ที่ดินที่ยังไม่ได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดินไม้หมายความว่าไม้สักและไม้อื่นทุกชนิดที่เป็นต้นเป็นกอเป็นเถารวมตลอดถึงไม้ไผ่ทุกชนิดปาล์มหวายตลอดจนรากปุ่มตอเศษปลายและกิ่งของสิ่งนั้นๆไม่ว่าจะได้ถูกตัดตอนเลื่อยผ่าถากขุดหรือกระทำโดยประการอื่นใดแปรรูปหมายความว่าเลื่อยหรือกระทำด้วยประการอื่นใดแก่ไม้ให้เปลี่ยนรูปหรือขนาดไปจากเดิมนอกจากการลอกเปลือกหรือตกแต่งอันจำเป็นแก่การชักลากไม้แปรรูปหมายความว่าไม้ที่ได้แปรรูปแล้วแต่ไม่หมายถึงไม้ที่ได้ทำเป็นเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นหรือประกอบเข้ากับเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นแล้วทำไม้หมายความว่าตัดฟันการโค่นลิดเลื่อยผ่าขุดชักลากไม้ในป่าหรือนำไม้ออกจากป่าด้วยประการใดๆของป่าหมายความว่าบรรดาของที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติคือไม้รวมทั้งส่วนต่างๆของไม้ถ่านพืชต่างๆรังนกครั่งรวงผึ้งน้ำผึ้งและมูลค้างคาว 3. การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุด 1. ผู้ใดทำไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องระวางโทษตามมาตรา73วรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าทำไม้ห่วงห้ามนั้นเกี่ยวกับไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2 อย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกิน2ลูกบาศก์เมตรมีความผิดต้องระวางโทษตามมาตรา73วรรค2จำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 2. ผู้ใดมีไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปไว้ในครอบครองมีความผิดตามมาตรา69วรรค1ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็นไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปประเภทไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2 อย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรผู้กระทำความผิดตามมาตรา69วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 3. ผู้ใดแปรรูปไม้ตั้งโรงงานไม้แปรรูปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดตามมาตรา73วรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าแปรรูปไม้ประเภทไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2 อย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกิน2ลูกบาศก์เมตรมีความผิดตามมาตรา73วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 4. ผู้ใดก่อสร้างแพ่วถางหรือเผาป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องระวางโทษตามมาตรา72ตรีวรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน25ไร่ผู้กระทำมีความผิดต้องระวางโทษตามมาตรา72รีวรรค2จำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทในกรณีที่มีคำพิพากษาว่าบุคคลใดกระทำความผิดดังกล่าวปรากฏว่าบุคคลนั้นได้ยึดถือครอบครองป่าที่ตนได้กระทำความผิดศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้กระทำผิดคนงานผู้รับจ้างผู้แทนและบริผู้กระทำผิดออก

0: ไปจากป่านั้นได้ด้วย 5. ผู้ใดเก็บของป่าห่วงห้ามหรือทำอันตรายด้วยประการใดแก่ของป่าห่วงห้ามในป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา71ทวิจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 6. บรรดาไม้และของป่าอันได้มาหรือมีไว้เนื่องจากการกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้และสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้และสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้ห่วงห้ามที่มีไว้กฎหมายบัญญัติให้ริบเสียทั้งสิ้นรวมทั้งเรื่องมือเครื่องใช้สัตว์พาหนะยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลใดๆที่ใช้ในการกระทำความผิดก็ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่ 7. พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์พ.ศ. 2545ที่พบการกระทำผิดร่วมกันได้แก่ผู้ใดมีผลิตหรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา17ระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งริบเลื่อยโซ่ยนต์นั้นป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญเราจึงควรปฏิบัติตามกฎหมายและรักษาทรัพยากรป่าไม้ไว้ทั้งจะไม่ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดังกล่าวโอกาสนี้ดิฉันจึงขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ
1: พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพ.ศ. 2490ในอันดับแรกเราควรทำความเข้าใจกับคำว่าอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดกันเสียก่อนนะครับในพระราชบัญญัติอาวุธปืนอาวุธปืนหมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใดซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงานและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้นๆซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวงเช่นปืนลูกซองยาวปืนลูกซองสั้นปืนแก๊ปปืนพกออโตเมติกปืนลูกโม่เป็นต้นเครื่องกระสุนปืนหมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดดกระสุนปลายกระสุนแตกลูกระเบิดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดและจรวดทั้งชนิดที่มีหรือไม่มีกรดแก๊สเชื้อเพลิงเชื้อโรคไอพิษหมอกหรือควันหรือกระสุนลูกระเบิดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดและจรวดที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันหรือเครื่องหรือสิ่งสำหรับอัดหรือทำหรือใช้ประกอบเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดคือวัตถุที่สามารถส่งกำลังดันอย่างแรงต่อสิ่งห้อมล้อมโดยฉับพลันในเมื่อระเบิดขึ้นโดยมีสิ่งเหมาะมาทำให้กำลังดันหรือโดยการสลายตัวของวัตถุระเบิดนั้นทำให้มีแรงทำลายหรือแรงประหารกับหมายความรวมตลอดถึงเชื้อประทุต่างๆหรือวัสดุอื่นใดอันมีสภาพคล้ายคลึงกันซึ่งใช้หรือทำขึ้นเพื่อให้เกิดการระเบิดซึ่งรัฐมนตรีจะได้ประกาศระบุไว้ในราชกิจจานุเบกษาการกระทำความผิดและถูกดำเนินคดีมากที่สุดได้แก่ 1. ผู้ใดมีอาวุธปืนหรือกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72วรรค1ระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 20,000 บาท 2. ผู้ใดมีอาวุธปืนที่เป็นของผู้อื่นซึ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72วรรค3ระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาท 3. ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72ทวิวรรค1ระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากเป็นการพกอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการการรื่นเริงการมหรสพหรือการอื่นใด มีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72ทวิวรรค3ระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาท 4. ผู้ใดทำมีวัตถุระเบิดโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา74

0: ไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอาวุธปืนเป็นอาวุธร้ายแรงควรศึกษาให้เข้าใจตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนดังกล่าวมิฉะนั้นอาจมีความผิดและต้องรับโทษได้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา43วงเล็บ2ห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นมาตรา163ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า6เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ในกรณีที่ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522กำหนดโทษไว้มาตรา163วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า1ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หากผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทด้วยและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสเช่นตาบอดหูหนวกลิ้นขาดเสียอวัยวะหน้าเสียโฉมอย่างติดตัวแทงลูกป่วยเจ็บเรื้อรังตลอดชีวิตป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า20วันหรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วันต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา163วรรค3ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง6ปีและปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 120,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นหนดไม่น้อยกว่า2ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หากผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทด้วยและเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา163วรรค4ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นผู้ใดแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจรมีความผิดมาตรา134ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นไม่น้อยกว่า1เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่และรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่ใช้ในการแข่งรถถือเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดศาลมีอำนาจสั่งให้ริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา33เมื่อปรากฏพฤติการอันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเจ้าพนักงานจราจรอาจสั่งให้มีการทดสอบผู้ขับขี่เช่นสั่งให้เป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ยอมให้ทดสอบให้สันนิษฐานว่าเมาแล้วขับและมีอำนาจกักตัวผู้นั้นไว้ดำเนินการทดสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นแห่งกรณีและทั้งหมดนี้ก็เป็นความรู้เรื่องพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ซึ่งเราควรเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยในร่างกายและทรัพย์สินตลอดจนลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนนได้ตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478 1. พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478แบ่งการพนันไว้เป็นประเภทบัญชีกรและบัญชีขอตามท้ายพระราชบัญญัติโดยบัญชีกรเช่นหวยกอขอจับยี่กีไฮโลบัญชีขอเช่นการเล่นต่างๆซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกันเช่นชนโคชนไก่กัดปลาแข่งม้าและอื่นๆ

0: ื่นบิงโกสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งขายสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือสวีปซึ่งไม่ได้ออกในประเทศไทยแต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น 2. ความผิดเกี่ยวกับการพนันที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุดและอัตราโทษที่กฎหมายกำหนดดังนี้ผู้ใดจัดให้มีการเล่นเจ้ามือหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานมีการเล่นตามบัญชีกหมายเลข1ถึงหมายเลข16เช่นหวยกขจับยี่กีหรือการเล่นตามบัญชีขหมายเลข16สลากกินรวบหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้มีความผิดตามมาตรา12วงเล็บ1ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง3ปีและปรับตั้งแต่500ถึง 5,000 บาทแต่หากเป็นผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้าต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจัดให้มีการเล่นเจ้ามือผู้เข้าเล่นในการเล่นอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้เช่นทายผลพนันฟุตบอลไฮโลชี้รูปโยนห่วงมีความผิดตามมาตรา12วงเล็บ2ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งที่ออกจำหน่ายโดยเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราแล้วและยังไม่ได้ออกรางวัลเกินกว่าราคาที่กำหนดในสลากมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา9ตรีจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 3. ข้อควรรู้ต่างๆการเล่นชี้รูปโยนห่วงโยนสตางค์หรือวัตถุใดๆลงในภาชนะต่างๆตกเบ็ดจับสลากโดยวิธีใดๆยิงเป้าป่าหน้าคนป่าสัตว์เต่าข้ามด่านหมากแถวหมากหัวแดงปิงโกตามบัญชีขอหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันหรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้นั้นจะให้รางวัลตีราคาเป็นเงินไม่ได้และห้ามมิให้ผู้ใดรับรางวัลที่ให้ไปแล้วกลับคืนหรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้นในสถานงานหรือการเล่นหรือบริเวณต่อเนื่องในระหว่างมีงานหรือการเล่นผู้ใดอยู่ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเล่นด้วยเว้นแต่ผู้ซึ่งเพียงแต่ดูการเล่นในงานรื่นเริงสาธารณะหรือในงานนักขัตฤกษ์หรือในที่สาธารณสถานสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือสวีปหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนหนึ่งคนใดนั้นต้องส่งสลากให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราเสียก่อนจึงนำออกจำหน่ายได้ทรัพย์สินพนันกันซึ่งจับได้ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้ริบเสียทั้งสิ้นเว้นแต่ทรัพย์สินซึ่งไม่ได้เอาออกพนันเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นนั้นให้ศาลมีอำนาจริบได้ตามกฎหมายลักษณะอาญาถ้ากรณีที่มีผู้นำจับผู้กระทำความผิดพนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้จ่ายสินบนแก่ผู้นำจับด้วยและให้ศาลสั่งไว้ในคำพิพากษาให้ผู้กระทำผิดใช้เงินสินบนแก่ผู้นำจับกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าปรับด้วยถ้าผู้กระทำผิดไม่ชำระสินบนดังกล่าวให้จ่ายจากเงินที่ได้จากของกลางซึ่งศาลสั่งริบเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วหรือจ่ายจากเงินค่าปรับที่ได้ชำระต่อศาลการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเมื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพนันแล้วหวังว่าทุกคนจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือลักลอบเล่นการพนันและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สารพันเรื่องไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรข่าวสู้กระบวนการไกลเกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่อยู่แถวบ้านมีทั้งอู่ซ่อมรถที่ทำเสียงดังนักวู้ มีกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการจนค่ำมืดดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังเช้าเถื่อนจนชาวบ้านไม่ได้รับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมน้นสาธารณะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นได้กลิ่นที่เมื่อนอยากลั่งซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับนายส้มชายอย่างแรงเลยถึงพอเรื่องเป็นพันนี้นายส้มชายก็เลยไปร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นกับนายกเทศมนตรีแต่ว่าพอเวลาผ่านไปสักพักจนรู้สึกว่านานจังแล้วปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายส้มชายก็เลยตัดสินใจฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดจนทำให้เป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองพรามพรพอคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีความต้องการที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อ5ข้อยุติในกรณีพิพาทรวมกันหลังจากที่นายส้มชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรวมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและถ้าพบว่ายังมีการยอบทำกิจการพนันลาวนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายหายเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการห้องพักที่ตั้งอยู่แถวบ้านของนายส้มชายและทำให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างตอนอย่างแข็งขัดแต่ถ้าว่านายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ทั้งสองฝ่ายถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกไม่ในการระงับข้อพิพาทหยุดติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้พ้นเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีสายด่วนศาลปกครอง1355
0: ตัวอย่างคดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทางเรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับนายซื่อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื่อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ยาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื่อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ย
2: แต่นายซื่อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื่อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนาย

คิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นที่จะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื่อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื่อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื่อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื่อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื่อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่
2: ยานยา
1: ได้ยา
3: จะรู้จับ
2: ก็ยินยาได
3: ้ได้ยา
2: แต่ก็ไม่รู้จับ
1: ยา
4: เฮ้ยฮึบฮึบฮึบเอ้ย
3: ก็ยาน
2: ได้ได้ก็ไม่รู้จับ
1: แบบนี้ต้องกลิ้งหนี
2: ได้
1: ยา
5: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
3: จะหนีไปไหน
4: ทำไงดี
6: นี่
5: บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
4: ้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เอาแล้วตอนนี้ตัณหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
6: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
4: ตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
7: ยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
4: ข้าบอกว่าตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
7: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
1: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
8: นั่นไงลิฟต์ข้ามิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
5: เฮ้ยคิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
8: ตอนนี้ล่ะรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
1: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
4: เร็วเร
5: ็
4: วเร
5: ็
4: ว
5: โอ้ยโอ้ยหยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
4: เร็วเร็วเร็ว
1: ไม่ทันแน่จนจะเป็นลม
8: ต้องขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
4: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
7: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
1: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
4: ฮะ
1: ท่านอาจารย์
8: เฮ้ยเจ้าปัน
9: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
8: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
7: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกือบไม่รอเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
9: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยาก ความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
8: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
9: ถูกต้องแล้วศิลา
4: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
7: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
9: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ไหนอธิบายให้ข้าฟังสิ
10: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
8: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
7: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
9: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทะยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
7: เจ้า
10: ค่ะท่านอาจารย
9: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
4: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
8: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
9: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
0: ในที่สุดศิลาเจ้าปันกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
10: คำถามคำไทย
8: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
10: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องแหละ
8: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
10: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
8: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
10: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
8: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
10: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทยในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หรือไม่ว่าศาลปกครองเปิดให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้แล้วทั้งในกรณียื่นคำฟ้องใหม่ต่อศาลปกครองชั้นต้นหรือกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาผู้ฟ้องคดีที่ยื่นคำฟ้องโดยขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามอัตราที่กฎหมายกำหนดซึ่งหากเป็นการยื่นคำฟ้องผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เพียงเลือกหัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลพร้อมทั้งกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติหรือหากผู้ยื่นคำฟ้องต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็ให้เลือกที่หัวข้อเป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลค่ะเมื่อส่งคำฟ้องเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสอ้างอิงเพื่อเป็นหลักฐานการยื่นคำฟ้องโดยระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมลที่ผู้ยื่นคำฟ้องได้ลงทะเบียนไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานและติดตามคำฟ้องในระหว่างที่ยังไม่มีการออกหมายเลขคดีดำจากนั้นเลือกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยหรือหากชำระเป็นแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์ก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ศาลปกครองได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาลที่ง่ายและสะดวกมากกว่านั้นคือการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment ซึ่งมีทั้งหมด3ช่องทางได้แก่การชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะโดยเมื่อคลิกที่ปุ่มชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลแล้วระบบจะให้เลือกว่าจะชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยวิธีใดให้คลิกเลือกที่ชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และเลือกช่องทางที่ประสงค์จะใช้ชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไปเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่มชำระเงินและคลิกที่ปุ่มใบหน้าชำระค่าธรรมเนียมที่อยู่มุมขวาล่างแต่หากต้องการเปลี่ยนช่องทางการชำระเงินให้คลิกที่ปุ่มเลือกวิธีการชำระเงินระบบจะกลับสู่หน้าวิธีการชำระเงินอีกครั้งค่ะในกรณีที่เลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลด้วยบัตรเครดิตผู้ฟ้องคดีจะต้องเลือกประเภทของบัตรเครดิตที่จะใช้ชำระเงินและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนและคลิกที่ปุ่มระบบจะขึ้นรายละเอียดให้ตรวจสอบหากถูกต้องให้คลิกที่ปุ่ม yesจากนั้นระบบจะให้ตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Submit ใส่เลขรหัส OTP และกด Confirm หน้าจอจะปรากฏรายละเอียดการทำรายการชำระเงินซึ่งถือว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลและหากไม่ประสงค์จะทำรายการใดๆต่อไปให้คลิกเลือกออกจากระบบได้เลยค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใดๆยกเว้นการชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเพิ่มเติมตามอัตราที่ธนาคารเจ้าของบัตรกำหนดค่ะในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีออกจากระบบแล้วและกลับไปยื่นชำระค่าธรรมเนียมศาลภายหลังเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วให้คลิกเลือกศาลปกครองที่ได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นเลือกที่การดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลแล้วเลือกชำระค่าธรรมเนียมศาลกรอกรหัสอ้างอิงหรือหมายเลขคดีดำโด ดยผู้ฟ้องคดีสามารถระบุทุนทรัพย์เพื่อให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมศาลหรือระบุค่าธรรมเนียมที่ต้องการชำระจากนั้นระบบจะเข้าสู่หน้าชำระค่าธรรมเนียมศาลในกรณีที่มีคำฟ้องหลายคดีสามารถคลิกที่ปุ่มคดีของท่านที่มุมขวาบนระบบจะแสดงคดีทั้งหมดที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องไว้จากนั้นคลิกที่ปุ่มข้อมูลการยื่นฟ้องในคดีที่ต้องการจะชำระค่าธรรมเนียมศาลก็ได้เช่นกันค่ะการชำระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment เป็นวิธีที่ทำให้การยื่นฟ้องทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สามารถดำเนินการได้จนจบกระบวนการด้วยขั้นตอนการใช้งานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาที่ทำการศาลปกครองค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
2: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะสื่อสารปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcrowd.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือออคลาวด์ได้ทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันOcloud ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learning สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสด live streamingคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานสารปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledgeศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดีทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Libraryหากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนสารปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
5: โอ้ยโอ้ย
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
5: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
7: ใช่เตรียมไว้

0: แดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
1: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
0: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลย คนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
0: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบยราบนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพับตาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
1: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
0: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
1: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
3: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
4: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอ้มาไม่ได้ I'm so sad
5: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
4: Really ไปค่ะLet's go now
3: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
4: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
5: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
6: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกัดแดดร้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบหูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เลยพระราชินีเฮ็ดโครงการปลารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พายุหมุนแต่หัวไม่หมุน
1: ไปกันไปกันยังคะ
2: รอคุณปู่ไปเอาต้นกล้ามะนาวในสวนไปฝากคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์นะครับรอแป๊บนึงนะครับ
3: ได้เลยไม่เป็นไรเรายังพอมีเวลาเนอะ
0: พี่เมย์ครับบ้านพี่เมย์ใช้เวลาเดินทางประมาณกี่ชั่วโมงครับ
1: ไม่ไกล
3: ข้อมูลจาก Google Map บอกว่าระยะทาง60กิโลเมตรจากบ้านปกป้องและด้วยสภาพอากาศสภาพการจราจรแบบนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งได้เนอะ
2: ก่อนมาปกป้องก็ฟังข่าวสภาพอากาศมาเหมือนกันนะครับ
4: ใช่ฉันก็ติดตามข่าวเหมือนนายเลยเขาบอกว่าให้ระวังพายุหมุนเขตร้อนนะ
0: รอบคอบดีมากเลยนะพวกนายสองคนเนี่ย
3: ว่าแต่ช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงหน้ามรสุมใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วครับพี่อ้นปกติประเทศไทยของเราจะมีพายุเคลื่อนผ่านเข้ามาโดยเฉลี่ยประมาณ 2-3 ลูกต่อปีส่วนใหญ่เกิดในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะ
1: เราต้องรอด
5: นี่กล้ามะนาวปูเพาะเอาไว้ในสวนฝากไปให้พ่อกับแม่นะปูฝากสวัสดีพ่อกับแม่ด้วยนะเม
1: ขอบคุณค่ะปู
5: เดินทางปลอดภัยละทุกคน
1: แม่จ๋าพ่อจ๋า
6: สบายดีนะลูกพ่อ
0: คิดถึงจังเลย
7: สวัสดีพ่อ
8: สว
7: ั
8: สดีพ่อ
4: แม่ครับแม่
6: จ้าจ้าสวัสดีจ้า
2: โอ้โห
0: บ้านพี่เมย์น่าอยู่จังเลยครับน่าอยู่มาก
3: วันนี้พวกเราจะมาช่วยพ่อกับแม่เก็บไข่ไก่กันครับ
1: เมย์เก็บด้วย
6: ขอบใจนะทุกคน
0: พวกเราดูโน่นสิฟาร์มไก่ไข่เพิ่งเคยเห็นของจริงก็วันนี้ล่ะ
4: โอ้โหเราต้องเก็บไข่ไก่ให้หมดเลยไหมครับเนี่ย
0: ไม่ต้องจ้าเก็บไข่ไก่ตามที่ลูกค้าสั่งก็พอจ้ะ
6: เออ
3: ไหนมีไลน์กลุ่มแจ้งเตือนอะไรเหรอบาสพวกเราตอนนี้ทางกลุ่มไลน์เขามีการแจ้งเตือนเรื่องพายุหมุนเขตร้อนเข้ามาเมื่อที่ปกป้องกับอะตอมติดตามข่าวมาเลยละแต่ทางหน่วยงานเขาก็แจ้งประสานงานกับตัวแทนหมู่บ้านชุมชนสถานที่หลบภัยแล้วซึ่งตอนนี้ทุกภาคส่วนก็พร้อมให้การดูแลและช่วยเหลือแล้วละ
4: งั้นพวกเราจะเอายังไงกันดีล่ะ
3: พี่คิดว่าเราน่าจะพอมีเวลาเก็บไข่ได้อยู่นะเพราะบ้านกับฟาร์มไก่ก็ไม่ได้ไกลกันมากน่าจะพอวิ่งเข้าบ้านทันอยู
2: ่ดีจังเลยนะครับการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยมันมีประโยชน์ทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ฉุกเฉินเลยนะครับ
6: พ่อว่าเราเริ่มลงมือกันเลยดีกว่าเดี๋ยวพายุมาแล้วก็แย่เลยเด็กๆพร้อมไหม
7: พร้อมครับไปกันเลย
0: มาจ้ะลูกมาเดินกับแม่เดี๋ยวแม่พาไปจ้ะนี่เราไม่ได้ไปเก็บไข่ไก่ด้วยกันนานเท่าไหร่แล้วเอ่ย
4: ไหนๆก็ไหนๆแล้ว DLTV นายทบทวนการเอาตัวรอดจากพายุหมุนเขตร้อนอีกสักรอบได้มาเผื่อเอาไว้ก่อนนะขอแบบเร็วๆสั้นๆเลยนะเดี๋ยวไม่ทันเก็บไข่ไก่ฮ่า
0: ได้สิ
2: งั้นพี่อ้นก็แนะนำพวกเราด้วยนะครับเผื่อว่าพวกเราจะช่วยเหลือดูแลพี่ๆได้อีกทางนึงนะครับ
3: ได้เลยอย่างตอนนี้เราอยู่กับพี่เมย์ซึ่งเขาก็จะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ดีมากนักขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนบางคนพอเข้าใจในเรื่องต่างๆได้บ้างในขณะที่บางคนแทบจะไม่เข้าใจในเรื่องที่สลับซับซ้อนได้เลยแต่ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนแล้วต้องอพยพคนพิการประเภทนี้นะอันดับแรกเลยเราต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วก็ได้อย่างเช่นคำว่าอันตรายรีบหนีต้องมีสติหรืออาจจะใช้ท่าทางสัญลักษณ์ภาพวาดประกอบคำอธิบายรวมถึงการแตะตัวให้รู้สึกตัวการสบตาการชี้ที่ปากเพื่อให้ตั้งใจฟังสิ่งที่เรากำลังจะพูดด้วยนะที่สำคัญควรมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์กระทันหันไม่ทันตั้งตัวคนดูแลต้องสื่อสารกับเขาอย่างชัดเจน คอยอธิบายเหตุการณ์และสถานการณ์ให้เขาเข้าใจเพื่อลดอาการกังวลและตื่นตระหนกคอยปกป้องคุ้มครองเขาให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ในตอนนั้นไปได้ยังไปด้วยนะ
0: แล้วก็อย่าออกมาที่โล่งแจ้งเพราะกิ่งไม้อาจหักโค่นลงมาทับได้บางทีหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมมาทำอันตรายได้ไม่ควรหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะฟ้าอาจผ่าลงมาได้ไม่เข้าใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่เสาไฟฟ้าเราต้องหาที่หลบภัยอยู่ในที่พักที่มั่นคงแข็งแรงปิดประตูหน้าต่างให้มั่นคงทุกบานห้ามใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดรวมถึงโทรศัพท์มือถือด้วยนะ
2: ฉันจำได้แม่นเลยละว่าถ้าเกิดน้ำท่วมฉับพลันเราต้องเอาชีวิตของตัวเองและผู้คนรอบข้างให้รอดปลอดภัยซะก่อนข้าวของเครื่องใช้เอาไว้ทีหลังและเราต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางและทำกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินห้ามขับรถฝ่ากระแสน้ำท่วมและหากน้ำขึ้นสูงรอบๆตัวรถให้รีบออกจากรถทันทีและคอยระวังป้องกันสัตว์ร้ายหนีน้ำขึ้นบ้านด้วยครับ
4: ถ้าหากว่าลมพายุสงบแล้วต้องรออย่างน้อย3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าพายุผ่านพ้นไปแล้วด้วยใช่ไหม DLTV
0: ใช่แล้วนายเนี่ยก็เก่งไม่เบาเลยนะ
8: เด็กๆรีบเข้าบ้านเร็วเข้าพายุจะมาแล้วเข้ามาหลบในบ้านกันก่อนเร็ว
3: แม่อันตรายรีบหนี
0: พายุฝนมาแล้วลูกไปรีบไปหลบที่บ้านเรากันก่อนจับแขนแม่ไว้แล้วเดินมากับแม่นะลูก
6: ทุกคนปลอดภัยใช่ไหม
9: ปลอดภัยครับ
0: นี่ดีนะที่พ่อกับแม่ติดตามข่าวสารสภาพอากาศไว้ล่วงหน้าและเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันจะตกหล่นแตกเสียหายแล้วก็เช็คสายไฟทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านยึดให้มันคงเรียบร้อยเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุก็เซฟไว้ในเครื่องแล้วจดไว้หมดแล้วล่ะ
6: พ่อเองก็ตัดต้นไม้กิ่งไม้ไว้หลายวันแล้วกันมันจะหักมาทับตัวบ้านนะ
0: ดูแล้วคุณพ่อคุณแม่พี่เมย์เตรียมตัวดีมากเลยนะครับเพราะมีการจัดเตรียมถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นอย่างอาหารแห้งน้ำสะอาดยาพร้อมชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นไฟฉายวิทยุแบตเตอรี่เอกสารสำคัญไว้ครบเลยนะครับ
2: DLTV ระหว่างรอพายุหมุนเขตร้อนลูกนี้สงบนะช่วยอธิบายเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้เราฟังหน่อยได้ไหม
0: ได้สิแหมเข้ากับบรรยากาศภาพและเสียงประกอบมาเต็มเลยครับ พลังแห่งความคิดพายุหมุนเขตร้อนคือคำที่ใช้สำหรับเรียกพายุหมุนขนาดใหญ่ที่เกิดเหนือทะเลหรือมหาสมุทรบริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตรที่มีอุณหภูมิของน้ำทะเลสูงตั้งแต่26องศาเซลเซียสหรือ27องศาเซลเซียสขึ้นไปทำให้น้ำทะเลระเหยกลายเป็นไอน้ำปริมาณมากไอน้ำในอากาศจะควบแน่นและละอองน้ำเล็กๆก็กลุ่มรวมกันเป็นเมฆและก่อตัวสูงขึ้นเหมือนเจดีย์หรือหอคอยอากาศจะเริ่มเคลื่อนที่เข้าหาศูนย์กลางเกิดเป็นลมหมุนโดยจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือและตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต้สำหรับลมที่พัดเข้าหาศูนย์กลางจะทำให้เกิดกระแสอากาศลอยขึ้นด้านบนเกิดการก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสอย่างต่อเนื่องหากพายุหมุนเขตร้อนยังอยู่ในบริเวณทะเลที่มีอุณหภูมิน้ำทะเลเหมาะสมและไม่มีปัจจัยมารบกวนพายุก็จะยังคงอยู่และมีโอกาสจะพัฒนาให้รุนแรงขึ้นได้พายุหมุนเขตร้อนจะมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50ไปจนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
2: ฉันจำได้ว่าพายุหมุนเขตร้อนมีด้วยกัน3ชนิดมีพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุใต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคน
4: ส่วนถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องเข้าไปที่ www.dltv.ac.th รับรองรู้ครบรู้รอบรู้ละเอียดเลยล่ะครับ
6: นี่ต้องบอกเลยนะว่าพ่อแม่และเมย์เองก็เข้ารู้ซ้อมอพยพไปยังจุดรวมพลที่มีการนัดหมายกันเป็นประจำเลยนะประมาทไม่ได้เลยต้องปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเราเองจะได้มีความพร้อมและคุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนการอพยพมันก็จะทำให้เรามีสติไม่ตื่นตระหนกตกใจอย่างน้อยก็สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆน่ะ
1: ใช่เคยซ้อมมาอันตรายไปที่จุดรวมพล
6: ยังไม่เองเวลาออกไปข้างนอกก็จะมีการ์ดข้อมูลสำคัญห้อยคอหรือพกติดตัวตลอดเวลาเพราะมันจะเป็นประโยชน์มากหากต้องการให้คนช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะแต่เวลาที่อยู่บ้านปกติไม่ต้องพกก็ได้นะ
0: ที่การ์ดของเมย์ก็จะมีนกหวีดห้อยเอาไว้ด้วยเผื่อเอาไว้เป่าขอความช่วยเหลือนะ่ะ

0: หนักนะครับเพราะถ้าเกิดโชคร้ายจริงๆก็ต้องรีบส่งโรงพยาบาลทันทีเลยนะครับ
1: อย่างเมื่อปี2562ที่ผ่านมาทางภาคใต้ของเราก็โดนผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดส่งสิ่งของพระราชทานรวมจำนวน 16,000 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
2: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
3: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: และถ้าอย่างในศูนย์อพยพเองหลังจากพายุหมุนเขตร้อนสงบแล้วเราก็ต้องจัดเตรียมพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ถูกรบกวนจากภายนอกมากให้มีความสงบเพื่อลดความหวาดกลัวอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจเพราะจะต้องมีพี่ๆเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเยียวยาจิตใจให้กำลังใจให้ความสนใจสอดส่องดูแลใส่ใจรับฟังสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันหรือไม่ก็มีการส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมด้วยนะ
0: ไม่ต้องห่วงทางนี้กันนะพ่อกับแม่รับมือได้จ้ะขอบใจทุกคนมากนะ
4: เอาเอารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำซะก่อน
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
7: ค
6: ่
7: ะ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนควรมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างใกล้ชิดหากตกอยู่ในภัยพิบัติพายุหมุนเขตร้อนต้องใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอาจจะเป็นภาษาท้องถิ่นหรือเป็นคำพูดที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนแล้วและต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปแล้วรีบอพยพออกจากที่เกิดเหตุด้วยความระมัดระวังและเร็วที่สุดในระหว่างนั้นควรอธิบายเหตุการณ์ให้เขาเข้าใจการ์ดข้อมูลสำคัญนกหวีดถือเป็นอุปกรณ์ที่ควรให้พกติดตัวตลอดเวลา
1: ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ3เมตร
0: สิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือ

MCIU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่อง Searching ตามหาพ่อหายรายวิชาวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6

แนะนำตัวละครเข็มทิศพ่อของเข็มทิศหลวงพ่อค้าลูกชิ้นแม่ค้าน้ำผลไม้ปั่นณบ้านหลังหนึ่งมีสองพ่อลูกอาศัยอยู่ด้วยกันลูกชายมีชื่อว่าเข็มทิศวันหนึ่งเข็มทิศตื่นมาไม่เจอพ่อจึงรู้สึกวิตกกังวลเขาจึงเดินตามหาพ่อในห้องต่างๆของบ้านเช่นห้องครัวห้องนั่งเล่นแต่ก็ยังไม่เจอเลยจึงเดินออกมาหาบริเวณรอบๆบ้านแต่ก็ยังไม่เจออยู่ดี

0: ครับพ่ออยู่ที่ไหนครับอยู่ในครัวหรือเปล่าครับเอ๊ะไม่มีนี่นาหรือว่าพ่อจะอยู่ในห้องนั่งเล่นเอ๊ะที่นี่ก็ไม่มีแล้วเราต้องไปหาพ่อต่อที่ไหนดีล่ะหรือว่าพ่อจะรดน้ำต้นไม้อยู่ข้างนอกบ้านวิ่งไปดูดีกว่าเอ๊ะที่นอกบ้านก็ไม่มีเอายังไงต่อละทีนี้เดี๋ยวเข้าไปในบ้านไปเอาโทรศัพท์โทรหาพ่อดีกว่าโอ้พ่อไม่รับโทรศัพท์เลยแล้วจะโทรกลับมาหาเราไหมเนี่ยโอ้พ่อไปไหนนะที่ก็หาไม่เจอเลยเอ๊ะแล้วเราจะไปหาพ่อที่ไหนดีนะโอ้นี่ไงนี่คือรูปสถานที่ที่เราเคยไปกับพ่อนี่นะเราน่าจะตามหาพ่อจากสถานที่ในภาพพวกนี้ที่พ่อเคยพาเราไปได้แต่ว่าสถานที่แต่ละแห่งอยู่ที่ตรงไหนล่ะแล้วเราจะไปยังสถานที่แต่ละที่ได้ถูกต้องยังไงดีนะนึกออกแล้วเราต้องค้นหาสถานที่ต่างๆที่เคยไปกับพ่อใน Google Map แล้วเราจะต้องพิมพ์คำว่าอะไรล่ะเนี่ยคิดออกแล้วคุณครูเคยสอนให้เราใช้แอป Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆแต่เอ๊ะวัดที่พ่อเคยพาเราไปชื่อว่าอะไรล่ะนึกก่อนเย้นึกออกแล้วต้องรีบพิมพ์ก่อนเดี๋ยวลืมนี่พิมพ์คำว่าวัดเขาวังในช่องค้นหาแล้วกดที่ปุ่มค้นหา
1: yeah!
0: เจอแล้วเรานี่มันเก่งไม่ใช่ย่อยเลยนั่นเนี่ยนี่นี่นี่แล้วก็เข้าไปที่กดปุ่มเส้นทางทีนี้เราต้องเจอพ่อแน่เลย

0: นมัสการครับหลวงพ
1: ่อสวัสดีเข็มทิศว่ายังไงมีเรื่องอะไรหรือเปล่ามีอะไรจะให้หลวงพ่อช่วยไหม
0: หลวงพ่อครับพ่อของผมหายไปไหนก็ไม่รู้ผมหาไม่เจอเลยพ่อของผมได้มาที่วัดไหมครับหลวงพ่อเห็นบ้างไหมครับ
1: ตั้งแต่เช้าก็ยังไม่เห็นมาที่วัดเลยนะแล้ววันนี้ก็ไม่ใช่วันพระแล้วที่วัดก็ไม่ได้มีการจัดการอะไรด้วยนะ
0: แล้วครับหลวงพ่อแล้วผมจะต้องไปตามหาพ่อต่อที่ไหนดีนะงั้นผมจะลองตามหาดูที่สวนสาธารณะที่เคยไปกับพ่อละกันนะครับขอบคุณมากนะครับหลวงพ่ออ่ะเดี๋ยวเข้ากูเกิลแมปต่อดีกว่าเมื่อหน้าจอแสดงผลลัพธ์การค้นหาขึ้นมาเอ๊ะทำไมพิมพ์คำว่าสวนจักรีแล้วมีชื่อหลายชื่อขึ้นมาล่ะเนี่ยและชื่อก็ไม่ตรงกับที่เราจะหาด้วยโอ้งั้นเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นใช้เสียงแทนการพิมพ์ข้อความตามที่ครูเคยสอนดูดีกว่ากดปุ่มที่ไมโครโฟนแล้วก็พูดว่าสวนสาธารณะจักรีที่ราชบุรี

ไปที่เส้นทางให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่สวนสาธารณะจากกรี

0: ถามใครดีหาคนที่หน้าตาใจดีกันอ้าวนี่ไงคนนี้ดีกว่าพ่อค้าลูกชิ้นปิ้งเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่คุ้นเลยนะไม่เคยเห็นเลย
0: แน่ใจนะครับลองคิดดูดีๆอีกครั้งหน่อยนะครับ
1: แน่สิลุงขายอยู่ตรงนี้มาตั้งแต่เช้าแล้วไม่เห็นคนที่หน้าตาแบบนี้ผ่านมาเลย
0: ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมลองไปหาที่ตลาดดูอีกที่ละกันนะครับตลาดพิมพ์ชื่อตลาดสนามหญ้าโอ้นี่ไงเจอแล้วไปที่ปุ่มเส้นทางเพื่อให้ Google Map นำทางไปตามหาพ่อที่ตลาดสนามหญ้ากันเลย

0: ือนกันนะเนี่ยว่าแต่จะถามใครดีละทีนี้โอ้ยเหนื่อยลองถามคุณป้าที่ขายน้ำปั่นดีกว่าเคยเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับ
1: ไม่เห็นนะวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาซื้อของที่ตลาดเลยจ้ะป้าจำได้ว่ายังไม่เห็นพ่อของเรามาที่ตลาดเลย
0: ไม่เป็นไรครับคุณป้าขอบคุณมากครับเอายังไงต่อดีนะเนี่ยตอนนี้คิดไม่ออกแล้วกลับบ้านก่อนละกัน

0: ไปตามหาพ่อตั้งนาน
1: พ่อก็ออกไปซื้ออาหารและขนมเค้กมาให้ไงครับวันนี้เป็นวันเกิดของลูกนะแล้วลูกไปตามหาพ่อที่ไหนมาบ้างและไปอย่างไรเนี่ย
0: ผมปั่นจักรยานไปตามหาพ่อที่วัดเขาวัง

0: แล้วลูกไปแต่ละแห่งถูกด้วยเหรอไหนลองเล่ามาให้พ่อฟังสิลูก
1: ไปถูกทั้ง3ที่เลยครับผมใช้เว็บ Google Map ค้นหาข้อมูลของแต่ละสถานที่ตามที่เคยเรียนกับคุณครูที่โรงเรียนเลยครับ
0: แล้วการใช้ Google Map ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆต้องทำยังไงบ้างไหนลองบอกให้พ่อฟังหน่อย
1: เริ่มจากเราต้องเปิดแอป Google Map นะครับแล้วพิมพ์ชื่อสถานที่ที่เราต้องการค้น

แล้วกดที่ปุ่มค้นหาครับจากนั้นรอสักครู่หน้าจอก็จะแสดงผลลัพธ์ที่เราต้องการค้นหาขึ้นมาแล้วเราก็คลิกไปที่ชื่อสถานที่ที่เราต้องการจะไปครับจากนั้นกดที่ปุ่มเส้นทางเพื่อปักหมุดสถานที่ครับแล้วก็กดปุ่มเริ่มต้นเพื่อให้ Google Map บอกเส้นทางนำเราไปยังสถานที่ที่เราเลือกครับ

0: แล้วผมก็ปั่นจักรยานไปตามหาพ่อตามเส้นทางนั้นตามที่ Google แบบบอกครับ
1: เก่งมากๆเลยครับลูกเราสามารถใช้ Google Map ในการค้นหาสถานที่ต่างๆเพื่อนำทางให้เราไปยังสถานที่ที่เราต้องการไปได้อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้เราไปยังสถานที่นั้นได้อย่างสะดวกและช่วยให้เราไม่หลงทางด้วยนะครับ
0: ครับพ่อได้เวลาทานอาหารและขนมเค้กฉลองวันเกิดกันแล้วนะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับในวันนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องของการแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาหรม.และครน.นั่นเองครับและเมื่อนักเรียนนะครับเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับหรม.และครน.ได้นั่นเองครับนักเรียนนักเรียนครับจากตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนรู้นะครับครูฟุกเนี่ยจะให้นักเรียนเนี่ยมาทบทวนก่อนนะครับนักเรียนพิจารณาโจทย์ข้อนี้ครับนักเรียนคิดว่าโจทย์ข้อนี้ถ้านักเรียนจะแก้ปัญหานักเรียนจะใช้ความรู้เรื่องใดครับ

นักเรียนพิจารณาด้วยตนเองก่อนครับเดี๋ยวเราจะมายกธงเขียวธงแดงตรวจสอบกันครับนักเรียนปลายทางพิจารณาด้วยนะครับว่าโจทย์ข้อนี้ถ้าจะแก้ปัญหาเราจะใช้ความรู้เรื่องใดครับพร้อมยังครับพร้อมยังพร้อมแล้วนะครับถ้าโจทย์ข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องหอรอมอให้ยกธงสีเขียวแต่ถ้าโจทย์ข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องคอรอนอให้ยกธงสีแดงพร้อมหรือยังครับพร้อมยังปลายทางพร้อมยังครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วยกครูฟุกพิจารณานะครับมีทั้ง2สีนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสีแดงนั่นเองครับอ่ะเอาลงได้เลยครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์มีอยู่ว่าชมรมคณิตศาสตร์นัดประชุมทุกๆ4สัปดาห์ชมรมวิทยาศาสตร์นัดประชุมทุกๆ6สัปดาห์ถ้าเริ่มประชุมครั้งแรกพร้อมกันอีกกี่สัปดาห์ทั้ง2ชมรมจึงจะประชุมพร้อมกันอีกเป็นครั้งที่2นักเรียนทราบได้อย่างไรว่าใช้คนดูเรื่องคอรนอส่วนใหญ่ทราบได้อย่างไรครับสังเกตเห็นอะไรได้ได้สังเกตอ๋อพร้อมๆกันใช่มั้ยครับนะครับแสดงว่าโจทย์ข้อนี้นะครับนักเรียนต้องหานะครับว่าจะหาว่าอีกกี่สัปดาห์เนี่ยจึงจะนัดประชุมพร้อมกันทั้ง2ชมรมเนี่ยเป็นครั้งที่2ใช่ไหมครับก็คือใช้ความรู้เรื่องคอรนอนั่นเองครับโดยนักเรียนต้องหาคอรนอของใคร4และ6ใช่ไหมครับอีก1ข้อนี้พิจารณาโจทย์ก่อนพร้อมแล้วใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าโจทย์ในข้อ2นี้ใช้ความรู้ในเรื่องของหอรมอหรือคอรนอถ้าเป็นหอรมอให้ยกธงสีเขียวถ้าเป็นคอรนอให้ยกธงสีแดงพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วยกครับส่วนใหญ่เป็นสีเขียวแสดงว่าโจทย์ข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องอะไรครับคอรมอนี่ในสังเกตได้อย่างไรครับอารมณ์ครับสังเกตได้อย่างไรหรือพิจารณาจากอะไรสังเกตว่าอ๋อพิจารณาว่าแต่ละกรรมเนี่ยต้องมีดอกไม้มากที่สุดสังเกตเห็นอะไรอีกแบ่งอะไรกันเท่าๆกันใช่ไหมครับเห็นสังเกตเห็นอะไรอีกและไม่ปนกันใช่ไหมครับอันนี้คือข้อสังเกตของนักเรียนใช่ไหมครับนะครับแสดงว่าจากโจทย์ข้อนี้นะครับต้องหาจำนวนดอกไม้แต่ละกรรมโดยใช้ความรู้เรื่องหอรอมอซึ่งนักเรียนต้องหาหอรอมอของจำนวนใดครับจำนวนใดเอ่ยและนะครับจากตรงนี้เราก็ได้มาทบทวนแล้วนะครับว่าโจทย์ในลักษณะไหนที่ต้องใช้ความรู้เรื่องหอรอมอและต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับหอรอนอนั่นเองครับนักเรียนครับก่อนจะเข้าสู่โจทย์ข้อนี้นะครับนักเรียนมาดูก่อนนะครับโจทย์ข้อนี้มีอยู่ว่าอย่างไรครับ

นะครับจากตรงนี้นะครับครูฟุกอยากจะให้นักเรียนเนี่ยมาลองจัดก่อนที่เราจะมาแสดงวิธีหาคำตอบนะครับนักเรียนครับครูฟุกขอตัวแทนนักเรียนชาย6คนนักเรียนหญิง8คนครับออกมาด้านหน้าครับเดี๋ยวเราจะจัดคล้ายๆกับสถานการณ์นี้เลยครับขอตัวแทนครับลุกเลยครับนักเรียนชายกี่คนครับ6คนลุกเลยครับ6คนใครก็ได้ลุกเลยครับลุกเลยนักเรียนหญิง8คนลุกเลยครับนักเรียนปลายทางก็ดูเพื่อนๆต้นทางนะครับอ่ะเข้าแถวเป็นแถวก่อนครับชาย6คนนักเรียนหญิง8คนครบไหม

0: ครบไหมครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอีกสองคนใครก็ได้เร็วลุกเร็วสองคนอ้าวคนที่เจ็ดมาละต่อไปคนที่แปดนักเรียนครับก่อนที่จะเข้าสู่โจทย์ข้อนี้เดี๋ยวเรามาจำลองการจับก่อนตอนนี้นะครับเรามีนักเรียนชาย6คนนักเรียนหญิงกี่คน
1: 8
0: คนนะครับครูฟุกจะให้นักเรียนเนี่ยจัดเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันนะครับยังเพิ่งฟังเครื่องถ่ายก่อนโดยทุกกลุ่มเนี่ยต้องมีทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงและต้องมีจำนวนนักเรียนชายเท่ากันจำนวนนักเรียนหญิงเท่ากันทุกกลุ่มครูฟุกจะจัดได้มากที่สุดกี่กลุ่มจัดการเลยครับ1ทุกกลุ่มต้องมีจำนวนสมาชิกเท่ากัน2ทุกกลุ่มต้องมีทั้งจำนวนนักเรียนชายและจำนวนนักเรียนหญิง3ทุกกลุ่มต้องมีจำนวนนักเรียนชายเท่ากันและนักเรียนหญิงเท่ากันจะจัดได้มากที่สุดกี่กลุ่มครับแล้วต่อเป็นแถวครับต่อแถวให้เพื่อนปลายทางดูแถวบนกับแถวล่างอ่ะได้มากที่สุดกี่กลุ่ม
2: 2กลุ่ม
0: กี่กลุ่มครับ
2: 2กล
0: ุ่มได้มากที่สุด2กลุ่มใช่มั้ยครับ2กลุ่มเช็คก่อนกลุ่มด้านล่างมีนักเรียนชายกี่คนครับ
2: 3
0: คนกลุ่มด้านบนนักเรียนชายกี่คนครับ
2: 3
0: เห็นมั้ยเงื่อนไขแรกนักเรียนชายเท่ากันมั้ยครับเท่ากันกลุ่มด้านล่างนักเรียนหญิงกี่คนครับ
2: 4
0: ด้านบนนักเรียนหญิงกี่คนครับ
2: 4
0: นักเรียนหญิงอะไรกันแล้วทั้ง2กลุ่มนี้มีจำนวนสมาชิกครับเท่ามั้ย
2: เ
0: ท่ากันใช่มั้ยครับแสดงว่าจากสิ่งที่ครูฟุกได้ยกตัวอย่างขึ้นมานี้นะครับเราจะจัดได้มากที่สุดกี่กลุ่มครับ
2: 2กล
0: ุ่มโดยแต่ละกลุ่มมีนักเรียนชายกี่คน
2: 3
0: คนและนักเรียนหญิงกี่คน
2: 4ค
0: นนักเรียนคิดว่าจากตรงเนี้ยนักเรียนใช้ความรู้เรื่องอะไรได้เรื่องอะไรหรม.หรือครน.นักเรียนสามารถใช้ความรู้เรื่องหรม.เนี่ยช่วยในการแก้ปัญหาได้ใช่ไหมครับจะโจทย์ข้อนี้นะครับปรบมือให้ตัวแทนหน่อยครับขอบคุณครับนักเรียนครับจากตรงนี้นะครับเราได้มาจำลองสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับโจทย์ข้อนี้แล้วใช่ไหมครับจากนั้นครูฟุกขอนำนักเรียนทางต้นทางและปลายทางกลับมาสู่ที่โจทย์ข้อนี้ครับนักเรียนครับจากโจทย์ข้อนี้โจทย์ให้หาอะไรครับหาอะไรครับหาอะไรครับหาอะไรครับ
3: ค
0: ุณนิดา
3: จะหาเรียนได้มากที่สุดก
0: ี่
3: กล
0: ุ่
3: ม
0: คุณนิดาจัดนักเรียนได้มากที่สุดกี่กลุ่มคำถามแรกใช่ไหมได้มากที่สุดเลยกี่กลุ่มใช่ไหมครับโจทย์ถามอีกซึ่งโจทย์ในข้อนี้ถามว่าได้มากที่สุดกี่กลุ่มโดยแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีนักเรียนชายกี่คนและนักเรียนหญิงกี่คนนะครับจากนั้นโจทย์บอกอะไรสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกอะไรบ้างครับนักเรียนชายกี่คน
3: 24
0: คนนักเรียนหญิงกี่คน
3: 30คน
0: ต้องการนำนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมาทำอะไรจัดเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไร
3: เท่าก
0: ันโดยแต่ละกลุ่มต้องมีทั้งนักเรียนชายและนักเรียน
3: หญิง
0: ใช่ไหมครับและทุกๆกลุ่มเนี่ยจำนวนนักเรียนชายก็ต้องอะไรกัน
3: เท่
0: ากันจำนวนนักหญิงก็ต้องอะไรกัน
3: เท่าก
0: ันใช่ไหมครับจากตรงนี้นะครับคือสิ่งที่โจทย์บอกมานะครับเราได้มาทำความเข้าใจโจทย์นะครับโดยวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจากสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยครูฟุกก็ได้จำลองให้นักเรียนได้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าลักษณะนั้นจะเป็นอย่างไรสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับถ้าจัดตามความเป็นจริงนะครับนักเรียนจากนั้นครับแสดงว่านักเรียนต้องใช้ความรู้เรื่องอะไรนะเมื่อสักครู่นี้ตอบครูฟุกไปแล้ว
2: หรอ
0: เรื่องหอรอมอใช่ไหมครับแสดงว่านักเรียนต้องหาหอรอมอของอะไรครับ
2: 24
0: หาหอรอมอของ24และ30หอรอมอที่ได้มาจะต้องเป็นอะไรเป็นจำนวนกลุ่มหรือเป็นจำนวนนักเรียนชายในกลุ่มหรือนักเรียนหญิงในกลุ่ม เพราะเขาว่าครูนิดาจัดได้มากที่สุดกี่กลุ่มแสดงว่าหอรมอของเราที่ได้มานั้นต้องเป็นจำนวนกลุ่มเพราะหอรมอคือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร24และ30ได้ลงตัวนะครับนักเรียนต้องพิจารณานะว่าเวลานักเรียนหาหอรมอมาแล้วอะเป็นคำตอบของอะไรนะครับโดยนะครับนักเรียนต้องหาจำนวนกลุ่มที่แบ่งได้มากที่สุดโดยหาหอรมอของ24และ30นะครับครูฟุกขอเลือกวิธีการหารนะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางเนี่ยอาจจะใช้วิธีการที่แตกต่างจากครูฟุกก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนนะครับอะไรหารได้ได้ลงตัวทุกจำนวนหอรมอเน้นย้ำต้องหารได้ลงตัวทุกจำนวน3ได
2: ้
0: 2ได้6ได้ซึ่งครูฟุกขอใช้6 6หาร24ได้ผลหารเป็น
2: 4
0: 6หาร30ได้ผลหารเป็น
2: 5
0: ตอนนี้ผลหารของเราเป็น
2: 4
0: 5และ5อะไรหารได้อีก
2: 1
0: เมื่อตัวหารร่วมเป็น1ทำไงลูก
2: หย
0: ุดขีดเส้นใต้แสดงว่าเราจะได้นักเรียนต้องสรุปหอรมอก่อนนะครับเราจะได้หอรมอของ24และ30คืออะไร
2: 6
0: คือ6ก็คือดูที่ตัวหารอย่างเดียวใช่ไหมครับซึ่ง6นั้นเป็นตัวหารร่วมที่อะไรเลยที่มากที่สุดหอรมอคือ6ได้มาแล้วหอรมอคือ6จากนั้นเมื่อนักเรียนได้หอรมอมาแล้วนักเรียนต้องมาสรุปคำตอบแสดงว่าเราจะจัดนักเรียนได้มากที่สุดกี่กลุ่มครับ
2: 6
0: กลุ่มเห็นไหม6จะเป็นจำนวนกลุ่มที่เราจัดได้ซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดจากนั้นตอบแค่นี้หยุดเลยไหมครับอย่างโจทย์ให้โจทย์ถามอีกใช่ไหมโจทย์ถามอีกว่าอย่างไรแต่ละกลุ่มมีนักเรียนชาย
2: ก
0: ี่คนนักเรียนหญิง
2: กี
0: ่คนตอบครูฟุกได้ยังนักเรียนชายกี่คนแต่ละกลุ่ม
2: สี่
0: กี่คนครับ
2: สี่
0: คนทำไมคิดเร็วจังเลยแล้วมีนักเรียนหญิงกี่คน
2: ห
0: ้าครูฟุกกลับไปถามใหม่สี่คนคิดยังไงนำ24ไปหารด้วย6เพราะเรามีนักเรียนชาย24คนใช่ไหมครับเราจัดได้6กลุ่มก็คือ24ไปหารด้วย6ใช่ไหมครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ4ใช่ไหมก็ได้4คนนักเรียนหญิงก็นำ30ไปทำอะไร
2: หารด
0: ้
2: วย
0: 6ใช่ไหมครับก็ได้กี่คน
2: 5
0: คนหรือจากที่ครูฟุกได้อธิบายไปในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยสามารถสังเกตเห็นจากตรงนี้ได้ใช่ไหมครับก็คือได้นักเรียนชาย4คนนะครับและนักเรียนหญิง5คนในแต่ละกลุ่มใช่ไหมครับนักเรียนก็สรุปคำตอบได้ดังนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับนักเรียนต้องตอบเป็นตัวเลขไทยให้เรียบร้อยนะครับก็คือ6กลุ่มโดยแต่ละกลุ่มเนี่ยมีนักเรียนชาย4คนและนักเรียนหญิง5คนนั่นเองครับเป็นไงบ้างโจทย์ข้อนี้ยากไหมไม่ค่อยยากใช่ไหมครับไม่ได้ยากมากนะครับเรียนและจากที่เรียนเนี่ยเข้าใจเพราะว่าครูฟุกเนี่ยได้ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่นักเรียนได้ปฏิบัติจริงใช่ไหมครับนักเรียนก็จะมองภาพในโจทย์เนี่ยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอย่าลืมเวลาเราหาคำตอบได้แล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือนักเรียนต้องมาตรวจสอบคำตอบนะครับซึ่งการตรวจสอบคำตอบเนี่ยครูฟุกนำเสนอเป็นแนวทางนะครับซึ่งนักเรียนแต่ละคนเนี่ยอาจมีแนวทางการตรวจสอบคำตอบที่แตกต่างกันนะครับอันนี้เป็นแนวทางของครูฟุกนะครับขั้นแรกครูฟุกจะตรวจสอบก่อนว่า6เนี่ยที่เราหามาได้เนี่ยเป็นหอรมอของ24และ30จริงหรือไม่ใช่ไหมครับจริงหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูเพราะครูฟุกได้แนะนำแล้วว่าเรามีวิธีการตรวจอย่างไรใช่ไหมครับแสดงว่านักเรียนต้องหาว่า24เนี่ยหารด้วย6ลงตัวไหมครับได้เท่าไหร่ครับ
2: 4
0: ได้ผลหารเป็น4ต่อไปนำอะไร
2: 30
0: ไปหารด้วยอะไรด้วย6เท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 5
0: นะครับเพราะเราหามาแล้วว่า6เนี่ยเป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร24และ30ได้ลงตัวตอนนี้เราจะตรวจสอบว่า6เนี่ยเป็นหอรมอจริงหรือไม่นะครับจากนั้นให้นักเรียนดูที่อะไร4กับ5ซึ่งเป็นผลหารใช่ไหม4กับ5ตัวหารร่วมเป็นอะไรครับ
2: 1
0: ตัวหารร่วมมีเพียงจำนวนเดียวคือ
2: 1
0: เมื่อตัวหารร่วมของผลหารเป็น1แสดงว่า6เป็นคำตอบที่ถูกต้องจริงไหม
2: จริ
0: งนะครับแสดงว่า6เนี่ยเป็นหอรมอของ24และ30จริง แสดงว่าคำตอบแรกที่นักเรียนได้มาเนี่ยคือจัดนักเรียนได้มากที่สุด6 กลุ่มคำตอบแรกของเรา

0: เรายืนยันแล้วว่าถูกต้องไหมครับต้องนะครับถูกต้องจากนั้นเราต้องตรวจสอบต่อเพราะเรามีคำตอบ2 อย่างใช่ไหมครับเราจะตรวจสอบว่ามีนักเรียนชายทั้งหมดกี่คนและนักเรียนหญิงทั้งหมดกี่คนจากเมื่อสักครู่นี้เราจัดนักเรียนได้กี่กลุ่มครับกี่กลุ่ม
1: 6
0: กลุ่มโดยแต่ละกลุ่มมีนักเรียนชายกี่คน
1: 4
0: และนักเรียนหญิงกี่คน
1: 5
0: คนจากนั้นครับแล้วนักเรียนชายมีทั้งหมดกี่คนคิดยังไงโดยตอนนี้เราจัดได้6กลุ่มแต่ละกลุ่มมีนักเรียนชาย4คนและนักเรียนหญิง5คนเราจะรู้ได้ยังไงว่ามีนักเรียนชายทั้งหมดกี่คนคิดยังไงแววมาแล้ว6คูณ
1: 4
0: ใช่ไหมครับมี6กลุ่มใช่ไหมครับแต่ละกลุ่มมีนักเรียนชาย4คนก็นำ6คูณ4เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 24
0: เท่ากับโจทย์ข้างต้นไหมครับเท่าไหม
1: เท่า
0: ใช่ไหมครับจากนั้นแล้วมีนักเรียนหญิงทั้งหมดกี่คนทั้งหมดกี่คนคิดยังไงทำไงครับ6นำ6ไปคูณ5ก็คือมีทั้งหมด6กลุ่มแต่ละกลุ่มมีนักเรียนหญิง5คนเท่ากับเท่าไหร่
1: 30
0: เท่ากับโจทย์ข้างต้นไหม
1: เ
0: ท่ากันนะครับเมื่อนักเรียนตรวจสอบแล้วว่าสอดคล้องกับโจทย์แสดงว่าคำตอบของเราที่ได้มาคือนักเรียนชายเนี่ยกลุ่มละ4คนนักเรียนหญิงกลุ่มละ5คนแสดงว่าคำตอบเราถูกไหมครับ
1: ถู
0: กนะครับเพราะเราตรวจสอบแล้วว่าสอดคล้องกับโจทย์เลยนะครับดังนั้นครับเราก็สรุปได้นะครับว่า6กลุ่มโดยแต่ละกลุ่มมีนักเรียนชาย4คนและนักเรียนหญิง5คนเนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับนี่คือแนวทางการตรวจสอบคำตอบนะครับนักเรียนเวลานักเรียนจะพิจารณาโจทย์ปัญหาเนี่ยขั้นแรกนักเรียนต้องทำความเข้าใจโจทย์ก่อนนะครับก็คือพิจารณาสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกเมื่อนักเรียนทำเข้าใจโจทย์แล้วเนี่ยต้องวางแผนแก้ปัญหาว่าโจทย์ข้อเนี้ยเราจะใช้ความรู้เรื่องหรม.หรือครน.เมื่อนักเรียนวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนต้องมาดำเนินการหาคำตอบใช่ไหมครับเพื่อได้คำตอบออกมาและสุดท้ายเนี่ยเราต้องมาตรวจสอบคำตอบของเราว่าคำตอบของเรานั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนั่นเองครับข้อนี้ผ่านไปอีกหนึ่งข้อพิจารณาด้วยตนเองก่อนข้อนี้ครูฟุกจะกลับมาให้ยกธงครับพิจารณาด้วยตนเองก่อนใช้ความรู้เรื่องหรม.หรือครน.นะครับสาเหตุที่ครูฟุกให้นักเรียนพิจารณาด้วยตนเองก่อนนะครับเวลานักเรียนทำแบบฝึกหัดเนี่ยนักเรียนก็สามารถบอกเลยนะครับว่าโจทย์ข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องหรม.หรือครน.นะครับได้ยังได้ยังพร้อมยังพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วโจทย์ในข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องหรม.หรือครน.ถ้าใช้ความรู้เรื่องหรม.ยกธงสีเขียวใช้ความรู้เรื่องครน.ให้ยกธงสีแดงพร้อมแล้วยกครับครูฟุกพิจารณาแล้วนะครับมีทั้ง2สีแต่ส่วนมากเป็นสีแดงนะครับเอาลงได้เลยครับข้อนี้นะครับใช้ความรู้เรื่องอะไรใช้ความรู้เรื่องครน.สำหรับนักเรียนที่ยกธงสีเขียวนะครับเรามาพิจารณาโจทย์อีกหนึ่งครั้งนะครับว่าทำไมถึงใช้ครน.ครูฟุกถามทำไมหนูคิดว่าโจทย์ข้อนี้ใช้ครน.นักเรียนเห็นว่าอ๋อต้องซื้อลำไยและลิ้นจี่อย่างน้อยที่สุดใช่ไหมครับอย่างละกี่กิโลกรัมนักเรียนสังเกตจากตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นจริงตามที่นักเรียนสังเกตหรือไม่นะครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับนักเรียนจะต้องมาพิจารณาก่อนว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไร
1: แม่ซ
0: ื้
1: อลำไยและลิ้นจี่อย่างน้อยที่สุดและราคากี่กิโลกร
0: ั
1: ม
0: ในสิ่งที่โจทย์ถามนั้นคือแม่ซื้อลำไยและลิ้นจี่อย่างน้อยที่สุดอย่างละกี่กิโลกรัมแสดงว่าแม่ต้องซื้อทั้งลำไยและต้องซื้อทั้งลิ้นจี่และต้องเป็นจำนวนที่อะไรด้วยที่น้อยที่สุดใช่ไหมจำนวนลำไยและจำนวนลิ้นจี่ที่ซื้อเนี่ยต้องเป็นน้อยที่สุดจากนั้นนักเรียนไปดูต่อโจทย์บอกอะไรมาครับ
1: ลำไยก
0: ิโลกรัมละ35บาทลิ้นจี่ราคากิโลกรัมละ 60บาท

0: ดบอกอีกแม่จ่ายเงินซื้อลำไยและลิ้นจี่อย่างละเท่ากันหมายความว่าสมมติถ้าแม่ซื้อลำไยนะครับโดยจ่ายเงิน100บาทก็ต้องจ่ายเงินซื้อลิ้นจี่กี่บาท100บาทเห็นไหมต้องจ่ายเงินซื้อทั้งลำไยและลิ้นจี่เนี่ยจำนวนที่เท่ากันใช่ไหมครับจากนั้นสิ่งที่โจทย์ให้เราหาคือแม่ซื้อลำไยและลิ้นจี่อย่างน้อยที่สุดอย่างละกี่กิโลกรัมแสดงว่าก่อนที่นักเรียนจะหาสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยนักเรียนต้องหาอะไรมาก่อนจำนวนอะไรมาก่อนจำนวนอะไรมาก่อนนักเรียนต้องหาจำนวนอะไรมาก่อนก่อนที่นักเรียนจะทราบว่าแม่ซื้อลำไยและลิ้นจี่อย่างน้อยที่สุดอย่างละกี่กิโลกรัมเนี่ยนักเรียนต้องหาอะไรมาก่อนอย่างแรกจำนวนอะไรก่อนจำนวนอะไรนักเรียนต้องรู้ก่อนใช่ไหมว่าแม่เนี่ยจ่ายเงินซื้อลำไยเท่าไหร่และจ่ายเงินซื้อลิ้นจี่เท่าไหร่ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่อะไรกันเท่ากันใช่ไหมครับและการที่จะซื้อลำไยและลิ้นจี่เนี่ยได้อย่างน้อยที่สุดแสดงว่าจำนวนเงินก็ต้องเป็นจำนวนเงินที่อะไรด้วยน้อยที่สุดใช่ไหมแสดงว่าข้อนี้ต้องใช้ความรู้เรื่องครน.ใช่ไหมครับแชร์รู้เรื่องครน.แสดงว่าในขั้นตอนแรกเนี่ยนักเรียนต้องหาจำนวนเงินใช่ไหมครับจำนวนเงินที่ต้องอะไรกันเท่ากันในการที่จะจ่ายซื้อลำไยและซื้อลิ้นจี่เท่ากันแล้วต้องอะไรด้วยน้อยที่สุดใช่ไหมครับแสดงว่านะครับนักเรียนต้องหาจำนวนเงินที่เท่ากันที่น้อยที่สุดที่จะซื้อลำไยและซื้อลิ้นจี่จำนวนเงินที่เท่ากันและต้องน้อยที่สุดนะครับอ่ะหาอะไรนะเมื่อสักครู่นี้ตอบครูมาหาอะไรหาครน.เอาอะไรมาหาครน.35และ60ครูฟุกขอใช้วิธีการหารอะไรหารได้ครับ5ใช่ไหมครับ5นำ5มาหาร5หาร35ได้ผลหารเป็น5หาร60ได้ผลหารเป็นจากนั้นผลหารเป็น7กับ12จำนวนนับใดหารได้อะไรนะ1มี1เพียงจำนวนเดียวใช่ไหมครับที่หารได้จากนั้นเราทำไงต่อเมื่อพบว่าเป็น1หยุดหรือหารต่อหยุดใช่ไหมครับขีดเส้นตายจากนั้นนักเรียนต้องมาสรุปก่อนนะครับว่าครน.เท่ากับเท่าไหร่อ่ะครน.นำจำนวนใดมาคูณกันบ้างตอบพร้อมกันเร็ว5
1: คูณ7คูณ12
0: เท่ากับเท่าคิดครับห้าคูณ7 35 35คูณ12
1: 420
0: อะไรนะแว่วแว่ว
1: 420
0: 420คืออะไรใช่คือจำนวนลิ้นจี่และลำไยที่ซื้อไหมอย่างละกี่กิโลกรัมใช่ไหมแสดงว่า420คืออะไรจำนวนเงินใช่ไหมครับ420เนี่ยต้องเป็นจำนวนเงินแสดงว่านักเรียนก็ได้แล้วนะครับว่าจำนวนเงินที่เท่ากันที่น้อยที่สุดที่จะซื้อลำไยและลิ้นจี่เนี่ยคือกี่บาท
1: 420
0: บาทเนี่ยเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายซื้อลำไยและต้องจ่ายซื้อลิ้นจี่นะครับซึ่งเป็นจำนวนเงินที่น้อยที่สุดจากนั้นครูฟุกถามแม่เนี่ยซื้อลำไยได้กี่กิโลกรัมและต้องน้อยที่สุดด้วยคิดยังไงครับตอนนี้มีเงินอยู่420บาทลำไยกิโลกรัมละ35บาทจะซื้อลำไยได้กี่กิโลกรัมกี่กิโลกรัมลองคิดไหมครับลองทดในสมุดคิดยังไงก่อนแนวคิดยังไงก่อนครับทั้งต้นทางและปลายทางนำ420ไปทำอะไรหารด้วยอะไรลองคิดสิครับ420หารด้วย35เท่ากับเท่าไหร่ครับอย่างรวดเร็วจะใช้การหารยาวหรือการหารสั้นก็ได้นะครับ420หาร

0: มีเพื่อนได้แล้ว1คนคนอื่นล่ะครับได้เท่าไหร่ครับลำไยกี่กิโลกรัม
1: 12
0: นะครับได้ลำไย12กิโลกรัมคิดอย่างไรครับ12กิโลกรัมนี้มาอย่างไรนำ420หารด้วยเท่ากับ12ใช่ไหมครับก็คือได้ลำไยเนี่ย12กิโลกรัมลิ้นจี่ง่ายคิดง่ายก็นำยังไง420หารด้วย60เพราะลิ้นจี่ราคากิโลกรัม60บาทได้เลยเนี่ยอันเนี้ยง่ายมากเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ7กิโลกรัมนั่นเองครับตอนนี้เราได้คำตอบของสิ่งที่โจทย์ถามยังได้ยังครับได้แล้วก็คือต้องซื้อลำไยกี่กิโลกรัมครับ
1: 12
0: ดังนั้นต้องซื้อลำไย12กิโลกรัมใช่ไหมครับและซื้อลิ้นจี่ได้เท่าไหร่ครับ
1: 7
0: กิโลกรัมซึ่งเป็นจำนวนที่อะไรด้วยเนี่ยจากโจทย์ต้องเป็นลำไยและลิ้นจี่เนี่ยอย่างน้อยที่สุดอย่างละกี่กิโลกรัมก็ได้มาแล้วซื้อลำไยได้12กิโลกรัมและซื้อลิ้นจี่ได้7กิโลกรัมนั่นเองครับและอย่าลืมตอบให้เรียบร้อยครับนักเรียนจากตรงนี้ครับคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วทำไงต่ออย่าลืมตรวจสอบคำตอบมาดูแนวทางของครูฟุกในการตรวจสอบคำตอบขั้นตอนแรกนักเรียนได้คำตอบมาเท่าไหร่นะ420 420เป็นอะไร
1: เป
0: ็นคอรนอใช่ไหมครับ420ได้มาจากการหาคอรนอเราต้องตรวจสอบก่อนนะครับว่า420เนี้ยเป็นคอรนอของ35และ60จริงหรือไม่นะครับทำยังไงครับบรรทัดต่อไปนำ420ไปหารด้วยอะไร
1: 35
0: นำ420ไปหารด้วย35ได้กับเท่าไหร่ครับ
1: 420หารด้วย35ได้กับ12
0: เท่าไหร่ครับ
1: 12
0: และทำยังไงต่อครับ420หารด้วยเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 7
0: จากนั้นนักเรียนดูผลหารคือและ7ผลหารคือ12และ7ตัวหารร่วมของ12และ7เป็นเท่าไหร่
1: 1
0: เป็น1เมื่อตัวหารร่วมของ12และ7เนี่ยมีเพียงจำนวนเดียวคือ1แสดงว่า420เนี่ยเป็นคอรนอของ35 60จริงไหมครับจริงนะครับจริงจากนั้นเรามั่นใจแล้วครับว่าจำนวนเงินที่เท่ากันที่น้อยที่สุดเนี่ยที่จะซื้อลำไยและลิ้นจี่เนี่ยคือ420บาทเนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องใช่ไหมครับจากนั้นเราต้องมาตรวจสอบต่อตรวจสอบว่าจากลำไยอ่ะ12กิโลกรัมอ่ะถูกไหมใช่ไหมครับและลิ้นจี่อ่ะ7กิโลกรัมถูกต้องไหมนะครับเราต้องมาตรวจสอบนะครับโดยครูฟุกจะต้องหาว่าลำไยและลิ้นจี่เนี่ยราคากิโลกรัมละ

0: กี่บาทนี่สังเกตเวลาครูฟุกตรวจสอบเนี่ยครูฟุกจะตรวจสอบให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกนะครับนักเรียนจ่ายเงิน420บาทซื้อลำไยได้กี่กิโลกรัมครับ
1: 12กิโลกรัม
0: แล้วลำไยกิโลกรัมละเท่าไหร่ครับคิดยังไงน้ำ420เพื่อนตอบ420นักเรียนปลายทางตอบพร้อมกันเลยนะครับไปทำอะไรต่อหารด้วย12เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 35
0: เท่าไหร่นะครับ
1: 35
0: แสดงว่าลำไยเนี่ยกิโลกรัมละ35บาทตรงกับสิ่งที่โจทย์บอกไหม
1: ตรง
0: นะครับจากนั้นมาดูลิ้นจี่นักเรียนจ่ายเงินซื้อลิ้นจี่เท่าไหร่ครับ
1: 420
0: ซื้อลิ้นจี่ได้กี่กิโลกรัม
1: 7
0: กิโลกรัมแล้วลิ้นจี่ราคากิโลกรัมละเท่าไหร่ครับคิดยังไง
1: เอา
0: 420
1: หารด
0: ้วย7เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 6
0: เท่ากับ
1: 60
0: แสดงว่าลิ้นจี่ราคากิโลกรัมละ60บาทตรงกับโจทย์ไหม
1: ตรง
0: ไหมครับตรงแสดงว่ามันสอดคล้องกับโจทย์เมื่อสอดคล้องกับโจทย์เราสามารถตอบได้เลยนะครับว่าคำตอบของเราที่ได้มานั้นคือซื้อลำไย12กิโลกรัมและลิ้นจี่เนี่ย7กิโลกรัมเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับนักเรียนจากตรงนี้เราก็ดำเนินการไปถึง2ข้อแล้วใช่ไหมครับนี่ก็ได้วิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่เป็นหรม.และเป็นครน.เรียบร้อยแล้วเราต้องมาปฏิบัติกิจกรรมนะครับเพื่อตรวจสอบความเข้าใจนะครับโดยเป็นกิจกรรมกลุ่มเหมือนเช่นเคยครับเดี๋ยวมาฟังคำชี้แจงก่อนนะครับโดยกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรม 1.17 นั่นเองครับคำชี้แจงของครูปลายทางครับให้คุณครูปลายทางนะครับแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ 3-4 คนเหมือนเช่นเคยเลยครับและแจกใบกิจกรรม 1.17 นะครับและเวลานักเรียนทำเนี่ยให้คุณครูนะครับตรวจสอบคำถูกต้องและให้คำแนะนำด้วยนะครับสำหรับนักเรียนนะครับให้นักเรียนเนี่ยแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ที่ครูกำหนดนะครับซึ่งอยู่ในใบกิจกรรม 1.17 นั่นเองและเมื่อทำเสร็จเนี่ยเราอาจมีตัวแทนมานำเสนอนะครับเดี๋ยวดูในเรื่องของระยะเวลาก่อนนะครับนักเรียนใบกิจกรรมมีกี่ข้อครับ
1: 2
0: ข้อวันนี้ทำกี่ข้อดีเลือกไหมครับเลือกแล้วกันเนาะให้คำกลุ่มละ1ข้อเดี๋ยวเรามาเลือกกันนะครับครูฟุกให้กลุ่ม5ก่อนเอาข้อไหนครับเดี๋ยวเรามาอภิปรายร่วมกันในภายหลังครับข้อ2กลุ่ม5หรือข้อ2ขอเป็นกลุ่ม1ครับข้อไหนดีอย่างรวดเร็วครับ1 2ข้อไหน
1: ข
0: ้อ1กลุ่ม2ข้อไหนครับข้อ1กลุ่ม4ข้อ1กลุ่ม3ข้อ2นะครับถ้านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือทำ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างครับในการทำใบกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยไหมครับ
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อย
0: เรียบร้อยนะครับพอวันนี้ครูฟุกให้เลือกทำกลุ่มละ1คอใช่ไหมครับแล้วเรียนปลายทางเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับจากที่ครูฟุกได้บอกไว้นะครับว่าวันนี้ครูฟุกจะซูมนะครับตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอแนวคิดนะครับในข้อที่1เนี่ยกลุ่มไหนทำข้อที่1บ้าง ยกมือครับมีกลุ่ม1กลุ่ม2และกลุ่ม4นะครับครูฟุกขอเลือกตัวแทนเพียงแค่1กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มที่เหลือเนี่ยก็ตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับตรวจสอบความถูกต้องครูฟุกขอเลือกกลุ่ม1ครับนำเสนอข้อ1ครับเชิญครับเดี๋ยวมาดูผลงานของเพื่อนๆกลุ่ม1กันนะครับซึ่งจะมานำเสนอในข้อ1นะครับนักเรียนข้อ1นี้นะครับนักเรียนสังเกตครับว่าเพื่อนกลุ่ม1เนี่ยได้วงนะครับในสิ่งที่โจทย์ถามนะครับและขีดเส้นใต้ในสิ่งที่โจทย์บอกเอาไว้นะครับซึ่งเป็นการทำความเข้าใจโจทย์นั่นเองครับสำหรับการวางแผนเนี่ยหนูใช้แนวทางใดในการหาคำตอบครับหอรมอหรือคอรนอ
2: ใช้หอรมอในการหาคำตอบครับ
0: ใช้หอรมอใช่ไหมครับดังนั้นเราจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนการดำเนินการตามแผนคือแก้ปัญหาดำเนินการหาคำตอบนั่นเองครับหาหอรมอได้หอรมอเท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: ได้หอรมอเท่ากับ4ครับวิธีการหาก็คือ2หาร16เท่ากับ8ครับ2หาร20เท่ากับ10ครับ2หาร24เท่ากับ12ครับแล้วทุกจำนวนครับมี2หารได้ลงตัวครับก็นำ2มาหาร8ได้4ครับ2หาร10ได้5ครับ2หาร12ได้6ครับแล้วตอนนี้ก็มีแค่1ครับที่หันทุกตัวได้ก็เลยหยุดครับแล้วก็จะมาสรุปก่อนครับจะได้หอรมอของ16 20และ24คือ2คูณ2เท่ากับ4ครับดังนั้นเก่งจะรอลูกปัดได้มากที่สุด4เส้นแต่ละเส้นใช้ลูกปัดสีน้ำเงิน4ลูกสีเขียว5ลูกสีม่วง6ลูกแล้วก็ตอบครับ
0: สำหรับกลุ่มที่ทำข้อนี้นะครับสิ่งที่เพื่อนนำเสนอไปถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องปร

0: มือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปนะครับครูฟุกขอเลือกกลุ่ม3ครับนำเสนอข้อ2ครับนักเรียนครับมาดูที่ข้อ2นะครับของเพื่อนกลุ่ม
1: 3
0: นะครับนักเรียนครับจากข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องใดครับ
1: ครน.ครับ
0: ครน.ใช่ไหมครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็ได้พิจารณาสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกแล้วนะครับและวางแผนว่าข้อนี้ต้องใช้ความรู้เรื่องครน.ใช่ไหมครับดังนั้นเรามาดำเนินการตามแผนคือแสดงวิธีการหาคำตอบครับได้ครน.เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: จะได้ครน.ของ10 12และ15คือ5คูณ3คูณ2คูณ1คูณ2คูณ1ครับเท่ากับ60ครับ
0: ครน.คือ60ใช่ไหมครับจากนั้นทำยังไงต่อครับ
1: ดังนั้นจะจ่ายเงินอย่างน้อยที่สุดคนละ60บาทครับ
0: อันนี้คือคำตอบแรกใช่ไหมของสิ่งที่โจทย์ถามนะครับต่อไปครับ
1: ว่าจะซื้อขนมปังให้สังขยาได้6ชิ้นนกจะซื้อขนมปังไส้ฝอยทองได้5ชิ้นและตาลจะซื้อขนมปังไส้ใช่ลูกเกดได้4ชิ้นครับ
0: จากตรงนี้ครับเพื่อนทำถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม3หน่อยครับและสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับถ้าตรวจสอบไม่ทันนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะขึ้นให้อีก1ครั้งนะครับเพื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบครับ

0: เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนนะครับที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนครับการแก้โจทย์ปัญหาหอรมและคอรนเนี่ยนักเรียนต้องทำอย่างไรบ้างครับขั้นตอนแรกทำอย่างไรก่อนเลยวิเคราะห์ใช่ไหมครับวิเคราะห์ว่าโจทย์ในข้อนั้นเนี่ยหรือโจทย์หรือสถานการณ์ในข้อนั้นเนี่ยใช้ความรู้เรื่องหอรมหรือคอรนเอ๊ะแล้วครับใช้ความรู้เรื่องหอรมเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรครับนะครับและถ้านักเรียนเนี่ยฝึกฝนทำโจทย์เป็นประจำนักเรียนก็จะบอกได้นะครับว่าโจทย์ข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องหอรมหรือคอรนใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อแล้วถ้าเป็นโจทย์คอรนล่ะครับเป็นอย่างไรนะครับเมื่อนักเรียนวิเคราะห์เสร็จแล้วทำความเข้าใจโจทย์สิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกวิเคราะห์เรียบร้อยวางแผนเรียบร้อยจากนั้นทำอะไรต่อครับแสดงใช่ไหมแสดงแนวคิดหรือแสดงวิธีหาคำตอบและอย่าลืมสุดท้ายต้องทำอะไรด้วย
1: ต
0: รวจสอบคำตอบซึ่งครูฟุกเนี่ยได้นำเสนอแนวทางเอาไว้ใช่ไหมครับนักเรียนเนี่ยอาจจะใช้รูปแบบที่แตกต่างจากครูฟุกนะครับในการตรวจสอบคำตอบนะครับนักเรียนครับมาดูกันที่แบบฝึกหัดนะครับ 1.17มีอยู่แค่4ข้อนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับครูฟุกให้ทำข้อ1 2 4ครับสำหรับนักเรียนปลายทางครูก็บริหารจัดการได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับบทเรียนครั้งถัดไปครับนักเรียนเราจะมาพบกันในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับหอรมและคอรนไปใช้ครับเราจะนำความรู้เกี่ยวกับหอรมและคอรนเนี่ยไปใช้อย่างไรนะครับซึ่งจะนำไปใช้และนักเรียนเนี่ยสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตจริงด้วยเลยนะครับเรามาติดตามกันในชั่วโมงถัดไปครับและสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัด 1.18 ครับใบกิจกรรม 1.18 และกระดาษสีขนาดดังนี้เลยนะครับคุณครูปลายทางเตรียมให้ด้วยนะครับและอย่าลืมครับนักเรียนสิ่งที่ต้องตรวจสอบความเข้าใจในชั่วโมงคณิตศาสตร์ของเราทุกชั่วโมงเตรียมตัวครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วตรวจสอบความเข้าใจของต

0: เองในวันนี้ครับนะครับก็เป็นหน้ายิ้มนะครับทุกคนเลยนะครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดนะครับและใบกิจกรรมต่างๆเนี่ยได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟูก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ดีๆจากคดีปกครองตอนปิดประกาศผิดที่ทำชีวิตเปลี่ยนคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จให้แก่บริษัทปูนดีจำกัดโดยนายเอซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกับโรงงานดังกล่าวและกำลังจะสร้างบ้านสำหรับอยู่อาศัยโต้แย้งว่าไม่มีผู้ใดเคยเห็นประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานดังกล่าวนายเอจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชี้แจงว่าได้ปิดประกาศไว้ที่เสาไฟฟ้าที่อยู่ในบริเวณที่ขออนุญาตศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการปิดประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการโรงงานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตขยายโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานพ.ศ. 2555มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการที่อาจกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยคุณภาพชีวิตหรือส่วนได้เสียสำคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนในท้องถิ่นได้ความคิดเห็นของตนแก่หน่วยงานของรัฐในการพิจารณา

0: ่อนที่จะมีการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบกิจการโดยในการแสดงความคิดเห็นนั้นข้อ12ของระเบียบดังกล่าวได้กำหนดไว้ว่าจะต้องนำผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการพิจารณาด้วยการปิดประกาศดังกล่าวจึงเป็นสาระสำคัญที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องจัดทำหลักฐานการปิดประกาศไว้อย่างชัดเจนเพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานว่าได้มีการปิดประกาศโดยชอบด้วยระเบียบแล้วดังนั้นเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการปิดประกาศไว้ที่เสาไฟฟ้าในบริเวณที่ตั้งโรงงานโดยไม่มีภาพถ่ายหรือพยานหลักฐานใดยืนยันว่าได้มีการปิดประกาศจริงอีกทั้งเมื่อได้ตรวจสอบพื้นที่พบว่าเสาไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่ที่จะตั้งโรงงานจึงเป็นการปิดประกาศที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวเมื่อไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนซึ่งเป็นสาระสำคัญที่ต้องดำเนินการก่อนพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานกระบวนการเพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานพิพาทจึงเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยระเบียบดังกล่าวพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่พิพาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Class lady.
1: Hello, teacher.
2: Hello, students. How are you today?
1: I'm fine. Thank you. And you?
2: I'm fine too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the LTV 6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Sonabut. The topic for today is I clean my room. One more time. I clean my room. Please look at this topic. I clean my room. What is the meaning of this topic? แปลว่าอะไรลูก
1: ฉันทำ
2: ความสะอาดห้องฉะนั้นวันนี้คาดเดาได้ไหมคะว่าเนื้อหาที่เราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง
1: การ
2: ทำความสะอาดแน่นอนค่ะหรือที่เราเรียกว่าง
1: าน
2: บ้านถูกต้องค่ะคำศัพท์ที่เกี่ยวกับงานบ้านคำว่างานบ้านเนี่ยภาษาอังกฤษว่ายังไงลูกนักเรียนต้นทางได้ไหมนักเรียนปลายทางล่ะคะคำว่างานบ้านคือคำว่าอะไรคะในภาษาอังกฤษในต้นทางคะคำว่าอะไรเอ่ย house start with word house อะไร house แปลว่าบ้านแต่ยังไม่ใช่งานบ้านลูก house อะไรhousework ถูกต้องค่ะ housework ฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับ housework แน่นอนทีนี้ค่ะมาถึงเวลาทบทวนคำศัพท์ค่ะวันนี้จะใช้เกมนะคะในการทบทวนคำศัพท์ค่ะชื่อเกมชื่อว่า left or right game left or right แปลว่าอะไรลูก left or right
1: ซ
2: ้ายหรือขวา show me your left hand left hands show me your left hands มือไหนคะมือซ้ายอะไรไปทางขาขอมือซ้ายหน่อยค่ะ What about right hands right ขวาถูกต้องค่ะ left right right left very good นักเรียนน่าจะทราบนะคะทีนี้ค่ะมาดูค่ะวิธีการเล่นค่ะ how to play this game คำสั่งแรกเขาบอกว่า choose the correct answer by turning to the correct sideแปลว่าอะไรคะ choose the correct answer ให้เลือกอะไรคำตอบที่ถูกต้องให้นักเรียนเลือกคำตอบนะคะควรจะมีคำตอบให้นักเรียนเนี่ยเลือก2ตัวเลือกด้วยกันฟังให้ดีนะนักเรียนจะต้องเลือกจาก1ใน2นี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ by turning to the correct side ค่ะโดยการทำอะไรคะ turning หันค่ะโดยการหันค่ะไปทางทิศทางที่ถูกต้องนั่นแสดงว่าควรมี2ทิศทางให้นักเรียนเลือกก็คือทางซ้ายและทาง
1: ขวา
2: ถูกต้องนั่นจะต้องเลือกแค่2ทิศทางนี้เท่านั้นโอเคไหมคะ For example if you choose a left answer then turn left ถ้านักเรียนเลือกคำตอบทางไหนคะ left ทางซ้ายให้นักเรียนหันไปทางไหน
1: ทางซ้
2: ายหันทางซ้ายหันไปทั้งตัวนะลูกเช่นเลือกทางซ้ายหันอย่างนี้เลยให้เห็นชัดๆถ้าเลือกทางขวาหันทางขวาตอนนี้นักเรียนยังไม่ต้องหันนะคะเพราะเดี๋ยวนักเรียนต้องยืนต้องยืนค่ะนักเรียนต้องยืนนะคะนักเรียนต้องยืนนะไปดูคำสั่งที่2ค่ะเขาบอกว่า whoever gets the wrong answer take your seat wrong ค่ะถ้าใครทำไมคะได้ตัวเลือกที่ wrong เป็นยังไง
1: ผ
2: ิด take your seat or sit down นั่งลงใครตอบผิดเลือกคำตอบผิดทำอะไรคะนั่งลงส่วนใครที่ตอบถูกทำไมไว
1: ้
2: ยืนเอาไว้เหมือนเดิมนะคะ whoever can finish the final round is the winner ใครไปถึงรอบสุดท้ายได้ถือว่าเป็นใครคะ the winner
1: ผ
2: ู้ชนะค่ะเป็นผู้ชนะมีกี่คนไปถึงข้อสุดท้ายถือว่าเป็นผู้ชนะทั้งหมดโอเคไหมลูกคำตอบควรมีทั้งหมดตัวเลือกควรมีทั้งหมดแค่5ข้อนะคะมีภาพทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะมาดูค่ะ example round รอบทำไมคะสาธิตค่ะ stand up please everyone please stand up very good แล้วในปลายทางเช่นกันนะคะยืนขึ้นค่ะทดสอบค่ะ turn left turn left หันทางไหนคะหันทางซ้าย turn right หันทางขวาโอเคไหมคะ face in front
0: กลับมาที่เดิมค่ะกลับมาที่เดิมได้นะซ้ายทางไหนซ้ายโอเคขวาอ่ะโอเคได้นะพร้อมหรือยังลูกรอบนี้เป็นรอบสาธิตโอเคไหมคะรอบสาธิตนะควรมีคำศัพท์ค่ะ Does the furniture มีวลีให้กลุ่มคำ Does the furniture มีภาพให้ให้ดูค่ะ Left or right ฟังเสียงควรนะคะถ้าควรบอกว่า Shoes ให้นักเรียนทำไมเลยหันหลายทางละคะหันถูกทางหรือเปล่าแต่ทีนี้ก็ไม่รู้ว่าใช่ไหมนักเรียนหันหน้ามาหันแต่หน้านะคะหันหน้าเดียวนะหันหน้ามาลูก Does the furniture คืออะไรลูกDust the furniture แปลว่าอะไรปาดฝุ่นหรือทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ left or right
1: left
0: โอเค correct ฉะนั้นนักเรียนถูกต้องไม่มีใครนั่งลงโอเคไหมคะนี่คือรอบสาธิตอ่ะกลับมาทีนี้ไปข้อที่หนึ่งถึงเวลาแล้วนะคะโอเคไหม one two three goค่ะภาพนี้คำนี้ค่ะ take the trash out นักเรียนต้องฟังสัญญาณครูอันนะคะต้องคำว่าอะไรก่อนถึงจะหันได
1: ้
0: shoes โอเคไหมคะถ้าใครหันก่อนฟาวนั่งลงนะ ready shoes left or right left or right left or right what is the meaning ofTake the trash out. ทิ้งขยะภาพทางขวาถูกต้องค่ะไม่มีใครได้นั่งเลยเหรอเนี่ยจะไปเป็นผู้ชนะกันหมดเลยใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะได้ทั้งหมดเลยถัดมาค่ะกลับมาหันกลับมากลุ่มคำนี้ค่ะ sweep the floor

0: which one is sweep the floor? Choose. Left or right? Left or right?
1: Right.
0: Left or right?
1: Right.
0: What is sweep the floor? ตอนนี้นะคะในห้องต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางมีคนหันผิดหันถูกกันอยู่นะมีทั้งสองทิศทางเลยทีนี้มาดูค่ะ sweep the floor แปลว่าอะไรลูกถูพื้นคำตอบคือกวาดพื้นค่ะไหนคนผิดนั่งลงไปค่ะต้นทางผิดทั้งหมดมีคนถูกหนึ่งคนอ่ะปรบมือเพื่อนกลับเป็นกำลังใจเพื่อนหน่อยอ่ะสำหรับตอนนี้นะคะถึงข้อที่3เหลืออีก2ข้อนักเรียนปลายทางครับเหลือกี่คนคะที่ห้องนักเรียนต้นทางเหลือ1คนอ่ะทีนี้ถ้าเหลือ1คนแล้วเนี่ยควรถือว่าควรให้คะแนนพิเศษเข้าไป1ข้อฉะนั้นอีก2ข้อเดี๋ยวให้นักเรียนที่เหลือเล่นด้วยโอเคมั้ยคะก็จะเหลือน้อยไปเนาะอ่ะทางนั้นนักเรียนยืนใหม่อีกรอบหนึ่งให้แก้ตัวให้แก้ตัวค่ะฉะนั้นนักเรียนมีคะแนนพิเศษ1คะแนนแล้วนะโอเคไหมไปต่อที่ก่อนจะไปข้อที่4นะคะนักเรียนค่ะคำว่า sweep แปลว่าอะไรคะ sweep กวาดค่ะถ้าถูกคือคำว่าอะไรมอบลืมนะฉะนั้นนะคะนักเรียนจำไม่ดีนะคะ sweep คือกวาดนะคะมอบคือถูดูให้ดีไปต่อที่ข้อที่4ค่ะข้อที่4ให้คำนี้มาค่ะ fold the clothes fold the clothes choose left or right คำตอบคือทางไหนคะ left or right left or right ตอนนี้มี2คำตอบอีกแล้วมี2ทิศทางไม่เป็นไรค่ะFold the clothes แปลว่าอะไรลูก Fold the clothes Fold แปลว่าพับพับอะไร clothes พับผ้าฉะนั้นพับผ้า left or right
1: left
0: or right
1: left
0: พับผ้าค่ะฉะนั้นนั่งลงค่ะนั่งลงนะคะหันกลับมาค่ะที่เหลือหันกลับมาหันกลับมาส่วนคนที่นั่งแล้วนะคะก็ช่วยเพื่อนตอบได้นะลูกช่วยดูช่วยกันดูเพื่อนด้วยนะคะข้อสุดท้ายแล้วค่ะ the final round the final round ค่ะข้อสุดท้ายค่ะ tidy the room tidy the room which one is tidy the room choose left or right left or right มีคนเห็นต่างมีทั้ง left มีทั้ง right ค่ะมีทั้ง left มีทั้ง right ควรถามก่อนค่ะ tidy the room คืออะไรลูกทำความสะอาดห้องนั่นคือการจัดเก็บจัดฝุ่นจัดของให้เข้าที่เข้าทางฉะนั้นภาพไหนตรงสุด left or right left or right right คือภาพที่2ค่ะคือการเก็บห้องทีนี้ไหนเหลือกี่คนลูกคนตอบผิดขอนั่งลงหน่อยทีนี้เหลือคะแนนเท่าเดิมฉะนั้นนะคะโอเคแสดงว่าเหลือเยอะอยู่ปรบมือให้ตัวเองค่ะปรบมือให้ตัวเองให้ทุกคนเลยนั่งลงค่ะ please sit down ทีนี้นะคะนักเรียนค่ะคำนี้ค่ะ tidy the room แปลว่าอะไรลูก tidy the room เก็บของมันคือตรงกับภาพนี้แต่ถ้าภาพนี้ค่ะภาพนี้สวีปไหมภาพนี้ทำอะไรลูกกิจกรรมนี้เก็บที่นอนค่ะฉะนั้นเก็บที่นอนภาษาอังกฤษว่ายังไงคะแน่นอนต้องมีคำว่าที่นอนแน่นอนที่นอนคือคำว่าอะไรเบด the bed ทำอะไร the bed take the bed เอาไปเลย take the bed ถ้า take the bed คือเอาที่นอนใบนั้นไปไหนไม่รู้แต่ถ้าจัดที่นอนต้องทำอะไรคะเอ๊ไหนลองพูดตามสิคะ make the bed
1: make the bed
0: make the bed
1: make the bed
0: แปลว่าเก็บที่นอนนะจ๊ะทีนี้ค่ะมาดูกิจกรรมที่เราจะต้องทำในชั่วโมงนี้นะคะทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกเนี่ยอันนี้เราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็คือเรื่อง

0: ใหม่ complete สมบูรณ์โดยจากอะไร from listening จากอะไรคะการฟังและกิจกรรมสุดท้ายค่ะ write information from reading a passage ทำอะไรแน่นอนอ่านอะไรคะ from reading a passage อ่านบทความอ่านเนื้อเรื่องนะคะจากนั้นอ่านแล้วทำอะไรด้วย write information นำไปเขียนอะไรคะ information คำตอบหรือเขียนข้อมูลนั่นเองค่ะฉะนั้นต้องมีการฟังแล้วก็การอ่านแน่นอนนะคะในชั่วโมงนี้อ่ะทีนี้ค่ะ pictures about shores pictures about shores แปลว่าอะไรคะ shores คำนี้ทราบไหมนี่เรียนทราบไหมลูกไม่ทราบไม่เป็นไรค่ะวันนี้ควรมีกิจกรรมค่ะควรมีกิจกรรมให้นะคะโดยควรให้นักเรียนดูจากภาพนี้ค่ะภาพเหล่านี้คือ shores these pictures are shores คืออะไรยามว่างกิจกรรมยามว่างถึงทำมันคือคำเดียวกับคำว่า housework ค่ะ shores คำนี้เหมือน housework ฉะนั้น shores คำนี้อ่านแปลว่างานบ้านฉะนั้นนักเรียนอ่านคำนี้ค่ะ
1: chores
0: chores
1: chores
0: แปลว่าง
1: านบ
0: ้านค่ะควันนะคะจะแจกค่ะรูปภาพให้แต่ละกลุ่มนะคะ I will give you a set of pictures to each group นักเรียนคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้ามีรูปภาพนะคะสามารถแจกได้เลยค่ะหรือถ้าในกรณีนักเรียนไม่มีรูปภาพนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนตอบไปพร้อมคุณครูค่ะส่งให้เพื่อนลูกส่งให้กลุ่มนี้ค่ะทีนี้ค่ะแกะเลยค่ะ There are how many pictures มีทั้งหมดกี่ภาพลูก How many pictures do you get How many pictures do you have มีทั้งหมดกี่ภาพลูกมีทั้งหมด6ภาพนะคะ There are 6 pictures about shores So put in the middle of the group Put in the middle วางไว้ตรงกลางกลุ่มค่ะให้เห็นกันทุกคนนะคะให้เห็นกันทุกคนค่ะถ้านักเรียนปลายทางไม่มีนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางดูรูปจากภาพพวกนี้นะคะดูจากภาพในหน้าจอได้เลยค่ะทีนี้ให้นักเรียนดูนะคะให้เช็คภาพว่าตรงกับครูอันไหมแต่ละกลุ่มจะต้องได้ภาพ6ภาพนี้ไม่เหมือนกันนะคะไม่ซ้ำกันมาดูภาพแรกค่ะหน้าบนหน้าจอทางนี้ภาพนี้คืออะไรคะกิจกรรมอะไรเป็นภาษาไทยดูดฝุ่นภาพนี้ค่ะรดน้ำต้นไม้และรีดผ้าฉะนั้นนักเรียนดูสิคะว่าภาพนักเรียนความหมายนะทีนี้ค่ะรูปภาพนี้เราจะมาใช้ทำอะไรเดี๋ยววันจะมีวลีหรือกลุ่มคำรูปภาพนะคะตบที่รูปภาพนะลูกเอาให้เห็นทั่วหน้านะคะเอาให้เห็นกันทั่วๆนะคะอ่ะพร้อมไหมลูก
2: พร
0: ้อมไหมคะ hands on your ears จับหูไว้ค่ะ hands on your ears word phrase about shores แต่ทีนี้ค่ะนักเรียนขาอ่านคำศัพท์ก่อนนะคะพร้อมกันก่อนคำนี้ควรให้ cook the meals repeat after me cook the meals
1: cook the meals
0: cook the meals
1: cook the meals
0: เดี๋ยวให้นักเรียนนะคะลองดูซิ which one is cook the meals สำหรับนักเรียนปลายทางไม่มีรูปภาพให้นักเรียนตอบความหมายคุณครูปลายทางได้เลยค่ะ ready yeah yeah ยัง hands on your ears hands on your ears no cheating and on your ears ready go มือใครอยู่ข้างล่างสุดหยิบค่ะหยิบขึ้นมาเลยใครก็ได้อะทีนี้ทุกคนโชว์ค่ะคนที่ได้ภาพโชว์ค่ะโชว์ cook the meals แปลว่าอะไรคะ
3: ทำ
0: อาหารถูกไหมถูกต้องค่ะ cook the meals เก็บไว้ตัวเองค่ะ one point

0: Next. Next. Water the plant is the meaning of water the plants. รดน้ำ Yes. Water the plants คือรดน้ำต้นไม้นักเรียนค่ะไม่ต้องถึงว่าตีกันให้มือแดงไม่เอาเลือดตกยางออกไม่เอานะคะเอาแค่ใช้วิธีการ
1: vacuum
0: vacuum คำนี้นะคะให้เป็นขยุ้มค่ะแต่อ่านไว้
1: vacuum
0: vacuum
1: the carpet
0: ตอนนี้สายตาไม่ได้อยู่บนหน้าจอนะคะอยู่ที่ภาพอย่างเดียวนักเรียนมองด้วยลูก vacuum the carpet which one is vacuum the carpet hands on your ears เดาได้เดาได้ค่ะถูกผิดไม่ว่ากันค่ะ readyขอภาพค่ะ Vacuum นักเรียนเดาได้ค่ะกิจกรรมนี้นะคะเดาได้ลูกเดาเอาเดาได้เดาได้แต่มันจะมีคีย์เวิร์ดอยู่หนึ่งคำคาเพ็ดไหนขอดูค่ะอันไหนนักเรียนแสดงดูสิคะใช่ไหมภาพเดียวกันเลยใช่ไหมลูกคิดว่าใช่ไหม
2: ใช่คร
0: ับ อ่ะมาดูค่ะควันบอกแล้วอันนักเรียนฟังค่ะฟังก่อนมีอีกหนึ่งคำที่เป็นคำบ่งบอกเป็นคำคีย์เวิร์ดคือคำว่า carpet carpet คือพรมฉะนั้นภาพที่ vacuum the carpet คือภาพอ่ะใช่ไหมลูกถ้าไม่ใช่ put it back put it back put it backไปที่เดิมค่ะเอากลับไปที่เดิมเอาดูดฝุ่นพรมกลับไปที่เดิมค่ะอ่ะนักเรียนค่ะภาพนี้นะคะฉะนั้นคำนี้อ่านว่าไงนะคะกลุ่มคำแปลว่าอะไรลูก vacuum ดูดฝุ่นค่ะ vacuum นะคะแปลว่าดูดฝุ่นนะคะดูดฝุ่นที่ไหนคะ carpet พรมไปต่อค่ะอ่านก่อนค่ะคำนี้อ่านว่า mow the lawn
1: mow the lawn
0: mow the lawn one more time mow the lawn I repeat read by yourself 1 2 3 go
1: mow the lawn
0: one more time
1: mow the lawn
0: wow what is mow the lawn hands on your shoulders hands on your shoulders shoulders shouldersWhere are your shoulders? ไหล่ค่ะ Ready? Ready? Go! บอกให้ touch touch ลูกใช้วิธีการ touch อ่ะไหนใครได้โชว์รูปภาพค่ะอ่ะมีคนเห็นต่างมีคนเห็นต่างค่ะอ้าวมีคนเลือกกลุ่มนี้นี่คือมาเลย3คนเพราะเห็นต่างอ่ะไม่เป็นไรค่ะนักเรียนไปทางโมเดลอนไปว่าอะไรลูกโมเดลอนอ่ะมาดูคำตอบกันค่ะโมเดลอนคือนักเรียนคะต้นทางต้นทางโมเดลอนแปลว่าอะไรลูกแปลว่าถาตัดหญ้าหรือถางหญ้า

0: พร้อมกันค่ะทั้งในต้นทางและปลายทางนะคะ1 2 3 go
1: Moreta
0: One more time
1: Moreta
0: แปลว่า
1: ต
0: ัดยานะคะไปเหลือภาพไหมลูกยังเหลือภาพนะคะต้องเหลือภาพนะคะไม่ใช่เก็บหมดเลยนะอ่ะทีนี้มาดูคำใหม่ค่ะนักเรียนคะอย่าเพิ่งรูปสนใจกับรูปภาพค่ะมาดูหน้าจอก่อนคำนี้ค่ะฟังก่อนนะคะคำนี้อ่านว่า iron the clothes ดูคำนี้ก่อนค่ะคำว่า iron นะคะคำนี้อ่านว่า iron
1: iron
0: iron ไม่ iron นะคะคำนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะอ่านว่าอะไรคะ
1: iron
0: ไม่ iron นะคะ iron
1: iron
0: iron
1: iron
0: iron the clothes
1: iron the clothes
0: one more time
1: iron the clothes
0: one more time
1: iron the clothes
0: มีคำสำคัญอยู่แล้วค่ะในนี้นะคะในกลุ่มคำนี้ปรากฏอยู่แล้วปรากฏอยู่แล้วนะคะ ready go ถ้าไม่ใช่คำกริยาแปลว่าเป็นคำนามแปลว่าเตารีดฉะนั้นคือคำพื้นภาพนี้ค่ะคือการรีดผ้านั่นเองค่ะโอเคเหลือคำสุดท้ายค่ะทีนี้นักเรียนขาเหลือภาพสุดท้ายกิจกรรมสุดท้ายคืออะไรคะกิจกรรมซักผ้าเหลือกิจกรรมซักผ้านะคะทายสิว่าซักผ้าภาษาอังกฤษว่าอย่างไรซักผ้าใครได้ซักผ้าค่ะภาษาอังกฤษเหลือภาพสุดท้ายแล้วแน่นอนต้องมีคำว่าอะไรมั่ง the clothes มีไหมคิดว่ามีไหมอ้าวมีฉะนั้นใช้คำว่า the clothes ได้ swept swept คืออะไรลูกจะ sweep the clothes ไหมกวาดเสื้อผ้าซักล้างซักล้างค่ะซักล้างภาษาอังกฤษคืออะไรซักล้างล้างจานภาษาอังกฤษว่ายังไง wash the dishes ฉะนั้นมันใช้กับเสื้อผ้าได้เป็น
1: wash the
0: clothes ถูกต้องซักผ้านะคะสามารถใช้คำว่า wash the clothes แต่ให้นักเรียนดูให้ดีนะคะควรไม่ได้ให้ wash the clothes มาแต่ควรให้คำนี้ค่ะฟังก่อนนะคะคำนี้อ่านว่า do the laundry คำสุดท้ายค่ะคำนี้นะคะที่ขึ้นต้นด้วย L นะคะคำนี้อ่านว่า
1: laundry
0: do the laundry แปลว่าอะไรลูกซักผ้าเหมือนกันค่ะ do the laundry ก็แปลว่าซักผ้านะคะเกี่ยวกับการซักผ้านั่นเองฉะนั้นการซักผ้าสามารถใช้ได้2 อย่างก็คือแบบแรกค่ะ wash the กลุ่ม5ค่ะซักผ้าคำภาษาอังกฤษว่ายังไงคะ wash the clothes ถูกต้องค่ะและคำใหม่ที่วันให้ไปคือคำว่าdo the
1: laundry
0: เอาไป laundry แล้ว
1: laundry
0: ซักผ้าค่ะคือคำว่า do the laundry เก่งมากค่ะทีนี้นะคะนักเรียนคะเก็บรูปภาพไปหน่อยค่ะ ไหนใครได้รูปภาพไป1ภาพคะยกมือหน่อย2ภาพลูกได้2ภาพ3ภาพค่ะเก็บได้หมดเลยทุกภาพ5ภาพนี้เก็บได้หมดเลยไม่เป็นไรค่ะเก็บภาพค่ะแล้ววางไว้ตรงกลางนะคะวางไว้ตรงกลางเลยค่ะวางไว้เลย

0: ทีนี้เรามาดูกิจกรรมถัดมาค่ะกิจกรรมถัดมานะคะเราจะใช้ worksheet number 12 worksheet number 12 please bring out your workbook bring out your workbook หยิบไปงานขึ้นมาได้เลยค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางหยิบชุดกิจกรรมนะคะนักเรียนปลายทางหยิบไปงานได้เลยค่ะหน้าที่เท่าไหร่คะโอเค page number 19 page number 19 19ค่ะ19นะคะ19จ้าทีนี้นักเรียนนะคะดูค่ะหน้าตาใบงานของนักเรียนจะมีลักษณะแบบนี้นะคะจะมีคนอยู่2คนนะครับอยู่ในใบงานนะคะปรากฏอยู่ในใบงานนะคะมาดูคำสั่งค่ะเขาบอกว่า listen to CD track and put the given verbs into the blanks ให้นักเรียนทำอะไรคะ listen ฟังแล้วก็ put the given verbs into the blanks ให้นำอะไรคะ given verbsนำคำกริยาไปเติมให้เหมาะสมฉะนั้นเขาจะพูดทั้งหมดฉะนั้นให้นักเรียนต้องเติมคำที่หายไปนะคะแต่ทีนี้ค่ะให้นักเรียนดูในใบงานของนักเรียนมีใครบ้างคะที่เขากำลังจะมาเล่าเรื่องของเขาดูจากใบงานค่ะอดัมหนึ่งคนและใครกับซอลลี่อีกหนึ่งคนฉะนั้นมีสองคนนะคะในใบงานนี้เราจะฟังคนนี้ก่อนค่ะใครเอ่ยเราจะฟังใครก่อนเราจะฟังซอลลี่ก่อนนะคะเราจะฟังซอลลี่ก่อนแต่ทีนี้ค่ะก่อนไปฟังอ่านคำศัพท์บนหน้าจอให้ฟังได้ไหมลูกได้ไหม
1: ได
0: ้อ่ะคำแรกอ่านว่า
1: Free.
0: อ่านว่า
1: Free.
0: next
1: cool
0: อ่านว่า
1: cool.
0: next
1: More.
0: next
1: Sweet.
0: next
1: moo
0: moos
1: moos
0: โมโมคู่กับอะไรลูกโมเดอร์ถังย่าโมเดอร์ลอโมเดอร์ลอนอันฉะนั้นนะคะเดี๋ยวหาดูให้ดีค่ะถัดมาค่ะอ่านว่า
1: อ่
0: านว่าถ้าในกรณีใครฟังไม่ทันนะคะจะมีหมายเลขอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมคะให้ใช้วิธีการนำหมายเลขไปใส่ด้านบนคำศัพท์ก็ได้ยังไม่ต้องห่วงเขียนนะคะยังไม่ต้องเขียนเพราะบางทีเนี่ยไวนะคะฉะนั้นนักเรียนใช้วิธีการนำหมายเลขสมมติว่านักเรียนฟังว่าไอ้คุกก็เอาหมายเลขหนึ่งไปใส่บน
1: คุก
0: แบบนี้เพื่อความไวนะคะอ่ะ ready ready
1: yeah.
0: ready
1: yeah.
0: okay go
2: hiMy name is Sally. My family is small. I have one sister. We live in a flat in a tall building. I help my family with the chores. I cook the meals. Every day, I walk the dog and feed the cat. My father mows the lawn in the afternoon. I help my mother sweep and mop the floor once a week.
0: Okay, it's finished already.Okay, the second time. The second time. Are you ready?
1: Yeah.
0: Ready?
1: Yeah.
0: ให้นักเรียนตั้งใจฟังดูให้ดีนะคะเพราะว่าซอลลี่พูดค่อนข้างช้านะคะโอเค
2: Hi. My name is Sally. My family is small. I have one sister. We live in a flat in a tall building.I help my family with the chores. I cook the meals. Every day, I walk the dog and feed the cat. My father mows the lawn in the afternoon. I help my mother sweep and mop the floor once a week.
0: Okay, finish. Finish. ทีนี้เรามาดูค่ะนักเรียนขาถ้าในกรณีที่นักเรียนนะคะฟังไม่ทันให้นักเรียนใช้วิธีการดูประโยคที่2ค่ะ Every day I the dog I
1: walk
0: ถูกต้องค่ะ I walk คำที่3ขอกลุ่มที่1ค่ะข้อที่3ตอบอะไรลูกคำที่1ค่ะขอ1คนใส่ไมค์แล้วพูดดังๆพร้อมกันเอาไมค์ไว้ตรงกลางลูกแล้วคำว่า free ถูกต้องค่ะไปข้อที่4กลุ่ม2ค่ะกลุ่มที่2ค่ะ My father the lawn คำไหนคะ

0: 1 2 3อ่านว่า most ถูกต้องค่ะ most ถัดมากลุ่ม3ค่ะคำว่า the floor คำสุดท้ายแล้วคือคำว่าคำว่า mop ถูกต้องค่ะได้ไหมฉะนั้นนะคะนักเรียนค่ะถ้าในกรณีนักเรียนฟังไม่ทันนะคะให้ใช้วิธีการดูคำถัดไปค่ะว่าเป็นกิจกรรมอะไรนะคะและนักเรียนต้องตั้งใจฟังให้ดีนะReady?
1: Yes.
0: ก็จะไปฟังอ่านคำศัพท์ให้ฟังอีกหนึ่งรอบค่ะ
1: Wake.
0: ถัดมา
1: Wake.
0: อ่านว่า
1: Wake.
0: ไม่ wake ค่ะ vacuums
1: vacuums
0: chores
1: chores
0: chores
1: อ่
0: ะมาค่ะ ReadyGo.
2: Hi, my name is Adam. I live with my family in a big house. I have two sisters and one brother. We share many chores with our parents.
0: ทำเป็นไงแรปมาเลยฉะนั้นนักเรียนค่ะแต่ควรเคยบอกทริคแล้วว่าต่อให้นักเรียนฟังไม่ทันนักเรียนสามารถดูคำด้านหลังได้ไหมได้อีกหนึ่งรอบค่ะไป
2: Hi, my name is Adam. I live with my family in a big house. I have two sisters and one brother. He irons the clothesAnd Nanny, the little sister, she vacuums the carpet once a week.
0: จบแล้วค่ะทีนี้มาถึงในช่วงของการใส่คำตอบหน่อยค่ะข้อที่1ค่ะ We share many with our parents. กลุ่ม5ค่ะคำนี้ใช้คำว่าอะไรคะแชร์อะไรลูก Share many many อะไรอะไรลูก with our parents แชร์อะไรกันแบ่งกันทำอะไรใช้คำไหนลูกใช้คำไหน make vacuum water wash iron chores ใช้คำไหนกลุ่มหนึ่งคะช่วยเพื่อนหน่อยค่ะใช้คำไหนลูกคำว่าchores ถูกต้องค่ะ we share many chores เพราะนอกนั้นเป็นคำกริยาทั้งหมดมีคำนี้คำเดียวที่เป็นคำนามกลุ่ม5ค่ะกลับมาที่กลุ่ม5ค่ะเฉลยข้อที่2ต่อค่ะ I the plant stop
1: water
0: ถูกต้องค่ะ water ข้อ3ค่ะ the dishes
1: wash
0: ถูกต้องค่ะ wash the dishes 4ค่ะ bed my bed make my bed the clothes
1: iron
0: ไม่ iron ลูก
1: iron
0: ถูกต้องค่ะ irons และสุดท้าย the carpet
1: vacuum
0: ถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวนักเรียนตรวจสอบเรื่องของการเขียนให้ถูกต้องนะคะทีนี้ทุกคนวางปากกาค่ะวางปากกาค่ะควรจะทบทวนเรื่องนี้ให้อีกหนึ่งรอบนะคะเรื่องของการใช้ adverb of frequency ค่ะทีนี้ให้เรียนดูตารางของลิซ่าค่ะอันนี้เป็นตารางการทำงานบ้านของลิซ่านะคะ
1: iron the clothes
0: ทีนี้นะคะนี่คือกิจกรรมที่ซารีขอโทษค่ะลิซ่าทำให้เรียนดูนะคะกิจกรรมที่ลิซ่าทำนะคะทีนี้ค่ะเวลาที่เราต้องการถามว่าลิซ่าทำงานบ้านนั้นบ่อยแค่ไหนเราอ่านพร้อมกันเลยค่ะ 1 2 3 how many times does Lisa tidy the room ถามกิจกรรมไหนคะ

0: และทีนี้อันนี้หายไปคิดว่าเติมคำว่าอะไรลูกทำทุกวันถ้านักเรียนสังเกตดูนะคะถ้า always จะไม่ได้อยู่ด้านหลังจะอยู่ Lisa always tidies the room จำได้ไหมแต่ครั้งนี้คำนี้อยู่ด้านหลังค่ะทุกวันใช้คำว่าอ่านคำนี้ตามค่ะ every day
1: every day
0: every day แปลว่าทุกวันนะคะถัดมาค่ะถัดมาคำถามนี้เขาถามว่า how many times does she mow the lawn how many times does she mow the lawn ค่ะให้นักเรียนดูกิจกรรมนี้ทำกี่ครั้งลูกลิซ่า
2: ทำ
0: แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะทำหนึ่งครั้งค่ะฉะนั้นจะสามารถพูดได้ว่า she mows the lawn อะไรไม่รู้ a week ฉะนั้นตรงนี้กี่ครั้งกี่ครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งใช้คำว่าอะไร
1: one
0: แต่ทีนี้เด็กเคยจำได้ไหมคะวันเวลาควันบอกว่าปบมือหนึ่งครั้งควันพูดว่ายังไงครับคำไหน once ถูกต้องค่ะฉะนั้น once แปลว่าหนึ่งครั้งโอเคไหมคะหนึ่งครั้งคือคำว่า
1: once
0: โอเคไหมลูกโอเคไหมถัดมาค่ะคำถามถัดมาควันถามอันนี้ค่ะvacuum the carpet ให้นักเรียนถามสิคะว่าถ้าเกิดว่าใช้คำถามถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ใช้ว่ายังไง how many times does Lisa vacuum the ถูกต้องค่ะทำกี่ครั้ง
1: 2
0: ครั้งฉะนั้นค่ะลองตอบสิถ้าเกิดว่าลิซ่าทำ2ครั้งบอกว่าไง she vacuum the carpetมี2กี่2ครั้ง2แปลว่า2
1: 2 twice
0: โอเค twice a week ถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะนักเรียนจำให้ดีนะคะ1ครั้งใช้
1: once
0: 1ครั้งใช้
1: 3
0: กี่ครั้ง3ครั้งฉะนั้น3ครั้งใช้คำว่าอะไรก่อน
1: 3
0: อะไร
1: 3
0: ไม่3 twiceThree times พูดพร้อมกันค่ะ
1: three times
0: ฉะนั้นนะคะเราสามารถพูดได้ว่า she waters the
3: ทำบ่อยไหม
0: ทำไม่บ่อยค่ะฉะนั้นนะคะสามารถพูดได้ว่า she ไม่เคยบอกว่าไม่เคยเคยเรียนแล้ว
1: never
0: ถูกต้องค่ะฉะนั้นพูดพร้อมกันเลยค่ะ 1 2 3
1: she
0: never irons the ฝากทำเป็นการบ้านนะคะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่าง1ข้อค่ะนักเรียนดูเลยนะคะดูพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนต้องมีการอ่านนะคะและต้องนำข้อมูลไปเติมลงในตารางค่ะนักเรียนดูนะคะข้อที่1ค่ะเขาให้กำหนดมา1คนค่ะบุคคลนี้คือใคร
1: แม่
0: ฉะนั้นหากิจกรรมที่แม่ทำค่ะนักเรียนจะต้องดูนะคะว่าแม่ทำวันใดให้นักเรียนดูเลยค่ะแม่ทำกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมอะไรลูกเอามาเต็มๆลูกเอามาเต็มๆกิจกรรมที่แม่ทำนะ
1: iron the clothes
0: หรอแม่นะ wash the clothes ให้นักเรียนดูบรรทัดที่2ค่ะเขาบอกว่า my mom washes the clothes on Saturday morning ฉะนั้นกิจกรรมที่แม่ทำคือกิจกรรมอะไรคะซักผ้าฉะนั้นคือนักเรียนจะต้องเขียนกิจกรรมไหนในช่อง activity
1: ซ
0: ักผ้าฉะนั้นคือคำว่าอะไรซักผ้า

0: wash
1: ทำได้นะคะฉะนั้นให้เรียนดูก่อนนะคะว่าใครทำอะไรบ้างนะคะในวันไหนนะแล้วก็นำข้อมูลลงในตารางได้เลยค่ะโอเคไหมลูกอ่ะทีนี้นะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยดูและตรวจทันการทำกิจกรรมของนักเรียนด้วยนะคะทีนี้มาถึงกิจกรรมสุดท้ายค่ะนักเรียนครั้ง
2: ทวาย
1: สามครั้ง
2: three
1: times ถ้าห้าครั้ง five times และทุกวันคือคำว่าEvery day ถูกต้องค่ะกิจกรรมของเรานะคะวันนี้ก็มีเท่านี้สำหรับบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะอยู่ในเรื่องของ I can do it สิ่งที่ต้องเตรียมมานะคะมีทั้งหมด2อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกนะคะคือใบงานที่14ค่ะเรื่อง interview time และใบงานแบบที่2นะคะคือแบบประเมินตนเองค่ะฝากครูปลายทางนะคะดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลด1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะทำความรู้จักว่าจดแล้วไม่จนคืออะไรฝากติดตามหรือ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะจดแล้วไม่จนก็คือการบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะหรือลงบัญชีรายรับแล้วก็รายจ่ายส่วนตัวของเราแล้วก็ของครอบครัวนะคะการที่เราลงบันทึกทำให้เราทราบว่าเรามีรายได้มาจากแหล่งไหนบ้างนะคะแล้วมีพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างไรทำให้เราเกิดการประหยัดนะคะเราจะทราบได้ว่าค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราลดภาระการก่อหนี้ในระยะยาวได้ด้วยค่ะทำไมเราต้องจดบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะด้วยเหตุผลหลักๆเลยค่ะเพราะว่าสถานการณ์ในแต่ละวันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเราก็จะได้ทราบว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างนะคะบันทึกเราก็จะสามารถมองเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบางส่วนเช่นในช่วงเศรษฐกิจโควิดเนี่ยเราอยู่บ้านเรา work from home เนี่ยเราก็มีค่าใช้จ่ายในบ้านเพิ่มขึ้นนะคะแต่ค่าเดินทางเราลดลงนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังสามารถมองเห็นได้ว่ามันมีอะไรกระทบรายได้แล้วบ้างหรือเปล่านะคะเช่นบางคนตกงานถ้าเราไม่บันทึกเราก็จะไม่รู้ว่าเรามีรายได้เท่าไหร่เราจะใช้จ่ายอย่างไรนะคะดังนั้นการที่เราจดบันทึกเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นว่าเราควรจะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่จำเป็นตัดออกไปได้ไหมนะคะนั่นก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้เราเกิดการประหยัดในการใช้จ่ายด้วยค่ะเราสามารถรับรู้พฤติกรรมการใช้จ่ายของเราด้วยวิธีการโหลดแอปพลิเคชันลงมาใช้บนมือถือนะคะทุกวันนี้ก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรือบางคนเนี่ยอยากจะใช้จดมือแล้วก็เขียนเป็นตารางขึ้นมาก็ได้นะคะไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะคะการทำตารางเพื่อจดบันทึกบัญชีครัวเรือนเนี่ยก็จะประกอบด้วยช่องที่เขียนเป็นวันเดือนปีมีรายการมีรายได้มีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีอีกช่องนึงหนี้สินและช่องสุดท้ายก็คือยอดคงเหลือนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะยกตัวอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านนะคะค่าเลี้ยงดูลูกสิ่งเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะค่อนข้างจะลดลงได้ยากแต่เราสามารถควบคุมไม่ให้มันเพิ่มขึ้นได้ค่ะค่าใช้จ่ายประเภทที่2นะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นค่ะค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นการไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะดูหนังฟังเพลงทานข้าวนอกบ้านซื้อเสื้อผ้าเป็นต้นนะคะค่าใช้จ่ายเหล่านี้สามารถลดได้จะทำให้เราประหยัดนะคะและก่อนที่เราจะซื้ออะไรเนี่ยเราก็ควรจะตั้งสติก่อนซื้อนะคะหรือตั้งเป้าหมายแล้วก็ตั้งงบประมาณ

ก่อนที่จะซื้อได้ค่ะจะทำให้เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายประเภทไม่จำเป็นนี้ได้ค่ะการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนหรือทำบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นพฤติกรรมการใช้จ่ายของตัวเราเองนะคะว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนและเราจะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างไรบ้างนะคะสุดท้ายแล้วก็จะทำให้เรามีวินัยในการใช้จ่ายเพื่อตัวเราเองค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการนะคะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ

0: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสันดานอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนและก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักเช่นเดียวกันนะครับสำหรับชั่วโมงนี้รำศัพท์กับความหมายให้ถูกต้องซึ่งคำศัพท์นี้ก็อย่างที่รู้กันมาอยู่แล้วก็คือเป็นคำศัพท์ที่มาจากเรื่องขุนช้างขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับคำศัพท์ครูโอก็ให้มาทั้งหมด5คำเช่นเคยเดี๋ยวให้ต้นทางคำที่3คำที่4และคำที่5
3: สามเฉย
2: ครูโอก็จะให้ความหมายมาทั้งหมด5ความหมายเหมือนเดิมนะครับความหมายแรกปั่นป่วนใจความหมายที่2อ่านพร้อมกัน
3: ประหดน้อมน้อมกัน
2: ความหมายที่3
3: ทะเลทราย
2: ความหมายที่4
3: หญิงงามน่ารัก
2: ความหมายที่5หาตัวแทนไหนใครจะจับคู่คำศัพท์กับความหมายได้บ้างไหนใครมั่นใจว่าคำจะต้องคู่กับความหมายนี้จะต้องแปลว่าแบบนี้ยกมือตอบคำถามได้เลยนะครับปลายทางก็ตอบคำถามได้เลยนะครับมีไหมภัทริกาคิดว่าคำศัพท์ใดจะคู่กับความหมายใดครับ
4: คำว่าสะพรั่งควรอยู่กับว่าปรากฏพร้อมๆกันค
2: ่
4: ะ
2: เช่นบานสะพรั่งใช่ไหมอาจจะนึกถึงแบบนั้นคนอื่นล่ะครับ

0: นนพัฒน
1: ์คำว่ามรณาควรอยู่กับคำว่าตายหรือเสียชีวิตครับ
0: มรณาน่าจะแปลว่าตายหรือเสียชีวิตคนอื่นล่ะครับมีไหมปลายทางก็ตอบคำถามได้เลยนะครับศิรวิทย์ได้ไหมพงธนาพงธนาดูซิว่าจะตอบคำว่าอะไรเอ่ย
2: คำว่าเชื้อแชร์ครับควรอยู่กับคำว่าทะเลถลายครับ
0: แปลว่าทะเลถลายใช่ไหมและคำอื่นคำสุดท้ายแล้วใครตอบได้
3: สามเชยคือหญิงงามน่ารักค่ะ
0: สามเชยคือหญิงงามน่ารักถ้าเช่นนั้นแล้วเดี๋ยวทั้งต้นทางและปลายทางมาดูเฉลยพร้อมกันนะครับคำแรกคำว่าสะพรั่งคู่กับปรากฏพร้อมๆกันในใครตอบคำนี้ภัทริกาถูกต้องนะครับต่อมาเป็นคำว่ามรณาแปลว่าตายหรือเสียชีวิตนนพัฒน์ตอบถูกนะครับปรบมือให้เพื่อนและคำต่อมานะครับคำว่าสามเชยแปลว่าหญิงงามน่ารักทันชนกใช่ไหมครับตอบถูกปรบมือให้เพื่อนครับเหลือ2คำดูซิว่าจะออกมาคำไหนออกมาแล้วรันจวนหมายถึงปั่นป่วนใจชตมงคลตอบถูกปรบมือให้เพื่อนครับและสุดท้ายทะเลถลายก็คือเชือนแชร์พงธนาใช่มาไหนถูกต้องครับก็กายเพราะว่าเวลาอ่านวรรณคดีหรือวรรณกรรมเรื่องใดเรื่องหนึ่งจบแล้วนะสิ่งสำคัญใช่ไหมนักเรียนควรที่จะมีการสรุปความรู้และ
4: ตอบผู้อ่านมากที่สุดคืออะไร
0: ขีดเส้นใต้คำว่ามากที่สุดแสดงว่าจะต้องเน้นไปที่เรื่องนั้นเดี๋ยวเรามาดูกอไก่ความสนุกสนานบันเทิงคิดไว้ก่อนนะครับคิดไว้ในใจต่อมาขอไข่ความรู้และข้อคิดสิ่งสำคัญเลยจากการอ่านวรรณคดีหรือวรรณกรรมสาเหตุที่ตอบขอไข่เพราะว่าความรู้กับข้อคิดเนี่ยสำคัญมากในการที่จะอ่านเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วนำความรู้กับข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและก็เหมาะสมด้วยนะครับต่อมาคำถามข้อที่3มันสำคัญยังไงลองวิเคราะห์ดูมันสำคัญอย่างไรครับใครตอบได้บ้างมันมีลักษณะอย่างไรจึงจะถือว่าเป็นประโยชน์ถ้าข้อคิดเนี่ยอ่านแล้วมันจำได้ง่ายมันจดจำได้ง่ายแต่มันไม่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ก็ไร้ผลลักษณะความรู้ข้อคิดที่ดีเมื่อนักเรียนอ่านแล้วต้องนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตหรือในชีวิตประจำวันก็ได้ลองตอบดูสิครับว่าน
2: ำไปปฏิบัติหรือใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ
0: แสดงว่าพงธนามีความคิดเห็นว่าข้อคิดหรือความรู้เนี่ยควรจะมีลักษณะที่สามารถนำไปใช้ได้จริงใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนตัวเลือกที่ครูนำมาให้ก็จะมีก็ได้แต่ไม่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มันก็ไร้ผลถูกไหมถูกเพราะฉะนั้นข้อ3ตอบกอไก่นะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะอยู่ในเรื่องของการอธิบายคุณค่าเรื่องขุนช้างขุนแผนชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนจำได้ไหมเราเรียนเกี่ยวกับการอธิบายคุณค่าของวรรณคดีไทยมีกี่คุณค่า4 1คุณค่าด้านเนื้อหา2คุณค่าด้านวรรณศิลป์3คุณค่าด้านสังคมและของวรรณคดีให้ได้รวมไปถึง

0: การอธิบายคุณค่าและการเขียนสรุปคุณค่าการเขียนสรุปความรู้แล้วก็การเขียนสรุปข้อคิดนะครับและสุดท้ายจะต้องบอกแนวทางด้วยจะต้องบอกแนวทางของการนำข้อคิดไปปรับใช้ในและนี่ก็คือความคิดเห็นของพงษ์ธนาซึ่งก็สอดคล้องกับครูโอนะครับเรามาดูคำตอบพร้อมกันไม่เห็นด้วยไม่เหมาะสมกับคำกล่าวนี้ที่บอกว่าวันทองสองใจเพราะนางวันทองเนี่ยตกอยู่ในได้รักขุนช้างไหม
1: ไม
0: ่นะครับคำถามข้อต่อมานักเรียนคิดว่าคุณค่าของวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยควรเน้นไปที่เรื่องใดระหว่างตัวละครกับแก่นเรื่องระหว่างตัวละครกับแก่นเรื่องนักเรียนคิดว่าข้อคิดคุณค่าเนี่ยมันควรจะเน้นไปที่เรื่องใดสิ่งที่ผู้เขียนเนี่ยต้องการฝากให้ผู้อ่านกลับไปคิดเอาปรบมือให้เพื่อนนะครับมาดูคำตอบพร้อมกันเราควรเน้นไปที่แก่นเรื่องเพราะแก่นเรื่องเป็นความคิดสำคัญของเรื่องเป็นความคิดหลักนะครับคล้ายๆว่าเป็นข้อคิดใหญ่เลยที่จะฝากให้ผู้อ่านนำกลับไปคิดและต่อมาเราจะมาทบทวนความรู้สู่การวิเคราะห์คุณค่าและข้อคิดจากชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนก็ได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีไทยไปแล้วใช่ไหมครับนี่กิจกรรมที่จะทบทวนหลักการวิเคราะห์คุณค่าก็คือกิจกรรมใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่นะครับตอนนี้ทุกกลุ่มก็จะมีธงเขียวธงแดงอยู่แล้วใช่ไหมครับธงแดงเนี่ยจะแทนสัญลักษณ์ไม่ใช่ธงเขียวจะแทนสัญลักษณ์ใช่สำหรับปลายทางถ้าไม่มีธงปลายทางทำอะไรได้บ้างก็ยกมือแล้วกันให้สมมุติว่ามือขวาใช่มือซ้ายไม่ใช่แบบนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับกิจกรรมนี้ความนี้กล่าวถูกต้องก็คือใช่ถ้าข้อความนี้กล่าวไม่ถูกต้องก็คือไม่ใช่ทราบนะครับทราบในการทำกิจกรรมครูโอจะใช้เครื่องหมายถูกยืนยันว่าใช่เครื่องหมายผิดยืนยันว่าไม่ใช่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมพร้อมกันพร้อมหรือยัง
1: พร้อม
0: พร้อมแล้วสู้ไม่สู้
1: สู
0: ้ถ้าสู้แล้วก็มาพบกับกิจกรรมได้เลยครับคำชี้แจงอ่านพร้อมกัน

ข้อที่1การวิเคราะห์จุดมุ่งหมายจะทำให้ผู้อ่านทราบเจตนาของผู้แต่งใช่หรือไม่ใช่ทุกกลุ่มตอบว่าใช่หมดเลยเป็นธงเขียวคำตอบก็คือใช่ถูกต้องนะครับใช่คำตอบคือใช่นะเอาไม่ดีใจหรอครับต่อมาข้อที่2การสรุปคุณค่าและข้อคิดไม่จำเป็นต้องอ่านเรื่องให้จบการสรุปคุณค่าและข้อคิดไม่จำเป็นใช่หรือไม่ใช่ทุกกลุ่มตอบว่าไม่ใช่นะครับยกธงแดงคำตอบก็คือไม่ใช่นะครับต่อมาข้อที่3การวิเคราะห์โครงเรื่องตัวละครและแนวคิดจะทำให้เข้าใจเรื่องได้ดีใช่หรือไม่ใช่ครับทุกกลุ่มตอบใช่คำตอบก็คือใช่นะครับ

0: ต่อมาข้อที่4การศึกษาวรรณคดีจะช่วยให้วิเคราะห์คุณค่าของเรื่องได้ง่ายตอบครับปลายทางก็ตอบคำถามด้วยนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือใช่นั่นเองครับต่อมาข้อที่5การระบุความเชื่อและประเพณีเป็นการอธิบายคุณค่าด้านเนื้อหาใช่หรือไม่ใช่ตอบครับทุกกลุ่มตอบว่าไม่ใช่นะครับปลายทางตอบว่าดูเฉลยพร้อมกันเฉลยคือไม่ใช่นะครับถ้าพูดถึงความเชื่อและประเพณีเนี่ยน่าจะเป็นคุณค่าด้านใดด้านสังคมและวัฒนธรรมต่อมาครับคุณค่าด้านสังคมเป็นเรื่องราวที่สะท้อนสภาพวิถีชีวิตและค่านิยมใช่หรือไม่ใช่ดูเฉลยพร้อมกันนะครับคำตอบคือใช่นั่นเองครับต่อมาข้อที่7เหลือ2ข้อสุดท้ายแล้วก็คือข้อที่7และข้อที่8ข้อที่7บอกว่าการวิเคราะห์ความงามทางภาษาเป็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์การวิเคราะห์ความงามทางภาษาเป็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์ใช่หรือไม่ใช่ครับทุกกลุ่มตอบถูกหมดเลยตั้งแต่เล่นเกมตั้งแต่ทำกิจกรรมมานะครับคำตอบก็คือใช่ครับเพราะว่าการวิเคราะห์ความงามทางภาษาเนี่ยมันเป็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์ใช่ไหมความงามของถ้อยคำภาษาต่างๆนะครับและข้อสุดท้ายคุณค่าด้านเนื้อหาต้องอาศัยความรู้ด้านศิลปะในการประพันธ์ใช่หรือไม่ใช่ครับทุกกลุ่มตอบเห็นพร้องต้องกันหมดเลยก็คือไม่ใช่คำตอบคือไม่ใช่ครับเดี๋ยวมาสรุปคะแนนจากการสังเกตการทำกิจกรรมคำตอบคือไม่ใช่นะครับจากการทำกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้ก็ครูก็มองเห็นแล้วว่านักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์คุณค่าของเรื่องที่อ่านปลายทางแล้วครับได้กี่คะแนนเอ่ยต้นทางได้8คะแนนเต็มทุกคนเลยปรบมือให้ตนเองครับและต่อมานะครับคำถามชวนคิดจากเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยตอนกำเนิดพลายงานที่เราเรียนไปแล้วนะครับสะท้อนสังคมและวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยอดีตเรื่องใดบ้างเรื่องใดบ้างมีคนยกมือตอบ
1: เรื่อง
0: ใดบ้างครับ
1: เครื่องแต่งกายค
0: ่
1: ะ
0: การแต่งกายใช่ไหมแต่งกายแบบใด
1: จุงกระเบนค
0: ่
1: ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับและยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับเด็กผู้ชายตอนเด็กต้องไปทำไมใครตอบได้ทันชนกเด็กผู้ชายสมัยก่อนส่วนใหญ่เป็นแบบไหนครับ
2: เด็กผู้ชายต้องบวชเรียนค
0: ่
2: ะ
0: ส่วนใหญ่จะบวชเรียนอยู่ที่ไหน
2: ที่วัดค่ะ
0: ใครเป็นผู้สอน
2: พระค่ะ
0: พระอาจารย์หรือท่านสมภารที่เป็นเจ้าอาวาสปรบมือให้เพื่อนครับคำตอบก็คือการบวชเรียนซึ่งเด็กผู้ชายนะครับผู้ชายสมัยก่อนจะมีการบวชเรียนอยู่ที่วัดนะครับแล้วก็การแต่งกายของชายหญิงส่วนใหญ่นุ่งโจงกระเบนรู้จักใช่ไหมดังรูปภาพนี้นะครับก็จะมีการอธิบายว่าตอนเป็นเด็กไปบวชก็จะเป็นบวชเนนใช่ไหมครับเรียนรู้พระธรรมวินัยแล้วก็ความรู้ต่อมาการแต่งกายของผู้ชายและผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะนุ่งโจง

0: ดูเรียบร้อยสวยงามนะครับตามแบบอย่างของไทยและวันนี้นะครับครูโอก็มีกิจกรรมวิเคราะห์คุณค่าค้นหาข้อคิดจากบทร้อยกรองจากเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามนะครับเดี๋ยวครูเนี่ยจะยกตัวอย่างบทร้อยกรองมาให้แล้วให้ทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันวิเคราะห์นะครับพร้อมหรือยัง
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมแล้วนั่งตัวตรงนั่งหลังตรงบทร้อยกรองแรกนะครับเรียกหาฆ่าคนอนละมานบนนอกชานพวกผู้หญิงออกวิ่งสอให้ไปรับยายสายกับยายยอแต่ล้วนหมอตำแยเซ็งแซ่มา อธิบายคุณค่าและข้อคิดอะไรนักเรียนเห็นภาพอะไรจากบทร้อยกรองนี้จากคำประพันธ์นี้เห็นว่ามันทำไมมันชุลมุนไหมอันนี้เป็นตอนไหนเนี่ย
2: ตอน
0: เป็นตอนที่นางวันทองกำลังจะคลอดพลายงามออกมาใช่ไหมสังเกตว่าจะต้องให้คนไปตามใครมาทำคลอด
1: ห
0: มอตำแยยายสายกับยายยอใช่ไหมแต่ล้วนหมอตำแยเซ็งแซ่มาเซ็งแซ่เอ๊ะแปลว่าอะไรเคยทบทวนคำศัพท์มาแล้วเซ็งแซ่ก็คือดังอื้ออึงแซ่ไปหมดใช่ไหมชุลมุนวุ่นวายนะครับก็วิเคราะห์คุณค่าได้ดังนี้นะครับในสมัยก่อนเนี่ยการคลอดบุตรจะต้องทำคลอดโดยหมอตำแยซึ่งเป็นผู้หญิงที่มีอายุและมักเกิดความชุลมุนวุ่นวายเสียงดังนะครับซึ่งบทร้อยกรองนี้ก็ทำให้เห็นภาพชัดเจนมองเห็นไหม
1: อ
0: ่านบทร้อยกรองนี้อ่านคำประพันธ์นี้มองเห็นภาพชัดเจนไหมว่ามันเกิดความชุลมุนวุ่นวายต่อมานะครับพอผลท้องร้องแว้นางแม่หวีดหน้าซีดอกสั่นมิ่งขวัญหายขุนช้างมองร้องไอ้หนูเป็นผู้ชายทั้งย่ายายเยี่ยมลูกให้อยู่ยาตอนนี้พลายงามเกิดยังครับ
1: เกิด
0: แล้วตอนนี้พลายงามก็เกิดแล้วคุณช้างก็อุ้มเด็กขึ้นมาดูโอ้นี่เป็นผู้ชายนะครับร้องไอ้หนูเป็นผู้ชายทั้งย่ายายแสดงว่าย่าเนี่ยคือแม่ของคุณช้างยายก็คือแม่ของนางวันทองมาทำไมครับมาเยี่ยมหลานย่ากับยายก็จะมาเยี่ยมหลานนะครับวิเคราะห์คุณค่าได้ดังนี้บทร้อยกรองนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นว่าญาติผู้ใหญ่ทำไมเอ็นดูเด็กแรกเกิดก็คือหลานพลายงามนั่นเองไม่ว่าครอบครัวใดก็ตามที่มีเด็กแรกเกิดต่อมาเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกัน3 4
1: จื้อ

0: นักเรียนครับนักเรียนอ่านแล้วสงสัยไหมว่านักเรียนไม่เข้าใจคำศัพท์คำใดบ้างสงสัยไหมห้าช่างแล้วคำว่าไทยนักเรียนรู้ไหมว่าแปลว่าอะไร
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู้เดี๋ยวทั้งต้นทางและปลายทางมาทราบพร้อมๆกันเลยนะครับเดี๋ยวมาทราบพร้อมกันเลยนะไทยสระไอไม้มาลายทอถุงไม่โทอันวัดไทยออกเสียงวัดไทยนะครับหมายถึงถุงขนาดเล็กที่เอาไว้ใส่แก้วแหวนเงินทองก็ได้เนี่ยเป็นถุงขนาดเล็กนะครับปลายทางก็ดูพร้อมกันนะครับก็จะมีลักษณะที่สวยงามมีหลายรูปแบบมีหลายรูปแบบและแต่ความชอบของผู้ที่จะถักทอนะครับจะเป็นการนำผ้านำตาข่ายมาเย็บเพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อใส่แก้วแหวนเงินทองไม่จะเป็นต้องเป็นถุงใหญ่มากเป็นถุงเล็กๆนะครับมาส้มลิ้มนักเรียนรู้จักส้มลิ้มไหมครับ

0: ต้นทางรู้จักไหมต้นทางสายหน้าไม่รู้จักปลายทางล่ะครับส้มลิ้มคิดว่าส้มลิ้มแปลว่าอะไรส้มลิ้มแปลว่ามะม่วงกวนซึ่งสมัยก่อนเนี่ยตอนที่นางวันทองจะส่งให้พลายงามไปอยู่กับย่าที่กาญจนบุรีใช่ไหมนางวันทองก็เย็บไถ่นะครับเย็บไถ่แล้วก็จัดเตรียมข้าวของขนมหวานให้กับพลายงามให้ได้กินระหว่างทางนะครับมะม่วงกวนนะครับก็คือส้มลิ้มในบทร้อยกรองนี้นั่นเองเห็นไหมปลายทางดูด้วยนะครับปลายทางต่างจังหวัดน่าจะรู้จักดีนะครับมะม่วงกวนต่อมาจันอับรู้จักไหมจันอับลูกพลับหวานอันไหนน่าจะเป็นลูกพลับมีหัวขวนอยู่ข้างบนสีเขียวๆผลสีส้มใช่ไหมครับรสชาติเป็นแบบไหนหวานบางลูกบางพันอาจต่อลูกนะครับวิเคราะห์ได้ว่าสะท้อนความห่วงใยของนางวันทองที่มีต่อพลายงามนะครับแล้วก็สะท้อนถึงการจัดเตรียมสิ่งของต่างๆใช่ไหมให้กับลูกเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันที่เขาบอกว่าแหวนราคา5ช่าง1ช่างเท่ากับ80บาท5ช่างกี่บาทกลุ่มไหนตอบได้ครับ
1: 400บาท
0: 400บาทกลุ่มที่3ตอบได้เก่งมากวันนี้คิดยังไงอพงธนาอธิบายให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางเข้าใจ1ช่างเท่ากับ80บาท5ช่าง
1: ก็เอา5ค
0: ูณ5ช่างเดี๋ยวให้พงธนาอธิบาย
2: เอา80คูณ5ครับ
0: เอา80คูณ5เลยใช่ไห
1: ม
0: 80คูณ5ได
2: ้400ครับ
0: ถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนส่วนทองบางตะพายพลายงามน้อยแก้วกลอยใจซึ่งบทร้อยกรองนี้นะครับก็จะวิเคราะห์ได้ดังนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อในการตั้งชื่อลูกการตั้งชื่อลูกเนี่ยก็จะตั้งให้พ้องกับผู้ให้กำเนิดใช่ไหมก็คือบิดามารดาพ้องแปลว่าอะไรครับพ้องพองอพองไม่โทพ้องพ้องแปลว่าเหมือนหรือคล้ายตั้งชื่อให้พ้องก็คือตั้งชื่อให้คล้ายกับชื่อของพ่อแม่นั่นเองเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อมาครับนึกเห็นภาพไหมพอแมงมุมอุ้มไข่ไต่ตีอกนางพงกเงี่ยฟังดังผึ่งผึ่งประหลาดลางหมางจิตคิดขนึงรำลึกถึงลูกชายเจ้าพลายงามตอนนั้นเกิดเหตุลางร้ายแมงมุมตีอกนางวันทองก็เริ่มสังหรณ์ใจแล้วว่าพลายงามจะเป็นอะไรไหมนะตอนนั้นก็เป็นตอนที่คุณเอาพลายงามไปทำร้ายร่างกายแล้วนะครับก็จะวิเคราะห์ได้ว่าบทร้อยกรองนี้สะท้อนเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องลางร้ายมีอะไรอีกบ้างที่นอกจากแมงมุมไข่ตีอกเช่นคิ้วทำไม
1: ค
0: ิ้
1: วกระต
0: ุ
1: ก
0: คิ้วกระตุกคิ้วกระเมนมีอะไรอีกตุ๊กแกตุ๊กแกทักใช่ไหมอาจจะเกิดลางร้ายนะครับซึ่งก็เป็นความเชื่อของคนสมัยก่อนนะครับสัตว์บางชนิดเป็นลางร้ายนำความอัปมงคลมาให้แล้วก็มีสัตว์ชนิดหนึ่งที่เป็นสัตว์ปีกนกแสกคนโบราณบางคนหรือคนสมัยก่อนสมัยปัจจุบันก็ยังมีนะครับที่อาจจะเชื่อเกี่ยวกับว่านกแสกเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนว่าจะมีคนตายนะครับสุดท้ายแล้วนะครับจะบนหมูสุราร่ำว่าครบบนนะบนสังเกตคำว่าบนขอให้พบลูกตัวทูลหัวเอ๋ยแล้วลดเลี้ยวเที่ยวแลชะแงเงยโอ้สามเชยหลากแล้วพ่อแก้วตาตอนนี้ตอนไหนตอนที่นางวันทองออกไปตามหาพลายงามแต่พบไหมยังไม่พบนางวันทองทำอย่างไรก็จะมีการบนบานสารกล่าวขอเจ้าที่เจ้าทางทำไมเจ้าป่าเจ้าเขาให
1: ้
0: ให้เปิดทางให้เจอพลายงามนะครับก็จะวิเคราะห์ได้ว่าสะท้อนความเชื่อเรื่องการบนบานสารกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สำเร็จตามความประสงค์และกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับจากที่นักเรียนเนี่ยได้ลองวิเคราะห์คุณค่าของบท

ร้อยกรองสำคัญแต่ละบทที่ครูโอเนี่ยคัดมาจากเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันทำกิจกรรมพร้อมไหมซึ่งใบงานของนักเรียนเนี่ยก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน4ข้อซึ่งแต่ละข้อก็จะให้นักเรียนเขียนอธิบายสรุปคุณค่าความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านก็คือเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามนั่นเองครับสำหรับบทบาทครูปลายทางนะครับก็จะรบกวนคุณครูแจกใบงานที่7หาข้อคิดประดิษฐ์อักษรแล้วก็ให้คำแนะนำในการทำงานนะครับและนักเรียนปลายทางเมื่อทำงานเสร็จแล้วก็ส่งที่ครูประจำวิชาหรือครูประจำชั้นก็ได้ถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: หลังจากที่นักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการสรุปความรู้สรุปคุณค่าแล้วก็หาข้อคิดจากเรื่องตอบคำถามจากเรื่องเข้าใจไหมเรื่องใดบ้างที่สะท้อน
1: เรื่องการบวชเรียนแล้วก็การครอบบุตรที่เรือนของตัวเองครับ
0: อธิบายได้ไหมการบวชเรียนจะ
1: ต้องเป็นเด็กผู้ชายแล้วก็ต้องไปบวชเรียนที่วัดครับ
0: ไปบวชเป็นเณรใช่ไหมแล้วก็การครอบบุตรการครอบบุตรเป็นยังไง
1: ต้องครอบด้วยหมอตำแยที่เป็นผู้หญิงอายุสูงแล้ว

0: รัฐธรรมตอบได้ไหมรัฐธรรมบอกว่าตอบได้เดี๋ยวให้รัฐธรรมลองอธิบายสักหน่อยนะครับ
1: ก็พายงามรู้สึกว่าเหมือนตัวเองโดนพ่อของตัวเองหักหลังครับพาไปฆ่า
0: แล้วก็คุณช้างใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: รู้สึกผิดหวังที่คุณช้างหลอกไปฆ่า
1: ใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่าต่อจากนี้เราต้องเข้มแข็ง
0: ต่อจากนี้ต้องเข้มแข็งต้องพลัดพรากจากนางวันทอง
1: ใช่ครับ
0: ผู้ซึ่งเป็นแม่ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แล้วก็เมื่อไปอยู่กับย่าจะต้องทำไม
1: ตั้งใจเรียนแล้วก็ไม่ดื้อไม่สนครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนนะครับการพลัดพรากเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เศร้าโศกเป็นอย่างมากใช่ไหมที่พลายงามพลัดพรากจากนางวันทองผู้เป็นแม่นะครับซึ่งทำใจได้ยากนะครับเป็นครูก็ทำใจไม่ได้ที่จะต้องพลัดพรากจากแม่ของตนเองนะครับต่อมานักเรียนเห็นด้วยกับนางวันทองหรือไม่อย่างไรที่ให้พลายงามไปอยู่กับย่าที่เมืองกาญจนบุรีนนพัฒน์นนพัฒน์จะตอบยกมือรอเลยนะครับนนพัฒน์เห็นด้วยกับนางวันทองหรือไม่ครับ
2: เห็นด้วยครับเพราะว่าพลายงามจะได้ไม่ต้องโดนขุนช้างทำร้ายครับ
0: จะได้ไม่ถูกขุนช้างทำร้ายอีกใช่ไหมก็คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยกับชีวิตปรบมือให้เพื่อนต่อมานะครับข้อสุดท้ายปลายทางก็ดูคำตอบแล้วก็บันทึกคำตอบเพิ่มเติมไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับต่อมาข้อที่4เขาบอกว่าจากเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามเนี่ยนักเรียนจะนำข้อคิดไปปรับใช้ได้อย่างไรภัทริกา
3: ไม่เบียดเบียนผู้อื่นค่ะ
0: เช่นขุนช้างเนี่ยเบียดเบียนชีวิตของ
3: พลายงาม
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ภัทริกาจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองก็คือไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็มีเพิ่มเติมไหม
3: ไม่ทำร้ายผู้อื่นค่ะ
0: ไม่ทำร้ายผู้อื่นด้วยทั้งวาจาแล้วก็ร่างกายใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนและสุดท้ายนะครับเราก็จะมาสรุปความรู้เกี่ยวกับการอธิบายคุณค่าของวรรณคดีไทยมีกี่ด้านป.6ที่เราเรียนกันมานี้มีกี่ด้านครับ
4: 4
0: ด้านด้านแรกก็คือคุณค่าด้านเนื้อหาด้านที่2คือ
4: วรรณคดี
0: ด้านที่3คือ
4: สังคม
0: ด้านที่4คือ
5: นำไปใช
0: ้การนำไปใช้ชีวิตประจำวันนะครับและคำถามสรุปบทเรียนในวันนี้นักเรียนคิดว่าความเชื่อของคนไทยในอดีตกับปัจจุบันเหมือนกันหรือไม่อย่างไรเพราะอะไรเหมือนกันไหม
6: ไม่
0: เหมือนเพราะ
6: ว่า
0: บางคนอาจจะตอบว่ามีทั้งเหมือนกันและต่างกันใช่ไหมมีทั้งเหมือนกันและต่างกันบางเรื่องก็อาจจะยังเชื่อแบบนั้นอยู่ใช่ไหมครับสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันบางเรื่องก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะครับซึ่งความเชื่อนั้นก็เปลี่ยนแปลงได้ไหมได้ไปตามยุคสมัยต่อมาครับคำถามสรุปบทเรียนข้อสุดท้ายจากเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยสะท้อนคุณค่าใดเด่นชัดมากที่สุดเนื้อหาวรรณศิลป์แล้วก็สังคมนักเรียนคิดว่าสะท้อนคุณค่าด้านใดมากที่สุด
4: สังคม
0: ตอบดังๆครับ
4: สังคม
0: ปลายทางคิดเหมือนกับต้นทางไหมครับคำตอบก็คือคุณค่าด้านสังคมเด่นชัดมากที่สุดเพราะได้นำเสนอวิถีชีวิตค่านิยมความเชื่อและประเพณีในยุคสมัยนั้นๆและเรื่องที่เราจะเรียนในครั้งถัดไปนะครับก็คือเรื่อง
4: การพูดแสดงความรู้ความเข้าใจ
0: ซึ่งครูโอก็จะพานักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมเกี่ยวกับการพูดแสดงความรู้ความเข้าใจจากเรื่องที่ฟังนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมมีอะไรบ้างครับ

0: และในวันนี้นะครับครูโอก็อยากจะฝากให้นักเรียนทุกคนนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์อธิบายคุณค่าของวรรณคดีไทยนะครับแล้วก็พยายามทบทวนให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะนำไปสู่การทำข้อสอบได้นั่นเองครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆ10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องมายังศาลแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลและคำฟ้องนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนศาลจะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและยังแก้ไขได้เช่นลืมระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีศาลจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดและถ้าไม่มีการแก้ไขภายในเวลาดังกล่าวหรือเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นคดีที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสาระบบความของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านาหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ดีๆจากคดีปกครองตอนพฤติการสอบไปในทางชู้สาวผิดวินัยร้ายแรงคดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากครูหนุ่มข้าราชการครูได้ถูกกล่าวหาว่าพาลูกศิษย์สาวเข้าโรงแรมผลการสอบสวนเห็นว่าเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงผู้มีอำนาจจึงมีคำสั่งลงโทษทางวินัยไล่ออกจากราชการครูหนุ่มจึงนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองจากการสอบสวนครูหนุ่มได้ให้การยอมรับว่าพาผู้เสียหายซึ่งเป็นลูกศิษย์เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้าโรงแรมจริงโดยไม่ได้มีเจตนาล่วงละเมิดทางเพศแต่ต้องการหลบซ่อนคนรักของตนโดยวันเกิดเหตุพบผู้เสียหายขณะรอกลับบ้านแต่ไม่มีรถกลับจึงอาสาไปส่งเพราะเป็นทางผ่านแต่ระหว่างทางครูหนุ่มเกรงว่าหากคนรักเห็นจะเกิดถึง

0: วงจึงไปเปิดห้องพักโรงแรมอยู่กับผู้เสียหายตั้งแต่9นาฬิกาจนถึงเวลาใกล้เที่ยงจึงออกจากโรงแรมไปพบคนรักโดยผู้เสียหายรออยู่ที่โรงแรมอีกทั้งจากปากคำของพยานที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์เช่นครูที่ปรึกษาและญาติที่ผู้เสียหายโทรศัพท์แจ้งให้มารับที่โรงแรมครูผู้ปกครองให้การสอดคล้องกันว่าขณะรับโทรศัพท์ผู้เสียหายร้องไห้และขณะไปรับที่โรงแรมผู้เสียหายอยู่ในสภาพชุดนักเรียนเสื้อปล่อยชายและร้องไห้อีกทั้งพนักงานโรงแรมให้ถ้อยคำว่าครูหนุ่มเข้าพักในโรงแรมเวลาประมาณ9นาฬิกาและพยานหลายปากให้การว่าผู้เสียหายมีความชอบพอกับครูหนุ่มจนเป็นที่เล่าขานกันมาก่อนศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อครูหนุ่มผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้พาผู้เสียหายเข้าโรงแรมจริงและอยู่กับผู้เสียหายเป็นเวลาหลายชั่วโมงแม้จะไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่าได้ล่วงละเมิดทางเพศผู้เสียหายแต่จากคำให้การของพยานซึ่งมิได้มีเรื่องโกรธเคืองหรือให้การในลักษณะปรักปรำหรือกลั่นแกล้งอีกทั้งสถานที่ที่ผู้ดีพาผู้เสียหายเข้าไปก็เป็นโรงแรมในฐานะครูย่อมต้องมีสามัญสำนึกมากกว่าสามัญชนทั่วไปว่าเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสมที่ชายหญิงจะเข้าไปอยู่ด้วยกัน2ต่อ2วินยูชนทั่วไปย่อมเข้าใจได้ว่าสอบไปในทางชู้สาวจึงย่อมชี้เจตนาของผู้ฟ้องคดีได้ว่าไม่ได้พาผู้เสียหายหลบซ่อนคนรักของตนและระยะเวลาที่อยู่กับผู้เสียหายนานถึง2ชั่วโมงพฤติการจึงถือได้ว่าไม่รักษาชื่อเสียงของตนและไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนการกระทำล่วงละเมิดทางเพศต่อผู้เรียนหรือนักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนหรือไม่จึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 ถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรั ับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาเรียนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: ธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยเนาะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันก็เลยจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการอาจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี

0: 2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
1: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ยโอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
1: โอ้โหแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกกับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได้
1: น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
2: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
1: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
1: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าจลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
2: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.thเว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
3: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
2: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
1: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
2: ภัยแล้งมา าทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
3: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

0: หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องมายังศาลแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลและคำฟ้องนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนศาลจะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและยังแก้ไขได้เช่นลืมระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีศาลจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดและถ้าไม่มีการแก้ไขภายในเวลาดังกล่าวหรือเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นคดีที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: สวัสดีครับนี่คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับก่อนจะไปรู้ว่าออมเงินอย่างไรให้เพียงพอในวัยเกษียณนะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube ไม่โดน Channel ด้วยนะครับสำหรับการออมเพื่อเกษียณนะครับหลายท่านจะถามว่าควรจะเริ่มออมเมื่อไหร่คำถามนี้ตอบได้ทันทีเลยครับตอนนี้เลยครับท่านควรจะเริ่มออมยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับไม่ว่าท่านอายุเท่าไหร่ครับยังไงท่านก็จะต้องออมฮะเพื่อวัยเกษียณนะครับคำถามถัดไปก็คือว่าแล้วท่านควรจะออมจำนวนเท่าไหร่ล่ะขั้นแรกเราต้องเข้าใจสมการการออมก่อนนะครับสมการการออมก็คือว่าเงินที่ท่านจะเหลือใช้จ่ายจะเท่ากับรายได้ของท่านลบการออมนะครับดังนั้นท่านต้องคิดก่อนว่าจะออมเท่าไหร่ฮะที่เหลือถึงจะจ่ายได้นะครับและถ้าเกิดจ่ายไม่หมดก็เอามาออมต่อนะฮะอย่าไปเอาบอกว่าการออมคือที่เหลือจากการใช้จ่ายนะครับมันไม่พอนะฮะท่านต้องวางแผนการออมก่อนนะครับประเด็นถัดไปที่ท่านอาจจะสงสัยก็คือว่าแล้วควรจะออมจำนวนเท่าไหร่ล่ะอันนี้ต้องมีการคิดคำนวณวางแผนการออมครับซึ่งเราจะได้ใช้โปรแกรมในการคำนวณกันทีนี้มาดูก่อนฮะว่าข้อมูลที่เราต้องใช้มีอะไรบ้างนะครับช่องแรกครับก็คือมรดกนั่นเองฮะเมื่อท่านจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยท่านอยากจะทิ้งเงินไว้ให้เขาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ฮะคำแนะนำผมก็คืออย่างน้อยท่านก็ต้องทิ้งไว้ส่วนหนึ่งฮะเพราะอะไรฮะอย่างน้อยก็คือค่าทำศพท่านเองนะครับถูกไหมไม่งั้นเดี๋ยวก็อาจจะเป็นภาระลูกหลานนะต้องทิ้งไว้สักนิดนึงนะครับตัวเลขอย่างที่สองครับที่ท่านจะต้องพิจารณาครับก็คือว่าเมื่อท่านเกษียณแล้วคุณในพอร์ตหุ้นลงทุนในการเล่นหุ้นลงทุนเล่นทองเล่นฟอเร็กอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แล้วนะครับการลงทุนส่วนใหญ่มันจะเป็นการลงทุนที่เน้นความปลอดภัยอย่างเช่นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลลงทุนง่ายที่สุดเลยก็เช่นฝากแบงค์อย่างตัวอย่างของผมเนี่ยให้ผลตอบแทนการลงทุนทั่วเกษียณเนี่ยแค่ 0.25% อันนี้คือพูดง่ายๆลงทุนแบบว่าฝากประจำ1เดือนอย่างเดียวก็ผมก็ไปเช็คดอกเบี้ยก็ประมาณสัก 0.25% นะครับต่อปีนะฮะทีนี้เราลองมาคำนวณกันดูซิว่าเราจะต้อง มีเงินเท่าไหร่หนอในวันที่เกษียณนะครับในวันที่เกษียณเนี่ยต้องมีเงินเท่าไหร่เนี่ยนี่ลองมาดูนะฮะสูตรที่เราจะใช้ใน Excel ฮะผมเขียนไว้ให้แล้วก็คือสูตรเท่ากับ PV ครับคือ Present Value นะฮะหาบอกว่าเราต้องการเงินเท่าไหร่หนอใช่ไหมไอ้ตัว F4 นี่ก็คืออัตราผลตอบแทนที่ท่านได้ฮะ 0.25% แต่มันเป็นต่อปีใช่ไหมฮะถ้าต้องการเก็บออมต่อเดือนนั้นถ้าต้องหารมันเป็น12ครับเพื่อจะหาเป็นผลตอบแทนต่อเดือนฮะมันเลยเป็น 0.25% หารด้วย12ถูกไหมต่อไปก็คือระยะเวลาครับว่าท่านต้องการใช้เงินเนี่ยนะช่วงเกษียณเนี่ยลบด้วย60ฮะในนี้ก็คือ D2 ลบ D4 ใช่ไหมช่อง D2 ลบ D4 ถูกไหมแต่นี่เป็นปีใช่ไหมท่านอยู่ไป20ปีคิดเป็นกี่เดือนล่ะที่มันเป็นจำนวนเดือนเท่าไหร่เพราะท่านต้องการค่าใช้จ่ายทุกเดือนใช่ไหมเดือนละ 40,000 ก็ต้องคูณ12เข้าไปว่าได้กี่เดือนมันก็เลยกลายเป็น D2 ลบ D4 คูณด้วย12ถูกไหมอ่ะต่อมาก็ต้องเอามาคิดบอกว่าในวันที่ในแต่ละเดือนตอนที่ท่านเกษียณนี่นะท่านต้องการมีเงินใช้เดือนละเท่าไหร่นะก็เดือนละ 40,000 ฮะคิดแต่ว่าค่านี้ท่านต้องใส่เป็นเลขลบฮะเพราะมีเงินใช้จ่ายฮะมีเงินใช้จ่ายคือออกมาจากกองทุนของท่านเนี่ยออกมาเดือนละ 40,000 ถูกไหมก็เลยบอกว่าลบ 40,000 ฮะใส่เป็นเลขลบ B3 นะ B3 คือช่องที่เราใส่ว่าต้องการเงินเดือนละ 40,000 ครับกลายเป็นลบ B3 นะฮะส่วนช่องสุดท้ายก็มาใส่ว่าในวันที่ท่านเสียชีวิตครับท่านต้องการเงินออกมาเท่าไหร่เนาะเพื่อให้เป็นมรดกให้ลูกหลานนะครับก็เป็นลบ5ล้านฮะก็คือลบช่อง B2 นะครับ5ล้านถูกมั้ยส่วนตัวสุดท้ายฮะคอมม่า1ที่เราต้องใส่คือบอกว่าไอ้เงินที่ท่านถอนทุกต้นเดือนให้มีเงินใช้เดือนละ 40,000 เพราะว่าท่านต้องมีชีวิตอยู่ตั้งแต่เดือนแรกและจนเกษียณถูกมั้ยท่านก็แทนค่าเข้าไปฮะในช่องนี้ครับช่อง B4 เราก็จะได้ตัวเลขฮะว่าถ้าท่านต้องการมีเงินใช้ทุกต้นเดือนเดือนละ 40,000 นะฮะวันที่เสียชีวิตมีเงินมรดกให้ลูกหลาน5ล้านฮะท่านกะว่าเกษียณ60เสียชีวิตตอน80เนี่ยท่านต้องมีเงินในวันที่เกษียณนะฮะ14ล้านครับคำถามถัดไปที่เราต้องถามก็คือว่าจากอายุปัจจุบันของเราสมมติเราก็ใส่ไปฮะอายุปัจจุบันของเราคือ25ปีถามว่าเราต้องลงทุนเก็บเงินเดือนละเท่าไหร่หนอเพื่อให้ตอนที่เราเกษียณคืออายุ60ปีเนี่ยถึงจะมีเงินเพียงพอ14ล้านทีนี้เราก็ต้องคิดฮะว่าไอ้เงินที่เราเก็บอย่างเดียวเนี่ยเราไม่ได้เก็บแล้วฝังตุ่มไว้ถูกไหมเราเอาไปลงทุนด้วยสมมติเราแอสโซมาตอนที่เราเงินที่เราเก็บในช่วงนี้นะช่วงทำงานนี้นะเราสามารถไปลงทุนที่รับความเสี่ยงได้เยอะหน่อยดังนั้นไอ้เงินส่วนนี้เอาไปลงทุนที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้ขอเพียงให้ได้ผลตอบแทนในระยะยาวที่สูงขึ้นเรารับความเสี่ยงได้ถูกไหมเพราะอีกนานกว่าจะเกษียณคำแนะนำผมคือเน้นต่ำๆไว้ก่อนนะครับเน้นต่ำๆไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะเก็บออมไว้เยอะๆก่อนดีกว่าผมว่าใส่ไว้สัก 5% ซึ่งเป็นไปได้ฮะในระยะยาวก็อาจจะน่าจะได้สัก 7-8% น่าจะถึงนะฮะอันนี้เราตีต่ำไว้เอาแค่ 5% ท่านก็ต้องถามต่อไปในตอนนี้ท่านอายุ25ปีนี่นะท่านมีเงินก้นถุงฮะถูกไหมสะสมอยู่ตอนนี้คือเท่าไหร่สมมติท่านมีอยู่ 200,000 อายุ25ปีต้องการทำ4ล้านตอนอายุ60ปีนะโดยช่วงระหว่างนี้เงินที่เก็บออมจะเอาไปลงทุนได้ผลตอบแทนปีละ 5% ท่านถามว่าแสดงว่าท่านต้องเก็บออมไปเดือนละเท่าไหร่นะครับสูตรที่เราใช้ฮะเราใช้ว่าสูตรเป็นใน Excel ครับคือ TMT ฮะก็คือว่าต้องเก็บออมเดือนละเท่าไหร่นะผลตอบแทนที่ท่านได้คือเท่าไหร่ฮะคือ 5% ฮะแต่มันต่อปีใช่ไหมต่อเดือนก็คือต้องหารด้วย12มันก็เลยเป็น F5 5% หารด้วย12ครับ

โลกถัดไปก็คือว่าท่านต้องเก็บเงินไปกี่เดือนล่ะก็ตอนนี้ท่านอายุ25ใช่ไหมเกษียณอายุ60ใช่ไหมก็เอา60ลบ25แล้วคูณนั่นแหละคูณ12ถูกไหมครับโลกถัดไปก็คือว่าตอนนี้ท่านมีเงินเท่าไหร่เนาะที่เอาไปลงทุนได้ก็มีเท่าไหร่มี 200,000 แต่เราต้องใส่เป็นเลขลบนะลบ 200,000 ที่แล้วคือเอาไปลงทุนได้ฮะเงินจำนวนนี้หายไปนะท่านไม่ได้เอามาใช้จ่ายได้นะต้องลงทุนต่อไปฮะก็ลบ 200,000 ครับเมื่อเสร็จแล้วเมื่อครบกำหนดอายุ60ปีต้องการมีเงินคืนมาเท่าไหร่ก็คือ14ล้านใช่ไหมก็คือ B4 ฮะ14ล้านถูกไหมช่องสุดท้ายคือ0ความหมายก็คือว่าท่านจะออมเงินนี้นะทุกปลายเดือนเหตุผลเพราะอะไรฮะเพราะเงินเดือนมันจ่ายปลายเดือนฮะถูกไหมนั้นก็ต้องให้ครบเดือนก่อนถึงจ่ายก็เลยออกทุกปลายเดือนก็เลยใส่คอมม่าสูตรตัวสุดท้ายก็จะได้เดือนละประมาณ 11,420 บาทครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายในการออมนั่นเองฮะซึ่งท่านสามารถคำนวณได้ง่ายๆครับใน Excel ครับผมเขียนสูตรมาให้หมดแล้วฮะท่านก็สามารถเอาตัวเลขไปใส่ได้เลยฮะตัวเลขที่ท่านต้องใส่ก็คืออะไรตอนที่ท่านเสียชีวิตต้องการมรดกเท่าไหร่ระหว่างที่ท่านเกษียณต้องการเงินเดือนละเท่าไหร่ต้นเดือนฮะกะว่าท่านจะตายตอนอายุเท่าไหร่นะฮะท่านกะเกษียณอายุเท่าไหร่ถูกไหมแล้วก็ใส่ไปว่าช่วงที่ท่านเกษียณนี่นะท่านต้องการท่านคิดว่าท่านลงทุนได้ผลแทนปีละเท่าไหร่ถูกไหมส่วนก่อนเกษียณฮะท่านก็ต้องใส่ว่าตอนนี้ท่านอายุเท่าไหร่แล้วถูกไหมท่านมีเงินตอนนี้เท่าไหร่ละเงินก้อนถุงและก่อนเกษียณเนี่ยท่านคิดว่าท่านลงทุนได้ผลตอบแทนปีละเท่าไหร่ถูกไหมเมื่อท่านใส่ข้อมูลพวกนี้ไปหมดแล้วฮะมันสามารถคำนวณให้ท่านได้ฮะว่าท่านจะต้องออมเงินเดือนละเท่าไหร่ครับโดยคร่าวๆนะฮะก็หวังว่าเทคนิคนะครับที่ได้สอนไปจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการวางแผนเกษียณอายุครับพบกับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีในครั้งถัดไปนะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้าม

เปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนกฎรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีที่ขอให้เพิกถอนกฎซึ่งหมายถึงพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงระเบียบหรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะเช่นระเบียบมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกฎดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์กฎสามารถนำเรื่องมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงยกเว้นกรณีที่มีกฎหมายเฉพาะกำหนดให้ต้องอุทธรณ์กฎเสียก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้เช่นประกาศกำหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งมีสภาพเป็นกฎจะต้องอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานก่อนจึงจะฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: BT นะคะวันนี้วันพุธที่17มิถุนายน2569พบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะรัฐมนตรีบำเพ็ญกุศลสตะเมื่อวานครบ7วันถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะรัฐมนตรีอาทินายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนอกจากนี้ยังมีกรมประชาสัมพันธ์นำโดยนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และข้าราชการร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสตะเมื่อวานครบ7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์วัชระราชธิดาโดยนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์และพระสงฆ์รวม20รูปเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลภายในตึกสันติไมตรีก่อนที่จะร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์20รูปหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล
0: ทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตะเมื่อวานครบ7วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงโดยนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้ประสานไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศรวมถึงองค์กรศาสนาทุกศาสนาให้จัดกิจกรรมตามหลักความเชื่อของแต่ละศาสนาพร้อมกับเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยร่วมกันทำความดีเจริญจิตตภาวนาบำเพ็ญประโยชน์และประกอบศาสนกิจถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
1: กระทรวงมหาดไทยแจ้งทุกจังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันแห่งการสิ้นพระชนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการจัดพิธีทางศาสนาถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวาระครบ7วันสตะเมื่อวาน15วันปันนระสัมมวาน50วันปัญญาสัมมวาน100วันสตะเมื่อวานแห่งการสิ้นพระชนทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและในต่างประเทศเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในเวลา 7:30 นในวันครบรอบแห่งการสิ้นพระชนในวาระได้แก่วาระครบ7วันสตะเมื่อวานในวันพุธที่17มิถุนายน2569วาระครบ15วันปันนระสัมมวานวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569วาระครบ50วันปัญญาสัมมวานวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569และวาระครบ100วันสตะเมื่อวานวันศุกร์ที่18กันยายน2569กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าวณสถานที่ที่จังหวัดและอำเภอกำหนดเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
0: และวันนี้นะคะทั่วประเทศก็จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวาระครบ7วันสัตตะเมื่อวานแห่งการสิ้นพระชนอย่างเช่นที่จังหวัดพิจิตรนะคะนางสาวธนิยานายพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

0: ได้เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวัน7วันณวัดท่าหลวงโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมขณะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลณวัดเจดีย์หลวงวรวิหารมีข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าล้วนตั้งใจมาเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ส่งปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติตลอดพระชนชีพส่วนที่วัดพุทธภูมิจังหวัดยะลาก็จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อบำเพ็ญพระกุศลมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมพิธีเจริญจิตตภาวนาเป็นเวลา47วินาทีเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขณะที่จังหวัดสระบุรีได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีข้าราชการฝ่ายตุลาการอัยการทหารตำรวจพลเรือนเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชาวสระบุรีเข้าร่วมณวัดมงคลชัยพัฒนาปิดท้ายกันที่วัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรมีหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
1: ้สมาคมภริยาอัยการจัดพิธีถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐในฐานะเจ้าฟ้าหญิงนักกฎหมายคุณเกศรแก้วทิพย์นายกสมาคมภริยาอัยการพร้อมด้วยอุปนายกสมาคมและคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมร่วมพิธีถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผู้ทรงเป็นแบบอย่างอันประเสริฐของนักกฎหมายและบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมคุณเกศรกล่าวว่าสมาคมภริยาอัยการสำนึกในพระกรุณาธิคุณและน้อมรำลึกในพระปรีชาสามารถครั้งทรงปฏิบัติราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทยให้ก้าวหน้าอย่างเป็นอเนกอนันต์ทั้งยังทรงแผ่พระเมตตาในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกรณิกรและผู้ด้อยโอกาสในสังคมอย่างไม่ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยสิ่งเหล่านี้จะสถิตอยู่ในดวงใจของชาวอัยการและประสบกรณิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน
0: คณะครูและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้จัดพิธีแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมกับยืนสงบนิ่งเป็นเวลา47วินาทีเพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณกิจกรรมจัดขึ้นที่สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนารัตนพรหมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้นำคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2569ร่วมพิธีถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกล่าวคำถวายความอาลัยและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา47วินาทีเพื่อระลึกถึงพระกรุณาธิคุณบรรยากาศทั่วไปภายในงานเป็นไปด้วยความสงบเรียบง่ายและสมพระเกียรติทั้งนี้ค่ะประชาคมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีต่างพร้อมใจกันร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณเมื่อครั้งเสด็จไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
2: พระองค์ท่านเป็นกันเองนะครับเมตตาเลยกับทุกคนนะครับผมจำได้ว่าผมกับท่านผอ.ธีรพันธ์เนี่ยได้เข้าเฝ้าถวายกระเป๋าเพื่อที่จะเป็นของที่ระลึกซึ่งผลิตโดยชุมชนนะครับเพื่อให้พระองค์ท่านเนี่ยได้ทรงเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับชุมชนซึ่งพระองค์ท่านก็ ยังไม่ทันรอช้าเราทั้งสองคนยังถวายรายงานไม่ทันเสร็จนะพระองค์ท่านเข้าใจแล้วว่าเราต้องการอะไรพระองค์ท่านก็ให้ช่างภาพมาถ่ายภาพโดยใช้กระเป๋าที่ชุมชนนำมาถวายแล้วเราก็ถวายให้พระองค์ท่านซึ่งยังความปรับปลื้มปิติยินดีมายังกับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างยิ่งเราจำภาพนั้นได้ไม่รู้ลืมนะครับ
1: สภากาชาดไทยเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสภากาชาดไทยจัดโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเพื่อร่วมสืบสารพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาตามรอยพระจริยวัตรแห่งการให้และการเสียสละเพื่อเพื่อนมนุษย์ที่ทรงปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนเมื่อครั้งทรงบริจาคพระโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องได้รับโลหิตเพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่องจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลและน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้สามารถบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือว่าฟิกสเตชัน7แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศหรือสามารถเช็คจุดรับบริจาคโลหิตใกล้บ้านได้รวมทั้งบริจาคได้ในกิจกรรมบริจาคโลหิตที่ทางจังหวัดหรือว่าหน่วยงานรัฐจัดขึ้นอย่างเช่นที่จังหวัดสตูลครับเมื่อวานนี้ก็จัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลกที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดสตูลเพื่อขอบคุณผู้บริจาคโลหิตและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ซึ่งในงานมีข้าราชการและประชาชนเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากโอกาสนี้นางสาวดุษฎีพฤกษเศรษฐ์รองผู้ราชการจังหวัดสตูลได้เชิญชวนประชาชนชาวสตูลร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันชีวิตผ่านการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอเพื่อสำรองโลหิตไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยซึ่งปัจจุบันมีความต้องการใช้โลหิตเพื่อรักษาผู้ป่วยทุกประเภทในจังหวัดสตูลเฉลี่ยประมาณ500ยูนิตต่อเดือนขณะที่การออกหน่วยรับบริจาคโลหิตของธนาคารเลือดโรงพยาบาลสตูลกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนสามารถจัดหาโลหิตได้ประมาณ100ถึง330ยูนิตต่อเดือนเท่านั้นซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
0: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการประชุมอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษค่ะ

0: ะคะได้เดินทางถึงสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเตรียมร่วมประชุมในเวทีอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมค่ะพร้อมกับมีการพบปะกับภาคเอกชนนักธุรกิจชั้นนำก่อนที่จะร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำกับประธานาธิบดีรัสเซียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางถึงท่าอากาศยานคาซานสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียระหว่างวันที่17ถึง18มิถุนายนโดยนายกรัฐมนตรีและภริยาได้รับการต้อนรับตามธรรมเนียมของรัสเซียมีสุภาพสตรีในชุดประจำชาติมอบขนมปังถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพแสดงถึงความจริงใจและความปรารถนาดีต่อแขกผู้มาเยือนจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังที่พักที่โรงแรมลิเวียราก่อนเตรียมทำภารกิจสำคัญพบปะกับเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกเพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและเวทีอาเซียนรัสเซียบิสเนสฟอรัมพบปะภาคเอกชนนักธุรกิจชั้นนำจากรัสเซียและอาเซียนซึ่งไทยและอาเซียนจะได้ผลักดันโครงการความร่วมมือกันก่อนที่ในช่วงค่ำค่ะนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งรัสเซียจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่นายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นเกียรติแก่ประมุขและผู้นำรัฐบาลประเทศสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมการประชุมณโรงละครที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซีย
1: ท่านี้ครับก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนั้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ก็มีการเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมดังกล่าวจำนวน4ฉบับด้วยกันซึ่งเป็นเอกสารที่ผู้นำอาเซียนจะร่วมรับรองในการประชุมเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียในระยะยาวซึ่งก็ประกอบไปด้วยร่างที่1ครับคือร่างปฏิญญาคาซานคริสต์ศักราช2026อาเซียนรัสเซียเอกภาพในความหลากหลาย35ปีร่วมกันซึ่งยืนยันเจตนารมณ์ร่วมในการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงเสถียรภาพและความร่วมมือในประเด็นสำคัญอาทิความมั่นคงทางทะเลความมั่นคงทางชีวภาพการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติการค้าการลงทุนพลังงานอาหารการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์
0: ร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียเร่งด้วยความร่วมมือด้านพลังงานมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานการรับมือวิกฤตพลังงานการพัฒนาพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนไฮโดรเจนเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำและการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของภูมิภาคร่างแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางนวัตกรรมที่มุ่งส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนทางศิลปะวรรณกรรมภาพยนตร์ดนตรีการพัฒนากรรมสร้างสรรค์รวมถึงสนับสนุนผู้ประกอบการสตาร์ทอัพด้านวัฒนธรรมและสุดท้ายคือร่างแผนดำเนินการที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสหพันธรัฐรัสเซียปี2026ถึง2030ซึ่งกำหนดกรอบความร่วมมือใน3เสาหลักได้แก่การเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมครอบคลุมประเด็นสำคัญอย่างเช่นการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม
1: นางสาวลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าร่างเอกสารทั้ง4ฉบับนั้นจะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียในหลากหลายสาขาซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนและเสริมบทบาทของไทยในเวทีความร่วมมือระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศต่อไป
0: รัฐบาลเดินหน้าในการยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนนะคะสู่ ACFTA 3.0 หวังที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยลดอุปสรรคทางการค้าและเปิดโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทยก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวในอนาคตติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและการแข่งขันทางการค้าที่เข้มข้นมากขึ้นประเทศไทยกำลังเร่งปรับตัวเพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้กับภาคธุรกิจและผู้ประกอบการในอนาคตรัฐบาลจึงเห็นชอบเดินหน้ายกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนหรือ ACFTA สู่ฉบับใหม่ที่เรียก

0: ACFTA 3.0 ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมของไทยสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งให้เสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามรัฐธรรมนูญก่อนที่ประเทศไทยจะดำเนินการตามขั้นตอนให้ความตกบทเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วหัวใจสำคัญของ ACFTA 3.0 ในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นไปที่การลดภาษีเพิ่มเติมหรือการเปิดตลาดใหม่แต่เป็นการปฏิรูปและปรับปรุงกฎระเบียบทางการค้าให้ทันสมัยเพื่อทลายกำแพงอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีและเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศสมาชิกให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
1: พิธีศาลยกระดับความตกลงการค้าเสรีอาเซียนจีนหรือ ACFTA 3.0 ค่ะเพื่อให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับจีนทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะสอดคล้องกับการค้าของโลกยุคใหม่นะคะสาระสำคัญคือไม่ได้เปิดตลาดสินค้าเพิ่มค่ะไม่ได้ลดภาษีเพิ่มและไม่ต้องแก้กฎหมายไทยนะคะแต่เป็นการปรับปรุงข้อบทในการค้าให้สะดวกมากขึ้นค่ะเช่นพิธีการศุลกากรระบบอิเล็กทรอนิกส์การตรวจปล่อยสินค้าเน่าเสียง่ายภายใน6ชั่วโมงค่ะมาตรฐานสินค้าสุขอนามัยพืชและอาหารรวมถึงเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวห่วงโซ่อุปทานและการสนับสนุน SME ค่ะเรื่องนี้จะช่วยลดอุปสรรคทางการค้านะคะและเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ประกอบการไทยและเปิดโอกาสให้ธุรกิจไทยโดยเฉพาะรายย่อยค่ะใช้ประโยชน์จากตลาดอาเซียนจีนได้มากขึ้นค่ะ
0: ACFTA 3.0 ยังให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านการส่งเสริมระบบอิเล็กทรอนิกส์และการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบควบคู่กับการผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวผ่านความด้านพลังงานสะอาดและการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มความร่วมมือใน5สาขาใหม่ที่สอดคล้องกับทิศทางเศรษฐกิจโลกได้แก่การแข่งขันและการคุ้มครองผู้บริโภคเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานและการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยเปิดโอกาสให้ไทยได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวในภูมิภาคอย่างเต็มศักยภาพในโลกเศรษฐกิจยุคใหม่การแข่งขันไม่ได้วัดเพียงแค่เรื่องภาษีอีกต่อไปแต่หมายถึงความสามารถในการปรับตัวเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและ ACFTA 3.0 อาจเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ไทย

0: Yes, yes. อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอ้มึนมากแต่เพื่อนของไอ้บอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูโรขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านครูขุนพุทธศักราช2558
5: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
5: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
7: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
5: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาเนี
7: ่ยแต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลย คนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
5: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
7: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบัญราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพับตาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
5: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
7: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
5: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
1: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอมาไม่ได้ I'm so sad
3: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะLet's go now
1: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
3: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
8: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกัดแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบหูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้เช่นเคยนะครับพบกันกับครูอาทิตย์ศรีรุ่งหรือว่าครูเอ็กซ์ใช่ไหมครับนักเรียนครับสบายดีไหมเอ่ย
2: สบายดีค่ะ
1: สบายดีใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางล่ะครับวันนี้สบายดีไหมครับน่าจะสบายดีเช่นกันนะครับชั่วโมงก่อนหน้านี้เราได้เรียนเรื่องอะไรไปจำได้ไหมครับเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องทรัพยากรนั่นก็คือความหมายแล้วก็ความสำคัญของทรัพยากรใช่ไหมครับมาในวันนี้นะครับที่เราจะดูกันก็คือประเภทของทรัพยากรเราจะมาดูกันว่าทรัพยากรจัดออกเป็นกี่ประเภทมีอะไรบ้างครับก่อนอื่นเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะครับจุดประสงค์มีอยู่ว่านักเรียนจัดกลุ่มทรัพยากรต่างๆให้สัมพันธ์กับประเภทของทรัพยากรได้เราจะต้องจัดออกมาให้ได้ว่าสัตว์ต้นไม้แสงแดดอากาศอยู่ในทรัพยากรประเภทใดอยู่ในประเภทเดียวกันหรือไม่วันนี้เราจะมาดูกันครับเดี๋ยวเรามาทบทวนความหมายกันก่อนทรัพยากรมีความหมายว่าอย่างไรครับโอเคนี่นะครับก็คือความหมายของทรัพยากรในชั่วโมงที่แล้วนั่นก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อมนุษย์สามารถนำมาผลิตเป็นสินค้าแล้วก็บริการได้นั่นเองครับต่อไปภาพนี้จำได้ไม่เอ่ยชั่วโมงที่แล้วมันคือภาพอะไรฟ้าทลายโจรนะครับถือว่าเป็นสมุนไพรเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างไรบ้างซึ่งครูก็ได้สอนชั่วโมงที่แล้วครับสมุนไพรหรือว่าฟ้าทลายโจรนะครับมีประโยชน์ต่อมนุษย์ก็คือฟ้าทลายโจรหรือว่าสมุนไพรนะครับก็เป็นแหล่งที่มาของยารักษาโรคถูกต้องนะครับเก่งมากแล้วถ้าครูสอบนะครับว่าแหล่งวัตถุดิบในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยอะไรบ้างดินก้อนหิน
2: ทราย
1: ไม้ใช่ไหมครับอ่ะแล้วก็ทรัพยากรอะไรล่ะครับที่ถือว่าเป็นแหล่งอาหารของมนุษย
2: ์อ
1: าหารพวกอาหารทะเลต่อมาแหล่งวัตถุดิบที่นำมาทำเป็นเครื่องนุ่งห่มจำได้ไหมครับตัวหมอนไหมตัวไหมแล้วก็ดอกดอกฝ้ายใยบัวใช่ไหมครับต่อมามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศก็อย่างเช่นแหล่งอะไร
3: แหล่ง
1: ท่องเที่ยวใช่ไหมครับประเทศไทยนะครับก็มีจุดเด่นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศนะครับต่อไปครูมีคำถาม

แล้วก็ให้พวกเราทำอะไรบางอย่างนั่นก็คือให้พวกเรานะครับมองไปรอบๆห้องเรียนของตนเองแล้วบอกว่าเห็นอะไรบ้างปรึกษากับเพื่อนๆก่อนเห็นอะไรบ้างในห้องเรามองไปรอบๆ

0: จากที่พวกเราได้สังเกตได้เห็นอะไรบ้างครับมองไปรอบๆแล้วกำแพง
1: หลอดไฟ
0: หน้าต่าง
1: ทีว
0: ีเครื่องปรับอากาศรูปภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าเห็นโต๊ะเห็นเก้าอี้เห็นปากกาเห็นไม้บรรทัดโอเคก็มีหลากหลายคำตอบใช่ไหมครับสิ่งที่นักเรียนได้สังเกตเห็นนักเรียนปลายทางล่ะครับสังเกตเห็นเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าครับนี่นะครับก็คือคำตอบของพวกเราที่ได้สังเกตไปรอบๆแล้วก็มองแล้วก็บอกครูในสิ่งที่ตัวเองเห็นครูสมมุติกันแล้วกันครับว่าสิ่งที่นักเรียนเห็นมีดังนี้ภาพแรกคืออะไรเอ่ย
1: กระดาน
0: กระดานดำใช่ไหมครับต่อมาเห็นก้อนเมฆเห็น
1: พ
0: ัดลมเห็นพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์แล้วก็สังเกตเห็น
1: เก้าอี
0: ้อะไรครับกระเป๋ามองไปที่หน้าต่างเห็น
1: นก
0: แล้วก
1: ็
0: ต้นไม้อ่ะนี่นะครับก็คือสิ่งที่พวกเราได้สังเกตเห็นแล้วก็ครูนำมายกตัวอย่างต่อไปนะครับครูสอบถามให้นักเรียนทำดังนี้ให้นักเรียนนะครับช่วยครูจำแนกแบ่งประเภทสิ่งที่เห็นรอบตัวว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองแล้วก็สิ่งใดที่มนุษย์สร้างขึ้นอ่ะพวกเราหยิบสมุดขึ้นมานักเรียนปลายทางด้วยนะครับหยิบสมุดขึ้นมาแล้วก็ทำช่องตารางแบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับแบ่งเป็น2ฝั่งก็คือช่องที่1นะครับนักเรียนเขียนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเองแล้วก็2สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นอ่ะสร้างตารางก่อน

เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมครับที่คุณครูบอกว่าให้พวกเรานะครับช่วยกันจำแนกสิ่งที่เห็นรอบตัวว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองกับสิ่งใดที่มนุษย์สร้างขึ้นเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันเลยนะครับนักเรียนปลายทางครับเดี๋ยวเฉลยพร้อมๆกับคุณครูด้วยนะครับเรามาดูภาพแรกกระดานดำกระดานดำคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองหรือมนุษย์สร้างขึ้นครับมนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองครับต่อไปเก้าอี้เก้าอี้คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นต่อไปนะครับก้อนเมฆเกิดขึ้นเองหรือมนุษย์สร้างขึ้นครับเกิดขึ้นเองตรวจด้วยนะครับตรวจของตัวเองด้วยแล้วก็กระเป๋าเกิดขึ้นเองหรือว่ามนุษย์สร้างขึ้นมนุษย์สร้างขึ้นครับต่อไปนะครับพัดลมพัดลมเกิดขึ้นเองหรือว่ามนุษย์สร้างขึ้นมนุษย์สร้างขึ้นครับต่อไปนะครับนกนกเกิดขึ้นเองครับถูกต้องต้นไม้ล่ะต้นไม้ก็เกิดขึ้นเองครับแล้วก็สุดท้ายแสงแดดหรือว่าพระอาทิตย์คือเกิดขึ้นเองครับนี่นะครับก็คือสิ่งที่ครูได้จำแนกออกมานะครับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นเองครับถ้าจำแนกออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับนักเรียนคนใดตอบถูกหมดทุกข้อบ้างครับยกมือครูดูหน่อยโอเคเก่งมากปรบมือตัวเองดังๆได้เลยแสดงว่าพวกเรานะครับก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับประเภทของทรัพยากรตามลักษณะการเกิดพวกเราก็ได้เข้าใจแล้วแต่สิ่งที่ครูจะมาเน้นย้ำก็คือประเภทของทรัพยากรตามลักษณะการนำไปใช้ครับซึ่งการนำไปใช้นะครับจะแบ่งออกเป็น3ประเภทนั่นเองเรามาดูทรัพยากรประเภทแรกนั่นก็คือยังไงที่ยังไงที่ใช้ไม่หมดสิ้น2ที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้แล้วก็3สุดท้ายที่ใช้แล้วหมดไปนี่นะครับก็คือเป็นการแบ่งประเภทของทรัพยากรตามประเภทการนำไปใช้เมื่อสักครู่ที่พวกเราจัดได้ถูกต้องก็คือตามลักษณะการเกิดใช่ไหมครับเรามาดูประเภทแรกกันทรัพย์

0: ยากรที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้นก็คือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในปริมาณมากแล้วก็มีอยู่ทุกคนทุกแห่งมีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตครับอยู่ทุกคนทุกแห่งมีอยู่ในปริมาณมากนักเรียนคิดว่าอะไรบ้างทายสิ
1: พระอาทิตย
0: ์พระอาทิตย
1: ์
0: ก้อนเมฆอากาศ
1: น
0: ้ำเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช่หรือเปล่าสิ่งที่พวกเราได้ตอบมาตัวอย่างเช่นนี่นะครับนี่คืออะไร
1: แสงแดด
0: แสงแดดนะครับก็ถือว่าเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้นหรือว่ามีอยู่อย่างไม่จำกัดครับต่อมา2นั่นก็คืออะไรน้ำนั่นเองไม่ว่าจะเป็นน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อยนะครับก็ถือว่าเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดไปครับต่อไปอะไรเอ่ยไม่ใช่กังหันลมมองรวมลมครับสายลมก็ถือว่าเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้นครับหรือว่ามีอยู่อย่างไม่จำกัดครับต่อไปสุดท้ายอะไรพวกเมฆหมอกอากาศเราเรียกรวมๆว่าอากาศก็แล้วกันอากาศนะครับก็ถือว่าเป็นทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้นครับถึงแม้ว่าทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดเหล่านี้จะมีอยู่ปริมาณมากแต่ถ้าใช้โดยไม่ระมัดระวังไม่ดูแลรักษาก็จะเกิดปัญหาได้ดูแลรักษาก็จะเกิดปัญหาตามมาได้ก็อย่างเช่นนะครับอย่างเช่นถ้าเราใช้แหล่งน้ำโดยไม่ดูแลรักษาทิ้งขยะลงในแม่น้ำปล่อยน้ำเสียลงในแม่น้ำก็จะเกิดปัญหาอะไรครับปัญหาอะไรเอ่ยน้ำเน่าเสียนั่นเองถึงแม้ว่าน้ำจะใช้แล้วยังไงมันก็ไม่หมดแต่ถ้าใช้ไม่ดูแลรักษาก็จะเกิดปัญหาน้ำเน่าเสียได้ต่อไปอากาศใช้ยังไงมันก็ไม่หมดแต่ถ้าใช้แล้วไม่ดูแลรักษาก็จะเกิดปัญหาอะไรครับมลพิษในอากาศเหมือนอย่างปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยของเรานะครับเผชิญปัญหาอะไรครับฝุ่น PM 2.5 ปัญหาฝุ่น PM 2.5 นะครับก็เป็นปัญหาใหญ่ในประเทศไทยในตอนนี้นะครับนักเรียนรู้ไหมครับว่า PM 2.5 เกิดมาจากสาเหตุใดนักเรียนปลายทางครับทราบไหมครับว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ถูกต้องครับสิ่งที่พวกเราตอบมานะครับก็เป็นล้วนเป็นสาเหตุทั้งสิ้นของการเกิดฝุ่น PM 2.5 ไม่ว่าจะเป็นการเผาป่าการเผาพวกซากต้นไม้ซากพืชหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือว่าการจราจรที่หนาแน่นในกรุงเทพการปล่อยฟันการปล่อยก๊าซเข้าสู่อากาศนะครับก็ล้วนส่งผลให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ครับต่อไปนะครับเรามาดูประเภทที่2ก็คือทรัพยากรยังไง
1: ที
0: ่ใช้แล้วนะครับเกิดทดแทนได้เมื่อสักครู่ก็คือทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดไปใช่ไหมครับต่อมา2ที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เมื่อนำมาใช้ประโยชน์แล้วยังสามารถเกิดขึ้นทดแทนในธรรมชาติได้ครับตัวอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นป่าไม้ถูกต้องครับป่าไม้นะครับก็เป็นทรัพยากรที่สำคัญเลยของมนุษย์เพราะว่าป่าไม้ช่วยอุ้มอะไรอุ้มน้ำใช่ไหมครับอุ้มน้ำในภูเขาป่าไม้นะครับถือว่าเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นทดแทนได้ต่อมาภาพนี้คือ
1: ช
0: ้างหรือว่าสัตว์นั่นเองครับสัตว์ก็ถือว่าเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นทดแทนเมื่อตัวแม่ตายก็จะมีอะไรมีตัวลูกมีตัวหลานเข้ามาทดแทนก็หมุนเวียนกันเรื่อยๆต่อไปนะครับคืออะไรครับดินนั่นเองดินนะครับก็ถือว่าเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นแล้วก็ทดแทนได้นักเรียนทราบไหมครับว่าดินมีกระบวนการเกิดยังไงเรียนวิทยาศาสตร์แล้วจำได้ไหมครับก็อย่างเช่นการสลายตัวของซากอินทรีย์ใช่ไหมครับแล้วก็การสลายตัวของซากอนินทรีย์ใช่ไหมครับก็

0: จะเกิดเป็นดินก็นี่นะครับวัฏจักรของดินดินนะครับก็ถือว่าเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นแล้วก็ทดแทนได้ครับต่อไปทรัพยากรตัวสุดท้ายคือใช้แล้วยังไงใช้แล้วหมดไปก็คือทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปไม่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้หรือว่าเกิดขึ้นได้แต่ต้องใช้เวลายังไงนานมากนานมากนี่อาจจะเป็นล้านล้านปีเลยก็ได้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของครูกันนะครับทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปหรือว่าทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดมีอะไรบ้างตัวอย่างคือ
1: น้ำม
0: ัน พวกก๊าซธรรมชาติในทะเลพวกน้ำมันใช่ไหมครับประเทศไทยของเรามีน้ำมันกับก๊าซธรรมชาติไหมเอ่ย
1: ม
0: ีอย่างเช่นแหล่งน้ำมันดิบที่แหล่งสิริกิติ์อยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรหรือว่าแหล่งน้ำมันที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยก็มีเยอะแยะมากแล้วก็จะมีชื่อแหล่งด้วยนะเคยทราบคือรู้จักชื่อแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยไหมอย่างเช่นแหล่งปลาทองแหล่งสตูลแหล่งเอราวัณแล้วก็แหล่งไพลินนี่คือชื่อก๊าซแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยนะครับต่อไปอะไรเอ่ย
1: ถ
0: ่
1: าน
0: ถ่านอะไรไม่ใช่ถ่านไม่ใช่ถ่านไม่ใช่ถ่านที่เกิดจากไม้ฟืนนะนี่นะครับคือถ่านหินถ่านหินครับประเทศไทยนะครับก็มีถ่านหินที่สำคัญอยู่2แหล่งก็คือแหล่งเหมืองแม่เมาะที่จังหวัดลำปางแล้วก็แหล่งถ่านหินลิกไนท์ที่จังหวัดกระบี่นี่นะครับก็คือทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปหรือว่ามีอยู่อย่างจำกัดนั่นเองครับต่อไปนะครับเรามาดูเกมของพวกเราที่เราได้เรียนไปแล้วเดี๋ยวครูจะมาทวนกันหน่อยชื่อว่าเกมทายดูซิครูให้พวกเรานะครับดูภาพแล้วก็ช่วยกันทายว่าภาพดังกล่าวเป็นทรัพยากรประเภทใดครับเดี๋ยวครูนะครับจะมีใบแบบฝึกหรือว่าใบเกมมาให้พวกเราทายแล้วก็ปรึกษากับเพื่อนๆว่าภาพดังกล่าวนะครับเป็นทรัพยากรประเภทใดที่ใช้แล้วหมดไปที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้หรือว่าใช้แล้วหมดไปครับเดี๋ยวครูจะให้พวกเรานะครับปรึกษากันภายในกลุ่มสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันครับนักเรียนปลายทางครับสามารถคิดได้นะครับร่วมๆกับนักเรียนต้นทาง

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนตอบกันได้ไหมครับจากทรัพยากรที่ครูกำหนดให้มาแล้วก็จัดกลุ่มว่าอยู่ในทรัพยากรประเภทใดภาพนี้คือภาพอะไรครับต้นไม้ใช่ไหมครับภาพนี้กลุ่มไหนได้ครับกลุ่มที่3ใช่ไหมครับกลุ่มที่3ไหนลองบอกครูซิว่าต้องตอบว่าอะไรข้อนี้ป่าไม้จัดอยู่ในทรัพยากรที่ที่ใช้แล้วเกิดขึ้นทดแทนได้ถูกต้องครับเพราะว่าเมื่อต้นแม่ของมันหมดอายุขัยหรือว่าตายไปก็จะมีลูกที่เกิดจากเมล็ดเกิดจากหน่อขึ้นมาแทนใช่ไหมครับต่อไปครับภาพนี้คือภาพอะไรเอ่ย
1: แสงแดด
0: แสงแดดกลุ่มไหนได้แสงแดดกลุ่มที่2ได้แสงแดดแสงแดดนะครับจัดอยู่ในประเภทของทรัพยากรใด
1: ที
0: ่ใช้แล้วยังไงไม่หมดสิ้นใช่ไหมครับต่อไปภาพนี้ก็คือถ่านหินถ่านหินกลุ่มไหนได้ถ่านหินเอ่ยถ่านหินจัดอยู่ในประเภทของทรัพยากรแบบไหนครับ
1: ที
0: ่ใช้แล้วหมดไปใช่ไหมครับถ่านหินมีประโยชน์อย่างไรครับสามารถนำไปเป็นพลังงานเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ต่อมาภาพนี้คืออะไรภาพนี้คือสัตว์ป่าใช่ไหมครับสัตว์ป่าถือว่าเป็นทรัพยากรที่ยังไง
2: ใช้แล้วเกิดทดแทนได้
0: กลุ่มที่5สัตว์ป่าจัดเป็นทรัพยากรประเภทใดกลุ่มที่5ที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้เก่งมากครับภาพนี้ภาพสุดท้ายคือภาพอะไรครับก๊าซธรรมชาติกลุ่มไหนได้ครับกลุ่มที่4ก๊าซธรรมชาติจัดอยู่ในประเภทของทรัพยากรแบบใดครับ
1: ที่ใช้แล้วหมดไป
0: ถูกต้องครับที่ใช้แล้วหมดไปนั่นเองสรุปนะครับตอบถูกหมดทุกกลุ่มเก่งมากเลยครับนักเรียนต่อไปนะครับมาเข้าสู่ขั้นกิจกรรมของพวกเรานะครับคือขั้นปฏิบัติครูจะให้นักเรียนนะครับจัดกลุ่มทรัพยากรที่กำหนดให้แล้วนำลงมาใส่ในกล่องข้อความของทรัพยากรแต่ละประเภทให้ถูกต้องครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับก็1ให้คุณครูนะครับแจกใบงานให้กับนักเรียนแล้วก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังครับ2ให้นักเรียนลงมือทำแล้วก็ดูแลในขณะที่นักเรียนทำใบงานครับนี่นะครับก็คือข้อความทรัพยากรแล้วก็จัดข้อความพวกนี้นะครับมาจำแนกลงในกล่องข้อความให้ถูกต้องว่าทรัพยากรไหนใช้แล้วไม่หมดสิ้นใช้แล้วเกิดทดแทนได้หรือว่าใช้แล้วหมดไปครับนักเรียนพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อม
0: ไหมครับนักเรียนปลายทางแล้วครับพร้อมที่จะทำขั้นปฏิบัติไหมครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำไปเลยครับ

0: ทำกันได้ไหมครับนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมครับใบงานที่13เรื่องประเภทของทรัพยากรเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันเลยนะครับให้พวกเราเตรียมปากกาแดงขึ้นมานะครับพร้อมที่จะตรวจไปพร้อมๆกับคุณครูนะครับเฉลยใบงานที่13เรื่องประเภทของทรัพยากรครับทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้นมีอะไรบ้างครับแสงแดดน้ำอากาศแล้วก็ลมส่วนที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้ก็มีพวกดินผักสัตว์ต้นมะพร้าวแล้วก็ที่ใช้แล้วหมดไปก็จะมีก๊าซธรรมชาติถ่านหินน้ำมันแล้วก็ปิโตรเลียมนะครับตอบกันถูกหมดไหมครับ
1: ถูกหมดครับ
0: ตอบกันถูกหมดนะครับเก่งมากๆเลยครับปรบมือให้ตัวเองดังๆได้เลยโอเคครับนักเรียนประธานล่ะครับเป็นไงบ้างครับตอบถูกหมดไหมครับน่าจะตอบถูกหมดเช่นเดียวกันนะครับก่อนที่จะไปสรุปบทเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกสมองประลองสติปัญญากันสักนิดนะครับอาจจะมีข้อสอบอยู่2ข้อเดี๋ยวเราหันมองไปที่หน้ากระดานครับแล้วก็อ่านพร้อมกันข้อที่1นะครับสอบถามว่าอะไรข้อใดคือทรัพยากรที่ใช้ไม่หมดสิ้นครับก็จะมีกอไก่ถ่านหินก๊าซธรรมชาติขอไข่ช้างต้นมะพร้าวคอควายแสงแดดน้ำแล้วก็งองูม้าอากาศครับข้อนี้ตอบอะไรใช่แล้วไม่หมดสิ้นนักเรียนปลายทางครับสามารถตอบได้นะครับข้อนี้นะครับต้องตอบว่าคอควายแสงแดดแล้วก็น้ำครับใช่แล้วไม่หมดสิ้นครับต่อไปอีกข้อหนึ่งข้อที่2คำถามถามว่าอะไรครับ
1: ข้อใดเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น
0: ข้อนี้นะครับสอบถามตอนที่ขั้นนำของเราใช่ไหมครับทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรบ้างกอไก่พัดลมก๊าซธรรมชาติขอไข่ปลากาทะเลแล้วก็คอควายกระเป๋าโต๊ะงองูนะครับแมวแสงแดดข้อนี้มนุษย์สร้างขึ้นเฉลยคอควายกระเป๋าโต๊ะนะครับก็เก่งมากนะครับนักเรียนตอบถูกหมดทุกข้อเลยต่อไปนะครับเราเข้าสู่ช่วงสรุปของพวกเราเนี่ยนะครับประเภทของทรัพยากรก็คือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นกับทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองอันนี้แบ่งตามการเกิดใช่ไหมครับต่อไปแบ่งตามการนำไปใช้ประโยชน์ก็คือทรัพยากรที่ใช้แล้วไม่หมดสิ้นหรือว่ามีอยู่อย่างไม่จำกัดครับแล้วก็ทรัพยากรที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้แล้วก็สุดท้ายที่ใช้แล้วหมดไปก็คือมีอยู่อย่างจำกัดนั่นเองครับครับต่อไปนะครับก็ประเภทของทรัพยากรแบ่งตามลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ครับก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้นะครับนั่นก็คือที่ใช้แล้วหมดสิ้นนะครับก็อย่างเช่นมีอะไรบ้างครับแสงแดดน้ำอากาศแล้วก็ทรัพยากรที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้ก็จะมีพวก
1: ด
0: ินพืชพันธุ์แล้วก็สัตว์ต่อมานะครับสุดท้ายที่ใช้แล้วหมดไปครับหรือว่ามีอยู่อย่างจำกัดก็จะมีพวกก๊าซธรรมชาติถ่านหินแล้วก็น้ำมันครับนี่นะครับก็คือประเภทของทรัพยากรที่เราได้เรียนไปในวันนี้ครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเจอกันในเรื่องหลักการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนครับสิ่งที่ครูจะฝากพวกเราไว้ในชั่วโมงหน้าที่เราจะเจอกันให้พวกเรานะครับเตรียมถุงพลาสติกมาคนละ1ใบครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าครูจะให้พวกเราเอามาทำอะไรเจอกันในชั่วโมงหน้านะครับสำหรับวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษา

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: ตัดตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับในวันนี้นะครับครูฟุกจะพานักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาเรียนรู้กันในเรื่องของการแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาหรม.และค.ร.นั่นเองครับและเมื่อนักเรียนนะครับเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับหรม.และค.ร.น.ได้นั่นเองครับนักเรียนนักเรียนครับจากตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนรู้นะครับครูฟุกเนี่ยจะให้นักเรียนเนี่ยมาทบทวนก่อนนะครับนักเรียนพิจารณาโจทย์ข้อนี้ครับนักเรียนคิดว่าโจทย์ข้อนี้ถ้านักเรียนจะแก้ปัญหานักเรียนจะใช้ความรู้เรื่องใดครับนักเรียนพิจารณาด้วยตนเองก่อนครับเดี๋ยวเราจะมายกธงเขียวธงแดงตรวจสอบกันครับนักเรียนปลายทางพิจารณาด้วยนะครับว่าโจทย์ข้อนี้ถ้าจะแก้ปัญหาเราจะใช้ความรู้เรื่องใดครับพร้อมยังครับพร้อมยังพร้อมแล้วนะครับถ้าโจทย์ข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องหรม.ให้ยกธงสีเขียวแต่ถ้าโจทย์ข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องค.ร.น.ให้ยกธงสีแดงพร้อมหรือยังครับพร้อมยังปลายทางพร้อมยังครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วยกครูฟุกพิจารณานะครับมีทั้ง2สีนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นสีแดงนั่นเองครับอ่ะเอาลงได้เลยครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับโจทย์มีอยู่ว่าชมรมคณิตศาสตร์นัดประชุมทุกๆ4สัปดาห์ชมรมวิทยาศาสตร์นัดประชุมทุกๆ6สัปดาห์ถ้าเริ่มประชุมครั้งแรกพร้อมกันอีกกี่สัปดาห์ทั้ง2ชมรมจึงจะประชุมพร้อมกันอีกเป็นครั้งที่2นักเรียนทราบได้อย่างไรว่าใช้ความรู้เรื่องค.ร.น.ส่วนใหญ่ทราบได้อย่างไรครับสังเกตเห็นอะไรได้ได้สังเกตอ๋อพร้อมๆกันใช่ไหมครับนะครับแสดงว่าโจทย์ข้อนี้นะครับนักเรียนต้องหานะครับว่าจะหาว่าอีกกี่สัปดาห์เนี่ยจึงจะนัดประชุมพร้อมกันทั้ง2ชมรมเนี่ยเป็นครั้งที่2ใช่ไหมครับก็คือใช้ความรู้เรื่องค.ร.น.นั่นเองครับโดยนักเรียนต้องหาค.ร.น.ของใคร4และ6ใช่ไหมครับอีก1ข้อนี้พิจารณาโจทย์ก่อนพร้อมแล้วใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าโจทย์ในข้อ2นี้ใช้ความรู้ในเรื่องของหรม.หรือค.ร.น.ถ้าเป็นหรม.ให้ยกธงสีเขียวถ้าเป็นค.ร.น.ให้ยกธงสีแดงพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วยกครับส่วนใหญ่เป็นสีเขียวแสดงว่าโจทย์ข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องอะไรครับค.ร.ม.ได้สังเกตได้อย่างไรครับเอาลงครับสังเกตได้อย่างไรหรือพิจารณาจากอะไรสังเกตว่าพิจารณาว่าแต่ละกรรมเนี่ยต้องมีดอกไม้มากที่สุดสังเกตเห็นอะไรอีกแบ่งอะไรกันเท่าๆกันใช่ไหมครับเห็นสังเกตเห็นอะไรอีกและไม่ปนกันใช่ไหมครับอันนี้คือข้อสังเกตของนักเรียนใช่ไหมครับนะครับแสดงว่าจากโจทย์ข้อนี้นะครับเราต้องหาจํานวนดอกไม้แต่ละกรรมโดยใช้ความรู้เรื่องหรม.ซึ่งนักเรียนต้องหาหรม.ของจำนวนใดครับจำนวนใดเอ่ยและนะครับจากตรงนี้เราก็ได้มาทบทวนแล้วนะครับว่าโจทย์ในลักษณะไหนที่ต้องใช้ความรู้เรื่องหรม.และต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับหรน.นั่นเองครับนักเรียนครับก่อนจะเข้าสู่โจทย์ข้อนี้นะครับนักเรียนมาดูก่อนนะครับโจทย์ข้อนี้มีอยู่ว่าอย่างไรครับ

0: นะครับจากตรงนี้นะครับครูฟุกอยากจะให้นักเรียนเนี่ยมาลองจัดก่อนที่เราจะมาแสดงวิธีหาคำตอบนะครับนักเรียนครับครูฟุกขอตัวแทนนักเรียนชาย6คนนักเรียนหญิง8คนครับออกมาด้านหน้าครับเดี๋ยวเราจะจัดคล้ายๆกับสถานการณ์นี้เลยครับขอตัวแทนครับลุกเลยครับนักเรียนชายกี่คนครับ6คนลุกเลยครับ6คนใครก็ได้ลุกเลยครับลุกเลยนักเรียนหญิง8คนลุกเลยครับนักเรียนปลายทางก็ดูเพื่อนๆต้นทางนะครับอ่ะเข้าแถวเป็นแถวก่อนครับชาย6คนนักเรียนหญิง8คนครบไหมครบไหมครับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอีกสองคนใครก็ได้เลยลุกเลยสองคนอ้าวคนที่เจ็ดมาละต่อไปคนที่แปดนักเรียนครับก่อนที่จะเข้าสู่โจทย์ข้อนี้เดี๋ยวเรามาจำลองการจัดก่อนตอนนี้นะครับเรามีนักเรียนชาย6คนนักเรียนหญิงกี่คน
1: 8
0: คนนะครับครูฟุกจะให้นักเรียนเนี่ยจัดเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันนะครับยังเพิ่งฟังเครื่องถ่ายก่อนโดยทุกกลุ่มเนี่ยต้องมีทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงและต้องมีจำนวนนักเรียนชายเท่ากันจำนวนนักเรียนหญิงเท่ากันทุกกลุ่มครูฟุกจะจัดได้มากที่สุดกี่กลุ่มจัดการเลยครับ1ทุกกลุ่มต้องมีจำนวนสมาชิกเท่ากัน2ทุกกลุ่มต้องมีทั้งจำนวนนักเรียนชายและจำนวนนักเรียนหญิง3ทุกกลุ่มต้องมีจำนวนนักเรียนชายเท่ากันและนักเรียนหญิงเท่ากันจะจัดได้มากที่สุดกี่กลุ่มครับแล้วต่อเป็นแถวครับต่อแถวให้เพื่อนปลายทางดูแถวบนกับแถวล่างได้มากที่สุดกี่กลุ่ม
2: 2
0: กี่กลุ่มครับ
2: 2
0: ได้มากที่สุด2กลุ่มใช่ไหมครับ2กลุ่มเช็คก่อนกลุ่มด้านล่างมีนักเรียนชายกี่คนครับ
2: 3
0: คนกลุ่มด้านบนนักเรียนชายกี่คนครับ
2: 3
0: เห็นไหมเงื่อนไขแรกนักเรียนชายเท่ากันไหมครับเท่ากันกลุ่มด้านล่างนักเรียนหญิงกี่คนครับ
2: 4
0: ด้านบนนักเรียนหญิงกี่คนครับ
2: 4
0: นักเรียนหญิงอะไรกัน
2: เท่าก
0: ันแล้วทั้ง2กลุ่มนี้มีจำนวนสมาชิกเท่ากันไหมครับเท่ามั้ย
2: เท
0: ่ากันใช่มั้ยครับแสดงว่าจากสิ่งที่ครูฟุกได้ยกตัวอย่างขึ้นมานี้นะครับเราจะจัดได้มากที่สุดกี่กลุ่มครับ
2: 2
0: กลุ่มโดยแต่ละกลุ่มมีนักเรียนชายกี่คน
2: 3คน
0: และนักเรียนหญิงกี่คน
2: 4คน
0: นักเรียนคิดว่าจากตรงเนี้ยนักเรียนใช้ความรู้เรื่องอะไรได้เรื่องอะไรหอรมอหรือคอรน
2: อ
0: นักเรียนสามารถใช้ความรู้เรื่องหอรมอเนี่ยช่วยในการแก้ปัญหาได้ใช่ไหมครับจะจดข้อนี้นะครับปรบมือให้ตัวแทนหน่อยครับขอบคุณครับนักเรียนครับจากตรงนี้นะครับเราได้มาจำลองสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกับโจทย์ข้อนี้แล้วใช่ไหมครับจากนั้นครูฟุกขอนำนักเรียนทางต้นทางและปลายทางกลับมาสู่ที่โจทย์ข้อนี้ครับนักเรียนครับจากโจทย์ข้อนี้โจทย์ให้หาอะไรครับหาอะไรครับหาอะไรครับหาอะไรครับ
3: ค
0: ุ
3: ณน
0: ิ
3: ด
0: าครูนิดาจัดนักเรียนได้มากที่สุดกี่กลุ่มคำถามแรกใช่ไหมได้มากที่สุดเลยกี่กลุ่มใช่ไหมครับตัวถามเลยอีก
3: และแต่ละกลุ่มมีนักเรียนชายกี่คนและนักเรียนหญิงกี่คน
0: ซึ่งโจทย์ในข้อนี้ถามว่าได้มากที่สุดกี่กลุ่มโดยแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีนักเรียนชายกี่คนและนักเรียนหญิงกี่คนนะครับจากนั้นโจทย์บอกอะไรสิ่งที่โจทย์บอกโจทย์บอกอะไรบ้างครับนักเรียนชายกี่คน
3: 24
0: คนนักเรียนหญิงกี่คน
3: 30คน
0: ต้องการนำนักเรียนชายและนักเรียนหญิงมาทำอะไร

0: จัดเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไรเท่าๆกันโดยแต่ละกลุ่มต้องมีทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิงใช่ไหมครับและทุกๆกลุ่มเนี่ยจำนวนนักเรียนชายก็ต้องอะไรกันเท่ากันจำนวนนักหญิงก็ต้องอะไรกันเท่ากันใช่ไหมครับจากตรงนี้นะครับคือสิ่งที่โจทย์บอกมานะครับเราได้มาทำความเข้าใจโจทย์นะครับโดยวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจากสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยครูฟุกก็ได้จำลองให้นักเรียนได้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าลักษณะนั้นจะเป็นอย่างไรสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับถ้าจัดตามความเป็นจริงนะครับนักเรียนจากนั้นครับแสดงว่านักเรียนต้องใช้ความรู้เรื่องอะไรนะเมื่อสักครู่นี้ตอบครูฟุกไปแล้วเรื่องหอรอมอใช่ไหมครับแสดงว่านักเรียนต้องหาหอรมอของอะไรครับหาหอรมอของ24และ30หอรมอที่ได้มาจะต้องเป็นอะไรเป็นจำนวนกลุ่มหรือเป็นจำนวนนักเรียนชายในกลุ่มหรือนักเรียนหญิงในกลุ่มเพราะเขาว่าครูนิดาจัดได้มากที่สุดกี่กลุ่มแสดงว่าหอรมอของเราที่ได้มานั้นต้องเป็นจำนวนกลุ่มเพราะหอรมอคือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร24และ30ได้ลงตัวนะครับนักเรียนต้องพิจารณานะว่าเวลานักเรียนหาหอรมอมาแล้วอ่ะเป็นคำตอบของอะไรนะครับโดยนะครับนักเรียนต้องหาจำนวนกลุ่มที่แบ่งได้มากที่สุดโดยหาหอรมอของ24และ30นะครับครูฟุกขอเลือกวิธีการหานะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางเนี่ยอาจจะใช้วิธีการที่แตกต่างจากครูฟุกก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนนะครับอะไรหาได้ได้ลงตัวทุกจำนวนหอรมอเน้นย้ำต้องหารได้ลงตัวทุกจำนวน3ได้2ได้6ได้ซึ่งครูฟุกขอใช้6 6หาร24ได้ผลหารเป็น
1: 4
0: 6หาร30ได้ผลหารเป็น
1: 5
0: ตอนนี้ผลหารของเราเป็น
1: 4
0: 5และ5อะไรหารได้อีก1เมื่อตัวหารร่วมเป็น1ทำไงลูก
2: หย
0: ุดขีดเส้นใต้แสดงว่าเราจะได้นักเรียนต้องสรุปหอรมอก่อนนะครับเราจะได้หอรมอของ24และ30คืออะไร
2: 6
0: คือ6ก็คือดูที่ตัวหารอย่างเดียวใช่ไหมครับซึ่ง6นั้นเป็นตัวหารร่วมที่อะไรเลยที่มากที่สุดหอรมอคือ6ได้มาแล้วหอรมอคือ6จากนั้นเมื่อนักเรียนได้หอรมอมาแล้วนักเรียนต้องมาสรุปคำตอบแสดงว่าเราจะจัดนักเรียนได้มากที่สุดกี่กลุ่มครับ
2: 6
0: กลุ่มเห็นไหม6จะเป็นจำนวนกลุ่มที่เราจัดได้ซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดจากนั้นตอบแค่นี้หยุดเลยไหมครับอย่างโจทย์ให้โจทย์ถามอีกใช่ไหมโจทย์ถามอีกว่าอย่างไรแต่ละกลุ่มมีนักเรียนชาย
2: ก
0: ี่คนนักเรียนหญิง
2: กี
0: ่คนตอบครูฟุกได้ยังนักเรียนชายกี่คนแต่ละกลุ่มกี่คนครับ
2: 4
0: คนทำไมคิดเร็วจังเลยแล้วมีนักเรียนหญิงกี่คน
2: 5
0: ครูฟุกกลับไปถามใหม่4คนคิดยังไงนำ24ไปหารด้วย
2: 6
0: เพราะเรามีนักเรียนชาย24คนใช่ไหมครับเราจัดได้6กลุ่มก็คือ24ไปหารด้วย
2: 6
0: ใช่ไหมครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ4ใช่ไหมก็ได้4คนนักเรียนหญิงก็นำ30ไปทำอะไร
2: หารด้วย
0: 6ใช่ไหมครับก็ได้กี่คน
2: 5
0: คนหรือจากที่ครูฟุกได้อธิบายไปในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยสามารถสังเกตเห็นจากตรงนี้ได้ใช่ไหมครับก็คือได้นักเรียนชาย4คนนะครับและนักเรียนหญิง5คนในแต่ละกลุ่มใช่ไหมครับนักเรียนก็สรุปคำตอบได้ดังนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับนักเรียนต้องตอบเป็นตัวเลขไทยให้เรียบร้อยนะครับก็คือ6กลุ่มโดยแต่ละกลุ่มเนี่ยมีนักเรียนชาย4คนและนักเรียนหญิง5คนนั่นเองครับเป็นไงบ้างโจทย์ข้อนี้ยากไหม
2: ไม่
0: ค่อยยากใช่ไหมครับไม่ได้ยากมากนะครับเรียนและจากที่เรียนเนี่ยเข้าใจเพราะว่าครูฟุกเนี่ยได้ยกตัวอย่างสถานการณ์ที่นักเรียนได้ปฏิบัติจริงใช่ไหมครับนักเรียนก็จะมองภาพในโจทย์เนี่ยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอย่าลืมเวลาเราหาคำตอบได้แล้วสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือนักเรียนต้องมาตรวจสอบคำตอบนะครับซึ่งการตรวจสอบคำตอบเนี่ยครูฟุกนำเสนอเป็นแนวทางนะครับซึ่งนักเรียนแต่ละคนเนี่ยอาจมีแนวทางการตรวจสอบคำตอบที่แตกต่างกันนะครับอันนี้เป็นแนวทางของครูฟุกนะครับขั้นแรกครูฟุกจะตรวจสอบก่อนว่า6เนี่ยที่เราหามาได้เนี่ยเป็นหอรม

0: ของ24และ30จริงหรือไม่ใช่ไหมครับจริงหรือไม่เดี๋ยวเรามาดูเพราะครูฟุกได้แนะนำแล้วว่าเรามีวิธีการตรวจอย่างไรใช่ไหมครับแสดงว่านักเรียนต้องหาว่า24เนี่ยหารด้วย6ลงตัวไหมครับได้เท่าไหร่ครับ
1: 4
0: ได้ผลหารเป็น4ต่อไปนำอะไร
1: 30
0: ไปหารด้วยอะไร
1: ด
0: ้
1: วย6
0: เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 5
0: นะครับเพราะเราหามาแล้วว่า6เนี่ยเป็นจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร24และ30ได้ลงตัวตอนนี้เราจะตรวจสอบว่า6เนี่ยเป็นหอรมอจริงหรือไม่นะครับจากนั้นให้นักเรียนดูที่อะไร4กับ5ซึ่งเป็นผลหารใช่ไหม4กับ5ตัวหารร่วมเป็นอะไรครับ
1: 1
0: ตัวหารร่วมมีเพียงจำนวนเดียวคือ
1: 1
0: เมื่อตัวหารร่วมของผลหารเป็น1แสดงว่า6เป็นคำตอบที่ถูกต้องจริงไหม
1: จริ
0: งนะครับแสดงว่า6เนี่ยเป็นหอรมอของ24และ30จริงแสดงว่าคำตอบแรกที่นักเรียนได้มาเนี่ยคือจัดนักเรียนได้มากที่สุด6กลุ่มคำตอบแรกของเรายืนยันแล้วว่าถูกต้องไหมครับ
1: ถ
0: ู
1: กต
0: ้องนะครับถูกต้องจากนั้นเราต้องตรวจสอบต่อเพราะเรามีคำตอบ2 อย่างใช่ไหมครับเราจะตรวจสอบว่ามีนักเรียนชายทั้งหมดกี่คนและนักเรียนหญิงทั้งหมดกี่คนจากเมื่อสักครู่นี้เราจัดนักเรียนได้กี่กลุ่มครับกี่กลุ่ม
1: 6
0: กลุ่มโดยแต่ละกลุ่มมีนักเรียนชายกี่คน
1: 4
0: และนักเรียนหญิงกี่คน
1: 5
0: คนจากนั้นครับแล้วนักเรียนชายมีทั้งหมดกี่คนคิดยังไงโดยตอนนี้เราจัดได้6กลุ่มแต่ละกลุ่มมีนักเรียนชาย4คนและนักเรียนหญิง5คนเราจะรู้ได้ยังไงว่ามีนักเรียนชายทั้งหมดกี่คนเนี่ยแววมาแล้ว6คูณ
1: 4
0: ใช่ไหมครับมี6กลุ่มใช่ไหมครับแต่ละกลุ่มมีนักเรียนชาย4คนก็นำ6คูณ4เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 24
0: เท่ากับโจทย์ข้างต้นไหมครับเท่าไหม
1: เท่า
0: ใช่ไหมครับจากนั้นแล้วมีนักเรียนหญิงทั้งหมดกี่คนทั้งหมดกี่คนคิดยังไงทำไงครับ6นำ6ไปคูณ5ก็คือมีทั้งหมด6กลุ่มแต่ละกลุ่มมีนักเรียนหญิง5คนเท่ากับเท่าไหร่
1: 30
0: เท่ากับโจทย์ข้างต้นไหม
1: เท
0: ่ากันนะครับเมื่อนักเรียนตรวจสอบแล้วว่าสอดคล้องกับโจทย์แสดงว่าคำตอบของเราที่ได้มาคือนักเรียนชายเนี่ยกลุ่มละ4คนนักเรียนหญิงกลุ่มละ5คนแสดงว่าคำตอบของเราถูกไหมครับ
1: ถู
0: กนะครับเพราะเราตรวจสอบแล้วว่าสอดคล้องกับโจทย์เลยนะครับดังนั้นครับเราก็สรุปได้นะครับว่า6กลุ่มโดยแต่ละกลุ่มมีนักเรียนชาย4คนและนักเรียนหญิง5คนเนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับนี่คือแนวทางการตรวจสอบคำตอบนะครับนักเรียนเวลานักเรียนจะพิจารณาโจทย์ปัญหาเนี่ยขั้นแรกนักเรียนต้องทำความเข้าใจโจทย์ก่อนนะครับก็คือพิจารณาสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกเมื่อนักเรียนทำเข้าใจโจทย์แล้วเนี่ยต้องวางแผนแก้ปัญหาว่าโจทย์ข้อเนี้ยเราจะใช้ความรู้เรื่องหอรมอหรือคอรนอเมื่อนักเรียนวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนต้องมาดำเนินการหาคำตอบใช่ไหมครับเพื่อได้คำตอบออกมาและสุดท้ายเนี่ยเราต้องมาตรวจสอบคำตอบของเราว่าคำตอบของเรานั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนั่นเองครับข้อนี้ผ่านไปอีกหนึ่งข้อพิจารณาด้วยตนเองก่อนข้อนี้ครูฟุกจะกลับมาให้ยกธงครับพิจารณาด้วยตนเองก่อนใช้ความรู้เรื่องหอรมอหรือคอรนนะครับสาเหตุที่ครูฟุกให้นักเรียนพิจารณาด้วยตนเองก่อนนะครับเวลานักเรียนทำแบบฝึกหัดเนี่ยนักเรียนก็สามารถบอกเลยนะครับว่าโจทย์ข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องหอรมอหรือคอรนนะครับได้ยังพร้อมยังพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมแล้วโจทย์ในข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องหอรมอหรือคอรนอถ้าใช้ความรู้เรื่องหอรมอยกธงสีเขียวใช้ความรู้เรื่องคอรนอให้ยกธงสีแดงพร้อมแล้วยกครับครูฟุกพิจารณาแล้วนะครับมีทั้ง2สีแต่ส่วนมากเป็นสีแดงนะครับเอาลงได้เลยครับข้อนี้นะครับใช้ความรู้เรื่องอะไรใช้ความรู้เรื่อง
1: คอร
0: นอสำหรับนักเรียนที่ยกธงสีเขียวนะครับลองมาพิจารณาโจทย์อีกหนึ่งครั้งนะครับว่าทำไมถึงใช้คอรนอครูฟุกถามทำไมหนูคิดว่าโจทย์ข้อนี้ใช้คอรนอ นักเรียนเห็นว่าอ๋อต้องซื้อลำไยและลิ้นจี่อย่างน้อยที่สุดใช่ไหมครับอย่างละกี่กิโลกรัมนักเรียนสังเกตจากตรงนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นจริงตามที่นักเรียนสังเกตหรือไม่นะครับจากโจทย์ข้อนี้นะครับนักเรียนจะต้องมาพิจารณาก่อนว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรในสิ่งที่โจทย์ถามนั้นคือแม่ซื้อลำไยและลิ้นจี่อย่างน้อยที่สุดอย่างละกี่กิโลกรัมแสดงว่าแม่ต้องซื้อทั้งลำไยและต้องซื้อทั้งลิ้นจี่และต้องเป็นจำนวนที่อะไรด้วยที่น้อยที่สุดใช่ไหมจำนวนลำไยและจำนวนลิ้นจี่ที่ซื้อเนี่ยต้องเป็นน้อยที่จากนั้นนั่นเนี่ยไปดูต่อโจทย์บอกอะไรมาครับลำไยกิโลกรัมละ35บาทลิ้นจี่ราคากิโลกรัมละ60บาทโจทย์บอกอะไรอีกแม่จ่ายเงินซื้อลำไยและลิ้นจี่อย่างละเท่ากันหมายความว่าสมมติถ้าแม่ซื้อลำไยนะครับโดยจ่ายเงิน100บาทก็ต้องจ่ายเงินซื้อลิ้นจี่กี่บาท100บาทเห็นไหมต้องจ่ายเงินซื้อทั้งลำไยและลิ้นจี่เนี่ยจำนวนที่เท่ากันใช่ไหมครับจากนั้นสิ่งที่โจทย์ให้เราหาคือแม่ซื้อลำไยและลิ้นจี่อย่างน้อยที่สุดอย่างละกี่กิโลกรัมแสดงว่าก่อนที่นักเรียนจะหาสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยนักเรียนต้องหาอะไรมาก่อนจำนวนอะไรมาก่อนนักเรียนต้องหาจำนวนอะไรมาก่อนก่อนที่นักเรียนจะทราบว่าแม่ซื้อลำไยและลิ้นจี่อย่างน้อยที่สุดอย่างละกี่กิโลกรัมเนี่ยนักเรียนต้องหาอะไรมาก่อนอย่างแรกจำนวนอะไรก่อนจำนวนอะไรนักเรียนต้องรู้ก่อนใช่ไหมว่าแม่เนี่ยจ่ายเงินซื้อลำไยเท่าไหร่และจ่ายเงินซื้อลิ้นจี่เท่าไหร่ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่อะไรกันเท่ากันใช่ไหมครับและการที่จะซื้อลำไยและลิ้นจี่เนี่ยได้อย่างน้อยที่สุดแสดงว่าจำนวนเงินก็ต้องเป็นจำนวนเงินที่อะไรด้วยน้อยที่สุดใช่ไหมแสดงว่าข้อนี้ต้องใช้ความรู้เรื่องคอรอนอใช่ไหมครับแชงรู้เรื่องคอรอนอแสดงว่าในขั้นตอนแรกเนี่ยนักเรียนต้องหาจำนวนเงินใช่ไหมครับจำนวนเงินที่ต้องอะไรกันเท่ากันในการที่จะจ่ายซื้อลำไยและซื้อลิ้นจี่เท่ากันแล้วต้องอะไรด้วยน้อยที่สุดใช่ไหมครับแสดงว่านะครับนักเรียนต้องหาจำนวนเงินที่เท่ากันที่น้อยที่สุดที่จะซื้อลำไยและซื้อลิ้นจี่จำนวนเงินที่เท่ากันและต้องน้อยที่สุดนะครับอ่ะหาอะไรนะเมื่อสักครู่นี้ตอบครูมาหาอะไรหาคอรอนอเอาอะไรมาหาคอรนอ35และ60ครูฟุกขอใช้วิธีการหารอะไรหารได้ครับ5ใช่ไหมครับ5นำ5มาหาร5หาร35ได้ผลหารเป็น5หาร60ได้ผลหารเป็นจากนั้นผลหารเป็น7กับ12จำนวนนับได้หารได้อะไรนะ1มี1เพียงจำนวนเดียวใช่ไหมครับที่หารได้จากนั้นเราทำไงต่อเมื่อพบว่าเป็น1หยุดหรือหารต่อหยุดใช่ไหมครับขีดเส้นตายจากนั้นเราต้องมาสรุปก่อนนะครับว่าคอรนอเท่ากับเท่าไหร่อ่ะคอรนอนำจำนวนใดมาคูณกันบ้างตอบพร้อมกันเร็ว5
1: คูณ12
0: เท่ากับเท่าไหร่คิดครับห้าคูณเจ็ดสามสิบห้าสามสิบห้าคูณสิบสองอะไรนะแว่ว
1: ๆ
0: สี่ร้อยยี่สิบคืออะไรใช่คือจำนวนลิ้นจี่และลำไยที่ซื้อไหมอย่างละกี่กิโลกรัมใช่ไหมแสดงว่า420คืออะไรจำนวนเงินใช่ไหมครับ420เนี่ยต้องเป็นจำนวนเงินแสดงว่านักเรียนก็ได้แล้วนะครับว่าจำนวนเงินที่เท่ากันที่น้อยที่สุดที่จะซื้อลำไยและลิ้นจี่

0: เนี่ยคือกี่บาท
1: 420
0: 420บาทเนี่ยเป็นจำนวนเงินที่ต้องจ่ายซื้อลำไยและต้องจ่ายซื้อลิ้นจี่นะครับซึ่งเป็นจำนวนเงินที่น้อยที่สุดจากนั้นครูฟุกถามแม่เนี่ยซื้อลำไยได้กี่กิโลกรัมและต้องน้อยที่สุดด้วยคิดยังไงครับตอนนี้มีเงินอยู่420บาทลำไยกิโลกรัมละ35บาทจะซื้อลำไยได้กี่กิโลกรัมกี่กิโลกรัมลองคิดไหมครับลองทดในสมุดคิดยังไงก่อนแนวคิดคิดยังไงก่อนครับทั้งต้นทางและปลายทางนำ420ไปทำอะไรหารด้วยอะไรลองคิดสิครับ420หารด้วย35เท่ากับเท่าไหร่เท่าไหร่ครับอย่างรวดเร็วจะใช้การหารยาวหรือการหารสั้นก็ได้นะครับ420หารด้วย35

0: มีเพื่อนได้แล้ว1คนคนอื่นล่ะครับได้เท่าไหร่ครับลำไยกี่กิโลกรัม
1: 12
0: นะครับได้ลำไย12กิโลกรัมคิดอย่างไรครับ12กิโลกรัมนี้มาอย่างไรนำ420หารด้วยเท่ากับ12ใช่ไหมครับก็คือได้ลำไยเนี่ย12กิโลกรัมลิ้นจี่ง่ายคิดง่ายก็นำยังไง420หารด้วย60เพราะลิ้นจี่ราคากิโลกรัมละ60บาทได้เลยเนี่ยอันเนี้ยง่ายมากเท่าไหร่นะเท่าไหร่นะ7กิโลกรัมนั่นเองครับตอนนี้เราได้คำตอบของสิ่งที่โจทย์ถามยังได้ยังครับได้แล้วก็คือต้องซื้อลำไยกี่กิโลกรัมครับ
1: 12
0: ดังนั้นต้องซื้อลำไย12กิโลกรัมใช่ไหมครับและซื้อลิ้นจี่ได้เท่าไหร่ครับ
1: 7
0: กิโลกรัมซึ่งเป็นจำนวนที่อะไรด้วยเนี่ยโจทย์ต้องเป็นลำไยและลิ้นจี่เนี่ยอย่างน้อยที่สุดอย่างละกี่กิโลกรัมก็ได้มาแล้วซื้อลำไยได้12กิโลกรัมและซื้อลิ้นจี่ได้7กิโลกรัมนั่นเองครับและอย่าลืมตอบให้เรียบร้อยครับนักเรียนจากตรงนี้ครับคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วทำไงต่ออย่าลืมตรวจสอบคำตอบมาดูแนวทางของครูฟุกในการตรวจสอบคำตอบขั้นตอนแรกนักเรียนได้คำตอบมาเท่าไหร่นะ420 420เป็นอะไร
1: เป
0: ็นคอรนอใช่ไหมครับ420ได้มาจากการหาคอรนอเราต้องตรวจสอบก่อนนะครับว่า420เนี้ยเป็นคอรนอของ35และ60จริงหรือไม่นะครับทำยังไงครับบรรทัดต่อไปนำ420ไปหารด้วยอะไร35นำ420ไปหารด้วย35เท่ากับเท่าไหร่ครับ

0: เท่าไหร่ครับ
1: 12
0: และทำยังไงต่อครับ420หารด้วยเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 7
0: จากนั้นนักเรียนดูผลหารคือและ7ผลหารคือ12และ7ตัวหารร่วมของ12และ7เป็นเท่าไหร
1: ่
0: 1เป็น1เมื่อตัวหารร่วมของ12และ7เนี่ยมีเพียงจำนวนเดียวคือ1แสดงว่า420เนี่ยเป็นคอรนอของ35และ60จริงไหมครับจริงนะครับจริงจากนั้นเรามั่นใจแล้วครับว่าจำนวนเงินที่เท่ากันที่น้อยที่สุดเนี่ยที่จะซื้อลำไยและลิ้นจี่เนี่ยคือ420บาทเนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องใช่ไหมครับจากนั้นเราต้องมาตรวจสอบต่อตรวจสอบว่าจากลำไยอ่ะ12กิโลกรัมอ่ะถูกไหมใช่ไหมครับและลิ้นจี่อ่ะ7กิโลกรัมถูกต้องไหมนะครับเราต้องมาตรวจสอบนะครับโดยครูฟุกจะต้องหาว่าลำไยและลิ้นจี่เนี่ยราคากิโลกรัมละกี่บาทนี่สังเกตเวลาครูฟุกตรวจสอบเนี่ยครูฟุกจะตรวจสอบให้สอดคล้องกับสิ่งที่โจทย์บอกนะครับนักเรียนจ่ายเงิน420บาทซื้อลำไยได้กี่กิโลกรัมครับ
1: 12กิโลกรัม
0: แล้วลำไยกิโลกรัมละเท่าไหร่ครับคิดยังไงนำ420เพื่อนตอบ420นักเรียนปลายทางตอบพร้อมกันเลยนะครับไปทำอะไรต่อหารด้วย
1: 12
0: เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 35
0: เท่าไหร่นะครับ
1: 35
0: แสดงว่าลำไยเนี่ยกิโลกรัมละ35บาทตรงกับสิ่งที่โจทย์บอกไหม
1: ตรง
0: ตรงนะครับจากนั้นมาดูลิ้นจี่นักเรียนจ่ายเงินซื้อลิ้นจี่เท่าไหร่ครับ
1: 420
0: ซื้อลิ้นจี่ได้กี่กิโลกรัม
1: 7
0: กิโลกรัมแล้วลิ้นจี่ราคากิโลกรัมละเท่าไหร่ครับคิดยังไง
1: เอา
0: 420
1: หารด
0: ้
1: วย
0: 7เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 6
0: เท่ากับ
1: 60
0: แสดงว่าลิ้นจี่ราคากิโลกรัมละ60บาทตรงกับโจทย์ไหม
1: ต
0: รงไหมครับตรงแสดงว่ามันสอดคล้องกับโจทย์เมื่อสอดคล้องกับโจทย์เราสามารถตอบได้เลยนะครับว่าคำตอบของเราที่ได้มานั้นคือซื้อลำไย12กิโลกรัมและลิ้นจี่เนี่ย7กิโลกรัมเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองครับนักเรียนจากตรงนี้เราก็ดำเนินการไปถึง2ข้อแล้วใช่ไหมครับนี่ก็ได้วิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่เป็นหรม.และเป็นครน.เรียบร้อยแล้วเราต้องมาปฏิบัติกิจกรรมนะครับเพื่อตรวจสอบความเข้าใจนะครับโดยเป็นกิจกรรมกลุ่มเหมือนเช่นเคยครับเดี๋ยวมาฟังคำชี้แจงก่อนนะครับโดยกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรม 1.17 นั่นเองครับคำชี้แจงของครูปลายทางครับให้คุณครูปลายทางนะครับเรียนเป็นกลุ่มละ 3-4 คนเหมือนเช่นเคยเลยครับและแจกใบกิจกรรม 1.17 นะครับและเวลานักเรียนทำเนี่ยให้คุณครูนะครับตรวจสอบคำถูกต้องและให้คำแนะนำด้วยนะครับสำหรับนักเรียนนะครับให้นักเรียนเนี่ยแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ที่ครูกำหนดนะครับซึ่งอยู่ในใบกิจกรรม 1.17 นั่นเองและเมื่อทำเสร็จเนี่ยเราอาจมีตัวแทนมานำเสนอนะครับเดี๋ยวดูในเรื่องของระยะเวลาก่อนนะครับนักเรียนใบกิจกรรมมีกี่ข้อครับ
1: 2
0: ข้อวันนี้ทำกี่ข้อดีเลือกไหมครับอ่ะเลือกแล้วกันเนาะให้คำกลุ่มละ1ข้อเดี๋ยวเรามาเลือกกันนะครับครูฟุกให้กลุ่ม5ก่อนเอาข้อไหนครับเดี๋ยวเรามาอภิปรายร่วมกันในภายหลังครับข้อ2กลุ่ม5หรือข้อ2ขอเป็นกลุ่ม1ครับข้อไหนดีอย่างรวดเร็วครับ1 2ข้อไหน
1: ข
0: ้อ1กลุ่ม2ข้อไหนครับข้อ1กลุ่ม4ข้อ1กลุ่ม3
1: ข้อ2
0: ข้อ2นะครับถ้านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างครับในการทำใบกิจกรรมทำกันเสร็จเรียบร้อยไหมครับ
1: เสร็จเรียบร้อย
0: เรียบร้อยนะครับเพราะวันนี้ครูฟุกให้เลือกทำกลุ่มละ1คอใช่ไหมครับแล้วเรียนปลายทางเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับจากที่ครูฟุกได้บอกไว้นะครับว่าวันนี้ครูฟุกจะซุ่มนะครับตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอแนวคิดนะครับในข้อที่1เนี่ยกลุ่มไหนทำข้อที่1บ้าง ยกมือครับมีกลุ่ม1กลุ่ม2และกลุ่ม4นะครับครูฟุกขอเลือกตัวแทนเพียงแค่1กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มที่เหลือเนี่ยก็ตรวจสอบความถูกต้อง

ต้องได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับตรวจสอบความถูกต้องครูฟุกขอเลือกกลุ่ม1ครับนำเสนอข้อ1ครับเชิญครับเดี๋ยวมาดูผลงานของเพื่อนๆกลุ่ม1กันนะครับซึ่งจะมานำเสนอในข้อ1นะครับนักเรียนนี่นะครับนักเรียนสังเกตครับว่าเพื่อนกลุ่ม1เนี่ยได้วงนะครับในสิ่งที่โจทย์ถามนะครับและขีดเส้นใต้ในสิ่งที่โจทย์บอกเอาไว้

0: ได้หรม.เท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: ได้หรม.เท่ากับ4ครับวิธีการหาก็คือ2หาร16เท่ากับ8ครับ2หาร20เท่ากับ10ครับ2หาร24เท่ากับ12ครับแล้วทุกจำนวนครับมี2หารได้ลงตัวครับก็นำ2มาหาร8ได้4ครับ2หาร10ได้5ครับ2หาร12ได้6ครับแล้วตอนนี้ก็มีแค่1ครับที่หารทุกตัวได้ก็เลยหยุดครับแล้วก็จะมาสรุปก่อนครับจะได้หรม.ของ16 20และ24คือ2คูณ2เท่ากับ4ครับดังนั้นเก่งจะรอลูกปัดได้มากที่สุด4เส้นแต่ละเส้นใช้ลูกปัดสีน้ำเงิน4ลูกสีเขียว5ลูกสีม่วง6ลูกแล้วก็ตอบครับ
0: สำหรับกลุ่มที่ทำข้อนี้นะครับสิ่งที่เพื่อนนำเสนอไปถูกต้องไหมครับถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปนะครับครูฟุกขอเลือกกลุ่ม3ครับนำเสนอข้อ2ครับนักเรียนครับมาดูที่ข้อ2นะครับของเพื่อนกลุ่ม
2: 3
0: นะครับนักเรียนครับจากข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องใดครับ
2: ครน.ครับ
0: ครน.ใช่ไหมครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็ได้พิจารณาสิ่งที่โจทย์ถามและสิ่งที่โจทย์บอกแล้วนะครับและวางแผนว่าข้อนี้ต้องใช้ความรู้เรื่องครน.ใช่ไหมครับดังนั้นเรามาดําเนินการตามแผนคือแสดงวิธีการหาคําตอบครับได้ครน.เท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: จะได้ครน.ของ10 12และ15คือ5คูณ3คูณ2คูณ1คูณ2คูณ1ครับเท่ากับ60ครับ
0: ข้อรนคือ60ใช่ไหมครับจากนั้นทำยังไงต่อครับ
2: ดังนั้นจะจ่ายเงินอย่างน้อยที่สุดคนละ60บาทครับ
0: อันนี้คือคำตอบแรกใช่ไหมของสิ่งที่โจทย์ถามนะครับต่อไปครับ
2: ว่ายจะซื้อขนมปังเทศสังขยาได้6ชิ้นนกจะซื้อขนมปังไส้ฝอยทองได้5ชิ้นและตาลจะซื้อขนมปังไส้ใช่ลูกเกดได้4ชิ้นครับ
0: จากตรงนี้ครับเพื่อนทำถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนกลุ่ม3หน่อยครับและสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับถ้าตรวจสอบไม่ทันนะครับเดี๋ยวครูฟุกจะขึ้นให้อีก1ครั้งนะครับเพื่อได้ตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบครับ

0: เดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนนะครับที่ได้เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับนักเรียนครับการแก้โจทย์ปัญหาหอรมและคอรนเนี่ยนักเรียนต้องทำอย่างไรบ้างครับขั้นตอนแรกทำอย่างไรก่อนเลยเพราะใช่ไหมครับวิเคราะห์ว่าโจทย์ในข้อนั้นเนี่ยหรือโจทย์หรือสถานการณ์ในข้อนั้นเนี่ยใช้ความรู้เรื่องหอรมหรือคอรนเอ๊ะแล้วถ้าใช้ความรู้เรื่องหอรมเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรครับนะครับและถ้านักเรียนเนี่ยฝึกฝนทำโจทย์เป็นประจำนักเรียนก็จะบอกได้นะครับว่าโจทย์ข้อนี้ใช้ความรู้เรื่องหอรมหรือคอรนใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อแล้วถ้าเป็นโจทย์คอรนล่ะครับเป็นอย่างไรนะครับเมื่อนักเรียนวิเคราะห์เสร็จแล้วทำความเข้าใจโจทย์สิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกวิเคราะห์เรียบร้อยวางแผนเรียบร้อยจากนั้นทำอะไรต่อครับแสดงใช่ไหมแสดงแนวคิดหรือแสดงวิธีหาคำตอบและอย่าลืมสุดท้ายต้องทำอะไรด้วย
1: ตรวจสอบ
0: ตรวจสอบคำตอบซึ่งครูฟุกเนี่ยได้นำเสนอแนวทางเอาไว้ใช่ไหมครับ

0: นักเรียนเนี่ยอาจจะใช้รูปแบบที่แตกต่างจากครูฟุกนะครับในการตรวจสอบคำตอบนะครับนักเรียนครับมาดูกันที่แบบฝึกหัดนะครับ 1.17 มีอยู่แค่4ข้อนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับครูฟุกให้ทำข้อ1 2 4ครับสำหรับนักเรียนปลายทางครูก็บริหารจัดการได้ตามความเหมาะสมเลยนะครับบทเรียนครั้งถัดไปครับนักเรียนเราจะมาพบกันในเรื่องของการนำความรู้เกี่ยวกับหรม.และครน.ไปใช้ครับเราจะนำความรู้เกี่ยวกับหรม.และครน.เนี่ยไปใช้อย่างไรนะครับซึ่งจะนำไปใช้และนักเรียนเนี่ยสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตจริงด้วยเลยนะครับเรามาติดตามกันในชั่วโมงถัดไปครับและสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือแบบฝึกหัด 1.18 ครับใบกิจกรรม 1.18 และกระดาษสีขนาดดังนี้เลยนะครับคุณครูปลายทางเตรียมให้ด้วยนะครับและอย่าลืมครับนักเรียนสิ่งที่ต้องตรวจสอบความเข้าใจในชั่วโมงคณิตศาสตร์ของเราทุกชั่วโมงเตรียมตัวครับพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วตรวจสอบความเข้าใจของตนเองในวันนี้ครับนะครับก็เป็นหน้ายิ้มนะครับทุกคนเลยนะครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดนะครับและใบกิจกรรมต่างๆเนี่ยได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟูก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทวิทย์ประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆ

เกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกรู้หรือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและสถานะของบุคคลรู้หรือไม่คดีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเช่นการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ดินสาธารณะและคดีพิพาทเกี่ยวกับสถานะของบุคคลที่จะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายซึ่งจะต้องพิจารณาจากสภาพความเป็นบุคคลของผู้นั้นเป็นหลักเช่นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการโต้แย้งสัญชาติของบุคคลคดีพิพาททั้งสองกรณีนี้กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อใดก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับซีซั่นนี้ครับเป็นซีซั่นที่2แล้วของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการต่อเนื่องมาจากซีซั่นที่แล้วกับการเปิดโลกธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งได้พาทุกท่านมาเรียนรู้โลกของสตาร์ทอัพกันผ่านบรรดากูรูสตาร์ทอัพทั้งหลายนะครับในเรื่องของวิธีการและก็แนวคิดในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของสตาร์ทอัพกันซีซั่น2นี้นะครับเราก็ยังคงจะพาทุกท่านมาเรียนรู้จากประสบการณ์บรรดานักธุรกิจต้นแบบทั้งสตาร์ทอัพและ SME แต่จะมาต่อยอดเจาะลึกเพิ่มเติมครับในธุรกิจที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจกับห้องเรียนผู้ประกอบการซีซั่น2 Business Grow โตด้วยนวัตกรรม
2: ในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป

0: ลอดเวลาผู้ประกอบการต้องสรรหาสินค้าและบริการอย่างไรให้ทันต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคนี้นวัตกรรมคือคำตอบพวกเขาเหล่านี้มีวิธีขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมกันอย่างไรมาเรียนรู้วิธีคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมจากมุมมองของผู้ประกอบการรุ่นใหม่เหล่านี้ได้ในรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรม
1: นวัตกรรมถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นแหล่งระดมเงินทุนที่สำคัญรวมถึงขับเคลื่อนองค์ความรู้ในเรื่องการเงินการลงทุนมาอย่างยาวนานก็ได้ให้ความสำคัญและก็เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมขึ้นในองค์กรครับในช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านมาร่วมรับฟังมุมมองและแนวคิดดีๆจากดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับ

0: ต้อนรับทุกท่านครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการและแน่นอนครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นแล้วว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมรับฟังวิสัยทัศน์และแนวคิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาครับก็ได้มุ่งเน้นสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้นำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนเราไปพบกันกับดร.ชัยวัฒน์วิบูลสวัสดิ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านประธานก่อนอื่นนะครับขออนุญาตเรียนถามท่านประธานครับว่าคำว่านวัตกรรมแล้วก็คำว่า IDE ซึ่งปัจจุบันนี้เราได้ยินกันค่อนข้างบ่อยนะครับจริงๆแล้วความหมายหรือความเข้าใจที่ถูกต้องของทั้งสองคำนี้มันคืออะไรครับผม
1: ครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่ามีการใช้คำว่านวัตกรรมกันหลายความหมายเหมือนกันแต่อันนี้เป็นความหมายที่ผมจากประสบการณ์ก็จากองค์กรที่ผมทำมาเยอะๆจะใช้กันนะฮะเราจะใช้ความหมายของนวัตกรรมว่ามันเป็นกระบวนการในการที่จะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาเป็นสิ่งใหม่ที่มีคุณค่ามากขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ใช้แล้วก็เป็นกระบวนการที่สามารถส่งต่อไอ้สิ่งใหม่เหล่านี้ไปจนถึงผู้ใช้ได้นะฮะก็จะมีคำถามว่าไอ้คำว่าสิ่งใหม่คืออะไรมันอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าอาจจะเป็นบริการอาจจะเป็นกระบวนการทำงานอาจจะเป็น business model ก็ได้และสิ่งใหม่เกิดมาจากไหนมันอาจจะเกิดมาจากการค้นคว้าวิจัยเท่า R&D ก็ได้หรือจะเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของเราเองว่าจากความคิดเนี้ยมันน่าจะเป็นสิ่งใหม่ๆบางทีอาจจะไม่เป็นต้องใช้เทคโนโลยีก็ได้จุดสำคัญผมเน้นนะเพราะมันเป็นกระบวนการนั้นมันต้องมี2มิติมิติของความคิดหรือการทำสิ่งใหม่เกิดขึ้นกับมิติการบริหารจัดการโดยเฉพาะในเชิงธุรกิจที่เราอาจจะเรียกว่าเป็น entrepreneurshipหรือความสามารถในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจให้สิ่งเหล่านี้ประสบความสำเร็จก็ได้นะครับทีนี้จากไอ้คำที่นวัตกรรมคนตื่นตัวเนี่ยก็ได้มีการตั้งคำจำกัดความว่าจะมีบริษัทหรือองค์กรบางอย่างเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษเขาเรียกว่า IDE Innovation Driven Enterprise คือเป็นองค์กรเนี่ยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมถามว่าคืออะไรก็คือว่าเป็นการที่เอานวัตกรรมเป็นตัวหลักในการทำให้เกิดองค์กรนี้แล้วก็เป็นการขับเคลื่อนโดยมีนวัตกรรมเกิดขึ้นอยู่ได้เลยซึ่งจะแตกต่างกับพวกธรรมดาเช่น SME นะ SME จะทำสิ่งที่เราคุ้นๆน่ะ SME ง่ายๆก็เปิดร้านอาหารเปิดสปาเปิดร้านของที่ระลึกอันนี้ใครๆก็ทำได้แต่ IDE นี่จะต้องมีอะไรที่มันออกมาแล้วคนบอกมันใหม่แล้วมันทำให้เกิดความสนใจและนำไปสู่ความยั่งยืนของเขานะครับก็โดยทั่วไปเนี่ยพอบอกว่ามันใหม่แล้วเนี่ยไอ้ความคล่องตัวในการบริหารการก็มีมาด้วยนอกเหนือจากว่าเริ่มจากสิ่งที่บอกเราจะเอาความคิดใหม่ๆของใหม่ๆออกไปสู่คนอื่นให้เป็นประโยชน์กับเขาเนี่ยกระบวนการผิดก็อาจจะคิดให้ใหม่ได้เช่นแทนที่ตั้งโรงงานขึ้นมาเราก็เอาซอร์สจ้างให้คนทำให้แม้จะไปจ้างต่างประเทศทำก็ยังได้ส่วนในแง่ของการขายถ้าเราเชื่อมั่นว่า innovation หรือความคิดเราเป็นสิ่งดีอย่าจำกัดตัวเองว่าจะต้องซื้อขายกันในประเทศนึกถึงว่าเราออกไปต่างประเทศก็ได้เพราะของดีเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีการสั่งซื้อทางผ่านอีคอมเมิร์ซไปต่างประเทศก็ยังได
0: ้ไปได้ทั่วโลก
1: สุดท้ายก็คือในกระบวนการบริหารจัดการเนี่ยส่วนมากธุรกิจจะมีปัญหาเรื่องการเงินเราอย่าไปคิดวุฒิว่าจะต้องเป็นเงินของเราจนของ100%บางครั้งเราอาจจะขอคนมาร่วมทุนมาหาพาร์ทเนอร์อะไรต่ออะไรทำด้วยกันอันนี้เป็นลักษณะของที่เรียกว่า IDE ครับ
0: อ๋อครับผมก็เรียกง่ายๆว่านวัตกรรมก็คือในเรื่องของกระบวนการในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่แล้วก็ส่งต่อไปถึงผู้ใช้แล้วก็ให้ประโยชน์แล้วก็มี value เพิ่มขึ้น

0: นี่ฮะผู้ประกอบการบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นผู้ประกอบการอาจจะเป็นรุ่นเก่าที่อาจจะยังไม่ได้มีการนำนวัตกรรมเนี่ยมาใช้ในการสร้างดำเนินธุรกิจนะครับเขาอาจจะมีความสงสัยเล็กๆน้อยๆว่าเอ๊ะแล้วมันจำเป็นหรือสำคัญขนาดไหนที่จะต้องเอานวัตกรรมมาใช้ผมเลยอยากจะเรียนถามท่านประธานครับว่าจริงๆแล้วผู้ประกอบการรุ่นใหม่เนี่ยควรจะต้องให้ความสำคัญกับนวัตกรรมอย่างไรแล้วถ้าเกิดอยากจะทำเนี่ยจะต้องเริ่มต้นยังไงฮะ
1: ก็อย่างนี้นะครับว่าถามว่าทำไมมันสำคัญสำคัญเพราะว่าเราก็รู้กันว่าเดี๋ยวนี้เป็นโลกของการแข่งขันคนมีโอกาสเสนออะไรต่ออะไรมากมายเดี๋ยวนี้บริษัทขนาดใหญ่ยังเจอกับผู้แข่งขันเล็กๆที่เรียกว่าเป็นฟินเทคเป็นผู้ประกาศสินทรัพย์ก็ยังได้เพราะนั้นความแข่งขันมันสูงมากอันต่อมาก็คือเป็นเรื่องของความต้องการของผู้ใช้หรือลูกค้าเขาจะมีความต้องการมีความหวังมากมายมีโอกาสเห็นตัวอย่างนั้นตัวอย่างนี้เขาก็ย้ายสิ่งที่เขาคิดว่าเออมันสิ่งใหม่สิ่งดีสิ่งมีคุณค่าที่เขาเคยเจอมาก่อนเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็ต้องใส่ใจว่าถ้าตัวเองไม่ทำเนี่ยตัวเองเสียเปรียบนะแล้วก็ถามว่ามันยากไหมมันก็เป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจว่าเดี๋ยวนี้มันมีโอกาสโอกาสจากมีเทคโนโลยีให้เรามีวิธีเลือกใช้เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องทำเองเราไปจ้างคนได้เราไปทำร่วมกับสถาบันวิจัยที่คิดค้นสิ่งใหม่อะไรก็ได้สำคัญก็คือเชื่อมือตัวเองเถอะว่าเรามีความคิดดีๆและทำไงจะส่งต่อความคิดดีๆนี้เย็นผมย้ำไว้นะครับว่าถ้าถามจะทำยังไงซึ่งเดี๋ยวเราคงต้องคุยกันนานนะฮะแต่เอาเป็นว่าถ้าเรามีความเชื่ออย่างนี้เนี่ยให้แน่ใจว่าเราต้องมี2 อย่างอยู่ในองค์กรของเรา1มีการผลักดันให้เกิดความคิดใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอ2ต้องบริหารจัดการไอ้สิ่งใหม่ๆเหล่านี้ไปถึงผู้ใช้เพราะถ้าเราทำแต่สิ่งใหม่ๆแล้วออกไปถึงผู้ใช้ไม่ได้นั่นคือสิ่งประดิษฐ์แต่ถ้าไหร่ไปถึงคนและอยู่อย่างยั่งยืนคนชอบใช้นานเป็นกำไรกับเราแล้วก็ไปอยู่เรื่อยๆอันนั้นคือนวัตกรรม
0: ครับเพราะถ้าเราอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆเฉยๆเราก็จะโดนคู่แข่งมาแย่งส่วนแบ่งการตลาดไปเพราะนั้นเราต้องมีเรื่องของนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการความคิดใหม่ๆเพื่อที่จะต่อยอดออกไปถึงลูกค้าใหม่ๆได้ด้วยฮะทีนี้ครับท่านประธานพอจะมียกตัวอย่างนะครับของนวัตกรรมที่ธุรกิจIDE อ่ะครับเขาสร้างขึ้นมาครับอาจจะพอแชร์หรือเล่าให้ฟังได้บ้างว่ามันมีลักษณะยังไงบ้างธุรกิจอะไรบ้างเงี้ยครับ
1: ครับก็เพลินผมมีโอกาสไปสร้างเวทีนะฮะแพลตฟอร์มด้วยองค์กรต่างๆที่อยู่ในกระบวนการจะส่งต่อจากความคิดไปยังเรียกว่าถึงคนให้ได้แล้วก็สนับสนุนพวกกับการรุ่นใหม่ฮะสตาร์ทอัพใหม่ๆหรือแม้แต่ธุรกิจใหม่ที่เขาจะปรับปรุงโดยใช้นวัตกรรมมา4ปีก็มีตัวอย่างเยอะพอสมควรก็จึงเรียนว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นตัวอย่างยกนะฮะว่าพอเราสร้างสิ่งใหม่ดีจริงๆแล้วก็ทำให้คนเขาอยากได้เขาเชื่อธุรกิจเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างเยอะมากเลยเรียกว่าภายในปีแรกยอดขายเกิน100ล้านนะฮะอย่างอันที่ผมจะยกตัวอย่างธุรกิจใหม่เอี่ยมเลย
0: ธุรกิจเริ่มต้นฮะ
1: เริ่มต้นใหม่ไม่น่าเชื่อจากความคิดนิดเดียวเป็นธุรกิจ100ล้านแล้วนะฮะก็มีเด็กนักเรียนนอกมาคนนึงเข้ามาเมืองไทยแล้วก็ตั้งคำถามว่าผมอยากจะกินป๊อปคอร์นรสเค็มเนี่ยทำไมคนต้องไปกินแต่โรงหนังเท่านั้นทำไมไปหาซื้อที่ไหนไม่ได
0: ้กินได้แต่
1: คำตอบก็คือคนยังไม่สามารถเอาป๊อปคอร์นรสเค็มไปใส่ถุงขายได้เพราะมันจะไม่แข็งแบบรสหวานเพราะรสหวานมีคาราเมลเคลือบเขาก็ไปตีโจทย์เนี่ยใช้เวลาเกือบ1ปีทำยังไงให้ป๊อปคอร์นรสเค็มสามารถไปอยู่ในท้องตลาดอยู่ในถุงและอยู่ได้แต่แรก6เดือนอยู่ในเป็นปีส่งขายต่างประเทศได้อันนี้เรียกว่าป๊อปคอร์นนิวยอร์กนะฮะยอดขายปีแรก80ล้านปีที่2เกือบ160ล้านเดี๋ยวนี้ก็200 300ล้านเพราะตลาดมันมีคนต้องการ
0: ครับ
1: อันที่2อย่างจากที่เรียกว่าให้เห็นเลยนะฮะนวัตกรรมมันเกิดกับคนที่ไม่จำเป็นต้องเป็นคนนักวิทยาศาสตร์อะไรคนคนนี้แม่หนูคนนี้นะฮะสมัยแม่หนูคิดพึ่งเนี่ยนะฮะเขาเรียนมาทางนิติศาสตร์นิเทศศาสตร์เขาบอกหนูอยากรวยนะก็มาตั้งความคิดว่าทำอะไรต้องมีคนซื้อแน่ๆมีสินค้าเขาเริ่มไปจดเขาก็บอกว่าไอ้หน้าเด้งเนี่ยมันน่าจะมีคนซื้อแล้วก็ตีโจทย์ไปใหม่นะฮะว่าไอ้สิ่งใหม่คืออะไรคือต้องไม่แพงไม่เจ็บอย่าเป็นโบท็อกเพราะมันแพงและเจ็บเขาไปหาวิธีนะฮะเขาก็ไปค้นคว้าเขาสร้างโปรดักต์มา4อันอันแรกเขาทำเป็นพิษงูนะฮะหน้าเด้งได้แต่เขาบอกคนคงกลัวเขาเอารกปลามาทำมันก็หน้าเด้งได้แต่เหม็นเขาทำนาโนเทคมาเลยแต่ไม่รู้ผลข้างเคียงเขาก็มาจบที่พิษผึ้งเวลาพิษผึ้งเนี่ยเขาต้องไปหานักวิจัยต่อว่าจะเอาพิษผึ้งมาใช้ไงโดยผึ้งไม่ตายต่อมาก็จะทำผลิตภัณฑ์ยังไงตอนทำผลิตภัณฑ์เนี่ยเขามีหัวข้อเรื่องการตลาดอย่างดีเขาก็ใส่เกล็ดทองเข้าไปด้วยตั้งราคา2 ครั้งไม่แพงนะฮะในสุดเนี่ยนี่คือทำไมเขาขาย 400ล้านได้ภายใน1ปีปีต่อมามีคู่แข่งเอา import มาปั๊บเขาก็ขยายผลไปทำจากเมื่อหอยทากนะนี่คือนวัตกรรมนะ
0: ครับ
1: หยุดนิ่งไม่หยุดนิ่งพยายามคิดพยายามค้นคว้า
0: ตลอด
1: หาสิ่งใหม่ๆตลอดนะฮะ
0: โอเค
1: นี่เป็นตัวอย่างของมาเอี่ยมนะฮะของที่ต่อยอดอย่างที่ผมชอบนะยกตัวอย่างก็คือมีธุรกิจแป้งหอมแป้งหอมสีจันอยู่มา 50-60 ปีเป็นแป้งพอกเขาก็ทำให้เป็นแป้งฝุ่นแบบสมัยใหม่เขาก็รู้ว่าแป้งฝุ่นในที่สุดแล้วเนี่ยตลับมันไม่ดีมันเสียฝุ่นไปเขาก็ออกแบบตลับใหม่ผลิตภัณฑ์เขาก็เอาธนาคาของพม่ามาผสมปรากฏว่าธนาคานี่มันถูกแต่มันมีได้ผลดีแล้วเขาก็ออกลวดลายเป็นของขวัญสวยงามมีลายไทยและจุดเด่นเขาก็คือเขาไม่เปลี่ยนชื่อเขาโปรโมทแบรนด์ของเขาเป็นแบรนด์ไทยๆจะมีความเป็นไทยเดี๋ยวนี้ก็นี่ก็ธุรกิจร้อยล้านขึ้นไปนะฮะทีนี้ถ้าเราเคลื่อนมายังธุรกิจที่มั่นคงแล้วเนี่ยม
0: ัน
1: ขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจอย่างในตลาดเรามีเยอะมากเลยนะฮะว่าธุรกิจมั่นคงแล้วนี่มีนวัตกรรมหรือไม่ถ้าคนที่มีก็คือว่าเขาไม่หยุดนิ่งเขาจะใส่ใจในการจะคิดค้นปรับปรุงกระบวนการทำงานหาผลิตภัณฑ์บริการใหม่ๆขึ้นมาก็มีหลายแห่งนะฮะก็เริ่มมาจากเรียกว่า R&D มีหน่วยวิจัยซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อนะฮะนวัตกรรมไม่จำเป็นต้องมาจากหน่วยวิจัย มันมาจากคนทำงานคนอื่นแต่อยากจะปรับปรุงและคิดสิ่งใหม่ขึ้นมาก็ได้เอาถามว่าผมเอาตัวอย่างที่เป็นใกล้ตัวเลยนะครับอันนี้ เรามีเซตอวอร์ดอันนี้เป็นอันที่ตลาดหลักทรัพย์เรามาให้รางวัลกับบริษัทในตลาดซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่กลางเล็กที่บอกว่าใครมีผลงานนวัตกรรมดีอย่างขนาดผมเรียกขนาดค่อนข้างเล็กนะฮะเป็นนวัตกรรมจากบริษัทชื่อแอปโก้เนี่ยเขาทำผลิตภัณฑ์จากเปลือกมังคุดเพราะผู้ก่อตั้งดร.พิเชษฐ์เนี่ยเขาเป็นศาสตราจารย์ด้านนี้เขาก็เริ่มมาทำว่ามีประโยชน์มากก็ทำเป็นส่วนแรกก็เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางก่อนต่อมาที่จริงเขามีศูนย์วิจัยเขาก็ค้นพบว่ามันมีคุณค่าทางเรื่องการรักษาเขาก็สามารถหาคอนเซ็ปต์ว่าเขาสามารถเอาสารเปลือกมังคุดผสมกับสารสมุนไพรอื่นมันไปสร้างภูมิคุ้มกันนะฮะก็เรียก immunity ให้มันสมดุลขึ้นก็ช่วยรักษาโรคใหม่ๆขณะนี้เชื่อว่าอาจจะช่วยโรคเอดส์ได้ช่วยโรคมะเร็งได้อันนี้เราให้รางวัลเพราะถือว่าเขาไม่หยุดนิ่งนะฮะเขาเป็นองค์กรที่นวัตกรรมก็ใช้ผลงานวิจัยอีกรางวัลนึงที่เราให้นะฮะผมคิดว่าเป็นรางวัลเพื่อเอ่ยมาทุกคนก็รู้จัก SCG นะผมคิดว่าเป็นสุดยอดองค์กรนวัตกรรมเขาสร้างเป็นเรียกว่าวัฒนธรรมองค์กรมีงานวิจัยที่เข้มแข็งและมีการปรับปรุงงานเรื่อยๆเลยคอนเซ็ปต์พูดง่ายๆนะคุณการเคยพูดเราขายดินกับทรายถ้าเราไม่สามารถมีอะไรทำให้มีคุณค่าขึ้นมาใครจะซื้อดินกับทรายของเราเลยเป็นคำอธิบายที่ง่ายมากเขาก็มีงานเยอะนะแต่เราให้รางวัลเขาก็คือเป็นปูนปลาสเตอร์หล่อฟันสำเร็จรูปสูตรยับยั้งเชื้อโรคเห็นไหมฮะจากปูนที่มาก่อสร้างเขาก็ทำขึ้นมาให้เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพได้
0: แล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วย
1: มันก็เพิ่มมูลค่ามากมายแล้วก็ดูซิว่าจะทำยังไงให้มีประโยชน์มากสูตรยับยั้งเชื้อโร
0: คอ
1: ีกอันนึงที่ให้เนี่ยผมก็ชอบนะฮะนวัตกรรมของบริษัท CPF จะลงพวกพันอาหารอกไก่นุ่มสุขภาพนะฮะก็บอกว่าเปลี่ยนพฤติกรรมการพกของชาวญี่ปุ่นจะเป็นที่ยอมรับได้ความแพร่หลายก็คือมองว่าไอ้อกไก่ที่มีขายธรรมดาเนี่ยคนญี่ปุ่นไม่นิยมก็ทำไงให้มันนุ่มขึ้นก็ไปเจาะตลาดได้แต่จริงอันที่ CPF เห็นผมคิดว่าเราจะเห็นตัวอย่างเป็นนวัตกรรมเล็กๆแต่เนี่ยมันเป็นตัวอย่างเลยว่าการที่คิดเป็นแล้วก็ไม่หยุดนิ่งเนี่ยได้กำไรมหาศาลไข่ไก่เนี่ยผมเคยเข้าไปในเซเว่นอีเลฟเว่นผมถามว่าทำไมต้องขายไข่ต้มไข่ลวก1ลูกแล้วก็ราคาแพงที่ลูกไข่ธรรมดาผมก็พูดบอกวันผมรีบอ่ะไม่มีเวลามาต้มน้ำผมอยากจะกินได้ทันทีนะฮะผมก็ไปซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้แล้วผมก็พบวันผมรีบมากจนทั้งไม่มีเวลาปอกเปลือกทีนี้ไปใส่ในรถก็เกะกะเขาก็ปอกเปลือกมาให้ปีกอันเห็นไหมฮะจากไข่ธรรมดาเป็นต้มหรือลวกเสร็จถ
0: ึ
1: งข
0: ั้
1: น
0: ปอกเ
1: สร็จแล้วทุกอันก็เพิ่มราคาเขาก็ให้มูลค่า
0: ครับ
1: ขายดิบขายดีครับนี่คือตัวอย่างใช่ไหมฮะแต
0: ่
1: ทั้งหมดก็คือเนี่ยมันมีกระบวนการในองค์กรขึ้นม
0: าท่านประธานก็ได้แชร์ให้ฟังแล้วว่าตัวอย่างของการสร้างนวัตกรรมไม่จำเป็นจะต้องเป็นในบริษัทขนาดใหญ่เสมอไปเป็นในบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่เล็กๆก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นบริษัทดั้งเดิมที่เอามาปรับกระบวนการบางอย่างเพื่อทำให้เกิดนวัตกรรมขึ้นก็ได้ตอนนี้ผมว่าท่านผู้ชมก็คงจะเริ่มเห็นความสำคัญของนวัตกรรมกันแล้วฮะแต่มีอยู่เรื่องนึงครับที่การที่จะสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องเริ่มจากคนที่เป็นผู้ประกอบการก่อนคนแรกถูกไหมครับแต่การที่จะผลักดันเข้าไปในองค์กรเนี่ยให้เป็นองค์กร รแห่งการสร้างนวัตกรรมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นจะต้องเหมือนผลักดันค่อนข้างเยอะอันนี้ท่านประธานมีคำแนะนำอย่างไรบ้างในการที่สร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรครับ
1: คือเราไปเข้าใจผิดกันว่านวัตกรรมเป็นเรื่องยากและเป็นเรื่องที่ต้องผลักดันมากมายความจริงถ้าเราเข้าใจว่าเป็นกระบวนการซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะบางแห่งมีนวัตกรรมตลอดเวลาบางแห่งก็จะมีเรื่องเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแต่ถ้าสร้างกระบวนการเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมันเองจุดเริ่มต้นในองค์กรจะมีนะครับไม่ว่าเริ่มใหม่เลยซึ่งคิดอย่างนั้นเป็น IDE อยู่แล้วกับพวกที่อยากปรับปรุงเนี่ยต้องเริ่มจากผู้นำองค์กรนะฮะ CEO นี่สำคัญที่สุดอาจจะประธานกรรมการก็ช่วยด้วยแต่ CEO เป็นคนทำงานแล้วก็ผู้นำระดับสูงเห็นความสำคัญว่าเราควรจะสร้างพฤติกรรมองค์กรให้มีนวัตกรรมอยู่ในองค์กรด้วยเรียกว่าจะเป็นถึงขั้นเป็นประจำองค์กรก็ได้ก
0: ็
1: คือวิทยกรรมที่ไม่หยุดนิ่งที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆและสร้างกระบวนการในการทำให้สิ่งความคิดเหล่านั้นออกมาเป็นของที่ถึงคนใช้ให้ได้เริ่มจากผู้นำมีความเชื่อก่อนก็ต้องสร้างกระบวนการให้ได้พอสร้างกระบวนการเสร็จต้องมีการสนับสนุนเช่นของบางอย่างเราคิดใหม่เนี่ยมันมีความเสี่ยงได้ผลหรือไม่เราตอบไม่ได
0: ้
1: สมมติถ้าผู้นำบอกว่าไม่ยอมเสี่ยงด้วยเช่นทำไปก็ขาดทุนไม่มีอะไรเนี่ยมันก็ไม่เกิดไม่มีการทดสอบไม่มีการใช้เพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดผู้นำต้องสร้างกระบวนการกระบวนการคือกระบวนการขั้นแรกให้เกิดความคิดขึ้นมานะฮะถ้าเรามีทุนทรัพย์หรือเราเห็นความสำคัญเราก็ตั้งหน่วยวิจัยแต่นวัตกรรมที่ผมยกตัวอย่างไม่ได้เกิดจากคนทำงานวิจัย
0: ค
1: นทำงานธรรมดาอาจจะมองสิ่งที่ทำบอกเอ้ยมันมีวิธีปรับปรุงก็ได
0: ้
1: เราอาจจะมีคนทำงานของเราเนี่ยอยากปรับปรุงแต่ไม่กล้าเสนอความคิดนี
0: ้
1: บอกเสนอไปผู้ใหญ่ก็บอกโง่ๆเสนอทำไมนวัตกรรมหรือความคิดนี่คุณอย่าไปปิดกั้นความคิดเขาสัจสันนะฮะว่าเพราะถ้ามีความคิดขึ้นมาช่วยกันคิดต่อยอดในสุดมันอาจจะเป็นของดีก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปิดโอกาสให้มีกระบวนการในการเสนอความคิดต่อยอดความคิดแล้วก็ออกมาบอกว่าดีหลังจากนั้นคือกระบวนการในการทำให้มันเป็นของจากความคิดในสุดมันต้องทดลองทำแล้วอาจต้องทำหลายอย่างเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุดท้ายก็มาทดลองตลาดไปอะไรจนส่งไปถึงตลาดระหว่างส่งตลาดก็คือต้องดูการตลาดดูการเงินคุ้มค่าไหมดูว่าวิธีโปรโมทยังไงและถ้าเกิดคนติดใจเราจะขยายผลยังไงเอาไปต่างประเทศไหมขยายสเกลการมันเป็นกระบวนการทั้งนั้นแต่ว่าผู้นำนะครับสามารถที่จะบอกว่าเราจะวางระบบให้เกิดนี้ขึ้นมาผมเองมีประสบการณ์ที่คนก็ถามผมบอกว่าจะเริ่มในองค์กรยังไงผมไปเริ่มมาแล้ว1องค์กรทำขนาดกลางนะฮะและกำลังเริ่มไปตลาดสับด้วยก็เลยบอกเขาเลยว่าเอาเถอะมาผมทั้งผมและทีมงานผมจะเที่ยวให้ฟังว่านวัตกรรมคืออะไรกระบวนการคืออะไรมีตัวอย่างยังไงและเปิดให้คนในองค์กรได้เสนอผลงานเลยเราก็ประกาศตั้งว่ามีการประกวด Innovation Award ในองค์กรปีแรกอย่าไปผลมากทุกคนยังงงๆแต่บอกว่าจะมีประกวดและจะมีคนมาแนะนำให้ไปคิดดูซิว่างานที่คุณทำอยู่แล้วนะฮะและมีผลก็คือคนซื้อขายไหมปรับปรุงกระบวนการไหมเนี่ยนี่คือนวัตกรรมอีกการรางวัลความคิดและครีเอเตอร์คุณกำลังคิดทำอยู่ค้างอยู
0: ่
1: ยังไม่ถึงเป็นผลสำเร็จแต่กำลังทำได้เริ่มทำแล้วมาประกวดกันแบ่งเป็นสองประเภทเราก็มีคนมาแนะนำว่าอันนี้ใช่นวัตกรรมอันนี้ไม่ใช่เราก็ผู้เชี่ยวชาญบอกต่อยอดนะจากนี้เราคุณต่อยอดทำวันนี้อันนี้คุณไปผิดทางการเรียนรู้ก็เกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมเห็นและผมคิดว่าเป็นรูปแบบผมชอบบอกคนผมทำแบบมวยวัดไม่อ่านทฤษฎีอะไรผมคิดว่าเชื่ออย่างนี้มันต้องเริ่มให้คนทดลองและมีส่วนร่วมความตื่นตัวคนในองค์กรมีทันทีเลยนะฮะหลายคนบอกมีความคิดอย่างนี้แต่ไม่กล้าเสนอผู้ใหญ่บางคนก็บอกว่าผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนพอผู้ใหญ่หัวหน้าโดยตรงไม่สนับสนุนแต่ผู้ใหญ่กว่ามาฟังมันดีนี
0: ่
1: ผมจะทำกับคุณความคิดมาก่อนความตื่นตัวมันเกิดแล้วปรากฏในการประกวดมันจะมีสิ่งที่บอกไม่น่าเชื่อออกมาและหลังจากนั้นความตื่นตัวปีต่อมายิ่งเยอะขึ้นเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ผมอยากจะเรียนว่าผมจะแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าเราเชื่ออะไรต้องลงมือทำถ้าไม่ลงมือทำมันก็เป็นอยู่ในหัวแล้วก็บอกก็รอเวลาเท่านั้นเอง
0: เรียกง่ายๆว่าจริงมันต้องเกิดจากตัวผู้นำองค์กรก่อนนะครับที่ว่าคิดว่านวัตกรรมเนี่ยเป็นสำคัญจริงๆแล้วก็ช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้แล้วก็ต้องไปผลักดันรวมถึงสนับสนุนนะครับสร้างโครงสร้างต่างๆเพื่อให้ซัพพอร์ตในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมในองค์กรได้นะครับทีนี้กลับมาในมุมของตลาดหลักทรัพย์เองครับเห็นว่าตลาดหลักทรัพย์ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างนวัตกรรมแล้วก็มีเรื่องของการทำนวัตกรรมรวมถึงสนับสนุนในเรื่องของนวัตกรรมกับองค์กรภายนอกด้วยฮะอันนี้ท่านประธานพอจะแชร์ให้ฟังได้ไหม
1: ครับก็อย่างที่บอกนะฮะสิ่งที่เกี่ยวกับตลาดทรัพย์เนี่ยก็มองเป็นกระบวนการที่ผมพูดเลยกระบวนการที่หนึ่งคือกระตุ้นให้ผู้ประกอบการผู้นำองค์กรเขาเห็นความสำคัญนวัตกรรม กระบวนการกระตุ้นผู้นำที่เห็นความสำคัญของยางเนี่ยเรามีกรอบใหญ่กว่าคือกรอบกระตุ้นให้เกิด sustainability ความยั่งยืนขององค์กรนะฮะในเชิงบริหารการอย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมจะแนะนำว่าต้องนึกถึง4ด้าน1คือต้องมีธรรมาภิบาลหรือ corporate governance 2ต้องมีการบริหารความเสี่ยง3ต้องมีการบริหาร supply chain management อันที่4ต้องมีการบริหารนวัตกรรมนะฮะเราก็ย้ำว่าคุณจะต้องนึกถึงนวัตกรรมหาวิธีบริหารต่อมาสำหรับองค์กรที่บอกว่ายังไม่แน่ใจทำไงเนี่ยเราก็มีวิธีช่วยเราได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกับสถาบันที่ทำด้านนี้เช่น NIA ธนาคารแห่งชาติเราไปจัดการประเมินขีดความสามารถในการทำนวัตกรรมเขาแล้วก็ไปแนะนำด้านต่างๆให้เขาเก่งขึ้นต่อมาเราก็ช่วยเป็นพี่เลี้ยงเริ่มจากแล้วเราก็มีศูนย์เทรนนิ่งมีการให้องค์ความรู้อย่างที่เรามาทำคุยกันสัมภาษณ์วันนี้คุณก็มาจากสายงานนี้ใช่ไหมคุณต้องเผยแพร่องค์ความรู้ต่อเรามีการอบรมมีเทรนนิ่งเอาคนให้เห็นกระบวนการขึ้นมาได้ต่อมาเราก็มีวิธีที่จะหาต้นแบบเราก็มีการให้รางวัลอย่างนี้ที่ผมพูดเนี่ยเซตอวอร์ดเหตุผลคือ1ยกย่องคนที่ทำความดี2ก็คือจะมีตัวอย่างรูปแบบทั้งตัวอย่างผลงานที่เป็นผลจากวัฒนกรรมตัวอย่างวิธีบริหารองค์กรให้เกิดมันก็เกิดความต่อเนื่องขึ้นมาและอย่างที่ว่านะฮะเราไม่ได้สอนคนอื่นอย่างเดียวเราทำเองด้วยที่ผมพูดว่าผมไปแนะนำสององค์กรวันที่2คือตลาดนี่แหละกำลังแข่งขันเรื่องประกวดนวัตกรรมและสิ่งหนึ่งที่ผมกำลังจะรอดูว่าพอเริ่มเห็นแล้วแต่ว่ามีผู้เชี่ยวชาญมาดูว่าอะไรเป็นอันที่น่ายกย่องนะต้องแบบเราเองเนี่ยเราไม่ได้ขายสินค้านะฮะที่เราขายบริการเพราะเราสร้างแพลตฟอร์มงานของเราจะเป็นงานที่เป็น process innovation ปรับปรุงกระบวนการทำงานและรอบแรกๆเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาปรับปรุงการทำงานเยอะมากเลยอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีว่าคนเคยทำงานแบบปกติแล้วมามองบอกว่าเอ้ยเราปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพขึ้นมาได้นี่นะฮะทั้งปรับปรุงแบบธรรมดาหรือปรับปรุงโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอะไรอันนี้ถ้าตลาดทำเสร็จเราจะมีตัวอย่างให้คนอื่นอีกเยอะเลยว่านวัตกรรมในแง่ของ process innovation มีช่องทางอะไรบ้างซึ่งหลากหลายมาก
0: แต่หลักทรัพย์ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของนวัตกรรมนะครับแล้วก็สนับสนุนในหลากหลายมิติมุมมองเลยทีเดียวนะครับทีนี้ครับสุดท้ายอยากให้ท่านประธานฝากถึงผู้ประกอบการที่กำลังชมรายการเราอยู่ครับว่าถ้าหากจะดำเนินธุรกิจเนี่ยควรจะต้องทำยังไงกันบ้างสุดท้ายเลยครับ
1: ครับก็สั้นที่สุดนะสรุปรวบยอดเห็นพูดมาว่าก็ขอให้ใส่ใจเห็นความสำคัญของ innovation ว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับจะทำให้องค์กรมีความก้าวหน้ามีความยั่งยืนแข่งขันคนอื่นได้และกระบวนการทั้งหมดนะฮะมันเป็นกระบวนการที่เริ่มจากผู้นำองค์กรและพยายามทำให้เกิดขึ้นในองค์กรมันจะได้มีความยั่งยืนในการทำงานแล้วก็อย่าลืมว่านวัตกรรมมี2มิติ1มิติความคิดกระสร้างความคิดออกมากับมิติการบริหารจัดการออกมาให้เป็นผลสำเร็จในเชิงธุรกิจให้ได้ครับ
0: ครับขอบคุณครับวันนี้ก็ทั้งหมดนี้ก็คือนะมุมมองและวิสัยทัศน์ดีๆนะครับจากดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงนะครับที่มาแชร์ไอเดียดีๆเปิดมุมมองให้กับนักรบเศรษฐกิจพันใหม่ของพวกเราขอบคุณมากๆนะครับ
1: ขอบคุณครับ

0: ในสัปดาห์หน้าครับเราจะพาไปดูกันต่อครับว่าในมุมของมหาวิทยาลัยนั้นสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมได้อย่างไรรวมถึงผู้ประกอบการอย่างทุกท่านเองจะใช้ประโยชน์และหาความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในการสร้างนวัตกรรมได้หรือไม่ติดตามกันได้ครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์หน้าครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการชมคลิปความรู้ต่างๆสามารถไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ
1: คดีปกครองที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จตอนสัญญาประกอบการรถโดยสารประจำทางการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถระงับข้อพิพาทได้โดยวิธีการที่เรียบง่ายไม่ยุ่งยากและถูกต้องตามกฎหมายโดยดำเนินการได้ในคดีหลากหลายประเภทรวมถึงคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองเช่นเดียวกับคดีนี้ที่หน่วยงานของรัฐยื่นฟ้องนายซื่อตรงซึ่งเป็นคู่สัญญาให้รับผิดชำระเงินค่าตอบแทนตามสัญญาสัมปทานประกอบการรถโดยสารประจำทาง

เรื่องมีอยู่ว่าหน่วยงานขนส่งแห่งหนึ่งตกลงทำสัญญากับซื้อตรงให้ประกอบการรถโดยสารประจำทางโดยให้นำรถตู้เข้าร่วมเดินรถในเส้นทางที่กำหนดเป็นระยะเวลา10ปีในสัญญากำหนดให้นายซื้อตรงชำระค่าตอบแทนเป็นรายเดือนเดือนละ 1,000 บาทหากผิดนัดชำระจะต้องเสียดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ15ต่อปีนายซื้อตรงเดินรถมาระยะหนึ่งแต่เกิดเหตุทำให้ผิดนัดไม่สามารถชำระค่าตอบแทนได้ตามสัญญาจนกระทั่งหน่วยงานขนส่งมีหนังสือบอกเลิกสัญญาและทวงถามให้นายซื้อตรงชำระค่าตอบแทนที่ยังค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยแต่นายซื้อตรงกลับเพิกเฉยหน่วยงานขนส่งจึงยื่นฟ้องนายซื้อตรงต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ชำระเงินตามสัญญาดังกล่าวในช่วงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนายซื้อตรงคิดไปคิดมาคิดแล้วนั่งคิดนอนคิดก็คิดได้ว่าตนทำผิดสัญญาจริงหากเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีแล้วศาลพิพากษาให้ชำระค่าตอบแทนที่ค้างอยู่พร้อมดอกเบี้ยซึ่งอาจจะต้องชำระเงินทั้งหมดในคราวเดียวหากเป็นเช่นนั้นเห็นทีจะทำให้ตนมีปัญหาติดขัดด้านการเงินได้เป็นแน่นายซื้อตรงจึงยื่นคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดียุติลงด้วยดีเมื่อศาลรับคำร้องขอไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากนายซื้อตรงแล้วจึงได้แจ้งให้หน่วยงานขนส่งซึ่งเป็นคู่กรณีทราบหน่วยงานขนส่งพิจารณาแล้วยินยอมเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวผลของการไกล่เกลี่ยปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนายซื้อตรงตกลงชำระค่าตอบแทนการอนุญาตให้เข้าร่วมเดินรถโดยสารที่ค้างจ่ายพร้อมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งดอกเบี้ยผิดนัดชำระตามสัญญาให้กับหน่วยงานขนส่งเป็นเงินรวม 90,000 บาทนายซื้อตรงเห็นว่าเงิน 90,000 บาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคงไม่สามารถจ่ายได้ในคราวเดียวจึงขอผ่อนชำระเป็นรายเดือนเดือนละไม่น้อยกว่า 1,500 บาทโดยจะผ่อนชำระเงินทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน2ปีหรือ24งวดนับแต่วันที่ผ่อนชำระงวดแรกซึ่งหน่วยงานขนส่งยินยอมให้ผ่อนชำระแต่หากนายซื้อตรงผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีคดีนี้ยุติได้ภายใน90วันด้วยความพึงพอใจของคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครนะครับเมืองที่มีความเจริญเมืองที่มีสีสันสิ่งล่อตาล่อใจสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายนะครับต้องขอบอกเลยครับว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่จะทำให้คนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ครับมีปัญหาเดียวกันนั่นก็คือการใช้จ่ายสิ้นเปลืองแน่นอนบางคนเนี่ยนะครับใช้เงินแบบไม่มีเหลือเก็บแม้แต่บาทเดียวบางคนเนี่ยนะครับใช้เงินจนติดหนี้ติดสินติดลบบ้างก็มีครับถ้าเกิดจะพูดถึงการออมการวางแผนทางการเงินไม่ต้องพูดถึงพับเก็บไปได้เลยครับยิ่งพูดไปยิ่งแทงใจดําใครหลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับผมมีแขกรับเชิญท่านนึงครับซึ่งเป็นบุคคลที่มีการวางแผนการเงินที่ดีเยี่ยมและมีเป้าหมายของตัวเองชัดเจนครับที่จะไปสู่การเกษียณและมีความมั่งคั่งมั่นคงในชีวิตครับถ้าเกิดพูดถึงการลงทุนครับคนทั่วไปจะนึกถึงสิ่งแรกเลยนั่นก็คือการลงทุนในหุ้นนั่นเองครับซึ่งหุ้นครับมีเทคนิคนะครับผมมากมายเลยทีเดียวแต่เทคนิคของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับแขกรับเชิญของผมคนนี้ครับเขามีเทคนิคเป็นของตัวเองเพื่อที่จะทำให้ตัวเองไปสู่ความมั่งคั่งและความมั่นคงครับไปเจอกับคุณปอนเจริญพานิชเลยครับ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้คือคุณปอนเจริญพานิชครับตัวแทนของมนุษย์เงินเดือนที่มีไลฟ์สไตล์แบบคนเมืองคุณปอนนั้นใช้ชีวิตแบบสุขสบายเต็มที่มาตลอดเคยเป็นดีเจอิสระของสถานบันเทิงและรับงานดีเจบ้างเป็นครั้งคราวด้วยความที่คุณปอนนั้นเป็นคนที่ตระหนักถึงความมั่นคงของชีวิตอยู่เสมอเขาจึงได้เริ่มวางแผนการเงินของตัวเองเพื่อครอบครัวและเตรียมตัวเกษียณตัวเองตั้งแต่อายุ30คุณปอนเป็นคนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือคุณปอนนั้นมีเทคนิคหรือสไตล์การลงทุนเป็นของตัวเองเขาเรียกการลงทุนของเขาว่า Hybrid Investment Fundamental and Technical โอ้โหฟังดูเข้าใจยากจังเลยนะครับมันแปลว่าอะไรกันนะให้คุณปอนเขาแชร์ให้เราฟังกันดีกว่า
0: เจอพี่ปอนแล้วครับพี่ปอนอยู่ตรงนี้ครับพี่ปอนสวัสดีครับนะฮะพี่ปอนครับมีผมอยู่ที่ออฟฟิศที่ไหนครับเนี่ยดูสวยงามมากเลยครับ
2: ที่นี่เป็นบริษัทโฆษณาที่เราทำงานอยู่ครับ
0: อ๋อครับนี่บริษัทอะไรครับ
2: ชื่อบริษัทโลครับ
0: ครับผมนะฮะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปคุย
2: กันได้เลยครับ
0: แล้วพี่พรทำงานตำแหน่งอะไรครับเนี่ย
2: ก็ดูในส่วน account management ตำแหน่งเป็น vice president แผนก account management ครับ
0: ครับผมแล้วพี่พรมีโหวิธีการทำงานแบบยุ่งเหยิงยุ่งงานยุ่งไหมฮะ
2: ก็ยุ่งครับยุ่งเป็นธรรมชาติของธุรกิจนี
0: ้ครับผม
2: ครับ
0: อยากจะถามพี่ปอนนิดนึงเวลายุ่งๆแบบนี้มีวิธีการคลายเครียดตัวเองยังไงครับไลฟ์สไตล์ของพี่ปอนอย่างเงี้ยฮะ
2: ก็เราก็เต็มที่กับสิ่งที่เราชอบในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือว่าการออกกำลังกายเราก็ศึกษาและทำมันเต็มที่เอนจอยกับมัน
0: ครับ
2: ว่าจะกีตาร์หรือดีเจอะไรเงี้ยฮะก็เต็มที่กับมัน
0: แต่ผมทราบว่าพี่ปอนเป็นคนที่เปิดแผ่นดีเจมาก่อนไลฟ์สไตล์
2: ก็ที่ออฟฟิศมีปาร์ตี้เราก็เปิดหรือเพื่อนจัดงานอีเวนต์ก็เชิญไปเปิดบ้างอะไรเงี้ย
0: พูดง่ายว่าเปิดแบบเปิดเอาความสนุกละ
2: ก็เหมือนแบบ private party อะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบมืออาชีพมากแต่ก็เออไปจอยได้ไปแจมได้ช่วยๆกัน
0: ครับผมแต่ทีนี้ผมอยากรู้ว่าไลฟ์สไตล์จริงๆแล้วถ้าเกิดเรามองภาพของคนที่ทำโฆษณาหรือว่าเอเจนซี่หรือว่าคนที่ทำงานในแวดวงแบบเนี้ยสิ่งนึงคือความเครียด
2: ครับ
0: นะครับผมแล้วพี่ปอนเอาเวลาส่วนไหนครับที่ไปคิดถึงในเรื่องของการลงทุนฮะ
2: ผมว่าคนทั่วไปก็กลับบ้านดูละครอะไรเงี้ยเราก็ไม่ดู
0: ครับ
2: เราก็เอาเวลานั้นๆไปศึกษาหาข้อมูล
0: ครับ
2: ฝึกดูกราฟเทคนิคนะครับแล้วก็วิเคราะห์ค่ะวิเคราะห์หุ้นอะไรเงี้ยฮะ
0: ตอนเริ่มต้นนี่ก็คือแบบว่าเริ่มนั่งวิเคราะห์เลยหรือว่าหาหนังสือมาอ่านก่อน
2: คือเริ่มต้นจริงๆก็เริ่มต้นจากเมาอ่ะฮะ
0: ครับผมเมาน
2: ี่ที่บาดเจ็บมาเยอะ
0: เมานี่เดี๋ยวต้องขยายความให้คุณผู้ชมนิดนึงคือคนหลายๆคนไม่อยากจะเป็นเมาไอ้คำว่าเป็นเมานั่นก็คือแมงเมาเป็นข้าวของไฟถูกต้องไหม
2: คือเมามันก็คือไปด้วยความโลภไปด้วยกระแสไปด้วยข้อมูลที่ไม่มากพอ
0: ครับ
2: เราเจ็บมาเยอะเราก็เลยต้องรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะประสบความสำเร็จด้านการลงทุนเราก็เลยต้องเราเรียกว่าศึกษา
0: ครับ
2: แล้วก็ทุ่มเทกับมันนะฮะทำการบ้านเยอะ
0: ๆรู้ตัวเมื่อไหร่ครับว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนวิธีการแล้วก็หาเทคนิคเป็นของตัวเอง
2: จริงๆมันรู้ตลอดเวลาเปิดพอร์ตมาเห็นแดงเถือก
0: ครับ
2: ทุกคนก็มีโมเมนต์อย่างนั้นก็เลยต้องปรับพฤติกรรม
0: ครับ
2: นะฮะ ทุ่มเทศึกษาหาความรู้ผมเชื่อว่าการเรียนรู้ด้านการลงทุนมันเป็นพลวัตคือโมเมนต์หนึ่งช่วงเวลาหนึ่งอาจจะใช้กับอีกโมเมนต์หนึ่งไม่ได้พื้นฐานธุรกิจเทรนด์ต่างๆมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมเทรนด์ของธุรกิจเมื่อ10ปีแล้วกับป
3: ั
2: จจุบันก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันต้องขนขวายอัปเดตตัวเองตลอดเวลานะฮะแล้วก็มองไปถึงเทรนด์ข้างหน้า
0: ถ้าพูดถึงว่าจริงๆแล้วตอนนี้นะฮะการมองเทรนด์การวิเคราะห์หุ้นตอนนี้มาระดับหนึ่งแล้ว
2: ครับ
0: แต่ผมรู้ว่าการเล่นหุ้นมันไม่ใช่ว่าเป็นการอยู่ดีๆใครที่อยากจะเล่นก็มาเล่นได้มันจะต้องมีเทคนิคเป็นของตัวเองทีนี้อยากจะรู้ว่าเทคนิคของพี่ปอนตอนนี้คือเทคนิคอะไรฮะ
2: คือบางคนเรียกตัวเองว่า VI
0: ครับ
2: บางก็คือ value investor บางคนก็เป็นสาย technical
0: ครับ
2: แต่ผมว่าลองมาหลายแบบแล้วคือถ้าเอา technical อย่างเดียวเวลาหลุดแนวโน้มเนี่ย
0: ครับ
2: ถ้าพื้นฐานไม่แน่นเนี่ยโอกาสลงยาวๆมีโดยเพราะเราเป็นคนทำงานเราไม่ได้มีเวลาเฝ้าตลอดเวลา
0: ครับผม
2: นะมันก็จะมีความเสี่ยงที่ติดหุ้นนาน
0: ติดด้อย
2: เขาเรียกว่าติดนานๆมัน
0: ก็
2: เนื่องจากเราไม่ได้เป็นแบบ day trade
0: ครับ
2: เราไม่ได้เร็วขนาดนั้นเราก็เลยต้องเอาความรู้ด้าน fundamental หรือปัจจัยพื้นฐานเข้ามาก็คือผสมสารหลัก fundamental เข้ากับ technical analysis นะครับก็รวมกันก็เราก็เลยเรียกว่ามันน่าจะเป็นแบบ hybrid investment
0: ผมอาจจะไม่เคยได้ยินเลยเพราะว่าผมอาจจะเป็นคนๆนึงที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงการเล่นหุ้นแบบหนักหน่วงพอสมควรเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันดีกว่ากับคำว่า hybrid investment
2: ครับ
0: ครับผมสักครู่ครับ
4: เก็บ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณปอนเจริญพาณิชย์คนหนุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีแนวทางในการวางแผนทางการเงินชัดเจนและมีเทคนิคในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นของตัวเองไปคุยกับคุณปอนต่อกันครับ
1: ตอนนี้ครับเราอยู่ในส่วนของแคนทีนนะครับนะฮะโรงเราเรียกง่ายๆโรงอาหารแล้วกันนะครับแต่ว่าเป็นโรงอาหารไฮโซครับมีโต๊ะปิงปองนะครับกินข้าวเสร็จออกกำลังกายมีโต๊ะพูลนะฮะขาดอย่างเดียวคือสระว่ายน้ำกับจากุซี่นะครับที่ผมอยากได้มาก
2: คือจริงๆเราอยู่ธุรกิจครีเอทีฟนะครับเราขาย creativity เพราะฉะนั้น มันไม่ใช่ที่ว่าเราจะต้องแบบจริงจังกับชีวิตมันต้องมีจังหวะรีแลกซ์เพื่อให้creativity บังเกิด
1: เหมือนแบบ Google เขาทำงานอะไรใช่ไหมฮะห้องใสๆมีของเล่นอะไรของเขาอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ผมว่าธรรมชาติมนุษย์อย่าไปฟิกอะไรมากฮะมันก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาไอเดียให้มันออกจากกรอบได
1: ้ถ้าอย่างนั้นว่าป้าพูดถึงแบบเราการมีการพัฒนามีการรีแลกซ์แบบนี้การเล่นหุ้นของพี่มีเทคนิคแบบการรีแลกซ์ด้วยป่ะครับ
2: จริงๆแนะนำพี่ฮิม
1: เทคนิคอล
2: ว่าจะไปพูดว่าเล่นหุ้นลงทุน
1: เขาเรียกลงทุน
2: เรียกว่าลงทุนในหุ้นเพราะว่าพอเราคิดว่าเป็นการเล่นหุ้นเราก็จะนึกไปถึงว่ายังไงกำไรมันจะเหมือนการพนันแต่ถ้า mindset ของเราเป็นการลงทุนเราก็จะต้องศึกษามันอย่างดี
1: ครับ
2: นะฮะประเมินความเสี่ยง
1: ครับ
2: นะฮะศึกษาธุรกิจศึกษาโอกาสการทำกำไรนะฮะแล้วเราก็มีกำหนดกรอบเป้าหมายของเราชัดเจนว่าอันนี้เป็นการลงทุนระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวก่อนที่จะเลือกหุ้นเพื่อเข้ามาศึกษาต้องวิเคราะห์เทรนด
1: ์ครับ
2: เทรนด์ เทรนด์หลักของโลก
1: ครับ
2: หรือ global economicแล้วก็ลากลงมาเศรษฐกิจที่ region ไหนดีไม่ดีนะฮะถ้า region นี้ดีส่งผลให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอะไ
1: ร
2: ในหุ้นบ้านเราบ้างแล้วมันมีแนวโน้มอย่างไรมันก็เข้าเป็นอะไรอะ micro economic
1: ก็คือเล็ก
2: แล้วก็ลงมาที่ตัวธุรกิจแล้วมาที่อินดัสท
1: ร
2: ีแล้วก็มาที่ตัวบริษัทคือหุ้นเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราซื้อคนเดียวและราคามันจะขึ้น
1: ครับ
2: มันต้องมีคนหลายคนเป็นคนซื
1: ้อ
2: ทำให้ราคามันสูงขึ้นการที่คนหลายๆคนจะซื้อมันก็คือเรียกว่าโมเมนตัมโมเมนตัมมาจากไหนบ้างอาจจะมาจากฟันโฟลอาจจะมาจาก

0: นักลงทุนสถาบันอาจจะมาจากนักลงทุนรายย่อยผมก็มองง่ายๆอ
1: ่
0: ะกลุ่มอุตสาหกรรมที่มันแพงขึ้นทุกปีเวลาเราเข้าไปต่อราคามันก็ไม่ได้มันก็ไม่เคยทำโปรโมชั่นลดราคาให้เรา
1: ครับ
0: แล้วเวลาไปก็ยังไงก็ต้องจ่าย
1: ครับ
0: ไม่มีข้อแม
1: ้
0: ทุกคนอ่ะสุขภาพมีดีมีแย่เพราะฉะนั้นกลุ่มเรียกว่า health care หรือ wellnessผมมองว่าเป็นเทรนด์ของโลก
1: ครับ
0: ทุกคนมองหาสุขภาพที่ดีขึ้นทุกคนป่วย
1: ครับ
0: ไปหาหมอไปต่อค่าหมอได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ช่วยลดค่ายาให้หน่อยได้ไหม
1: ครับผมฉีดยาชาสัก2เข็ม
0: จาก4เข็ม
1: จาก4เข็มฉีดสัก2เข็มก็พอ
0: ป่วยแม่ขอฉีดครึ่งเข็มแล้วกัน
1: ครับผม
0: เราไปต่อรองเขาไม่ได้เราก็ดูจากวิเคราะห์จากเนี้ยสิ่งรอบตัวเราจากสิ่งที่เราเจอจากประสบการณ์เราก็มองว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็ออกกำลังกายเพราะเราเห็นภาพนี้มันมาจากสิ่งรอบตัวเราจากประสบการณ์เรา
1: พอฟังแล้วมันง่ายมากเลยนะตอนแรกผมคิดว่าโอ้โหมันยากมากเลยนะตอนนี้พอมันลงมาเริ่มเห็นภาพแล้วกลุ่มโรงพยาบาลแล้ว
0: เราก็มาดูรายหุ้นว
1: ่
0: าหุ้นไหนน่าสนใจมีศักยภาพในการเติบคือบางทีเราก็ต้องอิงวิชาการนิดนึงแล้วก็หลัก VI มาผสมเช่นการเลือกหุ้นต้องเลือกหุ้นเบอร์หนึ่งของกลุ่มอุตสาหกรรม อะไรพวกนี้ฮะเราก็เอาองค์ประกอบนี้มาวิเคราะห์แล้วก็เลือกหุ้นพอเลือกได้สิ่งสำคัญก็คือจังหวะการลงทุน
1: สมมติว่าเราวิเคราะห์แล้วปุ๊บมีไหมมันกำลังขึ้นปึ๊บแล้วมันตกเลยมีไหมฮะโอกาสมีไหม
0: ถามว่ามีสมมติตลาดเรียกว่าเซตอินเด็กซ์บ้านเราอ
1: ่
0: ะมันคือจิตวิทยามวลรวม
1: คืออะไรครับมันมีการเล่นอันนี้ด้วยเหรอครับผมสะกดจ
0: ิตด้วยสมมติว่าตลาดภาพรวมไม่ดีราคาหุ้นก็ตกลงได้เหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าเราลงทุนในหุ้นนั้น
1: ๆครับ
0: นะฮะความเหวี่ยงของเซตมันก็เป็นไปได้เราก็ต้องอยู่ที่ว่าเราวางแผนว่าเรายอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหนคนส่วนใหญ่มักถามเฮ้ยหุ้นนี้ดีไหมเขาว่าดีหุ้ยงบออกมาดีซื้อเลยไหมพี
1: ่อันนี้ผมเคยได้ยินบ่อย
0: ผมก็ใช้วิธีกำหนดจิตวิทยาการลงทุน
1: ครับ
0: ถ้ารู้สึกคันไม้คันมือเห็นหุ้นขึ้นอยากซื้อ
1: ครับ
0: ให้เอามือซุกกระเป๋า
1: ทำไมฮะอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะครับ
0: อันนี้เป็นจิตวิทยาการลงทุนถ้าทุกคนบอกดีหูขาวมา
1: อ๋อก็คือว่าเดี๋ยวก่อน
0: เอามือซิกกระเป๋าน
1: ิ่งก่อนไม่ได้เช็คเงินในกระเป๋านะ
0: ไม่ใช่บอกตัวเอง
1: ว่า
0: อย่าผีผาม
1: ใจเย็นๆ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้เทคนิคอลจะเป็นตัวที่บอกจิตวิทยาในการลงทุนของเราได้ว่าอย่ากลัวเกินไปอย่าโลภเกินไปจังหวะไหนคือจังหวะที่ควรลงทุน
1: ครับ
0: อ
1: ันนี้ผมพูดกับพี่ปอเลยนะว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนนึงเลยที่อยากลงทุนเป็นคนคนนึงเลยดีกว่าในโลกนี้ที่อยากจะรวยและมีความมั่งคั่งนะประเด็นคือมีเงินอยู่ก้อนนึงแต่ไม่กล้าลงทุนไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าที่จะเล่นหุ้นจริงๆแล้วถ้าเป็นผมเนี่ยผมควรจะต้องเริ่มต้นจากอะไร
0: คือผมว่าคนเราควรจะต้องประเมินตัวเองก่อนประเมินสถานะทางการเงินให้ดีมีหนี้อยู่ไหมมีหนี้ก็พยายามใช้หนี้ก่อนเพราะถ้าลงทุนเจ๊งเดี๋ยวก็ไม่มีเงินใช้หนี้อีก
1: ก็มีหนี้ถมม
0: า
1: อีก
0: เพราะฉะนั้นก็หนึ่งถ้ามีหนี้ก็จัดสรรหนี้ไปถ้ามีเงิน100บาท
1: ครับ
0: ไม่มีประสบการณ์ลงทุนในหุ้นจะพิจารณาพวกการลงทุนผ่านกองทุนหรือเปล่า
1: ก็เปลี่ยนไปอีก
0: อะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้สไตล์หนึ่งก่อนเพื่อที่ทำให้ตัวเองมีเงินเพื่อที่จะมาลงทุนในหุ้น
0: ให้เข้าใจรูปแบบการลงทุนหรือการจัดสรร asset allocation อะไรเงี้ยหรือบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นต้องหุ้นอย่างเดียว
1: ครับ
0: แต่ถ้าพี่ฮิมแบบที่บ้านทำร้านทองเข้าใจจังหวะราคาทองก็ทองก็อาจจะเป็นไปได้
1: แสดงว่าเราเลือกจากไลฟ์สไตล์ใกล้ตัวก่อนอย่างเช่นบ้านผมขายข้าวต้มผมอาจจะไปดูหุ้นเกี่ยวกับข้าวก่อนก็ได้ใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: แล้วนอกจากเล่นหุ้นแล้วพี่ปอมีลงทุนอย่างอื่นไหมฮะ
0: จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มต้นจากหุ้นอย่างเดียว
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็พอช่วงเมื่อ10ปีที่แล้วก็เริ่มมี LTF ก็พยายามจัดสรรเงินเข้า LTF IMF เพราะหนึ่งมันลดหย่อนภาษี
1: ครับ
0: มันคือการลงทุนระยะยาว
1: ครับ
0: นะฮะการลงทุนระยะยาวเนี่ย

0: ทำให้เราไม่ขายหมูเหมือนลงทุนด้วยตัวเอง
1: อ
0: นะครับแล้วก็พยายามมีดิสซิปลินเงินเดือนออกมีวินัยทางการเงินเงินเดือนออกก็ซื้อไปพยายามให้ได้ทุกเดือนเพราะไม่มีใครรู้ว่าตอนไหนซื้อถูกซื้อแพงก็พยายามมีวินัยนะครับแทนที่จะมีเงิน

0: ครับมนุษย์มี greed กับ fear
1: ครับ
0: นะเขาบอกให้ซื้อตอนที่มี fear ให้ขายตอนที่ greed ตอนที่มีความโลภ
1: ครับ
0: เพราะว่าจิตวิทยาการลงทุนมันมักจะสวนทางกันอย่างที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างหูตัวนี้น่าซื้อจังบางทีอาจจะเป็นจัง
1: พูดคุยกันต่อว่าเรื่องของการเติมอาวุธเราต้องเติมอะไรกันบ้างครับช่วงหน้าครับ
2: เก็บ

0: สิ่งที่น่าสนใจของการคุยกันในวันนี้ก็คือคุณปอนเจริญพาณิชย์เป็นคนหนุ่มที่มีเทคนิคที่น่าสนใจมากๆทำให้เราได้รู้จักกับการลงทุนแบบไฮบริดที่หลายคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินกันเป็นครั้งแรกข้อคิดจากคุณปอนยังไม่หมดเพียงแค่นี้ครับเราไปคุยกันต
1: ่อมาครับพี่ติ๋มเลยครับผมรีบาวเองครับผมโอ้โหพี่หยอดมาผมช้อนครับช้อนครับผม
2: โอ้หุ้นตก
1: นี่ที่นี่ตบหุ้นครับผมนี่อันนี้เขาเรียกว่าเราต้องดูจังหวะครับเราเปิดไปต้องดูจังหวะการลงทุนครับ
3: ว่าไรอันนี้ลงทุนผิดพลาด
1: นี่ผิดพลาดคุยดีกว่าครับพี่บอลครับจังหวะวันนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวเราอยากจะคุยเรื่องนี้หน่อยฮะนอกจากการลงทุนแล้วพี่ทำอะไรบ้าง
3: ผม
1: นอกจากมาทับลงทุนกับทำงานนะที่เห็นกันอยู่แล้ว
3: ก็วัยเริ่มสูงขึ้นก็เริ่มดูแลสุขภาพมากขึ้น
1: ออกกำลังกาย
3: ใช่ฮะออกกำลังกายก็พยายามทำให้เป็นกิจวัตรทำให้ได้ทุกวันปัจจุบันก็ออกกำลังกายทุกวันจนต้องบอกตัวเองว่าพักผ่อนบ้างให้กล้ามเนื้อมันฟื้นตัวหน่อย
1: โตขึ้นกว่านี้หน่อยจริงไหมว่าการที่เรามีพอเราลงทุนใช่ไหมแน่นอนผลกำไรเราก็คืนมาแล้วก็มีหน้าที่การงานเราก็มีมากขึ้นไลฟ์สไตล์เราในการกินอาหารเปลี่ยนไปไหม
3: ผมว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยร้อนบ้างก็มีความสุขดี
1: ครับ
3: นะฮะหรือบางทีคิดว่าโอ้ยได้กำไรจะไปกินนั่นกินนี่ก
1: ็ให้รางวัล
3: เด
1: ี๋
3: ยว
1: มัน
3: ก็มีขาดทุนเหมือนกันนะ
1: ครับไม่ใช่ว่าเราจะกำไรกันตลอดไป
3: ใช่
1: นะฮะเพราะความการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
3: ใช่
1: นะฮะเราให้รางวัลกับตัวเองนี่ที่ให้รางวัลกับตัวเองอะไรบ้าง
3: จริงๆก็เดี๋ยวนี้พอมีครอบครัวแล้วก
1: ็ครับ
3: ดูแลลูกครอบครัวอะไรเงี้ยเป็นหลักมากกว่าน
1: ี่มันเป็นชีวิตที่แบบมีความสุขมากเลยนะ
3: ก็ค่าทงค่าเทอมเดี๋ยวนี้ก็สูงขึ้นตลอดแน่
1: มีความสุขไหมครับโอ้ยอันนี้เป็นหุ้นที่น่าวิเคราะห์มากเลยครับผมในหุ้น
3: โรงเรียนนะถ้าเปิดนะนี่น่าสนใจมาก
1: เพราะว่าเราต่อรองเขาไม่ได
3: ้bargaining power สูงมากอยากพอใจก็ไปเรียนที่อื่น
1: ไปเรียนที่อื่นแล้วโรงเรียนที่เราอยากเรียนคือต่อรองไม่ได
3: ้เออเนาะ
1: ใช่ไหม
3: เออเออปิ๊กบอกตลาดหลักทรัพย์ไปชวนโรงเรียน ทำ IPO
1: ว่าเดี๋ยวโรงเรียนเข้าตลาดหุ้นกันสนุกสนานกันเลย
3: ก็ไม่แน่ไม่แน่
1: ครับผมนะฮะก็พูดง่ายๆว่าชีวิตของเราควรจะต้องมีความสุขแหละรีแลกซ
3: ์
1: มีความสุขทุกด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตในการทำงาน
3: ใช่
1: ถ้าคุณมีความสุขนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเอง
3: ทำอะไรเราก็แฮปปี้ครับ
1: แต่ตอนนี้ผมรู้งี้ผมศึกษาหุ้นตั้งแต่แรกดีกว่านะครับ
3: เพราะว่าอายุยังน้อยใช่ไหมครับถ้าคนอายุน้อยโอกาสเขาเรียกพีเรียดการลงทุนมันก็ยาว
1: ครับ
3: ในการลงทุนอ่ะเราก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆมันก็ต้องมีการเรียนรู
1: ้
3: พัฒนาความรู้มีเจ็บบ้างยิ้มบ้างและทุกอย่างมันก็จะเป็นประสบการณ
1: ์วันนี้ก็ได้ข้อคิดดีๆนะฮะการใช้ชีวิตดี
3: ๆ
1: นะฮะและที่สำคัญเลยคือการเล่นหุ้นอย่าเครียดนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปอนมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้นะครับผมแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะครับในอีกมุมมองหนึ่งของนักลงทุนที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
0: หลายๆท่านคงอยากจะเป็นกูรูในการลงทุนกันใช่ไหมครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จในด้านการลงทุนมาฝากกันครับ1คือต้องมีความรอบรู้สนใจเรื่องราวต่างๆรอบตัวที่นอกเหนือจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้วย2ต้องเป็นคนช่างสังเกตใส่ใจรายละเอียดและจดจำข้อมูลที่สำคัญได้ซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบภายใต้สถานการณ์ต่างๆได้เร็วกว่าคนอื่น3รักษาวินัยรู้จักอดทนอดกลั้นรอคอยจังหวะและโอกาสที่เหมาะสม4มีความคิดสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆและมองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจของไทยและสภาวะเศรษฐกิจโลก5มีความยืดหยุ่นเตรียมใจให้พร้อมกับสถานการณ์ที่

0: เกิดขึ้นทั้งในด้านดีและไม่ดีได้พร้อมเปิดใจยอมรับข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาทราบอย่างนี้แล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะครับแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความรอบรู้และประสบความสำเร็จในการลงทุนอย่างแน่นอน
1: วันนี้ครับได้ข้อคิดจากพี่ปอนะครับในเรื่องของการลงทุนครับไม่ว่าจะเป็นขอไข่เข้าใจลอลิงเลือกจอจานจังหวะที่ถูกต้องนะครับและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยคือคุณจะต้องมีความสุขกับการใช้ชีวิตของคุณในทุกๆแอเรียของคุณครับวันนี้หมดหน้าที่ของฮิมแล้วนะครับพบกันใหม่ครับกับเงินทองต้องวางแผนวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: iCloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือ iCloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น iCloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้ไม่พลาดเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ iCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันทีทั้งหมดนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ allcloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงศาลปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: บนโลกของธุรกิจคำว่าลูกจ้างและนายจ้างทำให้รู้สึกถึงความแตกต่างแบ่งแยกกันแต่วันนี้ครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดจะพาทุกท่านมาร่วมสัมผัสกับนอยชวนากรบุญใสหนุ่มนักธุรกิจที่เป็นนักแข่งรถระดับประเทศจนเป็นไอดอลของไทยหลายๆคนและหนึ่งในนั้นก็คือลูกจ้างในร้านของเขาเองบีธนากรเด็กหนุ่มที่ยกย่องให้นอยเป็นต้นแบบในชีวิตแต่แล้วความผิดพลาดของบีก็ทำให้ทั้งคู่มีอันต้องผิดใจกันห่างกันไปจนวันหนึ่งโลกได้โคจรให้ทั้งคู่กลับมาพบกันอีกครั้งจากสถานะลูกน้องกลายเป็นน้องชายความหมายของชีวิตที่เปลี่ยนไปความเป็นครอบครัวเกิดขึ้นชัดเจนเกิดขึ้นได้อย่างไรหาคำตอบได้ในครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดค่ะ
1: วันนี้แขกรับเชิญของเราครับคุณนอยและคุณบีสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: นอยไดโว
2: ใช่ครับ
0: ถูกไหมคะทำธุรกิจตั้งแต่ยังเล็กแล้วก็ประสบความสำเร็จจากที่แบบเริ่มต้นด้วยการขายออนไลน์ก่อน
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็มามีหน้าร้านของตัวเอง
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจมีลูกน้องแล้ววันนึงค่ะ

0: บีซึ่งเป็นคนที่ชื่นชอบในตัวนอยอยู่แล้วก็ได้มีโอกาสมาเจอกับไอดอลตัวจริงของเขาได้มาทำงานกับนอยต้องถามว่าคนที่เป็นไอดอลของเรากับตัวจริงที่พอมาเป็นลูกจ้างเขาแล้วเนี่ยเขาเป็นคนยังไงคะ
1: โอ้เขาเป็นคนที่รู้สึกว่าดูอบอุ่นครับพี่ดูอบอุ่นแล้วดูเป็นกันเองมากๆครับใช่
2: ทำไมถึงมองนอยเป็นไอดอล
1: คือเขาเป็นคนที่ขยันขันแข็งมากเขาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับสิ่งที่เขากำลังจะทำครับพี
2: ่แต่เราได้ข่าวมาว่านอยจริงๆนอยเป็นคนที่ค่อนข้างขี้หงุดหงิดง่ายเลยล่ะ
3: ใช่
2: นะตอนที่เปิดร้านที่มีลูกน้องอายุเท่าไหร่นะครับ
3: ประมาณสัก21ได้มั้งครับ21ประมาณนั้น
2: 21แต่เราบริหารจัดการความหงุดหงิดของเรากับลูกน้องเรายังไง
3: จะมีบีจะมีลูกน้องที่เข้าใจครับไม่ได้แบบโวยวายอะไรขนาดนั้น
2: หงุดหงิดคือหงุดหงิดประมาณไหน
3: แบบทำไมไม่ได้ดั่งใจว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ว่าอะไรเงี้ยครับ
2: แล้วเรื่องที่ทำให้เราหงุดหงิดคือเรื่องอะไร
3: หนักๆ ก็น่าจะเป็นเรื่องแบบเอ้ยดูแลลูกค้าไม่ดีอะไรเงี้ยเทคแคร์ไม่ดีทำรถลูกค้าแล้วเกิดปัญหาอะไรเงี้ยครับ
0: แต่กับบีเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีประวัติทำให้รถของลูกค้าเสียหายมาพอสมควร
3: ใช่ครับ
0: ของนอยเองก็ยังเลือกที่จะให้โอกาสบีอยากให้เล่าเหตุการณ์ที่เราทำรถลูกค้าเสียหายอะคะ
1: ก็คือมีความจำเป็นต้องเอารถลูกค้าออกไปข้างนอกแล้วทีนี้พอจังหวะขากลับจังหวะที่หักเลี้ยวรถลูกค้าไอตัวรถที่ผมคล่อมอยู่อะมันดึงตัวผมลงไปเพราะว่ารถมันค่อนข้างหนัก
3: มันรถจะเป็นรถบิ๊กไบค์หนักประมาณ200กิโลอะไรเงี้ยครับพอเวลาหักเลี้ยวสุดเรามันไม่มีทักษะในการขับขี่มันก็จะล้มแปะง่ายอะไรเงี้ยครับก็พอเขาจะมาถึงหน้าร้านเขาก็ขับรถผมก็เห็นอยู่เนี่ยอยู่ๆก็แปะล้มลงต่อหน้าต่อตาเลยและส่วนที่เสียหายก็มันก็เยอะไหมมันก็เยอะแต่มันก็ไม่เยอะมากก็เลยคิดว่าแบบไม่อะไรเราก็เพิ่งเปิดร้านเราก็เริ่มมาด้วยกันเราก็มันคงต้องมีสักวันแหละที่เป็นแบบนี้ถ้ามันเป็นคนที่มันไม่น่ารักหรือเกเรหรือพูดยากสั่งยากมันก็อีกอารมณ์นึงนะแต่อันนี้มันก็พูดง่ายสั่งง่ายพอมันมีผิดพลาดปัญหาเอ้ยพี่มาขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจแบบเดี๋ยวตัวนี้ผมช่วยรับผิดชอบก็ได้แต่นอยบอกไม่ต้องอะไรเงี้ยจำไว้ครั้งหน้าจะได้ไม่ต้องทำอีกอะไรเงี้ย
0: นอกจากเรื่องการให้โอกาสกับบีแล้วเนี่ยเรื่องความไว้วางใจก็ไว้วางใจบีมาก
3: ใช่
0: ถึงขนาดไหนคะ
3: ก็ถ้าใครที่เข้ามาในชีวิตผมเนี่ยผมจะให้ความไว้วางใจค่อนข้างน้อยมากหมายถึงว่าจะมีเซฟโซนค่อนข้างสูงมากแต่บีอยู่กับผมด้วยที่ว่าเขาเข้ามาทำงานจะเป็น FC มาขอแพ็คของแพ็คนู่นแพ็คนี่ส่งเฉยๆจนสุดท้ายได้มาทำรถทำอะไรด้วยกันก็เลยรู้สึกว่าแบบไว้ใจบีมากๆแบบไม่มีแม้แต่ 1% ที่ว่าจะไม่เชื่อใจเชื่อใจทั้งหมดครับให้บีดูแลหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเงินส่วนตัวหรือจะผมจะต้องเดินออกไปซื้อข้าวซื้อของผมก็แค่ชี้ๆๆน้องเขาจะเป็นคนจ่ายอะไรเงี้ยหรือว่าเราก็รถต่างๆขับก็พาผมขับอะไรเงี้ยพาไปด้วยกันก็จะทิ้งกุญแจเอาบีดูแลไว้นะอะไรเงี้ยครับ
0: กุญแจลิ้นชักเก็บเงิน
3: ทั้งหมดครับ
0: บีก็เป็นคนดูแล
3: บีนี่ต้องบอกว่าเป็นแบบมือขวาเลยก็เลยแบบให้ทั้งหมดเลยครับ
0: ไว้ใจมาก
3: ไว้ใจมาก
2: แล้วความไว้ใจนี่คือไม่ใช่แค่เรา
3: ไม่ใช่แค่ผม
2: รวมไปถึงแม่น้องคนในครอบครัวเราด้วย
3: ถูกต้องน้อง
2: ก็ไว้ใจบี
3: ใช่น้องแฟนแม่ก็เชื่อใจไว้ใจหมดสามารถเดินเป็นคนที่สามารถเดินเข้าเดินออกห้องนอนผมแล้วก็ที่บ้านได้ตลอด24ชั่วโมงคร
1: ับ ก็รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวไปเลยพี่เพราะว่าทุกอย่างที่เราไม่คิดว่าของพวกเนี้ยแบบเขาจะมาฝากกับเราได้ก็สุดท้ายเขาก็ไว้วางใจตัวผมว่าให้ฝากดูแลให้หน่อย
0: ดูเหมือนทุกอย่างจะไปได้ดีแล้วช่วงที่ธุรกิจกำลังเจริญรุ่งเรืองนอยเองก็ได้โอกาสดีในชีวิตอีกอย่างหนึ่งก็คือการบวชทดแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่
3: ใช่ครับผมทำงานมาได้สักพักหนึ่งแล้วแล้วก็อายุมันก็ประมาณสัก20กว่า22มั้งครับผมจำไม่ผิดก็เลยยังไม่ได้บวชเลยตอนอายุ20ก็เลยตั้งใจแบบบวชให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็เดี๋ยวจะเข้าฤดูการแข่งขันแล้วขับมอเตอร์ไซค์แล้วแบบจริงจังแล้วก็เลยแบบเป็นให้เป็นสิริมงคลหน่อยอะไร
0: ทุกอย่างเหมือนจะไปได้ดีน้อยให้โอกาสดีเป็นโอกาสที่ดีในการทำงานแล้วก็ได้มาบีเองก็ได้ใกล้ชิดกับคนที่เป็นไอดอลเองด้วยได้โอกาสในการทำงานแต่แล้วนะคะอย่างที่น้อยบอกว่าน้อยเนี่ยไปบวชเพื่อทดแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่จากการบวชเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้มีเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นเริ่มจะสั่นคลอนเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

0: สวัสดีโยมน้อง
1: พี่น้อยศึกแล้วเหรอ
0: ศึกแล้วสิวะ
1: งั้นก็เจริญพรนะโยม
0: นันพาต้องพูดแล้วอะไรเนี่ยดูอะไรอยู่ตาโตตื่นเต้นขนาดเนี้ยนะหนังโป๊เหรอ
2: ดูเองแล้วกัน
0: ให้ดูซะด้วย
1: นายเดี๋ยวพี่เอาเงินค่าทอดไปใส่เก๊กก่อนนะ

0: เอ้ยนายไหลหลวงพี่นายแกจะสึกนะ
1: ไงอ่ะชัดไหมน้องรักของพี
2: ่พี่ไม่คิดว่าบีมันจะทำแบบนี
1: ้ที่พีคือมันทำตอนพี่ไปบวชอยู่ด้วยนรกแดกกับบานมันแน
2: ่เฮ้ยนายไม่เอาไม่พูดแช่งใครแบบนั้น
1: แต่มันเพิ่งโกงตังค์พี่ไปนะ
2: เออใจเย็นเดี๋ยวพี่จัดการเองนิ่งๆไว้แล้วกันบีมันมานั่นแหละ
0: เฮ้ยพี่น้อยหูออกมาจากไหนพี่หูโคตรคิดถึงเลยเอ้ยเอ้ยกอดได้ไหมพี่ได้ดิสึกแล้วยินดีต้อนรับกลับบ้านพี่ทิศ
2: เออขอบใจขอบใจที่มาต้อนรับ
0: ไม่เป็นไรเลยพ
2: ี่ว่าแต่บีอ่ะสบายดีไหม
0: สบายดีพี่เหนื่อยนิดหน่อยแค่ตอนคุยกับลูกค้าพี่นั่นแหละแต่พี่วางระบบไว้ดีจริงนะขนาดตัวพี่ไม่อยู่อ่ะของยังขายออกได้ตลอดสุดยอดเลยนะพี
2: ่ก็ได้บีคอยช่วยดูแลนั่นแหละขอบใจนะ
0: ไม่เป็นไรเลยพี่เรื่องแค่นี้เอง
2: เออบีพี่ดูในเกมเมื่อกี้อ่ะตังที่ได้กับรุ่นกับของที่ปล่อยไปอ่ะมันไม่ตรงกันนิดนึงป่ะนะคือบีได้ปล่อยของไปถูกกว่าราคาบ้างหรือเปล่า
0: เออใช่อ่ะพี่ผมว่าผมไม่เคยพลาดนะ
2: แต่มันเหมือนจะได้ตังน้อยกว่าที่ควรจริงๆว่ะเทียบกับของที่ออกไปอ่ะกับที่บีส่งให้พี่ดู
0: หรอพี่ตอนนั้นแน่เลยพี่คือมีลูกค้ารีบซื้อมากเลยช่วงนึงพี่ผมคงคิดราคาผิดไปจริงๆแน่ๆเลยพี่ขอโทษนะพี่ขอโทษ
1: พอให้ผมกับพี่บี
0: อะไรวะอะไรพี
2: ่ดวง

0: Y no hay. พี่หน่อยพี่หน่อยผมขอโทษผมพลาดไปแล้วพี่หน่อย
1: คือพี่ก็พยายามพูดเว้ยเพื่อแกยอมรับเองแล้วอะ
0: ผมโคตรผิดหวังในตัวพี่เลยว่ะพี่บีไหนว่ารักพี่น้อยนักหนาเหมือนเป็นพี่แท้ๆไง
2: เฮ้ยพี่รักพี่น้อยจริง
0: ๆรักกันแล้วทำงี้เหรอวะจะเอาไงพี่น้อย
2: พี่น้อยพี่น้อยผมผิดไปแล้วพี่ผมรู้ว่าเรื่องเงินก็แย่แล้วอ่ะที่ผมเสียใจกว่าคือผมทำผิดต่อความไว้ใจที่พี่มีให้ผม
0: เขาเรียกตำรวจเลยไหมพี่น้อย
1: แกจะยอมติดคุกหรือว่าแกจะลองไปบวชสักพัก
0: ฮะ
2: อะไรนะพี
1: ่ไปบวชสักพักที่วัดมันดีนะพี่ไปบวชมาแป๊บเดียวอะคิดอะไรได้ตั้งหลายอย่างเว้ยคือถ้าแกไปบวชบ้างอะมันอาจจะดีขึ้นก็ได
0: ้โอ้ยอะไรของพี่วะพี่น้อย
2: พี่น้อยเอาจริงเหรอพี
1: ่ก็ถ้าบีโอเคอะจะเลือกอะไร
2: ไปบวชครับ
0: ถึงพี่น้อยจะให้อภัยมันอะแต่ผมไม่วะลืมไปแล้วกันนะที่เคยบอกว่าพี่เป็นเหมือนพี่น้องเราอีกคน
2: น่ะนาย
1: ไม่เป็นไรถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็บอกแล้วกันพี่จะได้ช่วยเหลือจัดการเรื่องบวชให
2: ้ได้ทุกเมื่อเลยพี่แค่พี่ให้โอกาสผมก็ดีแค่ไหนแล้วขอบคุณมากพี่แต่ผมขออะไรพี่อยากได้ไหมครับพี่น้อย
1: ขออะไรอีกวะ
2: คือพี่อ่ะช่วยผมแล้วขอให้สักวันหนึ่งผมได้มีโอกาสช่วยพี่บ้างนะครับ
1: เออได้ดิ
3: ความไว้วางใจที่หน่อยมีให้กับบีก
1: ็
3: เกิดเหตุการณ์อย่างในละครทุกคนผิดหวังกับบีมากตอนนั้นบีรู้สึกไงคะ
4: ตอนนั้นทุกอย่างมันรู้สึกแบบพูดไม่ออกแบบมันบอกไม่ถูกมันบรรยายเป็นแบบประโยคไม่ได้เลยคือใจตอนนั้นไม่รู้มันคิดอะไรอยู่ว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะด้วยก้อนเงินที่เราแบบเห็นในทุกวันจับทุกวันมันเลยเกิดความรู้สึกอยากได้มันขึ้นมาแค่นั้นครับ
5: แล้วจากละครนี่คือการขโมยครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่โดนจับได้แล้วถามจริงว่าก่อนหน้านี้เคยขโมยมาก่อนไหม
4: เคยครับผมช่วงตอนที่ผมเข้ามาทำงานกับพี่น้อยแรกๆอ่ะเวลาพี่น้อยใช้ไปซื้อของแบบซื้อข้าวซื้อข้าวของอะไรพวกนี้พี่แล้วพวกตังทอนอ่ะผมก็จะวางไว้ให้แต่บางทีพี่น้อยจะไม่ได้เก็บแล้วพอไม่ได้เก็บเนี่ยมันพอเราเห็นเงินตรงนั้นแล้วอ่ะแล้วเห็นในทุกวันยังไม่เก็บสักทีเราก็เลยแบบเก็บมาเลยเริ่มครั้งแรกเลยจำได้ว่าตอนนั้นหยิบไป270 บาท
5: ครับ
4: ครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นมาก็อัพไปเรื่อยๆเป็น200-300จนถึงหลักหมื่น
3: แล้วนอยเองไม่สงสัยเหรอคะว่าเงินทอนเนี่ยอย่าง270 บาทนอยไม่ได้เก็บแล้วอยู่ดีๆมันหายไปไหน
6: คือนอยปกตินอยเป็นคนไม่ถือตังค
3: ์
6: ไม่ถือตังค์หมายถึงว่าไม่มีตังค์ติดตัวแต่ว่าจะเงินจะอยู่น้องอยู่กับแฟนอยู่อะไรเงี้ยครับก็ใช้จ่ายอะไรเท่าไหร่ก็ไม่ได้ทำอะไรไว้
3: ค่ะ
6: พอเขามีเท่านี้ทอนก็คิดว่าเท่านี้ไม่ได้ซักถามต่อว่ามันอะไรยังไงคือในบริษัทในออฟฟิศก็ไม่ได้มีแค่บีคนเดียวเราจะไปว่าบีเลยก็แบบ
5: ไม่ได
6: ้เกรงใจจะไปโทษคนอื่นในออฟฟิศก็กลัวเสียบรรยากาศมึงไม่เชื่อไว้ใจผมเหรอองั้นถ้าไม่ไว้ใจผมเผลอบอกไม่ทำงานขึ้นมาอะไรเงี้ยมันเดี๋ยวจะบรรยากาศในออฟฟิศมันจะเสีย
5: ก็เลือกที่จะไม่ถามดีกว่า
6: ไม่ถามครับครับ
3: ยอมเสียเงิน
6: ใช่
3: แต่ว่าเพื่อรักษาบรรยากาศในการทำงาน
6: รักษาบรรยากาศรักษาความสัมพันธ
3: ์ค่ะแล้วนอยเคยสงสัยบีไหมคะก็ไม่เคย
6: ไม่เคยครับ
3: จนมาจำนวนด้วยหลักฐาน
6: ใช่ตอนแรกที่เห็นคลิปก็มีแฟนมีน้องมีแอดมินเอามาให้ดูก็ยังไม่ค่อยเชื่อตอนแรกเขาพูดลอยๆมาก่อนว่าบีอ่ะแอบเงินขโมยเงินนะอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นจนน้องก็ยังไม่เชื่อนะบอกเป็นไปได้ไงมันจะขโมยไปทำไมมันจนแฟนแล้วก็น้องเอามาให้ดูก็เลยเห็นว่าเป็นแบบบีกำลังหยิบเงินในกระเป๋าของแฟนในกระเป๋าของน้องอะไรเงี้ยครับ
5: แล้วทำไมวันที่เรารู้ว่าบีเนี่ยขโมยเงินเราแทนที่น้องเราแท้ๆบอกว่าเรียกตำรวจจับเลยไหมทำไมเราถึงให้2ออปชันระหว่างติดคุกกับบวช
6: ก็ด้วยที่ตัวผมเองเพิ่งออกมาจากวัดแล้วก็เพิ่งสึกมาก็เลยรู้สึกว่าแบบรู้ซึ้งในพระธรรมแล้วก็ได้ความอะไรแบบหลายๆอย่างเรียนรู้ชีวิตหลายๆอย่างผิดถูกชั่วดีเรามีเวลาอยู่ในช่วงของตัวเองค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยก็เลยทำให้คิดว่าอ่ะถ้าสมมติเนี่ยขโมยเงินมันก็ติดคุกอยู่ประมาณกี่ปีไม่รู้อ่ะ
4: 9ปี
6: เออ9ปี9ปีเพราะว่ามันหลายครั้งไงมันมีหลักฐานหลายครั้งมันก็9ปีแล้วก็ผมก็เลยอ่ะงั้นก็ลองไปบวชกับพระอาจารย์เดียวกันดูละกันที่วัดป่ามณีการแล้วก็เลยลองให้โอกาสดูครับ
3: มาแขกรับเชิญของเราในวันนี้บ้างนะคะ2ท่านค่ะท่านแรกเนี่ยเป็นนักแสดงตลกคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยเป็นเซลล์ขายรถแล้วก็มีความฝันอยากจะเป็นนักแสดงตลกก็เลยไปเข้าเวทีการประกวดแล้วก็เป็นคนที่ได้รับโอกาสจากบุคคลอื่นๆมากมายทำให้สามารถที่จะทำตามความใฝ่ฝันของตัวเองได้สุดท้ายแล้วก็ได้ไปแสดงในรายการโทรทัศน์นะคะคุณขิงณภัทรค่ะส่วนอีกท่านนึงค่ะเป็นนักร้องสาวสวยนะคะเสียงหวานไพเราะแล้ววันนี้มาในฐานะตัวแทนของนายจ้างที่ทำวงดนตรีของตัวเองเราก็ต้องดูแลลูกน้องเนี่ยมากมายมีวิธีการทำงานยังไงมีวิธีการดูแลลูกน้องยังไงเดี๋ยวได้คุยกันนะคะคุณฝนธนสุนทรสวัสดีทั้งสองท่าน
5: สวัสดีครับ
7: สว
5: ั
7: สด
5: ี
7: คร
5: ับ
8: สว
7: ั
8: สดี
5: ถามคิงก่อนในฐานะที่คิงเคยเป็นลูกจ้างมาก่อนคิงเคยทำอะไรผิดและนายจ้างเขาทำกับเรายังไง
9: เรื่องเนี้ยผมเพิ่งเปิดเผยในรายการนี้ครั้งแรก
5: ครับ
9: ตอนผมเรียนจบใหม่แล้วผมตอนนั้นเป็นพนักงานรับรถจะมีฟอนต์ด้านหน้าที่คอยรับรถว่าลูกค้าเนี่ยเอารถมาใช้บริการจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรืออะไรบ้างเนี่ยเราก็ทำอยู่ตรงนั้นเหตุการณ์ก็คล้ายๆกับคุณบีเลยพอลูกค้าชำระเงินเนี่ยเราจะเก็บเงินก่อนแล้วก็เอาไปส่งให้ฝ่ายบัญชีแล้วก็เวลาตรวจรถลูกค้าเนี่ยเราจะเห็นหมดเก๊รถลูกค้าอะไรเหรียญอะไรต่างๆเราเห็นพวกนี้หมดอย่างที่บอกว่าเงินเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครยิ่งพอเห็นได้บ่อยๆเงี้ยแต่ตอนนั้นความจำเป็นของผมก็คือว่าเราจบใหม่แล้วเรามีลูกก็แบบว่าเงินเดือนวุฒิปวสเงินเดือนมันก็แค่ 6,000 กว่าบาทมันไม่พออ่ะเริ่มจากเล็กๆจากหยิบเหรียญหรืออะไรพวกนี้ก่อนพอเราทำแล้วมันไม่มีใครจับได้
5: อ
9: ่ะมันก็ค่อยขยับ
5: ทำอยู่นานไหม
9: ประมาณสักเดือนนึงได้ครับจนแบบว่าบริษัทรู้มี2แนวทางเหมือนกันแจ้งตำรวจกับให้ออกเหมือนเราก็ขอโอกาสแล้วก็ต้องขอบคุณบริษัทนั้นด้วยที่แบบว่าให้โอกาสเราเขาไม่แจ้งความดำเนินคดีแต่ว่าก็ให้เราออกไปพอเราออกไปครั้งนั้นถือว่าเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตเราก่อนที่เราจะไปเป็นเซลล์ขายรถเป็นผู้จัดการศูนย์อีกบริษัทหนึ่งบริษัทรถยนต์ในจังหวัดอ่ะเขาถึงกันอยู่แล้วแต่ด้วยตรงเนี้ยที่เขาให้โอกาสเราทำให้เราสามารถไปทำงานเลี้ยงลูกเราได้อีกและหลังจากนั้นเราก็ถึงได้มีโอกาสเข้ามาทำงานในวงการนั่นเกี่ยวกับการทุจริตของเราเลยที่เราเกือบทำให้อนาคตเราเสียไป
3: ต้องถามคุณฝนบ้างในฐานะของนายจ้างมีลูกน้องภายในวงมากมายเคยมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เกิดขึ้นไหมคะ
10: สิ่งที่ฝนเคยเจอในลักษณะแบบนี้อันนี้เล่ากันแบบขำๆนะคะก็คือแม่เราเองแกดอดมาเอาเงินเราก็แบบเอ๊ะขโมยที่ไหนเนาะเอาไปไม่หมดสมมติว่าในกระเป๋ามีแบบ100นึงก็จะหายไป20
9: ครับ
10: ในกระเป๋ามี500ก็จะหายไป100นึงอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่อยๆจนกระทั่งแบบได้ทําไงดีจับขโมยดีกว่า
5: ทําไงฮะ
10: ก็เลยเอาตังค์อะค่ะแบงค์110ใบแล้วก็เขียนชื่อเลยฝนนัมเบอร์คือเลขที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3: ค่ะ
10: รันเลยค่ะ
9: Uh-huh.
10: แล้วก็เอาเงินใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วก็เอาไว้ในห้องนั่นแหละแล้วก็โอ๊ยเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกก่อนนะ
9: อ
10: ๋
9: อตะโกนเสียงดังด้วย
10: ตะโกนเสียงดัง
9: บอกโจร
10: เดี๋ยวออกไปข้างนอกก่อนนะกลับมาก็คือเงินหายจริงๆหายสมมุติว่าหายไปใบที่7 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหาย
9: เจ็ดหาย
10: อ่ะแปดเก้าสิบแล้วก็เอาละอ่ะใครมีเงินแบงค์ร้อยไหนมาดูซิอ้าวนี่ไงแม่ก็มีแม่มีของแม่บอกอ๋อเหรอไหนดูเงินแหวนหน่อยก็เลข7ค่ะแล้วก็บอกว่าก็คุยกับแม่แล้วก็บอกว่าแม่แม่มีอะไรแม่ก็บอกนะแม่บอกว่าเออแม่ต้องเอาไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรเนาะแม่ก็บอกสิอะไรประมาณนี้นี่คือความสัมพันธ์แบบว่าเออถ้าอย่างเงี้ยเราจะต้องแจ้งตำรวจไหมก็ไม่ใช่สรุปแล้วก็คือว่าบอกแม่ว่าแม่อยากได้อะไรแม่บอกเลยนะแม่ไม่ต้องดอดมาเอานะอะไรประมาณนี้
3: มาถามบีนะคะหลังจากที่ไปบวชได้อะไรมาบ้างจากการบวชทางนี้คะ
4: รู้สึกเป็นคนใหม่มากขึ้นกว่าเดิมจากเป็นคนที่คิดลักเล็กขโมยน้อยกลายเป็นคนที่รู้สึกขยันขันแข็งมากกว่าเดิมคือไม่คิดที่จะลักเล็กขโมยน้อยแล้ว
3: เพราะว่ามีคนจับได้หรือเปล่าคะมันเลยทำให้เราไม่กล้าทำอีก
4: กลัวคนที่เรารักกับคนที่เขารักไม่เชื่อใจเราอีกต่อไปเหมือนอย่างที่พี่น้อยเคยไว้ใจ
3: ค่ะ
4: ใช่ก็กลัวความรู้สึกนั้นมันจะหายไป
5: แต่แล้วระหว่างที่เริ่มสำนึกบวชอยู่มันก็เกิดอุบัติเหตุคุณได้ประสบอุบัติเหตุกับบิ๊กไบค์บีรู้ข่าวไหมว่าระหว่างที่เราบวชอยู่ไอดอลของเราเนี่ยลูกพี่เราเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุบิ๊กไบค์
4: รู้ครับผมเพราะว่าน้องที่ร้านเขาโทรมาบอกคือวันนั้นผมตกใจมากๆเลยว่าทำไมอยู่ๆพี่น้อยมาเกิดอุบัติเหตุได้
5: เจ็บหนักเลยใช่ไหมครั้งนั้น
6: เจ็บไหนครับก็หนักถึงขั้นเป็นอัมพาตประมาณ2ปีครับสันหลังหัก4ท่อนสันหลังที่หักละเอียดเป็นผมแล้วก็ไฟบาดเส้นประสาทตั้งแต่เอวถึงปลายเท้าขาดทำให้ไม่สามารถรู้สึกได้ตั้งแต่เอวถึงปลายเท้า

0: ครับแล้วก็ซี่โครงหัก4ท่อนแล้วก็ทิ่มปอดทะลุแล้วผมก็พูดไม่ได้เพราะว่าปอดทะลุก็ต้องใส่เครื่องออกซิเจนตลอดเวลาวันๆก็จะนอนอยู่แต่กับที่อยู่อย่างเงี้ยจะทำอะไรไม่ได้จะพลิกตัวก็ไม่ได้เพราะว่าสันหลังหักหมดก็แบบทรมานมาก
1: แต่ทีนี้สิ่งที่มันสำคัญกว่าร่างกายมันก็คือจิตใจ
0: ใช่ครับ
1: เราเคยเป็นนักแข่งเราเคยประสบความสำเร็จมาต้องนอนนิ่งๆอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะช่วงนั้นจิตใจเป็นยังไง
0: ตอนนั้นรับตัวเองไม่ได้ครับรับตัวเองไม่ได้แล้วก็เราทำงานเองนู่นนี่นั่นเองทุกอย่างจากการธุรกิจเองหมดแล้วก็มีทีมแข่งเองทำนู่นทำนี่เองคือสู้ด้วยมันด้วยตอบแต่วันนี้กลายเป็นว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยท้อครับท้อสุดมากๆเพราะตอนนั้นผมน่าจะอายุประมาณ22 23
2: ซึ่งก็คือเรียกว่าเพิ่งประสบความสำเร็จได้แป๊บเดียว
0: ครับ
2: ก็เกิดอุบัติเหตุเลย
0: ใช่ครับ
2: แล้วนอนอยู่โรงพยาบาลนานเท่าไหร่ครับ
0: ประมาณ2เดือนแล้วก็ออกมาจากโรงพยาบาลคร
2: ับ แล้วก็กลับบ้านซึ่งมีบวชก่อนนอยจะประสบอุบัติเหตุประมาณเดือนนึงมันก็ครบ3เดือนคือ1พรรษา
3: ใช่ครับ
2: แล้วกลับมาดูแลเขาเลยไหม
3: ก็ตอนนั้นยังครับผม
2: ไปไหนครับ
3: ตอนนั้นผมไปทำงานที่บริษัทอื่นยังสำนึกผิดอยู่ยังไม่กล้ามาเจอหน้าเขาทั้งแม่ทั้งน้องทั้งตัวเขาเองก็ยังไม่กล้ามา
2: น้อยครับแล้วเพราะอะไรอยู่ดีๆถึงโทรเรียกบีกลับมา
0: ก็พอร่างกายผมฟื้นฟูดีขึ้นปุ๊บร้านที่เปิดมันบริหารไม่ได้จะเดินทางไปร้านเนี่ยไม่ได้ละยากเคลื่อนไหวยากต้องนั่งวีลแชร์ต้องมีคนแบกวีลแชร์หาวีลแชร์มันค่อนข้างยากเราก็เลยทักไปถามบีเอ้ยบีเป็นไงบ้างช่วงนี้เป็นไงบ้างแบบทำอะไรอยู่วะเป็นไงบ้างออกมาเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ดีครับพี่ตรงนี้นั่นดีครับพี่แต่ว่าผมไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่แบบทำงานที่อื่นแบบไม่ค่อยสนิทใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าไม่สนิทไม่สบายใจก็กลับมาทำกับพี่น้อยก็ได้นะอะไรเงี้ยบอกอย่างนั้นเลยครับ
2: เรารู้สึกไงวันที่เขาโทรหาเรา
3: ก็รู้สึกว่าตกใจนิดนึงว่าทำไมถึงไว้ใจเราอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรใช่เพราะตอนนั้นงงมากเลยแล้วมันประจวบเหมาะกับจังหวะนั้นผมกำลังจะออกจากที่ทำงานที่ผมทำอยู่ใช่แล้วพี่น้อยก็ทักมาเดี๋ยวนั้นเลย
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ใช่
1: แล้วตัดสินใจมาอยู่กับเขาเลยไหมคะ
3: ก็ตัดสินใจออกมาแล้วก็มาอยู่กับพี่น้อยเลยครับผม
1: ต้องถามน้อยด้วยว่าทำไมน้อยถึงยังไว้ใจมันไม่มีอะไรรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้เขาก็เคยทำให้เราเจ็บมานะ
0: ครับผมก็รู้สึกว่าคนนึงนะถ้ามันผิดพลาดแล้วอ่ะแล้วมาสำนึกแล้วอ่ะมันไม่อยากทำแบบเดิมหรอกมันก็คิดว่าถ้าสมมติว่าแผนที่นอยเตรียมไว้ว่ามันจะให้มันไปบวชสุดท้ายปลายทางนอยจะให้มันกลับมาอยู่ดีแล้วบีก็กลับมาแล้วก็แบบทำตัวดีอะไรเงี้ยผมก็เลยชวนเข้ามาอีกทีนึงครับ
1: กลับมาครั้งนี้นี่ก็คือยิ่งตั้งใจทำงานมากกว่าเดิมไหมคะบี
3: ตั้งใจแบบสุดๆเลยครับพี
0: ่ผมคิดว่าแบบถ้าเป็นไปตามเนี่ยคนที่จะได้กลับมาคือไม่ใช่บีคนเดิมมันจะได้บีที่ดีกว่าเดิม
1: โอ้น้อยคิดแบบนั้น
0: ใช่เพราะว่าบีเคยทำรถลูกค้าล้มมันก็มีประสบการณ์แล้วถ้าสมมติน้อยจะต้องไปจ้างคนอื่นยกก็ทำล้มยกก็ขโมยตังแล้วก็ต้องไปบวชอะไรเงี้ย
2: ทุกอย่างก็เริ่มใหม
0: ่เริ่มใหม่ไอ้นี่ก็มามันครบแล้ว
2: แต่ที่พังมาหมดแล้ว
0: พังมาหมดแล้ว
2: ค
0: ือ
2: คิดอย่างน
0: ั้
2: น
0: ก็เลยแบบมันคงไม่มีพังกว่านี้แล้วถ้าพังกว่านี้ก็คงน่าย่ายแล้วอยู่ในสังคมไม่ได้แล้วก
1: ็
0: เลยกลับมาเป็นบีที่ดีกว่าเดิมครับ
1: ค่ะบีตอนที่กลับมาค่ะทำยังไงให้เขายิ่งไว้ใจเราทั้งนั้นที่เราก็เคยมีตะวัด
3: ตั้งใจทำงานเขาสั่งอะไรมาก็ทำเขาให้เราไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยตังทุกบาททุกสตังก็คืนให้เขาหมดเลย
0: มีลองใจเหมือนกันนะหมายถึงว่าเอ้ยมาดูว่าจะเอาอีกก็เลยให้แต่รอบนี้นับไงแต่ว่าก็ดีนะที่ว่ามันขโมยหลังจากนั้นมานอนเป็นคนถือเงินมาตลอดเลยไม่ให้ใครถือแล้ว
2: นอยไว้ใจบีคนที่บ้านล่ะ
0: แ
2: ม่แฟนกับน้องเขาให้โอกาสเหมือนนอยไหม
0: ไม่เขาแอนตี้เลยจะกลับมาทำไมอย่างเงี้ยนอยบอกน้อยเชื่อว่าน้อยมองคนไม่ผิดหรอกน้อยว่ามันต้องกลับมาคนดีบ้างแหละถ้ามันจะไม่ดีมันก็อยู่ไม่ได้แล้ว
2: แต่ตอนเนี้ยเขาไว้ใจแล้วใช่ไหมให้เราได้ดูแลกับน้อยเต็มที
3: ่เต็มที่เลยครับผม
2: บีคิดว่ามันเป็นเพราะเหตุผลอะไรทำไมทุกคนถึงไว้ใจล่ะ
3: ผมทำให้เขากลับมาเชื่อใจได้อีกครั้งนึงเลยทำให้แบบว่าแม่ก็เห็นท่าทางของพี่น้อยว่าเนี่ยเหมือนพี่น้อยอ่ะจะให้โอกาสบีจริงๆแล้วไว้ใจบีจริงๆใช่ครับผมรวมถึงตัวน้องด้วย
1: ทางครอบครัวของนอยเนี่ยไว้ใจถึงขนาดว่าแม่ต้องย้ายไปทำงานต่างจังหวัดแม่ก็ไปโดยที่มั่นใจว่าบีจะสามารถดูแลหน่อยได
3: ้ครับผม
1: ขนาดนี้เลย
3: ใช่ครับผม
0: ใช่ครับเพราะว่าแม่ต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดแล้วก็เขาก็เป็นห่วงจริงๆเขาจะต้องไปตั้งนานแล้วแต่เขาเป็นห่วงว่าเอ้ยนอยสภาพจิตใจเป็นอย่างนี้นู่นนี่ใครจะดูใครจะอะไรไงจนแบบบีคอยดูแลนอยได้แฟนนอยดูแลนอยได้เขาก็เลยไปแบบไม่ต้องห่วงละไปทำงานเต็มที่ที่มีบีมีน้องมีแฟนดูแล
1: แม่ก็สบายใจโล่งใจ
0: ใช่สบายใจ
3: ใช่ครับ
1: ค่ะเชื่อใจมากกว่าเก่าไหมคะบี
3: รู้สึกว่าเชื่อใจมากกว่าเก่าครับผมเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนแม่จะไม่ได้พูดแบบทำนองว่าฝากดูแลน้อยด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีช่วงพักหลังๆมาก็จะโทรมาบ้างแบบว่าฝากดูแลน้อยด้วยนะน้อยเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่
1: แม่โทรหา
3: ใช่ครับผม
1: นอกจากมาช่วยงานแล้วยังช่วยอย่างอื่นบีด้วยอีกไหมคะ
3: เวลาพี่น้อยเขาจะไปถ่าย YouTube อะไรอย่างเงี้ยก็จะคอยช่วยประคองพี่น้อยอะไรอย่างเงี้ยครับผม
0: ช่วยตลอดเวลาต้องกายภาพอะไรเงี้ยต้องมาเดินหัดว่ายน้ำลงน้ำอะไรเงี้ยบีก็จะเป็นคนพาไปเป็นคนปะวันนี้พี่น้อยปะเดินสัก5เมตร10เมตรปะลองดูผมพยุงให้อะไรเงี้ยปะวันนี้ถ่ายคลิปปะพี่น้อยอยากลองขี่รถปะเดี๋ยวผมให้ซ้อนอยากนั่งฟิวมอเตอร์ไซค์ไหมเดี๋ยวผมซ้อนผมเนี่ยผมขับให้อะไรเงี้ยด้วยกำลังใจที่ผมแบบวันๆนอนแต่อยู่กับโรงพยาบาลกายภาพคุณหมอท่านี้นะครับคุณน้อยท่านั้นนะครับมันก็เปลี่ยนเป็นแบบเฮ้ยมาลองคอมมอเตอร์ไซค์มาลองอะไรฟิลที่เราเคยทำกิจวัตรคือบีเป็นคนที่ทำให้เหมือนเราไม่เป็นคนป่วยมาช่วยให้เราแบบมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นครับ
1: บีเคยคิดจะทิ้งน้อยไปไหม
3: ไม่คิดนะครับผมไม่ได้คิดถึงตรงนี้เลยว่าจะทิ้งเขาไป
2: ที่ทำทั้งหมดเพื่อขอบคุณโอกาสที่เขาให้เราซ้ำแล้วซ้ำอีกใช่ไหม
3: ก็มีส่วนนะครับ
2: เนาะ
3: คืออยากจะทดแทนสิ่งทดแทนจิตใจที่เราเคยทำให้เขาแบบความรู้สึกนั้นมันพังให้มันกลับมาเหมือนเดิม
2: คราวนี้เราก็ทำให้โดยที่ไม่ได้หวังอะไรเลยคืออยากทำให้อย่างเดียวอยากเป็นผู้ให้กับเขาบ้าง
3: ใช่ครับ
1: แล้วก็ช่วยทุกอย่างจากวันที่บีได้รับโอกาสจากนอยนะคะในฐานะของนายจ้างกับลูกน้องมาจนวันหนึ่งวันที่นอยเองก็มีปัญหาสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปความท้อแท้ใจที่เกิดขึ้นก็ได้บีเนี่ยแหละที่เข้ามาดูแลเหมือนกับบีก็ให้โอกาสนอยกลับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้จากละครเวทีค่ะ
4: ใช่เลยค่ะเตงพี่นอยแกโคตรใจดีเลยนะบ้าเขาไม่ได้ซื้อให้เลยคือเขาซื้อแล้วให้เราไปผ่อนกับแกไงคือมันก็จะถูกกว่าที่เราไปซื้อกับที่ร้านไงแล้วก็ไม่มีดอกเบี้ยด้วยนะเตงนี่กำลังเช็ดรถอยู่เลยไม่ต้องห่วงเลยเตงฮะจริงเตงเขาไม่รู้เลยนะว่าชีวิตเนี้ยเขาไม่ได้เจอพี่นอยอะชีวิตเขาจะเป็นยังไงเนี่ยพี่แกดีกับเขาทุกอย่างเลยโคตรรักเลยลูกพี่คนเนี้ย
3: ทำไมไม่มีใครรักกูเลยสักคนทำไม
4: พี่น้อยพี่น้อยออกมาคุยกันก่อนนะพี่น้อยพี่ก็ไม่รับสายสักทีว่าพี่น้อยออกมาคุยกันก่อนนะพี่
5: เต็งแป๊บนึงนะมีสายซ้อนอ่ะ
4: พี่บีมาที่บ้านด่วนๆเลยพี่นอยจะฆ่าตัวตาย
5: ฮะอีกแล้วเหรอ
4: มาเร็วๆเถอะ
5: โอ้เดี๋ยวนี้ไป
4: พี่นาย
5: แค่นี้
4: พี่นายพี่นายออกมาคุยกันก่อนพี่นายพี่นายอย่าพึ่งนะพี่นายออกมาคุยกันก่อนนะพี่นายอยู่ไหนแล้ววะ
5: เฮ้ยนายเป็นไงบ้างวะ
4: ผมก็ไม่รู้จะทำไงแล้วอะ
5: เดี๋ยวพี่จัดการเองพี่น้อยนี่บีนะพี่น้อย
3: บีทำไมมาทำกับพี่แบบนี้วะทำไมไม่มีใครรักพี่เลยสักคน
5: มีสิพี่มีผมแน่ๆคนหนึ่งที่รักพี
4: ่ผมด้วยพี่
5: ให้ผมเข้าไปนะพี
3: ่ไม่ต้องมายุ่งออกไป
5: พี่น้อยพี่อย่าลืมสัญญาดิพี่ พี่เคยพูดกับผมว่าไม่ใช่หรอว่าพี่จะให้โอกาสให้ผมได้ตอบแทนพี่ไงให้ผมได้เข้าไปนะพี่ไปไปไปพี่น้อยพ
6: ี่พี่น้อยพี
5: ่พี่น้อยน้อยอยู่ต่อหน่อยนะพี
7: ่พี่ไม่รู้จะอยู่ต่อไปทำไมอ่ะ
5: พี่น้อยครับเรื่องแค่นี้เองพี่ผมเชื่อนะพี่ผมเชื่อจริงๆว่าเดี๋ยวอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ถ้าพี่ทำพลาดอะไรไปจริงๆอ่ะมันจะอดเห็นนะพี
7: ่พี่ไม่รู้จะหยอกไปอยู่ทำไมอยู่ทำงานอยู่ไปเพื่อใครอ่ะ
5: พี่น้อยอย่างน้อยๆอยู่ให้ผมได้ตอบแทนพี่ก็ได้พี่พี่ยังไม่ให้โอกาสผมเลยเหรอผมไม่ยอมนะพี่เรื่องอะไรอ่ะพี่เคยช่วยผมไว้อ่ะแล้วพี่จะมาชิงตายก่อนอ่ะเท่ากับว่าพี่อ่ะปล่อยให้ผมเป็นคนอกตัญญูเลยนะพี่บาปซ้ำซ้อนจะตายอย่างน้อยๆอ่ะให้ผมได้ผ่อนค่ามอไซค์หมดก่อนก็ยังดีอ่ะพี่ถ้าพี่เกิดตายไปอ่ะแล้วพี่เป็นผีอ่ะมันหลอกผมกลัวผมกลัวเออผมตายอีกคนนึงทำไงอ่ะยังยิ้มได้อยู่พี
8: ่ช่างพูดจังนะเราอ
5: ่
8: ะ
5: เอ้ายังยิ้มได้ก็จะพูดต่ออีกยาวๆเลยถ้าตายไปอ่ะอดฟังเสียดายนะพี่น้อยลองคิดดูนะงานค้างอีกตั้งเยอะนะพี่ลูกค้าอีกเพียบทุกอย่างพี่สร้างมาเองกับมือเลยนะจะยอมทิ้งไปง่ายๆจริงเหรอพี่ให้ผมแกะออกให้นะพี
8: ่พี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเวลาบีพูดทีไรอ่ะมันทำให้พี่คิดได้ทุกทีเลยวะ
9: คงเพราะเป็นเหมือนพี่น้องที่พัดภาคจากกันมั้งขอบคุณนะครับพี่บี
8: แล้วพี่ต้องขอโทษด้วยนะที่ทำให้ต้องเดือดร้อนและวุ่นวายเพราะพี่กันอีกแล้วอ่ะ
5: ไม่เป็นไรเลยพี่มันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วพี่ไม่มีพี่อ่ะไม่มีผมหรอกทุกของพี่ก็คือทุกของผมด้วย
8: ขอบใจนะขอบใจจริง
5: ๆสบายมากพี่ไม่เป็นไรนะพี่ไม่เป็นไรนะ
9: เรื่องที่ผมเคยด่าพี่บีไปอ่ะผมถือว่าโมฆะนะพี่ก็เป็นเหมือนพี่น้องเราอีกคนหนึ่งเหมือนกันขอบคุณนะครับ
5: ขอบคุณนะขอบคุณทั้งสองคนเลย
1: จากเหตุการณ์ในละครคือพอหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยสภาพจิตใจมันแย่ถึงขนาดที่คิดฆ่าตัวตาย
0: ใช่ครับมันรู้สึกว่าแบบเราทำอะไรไม่ได้อ่ะอยู่ไปก็แบบเป็นภาระแฟนพ่อแม่น้องๆอะไรครับช่วงแรกๆนะครับรู้สึกแบบนั้นเลยแล้วมองภาพไม่เป็นสีครับมองภาพไม่เป็นสีเป็นเฝ้าหมองไปหมดดูตลกก็ไม่ยิ้มดูอะไรก็ไม่ขำอะไรเงี้ยครับจากเดิมเป็นไบโพล่าแล้วก็กลายมาเป็นโรคซึมเศร้าต
1: ่อ
0: แล้วก็หนักมากครับช่วงนั้นก็จะมีบีนี่แหละครับคอยดูแลคอยเข้ามาเรียกขานเมื่อไหร่มาทันทีมาปั๊บทันทีอยู่ไกลแค่ไหนก็มาตีหนึ่งตีสองตีสามมาหมดครับแล้วก็ไม่ห่างไม่ขาดไม่ให้ผมอยู่คนเดียวอะไรเงี้ย
1: ทราบว่าไม่ใช่ครั้งเดียว ที่จะฆ่าตัวตาย
0: ไม่ใช่ครั้งเดียวครับเพราะว่ามันจะมาเป็นพักๆมาเป็นช่วงๆช่วงไหนที่มันนอยมัน

0: ียใจมากหรือแบบทะเลาะกับแฟนหรือแบบทะเลาะกับที่บ้านหรือใครก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่มันจะโยงมาเป็นเรื่องจะไม่อยู่จะไม่อยู่อย่างเดียวเลย
1: จากที่เคยประสบความสำเร็จอยู่ดีๆวันนึงมันคือเดินไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วพอมันมีปัญหามารุมเร้ามันก็เลย
0: ใช่
1: ทางออกคือคิดว่าไปดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: เราอยู่ที่บ้านก็มีครอบครัวดูแลแม่น้องชายแฟนคนเหล่านั้นไม่สามารถหยุดนอยจากการที่คิดจะทำร้ายตัวเองได้กลับกลายเป็นบีเหมือนในละครเพราะอะไรอ่ะ
0: จริงๆที่บ้านเขาก็ทำดีทุกอย่างนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเหมือนมันไม่ค่อยสะกิดใจอ่ะเหมือนดูแลก็เหมือนดูแลปกติโอเคเทคแคร์เขารักเราเขาแต่ไอเนี้ยมันจะเป็นมีคำพูดที่มันสะกิดใจเออโอเคไม่ทำโอเคอยู่ต่อโอเค
1: ทำไมเราถึงพูดตรงใจเขาดีกว่าม
2: ันออกมาเองพี่คำพูดทุกอย่างแบบภาพที่เราแบบไม่อยากให้มันเกิดแล้วเรามาพูดกับเขามันทุกอย่างมันออกมาเองใช่มันออกมาจากความรู้สึกข้างในว่าคือมันไม่ใช่เวลานี้นะที่พี่น้อยจะไปอ่ะมันต้องมีอีกหลายอย่างอีกหน้าที่ที่จะต้องทำ
1: งั้นฝากไปถามแชร์อันนี้ต้องอยากถามทั้งคู่ฮะเคยเจอไหมประสบการณ์ที่แบบว่าปัญหาที่มันเข้ามาในชีวิตเราแต่กลายเป็นว่ามันคนนอกนี่แหละที่เป็นคนมาเติมเต็มมาให้กำลังใจเราจนมันเกิดความผูกพันเสมือนเป็นญาติพี่น้องจริงๆเคยเจอกันบ้างไหมครับ
3: ก็ยังของผมทุกวันนี้ในวงการตลกเนี่ยก็จะมีพี่นุ้ยเชิญยิ้มกับพ่อเป็ดเชิญยิ้มที่เขาอยู่ข้างเรามาตั้งแต่เข้าวงการในยามที่วิกฤตโควิดอ่ะหยิบยื่นเงินมาให้เราโดยที่แบบว่าเราไม่เคยร้องขอเราไม่เคยแบบขอเขาเลยอะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเราไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันแต่ทำไมเขาถึงเอ็นดูเราเป็นเหมือนน้องคนหนึ่งทำไมพ่อเป็ดเราก็ไม่ใช่ลูกหลานเขาทำไมเขาเอ็นดูเราเหมือนลูกหลานเขาคนหนึ่งอะไรเงี้ยครับเนี่ยประสบการณ์ที่เราเจอมาซึ่งมันก็ทำให้ผมคิดว่าหลังจากนี้ต่อไปเราจะต้องทำตัวให้สมกับที่เขาเอ็นดูเรา
4: ค่ะพี่ฝนนะคะ
1: พี่ฝนเป็นคนที่มีลูกน้องเยอ
4: ะ
1: ในวงอะไรเงี้ยไปทีไปเป็นร้อยชีวิตพี่เคยมีแบบนี้บ้างไหมแบบบีที่แบบมาคอยดูแลเทคแคร
4: ์
1: จนมันแบบประทับใจกับตัวเราว่าเฮ้ยไอคนนี้มันโดดเด่นออกมาแบบเฮ้ยเขาทุ่มให้เราเยอะขนาดนี้มีไหม
4: มีค่ะมีในลักษณะของการไหว้วานหรือทำอะไรเราก็จะไหว้วานแต่คนคนนี้คือเราไว้ใจแต่คนคนนี้ให้แต่คนคนนี้จัดการให้หรือว่าเวลาที่จะแบบพูดคุยหรือว่าปรึกษาพอไปคุยกับไอ้คนนี้เสร็จปุ๊บก็เราเหมือนเราสบายใจขึ้นแล้วเราก็แบบมันก็จริงใจดีเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนผ่อนคลายลงในสิ่งที่เราเจออะไรประมาณนี้มีเหมือนกันค่ะ
5: ก็จะเหมือนดีกับนอยที่ว่าหน่อยบอกว่าพอบีพูดเนี่ยมันคลิกขึ้นมาม
4: ัน
5: ใช่เราฟัง
4: แล้วก็มันจะเย็นลงใช่ไหมคะคุณหน่อยม
0: ัน
4: จะแบบมันจะแบบคำดาวลงโดยที่เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นคนคนนี
0: ้
4: คนอื่นเขาก็แบบไม่เอาน่าใจเย็นๆน่าแต่ทำไมเราไม่รู้สึกอ่ะแต่ถ้าเป็นคนเนี้ยไม่เอาใจเย็นน่าโหยังมีอะไรให้คิดอีกเยอะอะไรเนี่ยเรากับเ
5: ฝ้าก
4: ับคลิกกับคนคนนี
0: ้
4: ก็มีเหมือนกัน
1: หรือมันเป็นไปได้ไหมพี่หมวยกับการที่เวลาเราปรึกษาใครบางคนหนึ่งที่เป็นแบบครอบครัวของเราหรือคนที่เรารู้ว่าเขารักเราจริง
4: ๆอ
1: ่ะเราจะมีความหวังว่าเขาจะต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี
4: ้
1: ต้องอย่างนั้น
4: ใช่ใช่
1: แล้วเราจะไปผิดหวังคือเราไปตั้งแง่ไว้เองอ่ะแล้วเราพร้อมที่จะผิดหวังแต่กับบางคนที่แบบไม่ได้มีความหวังบางทีพูดในสิ่งเดียวกันหรือน้อยกว่าสิ่งที่คนที่เรารักคนในครอบครัวพูดอีกแต่บางทีเราคลิกเฮ้ยเพราะเราไม่ได้คาดหวังไงกลับมาทางนี้บ้างบีฮะนอยเคยถามบีใช่ไหมว่าเราอาจจะเคยเป็นพี่น้องกันมาก่อนในชาติที่แล้ว
0: ใช่อันนี้เป็น
1: ทำไมถึงคิดอย่างนั้น
0: มันเป็นความคิดที่ว่าเอ๊ะทำไมแบบเราเจอปัญหากันมาเยอะจังเลยทำไมเราไปมาไปทำงานที่อื่นแล้วบ้างไปทำนู่นทำนี่แล้วบ้างไม่ยังวนกลับมาอีกแล้วก็กลับมาก็ดีขึ้นอีกจากตอนแรกที่มันเป็นเด็กแค่แพ็คเสื้อส่ง FCก็กลายเป็นคนที่แพ็คสินค้ามาเป็นช่างแล้วก็จากช่างมาเป็นคนที่น้อยสนิทมากไว้วางใจมากแล้วก็กลายเป็นแอดมินที่คอยดูแลออฟฟิศน้อยเลยใช่ตอนนี้จากเงินเดือนตอนนั้นก็ขึ้นมาอัพหลายเท่าตัวใช่ก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบเอ้ยหรือว่าแบบแล้วเวลาเราพูดนะเราไม่ค่อยพูดกัน

0: เราแค่มองเงี้ยหรือว่าพูดไม่กี่คำมันรู้ด้วยตัวมันเองว่าน้อยคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยน้อยจะออไปทางไหนหรือมีความรู้สึกแบบไหนหรือตาน้อยนิ่งๆค้างๆนั่นก็จะรู้แล้วว่าน้อยไม่ค่อยโอเคกับสิ่งที่เจออยู่
1: เรียกว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นแล้วการกลับมาของบีในครั้งนี้เรียกว่ามันทำให้ทะลุกำแพงจนมองว่าบีเป็นหนึ่งในครอบครัวเราเลยไหม
0: ใช่บีใช่ถูกต้อง
1: กับการกลับมาครั้งนี้ของบีใช่ไหม
0: ถูกต้องแล้วก็ได้คนที่เป็นคนที่เราต้องการจริงๆ
1: เราได้เสมือนเป็นน้องมาอีกคนนึงเลยที่เป็นจากคนละสายเลือดกลายเสมือนมีสายเลือดเพิ่มมาอีกหนึ่งเลย
0: ถูกต้องถามบีได้เลยตายแทนได้หรือเปล่ามันตายแทนได้เลย
1: นี่
2: จริงตายแทนที่หน่อยได้
0: ใช่น้องก็ตายแทนมันได้เหมือนกันแบบนั้นเลย
2: นี่คือผูกพันเหมือนกับคนในสายเลือดเดียวกันเลย
0: ต้อง
3: ครับ
2: การได้โอกาสทั้งนี้จากน้อยทำให้ชีวิตของบีเป็นยังไงคะ
3: เปลี่ยนไปเยอะขึ้นมากๆเลยครับผมก็จากเมื่อก่อนที่ได้เงินเดือนแบบพื้นฐานมันพอแล้วพอเดี๋ยวนี้มามันทำให้รู้สึกว่ามันโอเคขึ้นกว่าแต่ก่อน
1: คือคุณภาพการใช้ชีวิตมันดีขึ้นไปหมดทุกอย่าง
3: ใช่ครับผม
1: เลิกแล้วนิสัยที่ไม่ดีก็ไม่ทำ
3: เลย
1: กลับมาเป็นผู้ให้บ้าง
3: ใช่ครับ
2: แล้วก็มีรายได้ไปจุนเจือครอบครัวของบีเองด้วย
3: ใช่ครับผมจากเมื่อก่อนที่ไม่เคยให้เงินพ่อแม่เลยจนพักหลังๆมาพอได้อัพเงินปุ๊บก็ให้แม่มั่งให้พ่อให้แฟน
2: ทราบว่าคุณพ่อคุณแม่ภูมิใจ
3: ก็ภูมิใจด้วยครับ
1: งานนี้ถามเลยว่าอนาคตวางแผนจะทำอะไรร่วมกันอีกบ้างไหม
0: ของผมตอนนี้ที่ผมทำก็จะเป็นของอันนี้จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับบิ๊กไบค์แต่ต่อไปผมจะไปทำในธุรกิจที่เป็นขายบิ๊กไบค์มือสองนะครับผมก็จะไปลุยเรื่องด้านนั้นแล้วก็จะทำ YouTube ตอนนี้ YouTube ผู้ติดตามช่องน้อย Devil 168อยู่ประมาณ 850,000 คนก็จะไปโฟกัสตรงนี้มากขึ้นแล้วก็จะไปโฟกัสรถบิ๊กไบค์มือสองมากขึ้นส่วนงานของตัวท่อหรือว่า Devil เนี่ยก็จะให้บีเป็นคนดูแลแล้วต่อไปก็คิดว่าจะเป็นแบบหุ้นส่วนในบริษัทอะไรไปอย่างเงี้ยครับ
2: บีเองได้รับโอกาสมากมายจากน้อยนะคะทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปคุณภาพชีวิตดีขึ้นเหมือนเป็นคนใหม่มาถึงวันนี้แล้วเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกกับพี่ชายคนนี้บ้างคะ
3: ก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะก็ขอบคุณที่คอยให้โอกาสที่ผ่านมาแล้วก็เชื่อใจไว้ใจผมจนถึงทุกวันนี
2: ้แล้วน้อยล่ะคะ
1: ทางน้อยล่ะครับรู้สึกยังไงกับน้องคนนี
0: ้เห็นพัฒนาการบีมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่มันไม่มีอะไรเลยเป็นเด็กธรรมดาเด็กเลยตอนนั้นที่มาอยู่กันมันก็จะมา17ประมาณเนี้ยแล้วก็มันด้วยเริ่มมาด้วยกันด้วยทั้งหมดเลยตั้งแต่ฐานรากขึ้นมาเลยมันก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบผูกพันแล้วก็ภูมิใจที่ว่าทุกวันนี้มันสามารถดูแลออฟฟิศน้อยได้โดยที่น้อยออกไปไหนก็ได้ไปทําอะไรก็ได้ก็เป็นคนจบทุกเรื่องจบทุกปัญหาจบทุกคําต่อว่าของลูกค้าทั้งหมดอะไร
2: ทํางานแทนได้ทุกอย่าง
0: ทํางานแทนได้คือทิ้งไม่มีน้อยทำเดินไปได้งานเดินไปได้ประมาณนั้นก็เลยแบบภูมิใจกับน้องคนนี้มากแล้วก็ภูมิใจกับน้องก็เคยบอกนะว่าถ้าสมมุติว่าไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะไปไหนชีวิตนี้มึงฝากไว้ที่กูได้เลย

0: นนี้ถ้านับคนในครอบครัวของนอยค่ะนอยว่ามีใครบ้างคะ
1: มีน้องชาย3คนเพิ่งเกิดอีกคนนึงแล้วก็มีแม่มีพ่อมีแฟนแล้วก็จะมีบีจริงๆมีแฟนของบีด้วยใช่เพราะว่าเรา
0: แฟนบีมาอยู่ในครอบครัวเดียวกับเราเลย
1: เพราะว่าเราสนิทกันมากแฟนบีก่อนหน้านี้ก็ทำงานไม่ค่อยตรงสายน้องก็เลยบอกพ่อมีพอจะมีตำแหน่งเซลล์ว่างไหมให้แฟนบีเขาทำงานด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยพ่อก็รับฝากฝังแฟนไปก็เลยกลายเป็นว่าได้ทำงานใกล้กันเลยทีนี้แล้วก็ได้อยู่ด้วยกันก็จะเจอกันตลอด
0: บีเองถ้าย้อนไปเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่จะได้มาทำงานกับนอยตอนที่เขาเป็นไอดอลคิดไหมคะว่าชีวิตเราจะมาได้ไกลได้ใกล้ชิดกับเขาถึงขนาดนี้
2: ถ้าวันนั้นผมไม่เลือกเข้ามาทำงานกับพี่นอยก็คงจะ

0: ใช่จริงๆมีพื้นฐานเป็นแบบนั้นเราก็เลยคิดว่าที่ให้โอกาสแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็เพราะพื้นฐานบีเป็นแบบนี
1: ้
0: ใช
1: ่ถามแขกรับแชร์บ้างนะคะพี่ฝนและคุณคิงได้ฟังเรื่องราวของนอยและบีวันนี้ทั้งหมดเลยเป็นยังไงบ้างคะ
2: เห็นถึงความผูกพันของเขาฝนเชื่อแบบเหมือนให้โอกาสเขาทุกอย่างเลยเพื่อที่จะให้เขาเป็นคนดีเนี่ยฝนเชื่อว่าทุกคนในโลกนี้เคยทำความผิดแต่มีคนให้โอกาสบ้างไหมเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเท่าที่ฝนฟังวันนี้ฝนรู้สึกดีใจจังเลยที่ได้มานั่งตรงนี้และได้มานั่งฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้วันนี้รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มานั่งร่วมแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะคะแล้วก็หวังว่าจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะสำหรับคุณนอยแล้วก็ขอให้กลับมาแบบแข็งแรงได้เหมือนเดิมอีกครั้งเพราะว่าได้คนดูแลที่ดีได้กำลังใจที่ดีขนาดนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ
1: ค่ะ
3: คิงครับ
1: คิงล่ะคะ
4: ครับผมชอบความคิดของคุณนอยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ให้โอกาสที่ดีมากแล้วก็เป็นการมองคนที่เข้าถึงไม่ได้มองผิวเผินแต่มองถึงรากฐานแล้วกล้าที่จะให้กล้าที่จะตัดสินใจทีนี้คนเหล่านี้เป็นคนที่สังคมต้องการมากคือคนที่ให้โอกาสคนแล้วก็ในเมื่อมีคนให้โอกาสแล้วคุณบีสามารถรักษาโอกาสนั้นไว้ได้และทำต่อยอดตอบสนองให้คุณน้อยเห็นได้เนี่ยผมว่าแบบนี้แหละเป็นสิ่งที่ดีมากในฐานะที่คุณน้อยเป็นผู้บริหารนะคุณน้อยยังมองถึงแม้กระทั่งรากฐานเงินเดือนบางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นถ้าคนเราทำงานดีแค่ไหนแต่เงินเดือนน้อยมันมีโอกาสที่จะต่อยอดให้เขาทำผิดลู่ทางได้เพราะความจำเป็นคือต้องบอกว่าภาระของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ในเมื่อมองถึงตรงนี้คุณบีเองได้มาพอละเฮ้ยฉันสามารถตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำขึ้นไปก็คือทำดีให้มากขึ้นเพื่อจะได้เติมตรงนี้เติมเต็มมากยิ่งขึ้นตรงนี้ผมชอบครับนักธุรกิจผู้บริหารอะไรหน่วยงานต่างๆเนี่ยถ้าได้ดูตรงนี้ไปผมเชื่อว่าคุณสามารถไปต่อยอดปรับเปลี่ยนองค์กรของคุณได้แน่นอนครับ
3: ครับจริงๆมันชัดเจนมากเลยนะเรื่องราวของนอยที่ให้โอกาสบีอันดับแรกๆเลยคือหนึ่งเลยคือโอกาสโอกาสเมื่อโอกาสได้รับมารู้จักความกตัญญูรู้คุณเมื่อรู้คุณเสร็จศีลเสมอกันถึงได้อยู่กันได้จะมาพูดว่าบีเป็นทุกวันนี้ได้เพราะนอยก็ถูกระดับหนึ่งแต่ก็อย่าลืมถ้าไม่มีบีนอยก็อาจจะไม่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นได้ดังนั้นผมเชื่อว่าพรหมลิขิตนั่นแหละลิขิตมาแล้วว่านี่เป็นผู้ให้โอกาสนี่เคยทำพลาดสุดท้ายสำนึกในสิ่งที่เคยทำพลาดแล้วรู้คุณในโอกาสที่นอยพร้อมให้บีจนทุกวันนี้ทั้งคู่มีชีวิตที่ดีได้อย่างนี้วันนี้สุดยอดจริงๆ
1: ค่ะจากคนที่อยู่ในฐานะของลูกจ้างวันนี้กลายมาเป็นคนในครอบครัว มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหมอรู้สึกว่าเขาเป็นพี่น้องกันแต่ชาติปังก่อนจริงๆนะ
0: ครับ
1: ค่ะได้กลับมาเจอกันอีกรอบนึงแล้วชื่อจริงของเขาเนี่ยคล้ายๆกันไม่ได้เปลี่ยนชื่อใช่ไหมคะ
0: ครับไม่ได้เปลี่ยนครับชวนากรกับธนัน
1: คล้ายๆกันเลย
3: เปลี่ยนนามสกุลไหมอยู่ในนั้น
0: เปลี่ยนนามสกุลไหมน้องชายก็จะชื่อธรากรเหมือนกันย
1: ิ่
0: งเหมือนอันนี้เข้าไปใหญ่เลย
1: ค่ะเนี่ยแหละค่ะน้องชายเมื่อชาติต่างก่อนวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณนอยและคุณบีขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ฝนขอบคุณคุณคิงค่ะ
3: คร
1: ับแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวความอบอุ่นภายในครอบครัวแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะกับครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะที่นี่เวลาเดิมสัปดาห์หน้าเจอกันสวัสดีค่ะ
3: คือจริงๆแล้วไอ้การที่เราหายเนี่ยมันจากการรักษ
1: า
3: หรือกล้าพูดเลยว่าใจล้วนๆ
0: ความเชื่อแล้วก็เชื่อว่ามันจะหายผมเชื่อว่ามันจะหายแล้วใจมันก็สู
3: ้
0: แล้วก็หายจริงๆเพราะว่าเรามีเป้าหมายว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่สู้เนี่ยเราท้อเรายอมแพ้แล้วบีเราไม่ไหวแล้วนั่งวีลแชร์ดีกว่า2ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ยืนอาจจะได้นั่งอยู
3: ่แล้วเขามีช่วงนั้นบ้างไหม
5: ก็มีช่วงนั้น
3: แล้วเราทำไงเขาไปลุกขึ้นดึงเพื่อนขึ้นมามาพี่ไปกับผม
5: ก็ชวนพี่เขาบอกมาเดินด้วยกัน
4: คุณบีก็อาจจะเปิดคลิปหลวงปู่เข็มให้คุณน้อย
3: เป็นไงฮะ9ที่1
4: 9ที่1ไม่เป็นไร
3: 9ที่2
4: ไฟเริ่มไหม

0: เอายายเจ้ามาทำอะไรตรงนี้อ่ะ
1: ทำงาน
0: น
1: ี่
0: มันนาฉันนะเนี่ยมายายเจ้าขึ้นมานี่ก่อนมาคุยกันก่อนนี่มันนาของฉันนี่มันนาของฉันได้รับอนุญาตจากใครยาย
1: ไม่ได้รับอนุญาตจากใครฉันทำมาได้2ปีแล้วนะ
0: ไม่ได้นะยายนี่มันที่นาของฉัน
1: แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคุณจะให้ฉันทำยังไงคุณก็ทำสิ
0: ฉันไม่ยอมฉันจะฟ้องไม่ได้นะยายจะมาทำแบบนี้ไม่ได้
1: อ้าวจะทำยังไงก็เอาสิ
0: ฉันจะฟ้อง
1: ฉันไม่กลัวนายนะ
0: ฉันจะฟ้อง
1: ฟ้องก็ฟ้อง

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จะกินปลาแบบเมื่อก่อนก็ไม่ได้พืชผักก็ไม่ได้อย่างเงี้ยผลกระทบก็เยอะเหมือนกันนะ
1: ผลกระทบจากสารตะกั่วก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็ยังพิการก็มีนะครับเด็กพิการที่ว่ามันสมองมันไม่พัฒนาประมาณนี้นะครับ
2: มันสายไปแล้วอ่ะก็คือแก้ไม่ได้แล้วสุขภาพทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเขาก็แย่ลงไปด้วยนะ

เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสำหรับเราทุกคนอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวและมักละเลยมองข้ามกันไปแต่สำหรับชาวบ้านคลิตตี้นอกจากจะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารู้ประโยชน์แล้วพวกเขายังต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรเหล่านั้นจากการรุกล้ำของกลุ่มนายทุนที่ไม่เคยตระหนักถึงความสำคัญในการมีอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติ

จริงๆแล้วเนี่ยมันทำมาเมื่อปี2521หรือ22นะ21022ที่ตั้งลงแต่งนะคือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยหวานเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลําห้วยเนี่ยแล้วน้ำเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นนะฮะกลิ่นเหม็นคือในระยะ 20-30 เมตรระหว่างห่างกับห้วยนี่ยังกลิ่นจะอยู่ไม่ได้มันเหม็นมากนะผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจากการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าคือทางโรงงานเนี่ยไม่ได้มีวิธีอะไรนะก็มีเพียงว่าพอเกิดมีขบวนการสร้างปัญหาการเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับชุมชนก็ปิดกิจการทันทีมันตรงจังหวะพอดีว่าสัมปทานเขาก็หมดด้วย

ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดดูน่าจะเป็นสำนวนที่เหมาะสมกับเรื่องนี้เพราะสุดท้ายลำห้วยคริตตี้ที่ชาวบ้านเคยใช้ดื่มกินได้กลับกลายเป็นลำธารต้องห้ามและยิ่งนับวันนานเข้าข่าวคราวความเสียหายของลำห้วยที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลี้ยงชีวิตชาวบ้านคริตตี้ก็แพร่กระจายเป็นวงกว้าง

ทีนี้เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงษ์กรจันทร์เพ็งเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาช่วงนั้นสภาทนายความก็เข้าออกอยู่นะฮะเพราะว่าเราฟ้องทางคดีแพ่งมีอยู่เราฟ้องบริษัทอยู่ช่วงนั้นช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบาดนาเอกสารทะเบียนบ้านใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายเขาจะจัดการ

0: ครับผมสุรพงศ์กองจันทึกนะครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนาครับทำงานกับชาวกะเหรี่ยงในบริเวณนี้มาประมาณ30ปีแล้วครับผมทำงานในแถบนั้นนะครับชาวบ้านก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีเหมืองปล่อยสารตะกั่วนะครับลงสู่ลำห้วยชาวบ้านไม่สามารถใช้ลำน้ำได้มาตั้งแต่ประมาณปี2535นะครับจนกระทั่งปี2539นะครับชาวบ้านก็มาบอกว่าทนไม่ไหวกันแล้วได้ประชุมกันแล้วพร้อมที่จะเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ผมก็ประสานงานนะครับที่จะนำความเดือดร้อนของชาวบ้านแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบครับส่วนใจก็ใช้ข้อมูลเดิมครับซึ่งมีนะครับเช่นกรมคอมพิวเตอร์เคยมีแผนเดิมอยู่แล้วมีการประชุมคณะทำงานที่ผมร่วมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความเห็นของนักวิชาการที่เห็นว่ามันจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูนะครับก็เอาแผนเหล่านี้ครับไปนำไปสู่ให้ศาลให้เห็นว่ามันทำได้และเข้าทำกัน
1: สรุปออกมาว่าศาลชั้นต้นเนี่ยได้ตัดสินออกมาเมื่อผ่านมานะก็ดีใจมากนะศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้น
0: ผมก็ยังเขาจะใช้คำว่ายังเห็นว่านะครับตัวเองได้ทำไปแล้วนะครับฟื้นฟูเนี่ยเป็นถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับก็มีการอุทธรณ์สู่ศาลปกครองสูงสุด

ความเจ็บปวดของชาวบ้านคลิตตี้ในคดีนี้เป็นบทเรียนสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่ประชาชนและหน่วยงานราชการต้องหันมาใส่ใจการปฏิบัติต่อทรัพยากรธรรมชาติของบรรดากลุ่มนายทุนในบ้านเราว่าเหมาะสมและคุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปหรือไม่

วันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องเนี่ยต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะครับพอไปวันนั้นก็ที่ศาลนะฟังดูแล้วศาลก็ยุติธรรมดีเหมือนกันที่ให้คำตอบมานะศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ

ผมเองซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านนะผมขอขอบคุณแทนชาวบ้านและผมเองขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ซึ่งชุมชนเองจะได้ใช้อีกระยะต่อไปอีกถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งกรมมลพิษจะได้หายไปนะขอบคุณมาก

0: ถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยก็อย่างที่บอกคือผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ
1: หน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

บทเรียนจากคดีในครั้งนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาของการรู้จักรักษาสิทธิ์ของพลเมืองกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการด้วยเหตุจากต้นไม้เจ้ากรรมที่อยู่คู่กับพื้นดินตามธรรมชาติเกิดล้มตัวลงผิดที่ผิดทางจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน

ครับก็เชื้อพิชาติโบก้านะครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่สาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับวันที่เกิดเหตุวันที่10 กันยา 2547นะครับกำลังเดินทางกลับบ้านที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับผมขับไปนะฮะช่วงแถวนั้นเรียกบ้านไผ่ขอดอนนะครับก็สังเกตเห็นนะฮะว่าต้นไม้กำลังจะล้มช่วงนั้นก็คงตัดสินใจได้แค่ว่าจะเร่งหรือจะเบรกถ้าเอาสัญชาตญาณว่ามันคงมี2ทางนะแต่ตอนนั้นผมเลือกเบรกก็ไม่พ้นนะครับก็ไม่พ้นมันอาจจะชะลอได้แต่ว่ารถมันยังถลายไปโดนกับต้นไม้พอดีถ้าพูดถึงความเสียหายตัวรถเนี่ยเบาะที่น้องชายนั่งเนี่ยยุบถึงพนักพิงหัวเลยคือด้านซ้ายเนี่ยจะเสียหายหนักมากคือถามว่าเจ็บหนักไหมหนักสุดคือน้องชายแต่ก็ไม่ได้เยอะมากส่วนรถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือเละนะครับ

0: นับเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงความปลอดภัยของบรรดาผู้ใช้รถใช้ถนนในบ้านเราได้เป็นอย่างดีสำหรับตัวอย่างคดีนี้เพราะหากเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักคุณจะรู้สึกอย่างไรและที่สำคัญใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
1: ก็ร้องเรียนไปที่กรมทางหลวงให้กรมทางหลวงรับผิดชอบนะครับเพราะต้นไม้เป็นต้นไม้ในเขตทางก็ทำจดหมายไปที่ส่วนกลางมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดพูดคุยกันไปพักนึงพักใหญ่เหมือนกันนะฮะก็มีจดหมายของกรมทางมาว่าไม่สามารถรับผิดชอบได้เนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยอะไรประมาณนะครับก็พอได้จดหมายนี้ก็เลยเอาไปฟ้องศาลปกครองดูเพราะว่าเป็นขั้นตอนมันสะดวกสำหรับเราที่ทำงานไปไหนมาไหนตลอดนะครับช่วงที่ฟ้องศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกเนี่ยก็ยกเอาที่ร้องเรียนกรมทางทั้งหมดแล้วนะฮะมาเป็นตัวตั้งต้นตอนนั้นที่ร้องเรียนกรมทางไปก็หลักๆ ก็เอาตามค่าเสียหายจริงนะฮะไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นพิเศษก็มีค่ารักษาพยาบาลนะครับแต่ค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกเนื่องจากเราทำงานเราใช้รถตลอดนะครับพอไม่มีรถเนี่ยมันก็ลำบากในการทำงานของเรานะฮะก็เลยขอเรียกร้องเป็นค่าเช่ารถระหว่างรอรถคันนี้ซ่อมว่างั้นเถอะนะครับกรมทางหลวงเขาก็มีประเด็นโต้แย้งกลับมาอีกนะครับผมประเด็นใหม่ที่โต้แย้งคราวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องประเด็นมูลค่ารถว่าจะชดใช้กันยังไงไอ้มูลค่ารถที่เรียกร้องเนี่ยมันถูกต้องหรือศาลช่วยแก้ปัญหาประเด็นนี้นะครับโดยการไปติดต่อทางศูนย์โตโยต้าพิษณุโลกนะครับให้เขาช่วยประเมินราคารถให้พร้อมกับขอประเมินค่าเสื่อมต่อปีนะครับก็เลยได้เอาค่าเสื่อมตัวนั้นนะมาหักจากมูลค่ารถที่ผมซื้อ 300,000 ผมใช้มา2ปีสมมุติว่าปีละ 50,000 ก็ลดไป 100,000 อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโชคดีที่จบตรงนั้นได้นะฮะไม่งั้นมันก็คงไม่มีข้อสรุปเรื่องมูลค่ารถว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่แน่ต้องขอบคุณศาลที่แนะนำทีนี้พอมาถึงช่วงศาลตัดสินเนี่ยศาลก็มีหนังสือบอกผมว่าศาลจะตัดสินแล้วนะครับก็มาฟังคำตัดสินที่ศาลพิษณุโลกเนี่ยนะฮะต้องขอขอบคุณศาลนะครับที่ตัดสินมาแล้วโอเคก็ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับโดยตัดสินให้ผมเป็นฝ่ายชนะคดีแล้วก็กรมทางเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนะครับ

เหตุสุดวิสัยคงจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราทุกคนรู้จักตรวจตรารักษาหน้าที่อันพึงปฏิบัติไว้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องทุกคนในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

ประเด็นหลักๆที่อุทธรณ์เนี่ยเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยนะครับประเด็นหลักๆคงเป็นประเด็นนั้นประเด็นเดียวเลยที่กรมทางหลวงอุทธรณ์มานะครับผมเข้าใจว่ากรมทางหลวงก็คงอุทธรณ์ตามสิทธิ์นะครับแล้วคือหน่วยงานรัฐอะถ้ามันยังไม่จบมันก็ต้องทำให้กระบวนการมันจบก่อนมันถึงจะสรุปผลได้นะครับผมก็ทำเรื่องชี้แจงกลับไปตามขั้นตอนก็ไม่ผมก็ไม่ได้ใส่อะไรไปเพิ่มเติมมากก็เพียงแต่เขียนสรุปและเรียบเรียงเรื่องให้ศาลปกครองสูงสุดทราบอีกครั้งนึงแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนยันตามศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกนะครับคือให้กรมทางหลวงชดใช้เป็นมูลค่าความเสียหายรวมกับดอกเบี้ยนะครับนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุรู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณศาลปกครองนะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับจริงๆนอกจากผมจะทำเรื่องนี้เพื่อเรียกร้องความทำให้ตัวเองแล้วเนี่ยอยากให้เป็นกรณีศึกษาของหน่วยงานรัฐนะฮะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมากเช่นกรมทางหลวงเนี่ยดูแลถนนอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ

หรับผู้ที่พบปัญหาข้อขัดแย้งใดๆหรือคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆจากหน่วยงานภาครัฐก็ลองเข้ามาปรึกษากับศาลปกครองดูว่าจะทำเรื่องอะไรกันยังไงนะครับ

ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศ ทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายสำคัญคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหานี้

0: แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
1: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปักครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับนั้นถือว่าโอเคนะครับก็คือครับคือทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะพยายามใช้หนี
2: ้ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าๆที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมาเผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได้
0: มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: ดีค่ะท่านผู้ชมคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะสำหรับผู้บรรยายภาคภาษาไทยวันนี้ได้แก่คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งและดิฉันอรยาสุวิเศษศักดิ์ผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภท่านผู้ชมสามารถรับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ถ้าโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษานะคะและสามารถรับฟังรับชมผ่านเว็บไซต์ www.prd.prd.go.th และที่ Facebook NBT World ค่ะผู้ชมคะการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเป็นการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวาระครบรอบการสิ้นพระชนโดยมีกำหนดระยะเวลาดังนี้ค่ะสัตตมวานคือการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ7วันซึ่งตรงกับวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569ปันนรสมวานคือครบ15วันจะตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ปัญญาสมวานหมายถึงครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และสัตตมวานคือครบ100วันจะตรงกับวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569นะคะซึ่งในทุกๆวันที่เป็นวาระครบรอบการสิ้นพระชนดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพตามวาระต่างๆไปค่ะอย่างเช่นวันนี้การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาคือครบ7วันนับตั้งแต่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งมีประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอันตะความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ ประกาศสำนักพระราชวังเมื่อ12นายนพุทธศักราช2569ค่ะนับตั้งแต่พระสุกนิกรทั่วทั้งประเทศไทยรวมไปถึงผู้ที่อยู่ในต่างประเทศด้วยได้รับทราบข่าวการสิ้นพระชนของเจ้าฟ้าผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของเราในวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานะคะความเคลื่อนไหวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่สำคัญที่สุดก็คือที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะมีประชาชนต่างหลั่งไหลไปเฝ้ากันตั้งแต่ยังไม่ได้ถึงวันเชิญพระศพออกนะคะกระทั่งถึงในวันที่13มิถุนายน2569ค่ะเวลา 15:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์เพื่อทรงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไปยังพระบรมมหาราชวังค่ะนี่คือภาพพระสกนิกรที่มาร่วมกันเฝ้าอยู่สองข้างทางเพื่อที่จะแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านและเป็นการถวายสักการะในโอกาสที่สามารถจะกระทำได้อย่างใกล้ชิดนะคะตลอดเส้นทาง10กว่ากิโลเมตรตั้งแต่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปถึงท้องสนามหลวงก่อนที่ขบวนรถยนต์พระที่นั่งและรถเชิญพระศพจะเคลื่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวังนะคะประชาชนต่างแต่งกายด้วยชุดสีดำไว้ทุกข์มีพระรูปมีสัญลักษณ์แทนจิตใจอันจะนำมาแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านตลอดเส้นทางเลยค่ะเป็นภาพที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดให้ทุกท่านได้เห็นนะคะเราย้อนกลับไปดูภาพแห่งความทรงจำแล้วก็เป็นภาพที่อาลัยอย่างยิ่งในวันดังกล่าวนะคะหลังจากที่ประดิษฐานพระศพที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังแล้วในวันเดียวกันนั้นเองค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ก็ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนับแต่คืนนั้นเป็นต้นมามิได้ขาดนะคะซึ่งนับจนถึงวันนี้ก็จะเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะ
1: สำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลางทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะหลังจากพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทต้องอสุนีบาตจนเกิดเพลิงไหม้เมื่อปี2332จากเดิมที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทถ่ายแบบพระที่นั่งสันเพชรปราสาทที่กรุงศรีอยุธยามาสร้างจึงมีลักษณะมุกหน้ามุกหลังทางด้านทิศเหนือและทิศใต้เป็นมุกยาวพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นในลักษณะอาคารจตุรมุขที่มีมุกแต่ละด้านยาวเสมอกันและโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาเชื่อมต่อจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้ค่ะ พระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณพระราชมณฑียนหมู่พระมหาปราสาทนี้และเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทบางคราวก็โปรดให้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่2โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพวดีพระราชธิดาในรัชกาลที่1ในสมัยรัชกาลที่5ก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาสุดารัตนราชประยูรในคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระ

0: หม่อมให้รื้อตำแหน่งที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทค่ะต่อมาในสมัยรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์เมื่อปีพุทธศักราช2489และใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันค่ะจนปัจจุบันนะคะภายหลังการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่ประดิษฐานพระศพในครั้งนี้ค่ะ
1: นับว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ประการหนึ่งนะคะว่าเป็นครั้งแรกที่พระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ประดิษฐานพระศพของพระบรมวงศานุวงศ์นะคะซึ่งนอกเหนือจากการประดิษฐานพระศพที่บริเวณพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันแรกก็มีการประกาศสถาปนาพระเกียรติยศด้วยค่ะเนื่องจากว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีให้เฉลิมพระเกียรติสูงสุดนะคะในการประกาศสถาปนาพระเกียรติยศตามประกาศดังต่อไปนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของพระสกนิกรเป็นอเนกปริยายเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันเราจึงได้เห็นภาพการเฉลิมพระเกียรติยศอันสูงยิ่งอย่างที่ได้ถ่ายทอดนับตั้งแต่วันแรกของการถ่ายทอดสดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

0: นะคะได้เห็นพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศรวมไปถึงกางกั้นด้วยพระเสวตฉัตร7ชั้นดังที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศค่ะ
1: สำหรับพระโกศทองใหญ่นะคะสร้างขึ้นครั้งแรกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2351โดยโปรดให้รื้อทองที่หุ้มพระโกศกุดันมาหุ้มพระโกศทองใหญ่ไว้สำหรับส่งพระบรมศพของพระองค์ภายหลังการสร้างแล้วทรงให้เชิญเข้าไปตั้งถวายทอดพระเนตรณพระที่นั่งไพศาลทักษิณในปีเดียวกันนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพสิ้นพระชนม์จึงโปรดให้เชิญพระโกศทองใหญ่มาทรงพระศพเป็นครั้งแรกค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังรถยนต์พระที่นั่งได้เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภากองทหารเกียรติยศรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากกองพันทหารราบที่1รักษาพระองค์กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะขณะนี้เสด็จขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศล

ที่หน้าพระโกศนั้นนะคะเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดกองทหารเกียรติยศพระศพจัดจากกองพันทหารม้าที่24กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์

0: ประทับพระราชอาสน์แล้วเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ค่ะ
1: สัมปสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปติภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

ัญชีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์นะคะประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคา

Thank you.

ายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมาภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

สำหรับพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ทั้ง10รูปนะคะมีพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวัชระวิมลมุนีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และพระพรหมวชิระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารค่ะลำดับนี้นะคะเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง10รูปออกจากพระที่นั่งนะคะ

ระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์บทเจริญพระพุทธมนต์จำนวน10บทได้แก่บทสวดบูชาไตรสรณคมปัพพโตปมคาถาอริยธนคาถาบทขัดธรรมนิยามสูตรธรรมนิยามสุตตังติลักขณาธิคาถาปฏิจจสมุปปาทปาฐะพุทธอุทานคาถาพัทเทกรัตตะคาถาแล้วก็บทภวตุสัพพมังคลังค่ะ

ลำดับนี้นะคะเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามถวายพระธรรมเทศนาค่ะซึ่งพระธรรมเทศนาในวันนี้นะคะเป็นบทฉัตรโตปมกถาค่ะ

0: มะยังทันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

ติยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ

0: ธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
1: มาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอายาจตาสันติทะสัตตาปรัชชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระพุทธองค์สมเด็จพระประเมนตรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปไม่ได้ต้องตามโมหาระอธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันธิคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมภเวรักขติธัมมจาริงชัตตังมหันตังวิยวัสการเรติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในชัตโตปมคาถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลบุญญราศีทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบสัตมวานพระศพผู้ชิกกลปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารินทราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ประกอบด้วยพระคุณานุคุณเพียบพร้อมต่อพระบรมราชจักรีวงศ์ตลอดถึงประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณด้านประเสริฐประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเจริญพระคุณอาวุธปรีชาตามสมควรแก่ประชาชนได้รับการอบรมพระจรรยามารยาทให้งดงามพร้อมสมกับที่เสด็จอุบัติมาในขัตติยตระกูลสืบสายพระโลหิตบริสุทธิ์สุคุมารชาติโดยอุภัยปัพยปักด้วยความรักความเอาพระราชฤทัยใส่ของสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้ากับทั้งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมมหมื่นสุธานารีนาทรงรับผิดชอบการศึกษานับแต่ชั้นต้นจนถึงชั้นสูงสุดเป็นนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากสหรัฐอเมริกาด้วยพระวิริยภาพภาคเพียรหาใช่เพียงคนทำงานเพื่อแสวงหาความสุขสำหรับตนหากแต่ยังต้องทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะ

นักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะพระกุลทายาทผู้เต็มพระทัยรับแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมอัยการพระอัยยิกาพระบรมชนกาธิราชและพระชนนีควบคู่กันไปกับการทำรงรักษาพระเกียรติศักดิ์แห่งราชนารีในมหาเจในมหาจักรีบรมราชวงศ์จึงทรงดำรงมั่นอยู่ในพระขันธิธรรมมีพระสติประคับประคองพระองค์ให้ทรงผ่านพ้นโรคธรรมอันพ้องผ่านเข้ามากระทบได้โดยสวัสดีนอกจากนี้ยังทรงเป็นอัตจารีบุคคลมุ่งมนุญญผลเพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นมิได้ว่างเว้นโดยการพระราชทานกำเนิดทรงเป็นประธานกรรมการเป็นอุปถัมภิกาและเป็นอุปการินีแห่งกิจการกุศลสาธารณะทางระดับชาติและระดับสากลเพื่อให้ผู้ประสบอันตรายได้ล่วงพ้นปวงภัยให้ผู้เจ็บไข้ได้คลายเวทนาทุกทนให้ผู้หมองหม่นเศร้าโศกได้กลับกลายเป็นสุขโสมนัสให้ผู้ล้มลุกคลุกคลานได้ยืนหยัดอย่างยืนยงให้ผู้ลับไหลในความเขาได้ตื่นรู้ด้วยสติปัญญาแม้กระทั่งผู้ถูกประนามรู้ถูกมองข้ามตกอยู่ในมุมมืดของสังคมก็ยังแผ่พระกรุณาเข้าใจเข้าถึงเขาเหล่านั้นจึงได้รับพระราชทานกำลังใจกำลังแห่งโอกาสและกำลังแห่งพระอภัยทานอันสุดประเสริฐเข้าไปชุบชีวิตกระทั่งสรรพสัตว์และพันธุ์พฤกษาก็ยังได้รับพระราชทานพระกรุณาเข้าอบอุ้มคุ้มครองนับได้ว่าทรงเป็นนเรนทิราชเทพยวดีผู้เรืองรองด้วยพระคุณอุปการโดยไม่ได้ประทับสำราญดังอยู่ในสวงสวรรค์อันโอฬารเช่นเทพนิยายหากแต่ทรงประพฤติพระองค์ตามความหมายแห่งพระพุทธธรรมนำให้ถึงฐานะเทพยวดีผู้เสกปาฏิหาริย์ให้เกิดมีบนมนุษยโลกด้วยเหตุแห่งสัมมาปฏิบัติพระองค์จึงทรงเป็นราชสารีนีสิริพัฒน์ผู้เจริญด้วยปัญญาอันเป็นรัตนะแห่งนรชนอำนวยสุภผลให้ราชการที่ทรงรับปฏิบัติทุกบทบาทสามารถเป็นหลักเป็นแก่นเป็นสาระเป็นอรรถประโยชน์สำหรับประเทศไทยทรงตั้งพระราชฤทธิ์พระหฤทัยอุทิศพระองค์แบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จบรมบพิตรพระไตรสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์กตเวทียากจะหาผู้ใดเสมอเหมือนหากกล่าวเฉพาะพระอัธยาศัยก็ทรงถึงพร้อมด้วยพระเมตตาธรรมสม่ำเสมอมีถือพยศไว้พระองค์มีรับสั่งกับผู้คนทั่วไปด้วยมธุรสวาจาสีพระพักสดใสแววพระเนตรเฉิดฉายสง่างามมีพระปฏิภาณปีชาฉับไวสมกาละสมเทศะพอเหมาะพอดีพอสมควรชวนชื่นใจไม่เว้นวายแม้แต่กับผู้อ่อนวัยวุฒิวัยวุฒิและชาติวุฒิก็มีรับสั่งด้วยพระวาจาสุภาพอ่อนโยนผู้น้อยที่อาจประมาเกรงพระบารมีจึงรู้สึกคลายกังวลผู้ได้ใกล้ชิดชื่นชมพระบารมีย่อมมีกมลเต็มตื้นปรดได้ที่พึ่งพำนักอันรื่นรมร่มเย็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์ใหญ่ในฐานะพุทธมามิกา

ผ้าฤทัยให้งามด้วยกัลยาณธรรมนำมาเป็นเครื่องกำกับมิให้คลาดจากกุศลวิธีทรงดำรงพระชนชีพเพื่อหิตานุหิตประโยชน์มาเป็นเวลา 47,000 ปีนับคำนวณดูแล้วผู้คนอาจรู้สึกว่าเป็นอายุสมัยอันสั้นนักแต่ในทางพระพุทธศาสนาวันเวลาในชีวิตของผู้คนใดจะสั้นหรือจะยืนยาวหาใช่สาระสำคัญหากแต่ขึ้นอยู่กับว่าบุคคลนั้นใช้เวลาชีวิตในแต่ละวันไปอย่างไรเพื่ออะไรหากบุคคลมุ่งมั่นบำเพ็ญธรรมจริยามีปัญญาตั้งมั่นอยู่ที่ความไม่ประมาทในกุศลแม้ชีวิตสั้นเพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าการมีชีวิตยืนยาวนับร้อยปีสมดังพระพุทธานุสาสนีที่รับรองไว้ว่าผู้ใดมีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีส่วนผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวประเสริฐกว่าพระกรณียกิจเพื่อแผ่นดินโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทรงบำเพ็ญไว้อย่างปิดทองหลังพระยังมีอีกมากมายเหลือขนานับหากประเมินเทียบกับวันเวลาในพระชนมชีพตลอด47ปีอาจจะมีประมาณมากล้นพ้นเหนือยิ่งกว่าผู้อื่นที่มีอายุร่วงกว่าร้อยปีได้กระทำไว้ทั้งนี้สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงมีธรรมะเป็นเครื่องปกป้องธรรมะนั้นจึงกลับมาสนองพระองค์ให้ทรงเจริญด้วยพระเกียรติยศและทรงเป็นสุดที่รักของบุพการีพระประยุรญาติตลอดจนมหาชนทั่วพระนาสมด้วยคาถานิพนธ์ที่ได้รับพระราชทานอัญเชิญเป็นนิเคปบทว่าธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงฉัตตังมหันตังวิยะวัสกาเลความว่าธรรมะคือความดีความชอบย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติความดีไว้ได้แท้จริงประดุจล่มใหญ่ในฤดูฝนฉะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นทรงรู้จักหนทางหาความสุขสงบว่าฤทัยด้วยธรรมะเช่นเมื่อเสด็จทรงปฏิบัติราชการประจำณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทรงแสวงหาโอกาสไปสนทนาธรรมกับพระสุปฏิปันโนซึ่งมีอยู่มากในภาคนั้นเป็นเนืองนิดเหตุฉะนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระองค์นั้นจึงทรงสามารถตึงพระอัตตะหิตะปยปฏิบัติและปรหิตะปฏิบัติได้เป็นผลสำเร็จก็หนึ่งได้ฉัตรใหญ่ปราศจากมลทินโทษไว้คองไว้คอยกลางกั้นกันแดดฝนจึงทรงประสบความร่มเย็นโดยธรรมะได้ตลอดมาปรารภพระกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติและพระคุณอุปการอันไพศาลที่พระราชทานไว้แก่บ้านเมืองชะนี้สมเด็จบรมบพิตรพระสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศยกจากเบญจปดลเสวตฉัตรตามพระอิสริยยศเจ้าฟ้าให้เสริมพระบารมีสูงยิ่งขึ้นเป็นพระสัพปดลเสวตฉัตรเจ็ดชั้นตามขัตติยราชประเพณีนับเป็นพระเกียรติยศยิ่งใหญ่อันจักปรากฏจารจดไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยไปชั่วกาลปวสานนับแต่แรกทรงพระประชวรเมื่อ4ปีก่อนสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์และพระบรมวงศ์

สานุวงศ์ตลอดจนประสบกรณิกรทั่วหน้าต่างรู้สึกวิตกหวั่นไหวและห่วงหาอาทรกระทั่งสิ้นพระชนเองตามธรรมชาติตามธรรมดาของสังขารเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นับแต่วันนั้นจนวันนี้เสียงสรรเสริญพระเกียรติคุณภาพและถ้อยคำจารึกความทรงจำนั้นอันแสดงพระจริยาวัดงดงามของสมเด็จสมความเป็นเจ้าฟ้าหาที่เสื่อมซาลงไม่หากยังคงขจรกระจายขยายไปในสาธารณชนด้วยกระมวลโทมนัสโสกาอาดูลและแสนเสียดายเมื่อระลึกขึ้นได้ถึงพระจริยาของสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ก็มีแต่ภาพแห่งความดีความซื่อตรงความสมควรและความงดงามเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นกำลังใจที่แท้แห่งการบำเพ็ญคุณงามความดีของบุคคลในยุคปัจจุบันทรงเป็นมิ่งขวัญที่เสด็จจากนภามาเพื่อให้มนุษยโลกได้พึ่งพายามยากอยู่เพียง47ปีและแล้วกิตติยาภาอันเรืองรองนั้นพระพันเสด็จย้ายจากที่ปวงชนทั้งหลายเคยเห็นเคยประสบด้วยสายตาเข้าไปประทับสถิตสถาพรทรงอาภาสว่างให้ทราบซึ้งได้อยู่ในสายใจของคนไทยนับแต่นี้ต่อไปตราบนิรันดรสมดังพระบารีที่รับรองไว้ว่าโยธรรมจารีกายเยนะวาจายะอุดเจตสาอิเทวนังปะสังสันติเปจสะเกปโมดติความว่าผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายวาจาใจบันทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเทียวผู้นั้นละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ดังนี้อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานณสตมวานแห่งการสิ้นพระชนจงอำนวยอิทาวิบากวิบุญมนุญญผลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาตามควรแก่พระกติวิสัยในสัมภรายภพสมพระราชปรารภอุทิศพระราชทานทุกประการณที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจะขอรับพระราชทานสวดคาถาธรรมบรรยายเพื่อเพิ่มพูนพระอัปมาทธรรมฉลองพระศรัทธาประสาทะในการสั่งสมพระบารมีให้ทวีสืบไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในฉัตรโตปมคาถายุติลงด้วยประการฉนีขอถวายพระพร

สมเด็จพระมหาวีระวงศ์อัคคชิโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วนะคะซึ่งเป็นบทพระธรรมเทศนาชัตโตปมะกถา

เป็นบทพระธรรมเทศนาที่ลึกซึ้งและทำให้ผู้ที่ได้รับชมรับฟังอยู่ในเวลานี้นะคะได้น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดา

ระสงฆ์สี่รูปที่ได้สวดธรรมคาถานั้นเป็นบทสวดรับเทศนะคะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากัณฑ์เทศค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศและประทับพระราชอาสน์แล้วเจ้าพนักงานได้ลาดพระภูสายโยงค่ะเป็นผ้าที่โยงจากพระโกศทองใหญ่นะคะไปยังอาสน์สงฆ์โดยจะมีเสาบัวรองรับเป็นสายที่หนึ่งและไปเชื่อมพระภูสายโยงอีกหนึ่งสำรับหรือสายที่สองที่วางอยู่บนพานทองสองชั้นที่ต้นอาสน์สงฆ์สำหรับทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์สดับปกรณ์ค่ะ

สันติจะมาสิงสุจะมาติสเตตาเทวหังมาติสามีนัตติเมเอตสังสโย

ุมภังคิปเมวัสสมิชฌตุสัพเพปุเรนตุสังคปา

0: ติเลกวัสสตังชีวะตุอติเรกวัสสตังชีวะตุอติเรกวัสสตังชีวะตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโกโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนตมหาราชวรัสสะปรมราชินียาสหะภวตุสัพพทานขอถวายพระพร
1: ภวตุสัพ

ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์อิพัทธมรณมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

จากที่พระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกแล้วพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาและเจ้าพนักงานจะได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากพระที่นั่งค่ะ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

ำหรับพระพิธีธรรมในวันนี้นะคะเตียงสวดที่หนึ่งนั้นได้แก่พระมหากรวิกอหิงสโกนะคะพระมหาอานนท์ธรรมสิริพระมหาภาคภูมิวิโมกขจินโนและก็พระมหาชรัตญาณโสภีค่ะจากวัดสุทัศน์เทพวรารามส่วนเตียงสวดที่สองนะคะจากวัดอนงคารามได้แก่พระครูสิริวัชรานุกิจพระมหาบุญชัยธีระปุญโญพระครูปลัดวันชัยปัญญาวโรและพระสุภชัยปัญญาคโมค่ะ

ครับได้ครับ

ท่านผู้ชมกำลังรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอตลอดจนพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพนั้นอยู่ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาแต่ที่เราเห็นนี้เป็นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมราชวังที่ประดิษฐานพระโกศทรงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ

และนี่ก็เป็นภาพภายนอกของพระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนะคะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทที่ประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของพระราชฐานชั้นกลางในพระบรมมหาราชวังนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นปราสาทยกพื้นสูงรูปจัตุรมุขหลังคาทรงปราสาทมีมุขลด4ชั้นทั้ง4ด้านยกเว้นด้านหน้ามีมุขเด็ดเป็นมุขลดอีกชั้นรวมด้านหน้าเป็น5ชั้นนะคะซึ่งเราได้เห็นภาพนี้และพระมหาปราสาทองค์นี้ก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่เป็นความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยรวมไปถึงสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์องค์หนึ่งในพระบรมมหาราชวังนะคะสำหรับประชาชนนะคะที่อยากจะเข้ามาถวายสักการะพระศพนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ

0: ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วนะคะเสด็จออกลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะท่านผู้ชมคะในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์หนังสือการประดิษฐานพระโกศณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังแก่ผู้มาร่วมงานเนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยค่ะ
1: สำหรับการถ่ายทอดสดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและส

ของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะกับห้องเรียนที่จะเชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันซีรีส์นี้นะคะเราอยู่กันมายาวๆแล้วกับการเรียนรู้โลกของสตาร์ทอัพนะคะหนึ่งในหน่วยธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างน่าประทับใจนั่นเองและแน่นอนนะคะว่าการเติบโตเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีการสื่อสารไอเดียต่างๆที่แต่ละสตาร์ทอัพได้คิดค้นขึ้นมาให้กับคนทั่วไปนักลงทุนรวมไปถึงผู้บริโภคอย่างเราได้รับทราบกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคลาสนี้เนี่ยก็เลยชวนทุกท่านมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของการพิตชิ่งพิตชิ่งคืออะไรแล้วทำไมเวลาเราถึงพูดเรื่องของการพิตชิ่งเนี่ยเราถึงจะนึกถึงพี่ยอดจากวงในวันนี้น้องแนนมีคำตอบมาฝากกันค่ะ
1: สำหรับสตาร์ทอัพ3นาที44วิถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากเพราะสามารถเป็นจุดเปลี่ยนให้กับชีวิตของสตาร์ทอัพหลายรายในโลกมาแล้วค่ะเพราะจากการที่สตาร์ทอัพได้นำเสนอไอเดียหรือพิชชิ่งให้กับเหล่านักลงทุนหรือผู้ที่สนับสนุนต่างๆเนี่ยทำให้สตาร์ทอัพสามารถสานต่อไอเดียความฝันพัฒนาสิ่งเหล่านั้นให้เป็นจริงได้ค่ะ
2: อย่างวงในระบบรีวิวร้านอาหารในไทยที่ทำให้ผู้ทานสามารถเลือกร้านได้เหมาะกับมื้อนั้นๆจากการรีวิวของลูกค้าจริงมีการใช้งานมากที่สุดณตอนนี้ซึ่งแรกเริ่มมีผู้พัฒนาทั้งหมด3คนจนตอนนี้มีพนักงานวงในหลักหลายร้อยคนกระจายอยู่ใน7จังหวัดรวมไปถึงขยายกลุ่มมากกว่าเพียงแค่ร้านอาหารแต่ขยายไปยังการรีวิวในทาร์เก็ตอื่นๆด้วยที่เติบโตมาได้มากถึงขนาดนี้ก็เพราะการนำเสนอที่ตรงเป้าหมาย
1: เพราะพี่ยอดผู้ก่อตั้งวงในเชื่อว่าการทำธุรกิจที่ดีและประสบความสำเร็จนั้น 70% ที่เราใส่ไปให้กับการทำผลิตภัณฑ์ให้ชนะใจผู้บริโภคอีก 30% ที่สำคัญไม่แพ้กันคือการบอกเล่าเรื่องราวธุรกิจของตัวเองให้เห็นถึง potential นั้น
2: ซึ่งพี่ยอดให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดธุรกิจตัวเองมากลงทุนในการสื่อสารอย่างมากจะเห็นได้จากรางวัลการันตีอย่างการแข่งขันพิชชิ่งระหว่างไทยและญี่ปุ่นในปีแรกที่จัดโดยซอฟต์แวร์ปาร์คพี่ยอดก็คว้ารางวัลชนะเลิศมาครองหรือแม้แต่ล่าสุดที่ได้รับเงินลงทุนในซีรีส์ B ก็เพราะการถ่ายทอดธุรกิจของตนให้ตอบโจทย์นักลงทุนนั่นเองค่ะ
1: การถ่ายทอดของพี่ยอดผู้ก่อตั้งวงในจะมีเทคนิคยังไงบ้างช่วงหน้าพี่ทีน่าพร้อมกับพี่ยอดแล้วค่ะแต่ช่วงนี้เนี่ยนั้นขอชิมอาหารร้านชิบิชิบิจะได้รีวิวในแอปวงในก่อนนะคะ

กลับเข้ามาคุยกันต่อตอนนี้นะคะทีน่าอยู่ที่สำนักงานใหญ่ออฟฟิศของวงในแอปพลิเคชันรีวิวร้านอาหารอันดับต้นๆในเมืองไทยนะคะและตอนนี้เนี่ยวงในเองก็โหขยายโมเดลธุรกิจไปหลากหลายมิติมากมายเลยนะคะอย่างที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะก็เป็นพี่เชฟค่ะเขาก็มีการทั้งสอนทำอาหารทาง Facebook Live นะคะรวมไปถึงทำอาหารต่างๆโอ้โหหอมมากเลยนะคะเรียกได้ว่ากว่าวงในจะมาจนถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยสิ่งสำคัญที่ผ่านการพิตชิ่งมาแล้วจากทางด้านของ CEO แล้วก็ Founder ของวงในนั้นก็คือพี่ยอดชินสุภคุณนั่นเองนะคะพี่ยอดนั้นเดินสายพิตชิ่งนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลค่ะเพราะว่าณปัจจุบันเองอย่างที่น้องแนนได้เล่าไปให้ฟังแล้วนะคะว่าก็มีเม็ดเงินลงทุนมาจนถึงสเตจของ CVB แล้วด้วยนะคะเคล็ดลับสำคัญของการพิตชิ่งที่พี่ยอดนั้นผ่านเวทีมาจะมาประมวลผลแล้วก็มาเป็นเคล็ดลับให้กับทุกท่านได้เรียนรู้กันได้อย่างไรบ้างอยากรู้ตามทีน่าไปคุยกับพี่ยอดกันเลยค่ะ

0: แน่นอนนะคะว่าสำหรับคลาสนี้ที่เราจะมาเรียนรู้กันอีกหนึ่งคำสำคัญของสตาร์ทอัพทุกคนที่ต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือเรื่องของการพิตชิ่งนั่นเองแต่สำหรับใครที่อาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์มากนักอยากจะให้พี่ยอดเนี่ยนะคะช่วยฉายภาพให้ฟังสักนิดนึงว่าไอ้คำว่าพิตชิ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วมันมีกี่ประเภทแบ่งกันยังไงได้บ้างคะพี่ยอดคะ
1: หลักๆแล้วก็พิตชิ่งมันก็คือการพรีเซนต์แบบนึงนะครับพิตชิ่งก็เหมือนกับเป็นการพรีเซนต์ธุรกิจของตัวเราเองให้กับinvestor หรือคนที่จะสนใจเห็นว
0: ่
1: าธุรกิจของเรามีความเป็นมายังไงเจริญเติบโตต่อไปยังไงนะคร
0: ับ
1: โดยที่ pitching เนี่ยก็แบ่งได้หลักๆเป็น2แบบคือ private pitching กับ public pitching private pitching ก็คือผมไปนั่งอยู่ในห้องกับนักลงทุนแล้วก็ pitch ให้เขาฟังว่าเฮ้ยไอเดียของเราคืออะไร public pitching มักจะเป็นลักษณะของการแข่งขันหรือการโชว์เคสเพื่อที่จะให้คนหมู่มากได้เห็นว่าธุรกิจของเราคืออะไรเราจะมีการตัดสินกันว่าใครเป็นคนชนะใน pitching competition ต่างๆนะครับ pitching ก็ยังแบ่งออกได้เป็นหลากหลายรูปแบบตามความสั้นยาวของตัว pitch อีกนะครับที่สั้นที่สุดเราเรียกว่า elevator pitch ก
0: ็
1: คือแบบว่าพูดไอเดียของตัวเองภายใน30วินาทีอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าสมมติว่าเจอคนในลิฟต์แล้วก็พยายามพูดให้เขาเข้าใจธุรกิจของเราภายในระยะเวลาก่อนที่เขาจะออกจากลิฟต์ไปเขาต้องรู้สึกสนใจธุรกิจของเราแล้วก็อยากจะลงทุนในธุรกิจของเรา
0: อัน
1: นี้คือ elevator pitch นะครับซึ่งก็ควรจะฝึกไว
0: ้
1: เช
0: ่
1: นผมอาจจะบอกว่าไอ้วงในเป็นเว็บไซต์รีวิวร้านอาหารอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะตอนน
0: ี้
1: เรามีสมาชิกประมาณ2ล้านกว่าคน ม
0: ี
1: ร้านอาหารครอบคลุมประมาณ 90% ของประเทศไทยมีตั้ง 200,000 กว่าร้านเนี่ยแล้วตอนนี้เรามี business model คือให้ร้านอาหารมาโฆษณากับเราซึ่งร้านอาหารที่เป็นลูกค้าของเรามีแล้ว 2,000 กว่าร้านนะครับ
0: อันนี้เป็นตัวอย่าง
1: เป็นตัวอย่างใช้เวลาแค่30 วินาทีก็สามารถอธิบายให้คนเข้าใจว่าให้ธุรกิจของเราใหญ่โตแค่ไหนมีเสน่ห์ยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเกิดว่าหลังจาก elevator pitch มาอาจจะมี pitch อย่างต่อไปก็คือที่เขาใช้ในพวก public pitching competition นะครับอันนี้อาจจะยาวประมาณ5นาทีแล้วก็ตอบคำถามอีกสัก5นาทีประมาณนี้เป็นต้นซึ่งกฎระเบียบมันก็แตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าเราไปแข่งที่เวทีไหนแล้วก็ pitch แบบสุดท้ายก็อาจจะเป็นลักษณะที่เป็น private pitching
0: อัน
1: นี้ก็คือแล้วแต่เลยระยะเวลาก็ไม่ค่อยกำหนดเท่าไหร่อาจจะต
0: ั้
1: งแต่แบบ10นาทีจนถึง30นาทีหรือเป็นชั่วโมงเลยก็ได้ก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: นั่งคุยกันในเรื่องของbusiness plan เลยว่าธุรกิจของเราเป็นยังไงอนาคตจะทำอะไรบ้างครับผม
0: ฟังดูแบบนี้หมายความว่าการ pitching เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา
1: ทุกที่ทุกเวลา
0: แล้วมันก็เป็นส่วนสำคัญมากในการแนะนำ
1: จริงๆมันก็คือการเล่าเรื่องของเราแต่ว่ามันควรจะซ้อม
0: นั่นเองแล้ววิธีที่พี่ยอดเองฝึกฝนมาจริงๆต้องบอกว่าพี่ยอดคือหนึ่งในสตาร์ทอัพไทยที่มีการผ่านเวที pitching ที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งเลยนะคะเลยอยากจะสอบถามนิดนึงว่าเวลาฝึกฝนตอนเริ่มต้นแล้วก็พัฒนาการของที่เราสามารถ pitch ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องฝึกฝนตัวเองยังไงหรือสังเกตหรือเอาคอมเมนต์จากคนฟังมาปรับปรุงวิธีการ pitch ของเรายังไงคะ
1: จริงๆมันเริ่มต้นจากธุรกิจของตัวเราเองก่อนว่าเราต้องเลือกสิ่งที่เราจะอยากจะให้พูดถึงธุรกิจของเราให้คนฟังเนี่ยเข้าใจแล้วเข้าใจง่ายที่สุดนะครับก็ฝึกฝนจากเริ่มจากตรงนั้นก่อนเริ่มตั้ง headline ขึ้นมาว่าเราจะพูดว่าอะไรบ้างเป็น bullet points 1 2 3 4อะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็น pitching สั้นๆเนี่ยมันก็ bullet point อาจจะแค่แบบ5-6 bullet point ก็พอแล้วภายใน30วิพูดให้ครบ5-6 bullet point นี้แต่ถ้าเกิดเป็น pitching ที่ยาวหน่อยเช่น5นาทีอาจจะบอก5นาทีเนี่ย

0: ปกติแล้วโดยเฉลี่ยก็คือ1สไลด์ต่อ1นาทีเราก็ได้ทำขึ้นมา5สไลด์ที่เราต้องการจะพูดนะครับอาจจะมีสัก5สไลด์อาจจะมีสัก15 bullet point ถ้าพูด15 bullet point นั้นภายใน5นาทีได้นั่นก็ถือว่าเป็น pitching ได้ประสบความสำเร็จละนะครับแล้วเราก็ซ้อมดูว
1: ่
0: าไอ้5 bullet point หรือ15 bullet point ที่เราต้องการจะพูดเนี่ยมันโดนใจคนฟังจริงหรือเปล่าอ
1: ัน
0: นี้ก็อาจจะเริ่ม pitch ให้ตัวเองฟังอัดเทปอาจจะพิชให้เพื่อนฟังพิชให้คนทั่วไปฟังแล้วก็เอาคำคอมเมนต์ของคนอื่นมาปรับปรุงนะครับแล้วก็ลองดูพิชชิ่งของคนอื
1: ่
0: นใน YouTube ก็มีใน Vimeo ก็มีก็ไปเสิร์ชดูว่าพิชชิ่งคอมเมดิชั่นหรืออะไรก็ได้แล้วฟังดูว่าคนอื่นเขามีเทคนิคในการพูดยังไงแล้วมาปรับใช้กับธุรกิจของตัวเราเองครับผม
1: อย่างของทางวงในเองเนี่ยก็ผ่านเวทีการพิชชิ่งมาทั้งในแล้วก็ต่างประเทศจริงๆมันต่างกันมากน้อยขนาดไหนคะสำหรับบรรยากาศในการพิชช
0: ิ่งจริงๆไม่ต่างกันจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นpitching competition ที่เป็นสำหรับเวทีสำหรับสตาร์ทอัพมันก็ไม่ต่างกันมันก็คือจะมี judge 4-5 คนจะมีคนฟังแล้วเขาจะมีฟอร์แมตมาให้แล้วแต่ฟอร์แมตว่าจะเป็นพูดกี่นาทีตอบคำถามกี่นาทีแต่บรรยากาศหรือว่าเทคนิคในการ pitch ก็เป็นเทคนิคเดียวกัน
1: เทคนิคส่วนตัวของพี่ยอดเองเนี่ยคือหลายๆครั้งเวลาที่เราฟังการ pitching คนส่วนใหญ่มักจะนำเรื่องที่เป็น pain point หรือปัญหาหลักๆที่ทำให้เกิดไอเดียสตาร์ทอัพนั้นมาเป็นตัวนำจริงๆแล้ววิธีแบบนี้มันดีหรือเปล่าหรือว่าเทคนิคส่วนตัวของพี่ยอดมันเป็นยังไงบ้างคะ
0: ผมว่าตรงนั้นก็การเอา pain point หรือว่าการอธิบายปัญหาว่าเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงก็เป็นจุดนึงที่สำคัญแต่ว่าที่สำคัญมากกว่านั้นสำหรับผมคิดว่าควรจะพูดถึงสิ่งที่เราเคยทำไปแล้ว
1: อ
0: ันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือ what you did สำคัญมากแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยอธิบายว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู
1: ่
0: และอนาคตเราจะทำอะไรต่อไปเพราะว่าหลายๆคนหลายสตาร์ทอัพเนี่ยพยายามที่จะ pitch ในเชิงแค่ว่าต่อไปฉันจะทำอะไรต่อไปฉันจะทำอะไรซ
1: ึ่
0: งปรากฏว่ามันออกมาฟังแล้วไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าแค่พูดว่าต่อไปฉันจะทำอะไรใครๆก็พูดได้แต่ถ้าเกิดว่าพูดว่าคุณได้ทำอะไรมาแล้ววงในได้ทำตรงนี้มาแล้วม
1: ี
0: ร้านอาหารจำนวนเท่านี้มียูเซอร์จำนวนเท่านี้มาแล้วมันเป็นสิ่งที่เราเท่านั้นที่สามารถพูดได
1: ้
0: คนอื่นๆไม่สามารถพูดเรื่องราวเดียวกับเราได้เพราะฉะนั้นควรจะโฟกัสที่สิ่งที่คุณทำมาแล้วมากที่สุดแล้วค่อยต่อยอดไปถึงที่ว่าต่อไปคุณจะทำอะไรต่อไป
1: แต่สำหรับคนใหม่ๆสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่อาจจะยังไม่ได้มีตัวเลขที่พิสูจน์จากในอดีตมามากนักเนี่ยในสมัยเริ่มต้นพี่ยอดใช้วิธีหรือเทคนิคแบบไหนคะ
0: ก็ถึงไม่มีตัวเลขพิสูจน์อะไรมากนักก็ยังต้องพูดอยู่ดีว่าฉันทำอะไรมาฉ
1: ัน
0: ได้รีเสิร์ชตรงนี้มาแล้วฉ
1: ัน
0: ได้บิวโปรโตไทป์ขึ้นมาหรือยังฉันมีแบ็กกราวนด์อะไรที่จะมาเสริมที่จะให้ธุรกิจตรงนี้ประสบความสำเร็จได้เพราะว่าถ้าพูดแต่คิดว่าฉันจะทำฉันจะทำฉันจะทำมันเป็นอะไรที่ใครๆก็พูดได
1: ้โฟกัสที่จุดแข็งที่เรามีมาก่อนส
0: ิ่
1: งที่เราพัฒนามาแล้วก่อน
0: ถึงแม้ว่าไม่มีตัวเลขอะไรมากก็ต้องพูดถึง growth ที่ผ่านมาอยู่ดีค
1: ือ
0: ถ
1: ึ
0: งจะน้อยแค่ไหนก็ควรจะต้องพูด
1: นั่นคือในส่วนของการพรีเซนต์นะคะเม
0: ื่
1: อการพรีเซนต์ผ่านไปแน่นอนว่าส่วนที่เข้มข้นอีกหนึ่งส่วนสำคัญของการรับฟังคอมเมนต์ก็คือคำถามจากบรรดาฝั่งคำถามที่พี่ยอดเคยผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วมันลักษณะที่เด่นๆเลยว่าต้องมีทุกเวทีเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างแล้ววิธีการตอบคำถามยังไงให้โดนใจคนฟังมากที่สุดคะ
0: จริงๆส่วนนั้นคำถามมันเป็นส่วนที่สำหรับผมมองว่าไม่ค่อยยากมากนะครับคือสุดท้ายแล้วกรรมการเขาก็จะดูในเรื่องของ market size นะครับดูในเรื่องของทำไมคุณถึงต้องเป็นคนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จนะครับที
1: ่
0: มีอาจจะมีไอเดียคล้ายๆคุณหลายคนนะครับมีตัวอย่างเว็บไซต์ที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศหรือเปล่าหรือโซลูชันแบบเดียวกับคุณที
1: ่
0: ประสบความสำเร็จมาแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือคำถามก็ไม่พ้นเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถเตรียมตัวก่อนได
1: ้
0: เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าใน business plan หรือใน pitching ที่เราทำเราอยู่แล้วว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรเราสามารถที่จะเตรียมตอบคำถามเพื่อที่กลบจุดอ่อนตรงนั้นได้นะคร
1: ับ
0: คือว่าถ้าเกิดเรามียิ่งมีประสบการณ์มากขึ้นเท่าไหร
1: ่
0: ยิ่งเตรียมตัวตอบคำถามเหล่านั้นได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าตอบไม่ได้เนี่ยผมว่าต้อง question ตัวเองแล้วว่าเราเข้าใจธุรกิจของตัวเองจริงหรือเปล่าแล้วเราได้ทำมันจริงหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ทำและอยู่กับธุรกิจนั้นเขาถามคำถามมาเราน่าจะตอบได้ค่อนข้างแน่นอน
1: จำเป็นไหมคะว่าเราต้องเข้าใจ profile ของคนฟังหรือว่ากรรมการของเราพอสมควรว่าเขามาจากสายไหนเตรียมคำตอบไอ้แบบไหนควรจะดีกว่ากันอะไรประมาณ
0: ถ้าถามผมคิดว่าไม่ผมว่าเป็นตัวของตัวเองตอบคำตอบในสิ่งที่เรามั่นใจก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องตอบเพื่อเขาเรียกว่าอวยคนฟังหรือว่าเดาใจว่าเขาจะคิดอะไรว่าไม่จำเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องคล้ายๆกับพูดอีกอย่างนึงหรือหลีกหนีคำตอบเพื่อ เอาใจคนฟังบางกลุ่มแล้วแสดงว่าคนนั้นน่ะไม่ได้เหมาะกับการเป็น
1: อ
0: ินเวสเตอร์ของเราเราควรจะใช้สไตล์ของเราใช้ความจริงของเราในการได้ดึงดูด
1: อ
0: ินเวสเตอร์ที่เหมาะกับเราเข้ามามากกว่าน
1: ั่นคือในช่วงของการพิตชิ่งเพื่อนำเสนอไอเดียทางธุรกิจของตัวเองแต่เมื่อวันหนึ่งที่อย่างกรณีของวงในเองเนี่ยค่อนข้างประสบความสำเร็จแล้วก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นลักษณะ

0: การพิชชิ่งเริ่มเปลี่ยนไปไหมคะคอนเทนต์ในการนำเสนอหรือว่ารูปแบบในการนำเสนอเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนคะ
1: มันก็อาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะครับแต่ไม่ซะทั้งหมดมันขึ้นอยู่จุดประสงค์ในการพิชมากกว่านะครับวงในเองคือถึงแม้ว่าตอนนั้น Red Series A มาแล้วเราก็อาจจะต้องพิชเพื่อดึง Investor Series B เข้ามาเพิ่มเติมนะครับไอ้นั้นก็จะเป็นพิชลักษณะเดิ
0: ม
1: แต่โอเคมันจะมีบางเวทีที่แบบว่าให้เราไปโชว์พิชหรือว่าให้ไปพิชให้กับคล้ายๆกับกลุ่มบริษัทใหญ่ฟังที่ไม่ได้จะมา invest แต่ว่าจะมาคล้ายๆกับ partner หรือมาเป็นลูกค้าของเราอันนี้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนคือแทนที่จะมาพูดถึงเรื่องที่ว่าวงในจะต้องตรงไปในทิศทางไหนแล้วต้องใช้เงินเท่าไหร่ตลาดมันใหญ่แค่ไหนเราอาจจะเปลี่ยนเป็นลักษณะที่ว่าวงในตอนนี้มีเซอร์วิสอะไรบ้างที่ทำให้กับคู่ค้าของเราได
0: ้
1: มันก็เป็นการพิชขายของเปลี่ยนไปเป็นแบบนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกัน
0: นั่นหมายความว่าเราต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ในแต่ละครั้งที่เราจะไปพิชเพื่อที่จะได้เตรียมตัวได้อย่างถูกต้อง
1: อันนี้ถูกต้องนะครับคือเข้าใจว่าจุดประสงค์ในการพิชครั้งนี้คืออะไร
0: ค่ะจากประสบการณ์ของพี่ยอดเองเนี่ยเชื่อว่าพิชกันมาหลายร้อยหลายพันเวทีเนี่ยนะคะครั้งไหนที่รู้สึกว่าโหท้าทายที่สุดแชร์ให้พวกเราฟังหน่อยสิคะ
1: จริงๆแล้วผมเองก็ไม่ได้พิชอยู่ในเวทีนานมากแล้วนะฮะต
0: ั
1: ้งแต่สมัยแรกๆเลยแต่ที่จำได้คืออาจจะเป็นพิชชิ่งครั้งแรกๆนะครับเป็นพิชแข่งกับประเทศญี่ปุ่นแต่พิชที่เมืองไทยเนี่ยฮะรายการชื่อขุนศึกเวอร์ซัสซามูไรก็มีบริษัทสตาร์ทอัพญี่ปุ่น5บริษัทจากประเทศไทย5บริษัทแล้วมาพิชแข่งกันก็ตอนนั้นก็ได้รางวัลชนะเลิศมาแล้วก็เป็นครั้งแรกได้เป็นครั้งแรกๆเลยที่ได้พิชบนเวทีใหญ
0: ่
1: ก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้น
0: ค่ะแต่ว่าก็ได้เรียนรู้อะไรมาเยอะแล้วก็เชื่อว่าเวทีนั้นเองก็ทำให้คนไทยรู้จักกับวงในมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าณปัจจุบันเองพี่ยอดเนี่ยนอกจากจะเป็นหนึ่งในฟาวเดอร์ของวงในที่ประสบความสำเร็จแล้วอีกหนึ่งโรที่หลายๆคนมักจะเรียนเชิญพี่ยอดไปก็คือไปเป็นคอมเมนเตอร์ให้กับน้องๆสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้นะคะเท่าที่เราเห็นพัฒนาการของสตาร์ทน้องๆที่เกิดขึ้นในยุคนี้มีอะไรที่จะต้องปรับปรุงหรือพัฒนากันบ้างในเรื่องของการพิชชิ่งคะ
1: ก็หลังๆก็เห็นพิชกันได้ดีขึ้นนะครับ อย่างนึงที่ผมเห็นบ่อยก็คือชอบขึ้นมาพิชหลายคนแบบโยนกันไปโยนกันมาแล้วมันก็มีสิทธิ์ผิดพลาดค่อนข้างเยอะอ
0: ัน
1: นี้ผมคิดว่าเป็นความผิดแรกที่สามารถกำจัดได้ง่ายมากคือจริงๆคนตัดสินใจให้พิชคนเดียวก็พ
0: อ
1: นะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของโครงเรื่องพื้นฐานของการพิชว่าโอเคมันต้องมีเริ่มจากเพนพอยต์เริ่มจาก what you did ทำอะไรมาบ้างอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่หลายคนก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะครับจริงๆมันก็มีความผิดพลาดพื้นฐาน 2-3 อย่างที่เราสามารถแก้ไขได้แต่โดยรวมใน 2-3 ปีหลังสุดก็คุณภาพของสตาร์ทอัพเมืองไทยก็ดีขึ้น
0: ก็จะได้เห็นการพิชชิ่งที่มีไอเดียนำเสนอแปลกๆใหม่ๆมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอยากจะถามสำหรับใครหลายๆคนที่อาจจะมีไอเดียซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างในกรณีของวงในเองก็ถือว่าเป็นธุรกิจแรกๆที่นำการรีวิวร้านอาหารมารวมในแอปพลิเคชัน
1: ครับ
0: ตอนนั้นเนี่ยเวลาที่เราแนะนำตัวเองออกไปเรามีวิธีทำอย่างไรคือเวลาเราพรีเซนต์ตัวเราเข้าใจอยู่แล้วแหละเพราะมันมาจากไอเดียของเราแต่คนอื่นอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเรากำลังพูดอะไรอยู่เรามีวิธีทำให้มันง่ายหรือซิมพลิฟายมันออกไปยังไงบ้างคะ
1: จริงๆอันนี้มันเป็นทักษะของเจ้าของธุรกิจเนาะที่จะต้องอธิบายธุรกิจของเราให้คนเข้าใจได้ง่ายที่สุดแต่วิธีหนึ่งที่ง่ายๆก็คือว่าดูตัวอย่างจากต่างประเทศว่าเว็บไซต์ที่คล้ายๆเราหรือแอปพลิเคชันที่คล้ายๆเราที่ต่างประเทศมีอะไรบ้างส่วนมากมันจะมีอยู่แล้วคือมันแทบจะเป็นไม่ได้ที่ธุรกิจนี้มีแค่ในประเทศไทยอย่างเดียวแต่ไม่มีในอเมริกาไม่มีในจีนไม่มีในญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเราสามารถเข้าไปดูได้ว่าเฮ้ยอย่างเช่นผมอาจจะบอกว่าผมเป็นเยลปของประเทศไทยก
0: ็
1: คือเหมือน yelp.com แต่อยู่ในประเทศไทยผมมันทำเป็นหลอกของประเทศไทยสำหรับหลายๆคนก็เริ่มใช้บอกฉันเป็น Uber ของนู่นฉันเป็น Uber ของนี
0: ่
1: มันก็เป็นเทคนิคนึงเหมือนกันที่ทำให้คนเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าฉันคืออะไรในประเทศไทย
0: หา reference อ้างอิงให้คนเห็นภาพได้ง่ายขึ้น
1: ใช่ก็เป็นเทคนิคนึง
0: และหลายคนเนี่ยมักจะมีคำถามต่อว่าหลังจากที่เราประสบความสำเร็จแล้วพิชชิ่งแนะนำตัวเองแล้วได้ตังมาแล้ว raise fund ได้แล้วเนี่ยพอธุรกิจประสบความสำเร็จเรายังต้องอยู่กับการพิชอยู่หรือเปล่าคะหรือว่าอย่างพี่ยอดเองณปัจจุบันเนี่ยมองเรื่องการพิชชิ่งยังไงบ้าง
1: ผมคิดว่าก็มันก็คือการ present ซึ่งการ present เนี่ยมันก็อยู่กับตัวเราไปต่ออยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะเปลี่ยนจากการที่เป็น public pitching บ่อยๆเราจะเป็นโอเค private pitching ให้กับลูกค้า pitching ให้กับคนที่สนใจตัวเราจริงๆมากกว่าที่จะต้องไปแข่งตามรายการต่างๆครับเปลี่ยนรูปแบบไปมากกว่า
0: เปลี่ยนรูปแบบแต่ว่าแนวคิดในการที่เราจะขยายธุรกิจ
1: จริงๆก็เหมือนเดิมจริงๆก็เหมือนเดิ
0: มเราต้องมีแก่นของเราให้ชั

0: ใช่ครับ
1: แล้วก็นำเสนอเหมือนบอกเล่าเรื่องราวของธุรกิจเราด้วยแก่นที่เราเข้าใจจริง
0: ครับ
1: ให้กับคนฟังที่เขาคาดหวังข้อมูลจากเรานั่นเองนะครับฉะนั้นนี้น่าจะเป็นเทคนิคข้อมูลดีๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพิตชิ่งอย่างพี่ย้อนกลับไปตั้งแต่คำตอบแรกที่พี่ยอดบอกมาว่าพิตชิ่งมันต้องอยู่ในสายเลือดมันต้องอยู่กับพวกเราเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาไม่จำเป็นต้องไปแค่บนเวท
0: ีจริงๆมันถึงไม่ได้แข่งก็ควรจะพูดอธิบายผลักของตัวเองให้คล่องอยู่แล้วเพราะเจอใครก็ต้องอธิบายเจอพ่อแม่ก็ต้องอธิบายปู่ย่านะก็ต้องอธิบายเจอญาติห่างๆเขาก็ถามว่าทำอะไรอยู่เราก็ต้องอธิบายนั้นพิชชิ่งมันอยู่ในสายเลือด
1: ฝึกได้ตลอดเวลานะคะและที่สำคัญก็คือเมื่อเรานำเสนอไอเดียของเราได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องของการตัดสินใจของผู้ลงทุนต่างๆหรือว่า คนใช้บริการต่างๆเนี่ยง่ายมากขึ้นไปด้วยอย่างที่วงในประสบความสำเร็จมาแล้วในทุกวันนี้นั่นเองนะคะถามถึงวงในสักนิดนึงค่ะว่าณปัจจุบันเนี่ยการเติบโตเป็นยังไงบ้างแล้วเราคาดหวังจะเห็นแผนการเติบโตของวงในหลังจากนี้ยังไงบ้างคะ
0: วงในตอนนี้ก็ปีนี้ก็พยายามเติบโตอยู่หลักๆ3ด้านนะครับด้านแรกก็คือการขยายออกไปนอกกรุงเทพปัจจุบันเรามีประมาณ5ออฟฟิศนะครับมีทั้งกรุงเทพเชียงใหม่ชลบุรีภูเก็ตแล้วก็เราจะเปิดที่โคราชกับหัวหินนะครับเปิดออกไปนอกกรุงเทพมากขึ้นอย่างที่2คือในเรื่องของ business model ที่นอกจากที่รายได้จากโฆษณาแล้วตอนนี้เราก็เริ่มทำโมเดลธุรกิจอื่นๆเช่น order delivery นะครับนั้นสามารถสั่งอาหารผ่านวงในได
1: ้
0: นะครับหรือว่าจะเข้ามาซื้อวอลเชอร์ผ่านวงในก็ได้เพื่อไปกินที่ร้านนะครับหรือในเรื่องของไอตัว category ของร้านอาหารเองก็ตามตอนนี้เราก็เริ่ม category ที่2ก็คือ beauty and spa และอนาคตอาจจะเพิ่ม category ขึ้นมาอีกนะครับทำให้ครอบคลุมไลฟ์สไตล์ของคนไทยมากขึ้นกว้างมากขึ้นครับ
1: เรียกว่าตอนนี้ถ้าใครนึกอะไรไม่ออกไม่รู้จะไปกินข้าวที่ไหนไม่รู้จะไปทำสวยที่ไหนเนี่ยเปิดแอปวงในมาก็น่าจะตอบโจทย์ทุกๆคนได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ยอดมากๆที่สอดเวลามาเล่าภาพรวมดีๆให้กับพวกเราเป็นความรู้กันสำหรับสตาร์ทอัพน้องๆรุ่นใหม่ด้วยยังไงมีโอกาสมาพูดคุยกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับ

0: ับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของห้องเรียนผู้ประกอบการวันนี้กับคลาสที่เรามาแนะนำการพิชชิ่งให้ได้รู้จักกันอย่างที่พี่ยอดบอกไว้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพิชชิ่งมันเกิดขึ้นได้ทุกที่แล้วก็ทุกเวลาจริงๆอย่างเมื่อสักครู่ที่พี่ยอดเล่าให้ฟังถึงโมเดลของวงในเองเนี่ยนะคะก็คือการพิชชิ่งในรูปแบบหนึ่งนั่นเองและส่วนสำคัญของการที่จะทำให้การพิชชิ่งนั้นประสบความสำเร็จอย่างที่บอกไว้นะคะว่าทุกคนเนี่ยต้องเข้าใจในธุรกิจที่เราทำอยู่อย่างดีนั่นเองค่ะอย่างข้างหลังที่น่าอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะเขาก็กำลังรีวิวกันอยู่นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเซกเมนต์ใหม่ของวงในเองนะคะที่นอกจากจะมีการรีวิวร้านอาหารแล้วตอนนี้เริ่มมีการรีวิวสินค้าความสวยความงามด้วยน่าสนใจทีเดียวนะคะและอย่างที่เราฟังกันมาแบบนี้นะคะว่าพิชชิ่งนั้นคือส่วนสำคัญที่การทำให้ธุรกิจนั้นเติบโตต่อไปได้นะคะแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยเห็นมูลค่าของธุรกิจเราได้มากยิ่งขึ้นหลักการสำคัญของการพิชชิ่งจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปติดตามสรุปใจความสำคัญกันตรงนี้เลยค่ะ
1: แล้ววันนี้นะคะที่เราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของพิชชิ่งเนี่ยนำมาสรุปให้ฟังกันอีกครั้งค่ะว่าพิชชิ่งนั้นก็คือการนำเสนอแผนธุรกิจให้กับกลุ่มนักลงทุนลูกค้าหรือว่ากรรมการต่างๆนะคะโดยใช้เวลาแบบกระชับสั้นๆในการนำเสนอส่วนพิชเด็กที่วันนี้พี่ยอดได้เล่าให้เราฟังกันไปเนี่ยก็คือไฟล์พรีเซนเทชันแผนธุรกิจแบบสั้นและกระชับใช้ในการนำเสนอให้กับกลุ่มนักลงทุนลูกค้าหรือว่าคู่ค้านั่นเองค่ะโดยเครื่องมือที่ใช้ในการนำเสนอหรือว่าพิชชิ่งให้มีประสิทธิภาพนั้นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเรียกกันว่า One Page Investor Summary ซึ่งเปรียบเสมือนเช็คลิสต์ที่สตาร์ทอัพนั้นสามารถนำไปใช้สร้างพิชเด็กของตัวเองในการนำเสนอให้กับนักลงทุนคู่ค้าแล้วก็ลูกค้าได้นั่นเองค่ะOne Page Investor Summary นั้นประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ13หัวข้อด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อบริษัทเว็บไซต์ระยะเวลาที่ทำธุรกิจก่อตั้งมาอันที่2ก็คือเรื่องของประวัติการได้รับฟันดิ้งอันที่3นะคะก็คือการใช้จ่ายเงินในการดำเนินกิจการที่ผ่านมาอันที่4ก็คือประวัติของรายได้รวมไปถึงการ forecast รายได้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้าของธุรกิจเราอันที่5ก็คือความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจเราส่วนที่6นะคะ Key Executive ซึ่งถือว่าส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการบอกให้กับผู้ฟังได้ทราบถึงผู้บริหารที่สำคัญว่ามีใครบ้างแต่ละคนทำหน้าที่อะไรแล้วก็มีประสบการณ์

านที่เกี่ยวข้องอย่างไรกันบ้างค่ะส่วนที่7นะคะระบุถึงปัญหาของธุรกิจที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นคืออะไรส่วนที่8ก็คือโซลูชันหรือว่าสิ่งที่ธุรกิจเราจะนำเสนอจะเป็นประโยชน์กับลูกค้ายังไงช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นได้บ้างส่วนที่9ก็คือขนาดตลาดของธุรกิจนี้โอกาสในการเติบโตนั้นมีอีกมากขนาดไหนส่วนที่10ก็คืออะไรคือจุดเด่นจุดต่างของธุรกิจเราคู่แข่งในตลาดณปัจจุบันมีใครบ้างและเรามีกลยุทธ์ในการต่อสู้กับคู่แข่งอย่างไรส่วนที่11ก็คือเรื่องของ business model นะคะว่าธุรกิจเรานั้นจะมีการสร้างรายได้และสร้างฐานลูกค้าได้อย่างไรส่วนที่12ก็คือ management team ทีมงานในปัจจุบันนั้นมีใครบ้างมีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจได้และส่วนสุดท้ายนะคะ traction to date คือบอกถึงจำนวนลูกค้าว่าณปัจจุบันเนี่ยมีอยู่จริงแค่ไหนซึ่งตัวเลขเหล่านี้ควรจะได้รับการพิสูจน์นะคะว่าเป็นลูกค้าที่สนใจสินค้าหรือบริการของธุรกิจเราจริงๆอย่าลืมนะคะว่าสิ่งสำคัญในการ pitching นั้นก็คือเรื่องของความจริงสถิติที่ผ่านมาและสตาร์ทอัพเองเนี่ยควรจะต้องโชว์สิ่งที่ธุรกิจเคยทำจนประสบความสำเร็จรวมไปถึงบ่งบอกว่าปัจจุบันกำลังทำอะไรอยู่เพื่อเกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องและบอกถึงแผนการในอนาคตด้วยนะคะว่าการเติบโตเหล่านี้จะไปต่อได้อย่างไรถึงจะสามารถพิชิตใจนักลงทุนและก็ผู้ฟังได้นั่นเองค่ะและเราก็เดินทางเปิดโลกสตาร์ทอัพกันมาจนถึงช่วงสุดท้ายของซีซั่นนี้กันแล้วนะคะ12ตอนที่ผ่านมาทุกท่านก็ได้เห็นรู้จักและเข้าใจถึงรูปแบบขั้นตอนการทำธุรกิจแบบสตาร์ทอัพตั้งแต่เริ่มจากการค้นหาไอเดียการแปลงไอเดียเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบต่างๆการวิเคราะห์และสร้าง business model เพื่อการขยายธุรกิจการรู้จักแหล่งเงินทุนต่างๆรวมไปถึงเทคนิคในการ pitching กับนักลงทุนจนอาจจะเกิดแรงบันดาลใจสนใจอยากเริ่มต้นทำธุรกิจแบบ start up หรือแม้กระทั่งอยากจะเป็นนักลงทุนในธุรกิจ start upแต่ไม่ว่าอยากจะเป็นผู้ประกอบการหรือว่าเป็นนักลงทุนนะคะการที่เราได้เรียนรู้ได้ฟังมาจากกูรูทั้งหลายย่อมเป็นแค่เพียงความรู้ที่อยู่แค่กับตัวหรือเป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นแต่สิ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่าคุณสามารถทำมันได้จริงๆก็คือการเริ่มลงมือทำค่ะหรือแม้กระทั่งการไปเรียนรู้การทำงานกับสตาร์ทอัพก็ถือว่าจะเป็นการเปิดประสบการณ์เปิดโลกให้เราได้เห็นได้สัมผัสในทุกมิติเพิ่มเติมด้วยเพราะสุดท้ายนะคะไม่มีใครมาบอกเราได้หรอกค่ะว่าเราจะเป็นสตาร์ทอัพแบบไหนจะโตได้อย่างไรหรือจะประสบความสำเร็จหรือไม่แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรทีน่าก็ขอให้เหล่าว่าที่สตาร์ทอัพหรือนักรบเศรษฐกิจพันใหม่ทั้งหลายประสบความสำเร็จบนเส้นทางที่เลือกเดินและพบกันใหม่ในซีซั่นหน้านะคะสวัสดีค่ะ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครู

พื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: อ้าวคืนได้เสียงเอ้ยถือได้ถือเนื้อถือตัวแล้วไปได้หันนี่น้ำหาให้มันหูมันเห็นอยู่ดอนใดปลาใดก็ได้ให้มันเห็นแต่ๆได้จะให้ตกปากลากดินเสียซื้อเสียเสียงสิบบันซาหาบ้านลือดิให้ได้จังมักจังปรารถนาเด้อเสียงเอ้ยไปอยู่ไสกลับไปน้ำหาเห็นเด้อไปไปๆโคละไปน้ำหมาเด้อเสียงเอ้ย
1: ไปๆท่านไปๆไปนี่ไปไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
2: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปหายังไงก็หาบ่พอ
1: ย้อนมึงละบักน้อยมึงเว้าตั้งซี่ล่ะเพิ่นเลยปล่อยคุยออกมานี่แม
2: ่ข่อยคิดยังไงข่อยก็ว่า
1: แม่นซั่นแหละมึงน่ะมึงเว้าดีๆแน่นี่บักเย็นมันก็ใจเสียแล้วนี่โอ้ยคุยกูมึงเบิ่งเป็นจังได๋บัดมึงเสื้อไปบักน้อยไปจานบนมีคำไหนคำนั้นเสียงของนั้นจุดยอดขนาดไหนให้มึงจื้อไว้
3: เอาอย่างน้อยว่าสิซื้อเม็ดผักจะปลูกใส่หัวหน้า
4: ห่วยหน้าไรบ้างเนี่ย
3: สิบหกไร
4: เอ้ยาก็บอกหน่อยว่าไรมาตัวสิ
3: มันก็ยาก็หอยมันก็ไรเหมือนผู้บ้านนั่นละ
4: อันใดเดี๋ยวเขามีแนวให้เจ้าเพิ่งนี่ อันนี้ขายาอันนี้ขาบักหอยได้นะ
3: มันแพงบ่ล่ะ
4: งั้นคำตอบเจ้าบ่ได้บอกกันยากดอกอันนี้แค่390อันนี้160
3: โอ้ยคนจนเลยครับพาเมียมาหาหมอนี่บ่ได้มีเงินเด
4: ้เอาจังสิข่อยให้เจ้าเอาเมื่อไปใส่ก่อนคันใส่ดีเจ้ากลับขึ้นมาเอาน้ำข่อยไปหลายๆแล้วไปขายให้ที่บ้านน้ำคันขายดีปล่อยให้เปอร์เซ็นต์เจ้าน้ำเด้ดีบ
5: ่เฮ็ดยังเลยเฮ้ยสีเรน
1: เสียดยาขายยาอยู่ยามไหนตัวจะไปสีหน้าโต
5: เออมื้อนี้หาคนนำหน้าเอาเป็ดลงไปส่งเขาก่อนมื้อแรกสิไปหาเพื่อนดอกถ้าเขาบ่ดีก็ว่ากูเด้อสู้ดิ

0: ในบ้านเฮาคือมีแต่คนเจ็บคนป่วยเถอะเอ้ยเฒ่าเฮ็ดจังได
1: ๋โอ้ยจังว่านี่ล่ะจังเฮ็ดจังได๋ล่ะมันจังสิเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไง
0: ยายแซงก็ป่วยดิเฮาว่ามันจังมา
2: โอ้สวัสดีครับอาจารย์คร
3: ับ สบายดีสบายดี
2: ครับเป็นยังไงเนาะยายแสงเฮาน่ะเน
3: า
2: ะ
3: ไข้แล้วล่ะไข้แล้วบ่เป็นหยังดอกพ่อมาแต่งแก้ให้แล้วเฮ็ดให้เบิดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วบ่เป็นหยังดอกบาดนี่อยู่ดีมีแห้งฝากเบิ่งนําเด้อ
2: โอ้เป็นบุญบักหน่อยมาเนาะพ่อมา
3: ซอยมาเนาะพ่อไปหาเฮ็ดเฮือนใหม่อีกเรื่องหลายเฮือนอยู่เอาฝากเบิ่งนั่นแน
2: ่ครับๆ
3: อยู่ดีมีแห้ง
4: น้อยน้อยเอ้ย
5: ครับ
4: เป็นยังไงล่ะท่อแม
5: ่บ่รู้ว่าเป็นยังไงอ่ะพ่อใหญ่จังก็มาเสียคอให้แล้วยังบ่ดีขึ้นอยู
4: ่โอ้ยพ่อใหญ่จังเนาะได้มาซอยปานนี้แล้วมึงสบายใจโลด
6: น้อย
5: ครับแม
6: ่แม่น้อยบ่เป็นหยังดอก
5: โอ้แม่จะเป็นหยังไรบ่ดิ
4: ก็บ่เป็นหยังดอกนั่นเห็นบ่นั่น
6: ดอก
4: พวกอ้ายว่าแล้วบ่เป็นหยังดอกนั่นเห็นบ่นั่น
5: อ้อจํานั้นก่อนอีแม่

0: เอาพากันมาโฮมกันมื้อนี้มาหยังเนาะหลายคนตะเนาะลูกหลานน่ะ
1: พอเกิดเรื่องใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้บ้านเฮานี
2: ่มันเป็นสิต่อไปบ่ได้เด้ขอใหญ่คือนี้แท้
1: ๆคือมันมีคนป่วยโดยที่บ่ทราบสาเหตุเป็ดไก่ก็ตายย่ำกลางค่ำกลางคืนนี่หมาหอนไทบ้านนอนก็บ่หลับเขาคิดว่าคันบ่ถูกของนี่ก็ถูกผีปอบแท้
3: จังได๋ก็มีปอบปอบเข้าบ้านเฮาก็ครับพาเอาเสียงของออกมาอยู่บ่ได้พี่น้องแม่นบ่
4: แม่นแม่น
3: เอาเส
4: ีย
3: งของ
4: เน
3: าะ
5: จัดการเลย
3: เอาเสียงของเนา
0: ะพ่ออ่ะกระจังซั่นก็เอาเสียงของคือว่านั่นล่ะ
3: เอาแล้ว
0: ตามมานั่นน่ะ
1: เอาจังซี่แล้วเนาะเดี๋ยวพากันจัดเตรียมพิธี
3: เดี๋ยวบ้านเตรียมพิธี
1: เดี๋ยวให้พ่อเราไปเตรียมตัวกันให้เฮาหาข้าวหาของเตรียมกระทะ
3: ไป
1: ใส่บ้านมาพร้อมกันอีก
0: กันมักกะจัง

0: ขึ้นกันบ่มักยาขึ้นได้เสียงเอ้าขึ้นกันมัก2คนนี่จับก็ได้ขึ้นเบิ่งดูหรือบ่มักกันมักขึ้นแห้งๆโอ้ยจะมาขึ้นคอยแต่น้อบ่มักบ่เสียงนี่เปลี่ยนผู้ใหม่เบิ่งขนาดบาดนี้เอาผู้ใหม่ทํามา
1: ลองเบิ่งจังได๋มั้ย
0: เออเอ้าลองเบิ่งลองเบิ่งเอาขึ้นได้เสียงให้เสียงใหม่แล้วบาดนี้ให้ขึ้นแห้งๆคันมักกันเอาขึ้นเออสิคือๆบาดนี้เอ้าขึ้นแห้งๆเอาแห้งกว่านี้แห้งกว่านี้เอ้าบ่จะมาหยุดน้อเสียงอันนี้บ่มักอีกบ่เสียงนี่จังได๋น้อนี่น้อเอ้ามีอีกบ่ผู้ใหม่แต่เฮานั่น
2: เอ้าเอาซินินคอยเอายามาตื้มให้เจ้าเด้อ
3: ข่อยบ่อยากขายเลยเด้อๆนี่ข่อยบ่ย้อนยาเจ้าล่ะเฮ็ดให้ไทบ้านป่วย
2: เจ้าบ่ต้องขึ้นหยังหลายเอาซินี่มื้อนี้ข่อยเอาของมาเติมให้เจ้าเฮ็ดจังได๋ก็ได้ให้มันได้ขายนี่มื้อนี้ข่อยเอาเงินมาเติมให้เจ้านํานี่เอานี่คือแต่พอแนวสิได้เด
4: ้อเย็นมากูเอง
0: เอาลองเบิ่งกันน่ะก็เบิ่งกันน่ะหาเพิ่นมักเอาเสียงคันมักบัดนี้ขึ้นแห้งๆเด้อคันบ่มักก็ย่าขึ้นคิงนิ่ง10บรรษา5บ้านลือมีซื่อมีเสียง
4: ห้วย
0: เอ้านั่นเอามักเอาขึ้น
4: ห้วย
0: นี่ได้บาดนี่ไปเอ้าเอ้าเฮ้ยเ
5: ป็นรุ่นเหรอได้อ้ายมึงรุ่นจังไดนี่เพิ่นสิไปตัวนี่มึงจับเร็วเร็วเพิ่นไปตัวนี่เร็วไป
6: เฮ้ยไปกินข้าวไปเจ๋ยหนึ่งเฮ้ยไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ
7: ปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป
5: บ่แม่นแม่ข่อยบ่ได้เป็นปอบ
7: ไปไปห้องนี้ไปไป
5: แม่ข่อยป่วยซื้อไปไปไปต้องมาดูบักน้อยมึงอย่ามั่วเมาเสียงของผมบอกแล้วบ่แม่มึงเป็นปอบมึงพาแม่มึงออกจากบ้านไปไปไปไปไปไปเลยไป
7: พาเมื่อนี้เมื่อยอดหนีมาได้หนีมาได
5: ้ออกจากบ้านไป
8: จากบ
5: ้
8: านท
5: ั้
8: งเม
5: ื
8: อง
5: เฮาไปบ้านเฮาไปเลยไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป

ความยุติธรรมของผมเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเพื่อนที่ผมไว้ใจที่สุดเขาหักหลังผมเขาได้ขโมยผลงานที่เราสร้างมาด้วยกันไปเป็นของเขาผมไม่คิดว่าเขาจะทำกับผมได้ถึงขนาดนี้หลังจากวันนั้นความคิดของผมจึงเปลี่ยนไปเมื่อผมไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วคนอื่นก็ไม่ควรได้รับมันเช่นกัน

0: าเรียนก็มาเรียน
1: เออมีธุระนิดหน่อยช่างเถอะไม่ต้องยุ่งหรอก
0: ฮะไม่มีพอดีเมื่อวานอาจารย์สั่งงานเยอะแยะไปหมดเลยฉันเก็บชีทไว้ให้ก็ได้ไปแล้วจันก็บอกนะว่ามีการประกวดถ่ายภาพนะตั้ง 50,000 บาทเลยนะเว้ยรางวัลแบบว่าเยอะมากเลยฉันว่าฉันจะส่งอ่ะเดี๋ยวฉันเอารูปให้แกช่วยเลือกนะ
1: อืมวันไหนก็เอามาแล้วกัน
0: โอเคเฮ้ยแล้วแกไม่ส่งเหรอ 50,000 เลยนะเว้ย
1: ไม่พี่เกียร
0: ์ 50,000 มันบ้าเปล่าวะ

วันนี้ฉันรูปมาให้ไปช่วยเลือกแหละรูปที่จะส่งเข้าประกวดอ่ะแป๊บนึงนะยิบให้ก่อนฉันถ่ายมาตั้งหลายรูปเนี่ยเลือกให้หน่อยดิเลือกไม่ถูกอ่ะฉันว่ารูปนี้ก็ดีนะฉันชอบแสงไม่ค่อยสวยไงไม่รู้จริงๆความจริงฉันก็ชอบรูปนี้นะแต่แสงมันไม่ค่อยสวยไงไม่รู้รูปนี้ก็ดีเฮ้ยขอก่อนสวัสดีค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวหนูจะรีบไปเดี๋ยวนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะว้ายนัดเดี๋ยวฉันต้องไปก่อนแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้แกรูปให้ฉันแล้วกันนะโอเคบ๊ายบาย

0: พี่ชันให้แกดูเมื่อวานอะแกเลยใส่ยัง
1: อืมดูแล้ว
0: จริงเหรอเป็นไงบ้างอะ
1: ก็งั้นๆน่ะ
0: อ
1: ้
0: าวเหรอฝีมือการถ่ายภาพฉันก็ไม่ค่อยดีอะฉันก็เข้าใจอะแต่ฉันก็อยากประกวดนะว่าเงินตั้ง 50,000 นะแกไอ้แล้วไหนอะรูปที่แกเลือกให้ฉันอะ
1: รูปเนี่ยฉันว่าสวยที่สุดแล้ว
0: จริงเหรออ
1: ืม
0: เออสวยก็สวยฉันเชื่อแกนะเนี่ยเอารูปนี้ก็ได้ไปแล้วเดี๋ยวฉันไปเนี่ยทำให้แม่ส่งโอเคบ๊ายบายนัดฉันเห็นผมประกาศภาพถ่ายนะเว้ย
2: แล้วไงอ่ะ
0: ทำไมแกทำแบบนี้วะแต่เป็นรูปฉันน่ะแต่เป็นชื่อแกได้ยังไงอ่ะ
2: ก็ใช่ไงก็รูปแกแต่มันชื่อฉันเว้ย
0: ทำแบบนี้ได้ยังไงอ่ะฉันไว้ใจแกนะเสียใจอ่ะ

0: ยเป็นไรอ่ะ
1: เพราะแกนั่นแหละนะเตยมันอุตส่าห์ไว้ใจแก
2: แกจะยัง
1: ไงแกทำอย่างนี้กับ

0: มีคนเป็นลมไป
1: เป็นไงบ้างดีขึ้นยัง
2: ปวดหัวนิดหน่อย
1: แป๊บนึงนะแกมีคนฝากของมาให้เขาฝากมาขอโทษแกด้วย
3: จากเหตุการณ์ครั้งนี้ผมได้เสียเพื่อนที่สุดไปผมจึงคิดได้ว่าถึงแม้ว่าผมจะเคยได้รับความไม่ยุติธรรมจากคนที่ผมไว้ใจมากที่สุดแต่ผมก็ไม่ควรส่งต่อความไม่ยุติธรรมนี้ให้กับคนที่เขาไว้ใจผมมากที่สุด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วน

ตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 17:14 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลัตกัลยานีโดยเสด็จในการนี้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

พระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนครุฑนมัสการผ่านทอง2ชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานสงฆ์ในการนี้เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลา

่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมโดยมีสมเด็จพระมหามีรวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องฉัตรปมะกถาจบจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบทรงประเคียนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิณโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปและวัดอนงคารามสี่รูปทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่ตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศทรงพระศพภายใต้พระสัปตปดลเสวตฉัตรกลางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์หนังสือการประดิษฐานพระโกศณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาแก่ผู้ที่ไปร่วมในพระราชพิธีสามารถรับหนังสือระหว่างวันที่3ถึง31สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการณห้องสมุดกรมราชเลขานุการในพระองค์สำนักพระราชวังศาลาลูกขุนในชั้น1พระบรมมหาราชวังและหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาทุกวันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิรัตกัลยาณีตามเสด็จไปด้วยในการนี้ทรงถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดสกลนครวันนี้เวลา10นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเรือนจำจังหวัดสกลนครอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครทรงเปิดห้องสมุดพร้อมปัญญาแห่งที่30

14ของกรมราชทัณฑ์ซึ่งน้อมนำพระราชดำรัสในการให้โอกาสแก่ผู้ก้าวพลาดได้พัฒนาตนเองเพื่อกลับคืนสู่สังคมด้วยการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้พัฒนาตนเองและมีทักษะอาชีพรวมทั้งสนับสนุนภารกิจการพัฒนาพฤติกรรมนิสัยได้รับพระราชทานชื่อห้องสมุดพร้อมปัญญามีความหมายว่าถึงพร้อมด้วยปัญญาสำหรับเรือนจำจังหวัดสกลนครมีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษจำคุกไม่เกิน25ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 3,959 รายในการนี้ทอดพระเนตรภายในห้องสมุดพร้อมปัญญาได้รับการสนับสนุนจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการจัดทำและดำเนินงานนับเป็นห้องสมุดขนาดใหญ่ได้รับรางวัลอันดับ1ในปี2567ของกรมราชทัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใต้แนวคิดห้องสมุด3ธรรมประกอบด้วยธรรมะธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้ถึงรากเหง้าท้องถิ่นมีหนังสือกว่า 12,000 เล่มโดยได้พระราชทานหนังสือที่มีเนื้อหาหลากหลายแก่ห้องสมุดพร้อมปัญญาด้วยทั้งยังมีสื่อการเรียนรู้และกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมนิทานหลังกำแพงโครงการอ่านหนังสือลดวันต้องโทษซึ่งมีจำนวนผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการมากเป็นอันดับหนึ่งของกรมราชทานเมื่ออ่านครบตามกำหนดระยะเวลาจะมีการประเมินผลเพื่อรับไปประกาศนียบัตรสำหรับใช้พิจารณาประกอบการลดวันต้องโทษนอกจากนี้ยังบูรณาการการอ่านสู่การเรียนรู้และถ่ายทอดเป็นผลงานเช่นงานแกะสลักไม้งานฉลุงานออกแบบกราฟิกเป็นเรื่องเล่าท้องถิ่นผ่านกระจกสีและโมเดลแสดงวิถีชีวิตโอกาสนี้ทอดพระเนตรห้อง e-learning and multimediaเป็นห้องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้บริการอีบุ๊กและสื่อการเรียนรู้มีการใช้โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภาพนำภาพมาตกแต่งบนผลิตภัณฑ์เช่นแก้วน้ำและกระเป๋าจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสกลนครและหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพคนต้นแบบที่นำความรู้ด้านการเกษตรไปประกอบอาชีพจนประสบความสำเร็จจากการปลูกแตงโมการสนับสนุนการดำเนินงานของห้องสมุดพร้อมปัญญาเช่นการนำระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติใช้จัดเก็บข้อมูลและให้บริการยืมคืนหนังสือทั้งยังมีห้องสมุดสาขาให้บริการในแดนหญิงและห้องสมุดเคลื่อนที่ให้บริการได้อย่างทั่วถึงในทุกแดนในรูปแบบรถแห่ประสาทพึ่งโครงการฝึกวิชาชีพทอผ้าย้อมครามเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพเริ่มตั้งแต่การปลูกต้นครามจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์การจัดการศึกษาให้แก่ผู้ต้องขังตั้งแต่ระดับผู้ไม่รู้หนังสือจนถึงระดับปริญญาตรีในการนี้พระราชทานถุงของขวัญแก่ตัวแทนผู้ต้องขังชายและหญิงแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการการฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรแปรรูปผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทยและการดำเนินงานเกษตรรูปแบบใหม่ภูไทยไฮเทคเป็นเครื่องต้นแบบสำหรับวัดอุณหภูมิความชื้นและแร่ธาตุในดินสำหรับรดน้ำอัตโนมัติผู้ต้องขังได้เรียนรู้งานด้านเกษตรคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคตทางนี้กรมราชทัณฑ์ได้น้อมนำพระราชดำรัสที่ว่าถ้าสังคมไม่ให้โอกาสก็จะไม่มีคนดีคืนสู่สังคมมาเป็นแนวทางดำเนินงานมุ่งให้เรือนจำเป็นพื้นที่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาผู้ต้องขังสร้างโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ลดการกระทำผิดซ้ำและเตรียมพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเวลา 11:26 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครซึ่งตลอดระยะเวลา43ปีที่ผ่านมาได้ดำเนินงานศึกษาทดลองและวิจัยงานด้านต่างๆกว่า300เรื่องจนมีผลสำเร็จที่โดดเด่นรวม26หลักสูตรขยายผลสู่พื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์จำนวน22หมู่บ้านพื้นที่ศูนย์สาขา4แห่งเกษตรกรต้นแบบและเครือข่าย36แห่งใน18อำเภอและศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริอีก37แห่งบนพื้นที่ดำเนินงานรวมกว่า 2,300 ไร่โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษผู้ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.ได้ทำหน้าที่กำกับดูแลประสานงานและสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริอย่างต่อเนื่องตามแนวทางการพัฒนาสร้างน้ำเพิ่มป่าพัฒนาคุณภาพชีวิตที่

พอเพียงซึ่งในปี2568มีเกษตรกรและประชาชนเข้ารับการอบรมจำนวน 3,020 คนและมีผู้เข้ามาศึกษาดูงานมากกว่า 60,000 คนในการนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานของหน่วยงานร่วมบูรณาการทั้งหมด16หน่วยงานอาทิกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำผ่านอ่างเก็บน้ำห้วยตาดไฮใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริขนาดความจุ 1.3 ล้านลูกบาศก์เมตรส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่ชลประทานรอบศูนย์ประมาณ 1,200 ไร่เพื่อฟื้นฟูป่ารักษาระบบนิเวศใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและการอุปโภคบริโภคกรมหม่อนไหมส่งเสริมความรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมย้อมครามด้วยสีธรรมชาติจนได้รับตรานกยูงพระราชทานรวมถึงการส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนผ้าย้อมครามครบวงจรขยายผลสู่ชุมชนรอบศูนย์และเรือนจำจังหวัดสกลนครสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครดูแลสุขอนามัยและโภชนาการของชุมชนพร้อมส่งเสริมการแปรรูปพืชสมุนไพรโดยมีผลิตภัณฑ์เด่นคือยาน้ำมันผสมไพรกรมส่งเสริมการเกษตรถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ไม้ผลและขยายผลแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ไปยังศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอนห้วยซัวหลัก22เมืองนาไซทองนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและกรมวิชาการเกษตรร่วมศึกษาทดสอบระบบพืชและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่เช่นการศึกษาและพัฒนาระบบการเพาะเลี้ยงไข่ผำพันธุ์ภูพาน1เป็นต้น

จากนั้นประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรงานศึกษาและพัฒนาปรับปรุงบำรุงดินภายใต้โครงการศึกษาวิจัยปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานที่มุ่งแก้ไขปัญหาดินเค็มและดินลูกรังในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นหลักสูตรฝึกอบรมให้เกษตรกรนำไปใช้พัฒนาพื้นที่ทำกินอย่างยั่งยืนส่วนงานศึกษาและพัฒนาด้านข้าวโดยศูนย์วิจัยข้าวสกลนครกรมการข้าวประสบความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวภูพาน1ให้ต้านทานโรคไหม้โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือกร่วมกับวิธีมาตรฐานและเร่งช่วยอายุพืชในห้องมืดจนสามารถพัฒนาข้าวลูกผสมที่ต้านทานโรคไหม้สำเร็จตั้งแต่ช่วงอายุที่1ถึงช่วงอายุที่6รวม8คู่ผสม269สายพันธุ์ซึ่งเตรียมคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่สุดเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นพันธุ์ข้าวภูพันธุ์2ในปี2571โอกาสนี้ทรงยนต์กล้าพันธุ์ข้าวเหนียวแดงลงในแปลงสาธิตจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรงานศึกษาและพัฒนาประมงซึ่งดำเนินงานอนุรักษ์สาธิตและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่เหมาะสมกับท้องถิ่นโอกาสนี้ทรงปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนทองปลากระแหและปลากาดำเพื่อขยายพันธุ์ในอ่างเก็บน้ำต่อจากนั้นทอดพระเนตรงานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์โดยในปี2567ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโคเนื้อภูพานจนต้นพันธุ์เพื่อนำไปต่อยอดสายพันธุ์โคเนื้อวากิวของประเทศไทยและอยู่ระหว่างขอขึ้นทะเบียนสายพันธุ์ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับมาตรฐานอย.และอย. Quality Award อาทิไส้กรอกกวางณภูพานไส้เบอร์เกอร์เนื้อโคขุนภูพานและผลิตภัณฑ์เขากวางอ่อนบรรจุแคปซูลณภูพานซึ่งผลการศึกษาวิจัยพบโครงสร้างโปรตีนในเขากวางอ่อนมากถึง 9,069 ชนิดนำมาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคและทอดพระเนตรการพัฒนาสายพันธุ์แพะดำภูพานซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่ม5ดำมหัศจรรย์บวก1ของศูนย์ภูพานประกอบด้วยไก่ดำหมูดำโคดำกระต่ายดำแพะดำและกวางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครเป็นหนึ่งใน6ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2525เพื่อแก้ปัญหาพื้นฐานของเกษตรกรโดยบูรณาการงานวิจัยควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรอย่างรอบด้านทางงานพัฒนาป่าไม้ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างการสร้างแนวกันไฟป่าเปียกหรือ Green Belt งานปศุสัตว์งานเกษตรกรรมเช่นการทดลองปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่60เพื่อวิจัยสูตรอาหารสัตว์ลดการใช้กากถั่วเหลืองเค็มตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนจนได้รับการขึ้นทะเบียน

อย.แล้วรวม33รายการมีเครื่องสำอาง10รายการสมุนไพร4รายการและอาหาร19รายการพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์บรรณาพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 20:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าทิคำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือในพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระประดนมหาเสวตฉัตรเมื่อบรรพชิตจินนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสฤทธิ์วงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงพระดำเนินตามจากนั้นบรรพชิตจิตนิกาย5รูปนำเสด็จไปยังประรำเครื่องกระดาษทรงรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีและปักที่กระถางธูปหน้าท่านบูชาพระโพธิสัตว์ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจิตนิกาย83รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์บรรพชิตจิตนิกายสวดพระพุทธมนต์พิธีทิ้งกระจาดเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังประรำเครื่องกระดาษบรรพชิตจิตนิกายสวดพระพุทธมนต์พิธีทิ้งกระจาดหรือพิธีโยคะตันตระเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่ประสงค์ในฝ่ายมหายานร่วมสวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลเป็นพิธีกรรมที่มีอานิสงส์สูงสุดตามความเชื่อสายมหายานเพื่อแสดงความกตัญญูและสร้างทานบารมีเพื่อให้ผู้ล่วงลับได้รับส่วนบุญและพ้นจากความขาดแคลนซึ่งเป็นการอุทิศบุญให้แด่ดวงวิญญาณให้ได้ไปสู่สุคติ

เวลา22นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะนายเจริญสิริวัฒนภักดีพร้อมครอบครัวสิริวัฒนภักดีและกลุ่มธุรกิจในเครือในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสบตฉัตรเมื่อบรรพชิตจีนนิกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดผ้าไตรบรรพชิตจีนนิกายสดับปกรณ์ทรงกรวดน้ำบรรพชิตจีนนิกายถวายอนุโมทนาต่อจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังมณฑลพิธีบรรพชิตจีนนิกาย9รูปนำเสด็จพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลผู้แทนพระองค์หม่อมหลวงสลิดนาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกเสด็จวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชบรดิตฐ์แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์พระตำหนักภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่จำลองหีบเงินหีบทองเครื่องกระดาษอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบรรพชิตจีนนิกาย9รูปสวดพระพุทธมนต์การเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งข้าวของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีที่มีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์โดยเครื่องกระดาษที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและไปเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวันละ1สำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลา 14:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎก
เป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระภิธรรมปิฎก 42,000 พระธรรมขันธ์องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดเลยในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ซึ่งในปี2569อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก180โครงการย่อยโดยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ51โครงการการพัฒนาด้านสังคม29โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม19โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา81โครงการในพื้นที่54หมู่บ้านของจังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่นมีประชาชนได้รับประโยชน์ 3,596 คนเกิดผลงานต้นแบบ102นวัตกรรมจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยที่ครอบคลุมการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากการอนุรักษ์และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนาทักษะของเยาวชนและประชาชนตลอดจนการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพมีอากาศและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์สกิลส์ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้จัดเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้วยฝ่ายกิจการนักศึกษาและมีการพัฒนารายวิชาวิศวกรสังคมอย่างต่อเนื่องและในปีนี้อยู่ระหว่างบรรจุเป็นรายวิชาบังคับเพื่อพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตโอกาสนี้ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและระบบการเรียนการสอนออนไลน์ MOOC Massive Open Online Courses เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยอีกด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นคณะนักศึกษาหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบกชุดที่71ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากจังหวัดสงขลาได้แก่วัดโคกสมณโคกสมานคุณวัดโพปัทมาวาสวัดราชบำรุงวัดเชิงแสกลางวัดหัวป่าวัดหัวป้อมในวัดเอกวัดการำวัดมะขามเท่าและวัดศาลาทันสวดพระพุทธมนต์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดสระบุรีบริษัทสยามฟูรูกาวาจำกัดสโมสรไลออนสากลภาค 310A1 บริษัทริชพาติโนจำกัดและบริษัทกรุงเทพออโตลิสจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัด7ยอดจังหวัดเชียงใหม่วัดป่ามะม่วงวัดจักขัมพิมุขวัดบ้านจำวัดกู่ป่าลานวัดรมณียารามวัดศรีสองเมืองวัดริการามจังหวัดลำพูนและวัดโพบ้านอ้อยจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:00 นบริษัทไทยวีรวัฒน์จำกัดบริษัทวายเฟอร์นิเจอร์จำกัดบริษัทเมืองทองอุตสาหกรรมอลูมิเนียมจำกัดบริษัทเจริญไทยมอเตอร์เซลส์จำกัด
บริษัทโตโยต้านรมิตรและคณะนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่19สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพรหมสาครวัดโบสถ์วัดศรีสำราญวัดโพแก้วนพคุณวัดโพสีจังหวัดสิงห์บุรีวัดสระไม้แดงจังหวัดชัยนาทวัดสะแกจังหวัดนนทบุรีและวัดป่าหนองนกกดจังหวัดสกลนครและวัดปทุมคงคากรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

และเวลา 19:00 นกองรยุทธการกองทัพเรือสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมหอวังแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัท Being Sustain จำกัดนางอานิกอมรนันท์และคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่25สถาบันพระปกเกล้าได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัทวาสจังหวัดสงขลา4รูปมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเดินทางไปยังบ้านเลขที่10/4หมู่7ตำบลนาม่องอำเภอกุดบากจังหวัดสกลนครเพื่อเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกกฤษดาหานสุโพสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องกลางอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่15ธันวาคม2568การได้รับถุงสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: Yes, yes. อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้นะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บหนึ่งนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
5: โอ้ยโอ้ย
6: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
5: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
7: ใช่แต่ยังไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
5: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
7: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลยคนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
5: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
7: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบยราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระตาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
5: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
7: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
5: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
1: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอ้มาไม่ได้ I'm so sad
3: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะLet's go now
1: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
3: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
8: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกาแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบหูป้าน่ะ
2: หูไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เลยพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้นะคะวันนี้ทุกท่านอยู่กับดิฉันเช่นเคยค่ะปวีณาปทุมานนท์รับหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการนะคะรายการคุณธรรมคุณทำได้ก็ถือว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนรวมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาค่ะเราต้องการที่จะเปิดพื้นที่นะคะเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมขณะเดียวกันค่ะก็เป็นการส่งเสริมนะคะการทำดีเพื่อสังคมและชุมชนนะคะในทุกสัปดาห์ก็จะมีบุคคลต้นแบบนะคะโรงเรียนตัวอย่างองค์กรที่น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าแต่ละท่านที่เดินทางมาพูดคุยนั้นมีโครงการที่พวกเขาทำเพื่อสังคมเนี่ยมากมายสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนักวิชาการจัดรายการวิทยุท่านหนึ่งนะคะถือว่าเป็นผู้ที่ทำกิจกรรมนะคะเพื่อสังคมพระพุทธศาสนาและประเทศชาตินะคะแล้วก็นอกเหนือจากเวลางานที่รับผิดชอบอยู่แล้วเนี่ยก็ยังใช้ความรู้ความสามารถในการจัดรายการวิทยุชุมชนเพื่อพัฒนาตนเองแล้วก็บุคลากรรวมทั้งคุณผู้ฟังนะคะให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแขกรับเชิญในวันนี้นั่งอยู่ข้างๆอ้อมแล้วนะคะคุณณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นนะคะพนักงานวิชาการจัดรายการวิทยุสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสวัสดีครับสวัสดีคร
0: ับ ขอขอบพระคุณวันนี้ที่ให้เกียรติมาร่วมในรายการนะคะแต่ก็น่าจะเดินทางไม่ใกล้ไม่ไกล
1: อยู่แถวนี
0: ้นะคะเอาล่ะค่ะช่วงนี้นะคะมาพูดคุยกันนะคะอยากจะให้ช่วยแนะนำตนเองสักนิดนึงนะคะว่ารายการที่เราดูแลอยู่ในช่วงนี้นะคะกี่โมงวันไหนอะไรยังไงแล้วมีงานด้านไหนที่รับผิดชอบอยู่ในขณะนี้บ้าง
1: ครับขอบคุณครับต้องบอกว่าถึงเราจะทำงานด้านสื่อสภาแต่ตื่นเต้นนะที่วันนี้มาเจอกันนะครับซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามได้แอบขายของนิดนึงนะครับก็คือรายการ Insight รัฐสภานะครับจากรายการการทางวิทยุรัฐสภาครับ FM 87.5 MHz ก็ติดตามกันได้พื้นที่กรุงเทพปริมณฑลพร้อม14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาช่วงเวลาประมาณ 7:30 นไปจนถึง 8:00 นครับทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีแล้วก็อีกรายการนึงครับอันนี้เป็นรายการของทีวีรัฐสภาที่ติดตามชมอยู่นี่แหละหลายคนอาจจะเห็นหน้าค่าตากันนะครับก็คือช่วงหลังข่าวในพระราชสำนักก็ทุกวันที่ไม่มีการประชุมนะครับรายการเปลี่ยนมุมคิดผมก็เป็นพิธีกรด้วยนะครับเปลี่ยนความเห็นที่แตกต่างผ่านมุมมองที่สร้างสรรค์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันในเปลี่ยนมุมคิดครับมี2รายการครับหลักๆครับคุณอ้อม
0: สองรายการที่เรารับผิดชอบอยู่นะคะทีนี้ก็เป็น2รายการที่

0: นี่เรียกได้ว่าเป็นงานประจำที่ทำอยู่ในตอนนี้นะคะนอกเหนือจากนั้นการทำกิจกรรมเพื่อชุมชนหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับสังคมเราทำงานด้านไหนอยู่บ้างไหม
1: คือต้องบอกว่าที่ผมทำเนี่ยม
0: ัน
1: เป็นงานระบบราชการแต่ว่านอกเหนือจากเวลาราชการเนี่ยนะครับสิ่งที่เราทำคือเอาความสามารถของเราเนี่ยครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์เช่นการไปเป็นพิธีกรให้หน่วยงานราชการต่างๆคือเราก็ไม่ได้จะไปแบบเรียกค่าตัวอะไรเยอะแยะมากมายแ
0: ต่เราใช้รู้กันอยู่
1: ใช่ใช้ประสบการณ์ตรงเนี้ยไปช่วยเขานะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งสำคัญเลยก็คือเป็นพิธีกรศาสนาพิธีกรเพราะว่าผมเป็นอนุกรรมการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด้วยเป็นอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
0: อ
1: ันนี้สำคัญเลยเพราะว่าเราเอาความรู้ที่เรามีหลายคนอาจจะบอกเอ๊ะทำงานด้านสื่อแล้วมันจะไปโยงด้านศาสนายังไงก็เวลาเขามีกิจกรรมมีอีเวนต์ต่างๆเราใช้ศักยภาพตรงนี้ครับเข้าไปช่วยแล้วก็อีกงานหนึ่งก็คือด้านงานเขียนส่งเสริมภาษาไทยนะครับเราเป็นผู้ที่ใช้ภาษาไทยอยู่ในแวดวงตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะส่งเสริมน้องๆเยาวชนบางทีก็อาจจะเป็นบุคลากรไปเป็นวิทยากรนะครับกับทางสมาคมหรือว่าหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นสมาคมเทพศรีกวีศิลป์อันนี้เป็นเรื่องงานเขียนนะครับหรือแม้กระทั่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับสั้นๆก็ประมาณนี้หลายโปรเจกต์ทีเดียวครับ
0: ค่ะทุกวันนี้ยังคงทำอย่างต่อเนื่องอยู่ไหมคะสำหรับกิจกรรมที่เล่ามาทั้งหมดนี้
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็เหมือนกับว่าเราก็เติบโตมากับสิ่งนี้ด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็ควบคู่ไปกับการทำงานในงานประจำที่เราทำอยู่นะคะทีนี้จากการทำหลายๆกิจกรรมที่ผ่านมาแน่นอนเราเจอผู้คนมากมายเราเจอปัญหาและอุปสรรคต่างๆเราก็นำมาพัฒนามีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะหรือว่างานไหนที่คิดว่าโอ้โหยากมากเลยในการที่ลงไปเจอเพื่อสังคมแล้วไปทำกิจกรรมต่างๆแล้วรู้สึกว่าหรือประทับใจในงานนั้นๆลองช่วยเล่าให้ฟังสักนิด
1: หลักๆคือผมมองว่าการที่เราจะทำอะไรให้คนอื่นนะครับมันจะต้องเริ่มจากความคิดเราก่อนคือคิดที่อยากจะทำ
0: ค
1: ิดที่พร้อมจะทำคือถ้ารู้ว่างานนี้มันเกินศักยภาพเกินลิมิตเกินความสามารถของเราเนี่ยผมก็จะบอกคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือเลยว่าอย่าคาดหวังนะคือเราได้ประมาณนี้สมมุติเต็ม10เราอาจจะทำได้สักประมาณ6ถึง7
0: ค่ะ
1: เราก็จะบอกเขาตรง
0: ๆ
1: คือพอจะทำได้นะรับได้ไหมคือคุยกันก่อนนะครับอย่างเช่นอาจจะให้ไปทำเป็นแบบพิธีกรงานสำคัญมาก
0: ๆ
1: งานพระราชทานหรือพิธีรัฐพิธีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคุยกันก่อนว่า
0: บางอย่างประสบการณ์ยังไม่เคยผ่านมือเนาะ
1: เชื่อใจผมไหม
0: มันต้องสั่งสมประสบการณ์
1: ใช่ถ้าเชื่อใจผมก็ยินดีจะทำนะครับแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยผมเชื่อว่าทุกๆโอกาสนะครับอยากจะบอกคุณผู้ชมด้วยตรงนี้ว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะได้ทำนะครับคือมันยากนะกว่าชีวิตคนคนหนึ่งมันจะมีโอกาสได้ทำอะไรบางอย่างแล้วก็ยากมากที่จะได้ไปช่วยเหลือคนอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่เราคุยกันนะครับบางทีหลักคุณธรรมบางหลักบางประการเนี่ยอันดับแรกเริ่มจากความคิดเราก่อนเอาความสามารถเอาศักยภาพของเรามาใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้ารู้ว่าเราทำได้เราช่วยคนอื่นได้หรือแม้กระทั่งในสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเองครับบางทีผู้ใหญ่มอบหมายมาให้เราไปเป็นพิธีกรงานนู้นงานนี้แล้วบอกอู้ผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยบางทีเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรอย่างเงี้ยฮ
0: ะ
1: เราก็แบบเราจะทำได้ไห
0: ม
1: แต่สิ่งหนึ่งถ้าเริ่มต้นจากความคิดอย่างที่ผมบอกไปครับคิดแล้วท้าทายตัวเองมันเป็นโจทย์ให้เราได้ทำการบ้านมันก็ได้ฝึกฝนแต่ถ้าเราได้รับโอกาสนั้นแล้วเราได้ปฏิเสธหรือคิดว่าเราคงทำไม่ได้หรอก
0: ปิดโอกาสไปเลย
1: มันจะเหมือนปิดประตูไปเลยหลักสำคัญมันอยู่ที่คีย์เวิร์ดตรงนี้ฮะ
0: แล้วแต่ละงานเนี่ยมันจะได้ประสบการณ์ที่ไม่ซ้ำกันเลยกลับมา
1: ถูกต้องครับถูกต้อง
0: เพราะว่าเข้าใจอยู่ค่ะเพราะว่าที่เล่ามาเวลาไปทำงานพิธีกรงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยเราจะได้เจอปัญหาที่ไม่ซ้ำกันป
1: ั
0: ญหาเฉพาะหน้าปัญหาทางเทคนิคต่างๆนะคะเป็นการฝึกทักษะตัวเองอย่างมากเลยแล้วงานต่อไปเนี่ยเราก็จะมีฝีมือที่พัฒนาขึ้นจากงานเดิม
1: ใช่
0: มันก็จะสั่งสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็ถือว่าคือนอกจากสังคมจะได้ประโยชน์แล้วตัวเราเองยังได้เป็นการพัฒนาศักยภาพของตัวเองไปด้วยในคราวเดียวกันแล้วเราจะสั่งสมประสบการณ์ตรงนี้กลายเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเก่งมากยิ่งขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ยังไงก็แล้วแต่จะไม่มีการไปโกหกทางคนที่มาติดต่อเราว่าโอ้สบายมาก
1: โอ้ไม่
0: สบาย
1: เราจะต้องประเมินตัวเองก่อน
0: ต้องดูว่าศักยภาพของเราได้แค่ไหน
1: แล้วก็พูดความจริงออกไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราถนัดด้านไหนหรือถ้ามันเป็นงานใหม่มากๆก็อาจจะบอกว่าขอเวลาในการพิจารณาทบทวนและศึกษาดูก่อนนะครับทุกครั้งที่ได้รับเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นงานอะไรงานเพื่อสังคมงานช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยครับผมคิดว่าการประเมินตัวเองมันสำคัญแล้วก็ประเมินด้วยว่าเราสามารถทำงานนั้นได้บรรลุเป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์หรือเปล่าแล้วก็ตอบโจทย์กับคนที่เขาอยากจะให้เราช่วยไหมผมว่านี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับ
0: ค่ะเรามีการวางเป้าหมายในอนาคตของเราไว้หลังจากนี้ไหมคะว่าเรา

0: ั้งเป้าว่าอยากจะเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านไหนหรือว่ามีสิ่งไหนที่เราจะอยากจะพัฒนาหรือศึกษาเพิ่มเติมในการเอามาใช้ในการทำงานรวมทั้งการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมเพิ่มเติมหลังจากนี้
1: ผมคิดว่าน่าจะศึกษาเรื่องกระบวนการหรือโปรเซสการสื่อสารทั้งกระบวนการถึงแม้ว่าโอเคแหละเราทำงานด้านนี้นะครับอาจจะมีประสบการณ์มาบ้างนะครับแล้วก็จากการเรียนด้วยก็ตามแต่ว่าบางอย่างมันอาจจะอย่างเช่นการลงไปหากลุ่มคนที่แตกต่างแต่ละงานมันจะมีทาร์เก็ตหรือว่ากลุ่มเป้าหมายต่างมากเช่นกลุ่มเด็กเด็กนี่ก็อาจจะเป็นแบบเด็กอนุบาลเด็กประถมศึกษามัธยมศึกษานะครับอุดมศึกษาหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุจะเห็นนะครับว่าที่พูดมาทั้งหมดมันมีความแตกต่างเพราะฉะนั้นถ้าการสื่อสารเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ว่าเราไปทำงานกับคนเหล่านี้หรือลงชุมชนไปช่วยเขาเนี่ยเราจะต้องสื่อสารยังไงให้มันทัดใจหรือว่าทำยังไงก็ได้ให้เขาเข้าใจแล้วก็เข้าถึงสิ่งที่เราจะสื่อสารผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องพัฒนาต่อนะครับแต่ว่าถามว่าถ้าจะก้าวเดินต่อไปอย่างไรใช่ไหมครับผมไม่เคยวางเป้าหมายเลยเพียงแต่คิดว่าให้ได้ทำแล้วก็มีโอกาสทุกครั้งก็จะทำต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับเพราะผมเชื่ออย่างที่เมื่อสักครู่คุณอ้อมบอกครับคุณผู้ชมว่าการที่เรามีโอกาสและเราได้ทำมันถือว่าเป็นการที่เราได้ค่อยๆเดินขึ้นบันไดทีละขั้นอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่เราควรที่จะรับไว้แล้วก็ได้เรียนรู้ตัวเองด้วยนะครับ
0: ค่ะก็พูดง่ายๆก็คือจะพัฒนาในเรื่องของการเข้าถึงในทุกกลุ่มคนฟัง
1: ใช
0: ่นะคะเพราะว่าคือการที่เวลาเราจะไปเป็นพิธีกรอย่างบางงานเนี่ยคนฟัง100คนบางงาน200คน300คนบางงานแค่10 20คนตรงนี้ลักษณะท่าทางในการสื่อสารออกไปก็ไม่เท่ากันแล้ว
1: ตาม
0: จำนวนของผู้ฟังนะคะแล้วก็ต้องแตกต่างกันทั้งอายุนะคะแล้วก็เรื่องของทักษะต่างๆที่ต้องนำมาใช้อย่างที่ได้เล่าไปสักครู่นี้นะคะจะเห็นได้ว่าแต่ละงานมันก็มีความแตกต่างกันแล้วก็ถือว่าท้าทายนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เราค่อนข้างที่จะมีแขกมาในรายการที่เป็นคนที่ทำงานด้านการสื่อสารเนี่ยน้อยนะคะที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นคุณครูจะเป็นนักเรียนนะคะแล้วก็เจ้าขององค์กรเพื่อสังคมต่างๆนี่จะถือว่าเป็นส่วนน้อยที่มาแล้วอยู่ในแวดวงของนักสื่อสารตรงนี้ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันตรงนี้อยากจะให้ฝากนิดนึงถ้าเกิดว่าเยาวชนที่กำลังดูแล้วรู้สึกว่าคืออย่างวันนี้ที่อ้อมสัมผัสได้ก็คือว่ามีบุคลิกภาพที่ดีนะคะแล้วก็พูดจาฉะฉานนะคะแล้วก็ใช้ภาษาไทยได้ชัดเจน
1: ขอบคุณมาก
0: ใช้ได้ถูกต้องนะคะ
1: น
0: ้องๆเยาวชนที่ดูรายการเราอยู่ในขณะนี้แล้วรู้สึกว่าโอ้อยากจะยึดถือเป็นแบบอย่างจังเลยมีวิธีแนะนำหรือวิธีปฏิบัติตนในการพัฒนาตนอย่างไรบ้าง
1: อันดับแรก
0: หากจะมาในสายงานน
1: ี้อันดับแรกเนาะผมเชื่อว่าอย่างคุณอ้อมหรือแม้กระทั่งคุณผู้ชมถ้าตามเรื่องของการใช้ภาษาไทยเน
0: ี่
1: ยภาษามันเปลี่ยนไปทุกวันบางทีก็จะมีภาษาสับแสงใหม่วัยรุ่นโอ้มาครบ
0: ค่ะ
1: เปิดใจยอมรับก่อน
0: อ
1: ันนี้ผมมองในมุมของผมนะครับเปิดใจยอมรับก่อนแล้วก็ทำความเข้าใจว่าเอ๊ะคำเหล่านี้หรือว่าเทรนตอนเนี้ยภาษามันมีที่มาเพราะอะไรนะครับหลังจากนั้นถ้าเราทำความเข้าใจเรื่องของคำแล้วก็การใช้ต่างๆได้ย้อนกลับไปดูด้วยนะครับว่าในหลักภาษาไทยหรือว่าความเป็นไทยของเราเนี่ยมันเคยมีคำนี้ไหมหรือว่ามันพอจะเอาคำที่เราใช้กันอย่างถูกต้องเนี่ยมาใช้แทนได้หรือเปล่าแล้วก็อย่าไปใส่ใจหรือว่าไปเครียดมากนะอย่างเช่นบางทีภาษาแชทก็จะอีกแบบหนึ่งภาษาเวลาโพสโซเชียลมีเดียก็จะอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเราตระหนักรู้ครับว่าเวลาพูดเวลาสื่อสารในที่สาธารณะเราต้องใช้คำแบบนี
0: ้
1: เราจะต้องวางกลุ่มคำแบบนี้หรือว่าบางทีเราอาจจะต้องคุยกับเพื่อนอีกแบบนึงเขาเรียกว่ากาลเทศะความเหมาะสมของภาษาผมเชื่อว่าถ้าเด็กรุ่นใหม่แยกแยะตรงนี้ได้แล้วก็อาจจะเป็นผู้ปกครองหรือว่าคนที่ทำงานแวดวงภาษาเข้าใจกลุ่มเยาวชนเหล่านี้ครับภาษามันก็จะไม่ตาย
0: ม
1: ันก็จะขับเคลื่อนของมันไปเรื่อยๆถ้าเรารู้จักใช้อย่างถูกต้องด้วยความตระหนักแค่นี้ครับผมเชื่อว่ายังไงภาษาไทยก็ยังคงอยู่แน่นอน
0: ค่ะพูดถึงคุยกันมาถึงขณะนี้เนี่ยอยากจะให้เล่าให้ฟังสักนิดนึงว่ารางวัลที่เราได้รับมาในขณะนี้มีรางวัลอะไรบ้าง
1: ถ้าพูดถึงรางวัลต้องบอกว่าจริงๆรางวัลก็คือรางวัลน
0: ะ
1: มากกว่าความภาคภูมิใจคือ1การสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้กับองค์กรก็คือไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าคนในครอบครัวก็ตามนะครับรางวัลที่ภูมิใจที่สุดเอาเป็นด้านคุณธรรมก็คงไม่พ้นของศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนก็คือรางวัลคุณธรรมอวอร์ดประเภทบุคคลนะครับซ
0: ึ่
1: งเป็นด้านกตัญญูนะผมเวลาคณะกรรมการท่านพิจารณาก็คงจะดูรอบด้านแหละนะจะบอกกตัญญูเฉ

0: เพราะคุณพ่อคุณแม่อย่างเดียวไม่ได
1: ้
0: แต่ผมยึดถือว่าเราเกิดมาทั้งทีนะครับต้องตอบแทนไม่ว่าจะเป็นศาสนาที่เรานับถือสังคมชุมชนหน่วยงานที่เราทำงานเกี่ยวข้องทุกคนทำให้เราเติบโตได้หมดเลยครับคุณอ้อม
1: เรียกรูปยอดได้ไหมว่ากตัญญูต่อแผ่นดิน
0: คือทีเดียวทำตอบแทนอะไรทุกอย่างเนี่ยทำไปเถอะนะครับขอเพียงเรามีความตั้งใจความมุ่งมั่นแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นรางวัลที่เกี่ยวข้องกับด้านการสื่อสารก็จะมีรางวัลเมฆคลานะครับแล้วก็มีรางวัลเทพทองเป็นรางวัลพระราชทานซึ่งเราไม่คิดเลยว่าเราทำงานอยู่ในสื่อของรัฐสภาจะมีคนมาคอยดูมาคอยพิจารณาอะไรเงี้ยฮ
1: ะ
0: ก็เป็นอีกความภาคภูมิใจนึงนะครับแล้วก็มีอีกหลายรางวัลเหมือนกันแต่ว่าผมไม่อยากจะให้เน้นเฉพาะแค่รางวัลเพราะว่ารางวัลเนี่ยมันก็คือ1มีการคัดมีเกณฑ์การพิจารณาแต่มากไปกว่านั้นคือสิ่งที่เราได้รางวัลมาครับเราจะรักษาคุณภาพตรงนั้นไว้ได้หรือเปล่าผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเหนือกว่ารางวัลอีกนะ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละครับ
1: ฟังมาถึงขนาดนี้นะคะอยากจะเป็นตัวแทนของน้องๆแล้วกันค่ะถ้าเกิดอยากเป็นแบบเนี้ยอยากมีบุคลิกภาพแบบเนี้ยจะพัฒนาตัวเองยังไงดีควรจะเริ่มจากตรงไหนดีนอกจากการใช้ภาษาให้ถูกยุคถูกสมัยมีเรื่องอื่นไหม
0: คือดูต้นแบบหาต้นแบบของตนเองให้เจอบางคนอาจจะชอบอินฟลูเอนเซอร
1: ์
0: นักรีวิวก็จะเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งถ้าผู้ประกาศข่าวก็มีหลายๆท่านนะฮะในวงการสื่อที่เรารู้จักกันก็เป็นต้นแบบได้น้องหาตัวเองให้เจอก่อนนะครับแล้วก็หาว่าใครจะเป็นต้นแบบหรือว่ามีบุคลิกการพูดจานะครับหรือลักษณะอุปนิสัยคล้ายๆเราหาเขาเป็นไอดอลแต่ไม่ได้หมายความว่าทำตาม
1: เข
0: าทุกอย่างไม่จำเป็นต้องไปก๊อปปี้เขาหาตัวเองให้เจอแล้วก็ดูซิว่าเขาทำอย่างไรจึงประสบความสำเร็จแค่นี้ครับแล้วก็ค่อยๆเดินตามค่อยๆเรียนรู้ดูสักหลายๆตัวอย่างหน่อยไม่จำเป็นว่าต้องดูเพียงแค่ไอดอลมีเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคร
1: ับก็นำมาพัฒนาแล้วก็นำข้อดีของแต่ละท่านจุดเด่นของแต่ละท่านมาประมวลดูซิว่าเราทำได้ไหมเราสามารถพัฒนาต่อยอดศักยภาพของตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้คำถามสุดท้ายอยากจะให้ช่วยฝากผลงานแล้วกันนะคะเพราะว่าเห็นว่าก็ทำหลายรายการย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมจะได้ติดตามกันเพราะก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพอีกหนึ่งท่าน
0: ครับก็ต้องขอฝากสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานะครับผมเองต้นทำสองรายการนะครับคือรายการ Insight รัฐสภาก็คุยทุกประเด็นนะชื่อรายการบางทีมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ก็ไม่ได้การเมืองมากเกินไปนะครับมีเรื่องเศรษฐกิจสังคมเรื่องร้อนๆที่เป็นฮอตอิชชูนะครับติดตามกันได้ครับวิทยุรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลาประมาณ 7:30 นจนถึง 8:00 นนะครับวิทยุรัฐสภาก็ FM 87.5 MHz กรุงเทพปริมณฑลพร้อม14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคครับแล้วก็ยังมีแฟนเพจ Facebook นะครับสามารถที่จะร่วมแสดงความเห็นได้แฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาแล้วก็โทรทัศน์รัฐสภาครับช่อง10ช่องนี้เลยนะครับก็สามารถติดตามรายการเปลี่ยนมุมคิดได้นะครับหลังข่าวในพระราชสำนักในวันที่ไม่มีประชุมก็จะเวียนการมีพิธีกรร่วมกันเนี่ย3คนสลับสับเปลี่ยนประเด็นไปนะครับก็มีถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาฝากผลงานด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
1: ก็ยินดีเลยค่ะก็ถือว่าเป็นบุคคลอีกหนึ่งท่านนะคะที่วันนี้ให้เกียรตินะคะมาร่วมพูดคุยกันในรายการนะคะแล้วก็ถือว่าพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำควบคู่กับกิจกรรมเพื่อสังคมนะคะตอบแทนคุณของแผ่นดินนั่นเองวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นค่ะพนักงานวิชาการจัดรายการวิทยุสถานีวิทยุโทรทัศน์และรัฐสภานะคะต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยค่ะว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้มาพูดคุยกันนะคะสำหรับ15นาทีผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจรอทุกท่านอยู่ค่ะ

0: กับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
1: วิ่งเลย
2: วิ่ง
3: คุณรอดภูมิปัญญาเจ้านี่เอาเลยจักรไหลได้จ้าเด็กสีจักรไหล
4: เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
0: ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ
5: เข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติ
6: ร่วมแก้ไขพัฒนาประเทศด้วยกลไกรัฐสภาจากชุดคณะกรรมาธิการ
5: ในรายการบทบาทกรรมาธิการ
6: ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 15:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา
5: คำถามที่คุณสงสัย
7: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
5: ฎหมายที่คุณอยากรู
8: ้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
5: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 15:00 น.ปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10 Hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุณธรรมคุณทำได้นะคะในช่วงนี้ก็จะพาทุกท่านนะคะไปสัมผัสเรื่องราวดีๆนะคะของบริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งค่ะบริษัทแห่งนี้นะคะเขาก็มีการยึดมั่นในคุณภาพคู่คุณธรรมพนักงานทุกคนจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็จะสะท้อนออกมาผ่านทางคุณภาพในการทำงานนอกเหนือจากนั้นค่ะยังขยายผลมีโครงการต่างๆไปสู่ชุมชนใกล้เคียงและชุมชนบ้านเกิดของพนักงานแต่ละคนด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: การที่เขามีความสุขในการทำงานทำให้ผลผลิตก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับโครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือสำนึกรักบ้านเกิดครับ
2: ให้พนักงานส่งเรื่องราวที่อยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองบริษัทจะมีการคัดเลือก
3: เราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเรา
1: อยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมเราทำแพคเกจิ้งบรรจุภัณฑ์บริษัทสตาร์ทก็ต้องมีการคิดค้นหรือรังสรรค์บรรจุภัณฑ์ใหม่ๆออกไปเราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอินโนเวชั่นเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานเริ่มจากผู้บริหารมีนโยบายนะที่พนักงานทำงานและมีความสุขมีกิจกรรมร่วมกันสามารถต่อยอดพัฒนาตัวเองพัฒนาบริษัทแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นได้ชุมชนรอบๆข้างของบริษัทก็มีความสุขด้วย
2: บริษัทสตาร์ปิ้นจำกัดมหาชนนะครับมีปรัชญาการทำงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเช่นกิจกรรมทำดีมีคนไปเห็นพนักงานเก็บสิ่งของได้ก็นำมาแจ้งส่วนกลางส่วนกลางก็จะประกาศจะให้บุคคลนั้นมาแล้วก็จะมีการประกาศชื่นชมอาจจะเป็นเพียงเล็กๆน้อยๆแต่เราก็ให้ความสำคัญในส่วนของอย่างความซื่อสัตย์พนักงานที่ทำประโยชน์ต่อสังคมทำความสะอาดที่วัดมอบของช่วยเหลือในสถานที่ต่างๆอะไรเนี้ยเราก็จะมีมอบเกียรติบัตรคุณงามความดีให้กับพนักงานตลาดนัดปันน้ำใจ1ได้ของ2ได้บุญเราให้พนักงานนำสิ่งของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วแต่ว่ายังมีสภาพที่ดีมาบริจาคโดยที่บริษัทจะมาเปิดตลาดจำหน่ายในราคาที่ถูกเงินทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เราก็จะนำไปใช้ในส่วนของสาธารณประโยชน์ซื้อสิ่งของหรือว่าไปบริจาคให้กับโรงเรียนหรือไม่ก็เป็นวัดออมบุญปันสุขให้พนักงานนั้นได้สะสมสมาธิสติเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเราก็ต้องมีสติทุกครั้งเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เราก็ส่งเสริมเพื่อให้พนักงานนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากองค์กรแล้วเราก็ควรที่จะให้อะไรกับสังคมบ้างเราก็เลยแบ่งปันความรู้แล้วก็วิชาการตัวนี้เราจะมีนักวิทยากรผู้ที่ชำนาญเฉพาะด้านเลยครับที่จะไปให้ความรู้คุณครูแล้วก็นักเรียนเองครับ
1: โครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้รางวัลก็คือโครงการสำนึกรักบ้านเกิดครับ
2: ผู้บริหารเองนั้นก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความกตัญญูการรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้พนักงานนั้นได้ส่งเรื่องราวที่อยากจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองนั้นแล้วบริษัทก็จะมีการคัดเลือกโดยเราก็จะจัดไปทุกๆปีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเวลาเราไปทำกิจกรรมที่ชุมชนหรือว่าโรงเรียนไหนเราก็จะดึงในส่วนของเครือข่ายบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกัน
3: รู้สึกดีใจแล้วก็คำว่า

บุคคลต้นแบบค่ะมีคุณค่ามากคือเราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเราเพื่อนๆพนักงานหัวหน้าโครงการไปร่วมกันทาสีอาคารเรียนทาสีรั้วสร้างสนามเด็กเล่นมอบชุดหนังสือการ์ตูนตุ๊ก

0: ที่นี่คือบ้านหลังที่2ยิ่งบริษัทอะค่ะมีโครงการดีๆแบบนี้ยิ่งทำให้เราอยากจะตอบแทนบริษัทในทุกๆด้าน
1: การที่เขามีความสนใจการทำงานทำให้ผลผลิตในการทำงานนะครับก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานเราเองมีความสุขครับต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงานของผู้บริหารซึ่งอยากจะขับดันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมทำจากใจต้องร่วมกันครับแล้วก็ทำอย่างยั่งยืน

เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่วันนี้นำมาฝากกันจะเห็นได้ว่าโครงการสำนึกรักบ้านเกิดที่บริษัทได้คิดค้นออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นโครงการที่ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์นะคะระหว่างบ้านเกิดชุมชนที่เขาเติบโตนะคะร่วมกับความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในบริษัททำให้พนักงานนั้นรู้สึกว่าการทำงานที่บริษัทแห่งนี้เนี่ยเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองนำมาซึ่งคุณภาพการทำงานที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะเรื่องราวแบบนี้ค่ะยังมีอีกมากมายนะคะทุกท่านสามารถที่จะไปติดตามกันได้ค่ะผ่านแอปพลิเคชันนี้เลยนะคะหมอร้องนั่นเองค่ะแอปพลิเคชันดีๆที่อยากจะแนะนำนะคะเพราะว่ารวบรวมทั้งเนื้อหาสาระต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถอดรหัสคุณธรรมในชุมชนหรือองค์กรต่างๆองค์ความรู้หนังสืออีบุ๊กนะคะการนำหลักคุณธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมนั่นเองค่ะสามารถไปดาวน์โหลดใช้งานกันได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะสามารถที่จะติดตามรายการย้อนหลังได้ผ่านทางแอปนี้ได้เช่นเดียวกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมดิฉันปวีณาปทุมมโนและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับซีซั่นนี้ครับเป็นซีซั่นที่2แล้วของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการต่อเนื่องมาจากซีซั่นที่แล้วกับการเปิดโลกธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งได้พาทุกท่านมาเรียนรู้โลกของสตาร์ทอัพกันผ่านบรรดากูรูสตาร์ทอัพทั้งหลายนะครับในเรื่องของวิธีการและก็แนวคิดในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของสตาร์ทอัพกันซีซั่น2นี้นะครับเราก็ยังคงจะพาทุกท่านมาเรียนรู้จากประสบการณ์บรรดานักธุรกิจต้นแบบทั้งสตาร์ทอัพและ SME แต่จะมาต่อยอดเจาะลึกเพิ่มเติมครับในธุรกิจที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจกับห้องเรียนผู้ประกอบการซีซั่น2 Business Grow โตด้วยนวัตกรรม
2: ในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาผู้ประกอบการต้องสรรหาสินค้าและบริการอย่างไรให้ทันต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคนี้นวัตกรรมคือคำตอบพวกเขาเหล่านี้มีวิธีขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมกันอย่างไรมาเรียนรู้วิธีคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมจากมุมมองของผู้ประกอบการรุ่นใหม่เหล่านี้ได้ในรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรม
1: นวัตกรรมถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นแหล่งระดมเงินทุนที่สำคัญรวมถึงขับเคลื่อนองค์ความรู้ในเรื่องการเงินการลงทุนมาอย่างยาวนานก็ได้ให้ความสำคัญและก็เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมขึ้นในองค์กรครับในช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านมาร่วมรับฟังมุมมองและแนวคิดดีๆจากดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับ

0: แห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านประธานก่อนอื่นนะครับขออนุญาตเรียนถามท่านประธานครับว่าคำว่านวัตกรรมแล้วก็คำว่า IDE ซึ่งปัจจุบันนี้เราได้ยินกันค่อนข้างบ่อยนะครับจริงๆแล้วความหมายหรือความเข้าใจที่ถูกต้องของทั้งสองคำนี้มันคืออะไรครับผม
1: ครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่ามีการใช้คำว่านวัตกรรมกันหลายความหมายเหมือนกันแต่อันนี้เป็นความหมายที่ผมจากประสบการณ์ก็จากองค์กรที่ผมทำมาเยอะๆจะใช้เราจะใช้ความหมายของนวัตกรรมว่ามันเป็นกระบวนการในการที่จะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาเป็นสิ่งใหม่ที่มีคุณค่ามากขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ใช้แล้วก็เป็นกระบวนการที่สามารถส่งต่อให้สิ่งใหม่เหล่านี้ไปจนถึงผู้ใช้ได้นะฮะก็จะมีคำถามว่าไอ้คำว่าสิ่งใหม่คืออะไรมันอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าอาจจะเป็นบริการอาจจะเป็นกระบวนการทำงานอาจจะเป็น business model ก็ได้และสิ่งใหม่เกิดมาจากไหนมันอาจจะเกิดมาจากการค้นคว้าวิจัยเท่า R&D ก็ได้หรือจะเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของเราเองว่าจากความคิดเนี้ยมันน่าจะเป็นสิ่งใหม่ๆบางทีอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีก็ได้จุดสำคัญที่ผมเน้นเพราะมันเป็นกระบวนการเนี่ยมันต้องมี2มิติมิติของความคิดหรือการทำสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นกับมิติการบริหารจัดการโดยเฉพาะในเชิงธุรกิจที่เราอาจจะเรียกว่าเป็น entrepreneurshipด้วยความสามารถในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจให้สิ่งเหล่านี้ประสบความสำเร็จก็ได้นะครับทีนี้จากไอ้คำที่นวัตกรรมคนตื่นตัวเนี่ยก็ได้มีการตั้งคำจำกัดความว่าจะมีบริษัทหรือองค์กรบางอย่างเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษเขาเรียกว่า IDE Innovation Driven Enterprise คือเป็นองค์กรเนี่ยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมถามว่าคืออะไรก็คือว่าเป็นการที่เอานวัตกรรมเป็นตัวหลักในการทำให้เกิดองค์กรนี้แล้วก็เป็นการขับเคลื่อนโดยมีนวัตกรรมเกิดขึ้นอยู่ได้เลยซึ่งจะแตกต่างกับพวกธรรมดาเช่น SME นะ SME จะทำสิ่งที่เราคุ้นน่ะ SME ง่ายๆก็เปิดร้านอาหารเปิดสปาเปิดร้านของที่ระลึกอันนี้ใครๆก็ทำได้แต่ IDE เนี่ยจะต้องมีอะไรที่มันออกมาแล้วคนบอกมันใหม่แล้วมันทำให้เกิดความสนใจและนำไปสู่ความยั่งยืนของเขานะครับก็โดยทั่วไปเนี่ยพอบอกว่ามันใหม่แล้วเนี่ยไอ้ความคล่องตัวในการบริหารการก็มีมาด้วยนอกเหนือจากว่าเริ่มจากสิ่งที่บอกเราจะเอาความคิดใหม่ๆของใหม่ๆออกไปสู่คนอื่นให้เป็นประโยชน์กับเขาเนี่ยกระบวนการผิดก็อาจจะคิดให้ใหม่ได้เช่นแทนที่ตั้งโรงงานขึ้นมาเราก็เอาซอร์สจ้างให้คนทำให้แม้แต่ไปจ้างต่างประเทศทำก็ยังได้ส่วนในแง่ของการขายถ้าเราเชื่อมั่นว่า innovation หรือความคิดเราเป็นสิ่งดีอย่าจำกัดตัวเองว่าจะต้องซื้อขายกันในประเทศนึกถึงว่าเราออกไปต่างประเทศก็ได้เพราะของดีเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีการสั่งซื้อทางผ่านอีคอมเมิร์ซไปต่างประเทศก็ยังได้
0: ไปได้ทั่วโลกเลย
1: สุดท้ายก็คือในกระบวนการบริหารจัดการเนี่ยส่วนมากธุรกิจจะมีปัญหาเรื่องการเงินเราอย่าไปจิตวุฒิว่าจะต้องเป็นเงินของเราจนของ 100% บางครั้งเราอาจจะขอคนมาร่วมทุนหาพาร์ทเนอร์อะไรต่ออะไรทำด้วยกันก็ได้อันนี้เป็นลักษณะของเทคโนโลยีว่า IDE ครับ
0: อ๋อครับผมก็เรียกง่ายๆว่านวัตกรรมก็คือในเรื่องของกระบวนการในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่แล้วก็ส่งต่อไปถึงผู้ใช้แล้วก็ได้ประโยชน์แล้วก็มี value เพิ่มขึ้นนี่ฮะผู้ประกอบการบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นผู้ประกอบการอาจจะเป็นรุ่นเก่าที่อาจจะยังไม่ได้มีการนำนวัตกรรมเนี่ยมาใช้ในการสร้างดำเนินธุรกิจครับเขาอาจจะมีความสงสัยเล็กๆน้อยๆว่าเอ๊ะแล้วมันจำเป็นหรือสำคัญขนาดไหนที่จะต้องเอานวัตกรรมมาใช้ผมเลยอยากจะเรียนถามท่านประธานครับว่าจริงๆแล้วผู้ประกอบการรุ่นใหม่เนี่ยควรจะต้องให้ความสำคัญกับนวัตกรรมอย่างไรแล้วถ้าเกิดอยากจะทำเนี่ยจะต้องเริ่มต้นยังไง
1: ก็อย่างนี้นะครับว่าถามว่าทำไมมันสำคัญ
0: ครับ
1: สำคัญเพราะว่าเราก็รู้กันว่าเดี๋ยวนี้เป็นโลกของการแข่งขันคนมีโอกาสเสนออะไรต่ออะไรมากมายเดี๋ยวนี้บริษัทขนาดใหญ่ยังเจอกับผู้แข่งขันเล็กๆที่เรียกว่าเป็นฟินเทคเป็นผู้ประกาศสินทรัพย์ก็ยังได้เพราะฉะนั้นความแข่งขันมันสูงมากอันต่อมาก็คือเป็นเรื่องของความต้องการของผู้ใช้หรือลูกค้าเขาจะมีความต้องการมีความหวังมากมายมีโอกาสเห็นตัวอย่างนั้นตัวอย่างนี้เขาก็ย้ายสิ่งที่เขาคิดว่าเออมันสิ่งใหม่สิ่งดีสิ่งมีคุณค่าที่เขาเคยเจอมาก่อนเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็ต้องใส่ใจว่าถ้าตัวเองไม่ทำเนี่ยตัวเองเสียเปรียบนะแล้วก็ถามว่ามันยากไหมมันก็เป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจว่าเดี๋ยวนี้มันมีโอกาสจะมีเทคโนโลยีให้เรามีวิธีเลือกใช้เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องทำเองเราไปจ้างคนได้เราไปทำร่วมกับสถาบันวิจัยที่คิดค้นสิ่งใหม่อะไรก็ได้สำคัญก็คือเชื่อมือตัวเองเถอะว่าเรามีความคิดดีๆและทำไงจะส่งต่อความคิดดีๆนี้เย็นผมย้ำไว้นะครับว่าถ้าถามจะทำยังไงซึ่งเดี๋ยวเราคงต้องคุยกันนานนะฮะแต่เอาเป็นว่า

้อนรับทุกท่านครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการและแน่นอนครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นแล้วว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมรับฟังวิสัยทัศน์และแนวคิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาครับก็ได้มุ่งเน้นสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้นำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนเราไปพบกันกับดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์

0: าเรามีความเชื่ออย่างนี้เนี่ยให้แน่ใจว่าเราต้องมี2 อย่างอยู่ในองค์กรของเรา1มีการผลักดันให้เกิดความคิดใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอ2ต้องบริหารจัดการไอ้สิ่งใหม่ๆเหล่านี้ไปถึงผู้ใช้เพราะถ้าเราทำแต่สิ่งใหม่ๆแล้วออกไปถึงผู้ใช้ไม่ได้นั่นคือสิ่งประดิษฐ์แต่ถ้าไรไปถึงคนและอยู่อย่างยั่งยืนคนชอบใช้นานเป็นกำไรกับเราแล้วก็ไปอยู่เรื่อยๆอันนั้นคือนวัตกรรม
1: ครับเพราะถ้าเราอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆเฉยๆเราก็อาจจะโดนคู่แข่งมาแย่งส่วนแบ่งการตลาดไปเพราะฉะนั้นเราต้องมีเรื่องของนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการความคิดใหม่ๆเพื่อที่จะต่อยอดออกไปถึงลูกค้าใหม่ๆได้ด้วยฮะทีนี้ครับท่านประธานพอจะมียกตัวอย่างครับของนวัตกรรมที่ธุรกิจ IDE ครับเขาสร้างขึ้นมาครับอาจจะพอแชร์หรือเล่าให้ฟังได้บ้างว่ามันมีลักษณะยังไงบ้างธุรกิจอะไรบ้างเนี่ยครับ
0: ครับก็เพลินผมมีโอกาสไปสร้างเวทีนะแพลตฟอร์มด้วยองค์กรต่างๆที่อยู่ในกระบวนการจะส่งต่อจากความคิดไปยังเรียกว่าถึงคนให้ได้แล้วก็สนับสนุนพวกกับการรุ่นใหม่นะฮะสตาร์ทอัพใหม่ๆหรือแม้แต่ธุรกิจใหม่ที่เขาจะปรับปรุงโดยใช้นวัตกรรมมา4ปีก็มีตัวอย่างเยอะพอสมควรก็ต้องเรียนว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นตัวอย่างยกนะฮะว่าพอเราสร้างสิ่งใหม่ดีจริงๆแล้วก็ทำให้คนเขาอยากได้เขาเชื่อนะธุรกิจเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างเยอะมากเลยเรียกว่าภายในปีแรกยอดขายเกิน100ล้านนะฮะอย่างอันที่ผมจะยกตัวอย่างธุรกิจใหม่เอี่ยมเลย
1: ธุรกิจเริ่มต้นใหม่
0: เริ่มต้นใหม่ไม่น่าเชื่อจากความคิดนิดเดียวเป็นธุรกิจ100ล้านแล้วนะฮะก็มีเด็กนักเรียนนอกมาคนหนึ่งเข้ามาเมืองไทยแล้วก็ตั้งคำถามว่าผมอยากจะกินป๊อปคอร์นรสเค็มเนี่ยทำไมคนต้องไปกินแต่โรงหนังเท่านั้นต
1: ้
0: องไปหาซื้อที่ไหนไม่ได
1: ้กินได้
0: คำตอบก็คือคนยังไม่สามารถเอาป๊อปคอร์นรสเค็มไปใส่ถุงขายได
1: ้
0: เพราะมันจะไม่แข็งแบบรสหวานเพราะรสหวานมีคาราเมลเคลือบเขาก็ไปตีโจทย์เนี้ยใช้เวลาเกือบ1ปีทำยังไงให้ป๊อปคอร์นและเค็มสามารถไปอยู่ในท้องตลาดอยู่ในถุงและอยู่ได้แต่แรก6เดือนอยู่ในเป็นปีส่งขายต่างประเทศได้อันนี้เรียกว่าป๊อปคอร์นนิวยอร์กนะฮะยอดขายปีแรก80ล้านปีที่2เกือบ160ล้านเดี๋ยวนี้ก็200 300ล้านเพราะตลาดมันมีคนต้องการ
1: ครับ
0: อันที่2ก็เป็นตัวอย่างจากที่เรียกว่าให้เห็นเลยนะฮะนวัตกรรมมันเกิดกับคนที่ไม่จำเป็นต้องเป็นคนนักวิทยาศาสตร์อะไรคนคนนี้แม่หนูคนนี้นะฮะสมัยแม่หนูปิดพึ่งเนี่ยนะฮะเขาเรียนมาทางนิติศาสตร์นิเทศศาสตร์เขาบอกหนูอยากรวยนะก็มาตั้งความคิดว่าทำอะไรต้องมีคนซื้อแน่ๆมีสินค้าเขาเริ่มไปจดเขาก็บอกว่าไอ้หน้าเด้งเนี่ย มันน่าจะมีคนซื
1: ้อ
0: แล้วก็ตีโจทย์ไปใหม่นะฮะว่าไอ้สิ่งใหม่คืออะไรคือต้องไม่แพงไม่เจ็บอย่าเป็นโบท็อกเพราะมันแพงและเจ็บเขาไปหาวิธีนะฮะเขาก็ไปค้นคว้าเขาสร้างโปรดักต์มา4อันอันแรกเขาทำด้วยพิษงูนะฮะหน้าเด้งได้แต่เขาบอกคนคงกลัวเขาเอารกปลามาทำมันก็หน้าเด้งได้แต่เหม็นเขาทำนาโนเทคมาเลยแต่ไม่รู้ผลข้างเคียงเขาก็มาจบที่พิษผึ้งเพราะได้พิษผึ้งเนี่ยเขาต้องไปหานักวิจัยต่อว่าจะเอาพิษผึ้งมาใช้ไงโดยผึ้งไม่ตายต่อมาก็จะทำผลิตภัณฑ์ยังไงตอนทำผลิตภัณฑ์เนี่ยเขามีหัวข้อเรื่องการตลาดอย่างดีเขาก็ใส่เกล็ดทองเข้าไปด้วยตั้งราคาสองครั้งไม่แพงนะฮะในสุดเนี่ยนี่คือทำไมเขาขาย400ล้านได้ภายใน1ปีปีต่อมามีคู่แข่งเอา import มาปั๊บเขาก็ขยายผลไปทำจากเมื่อหอยทากใช่ไหมนี่นวัตกรรมนะ
1: ครับ
0: หยุดนิ่งไม่หยุดนิ่งพยายามคิดพยายามค้นคว้าหาสิ่งใหม่ๆตลอดนะฮะนี่เป็นตัวอย่างของมาเอี่ยมนะฮะของที่ต่อยอดอย่างที่ผมชอบนะยกตัวอย่างก็คือมีธุรกิจแป้งหอมแป้งหอมสีจันทร์อยู่มา 50-60 ปีเป็นแป้งพอกเขาก็ทำให้เป็นแป้งฝุ่นแบบสมัยใหม
1: ่
0: เขาก็รู้ว่าแป้งฝุ่นในที่สุดแล้วเนี่ยตลับมันไม่ดีมันเสียฝุ่นไปเขาก็ออกแบบตลับใหม่ผลิตภัณฑ์เขาก็เอาธนาคารของพม่ามาผสมปรากฏว่าธนาคารนี่มันถูกๆแต่มันมีได้ผลดีแล้วเขาก็ออกลวดลายเป็นของขวัญสวยงามมีลายไทยและจุดเด่นเขาก็คือเขาไม่เปลี่ยนชื่อเขาโปรโมทแบรนด์ของเขาเป็นแบรนด์ไทยๆจะมีความเป็นไทยเดี๋ยวนี้ก็นี่ก็เป็นธุรกิจร้อยล้านขึ้นไปทีนี้ถ้าเราเคลื่อนมายังธุรกิจที่มั่นคงแล้วเนี่ยม
1: ัน
0: ขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจอย่างในตลาดเรามีเยอะมากเลยนะฮะว่าธุรกิจมั่นคงแล้วนี่มีนวัตกรรมหรือไม่ถ้าคนที่มีก็คือว่าเขาไม่หยุดนิ่งเขาจะใส่ใจในการจะคิดค้นปรับปรุงกระบวนการทำงานหาผลิตภัณฑ์บริการใหม่ๆขึ้นมาก็มีหลายแห่งนะฮะก็เริ่มมาจากเรียกว่า R&D มีหน่วยวิจัยซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อนะฮะนวัตกรรมไม่จำเป็นต้องมาจากหน่วยวิจัย มันมาจากคนทำงานคนอื่นแต่อยากจะปรับปรุงและคิดสิ่งใหม่ขึ้นมาก็ได้เอาถามว่าผมเอาตัวอย่างที่เป็นใกล้ตัวเลยนะครับอันนี้เรามีเซตอวอร์ด อันนี้เป็นอันที่ตลาดหลักทรัพย์เรามาให้รางวัลกับบริษัทในตลาดซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่กลางเล็กที่บอกว่าใครมีผลงานวัตกรรมดีอย่างขนาดผมเรียกขนาดค่อนข้างเล็กนะฮะเป็นวัตกรรมจากบริษัทชื่อแอปโก้แอปโก้นี่เขาทำผลิตภัณฑ์จากเปลือกมังคุดเพราะผู้ก่อตั้งดร.พิเชษฐ์เนี่ยเขาเป็นศาสตราจารย์ด้านนี้เขาก็เริ่มมาทำว่ามีประโยชน์มากก็ทำเป็นส่วนแรกก็เป็นผลิตภัณฑ์ก็เครื่องสำอางก่อนต่อมาที่จริงเขามีศูนย์วิจัยเขาก็ค้นพบว่ามันมีคุณค่าทางเรื่องการรักษาเขาก็สามารถหาคอนเซ็ปต์ว่าเขาสามารถเอาสารเปลือกมังคุดผสมกับสารสมุนไพรอื่นมันไปสร้างภูมิคุ้มกันนะฮะก็เรียก immunity ให้มันสมดุลขึ้นก็ช่วยรักษาโรคใหม่ๆขณะนี้เชื่อว่าอาจจะช่วยโรคเอดส์ได้ช่วยโรคมะเร็งได้อันนี้เราให้รางวัลเพราะถือว่าเขาไม่หยุดนิ่งนะฮะเขาเป็นองค์กรที่นวัตกรรมก็ใช้ผลงานวิจัยอีกรางวัลนึงที่เราให้นะฮะผมคิดว่าเป็นรางวัลเพื่อเอ่ยมาทุกคนก็รู้จัก SCG เนี่ยผมคิดว่าเป็นสุดยอดองค์กรนวัตกรรมเขาสร้างเป็นเรียกว่าวัฒนธรรมองค์กรมีงานวิจัยที่เข้มแข็งและมีการปรับปรุงงานเรื่อยๆเลยคอนเซ็ปต์พูดง่ายๆนะคุณการเคยพูดเราขายดินกับทรายถ้าเราไม่สามารถมีอะไรทำให้มีคุณค่าขึ้นมาใครจะซื้อดินกับทรายของเราอันนี้เป็นคำอธิบายที่ง่ายมากเขาก็มีงานเยอะนะแต่เราให้รางวัลเขาก็คือเป็นปูนพลาสเตอร์หล่อฟันสำเร็จรูปสูตรยับยั้งเชื้อโรคเห็นไหมจากปูนที่มาก่อสร้างเขาก็ทำขึ้นมาให้เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพได
1: ้แล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วย
0: มันก็เพิ่มมูลค่ามากมายแล้วก็ดูซิว่าจะทำยังไงให้มีประโยชน์มากสูตรยับยั้งเชื้อโร
1: ค
0: อีกอันนึงที่ให้เนี่ยผมก็ชอบนะฮะนวัตกรรมของบริษัท CPF จะลงพกพันอาหารอกไก่นุ่มสุขภาพนะฮะก็บอกว่าเปลี่ยนพฤติกรรมการเพาะของชาวญี่ปุ่นจะมาที่ยอมรับได้ความแพร่หลายก็คือมองว่าไอ้อกไก่ที่มีขายธรรมดาเนี่ยคนญี่ปุ่นไม่นิยมก็ทำไงให้มันนุ่มขึ้นก็ไปเจาะตลาดได้แต่จริงอันที่ CPF เห็นผมคิดว่าเราจะเห็นตัวอย่างเป็นนวัตกรรมเล็กๆแต่เนี่ยมันเป็นตัวอย่างเลยว่าการที่คิดเป็นแล้วก็ไม่หยุดนิ่งเนี่ยได้กำไรมหาศาลไข่ไก่เนี่ยผมเคยเข้าไปในเซเว่นอีเลฟเว่นผมถามว่าทำไมต้องขายไข่ต้มไข่ลวก1ลูกแล้วก็ราคาแพงที่ลูกไข่ธรรมดาผมเองก็พูดบางวันผมรีบอ่ะไม่มีเวลามาต้มน้ำผมอยากจะกินได้ทันทีนะฮะผมก็ไปซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้แล้วผมก็ว่าบางวันผมรีบมากจนทั้งไม่มีเวลาปอกเปลือกทีนี้ไปใส่ในรถก็เกะกะเขาก็ปอกเปลือกมาให้ผิดงานเห็นไหมฮะจากไข่ธรรมดาเป็นต้มหรือลวกเสร็จ
1: ถึง
0: ข
1: ั้นปอกเสร็
0: จแล้วทุกอันก็เพิ่มราคาเขาก็ให้มูลค่า
1: ครับ
0: ขายดิบขายดีครับนี่คือตัวอย่างใช่ไหมฮะแต่ทั้งหมดก็คือเนี่ยมันมีกระบวนการในองค์กรขึ้นม
1: าท่านประธานก็ได้แชร์ให้ฟังแล้วว่าตัวอย่างของการสร้างนวัตกรรมไม่จำเป็นจะต้องเป็นในบริษัทขนาดใหญ่เสมอไปเป็นในบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่เล็กๆก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นบริษัทดั้งเดิมที่เอามาปรับกระบวนการบางอย่างเพื่อทำให้เกิดนวัตกรรมขึ้นก็ได้ตอนนี้ผมว่าท่านผู้ชมก็คงจะเริ่มเห็นความสำคัญของนวัตกรรมกันแล้วแต่มีอยู่เรื่องนึงครับที่การที่จะสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องเริ่มจากคนที่เป็นผู้ประกอบการก่อนคนแรกถูกไหมครับแต่การที่จะผลักดันเข้าไปในองค์กรเนี่ยให้เป็นองค์กรแห่งการสร้างนวัตกรรมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นจะต้องเหมือนผลักดันค่อนข้างเยอะอันนี้ท่านประธานมีคำแนะนำอย่างไรบ้างในการที่สร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรครับ
0: คือเราไปเข้าใจผิดกันว่านวัตกรรมเป็นเรื่องยากและเป็นเรื่องที่ต้องผลักดันมากมายความจริงถ้าเราเข้าใจว่าเป็นกระบวนการซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะบางแห่งมีนวัตกรรมตลอดเวลาบางแห่งก็จะมีเรื่องเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแต่ถ้าสร้างกระบวนการเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมันเองจุดเริ่มต้นในองค์กรจะมีนะครับไม่ว่าเริ่มใหม่เลยซึ่งคิดอย่างนั้นเป็น IDE อยู่แล้วกับพวกที่อยากปรับปรุงเนี่ยต้องเริ่มจากผู้นำองค์กรนะฮะ CEO นี่สำคัญที่สุดอาจจะประธานกรรมการก็ช่วยด้วยแต่ CEO เป็นคนทำงานแล้วก็ผู้นำระดับสูงเห็นความสำคัญว่าเราควรจะสร้างพฤติกรรมองค์กรให้มีนวัตกรรมอยู่ในองค์กรด้วยเรียกว่าจะเป็นถึงขั้นเป็นวัตกรรมองค์กรก็ได้ก
1: ็
0: คือวัตกรรมที่ไม่หยุดนิ่งที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆและสร้างกระบวนการในการทำให้สิ่งความคิดเหล่านั้นออกมาเป็นของที่ถึงคนใช้ให้ได้เริ่มจากผู้นำมีความเชื่อก่อนก็ต้องสร้างกระบวนการให้ได้พอสร้างกระบวนการเสร็จต้องมีการสนับสนุนเช่นของบางอย่างเราคิดใหม่เนี่ยมันมีความเสี่ยงได้ผลหรือไม่เราตอบไม่ได
1: ้
0: สมมติถ้าผู้นำบอกว่าไม่ยอมเสี่ยงด้วยเช่นทำไปก็ขาดทุนไม่มีอะไรเนี่ยมันก็ไม่เกิดไม่มีการทดสอบไม่มีการใช้เพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดผู้นำต้องสร้างกระบวนการกระบวนการคือกระบวนการขั้นแรกให้เกิดความคิดขึ้นมานะฮะ ถ้าเรามีทุนทรัพย์หรือเราเห็นความสำคัญเราก็ตั้งหน่วยวิจัยแต่นวัตกรรมที่ผมยกตัวอย่างไม่ได้เกิดจากคนทำงานวิจัย

0: คนทำงานธรรมดาอาจจะมองสิ่งที่ทำบอกเอ้ยมันมีวิธีปรับปรุงก็ได้แล้วอาจจะมีคนทำงานของเราเนี่ยอยากปรับปรุงแต่ไม่กล้าเสนอความคิดนี
1: ้
0: บอกเสนอไปผู้ใหญ่ก็บอกโง่ๆเสนอทำไมนวัตกรรมหรือความคิดเนี่ยคุณอย่าไปปิดกั้นความคิดเขาสัจสันนะฮะว่าเพราะถ้ามีความคิดขึ้นมาช่วยกันคิดต่อยอดในสุดมันอาจจะเป็นของดีก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปิดโอกาสให้มีกระบวนการในการเสนอความคิดช่วยกันต่อยอดความคิดแล้วก็ออกมาบอกว่าดีหลังจากนั้นคือกระบวนการในการทำให้มันเป็นของจากความคิดในสุดมันต้องทดลองทำแล้วอาจต้องทำหลายอย่างเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุดท้ายก็มาทดลองตลาดไปอะไรจนส่งไปถึงตลาดระหว่างส่งตลาดก็คือต้องดูการตลาดดูการเงินคุ้มค่าไหมดูว่าวิธีโปรโมทยังไงและถ้าเกิดคนติดใจเราจะขยายผลยังไงเอาไปต่างประเทศไหมขยายสเกลการมันเป็นกระบวนการทั้งนั้นแต่ว่าผู้นำนะครับสามารถที่จะบอกว่าเราจะวางระบบให้เกิดนี้ขึ้นมาผมเองมีประสบการณ์ที่คนก็ถามผมบอกว่าจะเริ่มในองค์กรยังไงผมไปเริ่มมาแล้ว1องค์กรขนาดกลางนะฮะแล้วกำลังเริ่มไปตลาดซับด้วยก็เลยบอกเขาเลยว่าเอาเถอะมาผมทั้งผมและทีมงานผมก็อธิบายให้ฟังว่านักการคืออะไรกระบวนการคืออะไรมีตัวอย่างไรและเปิดให้คนในองค์กรได้เสนอผลงานเลยเราก็ประกาศตั้งว่ามีการประกวด Innovation Award ในองค์กรปีแรกอย่าไปผลมากพวกคนยังงงๆแต่บอกว่าจะมีประกวดและจะมีคนมาแนะนำให้ไปคิดดูซิว่างานที่คุณทำอยู่แล้วนะฮะและมีผลก็คือคนซื้อขายไหมปรับปรุงกระบวนการไหมเนี่ยนี่คือนวัตกรรมอีกการรางวัลความคิดและครีเอเตอร์คุณกำลังคิดทำอยู่ค้างอยู่ยังไม่สำเร็จแต่กำลังทำได้เริ่มทำแล้วมาประกวดกันแบ่งเป็นสองประเภทเราก็มีคนมาแนะนำว่าอันนี้ใช่นวัตกรรมอันนี้ไม่ใช่เราก็ผู้เชี่ยวชาญบอกต่อยอดนะจากนี้เราคุณต่อยอดทำวันนี้อันนี้คุณไปผิดทางการเรียนรู้ก็เกิดขึ้นหรือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมเห็นและผมคิดว่าเป็นรูปแบบผมชอบบอกคนผมทำแบบมวยวัดอ่ะไม่อ่านทฤษฎีอะไรผมคิดว่าเชื่ออย่างนี้มันต้องเริ่มให้คนทดลองและมีส่วนร่วมความตื่นตัวคนในองค์กรมีทันทีเลยนะฮะหลายคนบอกมีความคิดอย่างนี้แต่ไม่กล้าเสนอผู้ใหญ่บางคนก็บอกว่าผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนพอผู้ใหญ่หัวหน้าโดยตรงไม่สนับสนุนแต่ผู้ใหญ่กว่ามาฟังมันดีนี
1: ่
0: ผมจะทำกับคุณความคิดมาก่อนความตื่นตัวมันเกิดแล้วปรากฏในการประกวดมันจะมีสิ่งที่บอกไม่น่าเชื่อออกมาและหลังจากนั้นความตื่นตัวปีต่อมายิ่งเยอะขึ้นเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ผมอยากจะเรียนว่าผมจะแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าเราเชื่ออะไรต้องลงมือทำถ้าไม่ลงมือทำมันก็เป็นอยู่ในหัวแล้วก็บอกก็รอเวลาเท่านั้นเอง
1: เรียกง่ายๆว่าจริงมันต้องเกิดจากตัวผู้นำองค์กรก่อนนะครับที่ว่าคิดว่านวัตกรรมเนี่ยเป็นสำคัญจริงๆแล้วก็ช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้แล้วก็ต้องไปผลักดันรวมถึงสนับสนุนนะครับสร้างโครงสร้างต่างๆเพื่อให้ซัพพอร์ตในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมในองค์กรได้นะครับทีนี้กลับมาในมุมของตลาดหลักทรัพย์เองครับเห็นว่าตลาดหลักทรัพย์ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างนวัตกรรมแล้วก็มีเรื่องของการทำนวัตกรรมรวมถึงสนับสนุนในเรื่องของนวัตกรรมกับองค์กรภายนอกด้วยฮะอันนี้ท่านประธานพอจะแชร์ให้ฟังได้ไหม
0: ครับก็อย่างที่บอกนะฮะสิ่งที่เกี่ยวกับตลาดทรัพย์เนี่ยก็มองเป็นกระบวนการที่ผมพูดเลยกระบวนการที่หนึ่งคือกระตุ้นให้ผู้ประกอบการผู้นำองค์กรเขาเห็นความสำคัญนวัตกรรมกระบวนการกระตุ้นผู้นำเห็นความสำคัญของอย่างเนี่ยเรามีกรอบใหญ่กว่าคือกรอบกระตุ้นให้เกิด sustainability ความยั่งยืนขององค์กรนะฮะในเชิงบริหารการอย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมจะแนะนำว่าต้องนึกถึง4ด้าน1คือต้องมีธรรมาภิบาลหรือ corporate governance 2ต้องมีการบริหารความเสี่ยงสามต้องมีการบริหาร supply chain management อันที่สี่ต้องมีการบริหารนวัตกรรมนะฮะเราก็ย้ำว่าคุณจะต้องนึกถึงนวัตกรรมหาวิธีบริหารต่อมาสำหรับองค์กรที่บอกว่ายังไม่แน่ใจทำไงเนี่ยเราก็มีวิธีช่วยเราได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกับสถาบันที่ทำด้านนี้เช่น NIA ธนาคารแห่งชาติเราไปจัดการประเมินขีดความสามารถในการทำนวัตกรรมเขาแล้วก็ไปแนะนำด้านต่างๆให้เขาเก่งขึ้นต่อมาเราก็ช่วยเป็นพี่เลี้ยงเริ่มจากแล้วเราก็มีศูนย์เทรนนิ่งมีการให้องค์ความรู้อย่างที่เรามาทำคุยกันสัมภาษณ์วันนี้คุณก็มาจากสายงานนี้ใช่ไหมคุณต้องเผยแพร่องค์ความรู้ต่อเรามีการอบรมมีเทรนนิ่งเอาคนให้เห็นกระบวนการขึ้นมาได
1: ้
0: ต่อมาเราก็มีวิธีที่จะหาต้นแบบเราก็มีการให้รางวัลอย่างนี้ที่ผมพูดเนี่ยเซตอวอ
1: ร
0: ์ดเหตุผลคือหนึ่งยกย่องคนที่ทำความดีสองก็คือจะได้มีตัวอย่างรูปแบบทั้งตัวอย่างผลงานที่เป็นผลจากวัฒนกรรมตัวอย่างวิธีบริหารองค์กรให้เกิดมันก็เกิดความต่อเนื่องขึ้นมาและอย่างที่ว่านะฮะเราไม่ได้สอนคนอื่นอย่างเดียวเราทำเองด้วยที่ผมพูดว่าผมไปแนะนำสององค์กรวันที่2ที่ตลาดนี่แหละกำลังแข่งขันเรื่องประกวดนวัตกรรมและสิ่งหนึ่งที่ผมกำลังจะรอดูว่าพอเริ่มเห็นแล้วแต่ว่ามีผู้เชี่ยวชาญมาดูว่าอะไรเป็นอันที่น่ายกย่องนะก็แบบเราเองเนี่ยเราไม่ได้ขายสินค้านะฮะ

0: ริงเราขายบริการเพราะเราสร้างแพลตฟอร์มงานของเราจะเป็นงานที่เป็น process innovation ปรับปรุงกระบวนการทำงานและรอบแรกเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาปรับปรุงการทำงานเยอะมากเลยอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีว่าคนเคยทำงานแบบปกติแล้วมามองบอกว่าเอ้ยเราปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพขึ้นมาได้นี่นะฮะทั้งปรับปรุงแบบธรรมดาหรือปรับปรุงโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก็ได้อันนี้ถ้าตลาดทำเสร็จเราจะมีตัวอย่างให้คนอื่นอีกเยอะเลยว่านวัตกรรมในแง่ของ process innovation มีช่องทางอะไรบ้างซึ่งหลากหลายมาก
1: แต่หลักทรัพย์ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของนวัตกรรมนะครับแล้วก็สนับสนุนในหลากหลายมิติมุมมองเลยทีเดียวนะครับทีนี้ครับสุดท้ายอยากให้ท่านประธานฝากถึงผู้ประกอบการที่กำลังชมรายการเราอยู่ครับว่าถ้าหากจะดำเนินธุรกิจควรจะต้องทำยังไงกันบ้างสุดท้ายเลยครับ
0: ครับก็สั้นที่สุดนะครับสรุปรวบยอดที่พูดมาว่าก็ขอให้ใส่ใจเห็นความสำคัญของ innovation ว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับจะทำให้องค์กรมีความก้าวหน้ามีความยั่งยืนแข่งขันกับคนอื่นได้และกระบวนการทั้งหมดนะฮะมันเป็นกระบวนการที่เริ่มจากผู้นำองค์กรและพยายามทำให้เกิดขึ้นในองค์กรมันจะได้มีความยั่งยืนในการทำงานแล้วก็อย่าลืมว่านวัตกรรมมี2มิติ1มิติความคิดกระสร้างความคิดออกมากับมิติการบริหารจัดการออกมาให้เป็นผลสำเร็จในเชิงธุรกิจให้ได้ครับ
1: ครับขอบคุณครับวันนี้ก็ทั้งหมดนี้ก็คือนะมุมมองและวิสัยทัศน์ดีๆนะครับจากดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงนะครับที่มาแชร์ไอเดียดีๆเปิดมุมมองให้กับนักรบเศรษฐกิจพันใหม่ของพวกเราขอบคุณมากๆนะครับ
0: ขอบคุณครับ

ในสัปดาห์หน้าครับเราจะพาไปดูกันต่อครับว่าในมุมของมหาวิทยาลัยนั้นสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมได้อย่างไรรวมถึงผู้ประกอบการอย่างทุกท่านเองจะใช้ประโยชน์และหาความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในการสร้างนวัตกรรมได้หรือไม่ติดตามกันได้ครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์หน้าครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการชมคลิปความรู้ต่างๆสามารถไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครนะครับเมืองที่มีความเจริญเมืองที่มีสีสันสิ่งล่อตาล่อใจสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายนะครับต้องขอบอกเลยครับว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่จะทำให้คนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ครับมีปัญหาเดียวกันนั่นก็คือการใช้จ่ายสิ้นเปลืองแน่นอนบางคนเนี่ยนะครับใช้เงินแบบไม่มีเหลือเก็บแม้แต่บาทเดียวบางคนเนี่ยนะครับใช้เงินจนติดหนี้ติดสินติดลบบ้างก็มีครับถ้าเกิดจะพูดถึงการออมการวางแผนทางการเงินไม่ต้องพูดถึงพับเก็บไปได้เลยครับยิ่งพูดไปยิ่งแทงใจดําใครหลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับผมมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นบุคคลที่มีการวางแผนการเงินที่ดีเยี่ยมและมีเป้าหมายของตัวเองชัดเจนครับที่จะไปสู่การเกษียณและมีความมั่งคั่งมั่นคงในชีวิตครับถ้าเกิดพูดถึงการลงทุนครับคนทั่วไปจะนึกถึงสิ่งแรกเลยนั่นก็คือการลงทุนในหุ้นนั่นเองครับซึ่งหุ้นครับมีเทคนิคนะครับผมมากมายเลยทีเดียวแต่เทคนิคของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับแขกรับเชิญของผมคนนี้ครับเขามีเทคนิคเป็นของตัวเองเพื่อที่จะทำให้ตัวเองไปสู่ความมั่งคั่งและความมั่นคงครับไปเจอกับคุณปอนเจริญพานิชเลยครับ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้คือคุณปอนเจริญพานิชครับตัวแทนของมนุษย์เงินเดือนที่มีไลฟ์สไตล์แบบคนเมืองคุณปอนนั้นใช้ชีวิตแบบสุขสบายเต็มที่มาตลอดเคยเป็นดีเจอิสระของสถานบันเทิงและรับงานดีเจบ้างเป็นครั้งคราวด้วยความที่คุณปอนนั้นเป็นคนที่ตระหนักถึงความมั่นคงของชีวิตอยู่เสมอเขาจึงได้เริ่มวางแผนการเงินของตัวเองเพื่อครอบครัวและเตรียมตัวเกษียณตัวเองตั้งแต่อายุ30คุณปอนเป็นคนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือคุณปอนนั้นมีเทคนิคหรือสไตล์การลงทุนเป็นของตัวเองเขาเรียกการลงทุนของเขาว่า Hybrid Investment Fundamental and Technical โอ้โหฟังดูเข้าใจยากจังเลยนะครับมันแปลว่าอะไรกันนะให้คุณปอนเขาแชร์ให้เราฟังกันดีกว่า
2: เจอพี่ปอนแล้วพี่ปอนอยู่ตรงนี้ครับพี่ปอนสวัสดีครับ
0: นะฮะพี่ปอนครับมีผมอยู่ที่ออฟฟิศที่ไหนครับเนี่ยดูสวยงามมากเลยครับ
2: ที่นี่เป็นบริษัทโฆษณาที่เราทำงานอยู่ครับ
0: อ๋อ
2: คร
0: ับนี่บริษัทอะไรครับ
2: ชื่อบริษัทโลครับ
0: ครับผมนะฮะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปคุยกัน
2: ได้เลยครับ
0: แล้วพี่พรทำงานตำแหน่งอะไรครับเนี่ย
2: ก็ดูในส่วน account management ตำแหน่งเป็น vice president แผนก account management ครับ
0: ครับผมแล้วพี่พรมีโหวิธีการทำงานแบบนี้ยุ่งเหยิงยุ่งงานยุ่งไหมฮะ
2: ก็ยุ่งครับยุ่งเป็นธรรมชาติของธุรกิจนี
0: ้ครับผม
2: ครับ
0: อยากจะถามพี่ปอนนิดนึงเวลายุ่งๆแบบนี้มีวิธีการคลายเครียดตัวเองยังไงครับไลฟ์สไตล์ของพี่ปอนอย่างเงี้ยฮะ
2: ก็เราก็เต็มที่กับสิ่งที่เราชอบในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นดนตรี
0: ครับ
2: หรือว่าการออกกำลังกายเราก็ศึกษาและทำมันเต็มที่เอนจอยกับมัน
0: ครับ
2: ว่าจะกีตาร์หรือดีเจอะไรเงี้ยก็เต็มที่กับมัน
0: แต่ผมทราบว่าพี่ปอนเป็นคนที่เปิดแผ่นดีเจมาก่อนไลฟ์สไตล
2: ์ที่ออฟฟิศมีปาร์ตี้เราก็เปิดหรือเพื่อนจัดงานอีเวนต์ก็เชิญไปเปิดบ้างอะไรเงี้ย
0: พูดง่ายว่าเปิดแบบเปิดเอาความสนุกแล้ว
2: ก็เหมือนแบบ private party อะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบมืออาชีพมากแต่ก็ไปจอยได้ไปแจมได้ช่วยๆกัน
0: ครับผมแต่ทีนี้ผมอยากรู้ว่าไ

0: ไตล์จริงๆแล้วถ้าเกิดเรามองภาพของคนที่ทำโฆษณาหรือว่าเอเจนซี่หรือว่าคนที่ทำงานในแวดวงแบบนี้สิ่งหนึ่งคือความเครียด
1: ครับ
0: นะครับผมแล้วพี่ปอนเอาเวลาส่วนไหนครับที่ไปคิดถึงในเรื่องของการลงทุนฮะ
1: ผมว่าคนทั่วไปก็กลับบ้านดูละครอะไรเงี้ยเราก็ไม่ดู
0: ครับ
1: เราก็เอาเวลานั้นๆไปศึกษาหาข้อมูล
0: ครับ
1: ฝึกดูกราฟเทคนิคนะครับแล้วก็วิเคราะห์ข่าววิเคราะห์หุ้นอะไรเงี้ยฮะ
0: ตอนเริ่มต้นนี่ก็คือแบบว่าเริ่มนั่งวิเคราะห์เลยหรือว่าหาหนังสือมาอ่านก่อน
1: คือเริ่มต้นจริงๆก็เริ่มต้นจากเมาอะฮะ
0: ครับผมเมา
1: ที่บาดเจ็บมาเยอะ
0: เมานี่เดี๋ยวต้องขยายความให้คุณผู้ชมนิดนึงคือคนหลายๆคนไม่อยากจะเป็นเมาไอ้คำว่าเป็นเมานั่นก็คือแมงเมาเป็นข้าวของไฟถูกต้องไหม
1: คือเมามันก็คือไปด้วยความโลภไปด้วยกระแสไปด้วยข้อมูลที่ไม่มากพอ
0: ครับ
1: เราเจ็บมาเยอะเราก็เลยต้องรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะประสบความสำเร็จด้านการลงทุนเราก็เลยต้องเราเรียกว่าศึกษา
0: ครับ
1: แล้วก็ทุ่มเทกับมันนะฮะทำการบ้านเยอะ
0: ๆรู้ตัวเมื่อไหร่ครับว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนวิธีการแล้วก็หาเทคนิคเป็นของตัวเอง
1: จริงๆมันรู้ตลอดเวลาเปิดพอร์ตมาเห็นแดงเถื่อน
0: ครับ
1: ทุกคนก็มีโมเมนต์อย่างนั้นก็เลยต้องปรับพฤติกรรม
0: ครับ
1: นะฮะทุ่มเท
0: ครับ
1: ศึกษาหาความรู้ผมเชื่อว่าการเรียนรู้ด้านการลงทุนมันเป็นพลวัตคือโมเมนต์หนึ่งช่วงเวลาหนึ่งอาจจะใช้กับอีกโมเมนต์หนึ่งไม่ได้พื้นฐานธุรกิจเทรนด์ต่างๆมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมเทรนด์ของธุรกิจเมื่อ10ปีแล้วกับ ป
0: ั
1: จจุบันก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันต้องขนขวายอัปเดตตัวเองตลอดเวลานะฮะแล้วก็มองไปถึงเทรนด์ข้างหน้า
0: ถ้าพูดถึงว่าจริงๆแล้วตอนนี้นะฮะการมองเทรนด์การวิเคราะห์หุ้นตอนนี้มาระดับหนึ่งแล้ว
1: ครับ
0: แต่ผมรู้ว่าการเล่นหุ้นมันไม่ใช่ว่าเป็นการอยู่ดีๆใครที่อยากจะเล่นก็มาเล่นได้มันจะต้องมีเทคนิคเป็นของตัวเองทีนี้อยากจะรู้ว่าเทคนิคของพี่ปอนตอนนี้คือเทคนิคอะไรฮะ
1: คือบางคนเรียกตัวเองว่า VI
0: ครับ
1: บางก็คือ Value Investor บางคนก็เป็นสาย Technical
0: ครับ
1: แต่ผมว่าลองมาหลายแบบแล้วคือถ้าเอา Technical อย่างเดียวเวลาหลุดแนวโน้มเนี่ย
0: ครับ
1: ถ้าพื้นฐานไม่แน่นเนี่ยโอกาสลงยาวๆมีโดยเพราะเราเป็นคนทำงานเราไม่ได้มีเวลาเฝ้าตลอดเวลา
0: ครับผม
1: นะมันก็จะมีความเสี่ยงที่ติดหุ้นนาน
0: ติดด้อย
1: เขาเรียกว่าติดนานๆ
0: ม
1: ัน
0: ก็
1: เนื่องจากเราไม่ได้เป็นแบบ day trade
0: ครับ
1: เราไม่ได้เร็วขนาดนั้นเราก็เลยต้องเอาความรู้ด้าน fundamental หรือปัจจัยพื้นฐานเข้ามาก็คือผสมสารหลัก fundamental
0: ครับ
1: เข้ากับ technical
0: ครับ
1: analysis
0: นะครับ
1: ก็รวมกันก็เราก็เลยเรียกว่ามันน่าจะเป็นแบบไฮบริดอินเวสเมนต
0: ์ผมอาจจะไม่เคยได้ยินเลยเพราะว่าผมอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงการเล่นหุ้นแบบหนักหน่วงพอสมควรเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันดีกว่ากับคำว่าไฮบริดอินเวสเมนต
1: ์ครับ
0: ครับผมสักครู่ครับ
2: Keep

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณปอนเจริญพาณิชย์คนหนุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีแนวทางในการวางแผนทางการเงินชัดเจนและมีเทคนิคในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นของตัวเองไปคุยกับคุณปอนต่อกันครับ
1: ตอนนี้ครับเราอยู่ในส่วนของแคนทีนนะครับนะฮะโรงเราเรียกง่ายๆโรงอาหารแล้วกันนะครับแต่ว่าเป็นโรงอาหารไฮโซครับมีโต๊ะปิงปองนะครับกินข้าวเสร็จออกกำลังกายมีโต๊ะพูลนะฮะขาดอย่างเดียวคือสระว่ายน้ำกับจากุซี่นะครับที่ผมอยากได้มาก
2: คือจริงๆเราอยู่ธุรกิจครีเอทีฟนะครับเราขาย creativity เพราะฉะนั้น มันไม่ใช่ที่ว่าเราจะต้องแบบจริงจังกับชีวิตมันต้องมีจังหวะรีแลกซ์เพื่อให้creativity บังเกิด
1: เหมือนแบบ Google เขาทำงานอะไรใช่ไหมฮะห้องใสๆมีของเล่นอะไรของเขาอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ผมว่าธรรมชาติมนุษย์อย่าไปฟิกอะไรมากฮะมันก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาไอเดียให้มันออกจากกรอบได
1: ้ถ้าอย่างนั้นว่าป้าพูดถึงแบบเราการมีการพัฒนามีการรีแลกซ์แบบนี้การเล่นหุ้นของพี่มีเทคนิคแบบการรีแลกซ์ด้วยป่ะครับ
2: จริงๆแนะนำพี่ฮิม
1: เทคนิคอล
2: ว่าจะไปพูดว่าเล่นหุ้นลงทุน
1: เขาเรียกลงทุน
2: เรียกว่าลงทุนในหุ้นเพราะว่าพอเราคิดว่าเป็นการเล่นหุ้นเราก็จะนึกไปถึงว่ายังไงกำไรมันจะเหมือนการพนันแต่ถ้า mindset ของเราเป็นการลงทุนเราก็จะต้องศึกษามันอย่างดี
1: ครับ
2: นะฮะประเมินความเสี่ยง
1: ครับ
2: นะฮะศึกษาธุรกิจศึกษาโอกาสการทำกำไรนะฮะแล้วเราก็มีกำหนดกรอบเป้าหมายของเราชัดเจนว่าอันนี้เป็นการลงทุนระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวก่อนที่จะเลือกหุ้นเพื่อเข้ามาศึกษาต้องวิเคราะห์เทรนด
1: ์ครับ
2: เทรนด์ Let's say เทรนด์หลักของโลก
1: ครับ
2: หรือ global economicแล้วก็ลากลงมาเศรษฐกิจที่ region ไหนดีไม่ดี
1: ครับ
2: นะฮะถ้า region นี้ดีส่งผลให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอะไ
1: ร
2: ในหุ้นบ้านเราบ้างแล้วมันมีแนวโน้มอย่างไรมันก็เข้าเป็นอะไรอะ micro economic
1: ก็คือเล็ก
2: แล้วก็ลงมาที่ตัวธุรกิจแล้วมาที่industry แล้วก็มาที่ตัวบริษัทคือหุ้นเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราซื้อคนเดียวและราคามันจะขึ้น
1: ครับ
2: มันต้องมีคนหลายคนเป็นคนซื
1: ้อ
2: ทำให้ราคามันสูงขึ้นการที่คนหลายๆคนจะซื้อมันก็คือเรียกว่าโมเมนตัมโมเมนตัมมาจากไหนบ้างอาจจะมาจากฟันฟลออาจจะมาจากนักลงทุนสถาบันอาจจะมาจากนักลงทุนรายย่อยผมก็มองง่ายๆอ
1: ่
2: ะกลุ่มอุตสาหกรรมที่มันแพงขึ้นทุกปีเวลาเราเข้าไปต่อราคามันก็ไม่ได้มันก็ไม่เคยทำโปรโมชั่นลดราคาให้เรา
1: ครับ
2: แล้วเวลาไปก็ยังไงก็ต้องจ่าย
1: ครับ
2: ไม่มีข้อแม
1: ้
2: ทุกคนอ่ะสุขภาพมีดีมีแย่เพราะฉะนั้นกลุ่มเรียกว่า health care หรือ wellness ผมมองว่าเป็นเทรนด์ของโลก
1: ครับ
2: ทุกคนมองหาสุขภาพที่ดีขึ้นทุกคนป่วย
1: ครับ
2: ไปหาหมอไปต่อค่าหมอได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
2: ช่วยลดค่ายาให้หน่อยได้ไหม
1: ครับผมฉีดสัก2เข็ม
2: จาก
1: 4
2: เข็ม
1: จาก4เข็มฉีดสัก2เข็มก็พอ
2: ป่วยแม่ขอฉีดครึ่งเข็มแล้วกัน
1: ครับผม
2: เราไปต่อรองเขาไม่ได้เราก็ดูจากวิเคราะห์จากเนี้ยสิ่งรอบตัวเราจากสิ่งที่เราเจอจากประสบการณ์เราก็มองว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็ออกกำลังกายเพราะเราเห็นภาพเนี้ยมันมาจากสิ่งรอบตัวเราจากประสบการณ์เรา
1: พอฟังแล้วมันง่ายมากเลยนะตอนแรกผมคิดว่าโอ้โหมันยากมากเลยนะตอนนี้พอมันลงมาเริ่มเห็นภาพแล้วกลุ่มโรงพยาบาลแล้ว
2: เราก็มาดูรายหุ้นว
1: ่
2: าหุ้นไหนน่าสนใจมีศักยภาพในการเติบโตคือบางทีเราก็ต้องอิงวิชาการนิดนึงแล้วก็เอาหลัก VI มาผสมเช่นการเลือกหุ้นต้องเลือกหุ้นเบอร์หนึ่งของกลุ่มอุตสาหกรรม อะไรพวกนี้ฮะเราก็เอาองค์ประกอบนี้มาวิเคราะห์แล้วก็เลือกตัวหุ้นพอเลือกได้สิ่งสำคัญก็คือจังหวะการลงทุน
1: สมมติว่าเราวิเคราะห์แล้วปุ๊บมีไหมมันกำลังขึ้นปึ๊บแล้วมันตกเลยมีไห
2: ม
1: โอกาสมีไหม
2: ถามว่ามีสมมติตลาดเรียกว่าเซตอินเด็กซ์บ้านเราอะม
1: ัน
2: คือจิตวิทยามวลรวม
1: คืออะไรครับ มันมีการเล่นอันนี้ด้วยเหรอครับผมสะกดจบ
2: คือสมมติว่าตลาดภาพรวมไม่ดีราคาหุ้นก็ตกลงได้เหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าเราลงทุนในหุ้นนั้นๆ
1: ครับ
2: นะฮะ ความเหวี่ยงของเซตมันก็เป็นไปได้แล้วก็ต้องอยู่ที่ว่าเราวางแผนว่าเรายอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหนคนส่วนใหญ่มักถามเฮ้ยหุ้นนี้ดีไหมเขาว่าดีหุ้ยงบออกมาดีซื้ออะไรไหมพี
1: ่อันนี้เคยได้ยินบ่อย
2: ผมก็ใช้วิธีกำหนดจิตวิทยาการลงทุน
1: ครับ
2: ถ้ารู้สึกคันไม้คันมือเห็นหุ้นขึ้นอยากซื้อ
1: ครับ
2: ให้เอามือซุกกระเป๋า
1: ทำไมฮะอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะครับ
2: อันนี้เป็นจิตวิทยาการลงทุนถ้าทุกคนบอกดีหูขาวมา
1: อ๋อก็คือว่าเดี๋ยวก่อน
2: เอามือซุกกระเป๋าน
1: ิ่งก่อนนิ่งก่อน
2: ไ
1: ม่ได้เช็คเงินในกระเป๋านะ
2: ไม่ใช่บอกตัวเอง
1: ว่า
2: อย่าผีผลาญ
1: ใจเย็นๆ
2: เพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้เทคนิคจะเป็นตัวที่บอกจิตวิทยาในการลงทุนของเราได้ว่าอย่ากลัวเกินไปอย่าโลภเกินไปจังหวะไหนคือจังหวะที่ควรลงทุน
1: ครับ
2: อ
1: ันนี้ผมพูดกับพี่ปอเลยนะว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนหนึ่งเลยที่อยากลงทุนเป็นคนหนึ่งเลยดีกว่าในโลกนี้ที่อยากจะรวยและมีความมั่งคั่งนะประเด็นคือมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแต่ไม่กล้าลงทุนไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าที่จะเล่นหุ้นจริงๆแล้วถ้าเป็นผมเนี่ยผมควรจะต้องเริ่มต้นจากอะไร
2: คือผมว่าคนเราควรจะต้องประเมินตัวเองก่อนประเมินสถานะทางการเงินให้ดีมีหนี้อยู่ไหมมีหนี้ก็พยายามใช้หนี้ก่อนเพราะถ้าลงทุนเจ๊งเดี๋ยวก็ไม่มีเงินใช้หนี้อีก

0: ็มีหนี้ถมมาอีก
1: เพราะฉะนั้นก็1ถ้ามีหนี้ก็จัดสรรหนี้ไปถ้ามีเงิน100บาท
0: ครับ
1: ไม่มีประสบการณ์ลงทุนในหุ้นจะพิจารณาพวกการลงทุนผ่านกองทุนหรือเปล่า
0: ก็เปลี่ยนไปอีก
1: อะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้สไตล์นึงก่อนเพื่อที่ทำให้ตัวเองมีเงินเพื่อที่จะมาลงทุนในหุ้น
1: ให้เข้าใจรูปแบบการลงทุนหรือการจัดสรร asset allocation อะไรเงี้ยหรือบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นต้องหุ้นอย่างเดียว
0: ครับ
1: แต่ถ้าพี่ฮิมแบบที่บ้านทำร้านทองเข้าใจจังหวะราคาทองก็ทองก็อาจจะเป็นไปได้
0: แสดงว่าเราเลือกจากไลฟ์สไตล์ใกล้ตัวก่อนอย่างเช่นบ้านผมขายข้าวต้มผมอาจจะไปดูหุ้นเกี่ยวกับข้าวก่อนก็ได้ใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: แล้วนอกจากเล่นหุ้นแล้วพี่ปอมีลงทุนอย่างอื่นไหมฮะ
1: จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มต้นจากหุ้นอย่างเดียว
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็พอช่วงเมื่อ10ปีที่แล้วก็เริ่มมี LTF ก็พยายามจัดสรรเงินเข้า LTF IMF เพราะหนึ่งมันลดหย่อนภาษี
0: ครับ
1: มันคือการลงทุนระยะยาว
0: ครับ
1: นะฮะการลงทุนระยะยาวเนี่ยทำให้เราไม่ขายหมูเหมือนลงทุนด้วยตัวเองนะครับแล้วก็พยายามมีดิสซิปลินเงินเดือนออก
0: คือ
1: มีวินัยทางการเงินเงินเดือนออกก็ซื้อไป
0: ครับ
1: พยายามให้ได้ทุกเดือนเพราะไม่มีใครรู้ว่าตอนไหนซื้อถูกซื้อแพง
0: ครับ
1: ก็พยายามมีวินัยนะครับแทนที่จะมีเงินสดเดี๋ยวก็ไปเที่ยวเล่นสิ้นเปลือง
0: ครับผม
1: อะไรอย่างนี้ก็อยู่ในการลงทุนระยะยาวนะครับพอเงินเหลือส่วนนึงก็มาลงทุนหุ้นด้วยตัวเอง
0: ครับผม
1: นะฮะจริงผมกับภรรยาก็มีลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีซื้อคอนโดให้คนเช่าบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นคอนโดที่อยู่ใกล้บ้านติดแนวรถไฟฟ้าเราไปดูแลผู้เช่าได้อะไรเงี้ยฮะก็จะมีค่อนข้างจะหลากหลายก็จริงๆอันนี้ก็มาจากการศึกษาแหละเราก็ศึกษาอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาบอกมนุษย์มีgreed to fear
0: ครับ
1: ฮะเขาบอกให้ซื้อตอนที่มี fear ให้ขายตอนที่ greed ตอนที่มีความโลภ
0: ครับ
1: เพราะว่าจิตวิทยาการลงทุนมันมักจะสวนทางกัน
0: ครับ
1: อย่างที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างหูตัวนี้น่าซื้อจังบางทีอาจจะเป็นจังหวะขายของคนที่เขามีต้นทุนต่ำๆเราก็ต้อง manage จิตวิทยาของเรา
0: ครับ
1: ว่ามันใช่ไหม
0: พูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วตั้งสติมีสติใช้จิตวิทยาดีๆอีกอย่างนึงเลยดีกว่าคุณจะต้องศึกษาให้เข้าใจนะฮะคือถ้าเกิดคุณจะทำอะไรขาดตรงไหนเติมตรงนั้นครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อว่าเรื่องของการเติมอาวุธเราต้องเติมอะไรกันบ้างครับช่วงหน้าครับ

0: สิ่งที่น่าสนใจของการคุยกันในวันนี้ก็คือคุณปอนเจริญพาณิชย์เป็นคนหนุ่มที่มีเทคนิคที่น่าสนใจมากๆทำให้เราได้รู้จักกับการลงทุนแบบไฮบริดที่หลายคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินกันเป็นครั้งแรกข้อคิดจากคุณปอนยังไม่หมดเพียงแค่นี้ครับเราไปคุยกันต่อ
1: พี่ตีนเลยครับผมรีบาวเองครับผมโอ้โหพี่หยอดมาผมช้อนครับช้อนครับผม
2: โอ้หุ้นตบ
1: นี่ที่นี่ตบหุ้นครับผมนี่อันนี้เขาเรียกว่าเราต้องดูจังหวะครับเราเปิดไปต้องดูจังหวะการลงทุนครับ
3: ว่าอะไรอันนี้ลงทุนผิดพลาด
1: นี่ผิดพลาดคุยดีกว่าครับพี่บอยครับจังหวะวันนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวเราอยากจะคุยเรื่องนี้หน่อยฮะนอกจากการลงทุนแล้วพี่ทำอะไรบ้าง
3: ผม
1: นอกจากมาทับลงทุนกับทำงานนะที่เห็นกันอยู่แล
3: ้
1: ว
3: ก็รับไวัยเริ่มสูงขึ้นก
1: ็
3: เริ่มดูแลสุขภาพมากขึ้น
1: ออกกำลังกาย
3: ใช่ฮะออกกำลังกายก็พยายามทำให้เป็นกิจวัตรทำให้ได้ทุกวันป
1: ั
3: จจุบันก็ออกกำลังกายทุกวันจนต้องบอกตัวเองว่าพักผ่อนบ้างให้กล้ามเนื้อมันฟื้นตัวหน่อย
1: โตขึ้นกว่านี้หน่อยจริงไหมว่าการที่เรามีพอเราลงทุนใช่ไหมแน่นอนผลกำไรเราก็คืนมาแล้วก็มีหน้าที่การงานเราก็มีมากขึ้นไลฟ์สไตล์เราในการกินอาหารเปลี่ยนไปไหม
3: ผมว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยร้อนบ้างก็มีความสุขดี
1: ครับ
3: นะฮะหรือบางทีคิดว่าโอ้ยได้กำไรเราไปกินนั่นกินนี่ก
1: ็ให้รางวัลกับตัวเอง
3: เดี๋ยวม
1: ัน
3: ก็มีขาดทุนเหมือนกันนะ
1: ครับไม่ใช่ว่าเราจะกำไรกันตลอดไป
3: ใช่
1: นะฮะเพราะความการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
3: ใช่
1: นะฮะเราให้รางวัลกับตัวเองนี่พี่ให้รางวัลกับตัวเองอะไรบ้าง
3: จริงๆก็เดี๋ยวนี้พอมีครอบครัวแล้วก
1: ็ครับ
3: ดูแลลูกครอบครัว

0: ไรเงี้ยเป็นหลักมากกว่าน
1: ี่มันเป็นชีวิตที่แบบมีความสุขมากเลยนะ
2: ค่าทงค่าเทอมเดี๋ยวนี้ก็สูงขึ้นตลอดนะ
1: มีความสุขมากครับโอ้ยอันนี้เป็นหุ้นที่น่าวิเคราะห์มากเลยครับผมในหุ้น
2: โรงเรียนนะครับเปิดนะนี่น่าสนใจมาก
1: เพราะว่าเราต่อรองเขาไม่ได
2: ้bargaining power สูงมากอย่างพอใจก็ไปเรียนที่อื่น
1: ไปเรียนที่อื่นแล้วโรงเรียนที่เราอยากเรียนคือต่อรองไม่ได้
2: เออเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ไหม
2: เออปิ๊กบอกตลาดหลักทรัพย์ไปชวนโรงเรียนทำ IPO
1: ว่าเดี๋ยวโรงเรียนเข้าตลาดหุ้นกันสนุกสนานกันเลย
2: ก็ไม่แน่ไม่แน่
1: ครับผมนะฮะก็พูดง่ายๆว่าชีวิตของเราควรจะต้องมีความสุขแหละรี
2: แลกซ
1: ์มีความสุขในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตในการทำงาน
2: ใช่
1: ถ้าคุณมีความสุขนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเอง
2: ทำอะไรเราก็แฮปปี้ครับ
1: แต่ตอนนี้ผมรู้งี้ผมศึกษาหุ้นตั้งแต่แรกดีกว่านะครับ
2: เพราะว่าอายุยังน้อยใช่ไหมครับถ้าคนอายุน้อยโอกาสเรียกพีเรียดการลงทุนมันก็ยาว
1: ครับ
2: ในการลงทุนอ่ะเราก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆมันก็ต้องมีการเรียนรู
1: ้
2: พัฒนาความรู้มีเจ็บบ้างยิ้มบ้างแล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นประสบการณ
1: ์วันนี้ก็ได้ข้อคิดดีๆนะฮะการใช้ชีวิตดี
2: ๆ
1: นะฮะและที่สำคัญเลยคือการเล่นหุ้นอย่าเครียดนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปอนมากเลยนะครับที่มาให้ความรู้นะครับผมแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะครับในอีกมุมมองหนึ่งของนักลงทุนที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
3: หลายๆท่านคงอยากจะเป็นกูรูในการลงทุนกันใช่ไหมครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จในด้านการลงทุนมาฝากกันครับ1คือต้องมีความรอบรู้สนใจเรื่องราวต่างๆรอบตัวที่นอกเหนือจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้วย2ต้องเป็นคนช่างสังเกตใส่ใจรายละเอียดและจดจำข้อมูลที่สำคัญได้ซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบภายใต้สถานการณ์ต่างๆได้เร็วกว่าคนอื่น3รักษาวินัยรู้จักอดทนอดกลั้นรอคอยจังหวะและโอกาสที่เหมาะสม4มีความคิดสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆและมองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจของไทยและสภาวะเศรษฐกิจโลก5มีความยืดหยุ่นเตรียมใจให้พร้อมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในด้านดีและไม่ดีได้พร้อมเปิดใจยอมรับข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาทราบอย่างนี้แล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะครับแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความรอบรู้และประสบความสำเร็จในการลงทุนอย่างแน่นอน
1: วันนี้ครับได้ข้อคิดจากพี่ปอนะครับในเรื่องของการลงทุนครับไม่ว่าจะเป็นขอไข่เข้าใจรอลิงเลือกจอจานจังหวะที่ถูกต้องนะครับและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยคือคุณจะต้องมีความสุขกับการใช้ชีวิตของคุณในทุกๆ area ของคุณครับวันนี้หมดหน้าที่ของฮิมแล้วนะครับพบกันใหม่ครับกับเงินทองต้องวางแผนวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
3: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้ความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

ฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องผิดระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก

0: บนโลกของธุรกิจคำว่าลูกจ้างและนายจ้างทำให้รู้สึกถึงความแตกต่างแบ่งแยกกันแต่วันนี้ครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดจะพาทุกท่านมาร่วมสัมผัสกับนอยชวนากรบุญใสหนุ่มนักธุรกิจที่เป็นนักแข่งรถระดับประเทศจนเป็นไอดอลของไทยหลายๆคนและหนึ่งในนั้นก็คือลูกจ้างในร้านของเขาเองบีธนากรเด็กหนุ่มที่ยกย่องให้นอยเป็นต้นแบบในชีวิตแต่แล้วความผิดพลาดของบีก็ทำให้ทั้งคู่มีอันต้องผิดใจกันห่างกันไปจนวันหนึ่งโลกได้โคจรให้ทั้งคู่กลับมาพบกันอีกครั้งจากสถานะลูกน้องกลายเป็นน้องชายความหมายของชีวิตที่เปลี่ยนไปความเป็นครอบครัวเกิดขึ้นชัดเจนเกิดขึ้นได้อย่างไรหาคำตอบได้ในครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดค่ะ
1: วันนี้แขกรับเชิญของเราครับคุณนอยและคุณบีสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: นอยไดโว
2: ใช่ครับ
0: ถูกไหมคะทำธุรกิจตั้งแต่ยังเล็กแล้วก็ประสบความสำเร็จจากที่แบบเริ่มต้นด้วยการขายออนไลน์ก่อน
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็มามีหน้าร้านของตัวเอง
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็เป็นเจ้าของธุรกิจมีลูกน้องแล้ววันนึงค่ะบีซึ่งเป็นคนที่ชื่นชอบในตัวนอยอยู่แล้วก็ได้มีโอกาสมาเจอกับไอดอลตัวจริงของเขาได้มาทำงานกับนอยต้องถามว่าคนที่เป็นไอดอลของเรากับตัวจริงที่พอมาเป็นลูกจ้างเขาแล้วเนี่ยเขาเป็นคนยังไงคะ
3: โอ้เขาเป็นคนที่รู้สึกว่าดูอบอุ่นครับพี่ดูอบอุ่นแล้วดูเป็นกันเองมากๆครับผมใช
1: ่ทำไมถึงมองนอยเป็นไอดอล
3: คือเขาเป็นคนที่ขยันขันแข็งมากเขาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับสิ่งที่เขากำลังจะทำครับพี
1: ่แต่เราได้ข่าวมาว่านอยจริงๆนอยเป็นคนที่ค่อนข้างขี้หงุดหงิดง่ายเลยล่ะ
2: ใช่
1: นะตอนที่เปิดร้านที่มีลูกน้องอายุเท่าไหร่นะครับ
2: ประมาณสัก21ได้มั้งครับ21ประมาณนั้น
1: 21แต่เราบริหารจัดการความหงุดหงิดของเรากับลูกน้องเรายังไง
2: จะมีบีจะมีลูกน้องที่เข้าใจครับไม่ได้แบบโวยวายอะไรขนาดนั้น
1: หงุดหงิดคือหงุดหงิดประมาณไหน
2: แบบไม่ได้ดั่งใจว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ว่าอะไรเงี้ยคร
1: ับแล้วเรื่องที่ทำให้เราหงุดหงิดคือเรื่องอะไร
2: หนักๆก็น่าจะเป็นเรื่องแบบเอ้ยดูแลลูกค้าไม่ดีอะไรเงี้ยแคร์ไม่ดีทำรถลูกค้าแล้วเกิดปัญหาอะไรเงี้ยครับ
0: แต่กับบีเองเนี่ยก็เป็นคนที่มีประวัติทำให้รถของลูกค้าเสียหายมาพอสมควร
2: ใช่ครับ
0: ของนอยเองก็ยังเลือกที่จะให้โอกาสบีอยากให้เล่าเหตุการณ์ที่เราทำรถลูกค้าเสียหายอะค่ะ
3: ก็คือมีความจำเป็นต้องเอารถลูกค้าออกไปข้างนอกแล้วทีนี้พอจังหวะขากลับจังหวะที่หักเลี้ยวรถลูกค้าไอตัวรถที่ผมคล่อมอยู่อะมันดึงตัวผมลงไปเพราะว่ารถมันค่อนข้างหนัก
2: มันรถจะเป็นรถบิ๊กไบค์แบบหนักประมาณ200กิโลอะไรอย่างเงี้ยครับพอเวลาหักเลี้ยวสุดแล้วมันไม่มีทักษะในการขับขี่มันก็จะล้มแปะง่ายอะไรเงี้ยครับก็พอเขาจะมาถึงหน้าร้านเขาก็ขับรถผมก็เห็นอยู่เนี่ยอยู่ๆก็แปะล้มลงต่อหน้าต่อตาเลยและส่วนที่เสียหายก็มันก็เยอะมันก็เยอะแต่มันก็ไม่เยอะมากก็เลยคิดว่าแบบไม่เป็นไรเราก็เพิ่งเปิดร้านเราก็เริ่มมาด้วยกันเราก็มันคงต้องมีสักวันแหละที่เป็นแบบนี้ถ้ามันเป็นคนที่มันไม่น่ารักหรือเกเรหรือพูดยากสั่งยากมันก็อีกอารมณ์นึงนะแต่อันนี้มันก็พูดง่ายสั่งง่ายพอมันมีผิดพลาดปัญหาเอ้ยพี่มาขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจแบบเดี๋ยวตัวนี้ผมช่วยรับผิดชอบก็ได้แต่นอยบอกไม่ต้องอะไรเงี้ยจำไว้ครั้งหน้าจะได้ไม่ต้องทำอีกอะไรเงี้ย
0: นอกจากเรื่องการให้โอกาสกับบีแล้วเนี่ยเรื่องความไว้วางใจก็ไว้วางใจบีมาก
2: ใช
0: ่ถึงขนาดไหนคะ
2: ก็ถ้าใครที่เข้ามาในชีวิตผมเนี่ยผมจะให้ความไว้วางใจค่อนข้างน้อยมากหมายถึงว่าจะมีเซฟโซนค่อนข้างสูงมากแต่บีอยู่กับผมด้วยที่ว่าเขาเข้ามาทำงานจะเป็น FCมาขอแพ็คของแพ็คนู่นแพ็คนี่ส่งเฉยๆจนสุดท้ายได้มาทำรถทำอะไรด้วยกันก็เลยรู้สึกว่าแบบไว้ใจบีมากๆแบบไม่มีแม้แต่ 1% ที่ว่าจะไม่เชื่อใจเชื่อใจทั้งหมดครับให้บีดูแลหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเงินส่วนตัวหรือจะผมจะต้องเดินออกไปซื้อข้าวซื้อของผมก็แค่ชี้ๆๆน้องเขาจะเป็นคนจ่ายอะไรเงี้ยหรือว่าเราก็รถต่างๆขับก็พาผมขับอะไรเงี้ยพาไปด้วยกันก็จะทิ้งกุญแจเอาบีดูแลไว้นะอะไรเงี้ยครับ
0: กุญแจลิ้นชักเก็บเงิน

0: ทั้งหมดครับ
1: บีก็เป็นคนดูแล
0: บีนี่ต้องบอกก็เป็นแบบมือขวาเลยก็เลยแบบให้ทั้งหมดเลยครับ
1: ไว้ใจมาก
0: ไว้ใจมาก
2: แล้วความไว้ใจนี่คือไม่ใช่แค่เรา
0: ไม่ใช่แค่ผม
2: รวมไปถึงแม่น้องคนในครอบครัวเราด้วย
0: ถูกต้องน้อง
2: ก็ไว้ใจบี
0: ใช่น้องแฟนแม่ก็เชื่อใจไว้ใจหมดสามารถเดินเป็นคนที่สามารถเดินเข้าเดินออกห้องนอนผมแล้วก็ที่บ้านได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
3: ก็รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวไปเลยครับพี่เพราะว่าทุกอย่างที่เราไม่คิดว่าของพวกเนี้ยแบบเขาจะมาฝากกับเราได้ก็สุดท้ายเขาก็ไว้วางใจตัวผมว่าให้ฝากดูแลให้หน่อย
1: ดูเหมือนทุกอย่างจะไปได้ดีแล้วช่วงที่ธุรกิจกำลังเจริญรุ่งเรืองน้อยเองก็ได้โอกาสดีในชีวิตอีกอย่างนึงก็คือการบวชทดแทนพระคุณของคุณพ่อคุณแม่
0: ใช่ครับผมทำงานมาได้สักพักหนึ่งแล้วแล้วก็อายุมันก็ประมาณสัก20กว่า22มั้งครับผมจำไม่ผิดก็เลยยังไม่ได้บวชเลยตอนอายุ20ก็เลยตั้งใจแบบบวชให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็เดี๋ยวจะเข้าฤดูการแข่งขันแล้วขับมอเตอร์ไซค์แล้วแบบจริงจังแล้วก็เลยแบบเป็นให้เป็นสิริมงคลหน่อยอะไร
1: ทุกอย่างเหมือนจะไปได้ดีน้อยให้โอกาสดีเป็นโอกาสที่ดีในการทำงานแล้วก็ได้มาดีเองก็ได้ใกล้ชิดกับคนที่เป็นไอดอลของตัวเองด้วยได้โอกาสในการทำงานแต่แล้วนะคะอย่างที่น้อยบอกว่าน้อยเนี่ยไปบวชเพื่อทดแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่จากการบวชเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้มีเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่นั้นเริ่มจะสั่นคลอนเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

0: สวัสดีโยมน้อง
1: อ้าวพี่น้อยศึกแล้วเหรอ
0: ศึกแล้วสิวะ
1: งั้นก็เจริญพรนะโยม
0: นันพาต้องพูดแล้วอะไรเนี่ยดูอะไรอยู่ตาโตตื่นเต้นขนาดเนี้ยนะหนังโป๊เหรอ
2: ดูเองแล้วกัน
0: ให้ดูซะด้วย
1: เฮ้ยนายเดี๋ยวพี่เอาเงินค่าท่อไปใส่เก๊ก่อนนะ

0: เอ้ยนายไหลหลวงพี่นายแกสึกนะ
1: ไงอ่ะชัดไหมน่ารักของพี
2: ่ไม่คิดว่าบีมันจะทำแบบนี
1: ้ที่พีคือมันทำตอนพี่ไปบวชอยู่ด้วยนรกแดกกับบาอามันแน
2: ่เฮ้ยนายไม่เอาไม่พูดแช่งใครแบบนั้น
1: แต่มันเพิ่งโกงตังค์พี่ไปนะ
2: เออใจเย็นเดี๋ยวพี่จัดการเองนิ่งๆไว้แล้วกันบีมันมานั่นแหละ
0: เฮ้ยพี่น้อยหูออกมาจากไหนพี่หูคิดถึงเลยเอ้ยเอ้ย
1: กอดได้ไหมพี
0: ่ได้ดิสึกแล้วยินดีต้อนรับกลับบ้านพี่ทิศ
2: เออขอบใจขอบใจที่มาต้อนรับ
0: ไม่เป็นไรเลยพ
2: ี่ว่าแต่บีอะสบายดีไหม
0: สบายดีพี่เหนื่อยนิดหน่อยแค่ตอนคุยกับลูกค้าพี่นั่นแหละแต่พี่วางระบบไว้ดีจริงนะขนาดตัวพี่ไม่อยู่อะของยังขายออกได้ตลอดสุดยอดเลยนะพี
2: ่ก็ได้บีคอยช่วยดูแลนั่นแหละขอบใจนะ
0: ไม่เป็นไรเลยพี่เรื่องแค่นี้เอง
2: เออบีพี่ดูในเกมเมื่อกี้อะตังที่ได้กับรุ่นกับของที่ปล่อยไปอะมันไม่ตรงกันนิดนึงป่ะนะคือบีได้ปล่อยของไปถูกกว่าราคาบ้างหรือเปล่า
0: เออใช่อ่ะพี่ผมว่าผมไม่เคยพลาดนะ
2: แต่มันเหมือนจะได้ตังน้อยกว่าที่ควรจริงๆว่ะเทียบกับของที่ออกไปอะกับที่บีส่งให้พี่ดู
0: หรอพี่อ๋อตอนนั้นแน่เลยพี่คือมีลูกค้ารีบซื้อมากเลยช่วงนึงพี่ผมคงคิดราคาผิดไปจริงๆแน่ๆเลยพี่ขอโทษนะพี่ขอโทษ
1: พอผมสดพี่บี
0: อะไรวะอะไรพี
2: ่ดูอ่ะ

0: พี่หน่อยพี่หน่อยพี่พี่หน่อยพี่หน่อยผมขอโทษพี่ผมขอโทษผมพลาดไปแล้วพี่หน่อย
1: คือพี่ก็พยายามพูดเว้ยเพื่อแกยอมรับเองแล้วอะ
0: ผมโคตรผิดหวังในตัวพี่เลยว่ะพี่บีไหนว่ารักพี่น้อยนักหนาเหมือนเป็นพี่แท้ๆไง
2: เฮ้ยพี่รักพี่น้อยจริง
0: ๆรักกันแล้วทำงี้เหรอวะจะเอาไงพี่น้อย
2: พี่น้อยพี่น้อยผมผิดไปแล้วพี่ผมรู้ว่าเรื่องเงินก็แย่แล้วอ่ะที่ผมเสียใจกว่าคือผมทำผิดต่อความไว้ใจที่พี่มีให้ผม
0: โทรเรียกตำรวจเลยไหมพี่น้อย
1: แกจะยอมติดคุกหรือว่าแกจะลองไปบวชสักพัก
0: ฮะ
2: อะไรนะพี
1: ่ไปบวชสักพักที่วัดมันดีนะพี่ไปบวชมาแป๊บเดียวอะคิดอะไรได้ตั้งหลายอย่างเว้ยคือถ้าแกไปบวชบ้างอะมันอาจจะดีขึ้นก็ได
0: ้โอ้ยอะไรของพี่วะพี่น้อย
2: พี่น้อยเอาจริงอ่ะพี
1: ่ก็ถ้าบีโอเคอ่ะจะเลือกอะไร
2: ไปบวชครับ
0: ถึงพี่น้อยจะให้อภัยมันอ่ะแต่ผมไม่หรอกลืมไปแล้วกันนะที่เคยบอกว่าพี่เป็นเหมือนพี่น้องอะไรอีกคนอ
2: ่
0: ะ
2: นาย
1: พร้อมเมื่อไหร่ก็บอกแล้วกันพี่จะได้ช่วยเหลือจัดการเรื่องบวชให
2: ้ได้ทุกเมื่อเลยพี่แค่พี่ให้โอกาสผมก็ดีแค่ไหนแล้วขอบคุณมากพี่แต่ผมขออะไรพี่อยากได้ไหมครับพี่น้อย
1: ขออะไรอีกวะ
2: คือพี่ช่วยผมแล้วขอให้สักวันหนึ่งผมได้มีโอกาสช่วยพี่บ้างนะครับ
1: เออได้ดิ
3: ความไว้วางใจที่หน่อยมีให้กับบีก
1: ็
3: เกิดเหตุการณ์อย่างในละครทุกคนผิดหวังกับบีมากตอนนั้นบีรู้สึกไงคะ
4: ตอนนั้นทุกอย่างมันรู้สึกแบบพูดไม่ออกแบบมันบอกไม่ถูกมันบรรยายเป็นแบบประโยคไม่ได้เลยคือใจตอนนั้นไม่รู้มันคิดอะไรอยู่ว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะด้วยก้อนเงินที่เราแบบเห็นในทุกวันจับทุกวันมันเลยเกิดความรู้สึกอยากได้มันขึ้นมาแค่นั้นครับ
5: แล้วจากละครนี่คือการขโมยครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่โดนจับได้แล้วถามจริงๆว่าก่อนหน้านี้เคยขโมยมาก่อนไหม
4: เคยครับผมช่วงตอนที่ผมเข้ามาทำงานกับพี่น้อยแรกๆอ่ะเวลาพี่น้อยใช้ไปซื้อของแบบซื้อข้าวซื้อข้าวของอะไรพวกนี้พี่แล้วพวกตังทอนอ่ะผมก็จะวางไว้ให้แต่บางทีพี่น้อยจะไม่ได้เก็บแล้วพอไม่ได้มันพอเราเห็นเงินตรงนั้นแล้วอ่ะแล้วเห็นในทุกวันเขาไม่เก็บสักทีเราก็เลยแบบเก็บมาเลยเริ่มครั้งแรกเลยจำได้ว่าตอนนั้นหยิบไป270 บาท
5: ครับ
4: ครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นมาก็อัพไปเรื่อยๆเป็น200-300จนถึงหลักหมื่น
3: แล้วนอยเองไม่สงสัยหรอคะว่าเงินทอนเนี่ยอย่าง270 บาทนอยไม่ได้เก็บแล้วอยู่ดีๆมันหายไปไหน
6: คือนอยปกติเราเป็นคนไม่ถือตังค
3: ์
6: ไม่ถือตังค์หมายถึงว่าไม่มีตังค์ติดตัวแต่ว่าจะเงินจะอยู่ลูกน้องอยู่กับแฟนอยู่อะไรเงี้ยครับก็ใช้จ่ายอะไรเท่าไหร่ก็ไม่ได้ทำอะไรไว้
3: ค่ะ
6: พอเขามีเท่านี้ทอนมาเท่านี้ก็คิดว่าเท่านี้ไม่ได้ซักถามต่อว่ามันอะไรยังไงคือในบริษัทในออฟฟิศก็ไม่ได้มีแค่บีคนเดียวเราจะไปว่าบีเลยก็แบบ
5: ไม่ได
6: ้เกรงใจจะไปโทษคนอื่นในออฟฟิศก็กลัวเสียบรรยากาศมึงไม่เชื่อไว้ใจผมเหรอองั้นถ้าไม่ไว้ใจผมเผลอแบบไม่ทำงานขึ้นมาอะไรเงี้ยมันเดี๋ยวจะบรรยากาศในออฟฟิศมันจะเสีย
5: ก็เลือกที่จะไม่ถามดีกว่า
6: ไม่ถามครับครับ
3: ยอมเสียเงิน
6: ช่
3: แต่ว่าเพื่อรักษาบรรยากาศในการทำงาน
6: รักษาบรรยากาศรักษาความสัมพันธ
3: ์ค่ะแล้วนอยเคยสงสัยบีไหมคะก็ไม่เคย
6: ไม่เคยครับ
3: จนมาจำนวนด้วยหลักฐาน
6: ใช่ตอนแรกที่เห็นคลิปก็มีแฟนมีน้องมีแอดมินเอามาให้ดูก็ยังไม่ค่อยเชื่อตอนแรกเขาพูดลอยๆมาก่อนว่าบีอ่ะแอบเงินขโมยเงินนะอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นจนน้องก็ยังไม่เชื่อนะบอกจะไปได้ไงมันจะขโมยไปทำไมมันจนแฟนแล้วก็น้องเอามาให้ดูก็เลยเห็นว่าเป็นแบบบีกำลังหยิบเงินในกระเป๋าของแฟนในกระเป๋าของน้องอะไรเงี้ยครับ
5: แล้วทำไมวันที่เรารู้ว่าบีเนี่ยขโมยเงินเราแทนที่น้องเราแท้ๆบอกว่าเรียกตำรวจจับเลยไหมทำไมเราถึงให้สองออปชันระหว่างติดคุกกับบวช
6: ก็ด้วยที่ตัวผมเองเพิ่งออกมาจากวัดแล้วก็เพิ่งสึกมาก็เลยรู้สึกว่าแบบรู้ซึ้งในพระธรรมแล้วก็ได้ความอะไรแบบหลายๆอย่างเรียนรู้ชีวิตหลายๆอย่างผิดถูกชั่วดีเรามีเวลาอยู่ในช่วงของตัวเองค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยก็เลยทำให้คิดว่าอ่ะถ้าสมมติเนี่ยขโมยเงินมันก็ติดคุกอยู่ประมาณกี่ปีไม่รู้อ่ะ
4: 9 ปี
6: เพราะว่ามันหลายครั้งไงมันมีหลักฐานหลายครั้งมันก็9ปีแล้วก็ผมก็เลยอ่ะงั้นก็ลองไปบวชกับพระอาจารย์เดียวกันดูละกันที่วัดป่ามณีการแล้วก็เลยลองให้โอกาสดูครับ
3: มาแขกรับเชิญของเราในวันนี้บ้างนะคะ2ท่านค่ะท่านแรกเนี่ยเป็นนักแสดงตลกคือก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยเป็นเซลล์ขายรถแล้วก็มีความฝันอยากจะเป็นนักแสดงตลกก็เลยไปเข้าเวทีการประกวดแล้วก็เป็นคนที่ได้รับโอกาสจากบุคคลอื่นๆมากมายทำให้สามารถที่จะทำตามความใฝ่ฝันของตัวเองได้สุดท้ายแล้วก็ได้ไปแสดงในรายการโทรทัศน์นะคะคุณขิงณภัทรค่ะส่วนอีกท่านนึงค่ะเป็นนักร้องสาวสวยนะคะเสียงหวานไพเราะแล้ววันนี้มาในฐานะตัวแทนของนายจ้างที่ทำวงดนตรีของตัวเองเราก็ต้องดูแลลูกน้องเนี่ยมากมายมีวิธีการทำงานยังไงมีวิธีการดูแลลูกน้องยังไงเดี๋ยวได้คุยกันนะคะคุณฝนธนสุนทรสวัสดีทั้งสองท่าน
5: สวัสดีครับ
7: สว
5: ั
7: สด
5: ี
7: คร
5: ับ
8: สว
7: ั
8: สดีครับ
5: ถามคิงก่อนในฐานะที่คิงเคยเป็นลูกจ้างมาก่อนคิงเคยทำอะไรผิดและนายจ้างเขาทำกับเรายังไง
8: เรื่องเนี้ยผมเพิ่งเปิดเผยในรายการนี้ครั้งแรก
5: ครับ
8: ตอนผมเรียนจบใหม่แล้วผมตอนนั้นเป็นพนักงานรับรถจะมีฟอนต์ด้านหน้าที่คอยรับรถว่าลูกค้าเนี่ยเอารถมาใช้บริการจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องหรืออะไรบ้างเนี่ยเราก็ทำอยู่ตรงนั้นเหตุการณ์ก็คล้ายๆกับคุณบีเลยพอลูกค้าชำระเงินเนี่ยเราจะเก็บเงินก่อนแล้วก็เอาไปส่งให้ฝ่ายบัญชีแล้วก็เวลาตรวจรถลูกค้าเนี่ยเราจะเห็นหมดเก๊ะรถลูกค้าอะไรเหรียญอะไรต่างๆเราเห็นพวกนี้หมดอย่างที่บอกว่าเงินเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครยิ่งพอเห็นได้บ่อยๆเงี้ยแต่ตอนนั้นความจำเป็นของผมก็คือว่าเราจบใหม่แล้วเรามีลูกก็เงินเดือนวุฒิปวสเงินเดือนมันก็แค่ 6,000 กว่าบาทมันไม่พออ่ะเริ่มจากเล็กๆจากหยิบเหรียญหรืออะไรพวกนี้ก่อนพอเราทำแล้วมันไม่มีใครจับได้อ่ะมันก็ค่อยขยับ
5: ทำอยู่นานไหม
8: ประมาณสักเดือนนึงได้ครับจนแบบว่าบริษัทรู้มี2แนวทางเหมือนกันแจ้งตำรวจกับให้ออกเหมือนเราก็ขอโอกาสแล้วก็ต้องขอบคุณบริษัทนั้นด้วยที่แบบว่าให้โอกาสเราเขาไม่แจ้งความดำเนินคดีแต่ว่าก็ให้เราออกไปพอเราออกไปครั้งนั้นถือว่าเป็นบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตเราก่อนที่เราจะไปเป็นเซลล์ขายรถเป็นผู้จัดการศูนย์อีกบริษัทหนึ่งซึ่งบริษัทรถยนต์ในจังหวัดอ่ะเขาถึงกันอยู่แล้วแต่ด้วยตรงเนี้ยที่เขาให้โอกาสเราทำให้เราสามารถไปทำงานเลี้ยงลูกเราได้อีกและหลังจากนั้นเราก็ถึงได้มีโอกาสเข้ามาทำงานในวงการนั่นเกี่ยวกับการทุจริตของเราเลยที่เราเกือบทำให้อนาคตเราเสียไป
3: ต้องถามคุณฝนบ้างในฐานะของนายจ้างมีลูกน้องภายในวงมากมายเคยมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เกิดขึ้นไหมคะ
9: สิ่งที่ฝนเคยเจอในลักษณะแบบนี้อันนี้เล่ากันแบบขำๆนะคะก็คือแม่เราเองแกดอดมาเอาเงินเราก็แบบเอ๊ะขโมยที่ไหนเนาะเอาไปไม่หมดสมมติว่าในกระเป๋ามีแบบ100นึงก็จะหายไป20
8: ครับ
9: ในกระเป๋ามี500ก็จะหายไป100นึงอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งแบบเอ๊ะทําไงดีจับขโมยดีกว่า
5: ทําไงฮะ
9: ก็เลยเอาตังค์อะค่ะแบงค์110ใบแล้วก็เขียนชื่อเลยฝนนัมเบอร์คือเลขที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3: ค่ะ
9: รันเลยค่ะ
8: Uh-huh.
9: แล้วก็เอาเงินใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วก็เอาไว้ในห้องนั่นแหละแล้วก็โอ๊ยเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกก่อนนะ
8: อ
9: ๋
8: อตะโกนเสียงดังด้วย
9: ตะโกนเสียงดัง
8: เสียงดังบอกโจร
9: เดี๋ยวออกไปข้างนอกก่อนนะกลับมาก็คือเงินหายจริงๆหายสมมุติว่าหายไปใบที่7 1 2 3 4 5 6 7หาย
8: 7หาย
9: อ่ะ8 9 10แล้วก็เอาละอ่ะใครมีเงินแบงค์100ไหนมาดูซิ

0: อ้าวนี่ไงแม่ก็มีแม่มีของแม่บอกอ๋อเหรอไหนดูเกินแว่หน่อยก็เลข7ค่ะแล้วก็บอกว่าก็คุยกับแม่แล้วก็บอกว่าแม่แม่มีอะไรแม่ก็บอกนะแม่บอกว่าเออแม่ต้องเอาไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรนึกว่าแม่ก็บอกสิอะไรประมาณนี้นี่คือความสัมพันธ์แบบว่าเออถ้าอย่างเงี้ยเราจะต้องแจ้งตำรวจไหมก็ไม่ใช่สรุปแล้วก็คือว่าบอกแม่ว่าแม่อยากได้อะไรแม่บอกเลยนะแม่ไม่ต้องดอดมาเอานะอะไรประมาณนี
1: ้มาถามบีนะคะหลังจากที่ไปบวชได้อะไรมาบ้างจากการบวชครั้งนี้คะ
2: รู้สึกเป็นคนใหม่มากขึ้นกว่าเดิมจากเป็นคนที่คิดลักเล็กขโมยน้อยกลายเป็นคนที่รู้สึกขยันขันแข็งมากกว่าเดิมคือไม่คิดที่จะลักเล็กขโมยน้อยแล้ว
1: เพราะว่ามีคนจับได้หรือเปล่าคะมันเลยทำให้เราไม่กล้าทำอีก
2: กลัวคนที่เรารักกับคนที่เขารักไม่เชื่อใจเราอีกต่อไปเหมือนอย่างที่พี่น้อยเคยไว้ใจใช่ก็กลัวความรู้สึกนั้นมันจะหายไป
3: แต่แล้วระหว่างที่เริ่มสำนึกบวชอยู่มันก็เกิดอุบัติเหตุคุณได้ประสบอุบัติเหตุกับบิ๊กไบค์บีรู้ข่าวไหมว่าระหว่างที่เราบวชอยู่ไอดอลของเราเนี่ยลูกพี่เราเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุบิ๊กไบค์
2: รู้ครับผมเพราะว่าน้องที่ร้านเขาโทรมาบอกคือวันนั้นผมตกใจมากๆเลยว่าทำไมอยู่ๆพี่น้อยมาเกิดอุบัติเหตุได้
3: เจ็บหนักเลยใช่ไหมครั้งนั้น
4: เจ็บไหนครับก็หนักถึงขั้นเป็นอัมพาตประมาณ2ปีครับสันหลังหัก4ท่อนสันหลังที่หักละเอียดเป็นผมแล้วก็ไปบาดเส้นประสาทตั้งแต่เอวถึงปลายเท้าขาดทำให้ไม่สามารถรู้สึกได้ตั้งแต่เอวถึงปลายเท้าครับแล้วก็ซี่โครงหัก4ท่อนแล้วก็ทิ่มปอดทะลุแล้วผมก็พูดไม่ได้เพราะว่าปอดทะลุก็ต้องใส่เครื่องออกซิเจนตลอดเวลาวันๆก็จะนอนอยู่แต่กับที่อยู่อย่างเงี้ยจะทำอะไรไม่ได้จะพลิกตัวก็ไม่ได้เพราะว่าสันหลังหักหมดก็แบบทรมานมาก
1: แต่ทีนี้สิ่งที่มันสำคัญกว่าร่างกายมันก็คือจิตใจ
4: ใช่ครับ
1: เราเคยเป็นนักแข่งเราเคยประสบความสำเร็จมาต้องนอนนิ่งๆอยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะช่วงนั้นจิตใจเป็นยังไง
4: ตอนนั้นรับตัวเองไม่ได้ครับรับตัวเองไม่ได้แล้วก็เราทำงานเองนู่นนี่นั่นเองทุกอย่างจากการธุรกิจเองหมดแล้วก็มีทีมแข่งเองทำนู่นทำนี่เองคือสู้ด้วยมันด้วยตัวเองตลอดแต่วันนี้กลายเป็นว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยท้อครับท้อสุดๆสุดๆมากๆเพราะตอนนั้นผมน่าจะอายุประมาณ22 23
3: ซึ่งก็คือเพิ่งประสบความสำเร็จได้แป๊บเดียว
4: แป๊บเดียวครับ
3: ก็เกิดอุบัติเหตุเลย
4: ใช่ครับ
3: แล้วนอนอยู่โรงพยาบาลนานเท่าไหร่ครับ
4: ประมาณ2เดือนแล้วก็ออกมาจากโรงพยาบาลคร
3: ับ แล้วก็กลับบ้านซึ่งบีบวชก่อนนอยจะประสบอุบัติเหตุประมาณเดือนนึงมันก็ครบ3เดือนคือ1พรรษา
2: ใช่ครับ
3: แล้วกลับมาดูแลเขาเลยไหม
2: ก็ตอนนั้นยังครับผม
3: ไปไหนครับ
2: ตอนนั้นผมไปทำงานที่บริษัทอื่นยังสำนึกผิดอยู่ยังไม่กล้ามาเจอหน้าเขาทั้งแม่ทั้งน้องทั้งตัวเขาเองก็ยังไม่กล้ามา
3: น้อยครับแล้วเพราะอะไรอยู่ดีๆถึงโทรเรียกบีกลับมา
4: ก็พอร่างกายผมฟื้นฟูดีขึ้นปุ๊บร้านที่เปิดมันบริหารไม่ได้จะเดินทางไปร้านเนี่ยไม่ได้แล้วยากเคลื่อนไหวยากต้องนั่งวีลแชร์ต้องมีคนแบกวีลแชร์หามวีลแชร์มันค่อนข้างยากเราก็เลยทักไปถามบีเอ้ยบีเป็นไงบ้างช่วงนี้เป็นไงบ้างแบบทำอะไรอยู่วะเป็นไงบ้างออกมาเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ดีครับพี่ตรงนี้นั่นดีครับพี่แต่ว่าผมไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่แบบทำงานที่อื่นแบบไม่ค่อยสนิทใจเท่าไหร่อะไรเงี้ยถ้าไม่สนิทไม่สบายใจก็กลับมาทำกับพี่น้อยก็ได้นะอะไรเงี้ยก็บอกอย่างนั้นเลยครับ
3: เรารู้สึกไงวันที่เขาโทรหาเรา
2: ก็รู้สึกว่าตกใจนิดนึงว่าทำไมถึงไว้ใจเราอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรใช่เพราะตอนนั้นงงมากเลยแล้วมันประจวบเหมาะกับจังหวะนั้นผมกำลังจะออกจากที่ทำงานที่ผมทำอยู่ใช่แล้วพี่น้อยก็ทักมาเดี๋ยวนั้นเลย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช
1: ่แล้วตัดสินใจมาอยู่กับเขาเลยไหมคะ
2: ก็ตัดสินใจออกมาแล้วก็มาอยู่กับพี่น้อยเลยครับผม
1: ต้องถามน้อยด้วยว่าทำไมน้อยถึงยังไว้ใจมันไม่มีอะไรรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้เขาก็เคยทำให้เราเจ็บมานะ
4: ครับผมก็รู้สึกว่าคนอะคนนึงนะถ้ามันผิดพลาดแล้วอะแล้วมาสำนึกแล้วอะมันไม่อยากทำแบบเดิมหรอกมันก็คิดว่าถ้าสมมุติว่าแผนที่นอยเตรียมไว้ว่ามันจะให้มันไปบวชสุดท้ายปลายทางนอยจะให้มันกลับมาอยู่ดีแล้วบีก็กลับมาแล้วก็แบบทำตัวดีอะไรเงี้ยผมก็เลยชวนเข้ามาอีกทีนึงครับ
1: กลับมาครั้งนี้นี่ก็คือยิ่งตั้งใจทำงานมากกว่าเดิมไหมคะบี
2: ตั้งใจแบบสุดๆเลยครับพี
4: ่ผมคิดว่าแบบถ้าเป็นไปตามเนี่ยคนที่จะได้กลับมาคือไม่ใช่บีคนเดิมมันจะได้บีที่ดีกว่าเดิม
1: น้อยคิดแบบนั้น
4: ใช่เพราะว่าบีเคยทำรถลูกค้าล้มมันก็มีประสบการณ์แล้วถ้าสมมุติหน่อยจะต้องไปจ้างคนอื่นยกก็ทำล้มยกก็ขโมยตังค์แล้วก็ต้องไปบวชอะไรเงี้ย
3: ทุกอย่างก็เริ่มใหม
4: ่เริ่มใหม่ไอ้นี่ก็มามันครบแล้ว
3: แต่นี่ผ่านมาหมดแล้ว
4: ผ่านมาหมดแล้ว
3: คือคิดอย่างน
4: ั้
3: น
4: ก็เลยว่ามันคงไม่มีพังวันนี้แล้วถ้าพังวันนี้ก็คงน่าย่ายแล้วอยู่ในสังคมไม่ได้แล้วก
1: ็
4: เลยกลับมาเป็นบีที่ดีกว่าเดิมครับ
1: ค่ะบีตอนที่กลับมาค่ะทำยังไงให้เขายิ่งไว้ใจเราทั้งนั้นที่เราก็เคยมีประวัติ
2: ตั้งใจทำงานเขาสั่งอะไรมาก็ทำเขาให้เราไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยตังทุกบาททุกสตังก็คืนให้เขาหมดเลย
4: มีลองใจเหมือนกันนะหมายถึงว่าเอ้ยเอาอีกก็เลยให้แต่รอบนี้นับไงแต่ว่าก็ดีนะที่ว่ามันขโมยหลังจากนั้นมานอนเป็นคนถือเงินมาตลอดเลยไม่ให้ใครถือแล้ว
3: นอยไว้ใจบีคนที่บ้านล่ะแม่แฟนกับน้องเขาให้โอกาสเหมือนนอยไหม
4: ไม่เขาแอนตี้เลยจะกลับมาทำไมอย่างเงี้ยน้อยบอกน้อยเชื่อว่าน้อยมองคนไม่ผิดหรอกน้อยว่ามันต้องกลับมาคนดีบ้างแหละถ้ามันจะไม่ดีมันก็อยู่ไม่ได้แล้ว
3: แต่ตอนเนี้ยเขาไว้ใจแล้วใช่ไหมให้เราได้ดูแลกับน้อยเต็มที
2: ่เต็มที่เลยครับผม
3: บีคิดว่ามันเป็นเพราะเหตุผลอะไรทำไมทุกคนถึงไว้ใจล่ะ
2: ผมทำให้พี่น้อยเขากลับมาเชื่อใจได้อีกครั้งนึงเลยทำให้แบบว่าแม่ก็เห็นท่าทางของพี่น้อยว่าเนี่ยเหมือนพี่น้อยอ่ะจะให้โอกาสบีจริงๆแล้วไว้ใจบีจริงๆใช่ครับผมรวมถึงตัวน้องด้วย
1: ทางครอบครัวของน้อยเนี่ยไว้ใจถึงขนาดว่าแม่ต้องย้ายไปทำงานต่างจังหวัดแม่ก็ไปโดยที่มั่นใจว่าบีจะสามารถดูแลน้อยได
2: ้ครับผม
1: ขนาดนี้เลย
2: ใช่ครับผม
4: ใช่ครับเพราะว่าแม่ต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดแล้วก็เขาก็เป็นห่วงจริงๆเขาต้องไปตั้งนานแล้วแต่เขาเป็นห่วงว่าเอ้ยน้อยสภาพจิตใจเป็นอย่างนี้นู่นนี่ใครจะดูใครจะอะไรไงจนแบบบีคอยดูแลน้อยได้แฟนน้อยดูแลน้อยได้เขาก็เลยไปแบบไม่ต้องห่วงละไปทำงานเต็มที่ที่มีบีมีน้องมีแฟนดูแล
1: แม่ก็สบายใจโล่งใจ
4: สบายใจ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะเชื่อใจมากกว่าเก่าไหมคะบี
2: รู้สึกว่าเชื่อใจมากกว่าเก่าครับผมเพราะว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนแม่จะไม่ได้พูดแบบทำนองว่าฝากดูแลน้อยด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีช่วงพักหลังๆมาก็จะโทรมาบ้างแบบว่าฝากดูแลน้อยด้วยนะน้อยเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช
1: ่แม่โทรหา
2: ใช่ครับผม
1: นอกจากมาช่วยงานแล้วยังช่วยอย่างอื่นบีด้วยอีกไหมคะ
2: เวลาพี่น้อยเขาจะไปถ่าย YouTube อะไรอย่างเงี้ยก็จะคอยช่วยประคองพี่น้อยอะไรอย่างเงี้ยครับผม
4: ช่วยตลอดเวลาต้องกายภาพอะไรเงี้ยต้องมาเดินหัดว่ายน้ำลงน้ำอะไรเงี้ยบีก็จะเป็นคนพาไปเป็นคนปะวันนี้พี่น้อยปะเดินสัก5เมตร10เมตรปะลองดูผมพยุงให้อะไรเงี้ยปะวันนี้ถ่ายคลิปปะพี่น้อยอยากลองขี่รถปะเดี๋ยวผมให้ซ้อนอยากนั่งซิลมอเตอร์ไซค์ไหมเดี๋ยวผมซ้อนผมเดี๋ยวผมขับให้อะไรเงี้ยด้วยกำลังใจที่ผมแบบวันนอนแต่อยู่กับโรงพยาบาลกายภาพคุณหมอท่านี้นะครับคุณน้อยท่านั้นนะครับมันก็เปลี่ยนเป็นแบบเฮ้ยมาลองคอมมอไซค์มาลองอะไรฟิลที่เราเคยทำกิจวัตรคือบีเป็นคนที่ทำให้เหมือนเราไม่เป็นคนป่วยมาช่วยให้เรามีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นครับ
1: บีเคยคิดจะทิ้งน้อยไปไหม
2: ไม่คิดนะครับผมไม่ได้คิดถึงตรงนี้เลยว่าจะทิ้งเขาไป
3: ที่ทำทั้งหมดเพื่อขอบคุณโอกาสที่เขาให้เราซ้ำแล้วซ้ำอีกใช่ไหม
2: ก็มีส่วนนะครับ
3: เนาะ
2: คืออยากจะทดแทนสิ่งทดแทนจิตใจที่เราเคยทำให้เขาแบบความรู้สึกนั้นมันพังให้มันกลับมาเหมือนเดิม
3: คราวนี้เราก็ทำให้โดยที่ไม่ได้หวังอะไรเลยคืออยากทำให้อย่างเดียวอยากเป็นผู้ให้กับเขาบ้าง
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ช่วยทุกอย่างจากวันที่บีได้รับโอกาสจากน้อยนะคะในฐานะของนายจ้างกับลูกน้องมาจนวันหนึ่งวันที่น้อยเองก็มีปัญหาสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปความท้อแท้ใจที่เกิดขึ้นก็ได้บีเนี่ยแหละที่เข้ามาดูแลเหมือนกับบีก็ให้โอกาสน้อยกลับเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้จากละครเวทีค่ะ
5: ใช่เลยค่ะติงพี่น้อยแกโคตรใจดีเลยนะบ้าเขาไม่ได้ซื้อให้เลยคือเขาซื้อแล้วให้เราไปผ่อนกับแกไง เออคือมันก็จะถูกกว่าที่เราไปซื้อกับที่ร้านไงแล้วก็ไม่มีดอกเบี้ยด้วยนะเตงเฮ้ยนี่กำลังเช็ดรถอยู่เลยไม่ต้องห่วงเลยเตงฮะเออจริงเตงเขาไม่รู้เลยนะว่าชีวิตเนี้ยเขาไม่ได้เจอพี่นอยอ่ะชีวิตเขาจะเป็นยังไงเนี่ยพี่แกดีกับเขาทุกอย่างเลยโคตรรักเลยลูกพี่คนเนี้ย
2: ทำไมไม่มีใครรักกูเลยสักคนทำไม
5: พี่น้อยพี่น้อยออกมาคุยกันก่อนนะพี่น้อยไอ้ดีก็ไม่รับสายสักทีว่าพี่น้อยออกมาคุยกันก่อนนะพี่
6: เต็งแป๊บนึงนะมีสายซ้อนอ่ะ
5: พี่บีมาที่บ้านด่วนๆเลยพี่น้อยจะฆ่าตัวตาย
6: ฮะอีกแล้วเหรอ
5: เออมาเร็วๆเถอะ
6: โอ้เดี๋ยวนี้ไป
5: นาย
6: เออแค่นี้
5: พี่นายเอามาคุยกันก่อนพี่นายพี่นายอย่าพึ่งนะพี่นายเอามาคุยกันก่อนนะพี่นายอยู่ไหนแล้ววะ
6: เฮ้ยนายเป็นไงบ้างวะ
5: ผมก็ไม่รู้จะทำไงแล้วอะ
6: เดี๋ยวพี่จัดการเองพี่กันเองพี่น้อย นี่บีนะพี่น้อย
2: บีทำไมมันทำกับพี่แบบนี้วะทำไมไม่มีใครรักพี่เลยสักคน
6: มีสิพี่มีผมแน่ๆคนนึงที่รักพี
5: ่ผมด้วยพี่
6: ให้ผมเข้าไปนะพี่
2: อย่าต้องมายุ่งออกไป
6: พี่น้อยพี่อย่าลืมสัญญาดิพี่เคยพูดกับผมไว้ไม่ใช่หรอว่าพี่จะให้โอกาสให้ผมได้ตอบแทนพี่ไงให้ผมได้เข้าไปนะพี่พี่น้อยอยู่ต่อหน่อยนะพี่
2: ไม่รู้จะอยู่ต่อไปทำไมอ่ะ
6: พี่หน่อยครับเรื่องแค่นี้เองพี่ผมเชื่อนะพี่ผมเชื่อจริงๆว่าเดี๋ยวอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ถ้าพี่ทำพลาดอะไรไปจริงๆอ่ะมันจะอดเห็นนะพี่
2: ไม่รู้จะอยู่ไปอยู่ทำไมอยู่ทำงานอยู่ไปเพื่อใครอ่ะ
6: พี่น้อยอย่างน้อยๆอยู่ให้ผมได้ตอบแทนพี่ก็ได้พี่ไม่ให้โอกาสผมเลยเหรอผมไม่ยอมนะพี่เรื่องอะไรอ่ะพี่เคยช่วยผมไว้อ่ะแล้วพี่จะมาชิงตายก่อนอ่ะเท่ากับว่าพี่อ่ะปล่อยให้ผมเป็นคนอกตัญญูเลยนะพี่บาปซ้ำซ้อนจะตายอย่างน้อยๆอะให้ผมได้ผ่อนค่ามอเตอร์ไซค์หมดก่อนก็ยังดีอะพี่ถ้าพี่เกิดตายไปอะแล้วพี่เป็นผีอะมาหลอกผมกลัวก็ผมตายอีกคนนึงทำไงอะไม่ยังยิ้มได้นี่พี
7: ่ช่างพูดจังนะเราอะ
6: เอ้าถ้ายังยิ้มได้ก็จะพูดต่ออีกยาวๆเลยถ้าตายไปอ่ะอดฟังเสียดายนะพี่น้อยลองคิดดูนะงานค้างอีกตั้งเยอะนะพี่ลูกค้าอีกเพียบทุกอย่างพี่สร้างมาเองกับมือเลยนะจะยอมทิ้งไปง่ายๆจริงเหรอพี่แกออกให้นะพี
7: ่พี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเวลาบีพูดทีไรอ่ะมันทำให้พี่คิดได้ทุกทีเลยวะ
8: คงเพราะเป็นเหมือนพี่น้องที่พัดภาคจากกันมั้งขอบคุณนะครับพี่บี
7: แล้วพี่ต้องขอโทษด้วยนะที่ทำให้ต้องเดือดร้อนและวุ่นวายเพราะพี่กันอีกแล้วอ่ะ
6: ไม่เป็นไรเลยพี่มันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วพี่
5: ไม่มีพี่อ่ะไม่มีผมหรอกทุกของพี่

0: ุกข์ของผมด้วย
1: ขอบใจนะขอบใจจริง
0: ๆนายมากพี่ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรนะ
2: เรื่องที่ผมเคยด่าพี่บีไปอ่ะผมถือว่าโมฆะนะพี่ก็เป็นเหมือนพี่น้องเราอีกคนหนึ่งเหมือนกันขอบคุณนะครับ
0: ขอบคุณนะขอบคุณทั้งสองคนเลยไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไร
1: ขอบคุณนะขอบคุณ
3: จากเหตุการณ์ในละครคือพอหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยสภาพจิตใจมันแย่ถึงขนาดที่คิดฆ่าตัวตาย
2: ใช่ครับมันรู้สึกว่าแบบเราทำอะไรไม่ได้อ่ะอยู่ไปก็แบบเป็นภาระแฟนพ่อแม่น้องๆอะไรครับช่วงแรกๆนะครับรู้สึกแบบนั้นเลยแล้วมองภาพไม่เป็นสีครับมองภาพไม่เป็นสีเป็นเศร้าหมองไปหมดดูตลกก็ไม่ยิ้มดูอะไรก็ไม่ขำอะไรเงี้ยครับจากเดิมเป็นไบโพล่าแล้วก็กลายมาเป็นโรคซึมเศร้าต
3: ่อ
2: แล้วก็หนักมากครับช่วงนั้นก็จะมีบีนี่แหละครับคอยดูแลคอยเข้ามาเรียกขานเมื่อไหร่มาทันทีมาปั๊บทันทีอยู่ไกลแค่ไหนก็มาตีหนึ่งตีสองตีสามมาหมดครับแล้วก็ไม่ห่างไม่ขาดไม่ขาดไม่ให้ผมอยู่คนเดียวอะไรเงี้ย
3: ค่ะทราบว่าไม่ใช่ครั้งเดียว
2: ไม่ใช่ครั้งเดียว
3: ที่จะฆ่าตัวตาย
2: ไม่ใช่ครั้งเดียวครับเพราะว่ามันจะมาเป็นพักๆมาเป็นช่วงไหนที่มันนอยมันเสียใจมากหรือว่าทะเลาะกับแฟนหรือแบบทะเลาะกับที่บ้านหรือใครก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่มันจะโยงมาเป็นเรื่องจะไม่อยู่อย่างเดียวเลย
0: จากที่เคยประสบความสำเร็จอยู่ดีๆวันนึงมันคือเดินไม่ได้ทำอะไรไม่ได้แล้วพอมันมีปัญหามารุมเร้ามันก็เลย
2: ใช่
0: ทางออกคือคิดว่าไปดีกว่า
2: ใช่ครับ
0: เราอยู่ที่บ้านก็มีครอบครัวดูแลแม่น้องชายแฟนคนเหล่านั้นไม่สามารถหยุดนอยจากการที่คิดจะทำร้ายตัวเองได้กลับกลายเป็นบีเหมือนในละครเพราะอะไรอ่ะ
2: จริงๆที่บ้านเขาก็ทำดีทุกอย่างนะ
0: ครับ
2: แต่ว่าเหมือนมันไม่ค่อยสะกิดใจอ่ะเหมือนดูแลก็เหมือนดูแลปกติโอเคเทคแคร์เขารักเราเขาแต่ไอเนี้ยมันจะเป็นมีคำพูดที่มันสะกิดใจเออโอเคไม่ทำโอเคอยู่ต่อโอเค
0: ทำไมเราถึงพูดตรงใจเขาดีกว่าม
1: ันออกมาเองครับพี่คำพูดทุกอย่างแบบภาพที่เราแบบไม่อยากให้มันเกิดแล้วเรามาพูดกับเขามันทุกอย่างมันออกมาเองใช่มันออกมาจากความรู้สึกข้างในว่าคือมันไม่ใช่เวลานี้นะที่พี่น้อยจะไปอ่ะมันมีอีกหลายอย่างอีกหน้าที่ที่จะต้องทำ
0: งั้นฝากไปถามแชร์อันนี้ต้องอยากถามทั้งคู่ฮะเคยเจอไหมประสบการณ์ที่แบบว่าปัญหาที่มันเข้ามาในชีวิตเราแต่กลายเป็นว่ามันคนนอกนี่แหละที่เป็นคนมาเติมเต็มมาให้กำลังใจเราจนมันเกิดความผูกพันเสมือนเป็นญาติพี่น้องจริงๆเคยเจอมั้ยไหมครับ
4: ก็ยังของผมทุกวันเนี้ยในวงการตลกเนี่ยก็จะมีพี่นุ้ยเชิญยิ้ม
0: ครับ
4: กับพ่อเป็ดเชิญยิ้ม
0: ครับ
4: ที่เขาอยู่ข้างเรามาตั้งแต่เข้าวงการมาในยามที่วิกฤตโควิดอ่ะหยิบยื่นเงินมาให้เราโดยที่แบบว่าเราไม่เคยร้องขอเราไม่เคยแบบขอเขาเลยอะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นแบบว่าเฮ้ยเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเราไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันแต่ทำไมเขาถึงเอ็นดูเราเป็นเหมือนน้องคนหนึ่งทำไมพ่อเป็ดเราก็ไม่ใช่ลูกหลานเขาทำไมเขาเอ็นดูเราเหมือนลูกหลานเขาคนหนึ่งอะไรเงี้ยครับเนี่ยประสบการณ์ที่เราเจอมาซึ่งมันก็ทำให้ผมคิดว่าหลังจากนี้ต่อไปเราจะต้องทำตัวให้สมกับที่เขาเอ็นดูเรา
3: ค่ะพี่ฝนนะคะ
0: พี่ฝนเป็นคนที่มีลูกน้องเยอะในวงอะไรเงี้ยไปทีไปเป็นร้อยชีวิตพี่เคยมีแบบนี้บ้างไหมแบบบีที่แบบมาคอยดูแลเทคแคร์จนมันแบบประทับใจกับตัวเราว่าเฮ้ยไอคนนี้มันโดดเด่นออกมาแบบเฮ้ยเขาทุ่มให้เราเยอะขนาดนี้มีไหม
5: มีค่ะมีในลักษณะของการไหว้วานหรือทำอะไรเราก็จะไหว้วานแต่คนคนนี้คือเราไว้ใจแต่คนคนนี้ให้แต่คนคนนี้จัดการให้หรือว่าเวลาที่จะแบบพูดคุยหรือว่าปรึกษาพอไปคุยกับไอ้คนนี้เสร็จปุ๊บก็เราเหมือนเราสบายใจขึ้นแล้วเราก็แบบมันก็จริงใจดีเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่า

0: ผ่อนคลายลงในสิ่งที่เราเจออะไรประมาณนี้มีเหมือนกันค่ะ
1: ก็จะเหมือนบีกับนอยที่ว่านอยบอกว่าพอบีพูดเนี่ยมันคลิกขึ้นมาม
0: ัน
1: ใช่เราฟัง
0: แล้วก็มันจะเย็นลงใช่ไหมคะคุณนอยม
2: ัน
0: จะแบบมันจะแบบคำดาวลงโดยที่เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมต้องเป็นคนคนนี
2: ้
0: คนอื่นเขาก็แบบไม่เอาหน้าใจเย็นๆหน้าแต่ทำไมเราไม่รู้สึกอ่ะแต่ถ้าเป็นคนเนี้ยไม่เอาใจเย็นหน้าโหยังมีอะไรให้คิดอีกเยอะอะไรเนี่ยเรากับคลิกกับคนคนนี
2: ้
0: ก็มีเหมือนกัน
3: หรือมันเป็นไปได้ไหมพี่หมวยกับการที่เวลาเราปรึกษาใครบางคนหนึ่งที่เป็นแบบครอบครัวของเราหรือคนที่เรารู้ว่าเขารักเราจริงๆอ่ะเราจะมีความหวังว่าเขาจะต้องอย่างงู้นต้องอย่างนี
0: ้
3: ต้องอย่างนั้น
0: ใช
3: ่แล้วเราจะไปผิดหวังคือเราไปตั้งแง่ไว้เองอ่ะแล้วเราพร้อมที่จะผิดหวังแต่กับบางคนที่แบบไม่ได้มีความหวังบางทีพูดในสิ่งเดียวกันหรือน้อยกว่าสิ่งที่คนที่เรารักคนในครอบครัวพูดอีกแต่บางทีเราคลิกเฮ้ยเพราะเราไม่ได้คาดหวังไงอ่ะกลับมาทางนี้บ้างบีฮะนอยเคยถามบีใช่ไหมว่าเราอาจจะเคยเป็นพี่น้องกันมาก่อนในชาติที่แล้ว
2: ใช่อันนี้เป็น
3: ทำไมถึงคิดอย่างนั้น
2: มันเป็นความคิดที่ว่าเอ๊ะทำไมเราเจอปัญหากันมาเยอะจังเลยทำไมเราไปมาไปทำงานที่อื่นมาบ้างไปทำนู่นทำนี่มาบ้างไม่ยังวนกลับมาอีกแล้วก็กลับมาก็ดีขึ้นอีกจากตอนแรกที่มันเป็นเด็กแค่แพ็คเสื้อส่ง FC ก็กลายเป็นคนที่แพ็คสินค้ามาเป็นช่างแล้วก็จากช่างมันเป็นคนที่นอยสนิทมากไว้วางใจมากแล้วก็กลายเป็นแอดมินที่คอยดูแลออฟฟิศนอยเลยใช่ตอนนี้จากเงินเดือนตอนนั้นก็ขึ้นมาอัพหลายเท่าตัวใช่ก็เลยทำให้รู้สึกว่าแบบเอ้ยหรือว่าแบบแล้วเวลาเราพูดนะเราไม่ค่อยพูดกันเราแค่มองเงี้ยหรือว่าพูดไม่กี่คำมันรู้ด้วยตัวมันเองว่านอยคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยนอยจะออไปทางไหนหรือมีความรู้สึกแบบไหนหรือตาน้อยนิ่งๆค้างๆนั่นก็จะรู้แล้วว่านอนโอเคกับสิ่งที่เจออยู่
3: เรียกว่าอุบัติเหตุครั้งนั้นแล้วการกลับมาของบีในครั้งนี้เรียกว่ามันทำให้ทะลุกำแพงจนมองว่าบีเป็นหนึ่งในครอบครัวเราเลยไหม
2: ใช่บีใช่ถูกต้อง
3: กับการกลับมาครั้งนี้ของบีใช่ไหม
2: ถูกต้องแล้วก็ได้คนที่เป็นคนที่เราต้องการจริง
3: ๆเราได้เสมือนเป็นน้องมาอีกคนนึงเลยที่เป็นจากคนละสายเลือดกลายเสมือนมีสายเลือดเพิ่มมาอีกหนึ่งเลย
2: ถูกต้องถามบีได้เลยตายแทนได้หรือเปล่ามันตายแทนได้เลย
3: นี่
2: จริ
1: งตายแทนพี่หน่อยได้
2: ใช่น้องก็ตายแทนมาได้เหมือนกันแบบนั้นเลย
1: นี่คือผูกพันเหมือนกับคนในสายเลือดเดียวกันเลย
2: ถูกต้อง
4: ครับ
1: การได้โอกาสทั้งนี้จากหน่อยทำให้ชีวิตของบีเป็นยังไงคะ
4: เปลี่ยนไปเยอะขึ้นมากๆเลยครับผมก็จากเมื่อก่อนที่ได้เงินเดือนแบบพื้นฐานมันพอแล้วพอเดี๋ยวนี้มามันทำให้รู้สึกว่ามันโอเคขึ้นกว่าแต่ก่อน
3: คือคุณภาพการใช้ชีวิตมันดีขึ้นไปหมดทุกอย่าง
4: ใช่ครับผม
3: เลิกแล้วนิสัยที่ไม่ดีก็ไม่ทำ
4: ไม่ทำเลย
3: กลับมาเป็นผู้ให้บ้าง
4: ใช่ครับ
1: แล้วก็มีรายได้ไปจุนเจือครอบครัวของดีเองด้วย
4: ใช่ครับผมจากเมื่อก่อนที่ไม่เคยให้เงินพ่อแม่เลยจนพักหลังๆมาพอได้อัพเงินปุ๊บก็ให้แม่มั่งให้พ่อให้แฟน
1: ทราบว่าคุณพ่อคุณแม่ภูมิใจ
4: ก็ภูมิใจด้วยครับ
3: งานนี้ถามเลยว่าอนาคตวางแผนจะทำอะไรร่วมกันอีกบ้างไหม
2: ของผมตอนนี้ที่ผมทำก็จะเป็นของอันนี้จะเป็นสินค้าเกี่ยวกับบิ๊กไบค์แต่ต่อไปผมจะไปทำในธุรกิจที่เป็นขายบิ๊กไบค์มือสองผมก็จะไปลุยเรื่องด้านนั้นแล้วก็จะทำ YouTube ตอนนี้ YouTube อยู่ผู้ติดตามช่องนอย Devil 168อยู่ประมาณ 850,000 คนก็จะไปโฟกัสตรงนี้มากขึ้นแล้วก็จะไปโฟกัสรถ Big Bike มือ2มากขึ้นส่วนงานของตัวท่อหรือว่า Devil เนี่ยก็จะให้บีเป็นคนดูแลแล้วต่อไปก็คิดว่าจะเป็นแบบหุ้นส่วนในบริษัทอะไรไปอย่างเงี้ยครับ
1: ดีเองได้รับโอกาสมากมายจากนอยนะคะทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปคุณภาพชีวิตดีขึ้นเหมือนเป็นคนใหม่มาถึงวันนี้เราเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกกับพี่ชายคนนี้บ้างคะ
4: ก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะก็ขอบคุณที่คอยให้โอกาสที่ผ่านมาแล้วก็เชื่อใจไว้ใจผมจนถึงทุกวันนี
1: ้และน้อยล่ะคะ
3: ทางน้อยล่ะครับรู้สึกยังไงกับน้องคนนี
2: ้เห็นพัฒนาการดีมาตั้งแต่มันไม่มีอะไรเลยเป็นเด็กธรรมดาเด็กเลยตอนนั้นที่มาอยู่กับน้องก็จะมา17ประมาณเนี้ยแล้วก็มันด้วยเริ่มมาด้วยกันด้วยทั้งหมดเลยตั้งแต่ฐานรากขึ้นมาเลยมันก็เลยแบบรู้สึกว่าแบบผูกพันแล้วก็ภูมิใจที่ว่า ทุกวันนี้มันสามารถดูแลออฟฟิศน้อยได้โดยที่น้อยออกไปไหนก็ได้ไปทำอะไรก็ได้จะเป็นคนจบทุกเรื่องจบทุกปัญหาจบทุกคำต่อว่าของลูกค้าทั้งหมดอะไร
1: ทำงานแทนได้ทุกอย่าง
2: ทำงานแทนได้คือทิ้งไม่มีน้อยทำเดินไปได้งานเดินไปได้ประมาณนั้นก็เลยแบบภูมิใจกับน้องคนนี้มากแล้วก็ภูมิใจกับน้องก็เคยบอกนะว่าถ้าสมมติว่าไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้จะไปไหนชีวิตนี้มึงฝากไว้ที่กูได้เลย

0: ตอนนี้ถ้านับคนในครอบครัวของนอยอะค่ะนอยว่ามีใครบ้างคะ
1: มีน้องชาย3คนเพิ่งเกิดอีกคนนึงแล้วก็มีแม่มีพ่อมีแฟนแล้วก็จะมีบีจริงๆมีแฟนของบีด้วยใช่เพราะว่าเราร
0: วมแฟนบีมาอยู่ในครอบครัวเดียวกับเราเลย
1: เพราะว่าเราสนิทกันมากแฟนบีก่อนหน้านี้ก็ทำงานไม่ค่อยตรงสายน้องก็เลยบอกพ่อมีพอจะมีตำแหน่งเซลว่างไหมให้แฟนบีเขาทำงานด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยพ่อก็รับฝากฝังแฟนไปก็เลยกลายเป็นว่าได้ทำงานใกล้กันเลยทีนี้แล้วก็ได้อยู่ด้วยกันก็จะเจอกันตลอด
0: บีเองถ้าย้อนไปเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่จะได้มาทำงานกับนอยตอนที่เขาเป็นไอดอลคิดไหมคะว่าชีวิตเราจะมาได้ไกลได้ใกล้ชิดกับเขาถึงขนาดนี้
2: ถ้าวันนั้นผมไม่เลือกเข้ามาทำงานกับพี่น้อยก็คงจะเป็นเด็กเกเรเละเทะเสเพไปวันๆนะครับผมเจอพี่น้อยก็กับการว่าได้เปลี่ยนตัวเองไปเหมือนอีกโลกหนึ่งของตัวเอง
1: จริงๆบีมันเป็นคนที่หัวอ่อนเชื่อฟังแค่มันต้องมีคนคอยสั่งสอนคอยปลูกฝังหน่อยนิดนึงมันก็กลายเป็นคนดีแล้วในสังคมแค่นั้นเองจริงๆบีพื้นฐานเป็นแบบนั้นเราก็เลยคิดว่าที่ให้โอกาสแต่ละครั้งก็เพราะพื้นฐานบีเป็นแบบนี
0: ้
1: ใช
0: ่ถามแขกรับแชร์บ้างนะคะพี่ฝนและคุณคิงได้ฟังเรื่องราวของนอยและบีวันนี้ทั้งหมดเลยเป็นยังไงบ้างคะ
3: เห็นถึงความผูกพันของเขาฝนเชื่อนะคะว่าเขาต้องทำบุญร่วมกันมาเขาถึงได้มาเนี่ยมาเกื้อกูลซึ่งกันและกันความคิดของคุณนอยอ่ะคือแบบเหมือนให้โอกาสเขาทุกอย่างเลยเพื่อที่จะให้เขาเป็นคนดีเนี่ยฝนเชื่อว่าทุกคนในโลกนี้เคยทำความผิดแต่มีคนให้โอกาสบ้างไหมเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเท่าที่ฝนฟังวันนี้ฝนรู้สึกดีใจจังเลยที่ได้มานั่งตรงนี้และได้มานั่งฟังเรื่องราวดีๆแบบนี้วันนี้รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มานั่งร่วมแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะคะแล้วก็หวังว่าจะมีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นนะคะสำหรับคุณนอยแล้วก็ขอให้กลับมาแบบแข็งแรงได้เหมือนเดิมอีกครั้งเพราะว่าได้คนดูแลที่ดีได้กำลังใจที่ดีขนาดนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ
0: ค่ะ
4: คิงครับ
0: คิงล่ะคะ
5: ครับผมชอบความคิดของคุณนอยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นผู้ให้โอกาสที่ดีมากแล้วก็เป็นการมองคนที่เข้าถึงไม่ได้มองผิวเผินแต่มองถึงรากฐานแล้วกล้าที่จะให้กล้าที่จะตัดสินใจทีนี้คนเหล่านี้เป็นคนที่สังคมต้องการมากคือคนที่ให้โอกาสคนแล้วก็ในเมื่อมีคนให้โอกาสแล้วคุณบีสามารถรักษาโอกาสนั้นไว้ได้และทำต่อยอดตอบสนองให้คุณน้อยเห็นได้เนี่ยผมว่าแบบนี้แหละเป็นสิ่งที่ดีมากในฐานะที่คุณน้อยเป็นผู้บริหารอ่ะคุณน้อยยังมองถึงแม้กระทั่งรากฐานเงินเดือนบางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งจำเป็นถ้าคนเราทำงานดีแค่ไหนแต่เงินเดือนน้อยมันมีโอกาสที่จะต่อยอดให้เขาทำผิดลู่ทางได้เพราะความจำเป็นคือต้องบอกว่าภาระของแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ในเมื่อมองถึงตรงนี้คุณบีเองได้มาพอละเฮ้ยฉันสามารถตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำขึ้นไปก็คือทำดีให้มากขึ้นเพื่อจะได้เติมตรงนี้เติมเต็มมากยิ่งขึ้นตรงนี้ผมชอบครับนักธุรกิจผู้บริหารอะไรหน่วยงานต่างๆเนี่ยถ้าได้ดูตรงนี้ไปผมเชื่อว่าคุณสามารถไปต่อยอดปรับเปลี่ยนองค์กรของคุณได้แน่นอนครับ
0: ครับ
4: จริงๆมันชัดเจนมากเลยนะเรื่องราวของนอยที่ให้โอกาสบีอันดับแรกๆเลยคือ1เลยคือโอกาสโอกาสเมื่อโอกาสได้รับมารู้จักความกตัญญูรู้คุณเมื่อรู้คุณเสร็จศีลเสมอกันถึงได้อยู่กันได้จะมาพูดว่า B เป็นทุกวันนี้ได้เพราะนอยก็ถูกระดับหนึ่งแต่ก็อย่าลืมถ้าไม่มี B นอยก็อาจจะไม่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นได้ดังนั้นผมเชื่อว่าพรหมลิขิตนั่นแหละลิขิตมาแล้วว่านี่เป็นผู้ให้โอกาสนี่เคยทำพลาดสุดท้ายสำนึกในสิ่งที่เคยทำพลาดแล้วรู้คุณในโอกาสที่นอยพร้อมให้ B จนทุกวันนี้ทั้งคู่มีชีวิตที่ดีได้อย่างนี้วันนี้สุดยอดจริง
0: ๆค่ะจากคนที่อยู่ในฐานะของลูกจ้างวันนี้กลายมาเป็นคนในครอบครัว มาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหมอรู้สึกว่า เขาเป็นพี่น้องกันแต่ชาติปางก่อนจริงๆ นะ
1: ครับ
0: ค่ะ ได้กลับมาเจอกันอีกรอบนึงแล้วชื่อจริงของเขาเนี่ยคล้ายๆกันไม่ได้เปลี่ยนชื่อใช่ไหมคะ
1: ครับไม่ได้เปลี่ยนครับชวนากรกับ
2: ธนากร
0: คล้ายๆกันเลย
4: เปลี่ยนนามสกุลไหมอยู่ในนั้น
1: เปลี่ยนนามสกุลไหมน้องชายก็จะชื่อธนากรเหมือนกันย
0: ิ
1: ่งเหมือนอันนี้เข้าไปใหญ่เลย
0: ค่ะเนี่ยแหละค่ะน้องชายเมื่อชาติปังก่อนวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณนอยและคุณบีขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ฝนขอบคุณคุณคิงค่ะ
6: คร
0: ับแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวความอบอุ่นภายในครอบครัวแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะกับครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะที่นี่เวลาเดิมสัปดาห์หน้าเจอกันสวัสดีค่ะ
4: คือจริงๆแล้วไอ้การที่เราหายเนี่ยมันจากการรักษ
3: า
4: หรือกล้าพูดเลยว่าใจล้วน
1: ๆความเชื่อแล้วก็เชื่อว่ามันจะหายผมเชื่อว่ามันจะหายแล้วใจมันก็สู
4: ้
1: แล้วก็หายจริงๆเพราะว่าเรามีเป้าหมายว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่สู้วันนี้เราท้อเรายอมแพ้แล้วโอ้ยบีเราไม่ไหวแล้วนั่งวีลแชร์ดีกว่า2ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้ยืนอาจจะได้นั่งอยู
4: ่แล้วเขามีช่วงนั้นบ้างไหม
2: ก็มีช่วงนั้น
4: แล้วเราทำไงเขาไปลุกดึงเพื่อนขึ้นมามาพี่ไปกับผม
2: ก็ชวนพี่เขาผมมาเดินด้วยกัน
5: คุณบีเขาอาจจะเปิดคลิปหลวงปู่เข็มให้คุณน้อย
4: เป็นไงฮะก้าวที่1
5: ก้าวที่1ไม่เป็นไร
4: ก้าวที่2
5: ไฟเริ่มไหม้สะบง
4: ครับก้าวที่3
5: ใครเห็นก็ว่าตาย
4: ก้าวที่4
5: ตายตั้งแต่ก้าวที่3
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
8: ดังตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคัมกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกนักกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: รให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตนเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารเป็นประจำตะมูลนกได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งไรจากนกพิราบอาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงจึงไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารตกค้างทั้งบนพื้นริมรั้วและฝาผนังรอบรั้วต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนเท่านั้นจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วมีเศษอาหารตกค้างและมีที่ให้นกเกาะ 6-7 อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่จำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมทั้งมูลนกยังได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งห้ามมิให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้ไม่ว่าการกระทำนั้นๆจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง
1: รู้หรือไม่ตอนมอบอำนาจทำอย่างไรในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองฟ้องคดีจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรสแตมป์และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจโดยรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยถ้ามอบอำนาจให้ดำเนินการแทนครั้งเดียวต้องปิดอากรสแตมป์10บาทแต่หากมอบอำนาจให้ดำเนินการหลายครั้งหรือให้ดำเนินการทั้งคดีต้องปิดอากรสแตมป์30บาทศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสำหรับเราทุกคนอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวและมักละเลยมองข้ามกันไปแต่สำหรับชาวบ้านคลิตตี้นอกจากจะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารู้ประโยชน์แล้วพวกเขายังต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรเหล่านั้นจากการรุกล้ำของกลุ่มนายทุนที่ไม่เคยตระหนักถึงความสำคัญในการมีอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติ

ผมชื่อในกำทองศรีสุวรรณมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับจริงๆแล้วเนี่ยมันทำมาเมื่อปี2521หรือ22นะ21ลงส่งตั้งลงแต่งนะคือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยหวานเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลำห้วยเนี่ยแล้วน้ำเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นนะฮะกลิ่นเหม็นคือในระยะ 20-30 เมตรระหว่างห่างกับห้วยนี่ยังกลิ่นจะอยู่ไม่ได้มันเหม็นมากนะผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าคือทางโรงงานเนี่ยไม่ได้มีวิธีอะไรนะก็มีเพียงว่าพอเกิดมีขบวนการสร้างปัญหาการเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับชุมชนก็ปิดกิจการทันทีมันตรงจังหวะพอดีว่าสัมปทานเขาหมดด้วย

ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดดูน่าจะเป็นสำนวนที่เหมาะสมกับเรื่องนี้เพราะสุดท้ายลำห้วยคริตตี้ที่ชาวบ้านเคยใช้ดื่มกินได้กลับกลายเป็นลำธารต้องห้ามและยิ่งนับวันนานเข้าข่าวคราวความเสียหายของลำห้วยที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลี้ยงชีวิตชาวบ้านคริตตี้ก็แพร่กระจายเป็นวงกว้าง

ทีนี้เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงษ์กรจันทึกเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาช่วงนั้นสภาทนายความก็เข้าออกอยู่นะฮะเพราะว่าเราฟ้องทางคดีแพ่งมีอยู่เราฟ้องบริษัทอยู่ช่วงนั้นช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบาดนาเอกสารทะเบียนบ้านนะใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการ

0: ลำน้ำได้มาตั้งแต่ประมาณปี2535นะครับจนกระทั่งปี2539นะครับชาวบ้านก็มาบอกว่าทนไม่ไหวกันแล้วได้ประชุมกันแล้วพร้อมที่จะเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ผมก็ประสานงานนะครับที่จะนำความเดือดร้อนของชาวบ้านแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบครับส่วนใหญ่ก็ใช้ข้อมูลเดิมครับซึ่งมีนะครับเช่นกรมคอมพิวเตอร์เคยมีแผนเดิมอยู่แล้วมีการประชุมคณะทำงานที่ผมร่วมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความเห็นของนักวิชาการที่เห็นว่ามันจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูนะครับก็เอาแผนเหล่านี้ครับนำไปสู่ให้ศาลให้เห็นว่ามันทำได้และเข้าทำกัน
1: สรุปออกมาว่าศาลชั้นต้นเนี่ยได้ตัดสินออกมาเมื่อผ่านมานะก็ดีใจมากนะศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้น
0: มันก็ยังเขาจะใช้คำว่ายังเห็นว่านะครับตัวเองได้ทำไปแล้วนะครับให้ธรรมชาติฟื้นฟูเนี่ยเป็นถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับก็มีการอุทธรณ์สู่ศาลปกครองสูงสุด

ครับผมสุรพงศ์กองจันทึกนะครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนาครับทำงานกับชาวกะเหรี่ยงในบริเวณนี้มาประมาณ30ปีแล้วครับผมทำงานในแถบนั้นนะครับชาวบ้านก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีเหมืองปล่อยสารตะกั่วนะครับลงสู่ลำห้วยและชาวบ้านไม่สามารถใช้

ความเจ็บปวดของชาวบ้านคลิตตี้ในคดีนี้เป็นบทเรียนสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่ประชาชนและหน่วยงานราชการต้องหันมาใส่ใจการปฏิบัติต่อทรัพยากรธรรมชาติของบรรดากลุ่มนายทุนในบ้านเราว่าเหมาะสมและคุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปหรือไม่

วันนะก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องเนี่ยต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะพอไปวันนั้นก็ที่ศาลนะฟังดูแล้วศาลก็ยุติธรรมดีเหมือนกันที่ให้คำตอบมานะศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ

ผมเองซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านนะครับผมขอขอบคุณแทนชาวบ้านและผมเองขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ซึ่งชุมชนเองจะได้ใช้อีกระยะต่อไปอีกถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งมลพิษจะได้หายไปนะขอบคุณมาก

0: อย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยก็อย่างที่บอกคือผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

บทเรียนจากคดีในครั้งนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาของการรู้จักรักษาสิทธิ์ของพลเมืองกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการด้วยเหตุจากต้นไม้เจ้ากรรมที่อยู่คู่กับพื้นดินตามธรรมชาติเกิดล้มตัวลงผิดที่ผิดทางจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน

ครับก็เชื้อชาติโบก้านะครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่สาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับวันที่เกิดเหตุวันที่10 กันยา 2547นะครับกำลังเดินทางกลับบ้านที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับผมขับไปนะฮะช่วงแถวนั้นเรียกบ้านไผ่ขอดอนนะครับก็สังเกตเห็นนะฮะว่าต้นไม้กำลังจะล้มช่วงนั้นก็คงตัดสินใจได้แค่ว่าจะเร่งหรือจะเบรกถ้าเอาสัญชาตญาณว่ามันคงมี2ทางนะแต่ตอนนั้นผมเลือกเบรกก็ไม่พ้นนะครับก็ไม่พ้นมันอาจจะชะลอได้แต่ว่ารถมันยังถลายไปโดนกับต้นไม้พอดีถ้าพูดถึงความเสียหายตัวรถเนี่ยเบาะที่น้องชายนั่งเนี่ยยุบถึงพนักพิงหัวเลยคือด้านซ้ายเนี่ยจะเสียหายหนักมากคือถามว่าเจ็บหนักไหมหนักสุดคือน้องชายแต่ก็ไม่ได้เยอะมากส่วนรถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือเละนะครับ

0: นับเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงความปลอดภัยของบรรดาผู้ใช้รถใช้ถนนในบ้านเราได้เป็นอย่างดีสำหรับตัวอย่างคดีนี้เพราะหากเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักคุณจะรู้สึกอย่างไรและที่สำคัญใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
1: ก็ร้องเรียนไปที่กรมทางหลวงให้กรมทางหลวงรับผิดชอบนะครับเพราะต้นไม้เป็นต้นไม้ในเขตทางก็ทำจดหมายไปที่ส่วนกลางมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดพูดคุยกันไปพักหนึ่งพักใหญ่เหมือนกันนะฮะก็มีจดหมายของกรมทางมาว่าไม่สามารถรับผิดชอบได้เนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยอะไรประมาณนะครับก็พอได้จดหมายนี้ก็เลยเอาไปฟ้องศาลปกครองดูเพราะว่าเป็นขั้นตอนมันสะดวกสำหรับที่ทำงานไปไหนมาไหนตลอดนะครับช่วงที่ฟ้องศาลขั้นต้นที่พิษณุโลกเนี่ยก็ยกเอาที่ร้องเรียนกรมทางทั้งหมดแล้วนะฮะมาเป็นตัวตั้งต้นตอนนั้นที่ร้องเรียนกรมทางไปก็หลักๆ ก็เอาตามค่าเสียหายจริงนะฮะไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นพิเศษก็มีค่ารักษาพยาบาลนะครับแต่ค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกเนื่องจากเราทำงานเราใช้รถตลอดนะครับพอไม่มีรถเนี่ยมันก็ลำบากในการทำงานของเรานะฮะก็เลยขอเรียกร้องเป็นค่าเช่ารถระหว่างรอรถคันนี้ซ่อมว่างั้นเถอะนะครับกรมทางหลวงเขาก็มีประเด็นโต้แย้งกลับมาอีกนะครับผมประเด็นใหม่ที่โต้แย้งคราวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องประเด็นมูลค่ารถว่าจะชดใช้กันยังไงไอ้มูลค่ารถที่เรียกร้องเนี่ยมันถูกต้องหรือศาลช่วยแก้ปัญหาประเด็นนี้นะครับโดยการไป

ติดต่อทางศูนย์ Toyota พิษณุโลกนะครับให้เขาช่วยประเมินราคารถให้พร้อมกับขอประเมินค่าเสื่อมต่อปีนะครับก็เลยได้เอาค่าเสื่อมตัวนั้นนะมาหักจากมูลค่ารถที่ผมซื้อ 300,000 ผมใช้มา2ปีสมมุติว่าปีละ 50,000 ก็ลดไป 100,000 อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโชคดีที่จบตรงนั้นได้นะฮะไม่งั้นมันก็คงไม่มีข้อสรุปเรื่องมูลค่ารถว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่แน่ต้องขอบคุณศาลที่แนะนำทีนี้พอมาถึงช่วงศาลตัดสินเนี่ยศาลก็มีหนังสือบอกผมว่าศาลจะตัดสินแล้วนะครับก็มาฟังคำตัดสินที่ศาลพิษณุโลกเนี่ยนะฮะต้องขอบคุณศาลนะครับที่ตัดสินมาแล้วโอเคก็ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับโดยตัดสินให้ผมเป็นฝ่ายชนะคดีแล้วก็กรมทางเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนะครับ

เหตุสุดวิสัยคงจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราทุกคนรู้จักตรวจตรารักษาหน้าที่อันพึงปฏิบัติไว้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องทุกคนในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

ประเด็นหลักๆที่อุทธรณ์เนี่ยเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยนะครับประเด็นหลักๆคงเป็นประเด็นนั้นประเด็นเดียวเลยที่กรมทางหลวงอุทธรณ์มานะครับผมเข้าใจว่ากรมทางหลวงก็คงอุทธรณ์ตามสิทธิ์นะครับแล้วคือหน่วยงานรัฐอะถ้ามันยังไม่จบมันก็ต้องทำให้กระบวนการมันจบก่อนมันถึงจะสรุปผลได้นะครับผมก็ทำเรื่องชี้แจงกลับไปตามขั้นตอนก็ไม่ผมก็ไม่ได้ใส่อะไรไปเพิ่มเติมมากก็เพียงแต่เขียนสรุปและเรียบเรียงเรื่องให้ศาลปกครองสูงสุดทราบอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนยันตามศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกนะครับคือให้กรมทางหลวงชดใช้เป็นมูลค่าความเสียหายรวมกับดอกเบี้ยนะครับนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุรู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณศาลปกครองนะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับจริงๆนอกจากผมจะทำเรื่องนี้เพื่อเรียกร้องความธรรมให้ตัวเองแล้วเนี่ยอยากให้เป็นกรณีศึกษาของหน่วยงานรัฐนะฮะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมากเช่นกรมทางหลวงเนี่ยดูแลถนนอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ

สำหรับผู้ที่พบปัญหาข้อขัดแย้งใดๆหรือคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆจากหน่วยงานภาครัฐก็ลองเข้ามาปรึกษากับศาลปกครองดูว่าจะทำเรื่องอะไรกันยังไงนะครับ

ผมเองนะครับก็ทำกิจกรรมกับกลุ่มใบไม้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติมาประมาณ8ปีกว่าๆครับกิจกรรมทั้งหมดของกลุ่มก็จะเป็นกิจกรรมในเชิงอนุรักษ์ถ้าไม่มีคนธรรมชาติมันอยู่ได้แต่ถ้าไม่มีธรรมชาติคนอยู่ไม่ได้และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมสนใจในการทำงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ

0: พอมาเข้ามหิดลเนี่ยอยู่ปีหนึ่งเราก็ตั้งกลุ่มใบไม้ขึ้นมาเลยกิจกรรมทั้งหมดของกลุ่มก็จะเป็นกิจกรรมในเชิงอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นทั้งค่ายงานรณรงค์การศึกษาธรรมชาติงานอาสาต่าง
1: ๆบนเขาใหญ่เนี่ยทำงานรณรงค์ลดผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นกับสัตว์ป่าหรือเรียกว่ารณรงค์4มครับไม่ให้อาหารสัตว์ป่าไม่ขับรถเร็วไม่ส่งเสียงดังไม่ทิ้งขยะปีหลังๆก็บวกมาอีกหนึ่งคือไม่นำสัตว์เลี้ยงข้างนอกเข้ามาผลกระทบถึงขั้นสัตว์ป่าล้มบาดเจ็บล้มตายนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสัตว์ป่าเขาใหญ่และเคยเจอกวางตายโดยไม่รู้สาเหตุแล้วก็สัตวแพทย์ผ่าท้องเจอขยะพลาสติกประมาณเป็น10กิโลแล้วก็เลยรณรงค์4ม.1โดยการพาอาสาสมัครในกลุ่มเนี่ยมาจัดเวทีรณรงค์ทำค่ายทำสื่อบนนี้ก็จะมีป้ายรณรงค์และหลายอันที่เป็นสื่อที่พวกเราทำขึ้นมาเราทุกคนล้วนเป็นเจ้าของก็มีสิทธิ์ที่จะดูแลด้วย
0: กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติในงานเขาใหญ่ดีจังครับปีนี้นะครับก็เลือกเส้นทางชื่อว่าดงติ้วแล้วก็อ่างเก็บน้ำสายสอนนะครับต้นนี้เป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดในเขาใหญ่ที่เป็นเปิดให้เราได้เดินป่าครับเมื่อกี้ชั้นเรือนก็ของต้นนี้มีชะนีอยู่
2: รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเคยเห็นแต่ในทีวีในสวนสัตว์ไม่เคยเห็นของจริงค่ะมี2ตัวค่ะสีดำดำสีน้ำตาลแล้วก็ขาวๆค่ะ
0: เพราะว่าตัวเองเป็นนักกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับถ้าเราเป็นนักกิจกรรมก็คือศึกษาเรื่องการทำกิจกรรมต่างๆรูปแบบค่ายลงการทำสื่อทุกอย่างเลยคือกิจกรรมนะครับแต่ว่าใช้เครื่องมือที่หลากหลายภายใต้เป้าหมายเดียวกันคือการสื่อสารเรื่องการอนุรักษ
1: ์ก็เลยตั้งกิจกรรมมาอันนึงเรียกว่ากิจกรรมเขาใหญ่ดีจังคราฟคราฟที่แปลว่างานทำมืออย่างผมเองเนี่ยเห็นเด็กๆ เขาชอบพับกระดาษอะไรครับก็ไปออกแบบการพับกระดาษรูปนกเงือกมาเราก็จะให้เด็กๆ เนี่ยได้มาลองพับนกเงือก
3: นี่เอาต้นไม้แปะกาว
2: แปะปากนกเงือก
3: ทีนี้ถ้าใครถามน้องต้นไม้ตอบได้แล้วใช่ไหมว่านกเงือกมีประโยชน์ยังไงนกเงือกสำคัญยังไง
2: เอาไว้ปลูกต้นไม้
3: ถูกไว้ปลูกปลา
1: ตอนแรกก็ไม่ได้มองว่าต้องทำอาชีพอะไรครับรู้สึกว่าชอบเรื่องทรัพยากรธรรมชาติชอบเรื่องสัตว์ป่าพอมาเข้ามหิดลเนี่ยตอนปริญญาตรีก็เรียนหลักสูตรชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ก็มันก็จะเรียนเกี่ยวกับชีวะเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทั้งหมดพอเรียนปริญญาโทก็มาศึกษาต่อที่คณะสิ่งแวดล้อมก็จะเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมก็จะมีเรื่องชุมชนเรื่องสังคมเรื่องกฎหมายเรื่องมลพิษมันเป็นองค์รวมมากขึ้นนะครับมันทำให้เรามีความถนัดเฉพาะด้านในเรื่องเกี่ยวกับชีววิทยาหรืองานอนุรักษ์แล้วก็มีภาพกว้างที่จะมองเห็นความเป็นจริงของสังคมทั้งหมดเนี่ยมันผสมผสานกันก็ที่ทำอยู่เนี่ยมันก็คงเรียกว่าเป็นนักกิจกรรมแต่ว่าเป็นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4: ตอนแรกก็ไม่ได้มั่นใจว่ามันจะเป็นอาชีพหรือว่ามันจะเลี้ยงดูเราได้จริงหรือเปล่าแต่พอเราได้ไปเจอผู้ใหญ่ได้ไปเจอหลายๆคนที่เขาอยู่ในหน้าที่การงานแบบนี้แหละเขาก็เหมือนให้กำลังใจเรานะคะให้เปลี่ยนมุมมองพวกเราว่างานอนุรักษ์เนี่ยมันก็สามารถทำให้คนที่ทำอาชีพนี้เลี้ยงตัวเองได้เราแค่มีพออยู่พอกินงานอนุรักษ์เป็นงานที่มีคุณค่าเราพูดเสมอค่ะ
1: ผมกับเพื่อนๆ เนี่ยเป็นคนธรรมดาคนนึงแต่ว่าเราเอาวันเวลาว่างๆมารวมตัวกันทำสิ่งดีๆเราจะทำในสิ่งที่เราทำได้นะจุดที่เราอยู่ด้วยสิ่งที่เรามีเป็นข้อความที่ผมและเพื่อนๆยึดถือปฏิบัติตรงกันเสมอแล้วก็น่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไป

สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะทำความรู้จักว่าจดแล้วไม่จนคืออะไรฝากติดตามหรือ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1 ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะ

จดและไม่จดก็คือการบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะหรือลงบัญชีรายรับแล้วก็รายจ่ายส่วนตัวของเราแล้วก็ของครอบครัวนะคะการที่เราลงบันทึกทำให้เราทราบว่าเรามีรายได้มาจากแหล่งไหนบ้างนะคะแล้วมีพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างไรทำให้เราเกิดการประหยัดนะคะเราจะทราบได้ว่าค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราลดภาระการก่อหนี้ในระยะยาวได้ด้วยค่ะทำไมเราต้องจดบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะด้วยเหตุผลหลักๆเลยค่ะเพราะว่าสถานการณ์ในแต่ละวันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเราก็จะได้ทราบว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างนะคะถ้าเราจดบันทึกเราก็จะสามารถมองเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบางส่วนเช่นในช่วงเศรษฐกิจโควิดเนี่ยเราอยู่บ้านเรา work from home เนี่ยเราก็มีค่าใช้จ่ายในบ้านเพิ่มขึ้นนะคะแต่ค่าเดินทางเราลดลงนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังสามารถมองเห็นได้ว่ามันมีอะไรกระทบรายได้แล้วบ้างหรือเปล่านะคะเช่นบางคนตกงานถ้าเราไม่บันทึกเราก็จะไม่รู้ว่าเรามีรายได้เท่าไหร่เราจะใช้จ่ายอย่างไรนะคะดังนั้นการที่เราจดเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นว่าเราควรจะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่จำเป็นตัดออกไปได้ไหมนะคะนั่นก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้เราเกิดการประหยัดในการใช้จ่ายด้วยค่ะเราสามารถรับรู้พฤติกรรมการใช้จ่ายของเราด้วยวิธีการโหลดแอปพลิเคชันลงมาใช้บนมือถือนะคะทุกวันนี้ก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรือบางคนเนี่ยอยากจะใช้จดมือแล้วก็เขียนเป็นตารางขึ้นมาก็ได้นะคะไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะคะการทำตารางเพื่อจดบันทึกบัญชีครัวเรือนเนี่ยก็จะประกอบด้วยช่องที่เขียนเป็นวันเดือนปีมีรายการมีรายได้มีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีอีกช่องนึงหนี้สินและช่องสุดท้ายก็คือยอดคงเหลือนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะยกตัวอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านนะคะค่าเลี้ยงดูลูกสิ่งเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะค่อนข้างจะลดลงได้ยากแต่เราสามารถควบคุมให้มันเพิ่มขึ้นได้ค่ะค่าใช้จ่ายประเภทที่2นะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นค่ะค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นการไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะดูหนังฟังเพลงทานข้าวนอกบ้านซื้อเสื้อผ้าเป็นต้นนะคะค่าใช้จ่ายเหล่านี้สามารถลดได้จะทำให้เราประหยัดนะคะและก่อนที่เราจะซื้ออะไรเนี่ยเราก็ควรจะตั้งสติก่อนซื้อนะคะหรือตั้งเป้าหมายแล้วก็ตั้งงบประมาณก่อนที่จะซื้อได้ค่ะจะทำให้เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายประเภทไม่จำเป็นนี้ได้ค่ะการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนหรือทำบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นพฤติกรรมการใช้จ่ายของตัวเราเองนะคะว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนและเราจะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างไรบ้างนะคะสุดท้ายแล้วก็จะทำให้เรามีวินัยในการใช้จ่ายเพื่อตัวเราเองค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการนะคะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ

Ha ha ha.

0: สวัสดีครับวันนี้ซีรีส์วิถีคนเดินทางมาที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เรามาที่นี่เพราะว่าสนใจวิถีของสตรีล้านนาแม่แจ่มที่ยังมวยผมเสียบดอกไม้ปักปิ่นโบราณและมีผ้าสิ้นตีนจกที่สืบทอดเป็นมรดกซึ่งบางผืนนั้นเก่าแก่กว่า300ปีเลยทีเดียว
1: สมัยตะก่อนมาซักสักกามเตือกแค่ที่เลี้ยวหอดท้อง
2: โซนของพื้นที่ไม่แจ่มนี่จะมีบางที่เป็นข้าวบันไดนะครับ
3: อย่างอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยนาขั้นบันไดอันนี้เนี่ยประมาณสักกี่เดือนได้คะ
2: ปลูกนี่ประมาณ3เดือนนะครับพฤศจิกาธันวาเนี่ยเก็บได้เหลียว
0: เรานัดกับพ่อหลวงสงวนผู้ใหญ่บ้านบ้านทับพ่อบอกกับเรานะครับว่าอำเภอแม่แจ่มนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของนาขั้นบันไดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยถือเป็นมนต์เสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ในเมืองที่บริสุทธิ์แห่งนี้นะครับซึ่งกว่าจะเป็นนาขั้นบันไดแบบนี้ไม่ง่ายเลย
2: อันนี้ก็ใจให้งานโคนกันเขาขุดแจ็คจอบอะเขาบอกว่าตอนดั้งเดิมของปู่ย่าตายายเนาะพ่อแม่เขาคณามันจะเล็กๆร่อยไปตามลำดับเนาะ1 2 3 4
0: การทำขั้นบันไดน่าจะทำเป็นร่องเล็กๆนะครับโดยใช้คนขุดซึ่งคันนาก็จะเล็กๆไล่ไปตามลำดับของดอยน้ำก็จะไหลลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเราไปนาของโกวิทคนนี้นะครับ
4: โกวิทช่วงนี้ข้าวเป็นยังไงบ้างครับ
5: ข้าวเริ่มเหลืองแล้วครับพี่ ไม่กี่วันก็น่าจะได้เกี่ยวแล้วครับพี่โซนนี้
0: โกวิทบอกเราอีกนะครับว่าการทำนาขั้นบันไดนั้นระบบน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
5: เขาเรียกว่าน้ำเหมืองคือร่องน้ำที่เขาขุดมาเพื่อจะปล่อยในนาเพราะว่าการทำนาที่นี่ที่คือเราใช้ระบบจากที่สูงลงที่ต่ำเราไม่ใช้เครื่องสูบน้ำ
6: ถ้าเราอยากได้เราก็ไปเปิดถ้าเราไม่อยากได้ก็ปิดได้เลยตรงนี
5: ้สามารถปิดได้เลยถ้าเราไม่ต้องการใช้ใช่คือส่วนที่เราไม่ต้องการคือมันก็ไหลผ่านส่วนอื่น
0: น้ำที่นำมาใช้ในนาขั้นบันไดที่นี่ต้นน้ำก็มาจากดอยอินทนนท์ครับ
2: ชุมชนทางเพชรอยู่กันยังมีความสุขเนาะในเรื่องการทำมาหากินทั้งทุกอย่างนะครับหรือว่าเรื่องด้านสังคมทางนี้ก็เหมือนกับว่าเอื้อกันมีสั่งมีพริกแบ่งพริกมีเกลือแบ่งเกลือเป็นพี่เป็นน้องกันครับ
0: พ่อหลวงบอกกับเราว่าในตำบลท่าผาชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวล้านนาที่ยังมีวิถีดั้งเดิม
7: เราจะไปดูพงหอมเนาะที่เตรียมกันพ่อปลูกหลังหน้าข้าว
2: ปลูกหอมแดงนะขอจะต้องทำโรงเรือนไว้เวลาถอนเวลาลบขึ้นมาก็จะเอามาแขวนไว้อันนี้ต้องเป็นเจียวพันเอาไว้ปลูก
0: แม่อุ้ยลีเป็นเจ้าของโฮงหอมหรือว่าโรงเก็บหอมแดงหลังนี้นะครับ
8: แม่อุ้ยจะไปไหนคะ
9: แม่อุ้ยจะว่าบอกคุณงานห้อยหอม
8: อ๋อวันนี้จะเอาหอมขึ้นไปห้อยเหรอคะ
9: ขึ้น
8: ค
0: ่
8: ะ
0: แม่บอกว่าซื้อมาจากอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เพราะว่าเป็นพันธุ์ที่ดีก่อนนำไปปลูกก็จะนำหอมขึ้นไปห้อยบนราวไม้เพื่อเอาตากไว้ให้แห้งเสียก่อนนะครับ
9: มันน้ำหนักมันที่เอามานี่มัน2 ปันโลถ้าเอามาเก็บได้เดือนปลายมุละมันที่มันจะปลูกได้นะ
0: เรา ราเจอว่าใต้ถุนโฮงหอมของแม่อุ้ยลีนั้นมีการต้มถั่วเหลืองอยู่แม่อุ้ยบอกกับเราว่ากำลังเตรียมจะทำอาหารหลักของคนแม่แจ่มที่เขากินกันแทบทุกวันนั่นก็คือถั่วเน่านะครับ
3: อันนี้คือถั่วเน่าเหรอ
10: เน่าเพื่อนหมอว่าถั่วเน่ามันเป็นถั่วเหลืองนะแล้วก็มาต้ม
0: พ่อหลวงบอกกับเราว่าเป็นอาหารที่ชาวแม่แจ่มกินกันเป็นประจำแล้วก็ทำเมนูอย่างเช่นน้ำพริกถั่วเน่าและใส่แกงได้อร่อยมากๆเลยล่ะครับ
3: เดี๋ยวอุ้ยต้มนานไหมคะ
10: ไม่เจ้าเลย
3: ตั้งแต่เช้าเลยแล้วต้มมาอย่างนี้ก็แล้ว

0: ใส่ไฟไปเรื่อยๆเหรอคะแม่
1: เรื่อยๆกว่าจะได้กินนี่ยาก
2: คนภาคเหนือนี่ปื้นๆโดยมากนี่จะกินอย่างนี้หมดละ
3: ว่าจะเป็นถั่วเน่าที่แสนอร่อยอาหารสุดโปรดของคนแม่แจ่มแบบนี้ก็ไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่ามีขั้นตอนเยอะทีเดียวพ่ออ้อบุ๋มและครูแอร์สองสาวแม่แจ่มพาเราไปหาแม่สีที่กำลังจะตำถั่วเน่า
4: แม่สีค่ะแม่สีกำลังอย่างค่ะตำถั่วเน่า
3: แม่สีบอกกับเราว่าการทำถั่วเน่าแต่ละครั้งต้องใช้เวลาหลายวันเลยนะครับนอกจากจะต้มถั่วเหลือง2วันจนเปื่อยแล้วก็ต้องเอามาหมักใส่ใบตองตึงตากแดดจัดทิ้งไว้3วันให้ขึ้นราขาวๆแล้วก็เอามาตำใส่เกลือโดยตำให้ละเอียดแล้วนำไปห่อด้วยใบตองย่างด้วยไฟแทบทั้งวันจนแห้งสนิทเพื่อจะให้เก็บไว้ได้นานๆนั่นเองล่ะครับ
0: อันนี้คืออันที่สุกแล้วใช่ไหมคะ
1: จ้าจ้า
0: แล้วแม่เก็บเอาไว้กินหลายเดือนได้เลยไหมคะ
1: 3-4เดือนได้อยู่ใส่ตู้เย็นแทนกะปิแทนหาเลยแม่แจ่มจะบักกินหาบักกินอย่างเลยแต่บางบ้านนี่จะบ่มีหาจะบักกินเลยจะกินแค่ถั่วเน่า
5: ใส่ถั่วเน่าบ้างคะบ้านเรา
1: ใส่แกงปลาแกงฟักทุกชนิดแต่กินอย่างเดียวที่บ่ใส่แต่แกงปลานี่ถ้าบ่ได้ใส่ถั่วเน่าก็คือบ่ลำเลย

0: ร็จจากเรื่องถั่วเน่าพ่อหลวงพาเราเดินเข้าไปในหมู่บ้านระหว่างทางเราสังเกตว่าผู้หญิงแทบทุกคนจะสะพายย่ามไปไหนมาไหนแบบนี้แหละครับ
1: กระเป๋านี่ทอเองไหมคะ
2: แค่ทอเองค่ะ
1: ทอเองเหรอ
2: จะเอามาใส่มือถือใส่อันกระเป๋าสตางค์
1: อันนี้สะพายไปไหนบ้างคะเวลาสะพาย
3: ไปสวนไปทุกอย่าง
1: อ๋อไปทุกอย่าง
3: ไปวัดก็สะพายไปแล้วก็ไปจับต้องก็สะพายไปให้ก็สบาย
1: อ๋อค่ะ
3: คนแม่แจ่มถ้าว่า
1: ค่ะ
3: บัสบายถงอีกก็คือบัจจ์คนแม่แจ่ม
1: แม่แจ่มเรียกว่าอะไรคะพี
3: ่เรียกว่าถง
0: ถงหรือว่าย่ามเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ของคนที่นี่นะครับและแต่ละคนก็จะมีกันคนละหลายหลายใบซะด้วย
4: อันนี้จะเอาไปใจไงไปงานศพเนาะเนี่ยส่วนมากแม่จะไปบ้านศพแม่จะเอาทุกอันใบนี้ไปสองใบนี้แม่จะเก็บไว้ไปวัดนะ
5: สรุปแล้วของแม่มีกี่ใบครับ
4: มี9ใบ
0: คนที่นี่ผูกผ้าเป็นอย่างมากนะครับมีการทอผ้าใช้เอง
6: อย่างหนึ่งต้องไม่ยิงเนาะที่ขาดบดอยคือในเรื่องปากันทอผ้าถิ่นโจ๊ก
1: อันนี้คือกี่ของแม่เลย
7: อันนี้จะเป็นรูปแบบหนึ่ง
1: อ๋อมีเป็นเหล็กแล้วแต่ว่าขนาดยังเท่าเดิมแม่กำลังทำลายอะไรคะ
8: หงสามค่ะทำยังหงสาม
1: อ๋อลายเป็นลายหงสาม
0: เราสังเกตว่าบ้านหลายหลังมีเครื่องที่ทำจากไม้แบบนี้วางเอาไว้หน้าบ้านนี่ก็คือกี่ทอผ้านะครับส่วนใหญ่กี่นั้นก็เป็นมรดกที่ตกทอดกันมาก
9: ี่นี่พี่ซื้อมาเหรอคะ
3: บ่ได้ซื้อเจ้าของปู่ย่าตายายเปิ้นแบ่งไว้เฮ้อเจ้า
1: ปีแล้วคะ
10: โอ้เมินขนาดแล้วเนี่ยเจนอุ้ยเจนหมดแล้วนี
1: ่โอ้เป็นมรดกตกทอดมาเหรอคะ
3: เพิ่นจ่ายแล้วฮะกับชื่อของแม่ไว้ของนี้ไว
1: ้ค่ะแล้วถ้ามีคนมาซื้อเนี่ยแม่ขายไหมคะ
3: เคยขายฮะ
10: ขายเดี๋ยว
3: แกเจ้าหน่อยจอดจะแปลงมันเหมือนก่อนแล้วแก
1: ทำไมบ้างไหมปี
3: ทำไมมี
1: ทำไม
3: ป้อหน่วยอันนั้นกับอันเก่าแล้วเนาะอันนั้นในแม่ซื้อของเพื่อนนั่นนะ
1: โอ้อันนี้เป็นกีที่แม่วางเอาไว้ที่นี่แล้วมันใช้ได้ไหมคะแม่
3: ได้กะ
1: ยังใช้ได
3: ้เออได้แล้วก็แป้นมันนี่มีหนังหูแม่เอาไปบ่อยหนังหูช่วยที่ชอบใช
0: ้กีที่เห็นเหล่านี้จะถูกใช้ทอหมอนกระเป๋าย่ามและที่สำคัญก็คือผ้าสิ้นตีนจกที่เรื่องชื่อของแม่แจ่มด้วยล่ะครับ
3: ใช่ไปบ้านศพอ๋ออ
1: ันนี้คือใส่ไปงานศพ
3: ลูกไม่เข้าหงเฮียนนะ
1: ค่ะ
3: เอาไปใช่เปิงเฮียนผู้ชายเปิงเฮียนนะ
1: ใช้เวลานานไหมคะผืนนี
3: ้เอ๊ะได้สักเดือนนึงเหมือนกันละอันนี้ยกคนเดียว
1: ไอ้นี่คือขาดแล้วนะแม่เน
3: า
1: ะ
3: เออมันขาดตีนมา
1: อันนี้ประมาณกี่ปีได้แม่
3: 5 10ปีแล้ว
1: แม่เก็บไว้เยอะขนาดนี้เลยเหรอคะ
0: พี่น้องคนสวยแม่บางและแม่จันดีใช้กี่มรดกทอผ้าเลี้ยงชีพมาถึงทุกวันนี
1: ้ปืนแรกประมาณกี่ปีได้คะ
11: ตั้งเมื่อบ่ได้ลูกละ
1: 30-40ปี
11: นี่ของหลานแปลงหลาน
12: หลานค่อยใส่
11: ค
12: ่
11: อยใส่
12: ค่อยใส่ของยาย
1: อ๋ออยากใส
13: ่สมัยอดีตแรกเพราะว่าฮอตุกเนา
1: ะ
13: เขาบ่มีเงินเขาห้ามันแปลงเขาก็ค่าได้เงินแท่งมาหลวย200เขาก็เอาไว้ซื้อกินเมื่อก่อนแม่หนุ่มอยู่นอกแต่ไม่ดีก็เดือนนึงก็ได้3ผืนนะลูกเรียนหนังสือก็ต่อผ้านี่สูงลูกโลโลดเครื่องลูกบ่มีแม่ก็ต่อผ้าผ่อนเอาลูกแค่มาได้เป็นหนี้บุญคุณกี่กี่ก็เขาก็เทียบเหมือนก็มอกชีวิตเฮานี่แกถ้าเท่าแม่ก็อยู่ก็กี่เขาเนี่ยกันนักบ่ไหว
0: ผ้าสิ้นตีนจกถือเป็นผ้ามรดกที่มีคุณค่าของผู้หญิงแม่แจ่มนะครับ ซึ่งกว่าจะได้1ผืนเขาใช้เวลากันเป็นเดือนๆต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากในการทอดังนั้นจึงไม่แปลกนะครับที่ผ้าเหล่านี้จะมีคุณค่าทางจิตใจเป็นอย่างมากบางบ้านเก็บผ้าตีนจกไว้เป็นมรดกที่มีอายุกว่า300ปีเลยทีเดียว
1: แม่เก็บผ้าตีนจกโบราณเอาไว้เหรอคะ
0: อย่างพี่มาลีและน้องลูกองเป็นเจ้าของผ้าตีนจกโบราณอายุกว่า300ปีผืนนี้ซึ่งได้รับมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษนะครับ
9: ที่ไปยังดีสักแก่ไ
12: ปยังดี
9: มันเป็นของมีค่านะครับ
12: คือผ้าโป๊กสมัยแต่ก่อนมาซักสกรรมเตื้อผ้าที่เลียวหอดทอง
1: โอ้โหแล้วทุกบ้านเก็บอย่างนี้ไหมคะ
12: สมัยโบราณเก็บจะอี้เจ้าแล้วก็อาศัยถุงยางอันแขวนไว้จะอันนั้นยักษ์แทงต่อไปได้แล้วพอจะขาดเพราะมันหลายร้อยปีแล้วเนาะเป็น300ปีแล้วก็
1: เดือนนี้เนี่ยเห็นไหมคะว่าขาดแล้วนะคะแต่ว่ายังเก็บรักษาไว้อย่างดี
0: ถึงแม้จะมีรอยขาดบ้างแต่ก็ทนุถนอมเป็นอย่างดี
12: ก็คือมันอย่างไรนะมันภาคภูมิใจเนาะคือรักมาก
1: ค่ะ
12: มีคนมาติดต่อตึ้งมาขายเพราะว่าต้องกินไว้เพราะมันหุ่ยผงทุลีนินไปเลยจ้ะ
0: พ่อหลวงพาเรามาเจอสองสีพี่น้องอารมณ์ดีประจำหมู่บ้านแม่เปี้ยและแม่ปราณีเจ้าของผ้าสิ้นตีนจกจากมรดกที่เก่าแก่เช่นเดียวกันนะครับ
1: ผู้หญิงแม่แจ่มสวยนี่จริงไหม
14: จริงน่าจอยกันจ๋อยไม่มีใคร
1: ไม่มีใคร
14: ไม่มีใครเอาคนเดียววันนี้สามคน
1: แล้วมีผ้าที่แม่ให้เราไว้บ้างไหมคะ
14: ม
1: ีใช่ไหม
14: แม่เนี่ยจะเป็นแฉนชอกแฉน
1: เอาไปดูหน่อยได้ไหม
14: โอ้ยแจ๋
1: วโอ้นี่ไง
6: นั่นๆโป๊กเหมือนลูกน้อยมาแล
1: ้
6: ว
1: แม่ขาคืออันนี้คือสมบัติของแม่ที่ทิ้งเอาไว้เหรอคะ
14: แม
0: ่ผ้าสิ้นตีนจกมรดกของทั้งสองพี่น้องถูกเก็บห่อไว้อย่างดีนะครับมีการห่อด้วยกระดาษสาไว้อีกชั้นหนึ่งแม่บอกว่าต้องดูแลอย่างดี
14: แม่แฉนแม่อุ้ยไข่แล้วคะถ้าแม่อุ้ยไข่สิ้นแม่อุ้ยจะไข่นาดีกว่า
0: เจ้าของผ้ามรดกทุกคนทำให้เรารู้นะครับว่าทุกคนนั้นรักและหวงแหนผ้าเหล่านี้มากแค่ไหนแม่สีคนนี้ก็เช่นเดียวกันครับ
4: อันนี้เป็นของแม่เพิ่นถ่ายทอดไว้ให้แม่จุ๊บของแม่เพิ่นเอาเก็บไว้อ๋อเอามาสึกมาต่อเลยแล้วมันกรีดเนาะแม่ก็เอาว่าสมัยใหม่มาเปาะนี่จุ๊บใหม
1: ่อ๋อแม่ให้เป็นมรดกมากับแม่นี่กี่ผืนคะ
4: จะเข้าผืนเดียวอะไม่เอาผืนเดียว
1: จำภาพวันที่แม่สอนเราได้ไหมคะ
4: จำได้ว่าจะบอกรู้เรื่องเลยมันจึงจะฮอนมืนตึ๊บเลยล่ะ
1: ค่ะ
4: มันร้องโหว่าจะเอาที่ไหนเพิ่นบอกเอาที่ห้านอกก่อนเอาสองเส้นสามเส้นเขามันจะงงเลย
1: ค่ะ
4: จะหนีหูจำ บอกแล้วต้องจำบางครั้งจึงห้อยเลยล่ะมันพาจุกมาได้ปล่อยมาได้อะเป็นลูกไม่ยิงต้องต่อผ้าให้ได้เนี่ยคุณไม่เจ็บนะภูมิใจเนาะถ้าว่าถ้าบ่อดทนถ้าบ่สู้ตอนนั้นจะบ่ได้ถึงวันนี้
0: เราดีใจที่ได้เห็นคนรุ่นใหม่อย่างครูแอร์คนนี้ที่รักและสะสมผ้าตีนจกราคาจะสูงแค่ไหนแต่ว่าครูแอร์ก็จะเก็บสะสมไว้นะครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้ส่วนหนึ่งค่ะยังมีเยอะกว่านี้เยอะขนาดนี้เลยเหรอคะมีประมาณกี่ชุดคะ
15: ประมาณสัก60น่าจะถึง
1: 60ชุด
15: โอ้โห
1: เพื่อนหมดเงินไปกับเรื่องนี้เยอะนะ
15: น่าจะเป็นแสนนะคะนับจากจำนวน
1: เต็มราแล้วยังไม่หมดเลยค่ะ
0: ในบ้านของคนแม่แจ่มแทบทุกบ้านที่เปิดตู้ให้ดูผ้าสิ้นตีนจกที่สวยงามนั้นเรายังเจอกับหมอนลวดลายสวยงามที่ทุกคนบอกว่าเป็นหมอนที่มีคุณค่าของคนแม่แจ่ม
1: จริงๆแล้วคนที่นี่เนี่ยมีคุณค่ายังไงบ้างคะหมอนเน
12: ี่
1: ย
12: มีคุณค่าหลายอย่างเจ้าถ้าเวลาเขาจะมีงานจุลกัณฑ์หินเขาต้องเป็นใส่สังเพื่อนมีการเสียชีวิตก็เอาไปถวายค่ะตานให้คนตาย
0: พรุ่งนี้เป็นงานจุลกฐินหมอนที่เราเห็นลวดลายสวยงามจากการทอมือของคนแม่แจ่มนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญนะครับพ่อหลวงเล่าเพิ่มเติมด้วยครับ
6: ครับวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นงานกฐินเนาะจะหอนไม่ยิงการแต่งกายหรือว่าการแต่งตัวนี่งามนะครับอาจจะปักปิ้นหรือว่าใส่ดอกนะครับนุ่งผ้าสิ้นนะครับกับจุดกู้โหนนะครับเหมือนกับว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนพื้นที่นี่นะครับ
16: โอ้ยเราตะกร้าเลยครับเตรียมไปเก็บดอกกับเตรียมขันดอกไปวัด
1: เก็บดอกอะไรบ้างคะวันนี
16: ้วันนี้จะเก็บดอกกระดังงาก็ดอกไม้สูงกำลังเตรียมเก็บดอกเสียขันจะไปวัดนะครับนั้นเพื่อเตรียมตัวจะไปแห่ขบวนกฐินนะครับอุจโจ้ยคนนั้นเนาะละอ่อนน้อยๆก็จะยังพ่อแม่ก็จะต้องเตรียมตัวให้ตัวว่าที่จะไปวัด
14: แต่งตัวใส่ผ้าพื้นเมืองพวกนี้เนาะขีนจกแล้วก็เสื้อพื้นเมืองก็จะเวลาบางคนมีผมยาวก็จะมวยผมแล้วก็เอาเก็บดอกไม้สดมาทัดมวยผม
1: สำคัญมากเลยเหรอคะต้องทัดดอกไม้
17: สำคัญจ้ะ
1: โดยแต่งเองโดยไม่ต้องดูกระจกไม่ต้องอะไรเลยนะคะ
17: ไม่ต้องดูทุกบ้านก็จะมีดอกนี้อ่ะจ้ะ
14: เอาย้ายไปดอกเอาไปวัด
13: เอื้องแฝมู่
1: อันนี้คือแม่เอาไว้ปักผม
13: เอาไว้ปักผมจ้ะ
0: การตกแต่งผมนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้เราได้เห็นวิถีของคนแม่แจ่มนะครับแม่บางคนนี้บอกกับเราว่าทุกครั้งที่ไปวัดก็จะต้องกล้าวผมทัดดอกไม้ปักปิ่นเป็นวิถีของผู้หญิงแม่แจ่มนะครับ
1: ผู้หญิงทุกคนจะต้องมีปิ่นเหรอคะ
18: ครับ
1: ไม่มีไม่สวยเหรอ
18: มันไม่สวยเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าอำเภอเมืองแจ่ม
0: นอกจากดอกไม้แล้วปิ่นที่แม่ปักลงบนผมมีลักษณะเป็นแท่งเรียวยาวด้านบนตอกลวดลายฉัดดอกพิกุลทำจากทองเหลืองบ้างเงินบ้างไม้บ้างนะครับนี่ก็เป็นฝีมือของแม่หลวงบัวจันทร
1: ์คนใช้กันเยอะมากเลยมาจากที่นี่ไหม
14: มาจากที่นี่ที่เดียว
1: แล้วเราเห็นคนใช้ของเราเยอะๆนี่ดีไหมคะ
14: ภูมิใจ
1: เนาะ
14: มากจะดีใจที่แบบเหมือนกับคนยังผ่านเก่งผ่าน

0: ค่ะ
1: เป็นเครื่องประดับของผู้หญิงไร้แน่ตั้งแต่บรรพบุรุษ
0: ค่ะ
2: ส่วนดอกไม้ที่แม่เสียบลงบนผมวันนี้ก็มีทั้งดอกฟ้ามุ้ยดอกเอื้องดอกกระดังงาดอกมังกรคาบแก้วดอกสโนและอื่นๆนะครับและที่สำคัญก็คือผ้าสิ้นตีนจกหญิงจะใส่กันทุกคนในขณะที่ผู้ชายสูงอายุที่มาร่วมงานกฐินที่นี่ก็จะใส่หมวกที่เรียกกันว่าหมวกบินสันแบบนี้ครับ
3: ใส่หมวกเนี่ยใส่หมวกตลอดไปงานนี่ใส่หมวกตลอดเนาะไม่การไม่การ
4: เอาสมบัติของโปรดต่อมา
5: บอกพระอุ้ยกี่ปีแล้วคะ
4: 80
5: แ
4: ล้ว80
5: แล้วเวลามาที่งานบุญอย่างนี้จะใส่มาตลอดเหรอคะ
4: ตลอดครับ
2: พ่อบอกกับเรานะครับว่าสมัยก่อนถือเป็นการแสดงฐานะและความเท่ดึงดูดความสนใจจากสาวๆแต่ว่าสมัยนี้ก็ใส่หมวกมาร่วมงานกฐินหมวกนี้เป็นมรดกนะครับบางคนก็มีจำนวนเยอะเลยครับ
6: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7: เพราะว่าเป็นของพ่อของแม่ของแม่สีเนาะเหมือนกับเป็นมรดกตกทอด
2: ในงานจุลกฐินที่ทุกคนมาร่วมกันนี้เกือบทุกคนจะต้องถือต้น3ขาที่ทำมาจากฟางและมีเงินเสียบอยู่แบบนี้นะครับบางคนก็จะจัดเป็นพานดอกไม้สวยงามทีเดียว
8: อันนี้แล้วใครมาร่วมบุญกับเราด้วยคะในการทำบุญด้วยเงินเนี่ยค่ะ
9: สอง
8: คนแล้วเงินในการทำบุญมาจากไหนคะ
9: รับจ้าง
10: น้ำบ่าน้ำแรง
9: น้ำบ่าน้ำแรง
8: เราต้องทำต้นอันนี้ทุกบ้านใช่ไหมคะ
9: ทุกบ้าน
11: การทำบุญทอดพระป่ากับกฐินเนี่ยอย่างเจ้าบ้านในจะหูแล้วว่าแต่งต้นสำคัญมาร่วมกันทำบุญที่วันนี้จะมีงานกฐินเนี่ยกับต้นสำคัญนี่ดูตัดเจ้านี่ประเมินประมาณสักร้อยกว่าต้นนะครับกฐินนี้เป็นบุญกุศลที่ใหญ่ที่สุดนะครับพากันอยากร่วมกันทำบุญ
2: จุลกฐินคือกฐินที่จัดทำผ้าไตรจีวรเพื่อเป็นผ้ากฐินด้วยความรีบเร่งนะครับเป็นกฐินที่อาศัยความร่วมมือความสามัคคีตอนกลางคืนก่อนวันถวายผ้ากฐินชาวบ้านจะช่วยกันนำฝ้ายมาปั่นกรอเป็นเส้นได้แล้วก็ทอเป็นผืนตัดเย็บและย้อมสีเพื่อทำการทอดถวายวัดในเช้าวันรุ่งขึ้นในวันแห่กฐินเราได้เห็นภาพคนแต่งตัวด้วยชุดพื้นเมืองสวยงามและมากกว่านั้นในมือของผู้มาร่วมก็ยังถือต้น3ขาที่มีเงินทำบุญเดินร่วมไปด้วยเป็นภาพการร่วมทำบุญที่น่าประทับใจอย่างยิ่งเลยล่ะครับเราดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานจุลกฐินกับคนที่บ้านทับนะครับได้เห็นความสวยงามของพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญของชาวบ้านวันนี้ดีใจนะครับที่ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวของคนแม่แจ่มนอกจากชื่อเสียงของผ้าทอแม่แจ่มจะโด่งดังแล้ววันนี้เราได้รับทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิถีแม่แจ่มที่ยังคงวัฒนธรรมที่สวยงามด้วยขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ทีมงานได้ไปถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ
12: ซีรีส์วิถีคน
13: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับวันนี้ซีรีส์วิถีคนเดินทางมาที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เรามาที่นี่เพราะว่าสนใจวิถีของสตรีล้านนาแม่แจ่มที่ยังมวยผมเสียบดอกไม้ปักปิ่นโบราณและมีผ้าสิ้นตีนจกที่สืบทอดเป็นมรดกซึ่งบางผืนนั้นเก่าแก่กว่า300 ปีเลยทีเดียว

0: สมัยตะก่อนมาซักสักกามเตือกแค่ขี้เลียวหอดท้อง
1: โซนของพื้นที่ไม่แจ่มนั่นจะมีบางที่เป็นข้าวบันไดนะครับ
2: อย่างอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยนาขั้นบันไดอันนี้เนี่ยประมาณสักกี่เดือนได้คะ
1: ปลูกได้ประมาณ3เดือนนะครับพฤศจิกาธันวาเนี่ยเก็บได้เหลือครับ

0: ซึ่งกว่าจะเป็นนาขั้นบันไดแบบนี้ไม่ง่ายเลย
1: อันนี้ก็ใจให้งานคนกับเขาขุดแจ็คจอบอะเขาบอกว่าตอนดั้งเดิมของปู่ย่าตายายเนาะพ่อแม่เขาคณะมันจะเล็กๆร่อยไปตามลำดับเนาะ1 2 3 4
0: น้ำก็จะไหลลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเราไปนาของโกวิทคนนี้นะครับ
2: โกวิทช่วงนี้ข้าวเป็นไงบ้างครับ
3: ข้าวเริ่มเหลืองแล้วครับพี่อีกไม่กี่วันก็น่าจะได้เกี่ยวแล้วครับพี่โซนนี้
0: โกวิทบอกเราอีกนะครับว่าการทำนาขั้นบันไดนั้นระบบน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
3: เรียกว่าน้ำเหมืองคือร่องน้ำที่เขาขุดมาเพื่อจะปล่อยในนาเพราะว่าการทำนาที่นี่ที่คือเราใช้ระบบจากที่สูงลงที่ต่ำเราไม่ใช้เครื่องสูบน้ำ
4: ถ้าเราอยากได้เราก็ไปเปิดถ้าเราไม่อยากได้ก็ปิดได้เลยตรงนี
3: ้สามารถปิดได้เลยถ้าเราไม่ต้องการใช้ใช่คือส่วนที่เราไม่ต้องการคือมันก็ไหลผ่านส่วนอื่น
0: น้ำที่นำมาใช้ในนาขั้นบันไดที่นี่ต้นน้ำก็มาจากดอยอินทนนท์ครับ

0: ชุมชนทางเพชรอยู่กันยังมีความสุขเนาะในเรื่องการทำมาหากินทั้งทุกอย่างนะครับหรือว่าเรื่องด้านสังคมทางนี้ก็เหมือนกับว่าเอื้อกันมีทั้งมีพริกแบ่งพริกมีเกลือแบ่งเกลือเป็นพี่เป็นน้องกันครับ
1: พ่อหลวงบอกกับเราว่าในตำบลท่าผาชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวล้านนาที่ยังมีวิถีดั้งเดิม
2: เราจะไปดูพงหอมนะที่เตรียมการเพาะปลูกหลังนาข้าว
0: ปลูกหอมแดงนะขอจะต้องทำโรงเรือนไว้เวลาถอนเวลาลบขึ้นมาก็จะเอามาแขวนไว้อันนี้ต้องเป็นเจียวพันธุ์เอาไว้ปลูก
1: แม่อุ้ยลีเป็นเจ้าของโฮงหอมหรือว่าโรงเก็บหอมแดงหลังนี้นะครับ
3: แม่อุ้ยจะไปไหนคะ
4: แม่อุ้ยจะว่าบอกผู้คนงานห้อยหอม
3: อ๋อวันนี้จะเอาหอมขึ้นไปห้อยเหรอคะ
4: ขึ้น
3: ค
1: ่
3: ะ
1: แม่บอกว่าซื้อมาจากอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เพราะว่าเป็นพันธุ์ที่ดีก่อนนำไปปลูกก็จะนำหอมขึ้นไปห้อยบนราวไม้เพื่อเอาตากไว้ให้แห้งเสียก่อนนะครับ
4: มันน้ำหนักมันที่เอามานี่มัน2,000 โลถ้าเอามาเก็บได้สักเดือนปลายมั้งล่ะมันที่มันจะปลูกได้นะ
1: เราเจอว่าใต้ถุนโฮงหอมของแม่อุ้ยลีนั้นมีการต้มถั่วเหลืองอยู่แม่อุ้ยบอกกับเราว่ากำลังเตรียมจะทำอาหารหลักของคนแม่แจ่มที่เขากินกันแทบทุกวันนั่นก็คือถั่วเน่านะครับ
5: แม่ขาอันนี้คือถั่วเน่าเหรอ
6: ถ
0: ั่
6: วเน่า
0: ถั่วเน
6: ่าถั่วเน่ามันเป็นถั่วเหลืองนะแล้วก็มาต้ม
1: พ่อหลวงบอกกับเราว่าเป็นอาหารที่ชาวแม่แจ่มกินกันเป็นประจำแล้วก็ทำเมนูอย่างเช่นน้ำพริกถั่วเน่าและใส่แกงได้อร่อยมากๆเลยล่ะครับ
5: เดี๋ยวอุ้ยต้มนานไหมคะ
6: ไม่เจ้าเลย
5: อ๋อตั้งแต่เช้าเลยเราต้มมาอย่างนี้ก็เราก็ใส่ไฟไปเรื่อยๆเหรอคะแม่อุ้ย
6: กว่าจะได้กินนี่ยาก
4: คนภาคเหนือนี่พื้นคุณโดยมากนี่จะกินอย่างนี้โมลัง
1: ว่าจะเป็นถั่วเน่าที่แสนอร่อยอาหารสุดโปรดของคนแม่แจ่มแบบนี้ก็ไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่ามีขั้นตอนเยอะทีเดียวพ่ออ้อบุ๋มและครูแอร์สองสาวแม่แจ่มพาเราไปหาแม่สีที่กำลังจะตำถั่วเน่า
7: แม่สีค่ะแม่สีกำลังอย่างค่ะตำถั่วเน่า
1: แม่สีบอกกับเราว่าการทำถั่วเน่าแต่ละครั้งต้องใช้เวลาหลายวันเลยนะครับนอกจากจะต้มถั่วเหลือง2 วันจนเปื่อยแล้วก็ต้อง

0: ามาหมักใส่ใบตองตึงตากแดดจัดทิ้งไว้3วันให้ขึ้นราขาวๆแล้วก็เอามาตำใส่เกลือโดยตำให้ละเอียดแล้วนำไปห่อด้วยใบตองย่างด้วยไฟแทบทั้งวันจนแห้งสนิทเพื่อจะให้เก็บไว้ได้นานๆนั่นเองล่ะครับ
1: อันนี้คืออันที่สุกแล้วใช่ไหมคะ
2: เจ้าเจ้า
1: แล้วแม่เก็บเอาไว้กินหลายเดือนได้เลยไหมคะ
2: 3-4เดือนได้อยู่ใส่ตู้เย็นแทนกะปิแทนหาเลยแม่เตรียมจะมากินหาบักกินเลยแต่บางบ้านนี่จะบ่มีหาจะมากินเลยจะกินแค่ถั่วเน่า
3: ใส่ถั่วเน่าบ้างคะบ้านเรา
2: ใส่ปลาแกงปลาแกงที่แต่กินอย่างเดียวที่บ่ใส่แต่แกงปลานี่ถ้าบ่ได้ใส่ถั่วเน่าก็คือบ่ลำเลย

0: เสร็จจากเรื่องถั่วเน่าพ่อหลวงพาเราเดินเข้าไปในหมู่บ้านระหว่างทางเราสังเกตว่าผู้หญิงแทบทุกคนจะสะพายย่ามไปไหนมาไหนแบบนี้แหละครับ
1: กระเป๋านี่ทอเองไหมคะ
2: แค่ทอเองค่ะ
1: ทอเองเหรอ
2: ไหนคนเราไม่ใส่มือถือใส่อันกระเป๋าสตางค์
1: อันนี้สะพายไปไหนบ้างคะเวลาสะพาย
3: ไปสวนไปทุกอย่าง
1: อ๋อไปทุกอย่าง
3: ไปวัดก็สะพายไปแล้วก็ไปตักต้องก็สะพาย
1: อ๋อ
3: ไปเฮยก็สะพาย
1: อ๋อค่ะ
3: คนไม่แจ่มถ้าว่า
1: ค่ะ
3: บ่สะพายถุงอีกก็คือบ่ใช่คนไม่แจ่ม
1: แม่แจ่มเรียกว่าอะไรคะพี
3: ่เรียกว่าถุง
0: ถุงหรือว่าย่ามเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ของคนที่นี่นะครับและแต่ละคนก็จะมีกันคนละหลายหลายใบซะด้วย
4: อันนี้จะเอาไปใจไงไปงานศพเนาะเนี่ยส่วนมากแม่จะไปบ้านศพแม่จะเอาทุกอันใบนี้ไปส่งใบนี้แม่จะเก็บไว้ไปวัดนะ
5: รู้แล้วของแม่มีกี่ใบครับ
4: มี9ใบ
0: คนที่นี่ผูกพันกับผ้าเป็นอย่างมากนะครับมีการทอผ้าใช้เอง
6: แถมอย่างหนึ่งต้องไม่ยิงเนาะที่ขาดบ่ได้คือในเรื่องประกันทอผ้าถึงจก
1: อันนี้คือกี่ของแม่เลย
7: อันนี้จะเป็นรูปแบบหนึ่ง
1: อ๋อมีเป็นเหล็กแล้วแต่ว่าขนาดยังเท่าเดิมแม่กำลังทำลายอะไรคะ
8: หงสามค่ะทำเนี่ยหงสาม
1: อ๋อลายเป็นลายหงสาม
0: เราสังเกตว่าบ้านหลายหลังมีเครื่องที่ทำจากไม้แบบนี้วางเอาไว้หน้าบ้านนี่ก็คือกี่ทอผ้านะครับส่วนใหญ่กี่นั้นก็เป็นมรดกที่ตกทอดกันมาก
9: ี่นี่พี่ซื้อมาเหรอคะ
10: บ่ได้ซื้อเจ้าของปู่ย่าตายายเพิ่นแบ่งไว้เฮ้อจ้ะ
1: กี่ปีแล้วคะ
11: โอ้หมื่นขนาดแล้วเนี่ยเจนโอ้ยเจนหมดแล้วนี
1: ่โอ้เป็นมรดกตกทอดมาเหรอคะ
12: เพิ่นตายแล้วฮะกับชื่อของแม่ไว้ของนี้ไว้
1: ค่ะแล้วถ้ามีคนมาซื้อเนี่ยแม่ขายไหมคะ
12: ไม่ขายฮะ
11: ขายเดียว
12: แค่เจ้าหน่อยจ้ะจะแปลงมันเหมือนก่อนแล้วก็
13: ทำใหม่มี
1: ทำใหม
13: ่ป้อนหน่อย
12: อันนั้นกับอันเก่าแล้วเนาะอันนั้นแม่ซื้อของเพื่อนนั่นนะ
1: โอ้อันนี้เป็นกี่ที่แม่วางเอาไว้ที่นี่แล้วมันใช้ได้ไหมคะแม่
12: ได้กะ
1: ยังใช้ได
12: ้เออได้แล้วก็แป้นมันนี่มีหน่อมะฮุยแม่เอาไปบ่อยหน่อมะฮุยช่วยแหละที่ชอบใช้มาก
0: กี่ที่เห็นเหล่านี้จะถูกใช้ทอหมอนกระเป๋าย่ามและที่สำคัญก็คือผ้าสิ้นตีนจกที่เลื่องชื่อของแม่แจ่มด้วยล่ะครับ
12: ใช่ไปงานศพ
1: อ๋ออันนี้คือใส่ไปงานศพ
12: ลูกไม่เข้าโรงเรียนนะ
1: ค่ะ
12: เอาไปใช่ไปโรงเรียนผู้ชายโรงเรียนนะ
1: ใช้เวลานานไหมคะคืนน
12: ี้เอ๊ะได้สักเดือนนึงเหมือนกันละอันนี้จกคนเดียว
1: อันนี้คือขาดแล้วนะแม่เน
12: า
1: ะ
12: เออมันขาดตีบมา
1: อันนี้ประมาณกี่ปีได้แม่
12: 50ปีแล
1: ้
12: ว
1: แม่เก็บไว้เยอะขนาดนี้เลยเหรอคะ
0: พี่น้องคนสวยแม่บางและแม่จันดีใช้กี่มรดกทอผ้าเลี้ยงชีพมาถึงทุกวันนี
1: ้ผืนแรกประมาณกี่ปีได้คะ

0: แต่เมื่อบ่ได้ลูกละ
1: 30 40ปี
0: นี่ของแหลนแปลงแหลนแหลนค่อยซอย
2: ค่อยซอย
0: ของยาย
1: อ๋ออยากใส
3: ่สมัยอดีตแรกเพราะว่าฮอตตุกเนา
2: ะ
3: เฮาบ่มีเงินของเฮามันแปลงเฮาก็ได้เงินแท่งมาหลวย200
2: ค
3: ่ะแล้วก็เอาไว้ซื้อกินเมื่อก่อนแม่นมอยู่เนาะแต่ไม่ดีก็เดือนนึงก็ได้3ผืนนะลูกเรียนหนังสือก็ตอผ้านี่สูงลูกโลโลดเครื่องลูกบ่มีแม่ก็ตอผ้าผ่อนเอาลูกแค่มาได้เป็นหนี้บุญคุณกี่กี่ก็เฮาก็เทียบเหมือนก็มอกชีวิตเฮานี่กะเฮาถ้าเฒ่าแม่ก็อยู่ก็กี่เฮาเนี่ยกันนักบ่ไหว
4: ผ้าสิ้นตีนจกถือเป็นผ้ามรดกที่มีคุณค่าของผู้หญิงแม่แจ่มนะครับซึ่งกว่าจะได้1ผืนเขาใช้เวลากันเป็นเดือนๆต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากในการทอดังนั้นจึงไม่แปลกนะครับที่ผ้าเหล่านี้จะมีคุณค่าทางจิตใจเป็นอย่างมากบางบ้านเก็บผ้าตีนจกไว้เป็นมรดกที่มีอายุกว่า300ปีเลยทีเดียว
1: แม่เก็บผ้าตีนจกโบราณเอาไว้เหรอคะ
4: อย่างพี่มาลีและน้องลูกโป่งเป็นเจ้าของผ้าตีนจกโบราณอายุกว่า300ปีผืนนี้ซึ่งได้รับมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษนะครับ
5: ที่ยังมีสักอย่าง
6: ย
5: ัง
6: ดี
5: มันเป็นของมีค่านะครับ
6: คือผ้าโป๊กสมัยตะก่อนมาซักสกรรมเตือกผ้าที่เลียวหอดทอง
1: โอ้โหแล้วทุกบ้านเก็บอย่างนี้ไหมคะ
6: สมัยโบราณเก็บจะอี้เจ้าแล้วก็อาศัยถุงยางอันแขวนไว้จะอันนั้นยักษ์แพงต่อไปได้แล้วกว่าจะขายต้องมาหลายร้อยปีแล้วเนาะเป็น300ปีแล้วก็
1: เดือนนี้เนี่ยเห็นไหมคะว่าขาดแล้วนะคะแต่ว่ายังเก็บรักษาไว้อย่างดี
4: ถึงแม้จะมีรอยขาดบ้างแต่ก็ทนุถนอมเป็นอย่างดี
6: ก็คือมันยังไงนะมันภาคภูมิใจเนาะคือรักมาก
1: ค่ะ
6: แล้วค่าเป็นการมาขายเจ้ามีคนมาติดต่อตึ้งมาขายเพราะว่าต้องเก็บไว้เพราะมัน
4: พ่อหลวงพาเรามาเจอสองสีพี่น้องอารมณ์ดีประจำหมู่บ้านแม่เปี้ยและแม่ปราณีเจ้าของผ้าสิ้นตีนจกจากมรดกที่เก่าแก่เช่นเดียวกันนะครับ
1: ผู้หญิงแม่แจ่มสวยนี่จริงไหม
0: จริงน่าจอยกันจ๋อยไม่มีใคร
1: ไม่มีใคร
0: ไม่มีใครเอาคุณเลวอันนี้เราสามคน
1: แล้วมีผ้าที่แม่ให้เราไว้บ้างไหมคะ
0: ม
1: ีใช่ไหม
0: แม่จะเป็นแฉนชอกแฉน
1: เอาไปดูหน่อยได้ไหม
0: โอ้ยแจ๋
1: อ๋อนี่ไง
7: นั่นๆโป๊กเหมือนลูกน้อยมาแล้ว
1: แม่ขาคืออันนี้คือสมบัติของแม่ที่ทิ้งเอาไว้เหรอคะ
0: แม่
4: ผ้าสิ้นตีนจกมรดกของทั้งสองพี่น้องถูกเก็บห่อไว้อย่างดีนะครับมีการห่อด้วยกระดาษสาไว้อีกชั้นหนึ่งแม่บอกว่าต้องดูแลอย่างดี
0: แม่แสนแม่อุ้ยไข่แล้วคะถ้าแม่อุ้ยไข่สิ้นแม่อุ้ยจะไข่นาดีกว่า
4: เจ้าของผ้ามรดกทุกคนทำให้เรารู้นะครับว่าทุกคนนั้นรักและหวงแหนผ้าเหล่านี้มากแค่ไหนแม่สีคนนี้ก็เช่นเดียวกันครับ
8: อันนี้เป็นของแม่เพิ่นถ่ายทอดไว้ให้แม่จุกของแม่เพิ่นเอาเก็บไว้อ๋อเอามาสิมาต่อเลยแล้วมันกรีดเนาะแม่ก็เอาสมัยใหม่มาเปาะนี่จุกใหม
1: ่อ๋อแม่ให้เป็นมรดกมากับแม่นี่กี่ผืนคะ
8: จะเข้าผืนเดียวไม่เอาผืนเดียว
1: จำภาพวันที่แม่สอนเราได้ไหมคะ
8: จำได้ว่าจะบอกหูเรื่องเลยม
1: ัน
8: ถึงจะฮอนมืนตึ๊บเลยล่ะมันเอาโอ้โหว่าจะเอาที่ไหนเพื่อนบอกเอาที่ห้านอกรเอาสองเส้นสามเส้นเขามันจะงงเลยจะหูหูจำจำ บอกแล้วต้องจำบางครั้งถึงห้อยเลยล่ะมันมาจกบ่ได้ปล่อยบ่ได้เป็นลูกไม่ยิงต้องต่อผ้าให้ได้เนี่ยคุณไม่เจ็บนะภูมิใจเนาะถ้าว่าเขาบอกอดทนถ้าบอกสู้ตอนนั้นจะมาได้ถึงวันนี้
4: เราดีใจที่ได้เห็นคนรุ่นใหม่อย่างครูแอร์คนนี้ที่รักและ

0: สะสมผ้าตีนจกราคาจะสูงแค่ไหนแต่ว่าครูแอร์ก็จะเก็บสะสมไว้นะครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้ส่วนหนึ่งค่ะยังมีเยอะกว่านี
2: ้เยอะขนาดนี้เลยเหรอคะมีประมาณกี่ชุดคะ
3: ประมาณสัก60น่าจะถึง
2: 60ชุด
4: โอ้โห
2: เพื่อนหมดเงินไปกับเรื่องนี้เยอะนะ
1: น่าจะเป็นแสนนะคะนับจากจำนวน
3: เต็มราวแล้วยังไม่หมดเลยค่ะ
0: ในบ้านของคนแม่แจ่มแทบทุกบ้านที่เปิดตู้ให้เราดูผ้าสิ้นตีนจกที่สวยงามนั้นเรายังเจอกับหมอนลวดลายสวยงามที่ทุกคนบอกว่าเป็นหมอนที่มีคุณค่าของคนแม่แจ่ม
2: จริงๆแล้วคนที่นี่เนี่ยมีคุณค่ายังไงบ้างคะหมอนเนี่ย
5: มีคุณค่าหลายอย่างเจ้าถ้าเวลาเขาจะมีงานจุลกฐินเขาต้องเป็นใส่สังเพื่อนมีการเสียชีวิตก็เอาไปถวายค่ะตานเพื่อคนตาย
0: พรุ่งนี้เป็นงานจุลกฐินหมอนที่เราเห็นลวดลายสวยงามจากการทอมือของคนแม่แจ่มนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญนะครับพ่อหลวงเล่าเพิ่มเติมด้วยครับ
6: ครับวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นงานกฐินเนาะจะหอนไม่ยิงการแต่งกายหรือว่าการแต่งตัวนี่งามนะครับอาจจะปักปิ้นหรือว่าใส่ดอกนะครับนุ่งผ้าสิ้นนะครับกับจุกกู้โหนนะครับเหมือนก็ว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนพื้นที่นี่นะครับ
7: โอ้ยเราตะกร้าเลยครับเตรียมไปเก็บดอกกับเตรียมขันดอกไปวัด
1: เก็บดอกอะไรบ้างคะวันนี
7: ้วันนี้จะเก็บดอกกระดังงาก็ดอกไม้สูงนะครับกำลังเตรียมเก็บดอกเสกขันและจะประวัตินะครับนั้นเพื่อเตรียมตัวจะไปแห่ขบวนกฐินเลยมีบ้านอุจ้อยคนละเนาะละอ่อนน้อยๆก็จะอย่างพ่อแม่ก็จะต้องเตรียมตัวให้ตัวว่าที่จะไปวัด
5: แต่งตัวใส่ผ้าพื้นเมืองพวกนี้นะตีนจกแล้วก็เสื้อพื้นเมืองก็จะเวลาบางคนมีผมยาวก็จะมวยผมแล้วก็เอาเก็บดอกไม้สดมาทัดมวยผม
2: สำคัญมากเลยเหรอคะต้องทัดดอกไม
8: ้สำคัญจ้ะ
2: โดยแต่งเองโดยไม่ต้องดูกระจกไม่ต้องอะไรเลยนะคะ
8: ไม่ต้องดูทุกบ้านก็จะมีดอกนี้จ้ะ
9: ย้ายไปดอกเอาไปวัด
10: เอื้องแฟมุ่ย
2: อันนี้คือแม่เอาไว้ปักผม
10: เอาไว้ปักผมจ้ะ
0: การตกแต่งผมนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้เราได้เห็นวิถีของคนแม่แจ่มนะครับแม่บางคนนี้บอกกับเราว่าทุกครั้งที่ไปวัดก็จะต้องเกล้าผมทัดดอกไม้ปักปิ่นเป็นวิถีของผู้หญิงแม่แจ่มนะครับ
2: ผู้หญิงทุกคนจะต้องมีปิ่นเหรอคะ
9: ครับ
2: ไม่มีไม่สวยเหรอ
9: มันไม่สวยเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าอำเภอเมืองแจ่ม
0: นอกจากดอกไม้แล้วปิ่นที่แม่ปักลงบนผมมีลักษณะเป็นแท่งเรียวยาวด้านบนตอกลวดลายฉัดดอกพิกุลทำจากทองเหลืองบ้างเงินบ้างไม้บ้างนะครับนี่ก็เป็นฝีมือของแม่หลวงบัวจันทร
2: ์คนใช้กันเยอะมากเลยมาจากที่นี่ไหม
11: มาจากที่นี่ที่เดียว
2: แล้วเราเห็นคนใช้ของเราเยอะๆนี่ดีไหมคะ
11: ภูมิใจ
2: เนาะ
11: มากจากดีใจที่แบบเหมือนกับคนยังเห็นความสำคัญของผลงานของเรา
2: ค่ะ
11: เป็นเครื่องประดับของผู้หญิงไร้แน่ตั้งแต่บรรพบุรุษ
0: ส่วนดอกไม้ที่แม่เสียบลงบนผมวันนี้ก็มีทั้งดอกฟ้ามุ้ยดอกเอื้องดอกกระดังงาดอกมังกรคาบแก้วดอกสโนและอื่นๆนะครับและที่สำคัญก็คือผ้าสิ้นตีนจกที่ผู้หญิงจะใส่กันทุกคนน ในขณะที่ผู้ชายสูงอายุที่มาร่วมงานกฐินที่นี่ก็จะใส่หมวกที่เรียกกันว่าหมวกบินสันแบบนี้ครับ
6: ใส่หมวกเนี่ยใส่หมวกตลอดไปงานนี่ใส่หมวกตลอดเนาะไม่แก่ไม่งาน
4: เอาสมบัติของโปรดต่อมา
12: หมวกพระอุ้ยกี่ปีแล้วคะ
4: 80แล้ว
6: 80
12: แล้วเวลามาที่งานบุญอย่างนี้จะใส่มาตลอดเหรอคะ
4: ตลอดครับ
0: พ่อๆบอกกับเรานะครับว่าสมัยก่อนถือเป็นการแสดงฐานะและความเท่ดึงดูดความสนใจจากสาวๆแต่ว่าสมัยนี้ก็ใส่หมวกมาร่วมงานกฐินหมวกนี้เป็นมรดกนะครับบางคนก็มีจำนวนเยอะเลยครับ
13: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14: เพราะว่าเป็นของพ่อของแม่ของแม่สีเนาะเหมือนกับเป็นมรดกตกทอด
0: ในงานจุลกฐินที่ทุกคนมาร่วมกันนี้เกือบทุกคนจะต้องถือต้น3ขาที่ทำมาจากฟางและมีเงินเสียบอยู่แบบนี้นะครับบางคนก็จะจัดเป็นพานดอกไม้สวยงามทีเดียว
2: อันนี้แล้วใครมาร่วมบุญกับเราด้วยคะในการทำบุญด้วยเงินเนี่ยค่ะ
15: สอง
2: คนแล้วเงินในการทำบุญมาจากไหนคะ
15: รับจ้าง
16: น้ำบ้านน้ำแรง
15: น้ำบ้านน้ำแรง
2: เราต้องทำต้นอันนี้ทุกบ้านใช่ไหมคะ
15: ทุกบ้าน
6: การทำบุญทอดพระป่ากับกฐินเนี่ยถึงเจ้าบ้านในจะหูแล้วว่าแบ่งต้นสาขามาร่วมกันทำบุญที่วันนี้จะมีงานกฐินเนี่ยกับต้นสาขานี่ดูตัดเจ้านี่ประเมินประมาณสัก100กว่าต้นนะครับกฐินนี้เป็นบุญกุศลที่ใหญ่ที่สุดนะครับพากันอยากร่วมกันทำบุญ
0: จุลกฐินคือกฐินที่จัดทำผ้าไตรจีวรเพื่อเป็นผ้ากฐินด้วยความรีบเร่งนะครับเป็นกฐินที่อาศัยความร่วมมือความสามัคคีตอนกลางคืนก่อนวันถวายผ้ากฐินชาวบ้านจะช่วยกันนำฝ้ายปั่นกรอเป็นเส้นได้แล้วก็ทอเป็นผืนตัดเย็บและย้อมสีเพื่อทำการทอดถวายวัดในเช้าวันรุ่งขึ้นในวันแห่กฐินเราได้เห็นภาพคนแต่งตัวด้วยชุดพื้นเมืองสวยงามและมากกว่านั้นในมือของผู้มาร่วมก็ยังถือต้น3ขาที่มีเงินทำบุญเดินร่วมไปด้วยเป็นภาพการร่วมทำบุญที่น่าประทับใจอย่างยิ่งเลยล่ะครับเราดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานจุลกฐินกับคนที่บ้านทับนะครับได้เห็นความสวยงามของพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญของชาวบ้านวันนี้ดีใจนะครับที่ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวของคนแม่แจ่มนอกจากชื่อเสียงของผ้าทอแม่แจ่มจะโด่งดังแล้ววันนี้เราได้รับทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิถีแม่แจ่มที่ยังคงวัฒนธรรมที่สวยงามด้วยขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ทีมงานได้ไปถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้างั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign language or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: ไม่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่
7: ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง
9: รู้หรือไม่ในคดีปกครองนั้นคู่กรณีฝ่ายรัฐจะเป็นฝ่ายได้เปรียบฝ่ายประชาชนเพราะเอกสารหลักฐานจะอยู่ในความครอบครองของฝ่ายรัฐแทบทั้งสิ้นและเป็นการยากที่ประชาชนจะหาพยานหลักฐานมาต่อสู้คดีกับฝ่ายรัฐได้การใช้วิธีพิจารณาคดีระบบไต่สวนจึงมีความเหมาะสมกับลักษณะของคดีปกครองเนื่องจากศาลจะมีบทบาทสำคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานต่างๆโดยหากศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงยังไม่เพียงพอต่อการวินิจฉัยศาลก็สามารถเรียกคู่กรณีมาไต่สวนเรียกเอกสารหลักฐานจากฝ่ายปกครองและออกไปเดินเผชิญสืบได้อีกด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
2: เพราะว่าเวลาคือเงินไง
1: ถูกต้องไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาง่ายๆต้นระยะเวลาไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองได้ขุน
2: ได้ขุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องได้
3: นี่ใหญ่มากอ
2: ่
3: ะ
2: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
3: คือมันประกอบกัน
2: แต่แล้วมันประกอบมันยังไงอ่ะ
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ

0: เดฟ
1: ฮะ
0: เดฟพาผมมาตากแดดอย่างงี้ถ้าผมเป็นลมไปที่แบบผมไหวหรอวะ
1: เอาหน้าวันนี้ขอแบบพาออกมากลางแจ้งหน่อยนะออกมาข้างนอกกันบ้าง
0: อ่ะ
1: นะรับแดด
0: รับฝุ่น
1: เออวันนี้เขาบอกพี่ว่าง
0: ง
1: จะมีจะมาส่งบ้าน
0: เซ็นส่งบ้านกัน
1: ไม่ใช่เอาบ้าน
0: อ
1: ะมาส่ง
0: ไอ้ไม่บ้าแล้ว
1: เฮ้ยยุคนี้มันต้องเร็ว
0: ใครเป็นจองบ้านมาส่งไม่ใช่กาโฟกาแฟ
1: ยุค 5G เขาบอกว่าวันนี้ยกบ้านมาส่งที่นี่ปั้งเย็นนี้อยู่ได้เลย
0: ตลกแล้วมันเร็วไปเปล่าบ้านนะพี่พูดไปเล่น
1: พี่ก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่
0: อ
1: แต่ว่าเขาบอกว่าให้มาดู
0: เอามาก็มาดูก็มาดูมีร่มให้ยืนมั้ยเนี่ยไปเข้าไปดูกันไปตอนนี้เรามายืนกันใต้ร่มไม้ตอนนี้ไปทำเลที่ดีในการต่อก่อตั้งบ้านนะครับบนเนินที่เห็นนี้นะฮะเป็นที่ดินที่เราเตรียมไว้เพื่อวางบ้านหลังเล็กจังวะพี
1: ่ต้องเบรกใช่ไหม
0: หลังเล็กไหมหลังเล็กไหมหลังเล็กไปไหม
1: จะบ้าเหรอ
0: ใช่อ่ะ
1: ใครจะมาสร้างบ้านตรงนี
0: ้ก็ไม่รู้เห็นพี่พามายืน
1: นู่น
2: โอเค
1: ข้างหลังนู่น
0: อ๋อก็เตรียมไว้เหรอ
1: โดนเขาเตรียมไว
0: ้นะเดี๋ยวนะบ้านหลังขนาดนี้คือยกมาอยู่ได้เลยเหรอ
1: เขาบอกว่าอย่างนั้น
0: อ
1: ะเขาบอกว่าทุกวันนี้มันมีบ้านที่แบบสำเร็จรูปยกมาวางเหมือนอย่างนี้ซื้อรถอะรถมาส่งป้าเทสอะไรนิดหน่
0: อ
1: ยขับออกไปได้เลย
0: เออถ้าพวกไม่รู้ก็เหมือนจะแกล้งงูจริงๆก็รู้แหละว่ามีบ้านแบบนั้นอยู่จริงแต่ว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี
1: ่ก็ทุกวันนี้อาจจะง่ายนะเราต้องคุยกับคนที่เขาเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งไหม
0: ชอบมากเลยแบบเหมือนดีลิเวอรี่อ่ะแบบฮัลโหลขอบ้านสักหลังเออวางเนี่ย
1: ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะ
0: ขอคุยแล้วกันสวัสดีครับ
3: สวัสดี
1: สวัสดีครับ
3: สวัสด
1: ีค่ะ
3: สวัสดี
1: คุณมิ้น
0: ครับ
3: แล้ว
0: คุณปลาย
3: ครับ
0: นี่เป็นสาม
3: ริ
0: ก
3: ใช่ค่ะถูกต้อง
1: คุณปลาย
0: แดงคุณปลายเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งเนี่ย
1: เพราะฉะนั้นผมอยากรู้ละว่าตรงนี้พอเราเห็นเนี่ยตรงนี้มันเป็นฐานปูนอย่างเงี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะข้างล่างเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรไว้ก่อนนะก่อนที่เราจะเอาบ้านมาวางเน
3: ี่
1: ย
3: ก็ตอนที่มาดูหน้างานนะคะก็ตอนแรกอ่ะมันจะเป็นแบบพื้นที่ที่แบบขรุขระไปหมดเลยยังไม่มีการเตรียมพื้นที่ใดๆทั้งสิ้นทางสถาปนิกจะเข้ามาดูที่หน้างานก่อนว่าต้องเตรียมแบบปุกแบบฐานรากประมาณไหนตรงนี้เราก็จะเก็บข้อมูลเพื่อจะให้ทางวิศวะคำนวณแหละว่าเป็นฐานแพคสรค
0: ่
3: ะเพื่อเพราะว่าใต้บ้านอ่ะมันจะเรียบเป็นงานเรียบร้อยนะเพราะว่าของเราเป็นโครงสร้างเหล็ก
0: คือตัวบ้านที่ยกมาวางเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กทั้งหมดแต่ว่าตรงฐานรากเนี่ยเป็นปูนเพ
3: ื
0: ่อความมั่นคงแข็งแรง
3: ต่างๆ
1: เราคุยถึงความรวดเร็ว
0: จ้า
1: ถามเรื่องนี้ก่อนเลย
0: เ
1: ตรียมงานนานไหมครับตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนพื้นที่นี
4: ้โอเคถ้าเฉพาะพื้นที่นี้มันจะมีการเตรียมล่วงหน้าก่อนที่บ้านจะเสร็จซึ่งเราจะส่งตารางให้รับทราบ
0: ครับ
1: กี่วัน
4: ประมาณ
0: นะ
4: 3วัน
1: สามวัน
4: สำหรับพื้นคสรแบบนี้นะ
1: ครับ
4: วันเน
1: า
4: ะช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนมันง่ายสำหรับงานปูน
1: โอเคสามวันละสามวัน
0: แดดดีแห้งไว
4: แต่ถ้าเป็นระบบอื่นที่เรามีบริการแบบครบวงจรเลยไม่ว่าจะเลือกฐานรากแบบไหนก็แล้วแต
0: ่
4: บางระบบเช่นเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
1: นี่เราคุยเฉพาะหน้างานนะหนึ่งวันเสร็จ
0: อันนี้คือปูนที่ปูนเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันมีระบบของห้องน้ำเช่นถังบำบัดหรืออะไรเงี้ยอยู่ด้วยไหมครับ
4: มีค่ะเป็นการสั่งซื้อเพิ่มเติมสมมติว่าบางพื้นที่ที่เขามีระบบเดิมอยู่แล้วแล้วก็เลเยอร์ในการจัดทำแบบตรงจุดที่เราวางห้องน้ำระยะใกล้กับถังบำบัดเดิมแต่นี้เป็นเรื่องง่ายเลย
0: สามารถปลั๊กอินได้เลย
4: ง่ายมาก
0: ไม่ต้องวางถังใหม่
4: แต่ถ้าเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้ค่ะเราจะมีการสอบถามว่าอยู่กันกี่คนมีผู้ใช้อาศัยเท่าไหร่
0: เพื่อคำนวณปริมาณของเสียที่จะเกิดขึ้น
4: ใช่ถ้าใช้บริการของเราติดตั้งให้ได้เช่นเดียวกันซึ่งหลังนี้มีกัน
1: มีแล้ว
0: เพราะที่โล่งไม่ได้มีถังบำบัดอื่นเป็นที่โล่งเลยต
4: ้
0: องวางใหม
4: ่
1: ระบบสุขภาพแล้ว
0: ครับ
1: ระบบไฟฟ้าล่ะครับ
4: ระบบไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันเหมือนที่คุณมิ้นแจ้งทีมสถาปนิกเขามาดูหน้างานจะมีเช็คลิสต์ของทางเราว่าที่นี่จําเป็นที่จะต้องดึงไฟจากตรงไหนเพียงพอกับบ้านหนึ่งหลังหรือเปล่าอันนี้จะเป็นเรื่องของเราที่จะช่วยคํานวณ
0: ก็คือบอกความต้องการคุณชัดเจนบอกปริมาณผู้อยู่อาศัย
4: ใช
0: ่มั้ยให้ชัดเจนว่าเอ้ยกี่คนยังไงขนาดบ้านประมาณไหนเขาจะคํานวณจัดการให้คุณเรียบร้อยเฮ้ยเหมือน delivery จริงป่ะพี่มาถึงปลั๊กอินติดตั้งเรียบร้อยอยู่ได้จริง
4: ๆอยู่ได้จริง
3: อย่างที่บอกว่า 2-3 วันนี่คือกระบวนการทั้งหมดอ่ะจะเสร็จสมบูรณ์ลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้เลย
1: คือผมก็เลยคำนวณอยู่ว่ามันเท่ากับคอนโดแบบใช้แบบสตูดิโอแบบ1ห้อง
0: 24ตารางเมตร
1: อ่ะประมาณนั้น
3: เราย้ายคอนโดมาอยู
1: ่ทีนี้เมื่อกี้เห็นพูดว่า3เมตรนะส่วนใหญ่จะกว้าง3เมตร3เมตรอันนี้ทำไมมันข้อจำกัดอะไรครับถึงต้องเป็น3เมตรถ้าถามสถาปนิกก็ได
3: ้โอเค บ้านเราอ่ะจะมาเป็นโมดูลใช่มั้ยคะเวลาที่เราขนส่งอ่ะเราต้องคํานึงถึงการขนส่งระยะข้อจํากัดของเขาคือมากสุดคือ3เมตรดังนั้นเวลาที่เราดีไซน์อ่ะห้ามดีไซน์ห้ามเกิน3เมตรนี้
0: คือความกว้างรถถูกมั้ย
3: ถูกต้อง
0: รถที่ขน
3: ใช่ค่ะ
1: รถและถนนด้วย
0: ถนนด้วยใช่นี
3: ่รวมถึงบ้านเรา
1: ซอกซอยต่างๆ
3: ถูกต้องถ้าแบบซอยแคบกว่า3เมตรเนี่ยเราต้องมีการดีไซน์ไม่ใช่ไม่ได้ค่ะแต่เป็นการถูกต้องได้ค่ะจะเป็นการดีไซน์ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อขนส่งให้ลูกค้าได
1: ้ครับเพราะพูดมาถึงเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ผมคิดว่าเราน่าจะเห็นความแตกต่างแล้วจากที่พูดมาคืออันนี้คือบ้านสําเร็จคือมาเป็นหลังมันไม่ใช่น็อกดาวน์
0: ไม่ใช่น็อกดาวน์
1: มันไม่ใช่การประกอบเพราะฉะนั้นมันเลยมีข้อจํากัดว
0: ่าประกอบหน้างานคือมาเป็นก้อนเสร็จมาเลยเป็นบ้านเลย
1: ขนาดความกว้างมันเลยต้องอยู่ภายใต้ประมาณ3เมตรที่จะขนส่งได
0: ้ครับโอเคเข้าใจแล้วอ
1: ยากเห็นมั้ย
0: เดี๋ยวเค้าก็เอารถขนเข้ามาแล้วใช่มั้ย
3: ใช่แล้วไปดูกัน
1: เ
3: ลยค่ะ
1: ไปดูไม่เขาบอกเขาจะ
0: ไม่ไป
1: เขาไม่ไปเราหยิ่ง
0: เราอยู่นี่
1: เราหยิ่งเรารอเลย
0: เดี๋ยวรถจะถอยบ้า

0: นี่มันขาจริงเลยเหรอ
1: ก็คือมันถาวรเลยใช่ไหมครับผมถ้าสูงจากพื้นประมาณเท่าไหร
0: ่ตัวนี้มันสูงบวกที่หักที่ห้าของเนี่ย
1: คือมาตรฐาน
0: แล้วแต่พื้นที่
2: เราก็จะเสริมโครงเหล็กที่เป็นส่วนตัวมุมของ4ด้านเพื่อให้ตัวเครนนะคะมีจุดยึดเกาะเวลายกขึ้นรถเนี้ยเนี่ยเขาก็จะใช้ทั้ง4ด้านส่วนตัวที่เป็นยกก็จะเป็นผ้าใบสำหรับยกตัวโมดูลของเราโดยเฉพาะ

โมเดลหลักของหลังเนี้ยค่ะมันจะมาจากโมเดลหลักชื่อว่ารุ่นเคฟก็จะมีความ industrial loft design แล้วก็จริงๆแล้วถ้าตามแบบเนี่ยหลังนี้เขาจะมีเป็นประตูเหล็กซึ่งเราจะไปติดตั้งที่หน้างานอย่างไซซิ่งนี้จะเป็นไซส์มาตรฐานก็คือไซส์ L ไซส์ L คือไซส์3คูณ 6.5 เมตรสั่งเพิ่มเป็นพิเศษออกแบบให้มีห้องน้ำแยกไปประกบต่างหากเพื่อที่จะได้พื้นที่ใช้สอยข้างในบ้านเต็มๆเลยเพราะว่าโดยมากถ้าพื้นที่จำกัดการวางห้องน้ำภายในจะทำให้พื้นที่ใช้สอยหายไป

0: ไปดูซิ
1: โอ้โห
2: เชิญเลยค่ะ
1: นี่คือเมื่อกี้เป็นที่โล่งเนาะ
3: โอ้โห
1: เมื่อกี้คือเป็นตัวฐานล่างแหละ
0: เมื่อกี้ห้องเต้
1: แล้วมากระตึ๊บกระตึ๊บอยู่ตรงนี้อยู่เลย
0: วิ่งเล่นแถวนี้
1: โบราณคุณเออนี่คือเสร็จแล้วอ่ะ
0: ผ่านไป2ชั่วโมง
1: ไปนั่งอยู่นั้น2ชั่วโมง
0: 2ชั่วโมง
1: อ๋อ
0: หลังนี้ตั้งตรงนี้เรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยแล้ว
0: เร็วมาก
1: ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะมาอยู่ก็พออยู่ได้แล้วเน
0: า
1: ะ
0: อยู่ได้
1: อยู่ได้แล้วแหละเอออ
0: ยู่ได้แต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยโอเคมันอาจจะยังมีความไม่เรียบร้อยอยู่บ้างอย่างเช่นพื้นเลยนะที่เราเห็นเนี่ย
1: นะ
0: พ
1: ื้นองค์ละเอียดสายฟงสายไฟ
0: แล้วก็เมื่อกี้เราดูอยู่มันมี2ก้อนน
3: ะ
0: มีก้อนของตัวบ้านแล้วก้อนของห้องน้ำที่แยกชิ้นกันมาแต่ตอนนี้ประกบกันเรียบร้อย
1: ที่บ้านบอกว่าแยกกันมาแต่ว่าตอนนี้คือประกอบร่าง
0: ครับ
1: ประกอบร่างกันถ้าเกิดว่าเป็นก้อนอยู่ในนี
0: ้
1: ก็จะเป็นยูนิตนี้เลยแต่ว่าพอลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้ยูนิตเป็นข้างนอกแยกไป
3: ใช
1: ่โอ้ก็ต่อกันเนา
3: ะฟีลลิ่งคือบ้านหลังเดียวกันคือชิ้นเดียวกันค่ะการผลิตกับการคิดราคา
0: แล้วหลังจากนี้ครับทำอะไรต่ออีกครับ
3: หลังจากนี้พื้นเดี๋ยวงานพื้นจะเข้านะคะแล้วก็งานระบบเราจะมีงานถังบำบัดเดี๋ยวช่างเขาก็จะมีรายละเอียดของเขาว่าช่างไหนจะเริ่มขุดและติดตั้งถังบำบัดก็ทำไปหลังคาทำไปเก็บงานสีเดี๋ยวเก็บมาทีหลังนะคะคือแต่ละขั้นตอนเนี้ยแต่ละทีมช่างเขาจะทราบว่าเขาจะเข้าตอนไหนเดี๋ยวจะมีการปูพื้นกระเบื้องยางนะคะค่ะแล้วพอวันเนี้ยเขาเสร็จในระดับหนึ่งแล้วเขาพร้อมสำหรับพวกไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีมไฟเขาก็จะเข้าละช่างแอร์ก็จะเข้า
1: อย่างที่บอกเลยว่าคือไม่ได้มาประกอบหน้างานเอาแต่คือมาทั้งก้อนวางเลยพร้อมฟินิชชิ่ง
0: ใช่แล้วไอ้ที่เจ๋งเนี่ยดูห้องน้ำ
3: ปูมาแล้ว
0: มีกระเบื้องแล้ว
1: ปูมาเลย
3: ปูกระพันแล้วเรียบร้อย
0: มีพาร์ติชันแล้วมีอ่างแล้วมีถั่วซ่วมแล้วนะครับม
1: ี
0: เครื่องทำน้ำอุ่นแล้ว
3: ใช่เรียบร้อย
0: คือมันครบแล้วในห้องน้ำ
1: เหลือแค่จำไฟเข้า
0: จ
1: บเลย
3: ค่ะ
1: เหลือแค่ต่อไฟเข้าเองสุดยอด
3: ฟีลลิ่งเป็นไงคะเหมือนบ้านห้องน้ำ
1: เหมือนบ้านเลยเหมือนบ้านเลยเมื่อกี้เนี่ยเมื่อคืนแล้วความแน่นคือไม่ได้มีความนี่คือแน่นเลยอ่ะ
0: แน่นไหมกระทืบกระทืบนี่กระทืบ
3: มันจะมีความตึบตึบอยู
1: ่เออตึบตึบใช่คือด้วยความที่มันโครงเหล็กกับคุณผู้ชมนะฮะคือโครงเหล็กเนี่ยรับรองเลยว่ายังไงมันมีวาเบชั่นนิดหน่อยแล้วแต่ว่าพูดถึงความแน่นความอะไรเงี้ยมันแน่นมากระดับที่เรียกว่าบ้านปกติเลยเดี๋ยวก็เบื้องยางมาปุ๊บระบบพื้นลงปุ๊บคือเราว่าจบเลย
0: โอเคก็คือหลังจากนี้จะเก็บรายละเอียดรวมถึงรอยต่อต่างๆอะไรแบบนี้นะครับเพื่อทดสอบแล้วก็ส่งมอบให้กับเจ้าของ
1: อันนี้คือ1ชั้น1ยูนิต
0: เป็นแบบที่เป็นแบบเดียวเขาบอกว่าขนาดเล็กสุดแล้วนะ
3: อันนี้เป็นไซส์ใหญ่ที่สุดของมาตรฐาน
1: SL
3: แต่จริงๆเหมือนเลโก้เลยพี่เซฟสามารถเอา S M L เอามาต่อกันเพิ่มพื้นที่ตามลูกค้าต้องการเลย
0: งั้น
3: 2ชั้นก็ได้
0: แสดงว่าพูดไปว่ามี2ชั้นด้วยเหรอ
3: 2
0: ชั้นก็ได้นะบ้านแบบนี้
1: ผมถามเลยสูงสุดกินได้กี่ชั้น
3: ตอนนี้เต็มที่ที่สุดนะคะเท่ากับที่เราคำนวณมาตรฐาน
1: ของ
3: วิศวกรรมเนาะเรารับที่2ชั้นกับอีก1ชั้นหมายถึงเด็ก
1: ชั้นลอย
3: สมมติอยากจะได้โอเพนแอร
1: ์อ๋อโอเคโอเค
0: เป็น
1: ระเบียบ
3: อันนี้คือสูงสุดแม็กซิมัม
1: โอเคแต่ว่าคุณผู้ชมยังไงก็ต้องได้เห็นภาพจริงครับว่าเวลาเขาผลิตเจ้าบ้านตัวเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงก่อนที่จะมาตั้งที่เนี้ยหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันครับ
0: ครับ

0: สวย
1: สบายด้วย
0: สวยสวยเลย
1: อ
0: ันนี้คือเราอยู่ในบ้านบุรีรัมย์อ่ะ
1: ตอนเนี้ยเราอ่ะมาจากลำลูกกา
0: ใช่
1: เพื่อมาที่บางบัวทอง
0: โอ้โหข้ามฟากมาม
1: าเพื่อมาดูที่โรงงานการผลิต
0: ยังไงคุณผู้ชมก็ต้องอยากเห็นสภาพจริง
1: ๆ
0: ที่เกิดขึ้นคือเมื่อกี้คือหน้างานที่ยังไม่ได้มีการเดคอเรทอะไรเลย
1: ใช
0: ่แต่เนี้ยก็คือบรรยากาศที่ตกแต่งแล้ว
1: ครับ
0: นี่คือแบบว่าเปิดแอร์ฉ่ำแล้วด้วยนะฮะเย็นจริงนะ
1: ผมเชื่อว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย
0: คุ
1: ณรู้สึกได้ว่าเฮ้ยนี่คือบ้านแบบสำเร็จรูปเหรอบ้านโมดูล่าเหรอ
0: นั่นดิ
1: มันคงจะเป็นภาพที่เหมือนกับบ้านปกติจริงๆเลย
0: นั่นน่ะสิน
1: ะฮะอยากให้เห็นอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ฮ่องเต้บอกว่าฟินิชชิ่งแล้วมีผนังแล้วมีพื้นแล้วที่จริงแล้วเนี่ยแบบนี้แหละก็ยกไปตั้งได้เลยเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: นะ
0: ถูกต้อง
1: อย่างเมื่อเช้าเนี่ยเป็นแบบที่มันต้องไปประกอบแล้วก
0: ็
1: รอปูพื้น
0: ใช
1: ่แต่แบบนี้ก็ยกไปได้เลย
0: ยกไปได้เลยที่ได้กระเบื้องยาง
1: ได้เลย
0: กระเบื้องเป็นแบบว่าสามารถฟินิชชิ่งไปได้เลยแล้วก็ยกไปตั้งได้เลยอันนี้คือออปชั่นแบบมีเป็นหลายเรือนด้วยนะคือมีเด็กด้านนอกเชื่อมกับเรือนนั้นมีหลายก้อนมาต่อกันแบบเป็นบ้านที่เหมือนเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ว่าแผ
1: ่ครับ
0: ก็ทำได้หมดเลยอันนี้คัสตอมได้หมดเลยเหรอฮะ
2: ได้ค่ะหรือว่าหลังนี้มีความต้องการที่อยากจะเชื่อมต่อกัน
0: ครับ
2: เอามาชิดกันเป็นตัว L ทำได้เหมือนกัน
0: อ๋อทำได้เหมือนกันก็คือบอกอย่างที่คุณปายบอกว่าเป็นยูนิตเป็นโมดูลที่เอามาต่อกันได้
2: ใช่ไหม
0: ได
2: ้ครับ
1: ปกติคนก็จะนึกถึงคำว่าบ้านน็อกดาวน์แล้วบ้านน็อกดาวน์นี่มันเหมือนแบบมันกว้างมากเลยอ่ะความหมายของคำนี้อยากให้อธิบายให้ฟังหน่อยว่าบ้านน็อกดาวน์บ้านอะไรต่าง
0: ๆ PFAB น็อกดาวน์ PCAT โมดูลบ้านสำเร็จรูปบ้านอะไรน่ะมันต่างกันยังไงฮะ
1: เอาอย่างเนี้ยอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรก่อน
0: ใช่
2: เป็นบ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
0: บ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
1: อ่ะงั้นขยายความให้ฟังหน่อยครับว่ามันแตกต่างกับบ้านอื่นๆที่เป็นแบบประกอบยังไง
2: ได้ค่ะก็ถ้าเป็นบ้านน็อกดาวน์ที่คนส่วนใหญ่ก็จะคุ้นชินกับคำว่าน็อกดาวน
0: ์
2: คำว่าน็อกดาวน์ก็คือเอาชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยไปประกอบกันที่หน้างาน
0: okay.
2: อย่างเช่นเฟอร์นิเจอร
0: ์
2: สำเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มาเป็นชิ้น
0: ๆ
2: เราต้องคันน็อตเพื่อประกอบให้มันเป็นชั้น
0: ถ้าเป็นบ้านจริงๆมันก็จะมีอะไรอ่ะพื้นผนัง
2: ประตู
0: หน้าต่างประตูหน้าต่างโน่นนี่เยอะแยะมากมาย
2: ต้องไปประกอบที่
0: หน
2: ้
0: างาน
2: แต่ว่าสำหรับโมดูล่าหรือระบบโมดูล่าของเราอะค่ะจะออกแบบเหมือนตัวต่อเลโก
0: ้
2: เกิดฟังก์ชันต่างๆที่ลูกค้าสามารถใช้สอยได้เป็นสเปซที่ลูกค้าโอเคต้องการแหละแต่ว่าการออกแบบเนี้ยอยู่ภายใต้การพื้นฐานว่าเราจะต้องขนส่งไปที่หน้างานได
0: ้โอเคแตกต่างกันตรงที่ว่าไม่ได้ไปเป็นชิ้นๆผนังแยกกับพื้นไม่อันนี้คือไปประกอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขนทั้งก้อนเนี้ยไปที่หน้างานแล้ววางเลยจบเลยถูกไหม
2: ถูกต้องค่ะแค่ไปเห็นภาพเลยก็คือแบบถ้าเป็นน็อกดาวน์เนี้ยค่ะต้องไปประกอบที่หน้างานลูกใช้เวลาอยู่ที่หน้างานอ่ะค่อนข้างนาน
0: ต้องนานกว่าอยู
2: ่แล้วใช่แต่ว่าเนี่ย 1-3 วัน
1: ครับ
2: ประกอบหน้างานเรียบร้อยไม่กวนใจลูกค้านาน
0: ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็พื้นที่ที่ทำได้อันนี้ดีกว่าเราสามารถไปส่งได้ที่ไหนบ้างตอนนี
2: ้โอเคข้อจำกัดของการทำบ้านระบบโมดูล่าเราจะต้องสอบถามลูกค้าก่อนว่าถ้าในพื้นที่มีอาคารหลัก
0: ครับ
2: วางด้านไหนของอาคารหลัก
0: โอเค
2: เมื่อไหร่ที่ลูกค้าบอกว่าอยากจะต่อเติมด้านหลังน่ะแต่ด้านหลังหรือด้านข้างของลูกค้าไม่มีถนน
0: ไม่มีทางเข้า
2: อันนี้คือข้อจำกัดของเราละ
0: โอเคโอเค
2: หรือถนนที่รถสวนกันไม่ได้เราก็จะประเมินเบื้องต้นว่าไม่น่าจะทำการขนส่งได
0: ้คือเมื่อกี้ที่คุยกันหลังกล้องอะไรก็ตามเขาจะมีจุดที่เขาทำไม่ได้อยู
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมมีข้อจำกัดอยู
1: ่
0: ซึ่งบางทีเอ้ยระบบที่เป็นPrefabระบบที่เป็นที่ขนวัสดุเข้าไปต่อหน้างานมันอาจจะทำได้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นระบบเนี้ยที่เป็นก้อนไปอย่างเงี้ยมันก็มีข้อดีนะเนี่ย

0: ว่าลดระยะเวลาในการประกอบร่างหน้างานใช่ไหมวางปุ๊บต่อเชื่อมโน่นนี่ปลั๊กอินไฟฟ้าปะปาเข้าไปปุ๊บใช้ได้เลยแต่ว่าในพื้นที่จำกัดซอยแคบโน่นนี่มีติดสายไฟเพราะมันต้องเซ็ตเพยยกเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวก็แจ้งเองแหละ
1: งั้นอยากจะรู้ต่อว่ากลุ่มของคนที่อยากจะใช้บ้านแบบนี้
0: ลูกค้าลูกค้าที่มาอยากได้บ้านโมดูลาร์
1: มีคนที่คนเขาต้องการแบบไหนบ้าง
0: นั่นเอง
2: หนึ่งเราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลย
0: จริง
2: เพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
0: จริงเพราะว่าเวลามันคือเงินไง
2: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมจะใช้แรงงานอะไรมากขึ้นหลายวันมากขึ้นมันก็เบิ้ลไป
2: ใช่เพราะฉะนั้นบ้านระบบนี้ก็เป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาหน้างานย่นระยะเวลา
0: ไม่มีเวลาลดเออร์เลอร์หน้างาน
2: ไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองหรือแม้แต่สถาปนิกวิชาชีพที่คอยคุยเรื่องแบบให้บางทีลูกค้าอาจจะไม่ได้มีใครคอยประสานงานเรื่องนี้ให้ใช่อันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้จากที่นี
0: ่คือจบคุยจบตรงนี้หน้าตาแบบไหนไปอยู่ตรงนั้นก็หน้าตาแบบนั้น
2: ใช่
0: นี่ครับแล้วอายุการใช้งานของมันนี่ก็คือยาวนานเลย
2: ยาวนานเพราะว่าการก่อสร้างแบบนี้ก็คือการก่อสร้างแบบบ้านโครงสร้างเหล็ก
0: Okay.
2: เพราะฉะนั้นวัสดุต่างๆที่เราใช้อ่ะเหมือนบ้านอยู่อาศัยปกติเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานของเขาก็จะเทียบเท่ากับการก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็กซึ่งก็ได้ยาวนานถึง 15-20 ปี
0: โอเคอยากชวนไปดู2ชั้นจริงๆอ่ะ2ชั้นใหญ่อย่างที่คิดอ่ะปั้นไปดูกัน

0: นี่ก็คืออาณาจักรบ้านโมดูล่าตรงนี้นะครับมียกโค้งยกพื้น
1: เป็นใต้ถุน
0: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องค่ะได้
2: เฮ้ยอันนี้อันนี้เหนือความคาดคิดเลยนะ
0: นี่เฟี้ยวนะ
2: ว่าทําใต้ถุนได้ด้วย
0: เออเดี๋ยวนะอุ๊ยหลังนี้ก็ใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: หลังนี้ใหญ่มากอ
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
2: คือมันประกอบกัน
0: เออมันเป็นเดี๋ยวนะมันประกอบกันยังไงอ่ะคือ
2: จ
0: ะ
2: ได้ใ
1: ช่ไ
2: ม่ยากเนี่ย
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ
0: ครับก็คือยกไปเป็นโมดูลโมดูลอย่างนี้ไปต่อ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแต่คือต้องมาวางนี้ก่อนแหละเนาะข้างบนนี้จะเห็นแล้วว่ามีฉนวนนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่มีฉนวนนะครับแล้วก็เป็นเมทัลชีท PU
2: ขึ้นมาหยิบมันแน่นมากนะแน่นมากนะแน่น
0: ไม่มีขยับอ่ะ
1: เราจะเห็นที่แนวฝ้าที่ยังไม่เต็มอะค่ะเป็นตัวที่แยกโมดูล
0: อ๋อนี่ใช่มั้ยรอยต่อนี้นะรอยต่อแยกนี้นะ
1: ใช่ฝ้าจะไปถูกเก็บที่หน้างาน
0: เอออย่าไปดูแผ่นพื้นนะแผ่นพื้นแล้ววางไว้เดี๋ยว
1: จะโดน
0: ทําไมต้องเออใช่มั้ยโอเค
2: อันนี้เรายังอยู่ในประเภทที่เป็นบ้านชั้นเดียวอยู
0: ่ใช่
2: แต่เราจะต้องไปให้ถึงจุดหมายของเรา
0: ไปไปไปไป
2: บ้าน2ชั้นนะผมตื่นเต้นมากอุ้ยเจอแล้ว
0: นี่ใหญ่มากเลย
2: สูงไปดูไปดูไปดู
0: ไปไปไป
1: ไปค่ะ
0: นี่เขาบอกว่าห้ามเขาบอกว่าห้ามแก้ผ้าตรงนี
3: ้
0: น
2: ี
0: ่ห้ามโป๊
2: โอ้
0: ทำไมห้ามโป๊อยากรู้ไม่คืออยากรู้เอง
1: ห้ามโป๊นะน้ำที่นี้ก็คือเหมือนกับว่ามันจริงยังอยู่ในกระบวนการผลิตทั้งทีมช่างอ่ะมันจะมีทั้งทีมที่ยิงผนังแล้วก็ทีมที่เก็บงาน
0: อ๋อทีมที่เข้ามาคนละทีมกันเพราะฉะนั้นถ้าทีมโป้มาเห็นป้ายนี้เขาจะยังไม่
1: โป
0: ้ถูกไหมเขาจะเข้าไปในห้องเขาแล้วค่อยโป้
1: เขาจะยังมิดชิดอยู
0: ่หยอกเล่นมันเป็นโปรเซสการทำงาน
2: มันดูจริง
0: หยอกเล่นมองของเอียงนี่คืออะไรวะ
2: มันดูจริง
0: เขินเนี่ยต่อหน้าผู้หญิงต้องทำอะไรอย่างนี้ต้องเกลียดโอเคอันนี้คือ2ชั้น2เป็น2โมดูลกี่โมดูลฮะเนี่ย
1: 4โมดูล
0: 4โมดูลอ
1: ๋อแต่ว่าอันนี้จะเป็นโปรโตไทป์แบบใหม่ของเรา
0: อันนี
1: ้โอ้ยนี่แต่ว่าจะเป็นแบบไหนเราต้องไปดูข้างในกัน
0: แน่ไปดูข้างในกัน
2: เฮ้ย
0: อาเชิญนำเชิญนำ
2: เฮ้ยอยู่ขออยู่อีกครึ่งวันว่ะสนุกว่ะ
0: สนุกดีว่ะ
2: อันนี้มันไม่ใช่คำว่าบ้าน2ชั้นอย่างเดียวนะมัน
0: ดับเบิ้ลสเปซด้วย
2: ดับเบิ้ลสเปซ
0: ใช
2: ่ซึ่งถ้า2ชั้นอย่างเดียวมันอาจจะอึดอัดอ่ะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
2: แบบนี้คือคนข้างล่างก็เห็นคนข้างบน
0: มันคอนเนคกันสเปซมันคอนเนคกันหมดเลย
2: อ
0: ันนี้จะเป็นโซนนอน
1: ใช่
0: เป็นโซนนอนแล้วก็ลงไปเป็นลิฟวิ่ง
1: ตั
0: วนี้ซึ่งมันเป็นโอเพนสเปซนะเป็นดับเบิ้ลสเปซขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
0: เท่มากเลยว่ะ
2: เอ๊ะผมยังคิดอีกอย่างนะเนี่ย
0: อะไรครับ
2: ถ้าอนาคตรวยๆนะทำไปพวกเป็นทำพวกรีสอร์ทโฮมสเตย์อะไรที่แบบยกเป็นยูนิตอะไปอยู่
0: มันจบเลยนะ
2: เออ
0: แล้วคุมงบได้ด้วยประเด็น
2: อ
0: ะว่าจริงมันเจ๋งมากคุณผู้ชมคือถ้าเราอยากจะประเมินราคาของสิ่งก่อสร้างที่มันจะทำเนี่ยถ้าเป็นโมดูลแบบนี้มันประเมินง่าย
2: ใช่
0: มันไม่หลุดจากที่เราประเมินเยอะ
2: อ
0: ย่างมากมันอาจจะมีหน้างานนิดหน่อยต้องแก้ไขเรื่องของฟุตติ้งเรื่องของอะไรอย่างนี้แต่ว่าหลักๆแล้วตัวโครงสร้างบ้านมันเสร็จแล้วอะ
2: ครับ
0: เราสามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะออกมาหน้าตาแบบนี
2: ้
0: บางทีทำภาพขายก่อนยังได้เลยเออนี่คือเรื่องการลงทุนนะครับ
2: เออ
0: ลดความเสี่ยงนะฮะว่าเป็นอีกทางเรื่องนึงนะฮะสำหรับแฟนรายการแล้วก็คุณผู้ชมนะครับที่อยากจะหาบ้านที่แบบว่าชอบใจเลยทั้งหมดเลยแล้วก็อยากจะมีบ้านเร็วๆอ่ะ
2: ครับ
0: คือเร็วจริงๆด้วยอ่ะ
2: แล้วก็ไว้ใจได้
0: ใช่
2: เห็นเลยว่าเป็นแบบนี้มาตั้งเป็นแบบนี้แน่นอนนะงบไม่บานปลายด้วย
0: ใช่แล้วใครอยากจะออกแบบบ้านเพิ่มเติมอะไรก็สามารถบอกสเปคทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็จะจัดการให้นะนะฮะในราคาที่ผมว่าสมเหตุสมผลไม่น่ากลัวมากแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าข้อแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้ช่างประจำบ้านทำอะไรก็แนะนำเข้ามาได้ในรายการนะผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะฮะเราก็จะนำพิจารณาแน่นอนนะฮะแล้วก็เอามาทำเป็นคอนเทนต์ในรายการต่อไปครับ
2: ครับ
0: ขอบคุณพี่เซมากนะวันนี้ฮะ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ครับอมรินทร์ทีวี

เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนลงทะเบียนเรียนแล้วคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ขอเงินคืนได้หรือไม่นางสาวรักเรียนสอบเข้าเรียนต่อปริญญาโทในประเภทที่2กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของปริญญาตรีและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนจำนวน 21,700 บาทเรียบร้อยแล้วแต่ช่างโชคร้ายเหลือเกินที่รักเรียนไม่สามารถเรียนจบปริญญาตรีตามที่คาดหวังได้เพราะสอบวิชาบังคับไม่ผ่าน1วิชาและวิชานั้นก็ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อนรักเรียนจึงได้ยื่นคำร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอเงินค่าลงทะเบียนปริญญาโทคืนแต่มหาวิทยาลัยปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าในประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษากำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นรักเรียนจึงนำคดีนี้มาฟ้องขอให้ศาลปกครองพิพากษาหรือมีคำสั่งให้มหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า

0: ว่าการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นเป็นกรณีที่มหาวิทยาลัยทำได้ตามกฎหมายแต่การกระทำดังกล่าวต้องทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาเท่านั้นเมื่อรักเรียนมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและได้ชำระค่าลงทะเบียนเทอมแรกภายในกำหนดจึงถือว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขและการรายงานตัวเป็นนักศึกษาปริญญาโทต้องยื่นสำเนาใบคะแนนหรือทรานสคริปต์ภายใน30วันนับจากวันลงทะเบียนเมื่อรักเรียนไม่ได้จบปริญญาตรีตามกำหนดและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการไม่จบการศึกษานั้นเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของนางสาวรักเรียนดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยปฏิเสธไม่คืนเงินโดยอ้างว่าได้สงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบและลงทะเบียนเรียนเทอมแรกไม่ว่าด้วยกรณีใดๆจึงไม่ใช่การกระทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายอันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาให้ทางมหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนให้แก่นางสาวรักเรียนศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมนะครับทุกสัปดาห์ผมท่านอาจารย์ออยและก็ทีมงานทั้งหมดก็มารอท่านผู้ชมนะครับที่จะมอบสาระที่นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีนะครับกฎหมายวันละนิดวันละหน่อยนะครับแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นที่มอบให้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเอาไปใช้ประโยชน์กับทั้งตัวเองกับญาติกับเพื่อนฝูงต่างๆเหล่านั้นได้ทั้งหมดและสัปดาห์นี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเหมือนกันใกล้เน
0: า
1: ะ
0: ใกล้แน่นอนค่ะ
1: เป็นเรื่องอะไรครับ
0: เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแพทย์ค่ะเป็นเรื่องหน้าที่ของผู้ป่วยนะคะในตอนที่ชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลสุขภาพค่ะ
1: ครับเราเคยคุยกันในเรื่องของสิทธิของผู้ป่วยว่ามีอยู่อย่างไรแต่วันนี้เป็นเรื่องหน้าที่ดูให้ดีนะฮะเพราะมันตรงนี้มันคนละส่วนกันนะครับสิทธิต่างๆเรานั้นที่เราจะไปเลือกโรงพยาบาลต่างๆเรานั้นมีแต่ตรงนี้กลายเป็นหน้าที่อีกส่วนหนึ่งที่พ่วงมาด้วยกันอันนั้นหน้าที่ของการที่เราจะต้องเปิดเผยข้อมูลทางด้านสุขภาพอะไร

0: รายการ2ท่านนะครับสัปดาห์นี้เป็นใครบ้างคะ
1: ค่ะท่านแรกนะคะคุณธมนวันทองคำค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะคุณบุรินยศเทียมเทพค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ครับนั่นคือทั้ง2ท่านนะครับที่จะมาร่วมตอบคำถามในรายการของเราในสัปดาห์นี้นะครับนั้นไปติดตามดูสาระนะครับว่า
4: พบหมอได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณชิดเชิญรับยาห้องโน้นนะคะเชิญคุณวราลักษณ์วัดความดันค่ะความดันปกติเลยค่ะ
5: ที่นะสวัสดีครับพี่
6: สว
7: ั
6: สด
7: ี
6: ค่ะ
7: สวัสดีครับพ
5: ี่
7: สว
5: ั
7: สด
5: ี
7: นั่ง
5: เอง
7: โอ้แล้วไม่สบายกันทุกคนเลยเหรอ
6: แจ้งคนเดียวค่ะสองคนนี้ว่าจะไปธุระด้วยกันนะคะ
4: ใช่พี่เห็นพี่ป่วยมาตั้งนานแล้วนะคะนี่ยังไม่หายป่วยอีกเหรอคะ
7: รักษาจากที่อื่นมาตั้งนานแล้วก็ไม่หายก็เลยต้องการจะเปลี่ยนที่รักษาหมออื่นดูบ้างก็เลยมาที่นี่อ่ะ
6: ก็ดีนะคะแล้วพี่วันชาติบอกคุณหมอคนใหม่หรือเปล่าคะว่าที่ผ่านมารักษายังไง
7: ก็ไม่ได้บอกอ่ะก็วันนั้นมาเนี่ยคุณหมอก็ไม่ได้สอบถามเรื่องนี้อ่ะตอนนี้ก็เลยทานยาทั้งของหมอเก่าและของหมอใหม่ก็อยากหายไวๆอ่ะ
5: แล้ว อาการของพี่วัญชาติตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะครับ
7: โอ้หนักกว่าเดิมอีก
5: หน้าสั่น
7: เกิดพิษแพ้อย่างรุนแรงเลยแล้วอย่างมากเลยนี่แหละวันนี้ก็เลยต้องกลับมาหาคุณหมออีกนะสิ
5: เรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องบอกคุณหมอคนใหม่ไหมว่าเรารักษาและทานยาอะไรมาบ้างหรือเปล่า
6: ไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะเพราะว่าคุณหมอเขามีหน้าที่ที่จะต้องรักษาอยู่แล้วนะคะ
5: แต่คุณต้องบอกนะเพราะคุณหมอเนี่ยจะได้รักษาเราถูกต้องจะได้หายไวไว
7: หมอไม่ได้ถามพี่ก็เลยไม่ได้บอก
4: เชิญคุณบัณฑิตรับยาห้องนอนนะคะเชิญคุณวราลักษณ์พบหมอได้เลยค่ะ
6: เชิญพี่วันชาติก่อนก็ได้ค่ะเพราะว่าดูจากอาการแล้วจะหนักกว่าดิฉันนะคะ
7: เอาอย่างนั้นเหรอ
6: ค่ะ
7: ขอบใจนะถ้างั้นผมขอตรวจก่อนนึกแล้วกัน
6: ค่ะ
1: จากกรณีดังกล่าวถึงแม้นายแพทย์จะไม่ได้สอบถามข้อมูลการรับประทานยาที่ผ่านมาผู้ป่วยจะต้องแจ้งให้แพทย์คนใหม่ทราบหรือไม่ก็ต้องแจ้งขอไม่ต้องแจ้ง
0: นะครับก่อนตอบนะครับอธิบายกติกานะครับมือวางที่แป้นก่อนนะมือวางที่แป้นนะครับแป้นจะมีรูปมือนะครับแล้วก็แย่งกันกดสัญญาณใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนเดียวนะครับแย่งกันกดนะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับสะใจมากคุณธมนวันนะครับจริงๆแล้วต้องแจ้งไหมเราต้องบอกหมอไม่ได้ถามอะ
8: หนูว่าควรจะต้องแจ้งนะคะเพราะว่าหมอเนี่ยหมอที่เราหาอยู่ตอนนี้เราก็ไม่รู้ค่ะว่าก่อนหน้านี้คนไข้อะไปหาหมอคนไหนมาใช้ยาตัวอะไรอะคะถ้าสมมติว่าเราจ่ายยาไปแล้วยามันอาจจะแบบอาจจะมาตีกันหรือมันอาจจะแบบว่ามีเอฟเฟกต์ถึงกันอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำให้คนไข้อะอาการแย่ลงได้ค่ะ
0: ดังนั้นต้องแจ้งคือข้อ

0: กอไก่ค่ะ
1: กอไก่ต้องแจ้งขอบคุณครับคุณบุรินยศครับ
2: กอไก่เหมือนกันครับ
1: แจ้งไหมครับแจ้งเหมือนกันทำไมคิดว่าแจ้งครับ
2: ถ้าไม่แจ้งหมอก็ไม่รู้ครับ
1: หมอไม่ได้ถามอ่ะเวลาเราไปหาหมอบางทีเราไม่มีเวลาที่จะพูดกับหมอสักคำเลยซ้ำไปถ้าหมอไม่ถามว่าเราจะไปนั่งเล่าให้หมอฟังหมอจะฟังไหมจะเปลี่ยนคำตอบไหมตกลงยืนยันเป็นข
2: ้อก่อ
1: ว่าต้องแจ้งนะครับขอบคุณครับจริงๆแล้วต้องแจ้งไหมครับหมอ
3: ทีนี้ควรจะต้องแจ้งครับเพราะว่างั้นหมอจะรักษาไม่ถูกเนื่องจากว่าบางทียาคนกินยาอย่างเดียวกันเลยกลายเป็น2เท่า3เท่าของที่ควรจะเป็นพิษหรือบางทียาคนละชนิดก็จริงนะมันขับถ่ายออกทางเดียวกันมันก็เลยทำให้เกิดโรคตับโรคไตพิการได้เพราะว่าแต่ถ้ารู้เนี่ยเขาจะได้หลีกเลี่ยงแล้วยาบางอย่างมันกินด้วยกันไม่ได้กินด้วยกันจะทำให้ฤทธิ์มากขึ้นเป็นพิษมากขึ้นเพราะควรจะบอกแต่ที่เราเจอปัญหาอีกอันนึงคือมาหาหมอแผนปัจจุบันแต่แอบกินยาแผนโบราณด้วยแล้วไม่กล้าบอกนะถามก็ไม่บอกกลัวเดี๋ยวหมอจะว่าแต่เพราะเป็นพิษ
1: และนี่มันตีไหม
3: หมอมันตีกันแน่นอนเพราะบางทีขับบางทีออกทางตับทั้งคู่
1: เลย
3: ตับก็เลยขับออกไม่ไหวเพราะมันยาเยอะกันไปออกไม่ทันกลายเป็นโรคตับวายไปอีกมีปัญหาแทรกซ้อนท่านจริงต้องบอกว่าเรากินยาอะไรอยู่ไปหาอะไรมาแล้วถ้าไปบอกเนี่ยจะช่วยหมออย่างเยอะเลยอย่างพอหมอรู้กินยาอะไรมาแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าไม่ใช่โรคอะไรจะได้คิดถึงอีกโรคอื่นไม่งั้นก็ต้องตั้งต้นใหม่อยู่เรื่อยๆพอรู้ว่าทำอะไรไปแล้วปั๊บจะบอกได้เลยสมมติกินยาชนิดนี้แล้วไม่หายเนี่ยเรารู้แล้วไม่ได้เชื่อตัวนี้ต้องเป็นตัวอื่นก็จะคิดอีกแบบนึงถ้าไม่บอกเลยเนี่ยก็ไปตั้งต้นใหม่เสียเวลาแล้วดีไม่ดีกินยาซ้ำ
1: ตรงนี้ถือเป็นหน้าที่ของคนไข
3: ้จริงๆแล้วเป็นหน้าที่คนไข้เนี่ยเวลามาหาหมอเนี่ยต้องเล่าประวัติให้ละเอียดว่าเราไปทำอะไรมาบ้างการที่ไม่บอกเนี่ยนะส่วนใหญ่จะอ้างว่าหมออยากไม่ถามเนี่ยเราเลยไม่บอกจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ถ้าไม่บอกเนี่ยเราเดือดร้อนเองนะความจริงเนี่ยหมอต้องตั้งต้นใหม่เลยแล้วยาเป็นพิษแล้วอาจจะกินยาซ้ำกันด้วยอะไรต่าง
1: ๆทีนี้อย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะครับว่าจริงๆแล้วคนไข้เวลาไปหาหมอเนี่ยเกือบจะไม่มีเวลาคุยจริงๆนะในทางปฏิบัติจริงนะครับแล้วถ้าคุณหมอไม่ถามเงี้ยฮะถามว่าเราจะกล้าเล่าหรือแล้วบางทีเราก็ไม่กล้าเล่าเพราะเข้าไปก็กลัว
0: กล
1: ั
0: ว
1: อันนี้ความรู้สึกจริงๆนะฮะตัวนี้จะแก้ยังไงอ่ะ
3: แต่บางทีถามก็ยังไม่อยากบอกนะ
1: ใช่
3: เพราะกลัวเดี๋ยวจะหมอจะว่าเอาแกก็ไม่แอบกินยาอย่างอื่นด้วยไม่บอกอ่ะ
1: ใช่ใช
3: ่แต่จริงๆมันเป็นหน้าที่ปัญหาตอนนี้คือเนื่องจากผู้ป่วยเนี่ยมากเกินไปคือในต่างประเทศเนี่ยจะเห็นว่าถ้าไม่นัดเนี่ยมาไม่ได
0: ้
3: ชุกต้องฉุกเฉินจริง
1: ๆ
3: บ้านเรานี่มาแล้วต้องตรวจให้ได้ไม่ตรวจไม่ยอม
1: มันก็เลยเป็นจุดอ่อนนะ
3: มันเลยกลายเป็นจุดอ่อนให้คนไข้มาวันนึงเป็นร้อยเนี่ยมันก็ใช้ดูเวลาคนละ2นาทีต่างประเทศต้องดูอย่างน้อย10นาทีแต่ถ้า10นาทีได้ก็คือต้องจำเป็นจริงๆถึงมาต้องนัดก่อนยกเว้นฉุกเฉินแต่ของเรานี่เป็นอะไรหน่อยก็มาหมดมันก็เลยทำให้กลายเป็นคนไข้มากเป็นผลเสียทำให้การรักษาเนี่ยไม่ดีสักทีคน
1: จริงจริงๆหลายคนเคยเจอนะฮะว่าเข้าไปทำบางทีคุณหมอถามแค่อาการไม่ได้ถามว่าไปตรงไหนมาแล้วก็ตรวจบางทีก็แค่ดูลิสต์แล้วสั่งยาแล้วอันนี้คือความเร็ว สปีดอย่างที่คุณหมอ
3: ซึ่งจริงอันตรายเราไม่อยากให้เป็นแบบน
1: ี้นะครับ
3: เพราะมันบางคนบอกรอต้อง3ชั่วโมงตัวสองนาทีอันนี้ก็จริงเหมือนก็อันนี้ต้องแก้ไขเหมือน
1: ทีนี้ในมุมกลับเนี่ยเป็นมาตรฐานวิชาชีพไหมครับว่าแพทย์จะต้องถามไหม
3: ครับฉันไม่เคยถามว่าเคยป่วยมาก่อนหรือเปล่าเคยเป็นอะไรมาก่อนหรือเปล่า
1: แค่นั้น
3: ถามกว้างๆ
1: คร
3: ับคือมันจะมีปัญหาถกเถียงว่าจะถามไหมว่าเคยเป็นมะเร็งโรคไม่เป็นโรคนี้ไหมชี้ทุกโรคนี่ชั่วโมงนึงไม่จบเคยถามกว้างๆว่าเคยป่วยหรือเปล่าที่บ้านมีใครป่วยหรือเปล่ากว้างๆแพทย์เราถ้าจะบอกถ้าไม่บอกไม่มีถ้าไม่มีอันนี้ก็เป็นปัญหาละ
1: ก็ขอบคุณคุณหมอครับชัดเจนนะครับทั้งข้อนี้
0: ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
1: เก่งมากเก่งมากนะครับครับไปติดตามสาระในข้อต่อไปครับ
4: คุยกันถึงเรื่องพี่บัญชาติพ่อนึกถึงเรื่องของน้าผมชายซึ่งเป็นญาติของเพื่อนอีกทีนึง
5: เป็นอะไรหรอน้าสมชายแจงก็รู้จักพี่เขานะคะ
4: ก็น้าสมชายนะเขาติดเชื้อ HIV นะสิและตอนนี้มีอาการปอดติดเชื้อแล้วด้วย
6: โอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะเนี่ยแล้วอย่างเนี้ยน้าสมชายอาการเป็นยังไงบ้างล่ะ
4: ก็ต้องไปหาหมอเพื่อรักษาตามระเบียบนะสิแต่ที่รู้นี่ก็คือเนี่ยน้าสมชายเนี่ยไม่ได้บอกหมอนะสิว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อ HIV นั่นก็คือโรคเอดส์นั่นแหละ
5: ฮะเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะทำไมเขาไม่บอกคุณหมอล่ะคะ
4: เอ้าก็เพราะโรคเนี้ย ป็นโรคที่ต้องเก็บไว้เป็นความลับ
6: แล้วหมอที่หาเขาจะรักษาได้เหรอคะเขาทำไม่ถูกต้องนะคะแบบนี
4: ้ก็นั่นน่ะสิตอนนี้ก็ทำให้หมอเนี่ยวินิจฉัยโรคผิดแล้วก็รักษาไม่ตรงกับโรคที่เป็นอยู่ทำให้อาการของน้าสมชายเนี่ยทรุดลงเรื่อยๆเลยนะ
5: แต่เมื่อกี้เห็นบอกว่าโรคนี้เป็นความลับของผู้ป่วยนี่นาคนป่วยก็มีสิทธิ์ที่จะไม่บอกหมอที่รักษาก็ได้ไม่ใช่หรอคะ
6: แต่ก็ควรจะบอกคุณหมอนะคะจะเก็บไว้เป็นความลับหรือจะปล่อยให้ตัวเองตายก็เลือกเอานะคะเดี๋ยวเชิญคุณชาติไปรับยาห้องร้อนนะคะ
4: ใช่ขอบคุณครับ
7: เดี๋ยวพี่เสร็จแล้วเดี๋ยวพี่กลับก่อนนะ
4: สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับหายไวๆนะคะ
7: ขอบใจมากค่ะ
6: ค่อยๆเดินนะคะพี่เชิญคุณวรารักษ์พบหมอเลยค่ะ
5: ขอบคุณค่ะ
0: จากกรณีดังกล่าวการที่นายสมชายป่วยเป็นโรค HIV ซึ่งเป็นโรคที่เป็นความลับของผู้ป่วยนายสมชายจะต้องแจ้งให้นายแพทย์ที่รักษาทราบหรือไม่ก็ต้องแจ้งขอไม่ต้องแจ้ง
1: ครับกติกาเดียวกันนะครับแย่งกันกดสัญญานะครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วกดครับไม่ทันเลยนะครับคุณบุรินทร์ยศคุณธมวันครับต้องแจ้งไหมครับ
8: ต้องแจ้งค่ะ
1: มันเป็นเรื่องความลับของเราอะ
8: ถึงว่าแม้ว่ามันจะเป็นโรคที่เหมือนว่าเป็นความลับของเราอะค่ะแต่ถ้าเราไม่บอกหมอแล้วเราจะไปบอกใครอะคะเพราะว่าหมอเนี่ยเป็นคนที่รักษาเราได้คนเดียวค
1: ่
8: ะ
1: นะครับเพราะงั้นต้องบอกนะ
8: ใช่ค่ะต้องบอกค่ะ
1: ตกลงยกข้อ
8: ก็ไก่ค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณบุรินทร์ยศครับ
2: ก็ไก่เหมือนกัน
1: ตอบตามเขาทำไม
2: ต้องแจ้งถ้าไม่แจ้งก็เสียชีวิต
1: เสียอะไรนะเสียชีวิตได้เนาะถ้าไม่ใช่โรคนี้เป็นโรคอื่นนะต้องแจ้งไหม
2: ก็ต้องแจ้งนะครับ
1: ต้องแจ้งเหมือนกัน
2: เพราะหมอเป็นคนรักษา
1: เป็นโรคอะไรก็ต้องบอกนะครับนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานจริงหรือเปล่าไปเรียนถามคุณหมอครับ
3: อันนี้ถูกต้องคือต้องแจ้งแต่เพียงแต่ว่าหมอเองมีหน้าที่รักษาความลับผู้ป่วยถ้าหมอทราบแล้วเนี่ยหมอบอกคนอื่นไม่ได
1: ้
3: อันนี้คือบอกหมอได้แต่หมอไปเล่าให้คนอื่นฟังญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงฟังไม่ได้อันนั้นเป็นความผิดของแพทย์ถ้าแพทย์ติดคุกได้เลยใช่ไหมเพราะแพทย์ก็ต้องรับทราบแต่เขาไม่ทราบเนี่ยนะรักษาไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะเหตุว่าอะไรฮะเพราะเหตุว่าคนไข้ไอแบบเดียวกันคนปกติไอเนี่ยจนถึงเชื้ออย่างนึงคนไข้เป็นโรคเอสไอเนี่ยเชื้อคนละแบบเลยไปคนละทิศคนละทางรักษาคนละเพราะเชื้อความภูมิต้านทานไม่เท่ากันมันโรคจะมาคนละแบบฉะนั้นคนไข้บางคนบอกเอ๊ะเป็นความลับไม่บอกได้ไหมอะไรเงี้ย ไม่บอกก็ได้แต่รักษาละผิด มีปัญหาแต่จะมีบ่อยที่ข้างตอนนี้เวลาผ่าตัดเนี่ยคนไข้จะไม่ยอมบอกเหมือนกันแต่หมอจะผ่านี่เขาก็จะขอเจาะเลือดต้องขออนุญาตเจาะคนไข้บอกไม่เจาะไม่ยอมให้เจาะไม่ยอมให้ตรวจท่านที่ตนเองรู้แล้วเนี่ยก็จะเกิดปัญหาเพราะคือไม้เครื่องมือบอกให้หมอก็ระวังตัวเองสิก็ต้องใช้เครื่องมือเยอะๆเลยแพงขึ้นอีกมาสามเพราะเราไม่รู้ว่าเป็นไม่เป็นก็ต้องป้องกันเต็มที่ใช้ถุงมือ2ชั้นหรือ3ชั้นมาเสียงกันอีกมากมายแล้วบางทีการรักษาเนี่ยมันจะต่างกันจริงหมอเราเนี่ยถ้ารู้เป็นเอชหรือไม่เอชเขารักษาหมดทั้งหมดเวลานี้เอชไม่ใช่น่ากลัวนะต้องบอกตรงๆคนที่เป็นเอชเนี่ยสามารถอยู่ได้เหมือนคนปกติเลยเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนนี่เรากลัวติดต่อตายไปใน2 ปีเดี๋ยวนี้อยู่เท่าคนธรรมดาเพียงแต่ว่าต้องกินยาแล้วก็เป็นโรคเหมือนกับโรคเรื้อรังแล้วก็เมื่อเบาหวานความดันคือไม่หายแต่ต้องกินยาตลอดชีพแต่ไม่ตายอาจจะไม่ติดต่อถ้ากินยาดีๆเนี่ยนะแทบจะไม่มีเชื้อในเลือดเลยไม่ติดต่อแต่ว่าไม่หายขาดหยุดยาเมื่อไหร่จะกลับมาใหม
1: ่ทีนี้การบอกคุณหมอเนี่ยเราถ้าเผื่อมีเจ้าหน้าที่อื่นอยู่ด้วยจะเป็นผู้ช่วยพยาบาลหรือว่าพยาบาลอาชีพอะไรต่างๆที่อยู่ในห้องตรวจเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการที่เป็นส่วนบอกขอบอกเฉพาะคุณหมออย่างเงี้ยได้ไหมฮะ
3: ได้ฮะ
1: อันนี้อย่างเงี้ยได้เหมือนกันนี่ก็เป็นสิทธิ
3: เป็นสิทธิของผู้ป่วยที่จะรับมาเทียบเป็นที่แล้วเป็นหน้าที่ของหมอด้วยที่ต้องเป็นความรับผู้ป่วย
1: ครับ
3: เอาไปเล่าคือรู้จักคนคนนี้แล้วมีญาติพี่น้องเขาไปบอกว่าเฮ้ยเนี่ยคนนี้เป็นโรคเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้สิ่งที่เรารู้จากการรักษาพยาบาลเนี่ยบอกไม่ได
1: ้ครับงั้นตรงนี้มันจะก็จะมีสองส่วนนะครับก็คือส่วนหน้าที่นะครับที่เราต้องบอกว่าเราเป็นโรคอะไรอยู่บ้างนะครับส่วนสิทธินั้นเนี่ยก็ยังมีสิทธในการที่จะสังวนขอบอกเฉพาะแพทย์ได้ไหมนะครับแต่โดยกฎหมายแล้วเนี่ยในส่วนตรงนี้เนี่ยก็กฎหมายก็เข้ามาดูแลนะครับว่าตรงนี้คุณหมอหรือว่าทีม สุขภาพตรงนี้ก็ยังถือว่าต้องเก็บรักษาเป็นความลับเอาไปเปิดเผยตรงนี้ถ้าก็เสียหายขึ้นมาก็สามารถที่จะเรียกร้องอะไรต่างๆเหมือนกันได้นะครับก็ขอบคุณนะครับคุณหมอท่านตรงชัดเจนนะครับนั้นข้อนี้ใครได้คะแนน
0: ตอบถูกอีกแล้วค่ะท
1: ั้
0: งสองท่านเลยค่ะ
1: อ่ะปรบมือให้ด้วยนะยอดเยี่ยมครับครับนี่คือสาระนะครับที่เรานำเสนอในเรื่องของหน้าที่ของผู้ป่วยนะครับเรายังมีสาระที่สำคัญที่รออยู
0: ่ค่ะครับใช่แล้วค่ะในช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันค่ะคือจะเจอกันบ่อยมากเลยค่ะคือผู้ชายค่ะเมา
1: เมาผู้ชายเมานี่เจอบ่อยเลย
0: เรื่องคนอื่นค่ะเรื่องของคนอื่น
1: ผู้ชายเมา
0: แล้วทีนี้ผู้หญิงก็เลยไปเปิดรีสอร์ทแล้วก็เข้าไปมีอะไรกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วทีนี้ตอนเช้าผู้หญิงก็เลยมาเรียกค่าเสียหายค่ะพ่อแม่เขาก็มาทีนี้ราคาก็เลยเกิดปัญหาน
1: ะครับว่าจะดำเนินคดีอะไรต่างๆเหล่านั้นได้บ้างมากน้อยแค่ไหนนั่นคือสาระที่จะอยู่ในช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนครับ
9: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
10: สวัสดีครับ
9: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
10: สบายสบายกับกฎหมายเพื่อประชาชน
9: สบายจริงๆเลยนะคะอาจารย์
10: สบายไม่ฟังแล้วห้ามลำบาก
9: ไม่เครียดไม่ลำบากใช่ไหมคะอาจารย์อ
10: ย่างวันนี้ผมว่าต้องสนุกเหมือนเดิม
9: แน่นอนค่ะอาจารย์คะดิฉันจะถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะอาจารย์สมัยอาจารย์หนุ่มๆเนี่ยเคยมีผู้หญิงมาเปิดโรงแรมให้อาจารย์แล้วก็ไปมีอะไรอะไรที่โรงแรมนั้นบ้างหรือเปล่าคะอาจารย
10: ์นี่สมัยหนุ่มๆเนี่ยไม่มีนะ
9: เหรอคะอาจารย
10: ์แต่ตอนแก่ๆพอมีบ้าง
9: โอ้จริงหรือเปล่าคะเนี่ยโอ
10: ้ยไม่มีไม่มี
9: อ๋อไม่มีเหรอคะอาจารย
10: ์เอาว่าแต่ว่าวันนี้มีใครมาเปิดโรงแรมหรือเรื่องอะไรเกี่ยวกับโรงแรมหรือ
9: แน่นอนเลยค่ะอาจารย์คะก็คือท่านผู้ชมที่ถามมาเนี่ยค่ะท่านผู้ชมบอกว่าไอ้วันที่เกิดเหตุน่ะเมาค่ะอาจารย
10: ์
9: พอเมาก็มีผู้หญิงไปเปิดรีสอร์ทให้1ห้อง
10: อันนี้
9: เสร็จแล้วก็เข้าไปมีอะไรอะไรกันที่รีสอร์ทนั้นแหละค่ะอาจารย์คะ
10: อะไร
9: นั่นแหละค่ะอาจารย์พอวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าพ่อแม่ผู้หญิงมารอหน้ารีสอร์ทเลยค่ะอาจารย์แล้วก็บอกว่าต้องเอาเงินไปให้เขา 100,000 บาท
10: ว้าว
9: ทอง5บาทแล้วก็ต้องแต่งงานกับลูกสาวเขาภายในเดือนหน้าค่ะอาจารย
10: ์
9: ท่านผู้ชมบอกตายแล้วเครียดมากเงินก็ไม่มีไอ้รักก็ไม่ได้รักแค่เมาเองก็เลยถามอาจารย์ว่าจะทำยังไงดีเนี่ยค่ะอาจารย์ไม่อย่างนั้นพ่อแม่เขาบอกจะดำเนินคดีเลยอะค่ะเนี่ยจะฟ้องร้องเลยอาจารย
10: ์เอาอย่างนี้น
9: ะ
10: เท่าที่ดูท้องเรื่องที่อาจารย์เล่ามาหรือจะท้องลายหรือเปล่าผมไม่รู้ขอโทษดูจากท้องเรื่องแล้วผู้หญิงไปเปิดรีสอร
9: ์
10: ท
9: ใช่ค่ะ
10: แปลว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากการข่มขืนหรือไปหลอกล่อล่อลวงแต่อย่างใด
9: ค่ะ
10: ไม่แน่ใจนะเผลอๆผู้หญิงมาหลอกล่อหรือเปล่า
9: ใช่ค่ะ
10: เอาล่ะดูจากพฤติการแล้วมันจะเป็นความผิดและมีสิทธิ์เกิดขึ้นตามกฎหมายต่อฝ่ายชายนั้นไปข่มขืนแต่ถ้าเกิดขึ้นจากการยินยอมพร้อมใจสมัครอกสมัครใจมันจะหาความผิดใดๆไม่ได้
9: ใช่ค่ะ
10: เพราะหน้าตาของเราเลือนร่างของเราเป็นสิทธิของเราถ้าเราจะยินยอมนอนพรีกายพรีใจให้แก่ใครกฎหมายบอกเฮ้ยอย่างนี้ไปเอาผิดเขาไม่ได้
9: ใช่ค่ะอาจารย
10: ์แต่ก็ยังไม่รอดสันดอนนะคุณผู้ชาย
9: อ๋อ
10: เพราะต้องไปดูต่อไปด้วย
9: ค่ะ
10: ว่าผู้หญิงที่คุณไปร่วมหลับนอนนั้นเขาอายุเท่าไหร
9: ่ค่ะ
10: ถ้าผู้หญิงอายุไม่เกิน15แม้เธอจะไปเปิดรีสอร์ท
9: ค่ะ
10: แม้เธอจะจูงไม้จูงมือ
9: ค่ะ
10: เปลื้องผ้าเปลื้องผ่อนให้กับเรา
9: ค่ะ
10: เกิดเราฝ่ายชายไปร่วมหลับนอนกับเด็กอายุ14 15อาจารย
9: ์ก็ผิด
10: ตื่นมาก็คุกคุกคุกคุกผิดติดคุกไปชำเราผู้หญิงอายุไม่เกิน15ปีเด็กไม่เกิน15ปีหรืออ้าว
9: อ
10: ายุเธอไม่เกิน18ปี
9: อ๋อค่ะ
10: แม้ว่าเราจะไม่ปลุกปล้ำไม่ข่มขืนกระทำชำเราแต่ก็จะผิดข้อหาพ พรากผู้เยาว
9: ์ค่ะอาจารย
10: ์เพราะคนเขามีพ่อมีแม่การจะไปร่วมนอนหรือจะไปที่ไหนอะไรอย่างไรต้องได้รับความยินยอมพร้อมใจอนุญาตจากพ่อแม่แต่ถ้าไม่เข้า2ประการคือ1ผู้หญิงคนนี้อายุเลย18แล้ว19แล้ว20แล้วและคุณผู้ชายนั้นไม่ได้ข่มขืนตอบได้เลยครับไม่ต้องเสียทองท่วมหัวและไม่ต้องเสียอะไรใดๆทั้งสิ้นแปลว่าฝ่ายหญิงกำลังกันโชคทรัพย์หรือเปล่า
9: ค่ะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็

0: คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะสบายใจได้แต่ว่าข้อเท็จจริงอย่างที่บอกนะคะต้องดูก่อนว่าผู้หญิงอายุเท่าไหร่นะคะแล้วเขาอะไรยังไงท่านผู้ชมจะมาอ้างเมาอย่างเดียวไม่ได้
1: ไม่ได้
0: นะอาจารย์
1: มาเป็นเหตุยกเว้นไม่ได้
0: ไม่ได้เลยนะคะอาจารย์บอกเมาก็เมารักก็ไม่รักอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คนเมารอดตัวไหมครับ
3: โชคดีไป
2: ขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับที่ทำความกระจ่างให้เห็นนะครับว่าการที่จะมีความผิดนะครับในส่วนของการที่จะข่มขืนกระทำชำเรานั้นมันต้องเกิดขึ้นจากความไม่ยินยอมนะฮะแต่กรณีนี้ฝ่ายสตรีนั้นไปเปิดรีสอร์ทให้ด้วยนะครับแต่สิ่งที่ต้องพึงระวังก็คือถึงแม้เขาจะยอมก็ตามถ้าเป็นผู้เยาว์เนี่ยนะครับอายุ15ถึง18เนี่ยอันนั้นก็ไม่ได้ทิ้งถ้าต่ำกว่า15นี่ไม่ได้แน่นอนนะครับ
3: อัน
2: น
3: ั้
2: น
3: ก็
2: ต้องเช็คบัตรประชาชนมันจะมีเวลาเช็คไหมอาจารย์ออยนะครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับที่ให้ความกระจ่างนะครับบางทีเป็นสิทธิ์นะครับแต่ว่าบางคนก็ใช้สิทธิทางกฎหมายเนี่ยไปเอาเปรียบซึ่งกันและกันนะครับอันนั้นต้องพึงระวังนะครับแต่กรณีก็เป็นเรื่องของการที่ฟ้องทางแพ่งอันนั้นก็ว่าไปนะครับอันนั้นก็ดูให้ดีแล้วกันนะครับก็ถ้า
3: อย่าไปทำ
2: อย่าไปเอาเป็นเรื่องของความรู้สึกดีกว่านะครับถ้าจะยอมกันไม่แต่ว่าให้ดูกฎหมายด้วยนะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่ฝากไว้สำหรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอันนั้นสาระในวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขานะครับที่ให้ความกระจ่างวันนี้ครับขอบคุณท่าน
4: คร
2: ับ
4: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณผู้ร่วมในการทั้งสองท่านนะครับคุณธมลวันและคุณบุริมยศนะครับขอบคุณและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า defamation ค่ะแปลว่าหมิ่นประมาทนะคะหมายถึงการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงถูกดุหรือถูกเกลียดชังค่ะ
2: ครับนี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

สารพันเรื่องไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนชาวบ้านไม่ได้หลับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงมีอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวอีกนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนั้นนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพุทธศักราช2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายให้ถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีกักเหลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

ระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484 1. พระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา6กำหนดไม้ห่วงห้ามไว้เป็น2ประเภทคือประเภทกอไม้ห่วงห้ามธรรมดาได้แก่ไม้สักไม้ยางไม้พยุงเป็นต้นประเภทขอไม้ห่วงห้ามพิเศษได้แก่ไม้หายากหรือไม้ที่ควรสงวน 2. ความหมายต่างๆตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ที่ควรทราบป่าหมายความว่าที่ดินที่ยังไม่ได้มีบุคคลได้มาตามกฎหมายที่ดินไม้หมายความว่าไม้สักและไม้อื่นทุกชนิดที่เป็นต้นเป็นกอเป็นเถารวมตลอดถึงไม้ไผ่ทุกชนิดปาล์มหวายตลอดจนรากปุ่มตอเศษปลายและกิ่งของสิ่งนั้นๆไม่ว่าจะได้ถูกตัดตอนเลื่อยผ่าถากขุดหรือกระทำโดยประการอื่นใดแปรรูปหมายความว่าเลื่อยหรือกระทำด้วยประการอื่นใดแก่ไม้ให้เปลี่ยนรูปหรือขนาดไปจากเดิมนอกจากการลอกเปลือกหรือตกแต่งอันจำเป็นแก่การชักลากไม้แปรรูปหมายความว่าไม้ที่ได้แปรรูปแล้วแต่ไม่หมายถึงไม้ที่ได้ทำเป็นเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นหรือประกอบเข้ากับเครื่องใช้หรือสิ่งของอื่นแล้วทำไม้หมายความว่าตัดฟันการโค่นลิดเลื่อยผ่าฝาถากทอนขุดชักลากไม้ในป่าหรือนำไม้ออกจากป่าด้วยประการใดๆของป่าหมายความว่าบรรดาของที่อยู่ในป่าตามธรรมชาติคือไม้รวมทั้งส่วนต่างๆของไม้ถ่านพืชต่างๆรังนกครั่งรวงผึ้งน้ำผึ้งและมูลค้างคาว 3. การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุด 1. ผู้ใดทำไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา73 วรรค 1 จำคุกไม่เกิน5 ปี

0: หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าทำไม้ห่วงห้ามนั้นเกี่ยวกับไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2 อย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกิน2ลูกบาศก์เมตรมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา73วรรค2จำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 2. ผู้ใดมีไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปไว้ในครอบครองมีความผิดตามมาตรา69วรรค1ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าไม้ที่มีไว้ในครอบครองเป็นไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปประเภทไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2 อย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรผู้กระทำความผิดตามมาตรา69วรรค2ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 3. ผู้ใดแปรรูปไม้ตั้งโรงงานไม้แปรรูปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดตามมาตรา73วรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าแปรรูปไม้ประเภทไม้สักไม้ยางหรือไม้ห่วงห้ามประเภทขอหรือไม้อื่นเป็นต้นหรือเป็นท่อนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้ง2 อย่างรวมกันเกิน20ต้นหรือท่อนหรือรวมปริมาตรไม้เกิน4ลูกบาศก์เมตรหรือไม้ที่ได้แปรรูปแล้วรวมปริมาตรไม้เกิน2ลูกบาศก์เมตรมีความผิดตามมาตรา73วรรค2ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 200,000 บาท 4. ผู้ใดก่อสร้างแผ่ถางหรือเผาป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำลายป่าหรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา72ตรีวรรค1จำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน25ไร่ผู้กระทำมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา72ตรีวรรค2จำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทในกรณีที่มีคำพิพากษาว่าบุคคลใดกระทำความผิดดังกล่าวปรากฏว่าบุคคลนั้นได้ยึดถือครอบครองป่าที่ตนได้กระทำความผิดศาลมีอำนาจที่จะสั่งให้ผู้กระทำผิดคนงานผู้รับจ้างผู้แทนและบริวารของผู้กระทำผิดออกไปจากป่านั้นได้ด้วย 5. ผู้ใดเก็บของป่าห่วงห้ามหรือทำอันตรายด้วยประการใดแก่ของป่าห่วงห้ามในป่าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่มีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา71ทวิจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 6. บรรดาไม้และของป่าอันได้มาหรือมีไว้เนื่องจากการกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัตินี้และสิ่งประดิษฐ์เครื่องใช้และสิ่งอื่นใดบรรดาที่ทำด้วยไม้ห่วงห้ามที่มีไว้กฎหมายบัญญัติให้ริบเสียทั้งสิ้นรวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้สัตว์พาหนะยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลใดๆที่ใช้ในการกระทำความผิดก็ให้ริบเสียทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีผู้ถูกลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่ 7. พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์พ.ศ. 2545ที่พบการกระทำผิดร่วมกันได้แก่ผู้ใดมีผลิตหรือนำเข้าเลื่อยโซ่ยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนเลื่อยโซ่ยนต์มีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา17ลงโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งริบเลื่อยโซ่ยนต์นั้นป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญเราจึงควรปฏิบัติตามกฎหมายและรักษาทรัพยากรป่าไม้ไว้ทั้งจะไม่ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดังกล่าวโอกาสนี้ดิฉันจึงขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ
1: พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียม

0: อาวุธปืนพ.ศ. 2490ในอันดับแรกเราควรทำความเข้าใจกับคำว่าอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดกันเสียก่อนนะครับในพระราชบัญญัติอาวุธปืนอาวุธปืนหมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใดซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงานและส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้นๆซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญและได้ระบุไว้ในกฎกระทรวงเช่นปืนลูกซองยาวปืนลูกซองสั้นปืนแก๊ปปืนพกออโตเมติกปืนลูกโม่เป็นต้นเครื่องกระสุนปืนหมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดดกระสุนปลายกระสุนแตกลูกระเบิดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดและจรวดทั้งชนิดที่มีหรือไม่มีกรดแก๊สเชื้อเพลิงเชื้อโรคไอพิษหมอกหรือควันหรือกระสุนลูกระเบิดตอร์ปิโดทุ่นระเบิดและจรวดที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันหรือเครื่องหรือสิ่งสำหรับอัดหรือทำหรือใช้ประกอบเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดคือวัตถุที่สามารถส่งกำลังดันอย่างแรงต่อสิ่งห้อมล้อมโดยฉับพลันในเมื่อระเบิดขึ้นโดยมีสิ่งเหมาะมาทำให้กำลังดันหรือโดยการสลายตัวของวัตถุระเบิดนั้นทำให้มีแรงทำลายหรือแรงประหารกับหมายความรวมตลอดถึงเชื้อประทุต่างๆหรือวัสดุอื่นใดอันมีสภาพคล้ายคลึงกันซึ่งใช้หรือทำขึ้นเพื่อให้เกิดการระเบิดซึ่งรัฐมนตรีจะได้ประกาศระบุไว้ในราชกิจจานุเบกษาการกระทำความผิดและถูกดำเนินคดีมากที่สุดได้แก่ 1. ผู้ใดมีอาวุธปืนหรือกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72วรรค1ระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 20,000 บาท 2. ผู้ใดมีอาวุธปืนที่เป็นของผู้อื่นซึ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้ตามกฎหมายมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72วรรค3ระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาท 3. ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72ทวิวรรค1ระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากเป็นการพกอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือพาไปในชุมนุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการการรื่นเริงการมหรสพหรือการอื่นใดมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา72ทวิวรรค3ระวางโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาท 4. ผู้ใดทำมีวัตถุระเบิดโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนมีความผิดต้องรับโทษตามมาตรา74ระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 40,000 บาท 5. ผู้ใดยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมนุมชนมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา376ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน10วันหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอาวุธปืนเป็นอาวุธร้ายแรงควรศึกษาให้เข้าใจตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนดังกล่าวมิฉะนั้นอาจมีความผิดและต้องรับโทษได้และพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา43วงเล็บ2ห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นมาตรา163ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า6เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ในกรณีที่ผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุรา หรือของเมาอย่างอื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ.2522กำหนดโทษไว้มาตรา163วรรค2ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า1ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หากผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทด้วยและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสเช่นตาบอดหูหนวกลิ้นขาดเสียอวัยวะหน้าเสียโฉมอย่างติดตัวแทงลูกป่วยเจ็บเรื้อรังตลอดชีวิตป่วยเจ็บด้วยอาการทุกขเวทนาเกินกว่า20วันหรือจนประกอบกรณียกิจตามปกติไม่ได้เกินกว่า20วันต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ.2522มาตรา163วรรค3ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง6ปีและปรับตั้งแต่ 40,000 บาทถึง 120,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นมีกำหนดไม่น้อยกว่า2ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่หากผู้ขับขี่ขับรถโดยประมาทด้วยและเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายต้องรับโทษตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ.2522มาตรา163วรรค4ซึ่งมีระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 60,000 บาทถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นผู้ใดแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานจราจรมีความผิดมาตรา134ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศาลสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของผู้นั้นไม่น้อยกว่า1เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่และรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ที่ใช้ในการแข่งรถถือเป็นทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดศาลมีอำนาจสั่งให้ริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา33เมื่อปรากฏพฤติการอันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่นเจ้าพนักงานจราจรอาจสั่งให้มีการทดสอบผู้ขับขี่เช่นสั่งให้เป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ยอมให้ทดสอบให้สันนิษฐานว่าเมาแล้วขับและมีอำนาจกักตัวผู้นั้นไว้ดำเนินการทดสอบได้ภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นแห่งกรณีและทั้งหมดนี้ก็เป็นความรู้เรื่องพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ.2522ซึ่งเราควรเรียนรู้และปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยในร่างกายและทรัพย์สินตลอดจนลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นบนท้องถนนได้ตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478 1. พระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478แบ่งการพนันไว้เป็นประเภทบัญชีกและบัญชีขอตามท้ายพระราชบัญญัติโดยบัญชีกเช่นหวยกขอจับยี่กีไฮโลบัญชีขอเช่นการเล่นต่างๆซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกันเช่นชนโคชนไก่กัดปลาแข่งม้าและอื่นๆปิงโกสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่งขายสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือสวีปซึ่งไม่ได้ออกในประเทศไทยแต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น 2. ความผิดเกี่ยวกับการพนันที่ถูกดำเนินคดีมากที่สุดและอัตราโทษที่กฎหมายกำหนดดังนี้ผู้ใดจัดให้มีการเล่นเจ้ามือหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานมีการเล่นตามบัญชีกหมายเลข1ถึงหมายเลข16เช่นหวยกขจับยี่กีหรือการเล่นตามบัญชีขหมายเลข16สลากกินรวบหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันนี้มีความผิดตามมาตรา12วงเล็บ1ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง3ปีและปรับตั้งแต่500ถึง 5,000 บาท แต่หากเป็นผู้เข้าเล่นหรือเข้าพนันที่เรียกว่าลูกค้า

0: ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดจัดให้มีการเล่นเจ้ามือผู้เข้าเล่นในการเล่นอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้เช่นทายผลพนันฟุตบอลไฮโลชี้รูปโยนห่วงมีความผิดตามมาตรา12วงเล็บ2ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใดเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งที่ออกจำหน่ายโดยเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราแล้วและยังไม่ได้ออกรางวัลเกินกว่าราคาที่กำหนดในสลากมีความผิดต้องระวังโทษตามมาตรา9ตรีจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 3. ข้อควรรู้ต่างๆการเล่นชี้รูปโยนห่วงโยนสตางค์หรือวัตถุใดๆลงในภาชนะต่างๆตกเบ็ดจับสลากโดยวิธีใดๆยิงเป้าป่าหน้าคนป่าสัตว์เต่าข้ามด่านหมากแถวหมากหัวแดงปิงโกตามบัญชีขอหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันหรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้นั้นจะให้รางวัลตีราคาเป็นเงินไม่ได้และห้ามมิให้ผู้ได้รับรางวัลที่ให้ไปแล้วกลับคืนหรือรับซื้อหรือแลกเปลี่ยนรางวัลนั้นในสถานงานหรือการเล่นบริเวณต่อเนื่องในระหว่างมีงานหรือการเล่นผู้ใดอยู่ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเล่นด้วยเว้นแต่ผู้ซึ่งเพียงแต่ดูการเล่นในงานรื่นเริงสาธารณะหรือในงานนักขัตฤกษ์หรือในที่สาธารณสถานสลากกินแบ่งสลากกินรวบหรือสวีปหรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนหนึ่งคนใดนั้นต้องส่งสลากให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประทับตราเสียก่อนจึงนำออกจำหน่ายได้ทรัพย์สินพนันกันซึ่งจับได้ในวงการเล่นอันขัดต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือขัดต่อข้อความในกฎกระทรวงหรือใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ให้รีบเสียทั้งสิ้นเว้นแต่ทรัพย์สินซึ่งไม่ได้เอาออกพนันเครื่องมือที่ใช้ในการเล่นนั้นให้ศาลมีอำนาจรีบได้ตามกฎหมายลักษณะอาญาถ้ากรณีที่มีผู้นำจับผู้กระทำความผิดพนักงานอัยการร้องขอต่อศาลให้จ่ายสินบนแก่ผู้นำจับด้วยและให้ศาลสั่งไว้ในคำพิพากษาให้ผู้กระทำผิดใช้เงินสินบนแก่ผู้นำจับกึ่งหนึ่งของจำนวนเงินค่าปรับด้วยถ้าผู้กระทำผิดไม่ชำระสินบนดังกล่าวให้จ่ายจากเงินที่ได้จากของกลางซึ่งศาลสั่งริบเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วหรือจ่ายจากเงินค่าปรับที่ได้ชำระต่อศาลการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเมื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพนันแล้วหวังว่าทุกคนจะได้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือลักลอบเล่นการพนันและพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: ศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนได้ริเริ่มจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อให้บริการประชาชนด้านศูนย์ดิจิทัลชุมชนโดยการขับเคลื่อนความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายประธานศาลปกครองสูงสุดที่จะให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ศาลปกครองกำลังจะเปลี่ยนผ่านเป็นระบบศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์อย่างสมบูรณ์ในปีงบประมาณพุทธศักราช2570สำนักงานศาลปกครองได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ติดตั้งไอคอนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองที่หน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์ของศูนย์ดิจิทัลชุมชนจำนวน 2,222 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองประกอบด้วย6เมนูดังนี้ 1. การฟ้องคดีปกครองออนไลน์เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองก็สามารถยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองออนไลน์ได้เพียงมีไฟล์เอกสารและสามารถติดตามสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ ซึ่งจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายหากมีข้อกังวลเรื่องการเขียนคำฟ้องในระบบได้จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆของศาลปกครองพร้อมตัวอย่างการเขียนคำฟ้องรวมถึงระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครอง 2. ปรึกษาคดีปกครองออนไลน์หากมีความประสงค์จะปรึกษาคดีปกครองสามารถลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์โดยให้มีการปรึกษาผ่านระบบวิดีโอคอลซึ่งสอดคล้องกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในศูนย์ที่ชุมชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกฎหมายกับเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองก่อนยื่นฟ้องคดีปกครองได้แต่หากต้องยื่นฟ้องจะดำเนินการอย่างไรเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจะให้คำปรึกษาทุกข้อสงสัยเพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครองนอกจากนี้ยังสามารถคลิกเข้าไปรับชมวิดีโอแนะนำการลงทะเบียนขอรับบริการปรึกษาคดีปกครองออนไลน์และตรวจสอบสถานะการจองคิวได้ 3. ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ All Cloud เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบเรียนออนไลน์ e-learning ระบบดูถ่ายทอดสด live streaming ระบบสื่อการเรียนรู้ knowledge ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ library และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีคู่มือและวิดีโอแนะนำการใช้งานให้ผู้ใช้บริการสามารถเลือกสื่อการเรียนรู้ได้ตามต้องการพิพิธภัณฑ์เสมือนของศาลปกครองสามารถเข้าเยี่ยมชมศาลปกครองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้สามารถกดเดินเข้าไปดูแบบ3มิติได้และเป็นระบบเยี่ยมชมแบบอินเตอร์แอคทีฟโดยคลิกดูรายละเอียดของแต่ละชิ้นที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ได้ 5. ฐานข้อมูลการฝึกอบรมประกอบด้วยหลักสูตรและหัวข้อที่บรรยายฟรีและมีค่าใช้จ่ายโดยวิทยากรของศาลปกครองซึ่งฐานข้อมูลการฝึกอบรมจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 6. Q&A ถามตอบและบริการอื่นๆจะตอบทุกข้อคำถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสืบค้นคำพิพากษาคำสั่งคำแถลงการผ่านแอปพลิเคชันศาลปกครองหากมีแอปพลิเคชัน Messenger ของ Facebook หรือ LINE Official Account สำนักงานศาลปกครองหรือยื่นฟ้องคดีปกครองออนไลน์สามารถสอบถามได้เช่นกันรวมถึงการให้บริการอื่นๆของศาลปกครองอาทิระบบการสืบค้นบัญชีนัดศาลปกครองระบบขอเข้าศึกษาดูงานและการคัดสำเนาคำพิพากษาคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองสำหรับประชาชนที่เข้าใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนภายในศูนย์จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันและทันสมัยเพื่อรองรับการใช้งานและมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้บริการศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองซึ่งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั่วประเทศได้ผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆในรูปแบบออนไลน์ของศาลปกครองเป็นที่เรียบร้อยในการขับเคลื่อนศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองในศูนย์ดิจิทัลชุมชนทั้ง 2,222 แห่งทั่วประเทศท่านประธานศาลปกครองสูงสุดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและติดตามความคืบหน้าของศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่ห่างไกลและประชาชนกลุ่มเปราะบางให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมของศาลปกครองรวมทั้งเข้าถึงการใช้งานระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวกและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นศูนย์ดิจิทัลศาลปกครองนับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่งที่เพิ่มโอกาสและเสริมสร้างความเท่าเทียมให้กับประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองของศาลปกครองได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็วเข้าถึงบริการศาลปกครองได้ครบจบในไอคอนเดียวศูนย์ดิจิทัลศาลปกครอง
2: จากตัวอย่างตามขั้นตอน รก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวันละคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมา

มาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรหรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการนะคะกับห้องเรียนที่จะเชิญชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันซีรีส์นี้นะคะเราอยู่กันมายาวๆแล้วกับการเรียนรู้โลกของสตาร์ทอัพนะคะหนึ่งในหน่วยธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างน่าประทับใจนั่นเองและแน่นอนนะคะว่าการเติบโตเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีการสื่อสารไอเดียต่างๆที่แต่ละสตาร์ทอัพได้คิดค้นขึ้นมาให้กับคนทั่วไปนักลงทุนรวมไปถึงผู้บริโภคอย่างเราได้รับทราบกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคลาสนี้เนี่ยก็เลยชวนทุกท่านมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของการพิตชิ่งคืออะไรแล้วทำไมเวลาเราถึงพูดเรื่องของการพิตชิ่งเนี่ยเราถึงจะนึกถึงพี่ยอดจากวงในวันนี้น้องแนนมีคำตอบมาฝากกันค่ะ
1: สำหรับสตาร์ทอัพ3นาที44วิถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากเพราะสามารถเป็นจุดเปลี่ยนให้กับชีวิตของสตาร์ทอัพหลายรายในโลกมาแล้วค่ะเพราะจากการที่สตาร์ทอัพได้นำเสนอไอเดียหรือพิชชิ่งให้กับเหล่านักลงทุนหรือผู้ที่สนับสนุนต่างๆเนี่ยทำให้สตาร์ทอัพสามารถสานต่อไอเดียความฝันพัฒนาสิ่งเหล่านั้นให้เป็นจริงได้ค่ะ
2: อย่างวงในระบบรีวิวร้านอาหารในไทยที่ทำให้ผู้ทานสามารถเลือกร้านได้เหมาะกับมื้อนั้นๆจากการรีวิวของลูกค้าจริงมีการใช้งานมากที่สุดณตอนนี้ซึ่งแรกเริ่มมีผู้พัฒนาทั้งหมด3คนจนตอนนี้มีพนักงานวงในหลากหลายร้อยคนกระจายอยู่ใน7จังหวัดรวมไปถึงขยายกลุ่มมากกว่าเพียงแค่ร้านอาหารแต่ขยายไปยังการรีวิวในทาร์เก็ตอื่นๆด้วยที่เติบโตมาได้มากถึงขนาดนี้ก็เพราะการนำเสนอที่ตรงเป้าหมาย
1: เพราะพี่ยอดผู้ก่อตั้งวงในเชื่อว่าการทำธุรกิจที่ดีและประสบความสำเร็จนั้น 70% ที่เราใส่ไปให้กับ

0: ทำผลิตภัณฑ์ให้ชนะใจผู้บริโภคอีก 30% ที่สำคัญไม่แพ้กันคือการบอกเล่าเรื่องราวธุรกิจของตัวเองให้เห็นถึง potential นั้น
1: ซึ่งพี่ยอดให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดธุรกิจตัวเองมาก

ลับเข้ามาคุยกันต่อตอนนี้นะคะทีน่าอยู่ที่สำนักงานใหญ่ออฟฟิศของวงในแอปพลิเคชันรีวิวร้านอาหารอันดับต้นๆในเมืองไทยนะคะและตอนนี้เนี่ยวงในเองก็โหขยายโมเดลธุรกิจไปหลากหลายมิติมากมายเลยนะคะอย่างที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะก็เป็นพี่เชฟค่ะเขาก็มีการทั้งสอนทำอาหารทาง Facebook Live นะคะรวมไปถึงทำอาหารต่างๆโอ้โหหอมมากเลยนะคะเรียกได้ว่ากว่าวงในจะมาจนถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยสิ่งสำคัญที่ผ่านการพิตชิ่งมาแล้วจากทางด้านของ CEO แล้วก็ Founder ของวงในนั้นก็คือพี่ยอดชินสุภคุณนั่นเองนะคะพี่ยอดนั้นเดินสายพิตชิ่งนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลค่ะเพราะว่าณปัจจุบันเองอย่างที่น้องแนนได้เล่าไปให้ฟังแล้วนะคะว่าก็มีเม็ดเงินลงทุนมาจนถึงสเตจของ CVB แล้วด้วยนะคะเคล็ดลับสำคัญของการพิตชิ่งที่พี่ยอดนั้นผ่านเวทีมาจะมาประมวลผลแล้วก็มาเป็นเคล็ดลับให้กับทุกท่านได้เรียนรู้กันได้อย่างไรบ้างอยากรู้ตามทีน่าไปคุยกับพี่ยอดกันเลยค่ะ

0: แน่นอนนะคะว่าสำหรับคลาสนี้ที่เราจะมาเรียนรู้กันอีกหนึ่งคำสำคัญของสตาร์ทอัพทุกคนที่ต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือเรื่องของการพิตชิ่งนั่นเองแต่สำหรับใครที่อาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์มากนักอยากจะให้พี่ยอดเนี่ยนะคะช่วยฉายภาพให้ฟังสักนิดนึงว่าไอ้คำว่าพิตชิ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วมันมีกี่ประเภทกันยังไงได้บ้างคะพี่ยอด
1: ค่ะหลักๆแล้วก็พิตชิ่งมันก็คือการพรีเซนต์แบบนึงนะครับพิตชิ่งก็เหมือนกับเป็นการพรีเซนต์ธุรกิจของตัวเราเองให้กับinvestor หรือคนที่จะสนใจเห็นว่าธุรกิจของเรามีความเป็นมายังไงเจริญเติบโตต่อไปยังไงนะครับโดยที่ pitching เนี่ยก็แบ่งได้หลักๆเป็น2แบบคือ private pitching กับ public pitching private pitching ก็คือผมไปนั่งอยู่ในห้องกับนักลงทุนแล้วก็ pitch ให้เขาฟังว่าเฮ้ยไอเดียของเราคืออะไร public pitching มักจะเป็นลักษณะของการแข่งขันหรือการโชว์เคสเพื่อที่จะให้คนหมู่มากได้เห็นว่าธุรกิจของเราคืออะไรเราจะมีการตัดสินกันว่าใครเป็นคนชนะใน pitching competition ต่างๆนะครับ pitching ก็ยังแบ่งออกได้เป็นหลากหลายรูปแบบตามความสั้นยาวของตัว pitch อีกนะครับที่สั้นที่สุดเราเรียกว่า elevator pitch ก็คือแบบว่าพูดไอเดียของตัวเองภายใน30วินาทีอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าสมมติว่าเจอคนในลิฟต์แล้วก็พยายามพูดให้เขาเข้าใจธุรกิจของเราภายในระยะเวลาก่อนที่เขาจะออกจากลิฟต์ไปเขาต้องรู้สึกสนใจธุรกิจของเราแล้วก็อยากจะลงทุนในธุรกิจของเราอันนี้คือ elevator pitch นะครับซึ่งก็ควรจะฝึกไว้เช่นผมอาจจะบอกว่าเฮ้ยวงในเป็นเว็บไซต์รีวิวร้านอาหารอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะตอนนี้เรามีสมาชิกประมาณ2ล้านกว่าคนมีร้านอาหารครอบคลุมประมาณ 90% ของประเทศไทยมีทั้ง 200,000 กว่าร้านเนี่ยแล้วตอนนี้เรามี business model คือให้ร้านอาหารมาโฆษณากับเราซึ่งร้านอาหารที่เป็นลูกค้าของเรามีแล้ว 2,000 กว่าร้านนะครับ
0: อันนี้เป็นตัวอย่าง
1: เป็นตัวอย่างใช้เวลาแค่20-30 วินาทีก็สามารถอธิบายให้คนเข้าใจว่าธุรกิจของเราใหญ่โตแค่ไหนมีเสน่ห์ยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าเกิดว่าหลังจาก elevator pitch มาอาจจะมี pitch อย่างต่อไปก็คือที่เขาใช้ในพวก public pitching competition นะครับอันนี้อาจจะยาวประมาณ5นาทีแล้วก็ตอบคำถามอีกสัก5นาทีประมาณนี้เป็นต้นซึ่งกฎระเบียบมันก็แตกต่างกันไปแล้วแต่ว่าเราไปแข่งที่เวทีไหนแล้วก็ pitch แบบสุดท้ายก็อาจจะเป็นลักษณะที่เป็น private pitching อันนี้ก็คือแล้วแต่เลยระยะเวลาก็ไม่ค่อยกำหนดเท่าไหร่อาจจะตั้งแต่แบบ10นาทีจนถึง30นาทีหรือเป็นชั่วโมงเลยก็ได้ก็คือนั่งคุยกันในเรื่องของbusiness plan เลยว่าธุรกิจของเราเป็นยังไงอนาคตจะทำอะไรบ้างครับผม
0: ฟังดูแบบนี้หมายความว่าการ pitching เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา
1: ทุกที่ทุกเวลา
0: แล้วมันก็เป็นส่วนสำคัญมากในการแนะนำ
1: จริงๆมันก็คือการเล่าเรื่องของเราครับแต่ว่ามันควรจะซ้อม
0: แล้ววิธีที่พี่ยอดเองฝึกฝนมาจริงๆต้องบอกว่าพี่ยอดคือหนึ่งในสตาร์ทอัพไทยที่มีการผ่านเวที pitching ที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งเลยนะคะเลยอยากจะสอบถามนิดนึงว่าเวลาฝึกฝนตอนเริ่มต้นแล้วก็พัฒนาการของที่เราสามารถ pitch ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงเราต้องฝึกฝนตัวเองยังไงหรือสังเกตหรือเอาคอมเมนต์จากคนฟังมาปรับปรุงวิธีการ pitch ของเรายังไงคะ
1: จริงๆมันเริ่มต้นจากธุรกิจของตัวเราเองก่อนว่าเราต้องเลือกสิ่งที่เราจะอยากจะให้พูดถึงธุรกิจของเราให้คนฟังเนี่ยเข้าใจแล้วเข้าใจง่ายที่สุดนะครับก็ฝึกฝนจากเริ่มจากตรงนั้นก่อนเริ่มตั้งเฮดไลน์ขึ้นมาว่าเราจะพูดว่าอะไรบ้างเป็น bullet points

0: 1 2 3 4อะไรก็ว่าไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็น pitching สั้นๆเนี่ยมันก็ bullet point อาจจะแค่แบบ5-6 bullet point ก็พอแล้วภายใน30วิพูดให้ครบ 5-6 bullet point นี้แต่ถ้าเกิดเป็น pitching ที่ยาวหน่อยเช่น5นาทีอาจจะบอก5นาทีเนี่ยปกติแล้วโดยเฉลี่ยก็คือ1สไลด์ต่อ1นาทีเราก็จะทำขึ้นมา5สไลด์ที่เราต้องการจะพูดนะครับอาจจะมีสัก5สไลด์อาจจะมีสัก15 bullet point ถ้าพูด15 bullet point นั้นภายใน5นาทีได้นั่นก็ถือว่าเป็น pitching ได้ประสบความสำเร็จละนะครับแล้วเราก็ซ้อมดูว่าไอ้5 bullet point หรือ15 bullet point ที่เราต้องการจะพูดเนี่ยมันโดนใจคนฟังจริงหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเริ่มพิชให้ตัวเองฟังอัดเทปอาจจะพิชให้เพื่อนฟังพิชให้คนทั่วไปฟังแล้วก็เอาคำคอมเมนต์ของคนอื่นมาปรับปรุงนะครับแล้วก็ลองดูpitching ของคนอื
1: ่
0: นใน YouTube ก็มีใน Vimeo ก็มีก็ไปเสิร์ชดูว่า pitching competition หรืออะไรก็ได้แล้วฟังดูว่าคนอื่นเขามีเทคนิคในการพูดยังไงแล้วมาปรับใช้กับธุรกิจของตัวเราเองครับผม
1: อย่างของทางวงในเองเนี่ยก็ผ่านเวทีการ pitching มาทั้งในแล้วก็ต่างประเทศจริงๆมันต่างกันมากน้อยขนาดไหนคะสำหรับบรรยากาศในการ pitching
0: จริงๆไม่ต่างกันจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นpitching competition ที่เป็นสำหรับเวทีสำหรับสตาร์ทอัพมันก็ไม่ต่างกันมันก็คือจะมี judge 4-5 คนจะมีคนฟังแล้วเขาก็จะมีฟอร์แมตมาให้แล้วแต่ฟอร์แมตว่าจะเป็นพูดกี่นาทีตอบคำถามกี่นาทีแต่บรรยากาศหรือว่าเทคนิคในการพิชก็เป็นเทคนิคเดียวกัน
1: เทคนิคส่วนตัวของพี่ยอดเองเนี่ยคือหลายๆครั้งเวลาที่เราฟังการพิชชิ่งคนส่วนใหญ่มักจะนำเรื่องที่เป็นเพนพอยต์หรือปัญหาหลักๆที่ทำให้เกิดไอเดียสตาร์ทอัพนั้นมาเป็นตัวนำจริงๆแล้ววิธีแบบนี้มันดีหรือเปล่าหรือว่าเทคนิคส่วนตัวของพี่ยอดมันเป็นยังไงบ้างคะ
0: ผมว่าตรงนั้นก็การเอาเพนพอยต์หรือว่าการอธิบายปัญหาว่าเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงก็เป็นจุดนึงที่สำคัญแต่ว่าที่สำคัญมากกว่านั้นสำหรับผมคิดว่าควรจะพูดถึงสิ่งที่เราเคยทำไปแล้ว
1: อ
0: ันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับคือ what you did สำคัญมากแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยอธิบายว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่และอนาคตเราจะทำอะไรต่อไปเพราะว่าหลายๆคนหลายสตาร์ทอัพเนี่ยพยายามที่จะพิชในเชิงแค่ว่าต่อไปฉันจะทำอะไรต่อไปฉันจะทำอะไรซึ่งปรากฏว่ามันออกมาฟังแล้วไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าแค่พูดว่าต่อไปฉันจะทำอะไรใครๆก็พูดได้แต่ถ้าเกิดว่าพูดว่าคุณได้ทำอะไรมาแล้ววงในได้ทำตรงนี้มาแล้วมีร้านอาหารจำนวนเท่านี้มียูเซอร์จำนวนเท่านี้มาแล้วมันเป็นสิ่งที่เราเท่านั้นที่สามารถพูดได
1: ้
0: คนอื่นๆไม่สามารถพูดเรื่องราวเดียวกับเราได้เพราะฉะนั้นควรจะโฟกัสที่สิ่งที่คุณทำมาแล้วมากที่สุดแล้วค่อยต่อยอดไปถึงที่ว่าต่อไปคุณจะทำอะไรต่อไป
1: แต่สำหรับคนใหม่ๆสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ๆที่อาจจะยังไม่ได้มีตัวเลขที่พิสูจน์จากในอดีตมามากนักเนี่ยในสมัยเริ่มต้นพี่ยอดใช้วิธีหรือเทคนิคแบบไหนคะ
0: ก็ถึงไม่มีตัวเลขพิสูจน์อะไรมากนักก็ยังต้องพูดอยู่ดีว่าฉันทำอะไรมาฉันได้รีเสิร์ชตรงนี้มาแล้วฉันได้บิวโปรโตไทป์ขึ้นมาหรือยังฉันมีแบ็กกราวนด์อะไรที่จะมาเสริมที่จะให้ธุรกิจตรงนี้ประสบความสำเร็จได้เพราะว่าถ้าพูดแต่คิดว่าฉันจะทำฉันจะทำฉันจะทำมันเป็นอะไรที่ใครๆก็พูดได
1: ้โฟกัสที่จุดแข็งที่เรามีมาก่อนสิ่งที่เราพัฒนามาแล้วก่อน
0: ถึงแม้ว่าไม่มีตัวเลขอะไรมากก็ต้องพูดถึง growth ที่ผ่านมาอยู่ดีคือถึงจะน้อยแค่ไหนก็ควรจะต้องพูด
1: นั่นคือในส่วนของการพรีเซนต์นะคะเมื่อการพรีเซนต์ผ่านไปแน่นอนว่าส่วนที่เข้มข้นอีกหนึ่งส่วนสำคัญของการรับฟังคอมเมนต์ก็คือคำถามจากบรรดาคนฟังคำถามที่พี่ยอดเคยผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วมันลักษณะที่เด่นๆเลยว่าต้องมีทุกเวทีเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างแล้ววิธีการตอบคำถามยังไงให้โดนใจคนฟังมากที่สุดคะ
0: จริงๆส่วนของคำถามมันเป็นส่วนที่สำหรับผมมองว่าไม่ค่อยยากมากนะครับคือสุดท้ายแล้วกรรมการเขาก็จะดูในเรื่องของ market size นะครับดูในเรื่องของทำไมคุณถึงต้องเป็นคนที่ทำแล้วประสบความสำเร็จนะครับที่มีอาจจะมีไอเดียคล้ายๆคุณหลายคนนะครับมีตัวอย่างเว็บไซต์ที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศหรือเปล่าหรือโซลูชันแบบเดียวกับคุณที่ประสบความสำเร็จมาแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือคำถามก็ไม่พ้นเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเราสามารถเตรียมตัวก่อนได
1: ้
0: เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าใน business plan หรือใน pitching ที่เราทำเรารู้อยู่แล้วว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรเราสามารถที่จะเตรียมตอบคำถามเพื่อที่จะกลบจุดอ่อนตรงนั้นได้นะครับคือว่าถ้าเกิดเรามียิ่งมีประสบการณ์มากขึ้นเท่าไหร
1: ่
0: ยิ่งเตรียมตัวตอบคำถามเหล่านั้นได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าตอบไม่ได้เนี่ยผมว่าต้อง question ตัวเองแล้วว่าเราเข้าใจธุรกิจของตัวเองจริงหรือเปล่าแล้วเราได้ทำมันจริงหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ทำและอยู่กับธุรกิจนั้นเขาถามคำถามมาเราน่าจะตอบได้ค่อนข้างแน่นอน
1: จำเป็นไหมคะว่าเราต้องเข้าใจ profile ของคนฟังหรือว่ากรรมการของเราพอสมควรว่าเขามาจากสายไหนเตรียมคำตอบไอ้แบบไหนควรจะดีกว่ากันอะไรประมาณ
0: ถ้าถามผมคิดว่าไม่ผมว่าเป็นตัวของตัวเองตอบคำตอบในสิ่งที่เรามั่นใจก็พอแล้วไม่จำเป็นต้องตอบเพื่อเขาเรียกว่าอวยคนฟังหรือว่าเดาใจว่าเขาจะคิดอะไรผมว่าไม่จำเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องคล้ายๆกับพูดอีกอย่างนึงหรือหลีกหนีคำตอบเพื่อเอาใจคนฟังบางกลุ่มแล้วแสดงว่าคนนั้นน่ะไม่ได้เหมาะกับการเป็นอินเวสเตอร์ของเราเราควรจะใช้สไตล์ของเราใช้ความจริงของเรา

0: ในการได้ดึงดูดอินเวสเตอร์ที่เหมาะกับเราเข้ามามากกว่าน
1: ั่นคือในช่วงของการพิชชิ่งเพื่อนำเสนอไอเดียทางธุรกิจของตัวเองแต่เมื่อวันหนึ่งที่อย่างกรณีของวงในเองเนี่ยค่อนข้างประสบความสำเร็จก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นลักษณะการพิชชิ่งเริ่มเปลี่ยนไปไหมคะคอนเทนต์ในการนำเสนอหรือว่ารูปแบบในการนำเสนอเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนคะ
0: มันก็อาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะครับแต่ไม่ซะทั้งหมดมันขึ้นอยู่จุดประสงค์ในการพิชมากกว่านะครับวงในเองคือถึงแม้ว่าตอนนั้น Red Series A มาแล้วเราก็อาจจะต้องพิชเพื่อดึง Investor Series B เข้ามาเพิ่มเติมนะครับไอ้งั้นก็จะเป็นพิชลักษณะเดิมแต่โอเคมันจะมีบางเวทีที่แบบว่าให้เราไปโชว์พิชหรือว่าให้ไปพิชให้กับคล้ายๆกับกลุ่มบริษัทใหญ่ฟังที่ไม่ได้จะมา invest แต่ว่าจะมาคล้ายๆกับ partner หรือมาเป็นลูกค้าของเราอันนี้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนคือแทนที่จะมาพูดถึงเรื่องที่ว่าวงในจะต้องตรงไปในทิศทางไหนแล้วต้องใช้เงินเท่าไหร่ตลาดมันใหญ่แค่ไหนเราอาจจะเป็นเปลี่ยนเป็นลักษณะที่ว่าวงในตอนนี้มีเซอร์วิสอะไรบ้างที่ทำให้กับคู่ค้าของเราได
1: ้
0: มันก็เป็นการ pitch ขายของเปลี่ยนไปเป็นแบบนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกัน
1: นั่นหมายความว่าเราต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ในแต่ละครั้งที่เราจะไป pitch เพื่อที่จะได้เตรียมตัวได้อย่างถูกต้อง
0: อันนี้ถูกต้องนะครับคือเข้าใจว่าจุดประสงค์ในการ pitch ครั้งนี้คืออะไร
1: ค่ะจากประสบการณ์ของพี่ยอดเองเนี่ยเชื่อว่า pitch กันมาหลายร้อยหลายพันเวทีเนี่ยนะคะครั้งไหนที่รู้สึกว่าโหท้าทายที่สุดแชร์ให้พวกเราฟังหน่อยสิคะ
0: จริงๆแล้วผมเองก็ไม่ได้พิชอยู่ในเวทีนานมากแล้วนะฮะต
1: ั้
0: งแต่สมัยแรกๆเลยแต่ที่จำได้คืออาจจะเป็นพิชชิ่งครั้งแรกๆนะครับเป็นพิชแข่งกับประเทศญี่ปุ่นแต่พิชที่เมืองไทยเนี่ยฮะรายการชื่อขุนศึกวอซามูไรก็มีบริษัทสตาร์ทอัพญี่ปุ่น5บริษัทจากประเทศไทย5บริษัทแล้วมาพิชแข่งกันก็ตอนนั้นก็ได้รางวัลชนะเลิศมาแล้วก็เป็นครั้งแรกได้เป็นครั้งแรกๆเลยที่ได้พิชบนเวทีใหญ
1: ่
0: ก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้น
1: ค่ะแต่ว่าก็ได้เรียนรู้อะไรมาเยอะแล้วก็เชื่อว่าเวทีนั้นเองก็ทำให้คนไทยรู้จักวงในมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าณปัจจุบันเองพี่ยอดเนี่ยนอกจากจะเป็นหนึ่งในฟาวเดอร์ของวงในที่ประสบความสำเร็จแล้วอีกหนึ่งโรที่หลายๆคนมักจะเรียนเชิญพี่ยอดไปก็คือไปเป็นคอมเมนเตเตอร์ให้กับน้องๆสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ในปัจจุบันนี้นะคะเท่าที่เราเห็นพัฒนาการของสตาร์ทอัพน้องๆที่เกิดขึ้นในยุคนี้มีอะไรที่จะต้องปรับปรุงหรือพัฒนากันบ้างในเรื่องของการพิชชิ่งคะ
0: ก็หลังๆก็เห็นพิชกันได้ดีขึ้นนะครับ อย่างนึงที่ผมเห็นบ่อยก็คือชอบขึ้นมาพิชหลายคนแบบโยนกันไปโยนกันมาแล้วมันก็มีสิทธิ์ผิดพลาดค่อนข้างเยอะอันนี้ผมคิดว่าเป็นความผิดแรกที่สามารถกำจัดได้ง่ายมากคือจริงๆคนตัดสินใจให้พิชคนเดียวก็พ
1: อ
0: นะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของโครงเรื่องพื้นฐานของการพิชว่าโอเคมันต้องมีเริ่มจากเพนพอยต์เริ่มจาก what you did ทำอะไรมาบ้างอะไรอย่างเป็นต้นหลายๆคนก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะครับจริงๆมันก็มีความผิดพลาดพื้นฐาน 2-3 อย่างที่เราสามารถแก้ไขได้แต่โดยรวมใน 2-3 ปีหลังสุดก็คุณภาพของสตาร์ทอัพเมืองไทยก็ดีขึ้น
1: ก็จะได้เห็นการพิชชิ่งที่มีไอเดียนำเสนอแปลกๆใหม่ๆมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอยากจะถามสำหรับใครหลายๆคนที่อาจจะมีไอเดียซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างในกรณีของวงในเองก็ถือว่าเป็นธุรกิจแรกๆที่นำการรีวิวร้านอาหารมารวมในแอปพลิเคชัน
0: ครับ
1: ตอนนั้นเนี่ยเวลาที่เราแนะนำตัวเองออกไปเรามีวิธีทำอย่างไรคือเวลาเราพรีเซนต์ตัวเราเข้าใจอยู่แล้วแหละเพราะมันมาจากไอเดียของเราแต่คนอื่นอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเรากำลังพูดอะไรอยู่เรามีวิธีทำให้มันง่ายหรือซิมพลิฟายมันออกไปยังไงบ้างคะ
0: จริงๆอันนี้มันเป็นทักษะของเจ้าของธุรกิจเนาะที่จะต้องอธิบายธุรกิจของเราให้คนเข้าใจได้ง่ายที่สุดแต่วิธีหนึ่งที่ง่ายๆก็คือว่าดูตัวอย่างจากต่างประเทศว่าเว็บไซต์ที่คล้ายๆเราหรือแอปพลิเคชันที่คล้ายๆเราที่ต่างประเทศมีอะไรบ้างส่วนมากมันจะมีอยู่แล้วคือมันแทบจะเป็นไม่ได้ที่ธุรกิจนี้มีแค่ในประเทศไทยอย่างเดียวแต่ไม่มีในอเมริกาไม่มีในจีนไม่มีในญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นเราสามารถเข้าไปดูได้ว่าเฮ้ยอย่างเช่นผมอาจจะบอกว่าผมเป็นเยลปของประเทศไทยก็คือเหมือนเยลท
1: อ
0: มแต่อยู่ในประเทศไทยผมมันทำเป็นหลอกของประเทศไทยสำหรับหลายๆคนก็เริ่มใช้บอกฉันเป็นอูเบอร์ของนู่นฉันเป็นอูเบอร์ของนี
1: ่
0: มันก็เป็นเทคนิคนึงเหมือนกันที่ทำให้คนเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าฉันคืออะไรในประเทศไทย
1: หา reference อ้างอิงให้คนเห็นภาพได้ง่ายขึ้น
0: ใช่ก็เป็นเทคนิคนึง
1: และหลายคนเนี่ยมักจะมีคำถามต่อว่าหลังจากที่เราประสบความสำเร็จแล้วพิชชิ่งแนะนำตัวเองแล้วได้ตังมาแล้ว raise fund ได้แล้วเนี่ยพอธุรกิจประสบความสำเร็จเรายังต้องอยู่กับการพิชอยู่หรือเปล่าคะหรือว่าอย่างพี่ยอดเองณปัจจุบันเนี่ยมองเรื่องการพิชชิ่งยังไงบ้าง
0: ผมคิดว่าก็มันก็คือการ present ซึ่งการ present เนี่ยมันก็อยู่กับตัวเราไปต่ออยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอาจจะเปลี่ยนจากการที่เป็น public pitching บ่อยๆเราอาจจะเป็นโอเค private pitching ให้กับลูก

0: าพิชชิ่งให้กับคนที่สนใจตัวเราจริงๆมากกว่าที่จะต้องไปแข่งตามรายการต่างๆครับเปลี่ยนรูปแบบไปมากกว่า
1: เปลี่ยนรูปแบบแต่ว่าแนวคิดในการที่เราจะขยายธุรกิจ
0: จริงๆก็เหมือนเดิมจริงๆก็เหมือนเดิ
1: มเราต้องมีแก่นของเราให้ชัด
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็นำเสนอเหมือนบอกเล่าเรื่องราวของธุรกิจเราด้วยแก่นที่เราเข้าใจจริง
0: ครับ
1: ให้กับคนฟังที่เขาคาดหวังข้อมูลจากเรานั่นเองนะครับฉะนั้นนี้น่าจะเป็นเทคนิคข้อมูลดีๆซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพิชชิ่งอย่างที่ย้อนกลับไปตั้งแต่คำตอบแรกที่พี่ยอดบอกมาว่าพิชชิ่งมันต้องอยู่ในสายเลือดมันต้องอยู่กับพวกเราเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาไม่จำเป็นต้องไปแค่บนเวท
0: ีจริงๆมันถึงไม่ได้แข่งก็ควรจะพูดอธิบายผลักของตัวเองให้คล่องอยู่แล้วเพราะเจอใครก็ต้องอธิบายเจอพ่อแม่ก็ต้องอธิบายปู่ย่านะอาก็ต้องอธิบายเจอญาติห่างๆเขาก็ถามว่าทำอะไรอยู่เราก็ต้องอธิบายนั้นพิชชิ่งมันอยู่ในสายเลือด
1: ฝึกได้ตลอดเวลานะคะและที่สำคัญก็คือเมื่อเรานำเสนอไอเดียของเราได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นเนี่ยมันก็ทำให้เรื่องของการตัดสินใจของผู้ลงทุนต่างๆหรือว่าคนใช้บริการต่างๆเนี่ยง่ายมากขึ้นไปด้วยอย่างที่วงในประสบความสำเร็จมาแล้วในทุกวันนี้นั่นเองนะคะถามถึงวงในสักนิดนึงค่ะว่าณปัจจุบันเนี่ยการเติบโตเป็นยังไงบ้างแล้วเราคาดหวังจะเห็นแผนการเติบโตของวงในหลังจากนี้ยังไงบ้างคะ
0: วงในตอนนี้ก็ปีนี้ก็พยายามเติบโตอยู่หลักๆ3ด้านนะครับด้านแรกก็คือการขยายออกไปนอกกรุงเทพปัจจุบันเรามีประมาณ5ออฟฟิศนะครับมีทั้งกรุงเทพเชียงใหม่ชลบุรีหาดใหญ่ภูเก
1: ็
0: ตแล้วก็เราจะเปิดที่โคราชกับหัวหินนะครับเปิดออกไปนอกกรุงเทพมากขึ้นอย่างที่2คือในเรื่องของ business model ที่นอกจากที่รายได้จากโฆษณาแล้วตอนนี้เราก็เริ่มทำโมเดลธุรกิจอื่นๆเช่น order delivery นะครับนั้นสามารถสั่งอาหารผ่านวงในได
1: ้
0: นะครับหรือว่าจะเข้ามาซื้อวอลเชอร์ผ่านวงในก็ได้เพื่อไปกินที่ร้านนะครับหรือในเรื่องของไอตัว category ของร้านอาหารเองก็ตามตอนนี้เราก็เริ่ม category ที่2ก็คือ beauty and spa และในอนาคตอาจจะเพิ่ม category ขึ้นมาอีกนะครับทำให้ครอบคลุมไลฟ์สไตล์ของคนไทยมากขึ้นกว้างมากขึ้นครับ
1: เรียกว่าตอนนี้ถ้าใครนึกอะไรไม่ออกไม่รู้จะไปกินข้าวที่ไหนไม่รู้จะไปทำสวยที่ไหนเนี่ยเปิดแอปวงในมาก็น่าจะตอบโจทย์ทุกๆคนได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่ยอดมากๆที่สอดเวลามาเล่าภาพรวมดีๆให้กับพวกเราเป็นความรู้กันสำหรับสตาร์ทอัพน้องๆรุ่นใหม่ด้วยยังไงมีโอกาสมาพูดคุยกันใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอบคุณครับ

0: ับมาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของห้องเรียนผู้ประกอบการวันนี้กับคลาสที่เรามาแนะนำการพิตชิ่งให้ได้รู้จักกันอย่างที่พี่ยอดบอกไว้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพิตชิ่งมันเกิดขึ้นได้ทุกที่แล้วก็ทุกเวลาจริงๆอย่างเมื่อสักครู่ที่พี่ยอดเล่าให้ฟังถึงโมเดลของวงในเองเนี่ยนะคะก็คือการพิตชิ่งในรูปแบบหนึ่งนั่นเองและส่วนสำคัญของการที่จะทำให้การพิตชิ่งนั้นประสบความสำเร็จอย่างที่บอกไว้นะคะว่าทุกคนเนี่ยต้องเข้าใจในธุรกิจที่ทำอยู่อย่างดีนั่นเองค่ะอย่างข้างหลังที่น่าอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะเขาก็กำลังรีวิวกันอยู่นะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเซกเมนต์ใหม่ของวงในเองนะคะที่นอกจากจะมีการรีวิวร้านอาหารแล้วตอนนี้เริ่มมีการรีวิวสินค้าความสวยความงามด้วยน่าสนใจทีเดียวนะคะและอย่างที่เราฟังกันมาแบบนี้นะคะว่าพิตชิ่งนั้นคือส่วนสำคัญที่การทำให้ธุรกิจนั้นเติบโตต่อไปได้นะคะแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยเห็นมูลค่าของธุรกิจเราได้มากยิ่งขึ้นหลักการสำคัญของการพิตชิ่งจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปติดตามสรุปใจความสำคัญกันตรงนี้เลยค่ะ
1: แล้ววันนี้นะคะที่เราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของพิตชิ่งเนี่ยนำมาสรุปให้ฟังกันอีกครั้งค่ะว่าพิตชิ่งนั้นก็คือการนำเสนอแผนธุรกิจให้กับกลุ่มนักลงทุนลูกค้าหรือว่ากรรมการต่างๆนะคะโดยใช้เวลาแบบกระชับสั้นๆในการนำเสนอส่วน pitch deck ที่วันนี้พี่ยอดได้เล่าให้เราฟังกันไปเนี่ยก็คือไฟล์ presentation แผนธุรกิจแบบสั้นและกระชับใช้ในการนำเสนอให้กับกลุ่มนักลงทุนลูกค้าหรือว่าคู่ค้านั่นเองค่ะโดยเครื่องมือที่ใช้ในการนำเสนอหรือว่า pitching ให้มีประสิทธิภาพนั้นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเรียกกันว่า one page investor summary ซึ่งเปรียบเสมือนเช็คลิสต์ที่สตาร์ทอัพนั้นสามารถนำไปใช้สร้าง pitch deck ของตัวเองในการนำเสนอให้กับนักลงทุนคู่ค้าแล้วก็ลูกค้าได้นั่นเองค่ะ one page investor summary นั้นประกอบไปด้วยหัวข้อที่สำคัญ13หัวข้อด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อบริษัทเว็บไซต์ระยะเวลาที่ทำธุรกิจก่อตั้งมาอันที่2ก็คือเรื่องของประวัติการได้รับฟันดิ้งอันที่3นะคะก็คือการใช้จ่ายเงินในการดำเนินกิจการที่ผ่านมาอันที่4ก็คือประวัติของรายได้รวมไปถึงการ forecast รายได้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้าของธุรกิจเราอันที่5ก็คือความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจเราส่วนที่6นะคะ key executive ซึ่งถือว่าส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการบอกให้กับผู้ฟังได้ทราบถึงผู้บริหารที่สำคัญว่ามีใครบ้างแต่ละคนทำหน้าที่อะไรแล้วก็มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างไรกันบ้างค่ะส่วนที่7นะคะระบุถึงปัญหาของธุรกิจที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นคืออะไรส่วนที่8ก็คือ solution หรือว่าสิ่งที่ธุรกิจเราจะนำเสนอจะเป็นประโยชน์กับลูกค้ายังไงช่วยแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ยังไงบ้างส่วนที่9ก็คือขนาดตลาดของธุรกิจนี้โอกาสในการเติบโตนั้นมีอีกมากขนาดไหนส่วนที่10ก็คืออะไรคือจุดเด่นจุดต่างของธุรกิจเราคู่แข่งในตลาดณปัจจุบันมีใครบ้างและเรามีกลยุทธ์ในการต่อสู้กับคู่แข่งอย่างไรส่วนที่11ก็คือเรื่องของ business model นะคะว่าธุรกิจเรานั้นจะมีการสร้างรายได้และสร้างฐานลูกค้าได้อย่างไรส่วนที่12ก็คือ management team ทีมงานในปัจจุบันนั้นมีใครบ้างมีศักยภาพและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจได้และส่วนสุดท้ายนะคะ traction to date คือบอกถึงจำนวนลูกค้าว่าณปัจจุบันเนี่ยมีอยู่จริงแค่ไหนซึ่งตัวเลขเหล่านี้ควรจะได้รับการพิสูจน์นะคะว่าเป็นลูกค้าที่สนใจสินค้าหรือบริการของธุรกิจเราจริงๆอย่าลืมนะคะว่าสิ่งสำคัญในการพิตชิ่งนั้นก็คือเรื่องของความจริงสถิติที่ผ่านมาและสตาร์ทอัพเองเนี่ยควรจะต้องโชว์สิ่งที่ธุรกิจเคยทำจนประสบความสำเร็จรวมไปถึงบ่งบอกว่าปัจจุบันกำลังทำอะไรอยู่เพื่อเกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องและบอกถึงแผนการในอนาคตด้วยนะคะว่าการเติบโตเหล่านี้จะไปต่อได้อย่างไรถึงจะสามารถพิชิตใจนักลงทุนและก็ผู้ฟังได้นั่นเองค่ะและเราก็เดินทางเปิดโลกสตาร์ทอัพกันมาจนถึงช่วงสุดท้ายของซีซั่นนี้กันแล้วนะคะ12ตอนที่ผ่านมาทุกท่านก็ได้เห็นรู้จักและเข้าใจถึงรูปแบบขั้นตอนการทำธุรกิจแบบสตาร์ทอัพตั้งแต่เริ่มจากการค้นหาไอเดียการแปลงไอเดียเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบต่างๆการวิเคราะห์และสร้าง business model เพื่อการขยายธุรกิจการรู้จักแหล่งเงินทุนต่างๆรวมไปถึงเทคนิคในการ pitching กับนักลงทุนจนอาจจะเกิดแรงบันดาลใจสนใจอยากเริ่มต้นทำธุรกิจแบบสตาร์ทอัพหรือแม้กระทั่งอยากจะเป็นนักลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพแต่ไม่ว่าอยากจะเป็นผู้ประกอบการหรือว่าเป็นนักลงทุนนะคะการที่เราได้เรียนรู้ได้ฟังบูรูทั้งหลายย่อมเป็นแค่เพียงความรู้ที่อยู่แค่กับตัวหรือเป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นแต่สิ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่าคุณสามารถทำมันได้จริงๆก็คือการเริ่มลงมือทำค่ะหรือแม้กระทั่งการไปเรียนรู้การทำงานกับสตาร์ทอัพก็ถือว่าจะเป็นการเปิดประสบการณ์เปิดโลกให้เราได้เห็นได้สัมผัสในทุกมิติเพิ่มเติมด้วยเพราะสุดท้ายนะคะไม่มีใครมาบอกเราได้หรอกค่ะว่าเราจะเป็นสตาร์ทอัพแบบไหนจะโตได้อย่างไรหรือจะประสบความสำเร็จหรือไม่ แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรทีน่าก็ขอให้เหล่าว่าที่สตาร์ทอัพหรือนักรบเศรษฐกิจพันใหม่ทั้งหลายประสบความสำเร็จบนเส้นทางที่เลือกเดินและพบกันใหม่ในซีซั่นหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ

0: หรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ากคำว่าเธอฉันเวลาเราคุยกันเราสามารถใช้คำว่าอะไรได้อีกบ้างเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนออกมาเขียนทีละคนที่กระดานนะคะคนแรกเด็กชายสอนศักดิ์ค่ะนักเรียนคะคำนี้ใช้พูดกับใครคะ
1: หนูทนไม่ไหวแล้วนะพี่ตำรวจพี่ตำรวจต้องช่วยหนูนะเนี่ยมันมาขโมยของที่ร้านหนูเนี่ยตั้ง3ครั้งแล้วอะหมดกันพอดีกำไรนี่มีน้อยอยู
2: ่จะเย็นๆนะน้องนงไว้พี่จะรีบจัดการให้นะ
1: พี่ตำรวจสัญญากับหนูแล้วนะจ๊ะว่าพี่ตำรวจอะจะช่วยหนูอะ
2: พี่สัญญาจ้ะไว้พี่จะรีบลากคอมันมาให้ได้นะไอ้พวกนี้เนี่ยจับได้เนี่ยต้องจัดการให้หนัก
1: ขอบใจพี่ตำรวจมากเลยนะจ๊ะที่ช่วยหนูอะเนี่ยถ้าหนูไม่ได้พี่ตำรวจนะหนูจะแย่แน่ๆเลยจ้ะ
2: ไม่เป็นไรหรอกจ้ะน้องมันเนี่ยเป็นหน้าที่ของพี่อยู่แล้วนะจ๊ะ
1: ขอบใจพี่ตำรวจมากๆเลยจ๊ะงั้นเชิญพี่ตำรวจนั่งได้ตามสบายเลยนะจ๊ะพี่ตำรวจใจดีจังเลยร้อนนะจ๊ะวันเนี้ยร้อนจริงๆเลยจ้ะ
2: ร้อนจ้ะร้อนนี่โอมจำไว้นะลูกอาชีพตำรวจของพ่อเนี่ยนะมันเป็นงานที่ต้องคอยให้ความช่วยเหลือชาวบ้านถ้าเราเจอผู้หญิงเดือดร้อนเรายิ่งต้องให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่อ่อนแอเป็นเพศที่เราต้องดูแลและปกป้องแต่ลูกอย่าไปบอกแม่นะบอกมาลันเจนงรู้เปล่านะไปขึ้นรถแล้วน้องนงพี่กลับก่อนนะจ๊ะเรื่องที่บอกไว้เดี๋ยวพี่รีบจัดการให้นะบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย

0: ต่อไปเด็กหญิงปวีนาค่ะ
1: เฮ้ยเองใจนะเรื่องแบบนี้ใช้อารมณ์ไม่ได้เดี๋ยวข้าตรวจสอบดูก่อนว่าใครผิดใครถูก
2: โอ้จ่ายังจะต้องดูอีกเหรอมันขับออกมาเนี่ยไฟเลี้ยวมันก็ไม่เปิดรถผมก็เก่าๆเนี่ยพังหมดแล้วเนี่ย
1: เอ้ยแต่ถึงยังไงนะข้าก็ความข้างเดียวไม่ได้เพราะข้าไม่อยู่ในเหตุการณ์แถมพยานก็ไม่มี
2: จ่ายังจะเอาพยานอีกหลักฐานก็เห็นอยู่ทนโทษเนี่ยหน้ามันแดงพูดจาไม่รู้เรื่องเงี้ยเมามาหรือเปล่าจ่าดูไม่ออกเหรอ
1: แต่ถึงยังไงนะข้าก็ต้องเช็คดูก่อนไปเองยืนอยู่ตรงนี้เลยนะไม่งั้นเนี่ยข้าจะจับเองข้อหาทำร้ายร่างกาย
2: อ้าวทำไมผมกลายเป็นคนผิดอ่ะผมผิดอะไร
1: อ้าวแล้วนี่อะไรอยู่ในมือเองอะฮะเนี่ยฟาดทีเดียวถึงตายเลยนะเว้ย
2: จ้านี่มันอะไรรถผมมันพังผมหยิบมาให้จ่าดูว่ามันเสียหายเนี่ย
3: เหรอ
2: โอ้ยโด
3: ขอโทษ
1: คุณครับคุณครับคุณครับคุณครับ
3: ครับผม
1: ขอเชิญลงจากรถก่อนได้ไหมครับ
3: ผมลงไม่ได้จริงๆครับจ่าผมรีบมากเลย
1: โอ้โหจะรีบไปไหนกันนะครับเกิดเรื่องขนาดนี้ขอช่วยลงมาก่อนหน่อยครับ
3: ผมลงไม่ได้จริงๆครับ
1: โอ้โหลงมาก่อนนะครับคุณมันจะได้จบๆกันไปครับนะครับเชิญก่อนครับ
3: ผมลงไม่ได้จริงผมขอร้องครับ
1: โอ้โหผมก็ขอร้องขอเชิญลงมาก่อนนะครับครับเชิญครับเชิญลงก่อนครับโอ้โหว่าแล้วเชียว
3: อย่าว่างุ้นงี้เลยจ้าช่วยผมหน่อยเถอะเดี๋ยวผมช่วยค่ากาแฟจ่าแล้วกันนะ
0: ต่อไปเด็กหญิงอภิชยาค่ะนักเรียนคะคำนี้เป็นคำที่ไม่เพาะนะคะนักเรียนไม่ควรนำมาใช้เราควรพูดกันเพราะเพราะเข้าใจไหมคะ
1: เฮ้ยมึงนั่งทำอะไรกันเนี่ย
4: นั่งเล่นครับ
1: นั่งเล่นเหรอโอ้โหนี่ครบเลยนะทั้งเหล้าเบียร์บุหรี
4: ่ฉลองกันนิดหน่อยเอง
1: ไม่นิดหน่อยละมั้งหน้าตาอย่างพวกมึงเนี่ยนะไหนลุกขึ้นดิ
4: จ๋าทำไงรู้ตัวผมทำไมผมไม่มีสิ่งผิดกฎหมายหรอกครับ
1: ใครจะรู้ว่ามีหรือไม่มีฮะอย่างพวกมึงเนี่ยนะมันไม่ได้จบแค่เหล้ากับบุหรี่หรอกละมั้ง
4: ผมเหมือนขี้ยาตรงไหนครับจ๋า
1: สารลูกอย่างพวกมึงเนี่ยนะดูดิแต่งตัวอะไรกันวะเนี่ยเกงในใส่เปล่า
4: จ๋ามองคนที่ภายนอกนี่หว่า
1: เฮ้ย
4: เดี๋ยวใจเย็นครับจ่าก
1: วนเหรอ
4: ใจเย็นถ้าจ่าอยากจับคุณจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าไปจับที่ไหน
1: ว่าไงนะ

0: เฮ้ยมึง
1: ว้าวมาได้ไงเนี่ยจ่า
0: อยากขยับนะโอ้โหนี่เต็มเต็มเลยนะ
1: ใจเย็นจ่าขอคุยโทรศัพท์ครับ
0: เดี๋ยวอย่าคิดนะว่าจะรอดนี่มึงยังจะโทรศัพท์อีกเหรอฮะ
2: เฮ้ยมึงอยู่ไหนวะ
3: ขอโทษทีนะครับคือผมไปฉี่มาครับใจเย็นนะจ๊ะผมเข้าใจผิดกันเล็กน้อยอ่ะ
0: มึงเป็นใครวะ
3: เดี๋ยวจ่าคุยกับคนในสายแป๊บนะครับ
0: ฮัลโหลใครครับ
4: เฮ้ยสมัยนี่หัวหน้าเอง
0: หัวหน้าเหรอครับว่าไงครับหัวหน้า
4: เฮ้ยออกมาจากบ้านหลังนั้นตอนนี้เลยนะนั่นมันลูกสสกำพลด้วย
0: เอ๊ะหัวหน้าครับผมพบยาเสพติดด้วยนะครับ
4: เอาหน้าเดี๋ยวจะเป็นเรื่อง
0: ครับครับหัวหน้าได้ครับ
5: คนต่อไปเด็กหญิงอาทิตยาค่ะ
6: สวัสดีครับท่าน
7: ครับ
6: เสร็จเรื่องหรือยัง
7: เรียบร้อยครับท่าน
6: งั้นผมขอตัวนะ
7: ครับท่าน
6: สวัสดีครับ

บอกทำความเคารพ

0: ผมต้องการที่ดินที่ชาวบ้านยึดของบริษัทไป
1: ลูกค้าเข้าใจผิดดิฉันจนยกเลิกสัญญาไปหลายคน

0: ผมชื่อเด็กชายชีวิตสุวพานิชป.5/2ผมต้องการฟ้องครูลัคนาครับ
1: ข้อหาอะไรล่ะ

0: ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา4ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิและเสรีภาพของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองผมต้องการฟ้องครูลัคนาครับ
1: แล้วเรามีพยานหลักฐานอะไรบ้างล่ะ

0: านของผมครับอังรีอยู่กับผมตลอดและรู้ว่าผมไม่ได้เป็นคนขโมยไป
1: ไหนลองเล่าเหตุการณ์ให้ผมฟังหน่อย
0: ตอนเช้าผมนั่งกินอาหารกับองรีที่โรงอาหารพอขึ้นห้องมาคุณครูลัคนาก็กล่าวหาว่าผมเป็นคนขโมยสมุดการบ้านเพื่อนและตีผมหน้าห้องเรียนครับ
1: เป็นอย่างที่เพื่อนเราว่าเลยไหมวันที่เกิดเรื่องเราสองคนเจอกันก่อนเข้าห้องเรียนใช่ไหม
0: ใช่
1: เราสองคนไปกินข้าวด้วยกันที่โรงอาหาร
0: ใช
1: ่ขึ้นมาบนห้องพร้อมกันด้วย
0: ใช่
1: ชวิตเป็นคนเอาสมุดการบ้านเพื่อนไปซ่อนโดยไม่บอกองลีใช่ไหม
0: ใช่
1: ผมว่าเราสองคนไปโตกันมาก่อนแล้วค่อยมาคุยกันใหม
0: ่ผมอ่านมาแล้วจรรยาบรรณของทนายต้องไม่ปฏิเสธลูกความไม่ใช่หรอครับผมมีเงินจ้างทนายด้วย
1: จรรยาบรรณเขามีเอาไว้ใช้กับคนที่โตแล้วผมว่าเรากลับไปโตมาก่อนแล้วค่อยคุยกัน

0: 128บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญหรือแม้ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้สามารถยกบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได
1: ้มาตรา15สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก
0: ผมมีสภาพเป็นบุคคลตามกฎหมายรับรอง

0: ผมโตแล้วคุณจะช่วยฟ้องครูลัคนาให้ผมได้ไหมครับ
1: คดีแบบนี้ไม่มีใครกระทำกันหรอก
0: ผมถูกตีหน้าห้องเพื่อนในห้องไม่คุยด้วยไม่มีใครให้เล่นฟุตบอลด้วยพ่อแม่ก็ดุผมบังคับให้ผมไปขอโทษเพื่อนทั้งที่ผมยังไม่ได้ทำผิดคดีแบบนี้ยังไม่สำคัญพอให้ทำอีกหรอครับ

0: โฉนดที่ดินของที่บ้านถูกคนรู้จักของพี่ชายเอาไปจำนองแต่ว่าที่บ้านเพิ่งจะทราบเรื่องเมื่อไม่นานมานี้เพราะว่าธนาคารมีใบสั่งมาว่าจะยึดบ้านภายในอีกไม่กี่วันค่ะ
1: นี่ครับเอกสารของคนที่บอกว่าตัวเองไม่ผิดผมไปหามา
2: แต่คดีนี้มันแพ้นะ
1: ผมไม่แพ้หรอกผมไม่ได้ทำจริงๆผมไม่ผิด
3: จำเลยคดีนี้ก็ไม่ผิดผมรู้เพราะผมเป็นคนทำคดีนี้เองเราอาจจะไม่ได้ทำก็จริงแต่ถ้าไม่มีหลักฐานมากพอให้คนเชื่อความจริงมันมีความหมายหรอกนะความยุติธรรมมันไม่ใช่เรื่องหลอกเด็ก
1: ถ้าความยุติธรรมไม่มีอยู่จริงศาลจะมีไว้ทำไมคุณจะเป็นทนายทำไม

0: จากการที่ผมตรวจสอบพยานเอกสารหลักฐานแล้วพยานคนล่าสุดมีน้ำหนักมากและเมื่อพิจารณาประกอบพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่ผมเชื่อว่าการยื่นฎีกาครั้งนี้มีโอกาสชนะสูงมากครับ
1: ถึงฎีกาแล้วถ้ายังไม่ชนะอีกแม่จะต้องติดคุกตลอดชีวิตใช่ไหมคะ
0: เอาอย่างนี้ครับขอให้คุณสบายใจได้คดีนี้อย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าคุณทองดีเป็นแพ้รับบาปเพราะฉะนั้นถ้ายื่นฎีกาแล้วผมเชื่อว่าโอกาสแพ้เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนครับ
2: หลังจากที่ต่อสู้คดีมาเป็นเวลานานวันนี้ศาลฎีกามีคำพิพากษาออกมาแล้วว่านางทองดีสหมิตรเอเย่นค้ายารายใหญ่ผู้ต้องหาคดีมียาเสพติดในครอบครองเพื่อจำหน่ายมีความผิดจริงและตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิต

0: คุณอาทิตย์คะเมื่อสักครู่ลูกสาวคุณทองดีโทรมาบอกว่าจับผู้ต้องหาในคดีได้เพิ่มและให้กันว่าคุณทองดีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องคดีอาจจะพลิกกลับมาชนะได้นะคะ
1: นัดลูกสาวยายทองดีมาพบผมได้เลยและขอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผู้ต้องหารายนี้ด้วย

ัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะทำความรู้จักว่าจดแล้วไม่จนคืออะไรฝากติดตามหรือ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะจดและไม่จนก็คือการบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะหรือลงบัญชีรายรับแล้วก็รายจ่ายส่วนตัวของเราแล้วก็ของครอบครัวนะคะการที่เราลงบันทึกทำให้เราทราบว่าเรามีรายได้มาจากแหล่งไหนบ้างนะคะแล้วมีพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างไรทำให้เราเกิดการประหยัดนะคะเราจะทราบได้ว่าค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราลดภาระการก่อหนี้ในระยะยาวได้ด้วยค่ะทำไมเราต้องจดบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะด้วยเหตุผลหลักๆเลยค่ะเพราะว่าสถานการณ์ในแต่ละวันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเราก็จะได้ทราบว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างนะคะถ้าเราจดบันทึกเราก็จะสามารถมองเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบางส่วนเช่นในช่วงเศรษฐกิจโควิดเนี่ยเราอยู่บ้านเรา work from home เนี่ยเราก็มีค่าใช้จ่ายในบ้านเพิ่มขึ้นนะคะแต่ค่าเดินทางเราลดลงนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังสามารถมองเห็นได้ว่ามันมีอะไรกระทบรายได้แล้วบ้างหรือเปล่านะคะเช่นบางคนตกงานถ้าเราไม่บันทึกเราก็จะไม่รู้ว่าเรามีรายได้เท่าไหร่เราจะใช้จ่ายอย่างไรนะคะดังนั้นการที่เราจดบันทึกเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นว่าเราควรจะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่จำเป็นตัดออกไปได้ไหมนะคะนั่นก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้เราเกิดการประหยัดในการใช้จ่ายด้วยค่ะเราสามารถรับรู้พฤติกรรมการใช้จ่ายของเราด้วยวิธีการโหลดแอปพลิเคชันลงมาใช้บนมือถือนะคะทุกวันนี้ก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรือบางคนเนี่ยอยากจะใช้จดมือแล้วก็เขียนเป็นตารางขึ้นมาก็ได้นะคะไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะคะการทำตารางเพื่อจดบันทึกบัญชีครัวเรือนเนี่ยก็จะประกอบด้วยช่องที่เขียนเป็นวันเดือนปีมีรายการมีรายได้มีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีอีกช่องนึงหนี้สินและช่องสุดท้ายก็คือยอดคงเหลือนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะยกตัวอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านนะคะค่าเลี้ยงดูลูกสิ่งเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะค่อนข้างจะลดลงได้ยากแต่เราสามารถควบคุมไม่ให้มันเพิ่มขึ้นได้ค่ะค่าใช้จ่ายประเภทที่2นะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นค่ะค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนี่มีอะไรบ้างเช่นการไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะดูหนังฟังเพลงทานข้าวนอกบ้านซื้อเสื้อผ้าเป็นต้นนะคะค่าใช้จ่ายเหล่านี้สามารถลดได้จะทำให้เราประหยัดนะคะและก่อนที่เราจะซื้ออะไรเนี่ยเราก็ควรจะตั้งสติก่อนซื้อนะคะหรือตั้งเป้าหมายแล้วก็ตั้งงบประมาณก่อนที่จะซื้อได้ค่ะจะทำให้เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายประเภทไม่จำเป็นนี้ได้ค่ะการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนหรือทำบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นพฤติกรรมการใช้จ่ายของตัวเราเองนะคะว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนและเราจะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างไรบ้างนะคะสุดท้ายแล้วก็จะทำให้เรามีวินัยในการใช้จ่ายเพื่อตัวเราเองค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการนะคะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ

ันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังร้านคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะครับสำหรับรายวิชาภาษาไทยในวันนี้นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่6เราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับผู้สอนนะครับคุณครูประสิทธิ์มุสิโกคุณครูโรงเรียนวัดป่าขาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1โครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับสำหรับในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องของเนื้อหาการเรียนของเรานะครับเรามาเรียนรู้กันในเรื่องของตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับสำหรับตัวชี้วัดที่นักเรียนจะต้องผ่านการวัดและประเมินผลนะครับตัวชี้วัดที่1นะครับเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์นะครับตัวชี้วัดที่2นะครับมีมารยาทในการเขียนครับเราไปดูกันในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้ที่นักเรียนจะต้องบรรลุกันเลยนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่1นะครับอธิบายความหมายหลักการและเกณฑ์การเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้ถูกต้องข้อที่2นะครับสามารถเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้ถูกต้องตามหลักการข้อที่3นะครับเห็นความสำคัญในการและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการเขียนมีมารยาทในการเขียนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราไปดูกันก่อนนะครับว่าการเขียนเล่าเรื่องจากภาพคืออะไรซึ่งการเขียนเล่าเรื่องจากภาพเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่นักเรียนจะต้องสอบวัดผลประเมินผลระดับประเทศนะครับเราไปดูกันเลยนะครับว่าการเขียนเล่าเรื่องจากภาพคืออะไรนะครับการเขียนเล่าเรื่องจากภาพเป็นการถ่ายทอดความคิดจากภาพอาศัยจินตนาการความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ภาษาเป็นสื่อกลางก่อให้เกิดความน่าสนใจและข้อคิดในด้านต่างๆครับการที่เราจะเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้นะครับนักเรียนครับเราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพกันนะครับไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางพร้อมแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปดูในส่วนของหลักการ

การเขียนและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพกันเลยนะครับในส่วนที่1ประเด็นที่1ที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นะครับในส่วนของการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับเราจะต้องสังเกตสิ่งที่มีอยู่ในภาพอย่างละเอียดนะครับย้ำเลยนะครับประเด็นนี้คือประเด็นสำคัญนะครับเรา

ครับเราจะต้องสังเกตอย่างละเอียดพร้อมกันแล้วเรามาดูตัวอย่างภาพที่1เลยนะครับแล้วนักเรียนช่วยตอบคุณครูดังๆนะครับว่าสิ่งที่นักเรียนเห็นในภาพนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับนักเรียนมองดีๆนะครับสังเสียงดังฟังชัดนะครับถูกต้องนะครับมีนักเรียนมีนักเรียนผู้หญิงและนักเรียนผู้ชายมีใครอีกครับผู้ชายตัวสูงๆรูปร่างสูงๆคนนั้นนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นใครถูกต้องนะครับผู้ชายรูปร่างสูงคนนั้นท่านนั้นคือคุณครูคือคุณครูสำหรับในส่วนของการเรียนถูกต้องแล้วสำหรับในส่วนของการเรียนน่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชีพเพราะดูแล้วว่าบริบทของภาพเนี่ยนักเรียนกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยนักเรียนกำลังถูกต้องนะครับกำลังรดน้ำผักนะครับรดน้ำผักในแปลงคราวนี้นับดูสิว่ามีนักเรียนผู้ชายจำนวนกี่คนและนักเรียนผู้หญิงจำนวนกี่คนถูกต้องนะครับนักเรียนผู้ชายมีจำนวน4คนนั่นเองและนักเรียนผู้หญิงมีจำนวนกี่คนครับ2คนปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับและมีคุณครู1ท่านนะครับเราจะต้องสังเกตลักษณะของภาพให้ละเอียดนะครับและดูหน่อยสิว่าบริเวณสถานที่บริเวณสถานที่น่าจะเป็นสถานที่ใดน่าจะเป็นสถานที่ใดถูกต้องนะครับนักเรียนสถานที่ที่เราเห็นนี้เป็นบริเวณแปลงผักแปลงผักหรือแปลงเกษตรในโรงเรียนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือประเด็นที่1เราจะต้องสังเกตเราจะต้องสังเกตสิ่งที่เราเห็นในภาพอย่างละเอียดและชัดเจนครับคราวนี้จะสังเกตจำนวนบุคคลแล้วสังเกตในเรื่องของพฤติกรรมแล้วคราวนี้เราต้องดูสีหน้าด้วยว่าต่างคนต่างมีความสุขไหมต่างคนก็ต่างมีความสุขอันนี้ก็สื่อให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกขององค์ประกอบของภาพนั่นเองนะครับคราวนี้เราไปดูในประเด็นที่2นะครับประเด็นที่2สำหรับหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับข้อที่2เลยนำสิ่งที่เห็นมาเชื่อมโยงกับความคิดความรู้สึกและประสบการณ์นำสิ่งที่นักเรียนเห็นในภาพนั้นมาเชื่อมโยงกับความคิดความรู้สึกและประสบการณ์คราวนี้เราจะเชื่อมโยงอย่างไรคุณครูใช้ตัวอย่างภาพเดิมให้นักเรียนดูเชื่อมโยงกับความคิดความรู้สึกและประสบการณ์คุณครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางทุกๆคนของคุณครูนั้นเคยมีประสบการณ์ในด้านนี้มานะครับเชื่อว่านักเรียนทุกๆคนนักเรียนปลายทางทุกๆคนเนี่ยเคยที่จะเรียนวิชาการงานอาชีพและเคยที่จะได้ปลูกผักในแปลงเกษตรคุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกโรงเรียนก็ได้ปฏิบัติเหมือนกันคราวนี้มันเป็นประสบการณ์ของเราเราสามารถที่จะนำประสบการณ์มาเชื่อมโยงกับกระบวนการคิดตลอดถึงความรู้สึกของเรานักเรียนรู้สึกอย่างไรกับการที่ได้เรียนรายวิชาการงานอาชีพแล้วคุณครูให้ปลูกผักดีใจไหมดีใจมากเป็นคุณครูก็ดีใจมากเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นการฝึกทักษะอาชีพให้กับตัวนักเรียนเองคุณครูดีใจมากเลยตอนที่คุณครูเรียนระดับชั้นประถมก็ได้มีโอกาสได้ปลูกผักในแปลงเกษตรเหมือนภาพตัวอย่างนะครับนักเรียนและคุณครูเชื่อว่านักเรียนก็เคยปฏิบัติเหมือนกับประสบการณ์ที่คุณครูมีมารู้สึกดีใจครับรู้สึกว่าประสบการณ์นี้เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าสำหรับตัวคุณครูดังนั้นเมื่อเรามองภาพอย่างละเอียดนำมาเชื่อมโยงกับความคิดความรู้สึกของเราตลอดถึงประสบการณ์เราก็สามารถที่จะมาเรียงร้อยเรื่องราวในส่วนของประเด็นการเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้อย่างสมบูรณ์เราไปดูกันต่อในส่วนประเด็นที่3สำหรับในเรื่องของหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนักเรียนปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะครับในประเด็นที่

3นะครับเขียนแผนภาพความคิดฝึกเขียนคำฝึกแต่งประโยคให้สอดคล้องกันกับภาพนะครับทำไมถึงต้องเขียนแผนภาพความคิดทำไมถึงต้องเขียนคำทำไมต้องฝึกแต่งประโยคเพราะว่าสิ่งเหล่านี้แหละนำไปสู่ประเด็นของการเขียนเล่าเรื่องจากภาพการที่เราเขียนแผนภาพความคิดเป็นการกำหนดกรอบความคิดของเรากรอบเนื้อหากรอบเรื่องราวที่เราจะนำไปสู่กระบวนการเขียนสำหรับการฝึกเขียนคำคำคุณครูเน้นย้ำเลยนะครับนักเรียนปลายทางคำที่เราจะเขียนนั้นจะต้องสอดคล้องกันกับภาพถ้าเราไปมองตัวอย่างภาพนักเรียนจะเขียนคำว่าอะไรบ้างเอ่ยตอนนี้สมุดดินสอพร้อมสมุดดินสอพร้อมนะครับช่วยเขียนคำที่มันสอดคล้องกับภาพให้คุณครูดูหน่อยนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบความถูกต้องของคำที่นักเรียนเขียนด้วยนะครับเน้นย้ำถึงคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบความถูกต้องของคำนะครับซึ่งลักษณะของคำจะต้องเชื่อมโยงกันกับภาพที่นักเรียนดูตัวอย่างนะครับเราไปดูตัวอย่างภาพและให้นักเรียนฝึกเขียนคำให้สอดคล้องกับภาพนะครับคำที่หนึ่งนะครับคำว่าผักถูกต้องนะครับนักเรียนเขียนถูกเก่งจังเลยเห็นอะไรอีกคำในภาพบัวรดน้ำบัวรดน้ำคุณครูนักเรียนผู้หญิงนักเรียนผู้ชายเก่งมากเลยครับนักเรียนปรบมือให้ตัวเองหน่อยหลังจากนั้นเมื่อเราฝึกเขียนคำเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรานำคำที่เราฝึกเขียนนั่นแหละมาฝึกแต่งประโยคมาฝึกแต่งประโยคเพื่อที่จะนำไปสู่กระบวนการผูกเรื่องเรียงร้อยประโยคให้เป็นเรื่องราวที่เราต้องการจะเขียนนั่นเองนะครับคราวนี้เราไปดูประเด็นถัดไปกันเลยนะครับสำหรับในเรื่องของหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับนักเรียนอ่านตามคุณครูพร้อมๆกันเลยนะครับเรียบเรียงความคิดตามลำดับให้มีความต่อเนื่องเป็นเรื่องราวเรียบเรียงความคิดตามลำดับให้มีความต่อเนื่องเป็นเรื่องราวเรียบเรียงความคิดเรียบเรียงอย่างไรเอ่ยเรียบเรียงอย่างไรครับในส่วนของการเรียบเรียงความคิดในส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ผู้อ่านเรื่องของเราเนี่ยเข้าใจถึงลำดับเหตุการณ์เข้าใจถึงลำดับเหตุการณ์ประเด็นเรื่องราวที่เกิดก่อนหลังหรือว่าจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามเวลาหรืออาจจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นตามเหตุตามผลเมื่อมีเหตุก็จะมีผลอันนี้แหละเป็นลักษณะของการเรียบเรียงความคิดเรียบเรียงเรื่องราวให้มีความต่อเนื่องกันนะครับคราวนี้มาดูตัวอย่างภาพหน่อยว่าเราจะเรียบเรียงเรื่องราวอย่างไรนะครับเราจะเรียบเรียงเรื่องราวอย่างไรก่อนที่นักเรียนจะรดน้ำผักก่อนที่นักเรียนจะรดน้ำผักนักเรียนคิดว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อนเอ่ยก่อนที่จะเอาบัวรดน้ำมารดน้ำผักเนี่ยเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อนถูกต้องนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับนักเรียนจะต้องนำบัวรดน้ำไปลองน้ำนะครับไปลองน้ำหลังจากนั้นก็เอาน้ำในบัวรดน้ำนั่นแหละมารดผักที่เราปลูกไว้นะครับนึกย้อนกลับไปก่อนที่จะเป็นต้นผักสวยๆแบบนี้ก่อนที่จะเป็นต้นผักสวยๆแบบนี้ก่อนที่ผักจะเจริญเติบโตในแปลงตามภาพที่เราเห็นแบบนี้ก่อนหน้านี้ผักจะต้องเป็นอะไรก่อนเอ่ยจะต้องเป็นเมล็ดพันธุ์จะต้องเป็นเมล็ดพันธุ์เมื่อนักเรียนนำเมล็ดพันธุ์ผักฝังกลบลงไปในดินเมล็ดพันธุ์ก็ค่อยที่จะเจริญเติบโตขึ้นค่อยๆที่จะเจริญเติบโตขึ้นนักเรียนก็มีการใส่ปุ๋ยรดน้ำใส่ปุ๋ยรดน้ำเป็นการกระตุ้นการเจริญเติบโตมันก็ทำให้ผักที่เราปลูกนั้นเจริญเติบโตตามภาพที่เราเห็นนั่นเองอันนี้แหละคือการเรียบเรียงเรื่องราวถ้าเราจะเขียนเรื่องจากภาพแสดงว่าเราสามารถเขียนได้ตั้งแต่ว่า

เราเอาผักฝังเมล็ดพันธุ์ผักฝังกลบลงไปในดินนั่นเองนะครับเราจะต้องเรียงลำดับก่อนหลังเพื่อไม่ให้ผู้อ่านเกิดความสับสนนะครับเพื่อไม่ให้ผู้อ่านเกิดความสับสนและจะต้องเรียบเรียงเรื่องราวให้มีความเหมาะสมตามลำดับเรื่องก่อนหลังที่เกิดนะครับคราวนี้เราไปดูในประเด็นในส่วนของหลักการและวิธีการประเด็นถัดไปกันเลยนะครับสำหรับการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับประเด็นสุดท้ายเลยนะครับในส่วนของหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับนักเรียนจะต้องสรุปเรื่องสร้างความประทับใจให้ข้อคิดหรือสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเรื่องราวที่เราต้องการที่จะเขียนสื่อความให้กับผู้อ่านได้อ่านเข้าใจตามจุดประสงค์ของเรานะครับคราวนี้เราไปดูภาพตัวอย่างแล้วมาดูกันสิว่านักเรียนจะสรุปเรื่องราวตามภาพนี้ได้อย่างไรนะครับเมื่อก่อนหน้านี้คุณครูบอกแล้วว่ามันเป็นภาพในส่วนของการน่าจะเป็นภาพในส่วนของการเรียนรายวิชาการงานอาชีพนะครับเรียนรายวิชาการงานอาชีพคุณครูให้ปลูกผักคุณครูให้ปลูกผักหลังจากนั้นก็มีนักเรียนผู้หญิงผู้ชายมารดน้ำผักนะครับตามภาพที่เราเห็นมีคุณครูผู้สอนเป็นผู้ควบคุมคราวนี้นักเรียนคิดว่าน่าจะสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเรื่องใดบ้างเอ่ยเรื่องใดบ้างครับถูกต้องในเรื่องของระเบียบวินัยในเรื่องของระเบียบวินัยแล้วสอดแทรกคุณธรรมในเรื่องของระเบียบวินัยอย่างไรล่ะถ้าไม่มีระเบียบวินัยถ้าไม่มีระเบียบวินัยไม่ฝึกวินัยในตัวเองให้เรามาดูแลผักผักเราจะเจริญเติบโตไหมเอ่ยถูกต้องนะครับผักเราก็จะไม่เจริญเติบโตนั่นเองคราวนี้เราจะต้องสร้างวินัยให้กับตัวเองเราจะต้องกำหนดตารางเวลาว่าเราจะมารดน้ำผักในช่วงใดของวันใน1 วันเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรดน้ำผักน่าจะเป็นช่วงเวลาใดเอ่ยถูกต้องนะครับเป็นช่วงเวลาเช้าและช่วงเวลาตอนเย็นถ้าเรารดน้ำผักตอนเที่ยงเป็นอย่างไรอากาศตอนเที่ยงค่อนข้างที่จะร้อนค่อนข้างที่จะร้อนเมื่อเรารดน้ำผักในตอนเที่ยงผลจะเป็นอย่างไรเอ่ยผักเราที่เจริญงอกงามอาจจะเหี่ยวเฉาและอาจจะตายได้นั่นเองนะครับดังนั้นคุณธรรมที่เราสามารถสอดแทรกไปได้เลยในเรื่องนี้ก็คือการฝึกระเบียบวินัยอันนี้เราได้แล้วในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอีกเรื่องนึงในส่วนของการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมหรือสรุปเรื่องให้เกิดความประทับใจสรุปเรื่องให้เกิดความประทับใจเราจะสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่านอย่างไรมันเป็นประสบการณ์ของเรามันเป็นประสบการณ์ของเรานะครับดังนั้นการสร้างความประทับใจจากประสบการณ์ของเราเนี่ยเราอาจจะใช้ตัวเราเป็นผู้เขียนสื่อสารเล่าความประทับใจให้กับผู้อื่นได้รับรู้ว่าเรามีความประทับใจอย่างไรสำหรับการเขียนเล่าเรื่องจากภาพของเราสำหรับคุณครูเมื่อคุณครูมองภาพนี้แล้วคุณครูรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่คุณครูเคยประสบเคยกระทําผ่านมาคุณครูมีความรู้สึกว่าคุณครูโชคดีคุณครูมีความรู้สึกว่าคุณครูโชคดีที่คุณครูได้เรียนในส่วนของการปลูกผักซึ่งมันเป็นประสบการณ์สำคัญที่สามารถสร้างอาชีพให้กับคุณครูได้อันนี้เป็นความประทับใจของคุณครูและความประทับใจของนักเรียนล่ะมีไหมเอ่ยมีไหมครับถ้ามีตอบกับคุณครูปลางเลยนะครับดังนั้นนะครับเราจึงสรุปได้ว่าในส่วนของการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับการเขียนเล่าเรื่องจากภาพการที่เราจะจบสรุปเรื่องเราจะต้องสร้างความประทับใจให้กับผู้อ่านตลอดถึงให้ข้อคิดหรือสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมสำหรับในการสรุปเรื่องสร้างความประทับใจให้ข้อคิดหรือสอดแทรกคุณธรรมเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วในเรื่องของความประทับใจพูดกันไปแล้วในเรื่องของคุณธรรม

คราวนี้มาดูในส่วนของการให้ข้อคิดมาดูในส่วนของการให้ข้อคิดดูภาพนี้สิว่าให้ข้อคิดให้ข้อคิดอย่างไรกับตัวนักเรียนบ้างให้ข้อคิดอย่างไรกับตัวนักเรียนบ้างสำหรับภาพนี้ถูกต้องเลยนะครับนักเรียนสำหรับภาพนี้ให้ข้อคิดในเรื่องของความสามัคคีคราวนี้นักเรียนสังเกตว่าให้ข้อคิดในเรื่องของความสามัคคีอย่างไรแปลงผัก1แปลงเราจะต้องแบ่งความรับผิดชอบกันทั้งหมดกี่คนเอ่ยถูกต้องนะครับแบ่งความรับผิดชอบกันทั้งหมด4คนแบ่งความรับผิดชอบกันทั้งหมด4คนคราวนี้มันเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับตัวนักเรียนนักเรียนรู้สึกผูกพันสร้างความสามัคคีซึ่งกันและกันมีการช่วยเหลือเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อนช่วยเพื่อนก็สามารถทำให้เราเกิดความสามัคคีในการมาช่วยกันดูแลผักที่เราปลูกนั่นเองนะครับมาดูแลผักที่เราปลูกนะครับให้ข้อคิดในเรื่องใดอีกให้ข้อคิดในเรื่องใดอีกข้อคิดในเรื่องของการนำผักไปรับประทานคราวนี้เมื่อเราไปซื้อผักตามท้องตลาดเรารู้หรือไม่ว่าแม่ค้าที่นำผักมาขายนั้นนำผักมาจากไหนกระบวนการดูแลผักนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเราแทบจะไม่รู้เลยเราแทบจะไม่รู้เลยนะครับคราวนี้เมื่อเราปลูกผักเองเรารู้ถึงกระบวนการวิธีการปลูกผักของเราเองเราก็รู้ว่าเราใส่ปุ๋ยซึ่งเป็นปุ๋ยคอกแต่เมื่อเราไปซื้อมาเรารู้ไหมเราไม่รู้ดังนั้นให้ข้อคิดในเรื่องของการรับประทานผักที่ปลอดสารพิษมันก็เป็นข้อคิดสำหรับเราว่าต่อไปเรามีวิชาในตัวมีทักษะกระบวนการความรู้ในตัวเราจะต้องนำองค์ความรู้ที่เราเรียนในห้องเรียนไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็เป็นข้อคิดเตือนใจกับเราว่าต่อไปถ้าเราปลูกผักทานเองเราก็จะได้ทานผักที่ปลอดสารพิษนะครับดังนั้นในส่วนของการเขียนเรื่องจากภาพนะครับในส่วนของการเขียนเรื่องจากภาพเราจะต้องเรียนรู้และเข้าใจถึงกระบวนการเขียนเรื่องจากภาพนะครับต่อไปนะครับเราจะพูดถึงกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพซึ่งเป็นองค์ความรู้หนึ่งที่ทำให้นักเรียนสามารถเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้ถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้สำคัญมากเลยทีเดียวนะครับไปดูกันในส่วนของกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับกระบวนการที่1สำหรับการเขียนเล่าเรื่องจากภาพที่นักเรียนจะต้องมีองค์ความรู้นะครับก็คือการตอบคำถาม3อะไรอันแน่อาจจะงงใช่ไหมว่าการตอบคำถาม3อะไรตามครูพูดนั้นหมายถึงอะไรการตอบคำถาม3อะไรนั้นก็คือการตั้งประเด็นคำถามจำนวนกี่ข้อเอ่ย3อะไรจำนวนกี่ข้อครับจำนวน3ข้อที่มีประเด็นลงท้ายเป็นประโยคคำถามลงท้ายด้วยคำว่าอะไรอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่า3อะไรนั้นประกอบด้วยอะไรใดบ้างนะครับเราไปดูกันเลยนะครับถ้านักเรียนปลายทางพร้อมแล้วนะครับคุณครูก็พร้อมแล้วเหมือนกันเราไปดูกันเลยนะครับคำถาม3อะไรประเด็นที่1ภาพอะไรประเด็นที่2เห็นอะไรประเด็นที่3ทำอะไรนะครับคราวนี้มาดูซิว่าภาพอะไรเนี่ยสื่อความถึงคำถามลักษณะเนี้ยสื่อความถึงอะไรในภาพภาพอะไรก็คือองค์รวมองค์ประกอบในภาพหลักๆว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นภาพอะไรซึ่งเป็นการตอบประเด็นหลักของภาพเลยนะครับต่อไปเห็นอะไรเป็นลักษณะของการบอกรายละเอียดปลีกย่อยลงไปในภาพว่าสิ่งที่เราเห็นในภาพนั้นมันมีอะไรบ้างเป็นรายละเอียดเล็กๆสิ่งที่เราเห็นในภาพอาจจะเป็นตัวละครอาจจะเป็นต้นไม้อาจจะเป็นสัตว์

ันนี้แหละเราเรียกว่าการตอบคำถามประเด็นเห็นอะไรต่อไปประเด็นสุดท้ายประเด็นที่3ที่เราจะต้องตอบคำถามนะครับก็คือทำอะไรเป็นองค์รวมใหญ่เป็นองค์รวมใหญ่ที่นักเรียนจะต้องตอบว่าสิ่งที่เราเห็นในภาพนั้นน่ะเขากำลังทำอะไรอยู่เขากำลังทำอะไรอยู่ลักษณะของทำอะไรในที่นี้อาจจะพูดถึงพฤติกรรมกริยาอาการกริยาอาการอย่างเช่นเราเห็นในภาพมีคนกำลังทำอะไรเนี่ยมีคนกำลังเดินอันนี้แหละเราจะใช้ตอบคำถามในประเด็นที่3ก็คือทำอะไรเหมือนตัวอย่างในภาพที่คุณครูให้ดูเมื่อกี้นักเรียนกำลังทำอะไรอยู่ครับนักเรียนกำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังถูกต้องนะครับนักเรียนกำลังรดน้ำผักนั่นเองมาถูกทางแล้วตอนนี้เริ่มรู้แล้วว่าทำอะไรน่าจะตอบประเด็นคำถามนี้อย่างไรนะครับเมื่อเราตอบคำถาม3อะไรแล้วนะครับเราเข้าสู่กระบวนการวางโครงเรื่องเราจะเข้าสู่กระบวนการวางโครงเรื่องคราวนี้คุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะครับนักเรียนจะต้องสังเกตภาพที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะตอบคำถาม3อะไรพร้อมๆกันเราจะตอบไปด้วยกันนะครับให้เวลานักเรียนดูภาพก่อนสังเกตดูซิว่าลักษณะของภาพเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นสถานที่ใดน่าจะเกิดขึ้นสถานที่ใดถูกต้องนะครับเกิดขึ้นในห้องเรียนเกิดขึ้นในห้องเรียนซึ่งในห้องเรียนนี้ประกอบด้วยใครบ้างเอ่ยประกอบด้วยใครบ้างนักเรียนนักเรียนผู้ชายและก็นักเรียนผู้หญิงนักเรียนผู้ชายนักเรียนผู้หญิงคราวนี้ดูซิว่าในภาพเขากำลังทำอะไรอยู่เขากำลังทำอะไรอยู่ถูกต้องนะครับลบกระดานกินขนมฮึคนไหนกินขนมมีไม่เอ่ยดูใหม่ดีดีดูใหม่ดีๆกำลังทำอะไรอยู่เช็ดโต๊ะคุณครูสังเกตดูอีกนิดนึงสังเกตให้ละเอียดว่ากำลังทำอะไรอยู่ตอบคุณครูได้แล้วว่ากำลังลบกระดานกำลังเช็ดโต๊ะคุณครูคราวนี้นักเรียนผู้หญิงอีก2คนกำลังทำอะไรอยู่วิ่งเล่นใช่หรือดูดีๆกำลังทำอะไรอยู่เอ่ยกำลังทำอะไรกวาดขยะเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยกำลังกวาดขยะแล้วผู้หญิงผมเปียคนนั้นล่ะกำลังทำอะไรอยู่ตอบคุณครูหน่อยสิครับกำลังทำอะไรอยู่ดูภาพดีๆดูภาพดีๆมองภาพให้ชัดเจนมองภาพให้ละเอียดตามหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพเด็กผู้หญิงผมเปียนั้นกำลังทำอะไรด้านหน้าของเด็กผู้หญิงผมเปียเป็นอะไรเอ่ยกระเป๋าถูกต้องนะครับเป็นกระเป๋าเด็กผู้หญิงผมเปียคนนี้น่าจะกำลังทำอะไรเอ่ยจัดกระเป๋าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้เราสังเกตลักษณะของภาพแล้วเราไปตอบคำถาม3อะไรในภาพนี้พร้อมๆกันนะครับภาพอะไรมองลึกลงไปภาพนี้ที่เราเห็นก็คือภาพทำความสะอาดห้องเรียนนั่นเองคือภาพทำความสะอาดห้องเรียนนั่นเองใครมีความคิดต่างจากคุณครูบ้างยกมือเลยนักเรียนปลายทางยกมือและตอบคำถามความคิดต่างของตัวเองกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับว่านักเรียนมองว่าภาพนี้น่าจะเป็นภาพอะไรตามความคิดของนักเรียนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตอบถึงความแตกต่างเพราะว่าลักษณะของการมองคุณครูกับนักเรียนอาจจะมองไม่เหมือนกันก็ได้แต่คุณครูใช้ภาพองค์รวมตามลักษณะที่คุณครูสังเกตภาพนี้เป็นภาพการทำความสะอาดห้องเรียนนั่นเองนะครับเป็นภาพของการทำความสะอาดห้องเรียนนะครับคราวนี้ประเด็นคำถามในข้อที่2ก็คือ
เห็นอะไรเห็นอะไรเหมือนคุณครูเคยบอกนักเรียนไปว่าลักษณะประเด็นคำถามเห็นอะไรเนี่ยแนวทางการตอบคำถามประเด็นนี้จะต้องบอกถึงรายละเอียดจะต้องบอกถึงรายละเอียดที่เห็นในภาพคราวนี้เราเห็นอะไรบ้างในภาพเห็นเหมือนคุณครูไหมนักเรียนผู้ชายเห็นอะไรอีกนักเรียนผู้หญิงเห็นอะไรอีกโต๊ะเก้าอี้กระเป๋าถูกต้องนะครับเห็นกระดานดำเห็นกระดานดำเห็นถูกต้องนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเห็นไม้กวาดเห็นที่โกยขยะเห็นอะไรอีกเห็นอะไรอีกช่วยคุณครูมองหน่อยเร็วช่วยคุณครูมองเห็นอะไรอีกฟ้าผนังเก่งมากเลยครับนักเรียนสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ในภาพได้มากกว่าคุณครูแสดงว่าเริ่มที่จะรู้แนวทางของการตอบคำถามประเด็นเห็นอะไรแล้วปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับคุณครูขอชื่นชมนะครับคุณครูขอชื่นชมนะครับต่อไปประเด็นคำถามข้อที่3ประเด็นคำถามข้อที่3คืออะไรคืออะไรตอบคุณครูหน่อยครับประเด็นคำถามข้อที่4ทำอะไรทำอะไรสังเกตภาพแล้วสังเกตภาพแล้วนักเรียนจะตอบคำถามเหมือนคุณครูหรือไม่คุณครูตอบว่าจัดกระเป๋าใครคือคนจัดกระเป๋านักเรียนผู้หญิงนักเรียนผู้หญิงผมเปียผูกโบสีอะไรผูกโบสีชมพูกำลังจัดกระเป๋าอยู่นะครับกำลังจัดกระเป๋าอยู่ต่อไปกวาดขยะคุณครูเห็นนะว่ากวาดขยะใครคือคนกวาดขยะนักเรียนผู้หญิงนักเรียนผู้หญิงคนที่อยู่กลางห้องคนที่อยู่กลางห้องคือนักเรียนผู้หญิงกำลังกวาดขยะอยู่นะครับต่อไปคุณครูเห็นอะไรอีกเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะใครกำลังเช็ดโต๊ะอยู่เอ่ยนักเรียนผู้ชายกำลังเช็ดโต๊ะโต๊ะตัวนั้นน่าจะเป็นโต๊ะของใครถูกต้องนะครับโต๊ะคุณครูโต๊ะคุณครูแล้วก็คุณครูเห็นลบกระดานเห็นลบกระดานสิ่งที่คุณครูเห็นสิ่งที่คุณครูเห็นเป็นกริยาอาการเป็นพฤติกรรมแสดงออกเป็นการกระทำของตัวละครในเรื่องดังนั้นประเด็นคำถามข้อที่3ทำอะไรเราจะต้องใช้กริยาอาการภาพแสดงออกของตัวละครในภาพมาเป็นประเด็นหลักในการตอบคำถามนะครับคราวนี้มีต่อนะครับมีตัวอย่างต่อสนุกไหมเอ่ยวิเคราะห์ตัวอย่างไปพร้อมกันในประเด็นตอบคำถาม3อะไรสนุกไหมครับสนุกสนุกคุณครูมีตัวอย่างมาให้นักเรียนดูนะครับเราไปดูกันต่อในภาพที่2นะครับและก็วิเคราะห์ร่วมกันพร้อมกันนะครับภาพที่2เหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นที่ใดเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นที่ใดตอบคำถามคุณครูก่อนน่าจะเกิดขึ้นที่ใดเอ่ยถูกต้องนะครับเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นที่โรงเรียนทำไมถึงตอบคุณครูได้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนถูกต้องนะครับเพราะว่าเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายอยู่ในชุดนักเรียนอยู่ในชุดนักเรียนอยู่ในชุดนักเรียนซึ่งเป็นอีกหนึ่งชุดที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวคุณครูและตัวนักเรียนคุณครูเคยมีประสบการณ์เคยอยู่ในชุดนักเรียนมาคุณครูภูมิใจมากเลยที่ได้เป็นนักเรียนที่ได้เรียนหนังสือจนกระทั่งมาเป็นคุณครูในทุกวันนี้นะครับคราวนี้ตอบคุณครูได้ว่าภาพนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนเพราะสังเกตถึงลักษณะของเครื่องแต่งกายนักเรียนผู้หญิงกับนักเรียนผู้ชายแต่งกายอยู่ในชุดนักเรียนแต่งกายอยู่ในชุดนักเรียนสถานที่ที่นักเรียนเห็นน่าจะเป็นสถานที่ใดสถานที่ที่นักเรียนเห็นน่าจะเป็นสถานที่ใดฮะ

ในห้องเรียนดูใหม่สิดูใหม่สิว่าน่าจะเป็นสถานที่ใดเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยโรงอาหารโรงอาหารคราวนี้เห็นอะไรบ้างในภาพมีเด็กนักเรียนผู้ชายถูกต้องนะครับเด็กนักเรียนผู้หญิงผู้หญิงคนสวยๆในภาพที่เห็นผู้หญิงคนสวยๆในภาพที่เห็นนักเรียนคิดว่าน่าจะเป็นใครน่าจะเป็นใครคุณครูได้ยินคำตอบจากหลังห้องแม่ครัวแม่ครัวเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยผู้หญิงสวยๆในภาพที่เราเห็นเป็นแม่ครัวที่ประกอบอาหารให้เรารับประทานในตอนเที่ยงอะไรนะอะไรเอ่ยเห็นกุ้งด้วยเห็นกุ้งด้วยกุ้งอยู่ที่ไหนครับนักเรียนในจานอาหารในจานอาหารคุณครูถามต่อเมื่อนักเรียนเห็นแล้วคุณครูถามต่อว่ามีกุ้งจำนวนกี่ตัวในจานอาหารเอาเป็นจานอาหารของนักเรียนผู้ชายที่กำลังรับจากแม่ครัวติ๊กตอกติ๊กตอกกี่ตัวเอ่ย2ตัวปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับมีกุ้งอยู่2ตัวทำไมถึงคิดว่าเนื้อสัตว์สีแดงๆนั้นน่าจะเป็นกุ้งทำไมถึงคิดว่าเป็นกุ้งเพราะว่าอะไรถูกต้องผมเคยมีประสบการณ์ผมเคยรับประทานกุ้งแม่เคยแกงกุ้งเก่งจังเลยคำตอบนี้คุณครูได้ยินเสียงดังกระหึ่มในห้องเลยผมเคยรับประทานกุ้งเมื่อสังเกตถึงเนื้อสัตว์ที่เป็นลักษณะของสีแดงส้มๆโค้งๆนักเรียนก็สามารถจินตนาการสามารถจินตนาการได้ว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นน่าจะเป็นประสบการณ์ตามที่เราเคยประสบมาน่าจะเป็นสิ่งที่เราเคยเจอมาสิ่งที่เห็นโค้งๆสีส้มๆแดงๆนั้นนักเรียนถึงตอบคุณครูได้ว่าเป็นเนื้อสัตว์ที่เราเรียกว่ากุ้งนะครับเห็นอะไรอีกข้างๆแม่ครัวถ้วยเก่งแล้วตอนนี้เก่งแล้วคุณครูเชื่อว่านักเรียนของคุณครูสามารถที่จะเขียนเรื่องจากภาพได้น่าอ่านคราวนี้เราไปตอบคำถาม3อะไรกันจากภาพนี้พร้อมกันแล้วหรือยังครับเมื่อพร้อมแล้วคราวนี้เราไปวิเคราะห์ตอบประเด็นคำถาม3อะไรจากภาพนี้กันนะครับในประเด็นคำถาม3อะไรข้อที่1ในประเด็นคำถาม3อะไรข้อที่1ภาพอะไรภาพอะไรคุณครูตอบคำถามข้อนี้ว่าเข้าแถวรับอาหารกลางวันเข้าแถวรับอาหารกลางวันเนื่องจากว่าคุณครูสังเกตลักษณะของภาพแล้วนักเรียนกำลังต่อแถวไปรับจานอาหารจากแม่ครัวและเมื่อกี้คุณครูได้ยินคำตอบจากนักเรียนว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้นในโรงอาหารซึ่งในหนึ่งวันในหนึ่งวันนักเรียนจะรับประทานอาหารที่โรงเรียน1มื้อก็คือมื้อเที่ยงดังนั้นคุณครูจึงตอบคำถามข้อนี้ว่าภาพเข้าแถวรับอาหารกลางวันต่อไปมาดูประเด็นคำถาม3อะไรในข้อที่2ประเด็นคำถาม3อะไรในข้อที่2คำถาม3อะไรมีอยู่ว่าข้อที่2ปรบมือ1ครั้งคุณครูแอบเห็นคนคุยกันปรบมือ1ครั้งคำถาม3อะไรข้อที่2เห็นอะไรเห็นอะไรเมื่อกี้นักเรียนก็ตอบคุณครูกันมาบ้างแล้วว่าเมื่อเราวิเคราะห์ภาพเราเห็นอะไรในภาพบ้างคุณครูเห็นนักเรียนผู้ชายนับจำนวนให้คุณครูดูหน่อยสิว่านับจำนวนให้คุณครูฟังหน่อยสิว่าเด็กผู้ชายมีทั้งหมดกี่คนถูกต้องนะครับมีจำนวนกี่คนเอ่ยมีจำนวน4คนต่อไปเห็นอะไรอีกนักเรียนผู้หญิง

นักเรียนผู้หญิงมีจำนวน2คนมีจำนวน2คนปรบมือให้ตัวเองหน่อยตอนนี้เริ่มที่จะสังเกตภาพอย่างละเอียดแล้วเห็นนักเรียนผู้ชายบอกจำนวนคุณครูได้เห็นนักเรียนผู้หญิงบอกจำนวนคุณครูได้เมื่อนักเรียนเห็นนักเรียนผู้ชายนักเรียนผู้หญิงแล้วเราเห็นใครอีกครับเห็นใครอีกตอบคุณครูหน่อยนะครับเก่งจังเลยตรงกับคุณครูเลยคำตอบตรงกับคุณครูเลยนะครับเห็นแม่ครัวเห็นแม่ครัวนอกจากนั้นเห็นอะไรอีกเห็นอะไรอีกโอ้เสียงจากหลังห้องดังกระหึ่มเลยหม้อแกงครับคุณครูเห็นหม้อแกงเห็นอะไรอีกเห็นตู้ใส่อาหารค่ะคุณครูเห็นอะไรอีกเริ่มที่จะเก่งแล้วเริ่มที่จะเก่งแล้วนะครับเห็นถ้วยเห็นจานอะไรนะครับเห็นหมวกเก่งจังเลยเห็นหมวกใครคือคนสวมหมวกใครคือคนสวมหมวกแม่ครัวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเห็นหมวกตอนนี้นักเรียนมองภาพได้อย่างละเอียดมากเลยทีเดียวนะครับแม่ครัวกำลังสวมหมวกเพราะว่าอะไรถึงแม่ครัวต้องสวมหมวกเพื่อสุขอนามัยของนักเรียนแม่ครัวสวมหมวกเพื่อป้องกันผมร่วงลงไปในอาหารนั่นเองอันนี้เพื่อสุขอนามัยของนักเรียนแม่ครัวก็จำเป็นจะต้องสวมหมวกเพื่อป้องกันเส้นผมนะครับคราวนี้เห็นอะไรอีกเอ่ยครูคะครูคะเห็นพื้นสีส้มปรบมือให้ตัวเองหน่อยตอนนี้บอกได้ถึงลักษณะของสีพื้นแล้วเก่งมากเลยนะครับนักเรียนเริ่มที่จะมองภาพได้ชัดเจนกระจ่างและละเอียดนะครับและคุณครูเชื่อว่านักเรียนสามารถจะเขียนเรื่องเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้ดีและให้ผู้อ่านเนี่ยสนใจเรื่องของนักเรียนที่นักเรียนจะเขียนคราวนี้ตอบคำถาม3อะไรมาถึงประเด็นที่2มีความคิดต่างจากสิ่งที่คุณครูเห็นนักเรียนก็สามารถตอบคุณครูได้คราวนี้มาดูคำถาม3อะไรในประเด็นที่3มาดูคำถาม3อะไรในประเด็นที่3นะครับคำถามมีอยู่ว่าทำอะไรคำถามมีอยู่ว่าทำอะไรคุณครูเห็นว่านักเรียนกำลังเข้าแถวเห็นเหมือนคุณครูไหมนักเรียนทำอะไรนักเรียนกำลังเข้าแถวนักเรียนเข้าแถวเห็นเหมือนคุณครูต่อไปนักเรียนรับอาหารมองภาพชัดๆมองภาพชัดๆนักเรียนคนที่กำลังรับอาหารอยู่นั้นเป็นนักเรียนผู้ชายหรือนักเรียนผู้หญิงถูกต้องนะครับเป็นนักเรียนผู้ชายแล้วรับอาหารจากใครรับอาหารจากใครถูกต้องนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยรับอาหารจากแม่ครัวรับอาหารจากแม่ครัวต่อไปเห็นอะไรอีกทำอะไรอีกเอ่ยทำอะไรอีกนักเรียนพูดคุยกันคุณครูเห็นว่านักเรียนพูดคุยกันตอนนี้เห็นเหมือนคุณครูไหมว่ากำลังพูดคุยกันเห็นเหมือนคุณครูดังนั้นการเข้าแถวรับอาหารถ้าพูดคุยกันเป็นอย่างไรระหว่างเข้าแถวก็จะเกิดความไม่เป็นระเบียบเป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรที่จะทำแต่คุณครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางของคุณครูทุกคนไม่มีพฤติกรรมแบบนี้ไม่พูดคุยกันระหว่างเข้าแถวรับอาหารนะครับต่อไปทำอะไรอีกแม่ครัวส่งอาหารให้กับนักเรียน
แม่ครัวส่งอาหารให้กับนักเรียนอะไรนะนักเรียนผู้หญิงกำลังเดินเก่งจังเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยนักเรียนผู้หญิงผมเปียกำลังเดินในมือของนักเรียนผู้หญิงในมือของนักเรียนผู้หญิงถืออะไรอยู่ถือจานอาหารกำลังเดินนักเรียนคิดว่ากำลังเดินไปไหนนักเรียนคิดว่ากำลังเดินไปไหนกำลังเดินไปนั่งเพื่อที่จะรับประทานอาหารกำลังเดินไปนั่งเพื่อที่จะรับประทานอาหารตอนนี้เข้าสู่ประเด็นสุดท้ายแล้วตอบคำถาม3อะไรภาพสุดท้ายตามคำขอของนักเรียนแล้วนะครับเรียนวันนี้เป็นอย่างไรบ้างใครว่าสนุกอยากเรียนต่อยกมือขึ้นโอ้โหยกมือกันทั้งห้องเลยยกมือกันทั้งห้องเลยนะครับสำหรับวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างนะครับนักเรียนเราได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้างประเด็นที่1ที่เราเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพต่อไปประเด็นที่2กระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพในประเด็นของการตอบคำถาม3อะไรวันนี้เราเรียนกันไป2เรื่องนะครับนักเรียนสำหรับเนื้อหาการเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพในประเด็นที่2ในกระบวนการที่2สิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับหนังสือแบบเรียนรายวิชาภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาภาทีและสมุดจดบันทึกนะครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนเราได้เรียนรู้กันในเรื่องของหลักการและวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพและกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้สำคัญที่นักเรียนจะต้องรู้และนำไปใช้ในการสร้างผลงานในเรื่องของการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับสวัสดีครับ

0: การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัพโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัพโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็คแคชเชียร์เช็คตั๋วแลกเงินดราฟต์หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355
1: ค่ะว่าเลย

0: ม่ดนลาลัมโปเลนแม่ดนลาลัมโปเ
1: ผมอยากทำงานกับภาษาเรียกภาษากลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะภาษาที่เรียกว่าเป็นภาษาวิกฤตคือมีคนพูดเหลือน้อยแล้วมันคือวิถีมันคือวัฒนธรรมที่ส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นทั้งหมดทั้งมวลนะครับมันผ่านตัวเนื้อภาษาที่มันออกมาครับชื่อสราวุธไกรเสมนะครับเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์ครับผมรับผิดชอบสอนในวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องของสัตวศาสตร์และก็สัตววิทยาคือเรื่องของเสียงทั้งหมดถ้าเราเรียนภาษาทั่วไปเนี่ยเราจะแค่รู้ว่าอ๋อเราออกเสียงถูกหรือผิดแต่ในทางภาษาศาสตร์เนี่ยเราจะศึกษาว่าทำไมเราถึงออกเสียงแบบนี้เกิดอะไรขึ้นในอวัยวะในปากของเราเราไม่ได้ที่คือหนึ่งศึกษาเพื่อรู้ศึกษาเพื่อแก้ไขแล้วก็ศึกษาเพื่อพัฒนาให้มันดีขึ้น
2: หลักสูตรของเราเนี่ยก็จะมีหลักๆ2ด้านนะคะก็คือด้านภาษาแล้วก็ด้านวัฒนธรรมในการจัดการเรียนการสอนในสังคมที่มีความหลากหลายทางพหุวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเคารพในเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมเรามีศูนย์ฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตซึ่งเราเป็นแห่งแรกจริงๆในประเทศไทยแล้วก็ในภูมิภาคอาเซียนเรายังทำให้ภาษาต่างๆเหล่านั้นนะคะได้รับรองเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติด้วยนะคะ
1: ผมอยากทำงานกับภาษาเรียกภาษากลุ่มชาติพันธุ์โดยเฉพาะภาษาที่เรียกว่าเป็นภาษาวิกฤตผมไปเก็บข้อมูลที่ชุมชนมอร์แกนที่หมู่เกาะสุรินทร์ณเวลานั้นผมรู้สึกว่าถ้าเราไม่ใช่แค่นักวิจัยแต่เราเป็นเหมือนกับเป็นโค้ชที่ทำให้ชุมชนสร้างชุมชนสามารถเป็นนักวิจัยด้วยตัวเองได้สามารถเก็บข้อมูลภาษาตัวเอง

0: ได้สามารถเก็บข้อมูลเรื่องเล่านิทานต่างๆหรือแม้แต่บทเพลงที่กำลังจะสูญหายไปด้วยตัวเองได้มันน่าจะเป็นอะไรที่ยั่งยืนกว่า
1: 5 6 7 8 9 10
2: ถ้าเราฟังกดตัวนี
3: ้ตัวนี้
2: ตัวกลาง
3: ตัวกลาง
0: เราก็จะเริ่มจากการฝึกชาวบ้านให้รู้จักทิศทางของเสียงการถ่ายรูปแล้วก็เลือกเฉพาะสิ่งที่มันสำคัญเราลองไปเดินสำรวจชุมชนกันดีกว่าว่าตอนนี้มีคนร้องเพลงหรือกี่คนมีใครเล่านิทานได้บ้างตอนแรกเขาไม่คิดว่ามันจะเหลือน้อยแต่พอจริงๆแล้วตัวชุมชนเองเนี่ยกลับพบว่ามันไม่ได้เหลือเยอะเท่าที่เขาคิดเขาเริ่มเกิดความตระหนักว่าเฮ้ยไม่ได้ละมันจะต้องเก็บใช่ถ้าคนแก่รุ่นนี้หายไปเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเหลือแล้วในชุมชนนี้เราพยายามสร้างให้เขารู้สึกว่ามันคือสิ่งที่สำคัญนี่แหละมันคือสิ่งที่ต้องไปผลก็คือผมไม่ต้องทำอะไรเลยครับตัวชาวบ้านเนี่ยเป็นคนนัดปราชญ์ชาวบ้านต่างๆคนที่ร้องเพลงได้เขานัดเองนัดเวลาทำทุกอย่างนี่คือสิ่งที่เขาจัดการเขาก็รู้สึกอยากจะทำงานอยากจะมานั่งถอดนั่งแปลคือจริงๆแล้วการแปลเพลงเนี่ย3 นาทีเนี่ยเราใช้เวลา3 ชั่วโมงในการถอดซึ่งมันเหนื่อยมากแต่เขากลับอยากจะทำเพราะมันคือของเขาเขารู้สึกว่าถ้าเขาไม่ทำก็ไม่มีใครทำแล้วถ้าไม่ทำแล้วลูกหลานเขาล่ะจะทำอย่างไร

0: ผมรู้สึกดีรู้สึกภูมิใจผมว่าดีให้เขาเก็บเอาไว้ไงจากวันนึงให้เด็กเวลาเขาศึกษาอะไรแบบนี้ภาษาของเราก็ยังมีอยู
1: ่เราได้รับความสุขทางใจเนาะมันมากกว่าคำว่าความสุขอะเรามีความสุขที่เห็นความตระหนักของเขาเรามีความสุขที่เขามาลากเราออกจากบ้านแล้วไปเก็บข้อมูลถ้าเราเป็นนักวิจัยคนเดียวเนี่ยเราคงไม่ได้เห็นภาพแบบนี้แต่นี่เนื่องจากเราทำงานเป็นทีมมันไม่ใช่แค่ตัวเนื้อภาษาที่เราได้เนาะมันไม่ใช่แค่ตัวจำนวนนิทานเพลงหรือเรื่องเล่าให้เราได้แต่มันคือสิ่งที่ตระหนักว่านี่แหละคือสิ่งสำคัญของเขาถ้าเขาไม่เก็บมันจะหายไป

ก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่มาช่วยพวกเราเก็บรวบรวมข้อมูลให้พวกเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้ารุ่นนี้ไปแล้วก็คือเรายังมีหลักฐานยังมีข้อมูลจากท่านคณะอาจารย์ที่แบบจะคอยเผื่อเคนจะได้เอาไปใช้ช่วยสอนเด็กเพื่อบอกเด็กอะไรอย่างนี้ได้

มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเรามีปรัชญาว่าความสำเร็จที่แท้จริงคือการนำเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาตินะคะเราถือว่าภาษาและวัฒนธรรมเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนจากแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็มีปรัชญาบอกว่าการเข้าใจเข้าถึงและก็การพัฒนาซึ่งเราเชื่อว่าภาษาและวัฒนธรรมเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่จะทำให้เราเข้าใจคนที่หลากหลายและต่างวัฒนธรรมภาษาจะทำให้เราเข้าถึงนะคะและเราถึงจะพัฒนาหรือว่าแก้ปัญหาสังคมได้และมันจะเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนนะคะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครนะครับเมืองที่มีความเจริญเมืองที่มีสีสันสิ่งล่อตาล่อใจสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายนะครับต้องขอบอกเลยครับว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่จะทำให้คนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ครับมีปัญหาเดียวกันนั่นก็คือการใช้จ่ายสิ้นเปลืองแน่นอนบางคนเนี่ยนะครับใช้เงินแบบไม่มีเหลือเก็บแม้แต่บาทเดียวบางคนเนี่ยนะครับใช้เงินจนติดหนี้ติดสินติดลบบ้างก็มีครับถ้าเกิดจะพูดถึงการออมการวางแผนทางการเงินไม่ต้องพูดถึงพับเก็บไปได้เลยครับยิ่งพูดไปยิ่งแทงใจดำใครหลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับผมมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นบุคคลที่มีการวางแผนการเงินที่ดีเยี่ยมและมีเป้าหมายของตัวเองชัดเจนครับที่จะไปสู่การเกษียณและมีความมั่งคั่งมั่นคงในชีวิตครับถ้าเกิดพูดถึงการลงทุนครับคนทั่วไปจะนึกถึงสิ่งแรกเลยนั่นก็คือการลงทุนในหุ้นนั่นเองครับซึ่งหุ้นครับมีเทคนิคนะครับผมมากมายเลยทีเดียวแต่เทคนิคของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับแขกรับเชิญของผมคนนี้ครับเขามีเทคนิคเป็นของตัวเองเพื่อที่จะทำให้ตัวเองไปสู่ความมั่งคั่งและความมั่นคงครับไปเจอกับคุณปอนเจริญพานิชเลยครับ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้คือคุณปอนเจริญพานิชครับตัวแทนของมนุษย์เงินเดือนที่มีไลฟ์สไตล์แบบคนเมืองคุณปอนนั้นใช้ชีวิตแบบสุขสบายเต็มที่มาตลอดเคยเป็นดีเจอิสระของสถานบันเทิงและรับงานดีเจบ้างเป็นครั้งคราวด้วยความที่คุณปอนนั้นเป็นคนที่ตระหนักถึงความมั่นคงของชีวิตอยู่เสมอเขาจึงได้เริ่มวางแผนการเงินของตัวเองเพื่อครอบครัวและเตรียมเกษียณตัวเองตั้งแต่อายุ30คุณปอนเป็นคนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือคุณปอนนั้นมีเทคนิคหรือสไตล์การลงทุนเป็นของตัวเองเขาเรียกการลงทุนของเขาว่า Hybrid Investment Fundamental and Technical โอ้โหฟังดูเข้าใจยากจังเลยนะครับมันแปลว่าอะไรกันนะให้คุณปอนเขาแชร์ให้เราฟังกันดีกว่า
0: เจอพี่ปอนแล้วครับพี่ปอนอยู่ตรงนี้ครับพี่ปอนสวัสดีครับนะฮะพี่ปอนครับ
2: ครับ
0: นี้ผมอยู่ที่ออฟฟิศที่ไหนครับเนี่ยดูสวยงามมากเลยครับ
2: ที่นี่เป็นบริษัทโฆษณาที่เราทำงานอยู่ครับ
0: อ๋อ
2: ครับ
0: นี่บริษัทอะไรครับ
2: ชื่อบริษัทโลครับ
0: ครับผมนะฮะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปคุย
2: ได้เลยครับ
0: แล้วพี่พรทำงานตำแหน่งอะไรครับเนี่ย
2: ก็ดูในส่วน account management ตำแหน่งเป็น vice president แผนก account management ครับ
0: ครับผมแล้วพี่พรมีโหวิธีการทำงานแบบมันยุ่งเหยิงยุ่งงานยุ่งไหมฮะ
2: ก็ยุ่งครับ

0: แบบ private party อะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ก็ไม่ได้แบบมืออาชีพมากแต่ก็เออไปจอยได้ไปแจมได้ช่วยๆกัน
1: ครับผมแต่ทีนี้ผมอยากรู้ว่าไลฟ์สไตล์จริงๆนะถ้าเกิดเรามองภาพของคนที่ทำโฆษณาหรือว่าเอเจนซี่หรือว่าคนที่ทำงานในแวดวงแบบเนี้ยสิ่งหนึ่งคือความเครียด
0: ครับ
1: นะครับผมแล้วพี่ปอนเอาเวลาส่วนไหนครับที่ไปคิดถึงในเรื่องของการลงทุนฮะ
0: ผมว่าคนทั่วไปก็กลับบ้านดูละครอะไรเงี้ยเราก็ไม่ดู
1: ครับ
0: เราก็เอาเวลานั้นๆไปศึกษาหาข้อมูลฝึกดูกราฟเทคนิคนะครับแล้วก็วิเคราะห์ข่าววิเคราะห์หุ้นอะไรเงี้ย
1: ตอนเริ่มต้นนี่ก็คือแบบว่าเริ่มนั่งวิเคราะห์เลยหรือว่าหาหนังสือมาอ่านก่อน
0: คือเริ่มต้นจริงๆก็เริ่มต้นจากเมาอะฮะ
1: ครับผมเมา
0: ที่บาดเจ็บ มาเยอะ
1: เมานี่เดี๋ยวต้องขยายความให้คุณผู้ชมนิดนึงคือคนหลายๆคนไม่อยากจะเป็นเมาไอ้คำว่าเป็นเมานั่นก็คือแมงเมาเป็นข้าวของไฟถูกต้องไหม
0: คือเมามันก็คือไปด้วยความโลภไปด้วยกระแสไปด้วยข้อมูลที่ไม่มากพอ
1: ครับ
0: เราเจ็บมาเยอะเราก็เลยต้องรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะประสบความสำเร็จด้านการลงทุนเราก็เลยต้องเราเรียกว่าศึกษา
1: ครับ
0: แล้วก็ทุ่มเทกับมันนะฮะทำการบ้านเยอะ
1: รู้ตัวเมื่อไหร่ครับว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนวิธีการแล้วก็หาเทคนิคเป็นของตัวเอง
0: จริงๆมันรู้ตลอดเวลาเปิดพอร์ตมาเห็นแดงเถือก
1: ครับ
0: ทุกคนก็มีโมเมนต์อย่างนั้นก็เลยต้องปรับพฤติกรรม
1: ครับ
0: นะฮะทุ่มเทศ
1: ึ
0: กษาหาความรู้ผมเชื่อว่าการเรียนรู้ด้านการลงทุนมันเป็นพลวัตคือโมเมนต์หนึ่งช่วงเวลาหนึ่งอาจจะใช้กับอีกโมเมนต์หนึ่งไม่ได้พื้นฐานธุรกิจเทรนด์ต่างๆมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมเทรนด์ของธุรกิจเมื่อ10ปีแล้วกับ ป
1: ั
0: จจุบันก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันต้องขนขวายอัปเดตตัวเองตลอดเวลานะฮะแล้วก็มองไปถึงเทรนด์ข้างหน้า
1: ถ้าพูดถึงว่าจริงๆแล้วตอนนี้นะฮะการมองเทรนด์การวิเคราะห์หุ้นตอนนี้มาระดับหนึ่งแล้ว
0: ครับ
1: แต่ผมรู้ว่าการเล่นหุ้นมันไม่ใช่ว่าเป็นการอยู่ดีๆใครที่อยากจะเล่นก็มาเล่นได้มันจะต้องมีเทคนิคเป็นของตัวเองทีนี้อยากจะรู้ว่าเทคนิคของพี่ปอนตอนนี้คือเทคนิคอะไรฮะ
0: คือบางคนเรียกตัวเองว่า VI
1: ครับ
0: บางก็คือ value investor บางคนก็หลาย technical
1: ครับ
0: แต่ผมว่าลองมาหลายแบบแล้วคือถ้าเอา technical อย่างเดียวเวลาหลุดแนวโน้มเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าพื้นฐานไม่แน่นเนี่ยโอกาสลงยาวๆมีโดยเพราะเราเป็นคนทำงานเราไม่ได้มีเวลาเฝ้าตลอดเวลา
1: ครับผม
0: นะมันก็จะมีความเสี่ยงที่ติดหุ้นนาน
1: ติดด้อย
0: เขาเรียกว่าติดนานๆ
1: ม
0: ัน
1: ก็
0: เนื่องจากเราไม่ได้เป็นแบบ day trade
1: ครับ
0: เราไม่ได้เร็วขนาดนั้นเราก็เลยต้องเอาความรู้ด้านฟันดาเมนทัลหรือปัจจัยพื้นฐานเข้ามาก็คือผสมสารหลักฟันดาเมนท
1: ั
0: ลเข้ากับเทคนิคอลแอนาลิซิสนะครับก็รวมกันก็เราก็เลยเรียกว่ามันน่าจะเป็นแบบไฮบริดอินเวสเมนต
1: ์ผมอาจจะไม่เคยได้ยินเลยเพราะว่าผมอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงการเล่นหุ้นแบบหนักหน่วงพอสมควรเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันดีกว่ากับคำว่า Hybrid Investment
0: ครับ
1: ครับผมสักครู่ครับ
2: เก็บ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณปอนเจริญพาณิชย์คนหนุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีแนวทางในการวางแผนทางการเงินชัดเจนและมีเทคนิคในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นของตัวเองไปคุยกับคุณปอนต่อกันครับ
1: ตอนนี้ครับเราอยู่ในส่วนของแคนทีนนะครับนะฮะกับโรงเราเรียกง่ายๆโรงอาหารแล้วกันนะครับแต่ว่าเป็นโรงอาหารไฮโซครับมีโต๊ะปิงปองนะครับกินข้าวเสร็จออกกำลังกายมีโต๊ะพูลนะฮะขาดอย่างเดียวคือสระว่ายน้ำกับจากุซี่นะครับที่ผมอยากได้มาก
2: คือจริงๆเราอยู่ธุรกิจครีเอทีฟนะครับเราขาย creativity เพราะฉะนั้น มันไม่ใช่ที่ว่าเราจะต้องแบบจริงจังกับชีวิตมันต้องมีจังหวะ relax เพื่อให้creativity บังเกิด
1: เหมือนแบบ Google เขาทำงานอะไรใช่ไหมฮะห้องใสๆมีของเล่นอะไรของเขาอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ผมว่าธรรมชาติมนุษย์อย่าไปฟิกอะไรมากฮะมันก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาไอเดียให้มันออกจากกรอบได
1: ้ถ้าอย่างนั้นว่าพูดถึงแบบเราการมีการพัฒนามีการ relax แบบนี้การเล่นหุ้นของพี่มีเทคนิคแบบการรีแลกซ์ด้วยป่ะครับ
2: จริงๆแนะนำพี่ฮิม
1: เทคนิคอล
2: ว่าจะไปพูดว่าเล่นหุ้นลงทุน
1: เขาเรียกลงทุน
2: เรียกว่าลงทุนในหุ้นเพราะว่า

0: เราคิดว่าเป็นการเล่นหุ้นเราก็จะนึกไปถึงว่ายังไงกําไรมันจะเหมือนการพนันแต่ถ้า mindset ของเราเป็นการลงทุนเราก็จะต้องศึกษามันอย่างดี
1: ครับ
0: นะฮะประเมินความเสี่ยง
1: ครับ
0: นะฮะศึกษาธุรกิจศึกษาโอกาสการทำกำไรนะฮะแล้วเราก็มีกำหนดกรอบเป้าหมายของเราให้ชัดเจนว่าอันนี้เป็นการลงทุนระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวก่อนที่จะเลือกหุ้นเพื่อเข้ามาศึกษาต้องวิเคราะห์เทรนด
1: ์ครับ
0: เทรนด์ let's say เทรนด์หลักของโลก
1: ครับ
0: หรือ global economic แล้วก็ลากลงมาเศรษฐกิจที่ region ไหนดีไม่ดี
1: ครับ
0: นะฮะถ้า region นี้ดีส่งผลให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอะไ
1: ร
0: ในหุ้นบ้านเราบ้างแล้วมันมีแนวโน้มอย่างไรมันก็เข้าเป็นอะไรอะไมโครอีโคโนมิ
1: กก็คือเล็ก
0: แล้วก็ลงมาที่ตัวธุรกิจแล้วมาที่อินดัสท
1: ร
0: ีแล้วก็มาที่ตัวบริษัทคือหุ้นเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราซื้อคนเดียวและราคามันจะขึ้น
1: ครับ
0: มันต้องมีคนหลายคนเป็นคนซื
1: ้อ
0: ทำให้ราคามันสูงขึ้นการที่คนหลายๆคนจะซื้อมันก็คือเรียกว่าโมเมนตัมโมเมนตัมมาจากไหนบ้างอาจจะมาจากฟันฟลูอาจจะมาจากนักลงทุนสถาบันอาจจะมาจากนักลงทุนรายย่
1: อ
0: ยผมก็มองง่ายๆอ
1: ่
0: ะกลุ่มอุตสาหกรรมที่มันแพงขึ้นทุกปีเวลาเราเข้าไปต่อราคามันก็ไม่ได้มันก็ไม่เคยทำโปรโมชั่นลดราคาให้เรา
1: ครับ
0: แล้วเวลาไปก็ยังไงก็ต้องจ่าย
1: ครับ
0: ไม่มีข้อแม้
1: อืม
0: ทุกคนอ่ะสุขภาพมีดีมีแย่เพราะฉะนั้นกลุ่มเรียกว่า health care หรือ wellnessผมมองว่าเป็นเทรนด์ของโลก
1: ครับ
0: ทุกคนมองหาสุขภาพที่ดีขึ้นทุกคนป่วย
1: ครับ
0: ไปหาหมอไปต่อค่าหมอได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ช่วยลดค่ายาให้หน่อยได้ไหม
1: ครับผมฉีดยาชาสัก2เข็ม
0: จาก4เข็มได้ไหม
1: จาก4เข็มฉีดสัก2เข็มก็พอ
0: ป่วยแม่ขอฉีดครึ่งเข็มแล้วกัน
1: ครับผม
0: เราไปต่อรองเขาไม่ได้เราก็ดูจากวิเคราะห์จากเนี้ยสิ่งรอบตัวเราจากสิ่งที่เราเจอจากประสบการณ์เราก็มองว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็ออกกำลังกายเพราะเราเห็นภาพนี้มันมาจากสิ่งรอบตัวเราจากประสบการณ์เรา
1: พอฟังแล้วมันง่ายมากเลยนะตอนแรกผมคิดว่าโอ้โหมันยากมากเลยตอนนี้พอมันลงมาเริ่มเห็นภาพแล้วกลุ่มโรงพยาบาลแล้ว
0: เราก็มาดูรายหุ้นว
1: ่
0: าหุ้นไหนน่าสนใจมีศักยภาพในการเติบโตนะฮะคือบางทีเราก็ต้องอิงวิชาการนิดนึงแล้วก็หลัก VI มาผสมเช่นการเลือกหุ้นต้องเลือกหุ้นเบอร์หนึ่งของกลุ่มอุตสาหกรรม อะไรพวกนี้ฮะเราก็เอาองค์ประกอบนี้มาวิเคราะห์แล้วก็เลือกหุ้นพอเลือกได้สิ่งสำคัญก็คือจังหวะการลงทุน
1: สมมติว่าเราวิเคราะห์แล้วปุ๊บมีไหมมันกำลังขึ้นปึ๊บแล้วมันตกเลยมีไหมฮะโอกาสมีไหม
0: ถามว่ามีสมมติตลาดเรียกว่าเซตอินเด็กซ์บ้านเราอ
1: ่
0: ะมันคือจิตวิทยามวลรวม
1: คืออะไรครับ มันมีการเล่นอันนี้ด้วยเหรอครับผมสะกดจบ
0: คือสมมติว่าตลาดภาพรวมไม่ดีราคาหุ้นก็ตกลงได้เหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าเราลงทุนในหุ้นนั้น
1: ๆครับ
0: นะฮะความเหวี่ยงของเซตมันก็เป็นไปได้เราก็ต้องอยู่ที่ว่าเราวางแผนว่าเรายอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหนคนส่วนใหญ่มักถามเฮ้ยหุ้นนี้ดีไหมเขาว่าดีหุ้ยงบออกมาดีซื้อเลยไหมพี
1: ่อันนี้ผมเคยได้ยินบ่อย
0: ผมก็ใช้วิธีกำหนดจิตวิทยาการลงทุน
1: ครับ
0: ถ้ารู้สึกคันไม้คันมือเห็นหุ้นขึ้นอยากซื้อ
1: ครับ
0: ให้เอามือซุกกระเป๋า
1: ทำไมฮะอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะครับ
0: อันนี้เป็นจิตวิทยาการลงทุนถ้าทุกคนบอกดีหูขาวมา
1: อ๋อก็คือว่าเดี๋ยวก่อน
0: เอามือซิกกระเป๋าน
1: ิ่งก่อนไม่ได้เช็คเงินในกระเป๋านะ
0: ไม่ใช่บอกตัวเอง
1: ว่า
0: อย่าผีผาม
1: ใจเย็นๆ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้เทคนิคอลจะเป็นตัวที่บอกจิตวิทยาในการลงทุนของเราได้ว่าอย่ากลัวเกินไปอย่าโลภเกินไปจังหวะไหนคือจังหวะที่ควรลงทุน
1: ครับ
0: อ
1: ันนี้ผมพูดกับพี่ปอเลยนะว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนหนึ่งเลยที่อยากลงทุนเป็นคนคนหนึ่งเลยดีกว่าในโลกนี้ที่อยากจะรวยและมีความมั่งคั่งนะประเด็นคือมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแต่ไม่กล้าลงทุนไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าที่จะเล่นหุ้นจริงๆแล้วถ้าเป็นผมเนี่ยผมควรจะต้องเริ่มต้นจากอะไร
0: คือผมว่าคนเราควรจะต้องประเมินตัวเองก่อนประเมินสถานะทางการเงินให้

0: ดีมีหนี้อยู่ไหมมีหนี้ก็พยายามใช้หนี้ก่อนเพราะถ้าลงทุนเจ๊งเดี๋ยวก็ไม่มีเงินใช้หนี้อีก
1: ก็มีหนี้ถมมาอีก
0: เพราะฉะนั้นก็หนึ่งถ้ามีหนี้ก็จัดสรรหนี้ไปถ้ามีเงิน100บาท
1: ครับ
0: ไม่มีประสบการณ์ลงทุนในหุ้นจะพิจารณาพวกการลงทุนผ่านกองทุนหรือเปล่า
1: ก็เปลี่ยนไปอีก
0: อะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: สไตล์หนึ่งก่อนเพื่อที่ทำให้ตัวเองมีเพื่อที่จะมาลงทุนในหุ้น
0: ให้เข้าใจรูปแบบการลงทุนหรือการจัดสรร asset allocation อะไรเงี้ยหรือบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นต้องหุ้นอย่างเดียว
1: ครับ
0: แต่ถ้าพี่ฮิมแบบที่บ้านทำร้านทองเข้าใจจังหวะราคาทองก็ทองก็อาจจะเป็นไปได้
1: แสดงว่าเราเลือกจากไลฟ์สไตล์ใกล้ตัวก่อนอย่างเช่นบ้านผมขายข้าวต้มผมอาจจะไปดูหุ้นเกี่ยวกับข้าวก่อนก็ได้ใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: แล้วนอกจากเล่นหุ้นแล้วพี่ปอมีลงทุนอย่างอื่นไหมฮะ
0: จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มต้นจากหุ้นอย่างเดียว
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็พอช่วงเมื่อ10ปีที่แล้วก็เริ่มมี LTF ก็พยายามจัดสรรเงินเข้า LTF IMF เพราะหนึ่งมันลดหย่อนภาษี
1: คร
0: ับ มันคือการลงทุนระยะยาว
1: ครับ
0: นะฮะการลงทุนระยะยาวเนี่ยทำให้เราไม่ขายหมูเหมือนลงทุนด้วยตัวเองนะครับแล้วก็พยายามมีดิสซิปลินเงินเดือนออก
1: คือ
0: มีวินัยทางการเงินเงินเดือนออกก็ซื้อไป
1: ครับ
0: พยายามให้ได้ทุกเดือนเพราะไม่มีใครรู้ว่าตอนไหนซื้อถูกซื้อแพง
1: ครับ
0: ก็พยายามมีวินัยนะครับแทนที่จะมีเงินสดเดี๋ยวก็ไปเที่ยวเล่นสิ้นเปลือง
1: ครับผม
0: อะไรอย่างนี้ก็อยู่ในการลงทุนระยะยาวนะครับพอเงินเหลือส่วนนึงก็มาลงทุนหุ้นด้วยตัวเอง
1: ครับผม
0: นะฮะจริงๆผมกับภรรยาก็มีลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีซื้อคอนโดให้คนเช่าบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นคอนโดที่อยู่ใกล้บ้านติดแนวรถไฟฟ้าเราไปดูแลผู้เช่าได้อะไรเงี้ยฮะก็จะมีค่อนข้างจะหลากหลายก็จริงๆอันนี้ก็มาจากการศึกษาแหละเราก็ศึกษาอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาบอกมนุษย์มีgreed กับ fear
1: ครับ
0: ฮะเขาบอกให้ซื้อตอนที่มี fear ให้ขายตอนที่ greed ตอนที่มีความโลภ
1: ครับ
0: เพราะว่าจิตวิทยาการลงทุนมันมักจะสวนทางกันอย่างที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างหูตัวนี้น่าซื้อจังบางทีอาจจะเป็นจังหวะขายของคนที่เขามีต้นทุนต่ำๆเราก็ต้อง manage จิตวิทยาของเรา
1: ครับ
0: ว่ามันใช่ไหม
1: พูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วตั้งสติมีสติใช้จิตวิทยาดีๆอีกอย่างนึงเลยดีกว่าคุณจะต้องศึกษาให้เข้าใจนะฮะคือถ้าเกิดคุณจะทำอะไรขาดตรงไหนเติมตรงนั้นครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อว่าเรื่องของการเติมอาวุธเราต้องเติมอะไรกันบ้างครับช่วงหน้าครับ

0: ิ่งที่น่าสนใจของการคุยกันในวันนี้ก็คือคุณปอนเจริญพาณิชย์เป็นคนหนุ่มที่มีเทคนิคที่น่าสนใจมากๆทำให้เราได้รู้จักกับการลงทุนแบบไฮบริดที่หลายคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินกันเป็นครั้งแรกข้อคิดจากคุณปอนยังไม่หมดเพียงแค่นี้ครับเราไปคุยกันต่อ
1: พี่ติ๋มเลยครับผมรีบาวเองครับผมโอ้โหพี่หยอดมาผมช้อนครับช้อนครับผม
2: โอ้โหหุ้นตก
1: นี่ที่นี่ตบหุ้นครับผมนี่อันนี้เขาเรียกว่าเราต้องดูจังหวะครับเราเปิดไปต้องดูจังหวะการลงทุนครับ
3: ว่าไรอันนี้ลงทุนผิดพลาด
1: นี่ผิดพลาดคุยดีกว่าครับพี่บอยครับจังหวะวันนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวเราอยากจะคุยเรื่องนี้หน่อยฮะนอกจากการลงทุนแล้วพี่ทำอะไรบ้าง
3: ผม
1: นอกจากมาทับลงทุนกับทำงานนะที่เห็นกันอยู่แล้ว
3: ก็วัยเริ่มสูงขึ้นก็เริ่มดูแลสุขภาพมากขึ้น
1: ออกกำลังกาย
3: ใช่ฮะออกกำลังกายก็พยายามทำให้เป็นกิจวัตรทำให้ได้ทุกวันปัจจุบันก็ออกกำลังกายทุกวันจนต้องบอกตัวเองว่าพักผ่อนบ้างให้กล้ามเนื้อมันฟื้นตัวหน่อย
1: โตขึ้นกว่านี้หน่อยจริงไหมว่าการที่เรามีพอเราลงทุนใช่ไหมแน่นอนผลก็คืนมาแล้วก็มีหน้าที่การงานเราก็มีมากขึ้นไลฟ์สไตล์เราในการกินอาหารเปลี่ยนไปไหม
3: ผมว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยร้อนบ้างก็มีความสุขดี
1: ครับ
3: นะฮะหรือบางทีคิดว่าโอ้ยได้กำไรเราไปกินนั่นกินนี่ก
1: ็ให้รางวัลกับตัวเอง
3: เด
1: ี๋
3: ยวม
1: ัน
3: ก็มีขาดทุนเหมือนกันนะ
1: ครับไม่ใช่ว่าเราจะกำไรกันตลอดไป
3: ใช่
1: นะฮะเพราะความการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
3: ใช่
1: นะฮะเราให้รางวัลกับตัวเองนี่ที่ให้รางวัลกับตัวเองอะไรบ้าง
3: จริงๆก็เดี๋ยวนี้พอมีครอบครัวแล้วก
1: ็ครับ
3: ดูแลลูกครอบครัวอะไรเงี้ยเป็นหลักมากกว่าน
1: ี่มันเป็นชีวิตที่แบบมีความสุขมากเลยนะ
3: ก็ค่าทงค่าเทอมเดี๋ยวนี้ก็สูงขึ้นตลอดนะ
1: มีความสุขมากครับโอ้ยอันนี้เป็นหุ้นที่น่าวิเคราะห์มากเลยครับผมในหุ้น
3: โรงเรียนนะถ้าเปิดนะนี่น่าสนใจมาก
1: เพราะว่าเราต่อรองเขาไม่ได้
3: Bargaining power สูงมากยังพอใจก็ไปเรียนที่อื่น
1: ไปเรียนที่อื่นแล้วโรงเรียนที่เราอยากเรียนคือต่อรองไม่ได
3: ้เออเนาะ
1: ใช่ไหม
3: เออเออปิ๊กบอกตลาดหลักทรัพย์ไปชวนโรงเรียน ทำ IPO
1: ว่าเดี๋ยวโรงเรียนเข้าตลาดหุ้นกันสนุกสนานกันเลย
3: ก็ไม่แน่ไม่แน
1: ่ครับผมนะฮะก็พูดง่ายๆว่าชีวิตของเราควรจะต้องมีความสุขแหละรีแลกซ
3: ์
1: มีความสุขในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตในการทำงาน
3: ใช่
1: ถ้าคุณมีความสุขนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเอง
3: ทำอะไรเราก็แฮปปี้ครับ
1: แต่ตอนนี้ผมรู้งี้ผมศึกษาหุ้นตั้งแต่แรกดีกว่านะครับ
3: เพราะว่าอายุยังน้อยใช่ไหมครับถ้าคนอายุน้อยโอกาสเรียกperiod การลงทุนมันก็ยาว
1: ครับ
3: ในการลงทุนอ่ะเราก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆมันก็ต้องมีการเรียนรู
1: ้
3: พัฒนาความรู้มีเจ็บบ้างยิ้มบ้างแล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นประสบการณ
1: ์วันนี้ก็ได้ข้อคิดดีๆนะฮะการใช้ชีวิตดี
3: ๆ
1: นะฮะและที่สำคัญเลยคือการเล่นหุ้นอย่าเครียดนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปอนมากเลยนะครับที
3: ่
1: มาให้ความรู้นะครับผมแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะครับในอีกมุมมองนึงของนักลงทุนที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
0: หลายๆท่านคงอยากจะเป็นกูรูในการลงทุนกันใช่ไหมครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จในด้านการลงทุนมาฝากกันครับ1คือต้องมีความรอบรู้สนใจเรื่องราวต่างๆรอบตัวที่นอกเหนือจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้วย2ต้องเป็นคนช่างสังเกตใส่ใจรายละเอียดและจดจำข้อมูลที่สำคัญได้ซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบภายใต้สถานการณ์ต่างๆได้เร็วกว่าคนอื่น3รักษาวินัยรู้จักอดทนอดกลั้นรอคอยจังหวะและโอกาสที่เหมาะสม4มีความคิดสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆและมองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจของไทยและสภาวะเศรษฐกิจโลก5มีความยืดหยุ่นเตรียมใจให้พร้อมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในด้านดีและไม่ดีได้พร้อมเปิดใจยอมรับข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาทราบอย่างนี้แล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะครับแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความรอบรู้และประสบความสำเร็จในการลงทุนอย่างแน่นอน
1: วันนี้ครับได้ข้อคิดจากพี่ปอนะครับในเรื่องของการลงทุนครับไม่ว่าจะเป็นขอไข่เข้าใจลอลิงเลือกจอจานจังหวะที่ถูกต้องนะครับและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยคือคุณจะต้องมีความสุขกับการใช้ชีวิตของคุณในทุกๆแอเรียของคุณครับวันนี้หมดหน้าที่ของฮิมแล้วนะครับ พบกันใหม่ครับกับเงินทองต้องวางแผนวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3หลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
1: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใบเตยและแม่ละลิตาจากเพจเข็นแม่เที่ยวเธอต้องตัดสินใจทิ้งทุกอย่างเพื่อมาดูแลคุณแม่วัย70ปีที่ล้มป่วยกระทันหันด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบที่แกนสมองจนต้องนอนติดเตียงทำให้ลูกสาวต้องรับหน้าที่ดูแลแม่ในช่วงแรกเธอจ้างพี่เลี้ยงมืออาชีพเข้ามาดูแลแต่เมื่อเห็นว่าแม่ฟื้นฟูร่างกายไม่ได้และมีความเครียดสูงเธอตัดสินใจลาออกจากงานดูแลแม่เต็มตัวลองตั้งเป้าให้แม่กลับมาดีดังเดิมเธอค้นพบวิธีที่ช่วยบำบัดกายแม่และยังช่วยบำบัดจิตใจของตนเองจนทำให้ได้เห็นรอยยิ้มของแม่อีกครั้งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในครอบตัวเดียวกัน Feel Good สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบตัวเดียวกัน Feel Good ค่ะเราเจอกันในบรรยากาศแบบนี้ทุกสัปดาห์นะคะติดตามเรื่องราวที่จะทำให้คุณยิ่งเห็นความสำคัญของความรักที่เกิดขึ้นในครอบตัวมากขึ้นวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นคู่แม่ลูกค่ะขอต้อนรับคุณแม่ละลิตากับน้องใบเตยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะถ้านับจากวันที่คุณแม่ป่วยติดเตียงมาจนถึงวันนี้ผ่านไป5ปีถือว่าอาการของคุณแม่เนี่ยดีขึ้นมากขนาดไหนคะ
2: ดีค่ะนี่พูดเองเลยสำหรับเตยนะคะถือว่าประทับใจแล้วก็ลงทุนการดูแลแล้วก็ลงทุนเวลาทั้งหมดอะสำหรับเตยถือว่าคุ้มค่าค่ะ
1: แล้วพัฒนาการของคุณแม่ทุกวันนี้นี่คือถึงขั้นไหนครับตักข้าวทานได้เองทำอะไรได้เองบ้างล่ะครับคุณแม่
2: ทำอะไรได้เองค่ะแม่ตกปลาเอง
1: ตกปลาเองแม่แว้นมอเตอร์ไซค์ไปตกปลาเลยเหรอครับนี
2: ่ส่งเล่นก็คือว่าทุกวันนี้ค่ะเราก็จะพยายามให้คุณแม่มีพัฒนาการเช่นทานข้าวเองอาจจะไม่ชอบอาจจะยังอ้อนลูกอยู่บ้างแต่ก็เราพยายามให้ทำหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการเล่นของเล่นหรือว่าช่วยเหลือต่างๆเช่นนะคะมันจะมีช่วงที่คุณพ่อป่วยแล้วเตยต้องดู2คนติดเตียงทั้งคู่อะค่ะก็อาจจะมีการให้คุณแม่ช่วยในการส่งอินซูลินให้ส่งแอลกอฮอล์ให้อะไรอย่างเงี้ย
0: ก่อนที่คุณแม่จะป่วยอะค่ะน้องเตยบอกว่าคุณแม่คือไอดอลเป็นผู้หญิงเก่งทำงานเป็นเสาหลักของครอบครัวตอนนั้นแม่เป็นยังไงบ้างคะ
2: คุณแม่เหรอคะคุณแม่เป็นเรียกว่าซูเปอร์วูแมนของลูกๆเลยนะคะไม่ว่าจะในมิติของการดูแลครอบครัวในมิติของการหาเงินค่ะที่ทำให้ลูกๆสุขสบายได้แล้วก็วิธีคิดแอตติจูดคุณแม่ค่ะจะค่อนข้างทำให้เรามีการเพาะปลูกจิตใจที่เป็นอิสระเช่นว่าอยากจะทำอะไรทำเต็มที่เลยแล้วก็สนับสนุนลูกในสิ่งที่อยากจะทำ
0: แม่เป็นดีเจใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะคุณแม่เป็นดีเจใช่ไหมคะในยุคนั้นนะคะก็จะเป็นการเปิดแผ่นแล้วก็อ่านสปอร์ตค่ะแม่จะเป็นคนเสียงเพราะเสียงหวาน
1: สุดยอดเลยครับแต่สำหรับอย่างคุณเตยเองเห็นบอกเป็นผู้หญิงที่ทำงานเก่งมากคนหนึ่งอาชีพก็ดีมีรายได้ที่ดีมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคอนโดกระเป๋าแบรนด์เนมรถยนต์อะไรอย่างนี้นะครับกิจกรรมที่ชอบก็คือการวิ่งและสุดท้ายแล้วปลายปีทุกปีก็คือชวนคุณแม่เที่ยว
2: ใช่ค่ะคือก่อนที่คุณแม่จะป่วยค่ะเตยก็ใช้ชีวิตที่มีอิสระนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของการออกไปท่องเที่ยวต่างๆหรือว่าอยากจะทำอะไรก็ทำหรือพาคุณแม่ไปเที่ยวต่างประเทศก็ทำได้อะค่ะมันก็สามารถจะควบคุมความต้องการของเราหรือสิ่งที่เราอยากทำได้ด้วยตัวเองอะค่ะ
0: คุณแม่ชอบไปเที่ยวที่ไหนคะถ้าเป็นต่างประเทศ
2: จำได้ไหมคุณแม่ชอบไปมาเก๊า
3: บุนปิจิฮ่องกง
0: มาเก๊าญี่ปุ่นอิตาลีฮ่องกงมาเก๊านี่ไปทำอะไรคะ
2: มาเก๊าไปทำอะไรคะ
1: ท่านี้ไม่ใช่ท่าไปกินชานมไข่มุกได้หน่อยครับผมนะน่าจะเป็นบริหารตัวเลขด้วยสมองครับ
2: ถ้าจะเป็นท่าโยนชิปเนาะ
1: โยนชิป
0: แต่ว่าคุณแม่ที่เคยเป็นคนแข็งแรงเป็นคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวก็มาเกิดเหตุคุณแม่ล้มพันหันตอนนั้นเป็นยังไงคะ
3: อาเจียน
2: คุณแม่บอกว่าเริ่มป่วยรู้สึกอาเจียนแล้วอะไรคะ
3: ไอ้แค่นั้นจ้ะ
2: ได้แค่นั้นจำได้แค่นั้น
3: เจียนอาเจียนค่ะ
2: จำได้ว่าตัวเองอาเจียนอย่างเดียวสำหรับเตยนะคะทันทีที่ทราบว่าคุณแม่ป่วยแล้วคุณแม่เข้าโรงพยาบาลแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงลุ้นค่ะว่าการสโตรกครั้งนี้ของคุณแม่จะเป็นยังไงในแต่ละวันที่หาหมอ ในแต่ละนาทีที่มีการมอนิเตอร์ร่างกายค่ะว่าตำแหน่งที่สโตรกอ่ะมันไม่สามารถผ่าตัดได้แล้วร่างกายจะตอบสนองกับยายังไงคือเป็นช่วงที่แบบอยู่ในโรงพยาบาลแล้วบีบหัวใจนาทีนี้ความดันจะเป็นยังไงนาทีหน้าความดันจะเป็นยังไงค่ะ
4: อยู่โรงพยาบาลกี่วันคะ
2: คุณแม่อยู่ประมาณครึ่งเดือนเลยอะค่ะ
3: ฝังเข็มด้วยค่ะ
2: ฝังเข็มด้วย
1: แล้วตลอดระยะเวลาครึ่งเดือนที่อยู่โรงพยาบาลนั่น อาการของคุณแม่เป็นไงบ้างครับ
2: คุณแม่ก็คือไม่สามารถทำอะไรได้เลย เครื่องมือทุกอย่างอะค่ะเต็มไปหมดในทุกๆส่วนทุกอย่างต้องมอนิเตอร์จากจอเท่านั้นแล้วก็อยู่ในห้องเป็นห้องพิเศษอะนะคะสำหรับที่จะดูอาการของคนสโตรกแล้วก็วันนั้นเนี่ยค่ะเราเริ่มเห็นแววทีละนิดว่าแม่จะกลับมาไม่เหมือนเดิมแล้วก็เห็นเลยค่ะว่าแค่แต่ละนาทีที่ความดันมันขึ้นแล้วหมอพยายามเอามันลงเพื่อไม่ให้มันสโตรกอีกรอบหนึ่งเราก็เสียค่ะมันเป็นเรื่องที่แบบยากมากที่ต้องดึงให้เขากลับมาด้วยยาเพราะเราไม่สามารถดึงได้ด้วยการผ่าตัด
4: ก็คือ15วันนั้นลุ้นทุกวันทุกนาทีทุกวินาที
2: ใช่ค
4: ่
2: ะ
4: สุดท้ายพอรักษาตัวที่โรงพยาบาลเสร็จกลับมาอยู่ที่บ้านก็เป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของที่บ้านเหมือนกันตอนแรกเนี่ยน้องเตยจ้างพยาบาลมืออาชีพมาดูแลแม
2: ่สำหรับเตยพอคุณแม่กลับมาเราต้องเรียนรู้ตั้งแต่วิธีดูแลคุณแม่จากพยาบาลแล้วเราก็ต้องเรียนรู้การที่จะมีพยาบาลอยู่ในบ้านแล้วเราก็ต้องหาเงินที่เยอะมากในการจ่ายพยาบาลในช่วงนั้นนะคะเราทุ่มทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจริงๆแล้วก็ดูแลในเรื่องของการพาไปกายภาพพาไปฝังเข็มคือทุกอย่างที่ไม่ขัดแย้งกับความรู้สึกเราอะนะคะเตยก็คือพยายามทุ่มที่สุดเพื่อให้กลับมาให้เร็วที่สุดในช่วงเวลาที่ร่างกายมีโอกาสจะฟื้นนะคะสำหรับคุณแม่นะคะความเชี่ยวชาญความเก่งของใครบางคนที่เราเลือกแล้วอะไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของแม่ชีวิตแม่กำลังอธิบายเราในวันนั้นว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่แม่ต้องการมันเลยต้องทำให้เตยค่อยๆเรียนรู้ว่าเฮ้ยเราต้องเปลี่ยนวิธีแล้วแหละเราจะอยู่กับการที่ต้องจ่ายเงินให้ใครสักคนมาดูแลแม่แล้วแม่หงุดหงิดแม่ไม่พอใจแม่ไม่มีความสุขแม่ตีความในสิ่งที่เขาดูแลซึ่งเราประเมินแล้วนะคะว่าไม่ได้ผิดปกติจากการดูแลแต่คุณแม่ไม่แฮปปี้
4: จากที่คุณแม่เคยเป็นคนที่ยิ้มง่ายอารมณ์ดีมาเป็นหงุดหงิดนะคะน้องเตยสังเกตจากอะไรแม่แสดงออกยังไงอะคะ
2: แสดงออกจากสีหน้าเลยค่ะอย่างสมมติเตยกลับมาจากทำงานเหนื่อยๆใช่ไหมคะนั่งคุยกับแม่แม่ก็จะเริ่มแสดงให้รู้ว่างอนถึงแม้วันนั้นนะคะการดูมันจะยากนะสำหรับคนที่ป่วยติดเตียงและนอนเฉยๆสิ่งเดียวที่เตยเห็นคือแววตาที่มันเป็นประกายของแม่เราในวันที่เรายังเด็กอ่ะมันหายไปเป็นใครไม่รู้ที่ดูไม่มีความสุขแล้วตัวเตยต้องการดึงคุณแม่กลับมาเพราะว่าวันนี้เราได้แม่กลับมาจากการความเป็นความตายอะค่ะเพราะฉะนั้นอะเราจะอยู่ยังไงอะจากเนี้ยให้มีความสุขเตยก็เริ่มเปลี่ยนจากคนดูแลมาดูแลเอง
4: นั่นก็คือการตัดสินใจทั้งสำคัญในชีวิตก็คือตัดสินใจออกจากงาน
2: ใช่ค่ะ
4: ยากไหมคะ
2: มันยากตรงที่เราต้องเปลี่ยนไปเจอในโลกที่เราไม่เคยชินเลยในทุกมิติตั้งแต่การหาเงินแบบใหม่ตั้งแต่การที่เราจะต้องดูแลแม่เอง 100% จากเมื่อก่อนเรามีพี่เลี้ยงคอยช่วยคราวนี้ไปต้องกลับมาทำทุกอย่างตั้งแต่เปลี่ยนแพมเพิร์สฟีดอาหารทำอาหารที่จะต้องฟีดเรียนรู้โภชนาการของแม่ก็ถ้าเป็นคนท้องนี่ยังมีเวลา9เดือนใช่ไหมคะที่จะได้เตรียมตัวแต่การเป็นลูกที่คุณแม่ป่วยมันไม่มีเวลาเตรียมตัวเลยมันทุกอย่างปึ้งแล้วก็ต้องทำให้ได้เลย
4: แล้ววันที่น้องเตยตัดสินใจลาออกจากงานมาดูแลแม่แม่รู้สึกยังไงคะ
3: ดีใจจ้ะ
4: ดีใจ
1: ดีใจใช่ไหมครับนั่นสรุปนี่คือสิ่งที่เราต้องการมาตลอดใช่ไหมครับแม่อยากให้ลูกเราดูแลมากกว่าพยาบาล
3: ใช่ค่ะ
1: นี่ไงตอบชัดเลย
5: ค่ะ
4: แม่ดีใจ ที่ลูกได้มาดูแลนะคะแล้วก็เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญของลูกด้วยวันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านมาช่วยแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะท่านแรกก็จะเป็นตัวแทนของคุณแม่ค่ะเป็นคุณแม่ที่เกษียณแล้วแต่ก็ยังขยันทำงานแล้วก็มีลูกสาวคอยดูแลเป็นอย่างดีอีกท่านนึงจะเป็นตัวแทนของลูกนะคะเป็นลูกที่เคยดูแลคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงมาก่อนวันนี้2ท่านขอต้อนรับอโยทัศวรรณและน้องยุ้ยปัทมวรรณสวัสดีค่ะ
1: สว
4: ั
1: สดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: อันดับแรกต้องถามพี่ยุ้ยก่อนเลยพี่ยุ้ยน่าจะมีความคล้ายคลึงกับครอบครัวนี้ก็คือต้องดูแลแม่ทุมแล้วเวลาที่พี่ยุ้ยไปเยี่ยมแม่ทุมเวลาที่แม่ทุมเห็นหน้าพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยเห็นถึงความประกายที่แบบว่าอุ๊ยลูกมา
5: เห็นคือช่วงแรกๆเห็นเลยค่ะแต่ว่ามีแค่ช่วงแบบปีหลังเองที่แบบเราจะต้องเดานิดนึงแล้วว่าแบบแม่จำ
6: ตอนนั้นแม่จำไม่ค่อยได้
5: ใช่ค่ะคือแต่หนูว่าแม่จำได้ทุกคนก็รู้สึกแม่จำได้แต่เราต้องแบบเดานิดนึงอะไรเงี้ยค่ะคือแบบเมื่อไหร่ที่แม่ยิ้มออกมานี่คือทุกคนก็จะดีใจแต่ว่าเราไปหาแม่เนี่ยทุกคนจะแบบพยายามไปให้แบบเกิดพลังบวกอะค่ะพยายามพูดแต่เรื่องดีๆยิ้มยิ้มเวลาใครไปเวลาบางคนมีไปหาแม่แล้วก็บางคนร้องไห้อะไรเงี้ยอยู่ก็จะแบบอย่าร้อง
6: ให้แม่ใจเสีย
5: ใช่ค่ะอย่าให้แม่ใจเสียเพราะจริงๆคุณแม่เป็นคนใจสู้มากค่ะก็เลยแบบพยายามจะแบบให้เขายิ้มได้มากที่สุดเลยค่ะ
4: ถามในมุมของคุณแม่บ้างนะคะอโยเป็นคนแข็งแรง ขยันทำงานมากแม้ว่าจะเกษียณเราก็ตาม
6: ไม่มีเกษียณ
1: ไม่เคยเกษียณฮะ
5: ไม่ค่ะไม่
1: แค่อายุได้รับเบี้ยเกษียณเฉยๆครับ
6: โอเค
4: คือถ้าสมมุตินะคะวันนึงว่าถ้าอโยป่วยอโยอยากให้ลูกสาวดูแลอโยยังไงถึงขนาดที่ต้องลาออกจากงานมาดูแลแม่คนนี้ไหม
6: มันก็ต้องดูสถานการณ์ว่าเราป่วยหนักขนาดไหนอ
4: ่ะ
6: ปกติอายุจะเป็นคนใจสู้นะถ้าเผื่อไม่หนักหนาสาหัสพอจะทำเองได้อายุก็ทำเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเผื่อลูกเขายังต้องไปทำงานหาเงินหรืออะไรเขาปลีกไปได้ไปเลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันหนักหนาสาหัสที่ช่วยตัวเองไม่ได้จริงๆคนที่เราอยากจะให้ดูแลเราก็คือลูกนะมีลูกอ่ะลูกคือคนที่เราไว้ใจที่สุดแล้วอ่ะเราไว้ใจทุกอย่างเลยไว้ใจที่จะให้เขามาดูแลร่างกายเราอ่ะซึ่งพยาบาลเนี่ยอายุเข้าใจคุณแม่นะพยาบาลเนี่ยเขาเป็นคนอื่น คุณแม่อาจจะเขินอาจจะกระดากที่เขามาปฏิบัติร่างกายของคุณแม่อันนั้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมคะจะอาจจะไม่ชอบให้คนใครมาคือลูกทำดีกว่าถูกไหมคะไว้ใจลูกมากกว่าลูกทำให้มันชื่นใจด้วยว่าโอ้ลูกเขาไม่ทอดทิ้งเราความรักของแม่กับลูกการที่ลูกทำให้แม่มันเป็นยาวิเศษในหัวใจของแม่ที่ทำให้แม่เนี่ยมีขึ้นมาที่จะทำให้แม่เนี่ยหายเร็วขึ้นด้วยอายุเชื่ออย่างนั้น
4: จากคุณแม่ที่เป็นผู้หญิงทำงานเก่งทุกอย่างดูแลทุกคนในครอบครัวนะคะเป็นเสาหลักของบ้านจนวันที่คุณแม่ล้มป่วยลงแล้วก็ลูกสาวคนนี้มาดูแลตอนแรกเนี่ยแม่ไม่ลุกขึ้นสู้แต่ว่าน้องเตยพยายามเรียนรู้จนสุดท้ายแล้วรู้ใจแม่ไปดูนะคะว่าน้องเตยทำยังไงให้คุณแม่คนนี้ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งจากละครค่ะ
7: โตไวๆตั้งใจเรียนหนังสือนะลูกออกไปมีงานมีการทำดีๆแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างที่เตยต้องการนะลูกนะ
8: สงสัยแม่เนี่ยอยากให้เตยมีชีวิตที่มีความสุขใช่ไหมคะ
7: อันนั้นมันก็แล้วแต่เตยนะลูกแต่ที่แม่อยากให้เตยโตไวๆเรียนจบเร็วๆแล้วก็มีงานการทำที่ดีก็เพราะว่าแม่จะได้หมด

ไม่ได้จริงๆค่ะใบเนี้ยเตยรักมากๆมากๆจริงๆค่ะพี่เป็นใบแรกที่เตยเก็บเงินซื้อได้ด้วยนี่มันเป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยนะคะพี่โอ้ใบนี้นี่เตยแบบดูแลแบบดีมาตลอดสปาตลอดเลยค่ะพี่ไม่ได้จริงๆค่ะขอเป็นราคาที่แบบบอกไว้ตั้งแต่แรกนะคะถ้าไม่จำเป็นจริงๆเตยไม่อยากขายหรอกค่ะพี่โอเคค่ะเข้าใจค่ะพี่ไงพี่กลับไปคิดดูก่อนก็ได้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ

0: เตยไม่รู้ว่าจะเหลือเงินไว้ดูแลแม่ได้อีกเท่าไหร่ให้ลูกค้านี่ก็โอ้โหต่อราคาจังแม่ลองคิดดูนะเตยซื้อกระเป๋ามาหลักหมื่นต่อเหลือหลักไม่กี่พันอย่างเงี้ยคิดมาได้ถูกคิดว่าจะแบบต่อแล้วได้ราคาตามใจหรือไงฝันไปเถอะของรักของหนูแม่เดี๋ยวเช็ดหลังนะมาเอ้า1 2อีกทีนะแม่1 2แม่เล่นทิ้งตัวแบบนี้อย่างเดียวอ่ะเตยจะดึงแม่ขึ้นได้ยังไงอ่ะเตยเหนื่อยนะแม่ทำไมแม่ไม่ช่วยเตยบ้างอ่ะแม่ถ้าแม่ช่วยเหลือตัวเองบ้างอ่ะหนูจะได้มีเวลาพอไปทำอะไรที่หนูอยากทำบ้างอ่ะเหมือนที่แม่เคยบอกหนูตอนเด็กๆไงรีบๆโตสักทีฉันจะได้ออกไปเที่ยวรอบโลกทำไมอะแม่หรือไม่จริงหรือไงล่ะที่แม่บอกหนูรีบๆโตสักทีฉันจะไปเที่ยวฉันจะหนีเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวแม่อยากไปเที่ยวฮะแม่อยากไปเที่ยวใช่ไหมถ้าแม่อยากไปเที่ยวอ่ะแม่ต้องช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแล้วหนูจะพาแม่ไปเที่ยวเข้าใจไหมเดี๋ยวหนูมาคุยต่อนะว่าไงคะพี่ฮะเพิ่มเพิ่มอีก 2,000 พี่คะคือหนูขอบอกตรงๆเลยนะคะพี่หนูอยากได้เงินมาดูแลแม่ที่นอนติดเตียงถ้าไม่ได้ราคาที่ตั้งไว้อ่ะหนูขายไม่ได้จริงๆค่ะไม่ได้จริงๆค่ะพี่ก็ช่วยหนูเถอะนะคือถ้าเพิ่มอีก 2,000 มันก็ยังไม่ได้อ่ะค่ะพี่พี่อยากได้ล่ะค่ะเดี๋ยวของไว้นัดรับกันอีกทีนะคะแม่ลุกขึ้นมาเองเหรอจริงๆเหรอแม่เตยเสียเวลาไปกับเรื่องนี้ได้ยังไงอะเตยน่าจะคิดได้เร็วกว่านี้แม่อยากเที่ยวใช่ไหมตายดีใจที่สุดเลยแม่ถ้าแม่ช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแม่ช่วยเหลือตัวเองได้มากกว่านี้เตยสัญญานะว่าเตยจะพาแม่ไปเที่ยวรอบโลกแม่เก่งที่สุดเลยน่ารักมากเลย
1: ตลอดการดูแลก็มีความเครียดบ้าง
2: ต้องมีอยู่แล้ว
1: ต้องสูญเสียของที่เรารักบ้างเพื่อคนที่เรารักมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วเพียงคำว่าเที่ยวคำเดียวเปลี่ยนเลยใช่ไหมครับวันนั้น
2: คุณแม่เปลี่ยนเลยค่ะคือคุณแม่พอบอกว่าจะพาไปกายภาพกับบอกว่าพาไปเที่ยวแววตาคือเปลี่ยนเลย แล้วพอบอกว่าพาไปเที่ยวค่ะไม่แน่ใจพี่มิกนึกถึงลูกเวลาที่พี่มิกไม่อยากให้เขาไปไหนหรือว่าเขาอยากจะไปไหนแล้วพี่ห้ามเขาแล้วต้องอุ้มยืนขืนแรงกันไหมคะอันนี้เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าตัวใหญ่กว่า ถ้าต้องไปโรงพยาบาลไปกายภาพแล้วเขาไม่แฮปปี้อะค่ะเขาก็จะฝืนแรงเราม
1: ีความทิ้งตัว
2: เขาก็จะมีความทิ้งตัวเหมือนเด็กในขนาดตัวเล็กเรายังแทบจะอุ้มไม่ไหวเลยแต่เนี่ยตัวขนาดเนี้ยเลยจะอุ้มไหวไหมแต่พอบอกว่าแม่ขาเดี๋ยววันนี้พาไปเที่ยวกันวันนี้เราจะไม่ไปกายภาพละเออจะพาแม่ไปเที่ยวสิ่งที่เกิดขึ้นคือแม่พยายามพยุงตัวค่ะแล้วก็ทำให้เตยเคลื่อนย้ายแม่จากวีลแชร์ขึ้นรถง่ายขึ้นและในทุกวันนี้ค่ะเวลาที่เราไปไหนกันเองสองคนแม่ลูกอะค่ะถ้ารู้ว่าไปเที่ยวค่ะคุณแม่ก็จะช่วยพยุงตัวพยายามช่วยออกแรงพยายามทานข้าวได้เยอะแบบนี้ค่ะ
3: ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
2: โอ้โหเรียกว่าบางทีก็เสียดายเงินที่พาไปกายภาพน่าจะพามาเที่ยว
3: เหมือนการเที่ยวได้บำบัดคุณแม่ให้อาการดี
1: หรือว่าเพราะเป็นสิ่งที่คุณแม่พูดไว้เสมอว่าอยากทำ อย่างที่คุยมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ในละครด้วยว่ารีบๆโตกันนะแม่จะได้ไปเที่ยวบ้าง มันเป็นอะไรที่อยู่ในใจเราหรือเปล่าครับแม่ว่าเราอยากเที่ยว อ๋อแล้วพอคุณเตยพูดถึงการเที่ยวแม่เลยมีฮึดมีแรงใจขึ้นมาเลยว่าฉันอยากเที่ยวนี่แหละที่สิ่งที่ฉันอยากเบื่อแล้วอยู่บนเตียง
3: ค่ะคุณแม่ตั้งเป้าชีวิตคุณแม่แล้วว่าคุณแม่จะต้องเที่ยวเมื่อลูกๆโตขึ้นแล้วคุณแม่จะไปเที่ยวให้มีความสุขกับคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยเก็บเงินเก็บทองอันนี้เป็นจุดที่คุณแม่ก็ตั้งเป้าเอาไว้แล้ว
1: ครับ
3: แล้วไม่เคยเปลี่ยนใจ
4: แต่ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ที่คุณแม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ต้องนอนติดเตียงการที่น้องเตยมาดูแลคุณแม่เนี่ยก็ต้องรับมือกับปัญหาหลายอย่างเหมือนกันเป็นยังไงบ้างคะ
2: โอ้โหปัญหาเตยเนี่ยคือเยอะมากเลยค่ะที่เราต้องเริ่มตั้งแต่การดูแลตั้งแต่เปลี่ยนแพมเพิร์สซึ่งการเปลี่ยนแพมเพิร์สในเด็กเล็กเนี่ยเขาก็ยังมีโรงเรียนสอนใช่ไหมคะยังมี YouTube ให้ดูแต่ว่าเปลี่ยนแพมเพิร์สผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่ง่ายขนาดนั้นตัวแสดงสำหรับที่เราดูใน YouTube เนี่ยก็ไม่ใช่คนที่ป่วยจริงๆแล้วก็โรงพยาบาลสอนก็จะสอนเราแบบแค่ครั้งเดียวการหาข้อมูลมันกลายเป็นต้องปรับกันเอง2คนแม่ลูกอะค่ะจากเคยดูคุณพยาบาลเปลี่ยนให้ที่บ้านเราก็พยายามดูว่าทำแบบไหนแต่พอถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนเองจริงๆอะค่ะก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นตั้งแต่วิธีที่จะแบบดูแลให้มันสะอาดยังไงอันไหนใช้ไม่แพ้อันนั้นคือเรื่องหนึ่งแล้วนะคะยังไม่รวมถึงจะต้องทำความเข้าใจและก็ระวังตั้งแต่ไม่ให้ความดันขึ้นอันนี้คือเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากกว่า
1: แล้วตอนที่คุณเตยมาดูแลคุณแม่แทนพยาบาลแม่ให้ความร่วมมือไหมหรือก็ยังแสดงความเครียดเพราะตอนแรกบอกว่าแม่เครียดมาก
2: ช่วงแรกๆที่คุณแม่เครียดระดับของคุณแม่นะคะก็คือในวันที่ยังแรงไม่เยอะก็คือทุบเตียงไม่พอใจไม่ว่าจะเป็นการเรียกหาหรืออะไรก็ตามเป็นการทุบเตียงเบาๆหรือถึงหนักซึ่งเราก็จะเห็นเราต้องหาวิธีว่าทำยังไงถึงจะให้แม่ใจเย็นลงคำดาวลงอะไรคือความต้องการของเขาพยายามถามเขาเยอะๆในวันที่ยังพูดไม่ได้เราก็จะมีการเอาของมาให้เลือกว่าอะไรที่ต้องการหรือพยายามสุ่มคำถามให้เยอะที่สุดว่าอะไรที่คือสิ่งที่ต้องการเพราะเตยเชื่อค่ะว่าในการที่เขาทุบหรือแสดงออกในความไม่ชอบมันคงมีอะไรบางอย่างที่เขาต้องการแต่เราไม่รู้เราแค่ดึงมันออกมาให้ได้เยอะที่สุดว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องการแล้วตอบในสิ่งที่ต้องการแค่นี้แกก็จะเย็นลงค่ะ
1: และเคยถึงขั้นคุณเตยถูกทำร้ายร่างกายด้วย
2: ใช่ค่ะมี

0: ขึ้นครับ
1: ก็อย่างเช่นคุณแม่ไม่พอใจใช่ไหมคะคุณแม่หงุดหงิดคุณแม่ก็จะข่วนหรือตีเราในช่วงที่เขายังไม่เข้าใจอะค่ะว่าแบบเกิดอะไรขึ้นกับเขาอยู่ๆมาแบบเปลี่ยนที่นอนเขาเปลี่ยนท่านอนเขาหรือปรับเขาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันถ้าเราค่อยๆดูแล้วก็ใช้สติว่าอ๋อเขาตกใจหรืออ๋อวันนี้เขาหงุดหงิดหรืออ๋อวันนี้เขาอยากนอนอีกมันต้องค่อยๆอะค่ะไม่สามารถทำอะไรตามตารางว่าแบบ11โมงแม่ต้องทำแบบนี้5โมงแม่ต้องทำแบบนี้ไม่ได้
2: เหมือนกับคุณแม่อาจจะหงุดหงิดตัวเองด้วยที่ก่อนหน้านี้เคยทำอะไรได้พอมาวันนี้ทำอะไรไม่ได้เราก็ต้องมีคนมาดูแลก็เลยทำให้บางทีอารมณ์เสียเราก็ไปลงกับลูก
1: ใช่ค่ะคืออย่างแรกเลยค่ะเตยพยายามมองว่าถ้าเราไปอยู่ในตัวแม่แล้วเราเป็นแบบแม่เราจะรู้สึกยังไงจากคนเคยเสียงเพราะคนเคยเดินกระฉับกระเฉงวันนี้เสียงฉันสูญเสียไปแล้ววันนี้แรงฉันสูญเสียไปแล้วฉันต้องนอนอยู่ตรงนี้ฉันต้องรอช่วยอ่ะมันคงจะต้องเป็นความหงุดหงิดถ้าเป็นตัวเตยเองเตยอาจจะไม่เก่งเหมือนแม่ก็ได้นะคะเตยยังให้เครดิตว่าแม่เก่งที่แม่พยายามปรับอารมณ์ค่อยๆเข้าค่อยๆเรียนรู้ที่จะช่วยบรรเทาแรงเตย
3: เอโยว่ามันทำให้คุณแม่หงุดหงิดจริงๆเพราะปกติคุณแม่จะสื่อสารกับเราได้ชั่วชั่วชั่วแล้วอยู่ๆวันนึงกว่าจะอธิบายกว่าจะแสดงสื่อสารให้เรารู้ได้มันนานมันใช้เวลานานกว่าเราจะเข้าใจหรือกว่าคุณแม่จะทำยังไงให้เราเข้าใจเนี่ยมันน่าเห็นใจมากเลยนะ
0: ผมว่าอโยมีความคล้ายกับแม
3: ่
0: เพราะแม่นี่คือ working woman ที่เก่ง
3: ใช่ใช่อโยเข้าใจ
0: ทำงาน active
2: ดูแล
0: แล้วเมื่อกี
2: ้
0: พูดแต่ละอย่างที่แม่ทำมาก่อนที่จะป่วยคือเยอะมากฟีลเดียวกับอโยเลย
3: ใช่
0: ถ้าวันนึงอยู่ดีๆไม่ได้แช่งนะครับแต่ถ้าเกิดวันนึงอโยไม่สามารถอธิบายในสิ่งที่อโยต้องการได้ไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองแน่นอนความหงุดหงิด
3: ในใจในความหงุดหงิดเนี่ยจากไม่หงุดหงิดก็จะหงุดหงิดแน่นอนเราเคยทำอะไรได้เคยทำอะไรรวดเร็วเคยคิดเคยทำเคยหาอะไรได้เงินมาเลี้ยงครอบครัวได้เคยให้ลูกได้ก็อยู่ๆทำไม่ได้แล้วไม่เห็นลูกต้องมาลำบากเนี่ยมันก็ทำให้เพิ่มให้เรารู้สึกแบบว่าเราไร้ค่าเราหงุดหงิดเราจริงข้างในอ่ะคุณแม่อาจจะคิดเยอะกว่าที่เรารู้ก็ได้ค่ะ
4: เก่งค่ะ
0: เก่งใช่ไหมครับ
1: เก
0: ่งเก่งอ่านขาดเลย
2: รู้ใจแม่เหมือนรู้ใจแม่เลยว่าแม่หงุดหงิดต่ออะไรอึดอัดต่ออะไร
3: ใช่ใช่
2: ถามน้องยุ้ยบ้างตอนนี้คุณแม่ป่วยอะค่ะมีอะไรที่คุณแม่อยากทำแล้วน้องยุ้ยรู้ว่ามันเป็นความใฝ่ฝันของคุณแม่แล้วก็พยายามทำให้แม่ในช่วงที่แม่ป่วยอะค่ะ
5: ความสุขของคุณแม่คือทุกคนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแค่นั้นพอแล้วส่วนใหญ่บ้านยุ้ยก็จะแบบพร้อมหน้าพร้อมตาอยู่แล้วค่ะเสียงดังๆคุยกันดังๆร้องเพลงกันอยู่ต่อหน้าแม่แค่นั้นพอแล้วแต่เราเป็นลูกบางทีเราก็อยากรู้สึกว่าแม่ต้องออกไปไหนบ้างแม่จะได้แบบผ่อนคลายพอไปปุ๊บอะคุณแม่มีความสุขแบบเห็นได้ชัดอะไรเงี้ยค่ะคือการที่ดีกว่าอยู่บ้านเฉยๆออกไปข้างนอกก็ได้เห็นนู่นเห็นนี่ได้แบบเปิดหูเปิดตาเห็นต้นไม้เห็นอะไรก็แบบสบายใจบางทีว่าจริงๆแล้วอะการเที่ยวมันสร้างความสุขให้เราจริงๆอะค่ะดีว่าแบบก็ดีเหมือนกันนะคะคือถ้าเกิดว่าคุณแม่ชอบเที่ยวอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วตรงนี้เป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้คุณแม่เองดีว่าคุณเตยทำถูกแล้วค่ะอันนี้คือแบบดีมากๆเลยค่ะ
0: อโยครับแล้วถ้าเกิดในมุมของคุณแม่ที่มีลูกหลานมาดูแลสมมตินะ
3: ค่ะ
0: อโยช่วยแบบให้คำแนะนำได้ไหมว่าการที่ลูกหลานจะมาดูแลผู้ป่วยที่สูงอายุเนี่ยจริงๆแล้วคือมันควรจะต้องปรับจูนอะไรกันขนาดไหนถึงจะไม่หงุดหงิดใส่กัน
3: เพียงแค่แบบว่ามีความเอื้ออาทรถามสารทุกข์สุขดิบกันนิดหน่อยหรือแสดงออกในความที่แบบนะเป็นห่วงนะรักนะแค่นี้เขาก็มีความสุขแล้วค่ะไม่จำเป็นต้องมาแบบว่าอู๋ต้องคอยเกาะดูกัน24ชั่วโมงหรอกช่วยๆกันได้แบ่งเบาภาระกันคนที่จะมีความสุขแล้วชื่นใจที่สุดคือคุณพ่อคุณแม
2: ่กลับมาที่คุณแม่บ้างเห็นคุณแม่มีอุปกรณ์เยอะแยะเลยนี่คือสิ่งที่น้องเตยใช้ฝึกคุณแม่เหรอคะ
1: ใช่ค่ะเตยพยายามให้คุณแม่หากิจกรรมทำนะคะก็อาจจะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ตอนยังไม่มีโควิดเรายังเที่ยวได้แต่พอมีโควิดเที่ยวไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นหาความบันเทิงภายในบ้านเตยก็จะเริ่มเอาของเล่นด้วยความที่ในปัจจุบันนะคะโลกมันยังไม่มีของ

0: ที่ให้ผู้ใหญ่เล่นเราก็ต้องประยุกต์กับของเด็กมาให้คุณแม่เล่นเพื่อหนึ่งสมองได้มีการคิดมือได้มีการทำมันทำให้อย่างน้อยค่ะเรายืดเวลาเสื่อมของร่างกายซึ่งไปทราบดีว่าวันหนึ่งมันจะต้องมาถึงแต่วันนี้ยังอยู่ก็ทำให้มันดีที่สุดด้วยการเอาของเล่นมาให้แม่ลอง อย่างเงี้ยค่ะก็จะเอามาให้แม่เลือกในแต่ละวันว่าอยากเล่นอะไรทำอะไรบ้างจากแรกๆเลยที่แม่เริ่มระบายสีระบายไม่สวยก็ค่อยๆสวยขึ้นอาจจะพี่ๆมีลูกอาจจะมองเห็นว่าพัฒนาการของการใช้มือมันจะค่อยๆเก่งขึ้นในแต่ละครั้งที่เราพยายามฝึกมันหรือทำมันไปเรื่อยๆใช่ไหมคะคุณแม
1: ่
0: แบบนี้ค่ะ
1: ค่ะแม่โชว์หน่อยได้ไหม
0: แม่โชว์หน่อยทำอะไรดีคะโอ้เล่นจิ๊กซองั้นเดี๋ยวลูกเอาออกให้นะคะท่าสาของการต่อจิ๊กซอค่ะเราก็จะได้เห็นว่าแม่ยังคงเข้าใจกับการลำดับเหตุการณ์ของการวางภาพแต่ละภาพหรือว่าเข้าใจไหมว่าสิ่งนี้เราควรจะให้ภาพมันเป็นยังไงบ้างอาจจะไม่ได้มีอุปกรณ์สำหรับผู้ใหญ่ 100% แต่ก็พยายามปรับเท่าที่หาได้แล้วก็เอามาทดลองใจเย็นๆค่ะอย่างน้อยค่ะให้คุณแม่ได้ใช้มือข้างที่ยังใช้ได้ให้แข็งแรงที่สุดส่วนข้างที่อ่อนแรงถ้าใช้ไม่ได้ก็ค่อยๆกายภาพไปแต่ว่าห้ามทิ้งเลยทีเดียว
2: น้องเตยเก่งมากๆเลย
0: เก่งมากๆเลยค่ะ
3: แล้วตอนที่คุณแม่เขียนได้บ้างหรือยังครับ
0: เขียนได้บ้างไหม
3: เขียนได้เหรอครับขอลองโชว์สักนิดได้ไหมฮะ
0: เอาอันไหนดีอยากเล่นเล่มไหนดีคะ
3: แล้วคือก่อนหน้านี้คือคุณแม่ถนัดขวา
0: ใช่ค่ะ
3: นี่คือเรียกว่าต้องฝึกให้มาใช้ฝั่งซ้ายทั้งหมดเลยด้วย
0: ใช่เขาก็ต้องเริ่ม
3: ระบายสีสวยมากไม่ออกจากเส้นเลย
0: เขาต้องเริ่มปรับพร้อมๆกับเราอะค่ะเพราะว่าข้างนี้มันก็คือข้างที่เขาไม่เคยถนัดมาก่อนวันนี้เขาก็เรียนรู้ที่จะใช้มันให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้
3: ครับแต่อย่างนึงที่ผมเห็นที่มันตื้นตันนะไม่ใช่เพียงแค่คุณเตยเขามีความพยายามสิ่งนึงที่ตื้นตันกว่าคือแม่ก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกัน
2: ใช่แล้วดูคุณแม่ตั้งใจมากกับกิจกรรมที่น้องเตยเลือกมาให้คุณแม่
0: ใช่ค่ะอาจจะต้องแอบฝากบางคนที่ดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยอะค่ะบางคนอาจจะใช้วิธีลำดับเหตุการณ์ผิดจากลูกกลายเป็นแม่จากแม่กลายเป็นลูกแต่เตยจะไม่ทำอย่างนั้นเตยจะยังทำตัวเองให้เตยเป็นลูกอยู่อะค่ะแล้วก็ให้คุณแม่เป็นแม่ยังคงให้สิทธิ์ในการตัดสินใจแม่ไม่ใช่ตัดสินใจเองหมดไม่ใช่ว่าเราเขาอ่อนแอแล้วเราต้องควบคุมเขาอะเขาอ่อนแอเราต้องให้โอกาสเขาที่เขายังจะเลือกในสิ่งที่เขาต้องการจะเลือกต้องเคารพในชีวิตเขาอะ
2: อย่างกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเนี่ยค่ะคุณแม่ชอบกิจกรรมไหนมากที่สุดคะ
0: คะคุณแม
1: ่ทุกอย่างเลย
0: ทุกอย่างเลย
3: ชอบทุกกิจกรรมเลย
2: และอย่างเวลาที่คุณแม่อยากไปเที่ยวหรือว่าเวลาที่น้องเตยบอกว่าจะพาแม่ไปเที่ยวแล้วแม่ตาเป็นตะกายให้ความร่วมมือดีมากๆเนี่ยค่ะน้องเตยรู้สึกยังไงคะ
0: มันแต่อาจจะเทียบกับเหมือนคนวิ่งมาราธอนอะค่ะว่าที่เราวิ่งมาทั้งหมดอะพอเราเห็นความสุขเขาอะค่ะมันรู้สึกว่าเราใกล้ฟินิชเชอร์แล้วอะเราใกล้จะถึงจุดที่เรารู้สึกมันดื่มด่ำที่สุดของนักวิ่งก็คือแบบใกล้ถึงจุดนั้นแล้วนะมันก็เลยทำให้เตยแฮปปี้ว่าทุกอย่างที่มันเหนื่อยมาตลอดทางอะค่ะที่เราวิ่งมาทั้งหมดอะมันตอบสนองเราด้วยแววตาของเขา

0: แล้วยังจำครั้งแรกที่ไปเที่ยวแบบข้ามคืนได้ไหมครับ
1: โอ้โหจำได้ค่ะคุณแม่แบบมีความสุขมากเหมือนไปได้แม่คืนเลยค่ะ
0: ยังไงฮะ
1: คืออย่างแรกเลยค่ะทันทีที่คุณแม่ป่วยตลอดมาค่ะหน้าเขาก็จะไม่มีความสุขตั้งแต่มีคนดูแลใช่ไหมคะแต่พอเราเริ่มดูแลเองความสุขเขาก็เริ่มมากขึ้นแต่พอไปเที่ยวอะค่ะแววตาเขาแบบเปลี่ยนแล้วเขาก็สามารถที่จะอ่านป้ายสถานที่ที่เราพาไปเที่ยวได้ซึ่งการผสมคำและอ่านคำเนี่ยมันคือสมองมันยังดีอยู่ยังสามารถทำงานได้แล้วสิ่งที่เตยเห็นเลยอะค่ะคือทันทีที่เปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนเป็นที่ที่เราเลือกแล้วว่าที่เนี่ยมันถูกใจเขาเขาเห็นป้ายอย่างเช่นเราขับรถพาไปเที่ยวนะคะเป็นพัทยาคุณแม่เห็นป้ายพัทยาแล้วคุณแม่อ่านว่าอะไรคะ
2: พัทยา
1: เราก็จะอ่านว่าพัทยาเหนือพัทยาใต้แล้วเตยจะบอกอยู่แล้วว่าโรงแรมนี้ที่เหมาะกับคนวีลแชร์เป็นโรงแรมที่อยู่โซนไหนแล้วเตยก็จะบอกแม่ว่าไหนแม่ช่วยดูป้ายซิเขาช่วยทำได้คือเตยจะเป็นคนแบบถ้าแม่พูดได้หนึ่งเตยก็จะเพิ่มเลเวลแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะพอเขาเห็น

0: ไปได้มีที่เที่ยวที่เราถนัดได้มีที่เที่ยวที่มีเราจับให้เขาอะไรแบบนี้ค่ะสิ่งที่เห็นคือคุณแม่แบบยิ้มแบบยิ้มแก้มปริเรียกว่าเป็นยิ้มแรกๆของคุณแม่เลยอะค่ะ
1: ต้องถามคุณแม่ค่ะไปพัทยาสนุกไหมคะ
2: สนุกค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะแม่ชอบอะไรคะ
2: อุ้ยจ้าบริจาคเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: ชอบจ้าเลยค่ะ
1: ชอบทุกอย่างเลยค่ะ
3: กับการที่คนคนหนึ่งต้องมาดูแลคุณแม่อย่างฟูลไทม์ตลอด24ชั่วโมงแล้วสิ่งที่เราเคยชอบไอสิ่งที่เราเคยทำ
0: ไปใช้วิธีมองว่าตอนนี้เตยมีอะไรและสิ่งที่เตยอยากทำดูซิว่าแม่ชอบด้วยไหมเตยก็เลยทดลองค่ะคือเตยชอบวิ่งคุณแม่ชอบเที่ยวเตยก็ลองทดลองพาคุณแม่นั่งแล้วก็ไปเข็นวิ่งดูปรากฏว่าคุณแม่ชอบมันก็เลยเจอจุดเชื่อมระหว่างเราสองคนที่ทำได้คือเตยเชื่อค่ะว่าถ้าเราพยายามหาความชอบของเราและปรับให้เท่าคนยังไงวันนึงอะค่ะที่เราเป็นลูกแล้วเราแสดงให้แม่เห็นว่าหนูอยากเล่นอันเนี้ยแม่เองเขาก็แน่นอนค่ะพร้อมที่จะให้เราเล่นในสิ่งที่เราอยากจะไปในสิ่งที่เราอยากจะทำโดยที่เขาอยู่ด้วยเพียงแค่วันนึงที่เรายังเด็กอยู่อะค่ะคุณแม่อาจจะดูเราในฐานะหนึ่งแต่วันนี้เราโตแล้วแม่ก็ยังจะไปเล่นกับเราในอีกฐานะหนึ่งแค่เปลี่ยนเตยก็แค่ออกแรงจากวิ่งเองคนเดียวเป็นวิ่งเข็นแม
3: ่ดีจังเลยมันคือการหาจุดศูนย์กลางที่แบบได้ความชอบของทั้งสองคน
1: ได้ดูแลแม่แล้วก็ยังได้ทำตามฝันของตัวเองด้วยตอนนี้คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่คะ
0: คุณแม่เล่นอะไรคะ
2: ภาษาจ้ะ
0: แม่บอกว่ากำลังสร้างปราสาทค่ะ
4: ปราสา
1: ทและการเที่ยวทำให้คุณแม่มีความสุขนะคะแล้วก็พยายามให้ความร่วมมือกับน้องเตยฟื้นฟูร่างกายให้พร้อมที่จะไปเที่ยวได้มากที่สุดผลลัพธ์จากการไปเที่ยวของแม่ลูกคู่นี้เป็นยังไงชมจากละครเวทีค่ะ

0: ไปค่ะแม่ไปเช็คตัวกันใส่ชุดนี้เนี่ยมาตั้งแต่ซัปโปโรแล้ว10ชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยอ้าวแกะของฝากก่อนซะงั้นมานี่จะฝากให้ใครบ้างเดี๋ยวเตยช่วยจด
1: เพื่อนงาน
0: อันนี้เพื่อนที่งานเก่านะโอเคจ้าอันนี้หลักจ้า
1: เพื่อนบ้าน
0: เพื่อนบ้านเย้แล้วสองอันนี้ล่ะ
1: สองคน
0: พี่ชายสองคนเนาะไม่เคยลืมน่ารักที่สุดเอาแล้วอันนี้เหรอคะของใคร
1: นี่ฝากเตย
0: ฝากให้เตยไปเที่ยวมาด้วยกันไอ้เงินที่ซื้อก็เงินเตยน่ารักจังเลยอ่ะแม่โอ้โหอะไรเนี่ยโอ้เทมปุระกุ้งมีแค่เนี้ยไอ้หยอกอยากเล่นค่ะขอบคุณนะคะที่ซื้อของมาฝากนะคะ
1: จำได้เตยชอบกุ้ง
0: แม่ว่าไงนะคะ
1: เตยชอบกินกุ้งจำได้ฝากเตย
0: แม่จำได้ไงอะว่าเตยชอบกินกุ้งอะแม่จำได้แล้วจริงๆอะการเที่ยวช่วยให้แม่ดีขึ้นจริงๆแล้วแม่จำอะไรได้อีกบ้างคะทำแม่จำอะไรได้อีกบ้าง
1: ปะ
0: ไปไหนไม่เคยไปไหน
1: ปะ
0: ไปไหนแม่
1: ปวดฉี
0: ่แม่ปวดฉี่เหรอ
1: ปวดฉี่
0: จ้าโอเค

0: เตยก็แบบลุ้นสุดฤทธิ์ว่าแม่จำอะไรได้เด็ดๆบ้างป่ะทางนั้นไปห้องน้ำกันไหมขอบคุณนะคะแม่ที่บอกทำให้เตยรู้ว่าแม่ต้องการอะไรเนี่ยถือว่าแม่ช่วยเตยได้เยอะเลยนะ
1: ขอบใจนะ
0: จ้าแค่นี้เตยก็มีความสุขที่สุดแล้วไม่คิดว่าการเที่ยวเนี่ยจะช่วยให้แม่ดีขึ้นจริง
1: ๆไปเที่ยว
0: จ้าไปเที่ยวจ้าในที่สุดเราสองคนได้ใช้ชีวิตอย่างมีอิสระได้ไปเที่ยวที่ที่อยากไปได้ใช้ชีวิตแต่อยากที่อยากเป็นตอนแรกอ่ะคิดว่าจะทุกข์กลับกลายเป็นความสุขที่สุดซะงั้น
1: ไปเที่ยว
0: จ้าพาไปเที่ยวจ้าแต่ก่อนไปเที่ยวไปห้องน้ำก่อนเนาะ
1: ปวด
0: ไปรู้แล้วค่ะทริปหน้าแม่คิดเลยนะว่าจะไปที่ไหนไปไหนกันดีไม่หนูไม่เคยไปสวิตอะไปสวิตไหมแม
1: ่ไปเที่ยว
0: ไปเที่ยวนั่นแหละจะพาไปแน่นอน
2: นี่คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพาแม่เที่ยวนะคะแม่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดต้องถามน้องเตยค่ะตอนที่คุณแม่จำได้ว่าน้องเตยชอบกินกุ้งตอนนั้นรู้สึกยังไงคะ
3: หูมันแบบเหมือนเนี้ยคือรางวัลอย่างแรกเลยคือมันคือรางวัลที่เขาจำได้ว่าเด็กคนเนี้ยชอบทานอะไร
4: ชอบกินกุ้ง
3: ชอบกิน
5: กุ้ง
3: ชอบแบบไหนคะ
4: เป็นตัว
3: ชอบเป็นตัว
4: แล้วก็เอาไปเป็นแพร
3: ่โอ้แบบเป็นแพร่ก็มีด้วยเหรอคะโอ้คือมันเป็นรางวัลนะคะจากวันที่เราเห็นเขานอนแล้วตากระพริบได้อย่างเดียวแรงก็ไม่มีไม่รู้เลยว่าจะกลับมาได้ขนาดนี้ค่ะแค่เขาจำได้ว่าเราชอบอะไรแต่ว่ามันคงไม่ต่างกับคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่ได้ยินลูกเรียกพ่อแม่ครั้งแรก

0: ถามอโยนะคะในฐานะคุณแม่เนี่ยอโยบอกตั้งแต่ช่วงแรกแล้วว่าการมีลูกมาดูแลมันชื่นใจมันเป็นยาวิเศษอโยว่ามันมีพลังอะไรที่เราจะได้จากลูกที่ได้มาใกล้ชิดมาตอบแทนคุณแม่ในวันที่คุณแม่อายุมากแล้วก็อาจจะทำอะไรไม่ได้เหมือนแต่ก่อนนะคะ
1: มันเป็นพลังของความรักอะค่ะพลังของความรักจริงๆเลยเหมือนอย่างเนี้ยถ้าเตยไม่พาคุณแม่ไปเที่ยวให้คุณแม่อยู่ในห้องนั้นน่ะแล้วก็ดูแลปรนิบัติไปคุณแม่เขาก็จะอยู่อย่างเดิมไม่พัฒนาขึ้นมาแน่นอนแต่พอพาไปอย่างนั้นน่ะไอ้ความสุขความแฮปปี้ที่มาที่มันที่คุณแม่ได้รับจากความรักของลูกที่พาคุณแม่ไปเที่ยวแล้วมันก็กระตุ้นให้คุณแม่เนี่ยแบบจำอะไรที่คิดว่าจะไม่จำแล้วอะได้ขึ้นมา
2: แล้วในมุมมองของพี่ยุ้ยล่ะครับกับการที่ในฐานะลูกที่ต้องพาคุณแม่ที่เป็นผู้ป่วยออกไปเที่ยวจริงๆแล้วมุมมองตรงนี้มันเป็นยังไงครับ
3: คือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่นโยพูดเลยค่ะทุกอย่างเนี่ยมันมาจากพลังของความรักต่อให้ไปเที่ยวหรือต่อให้อยู่ที่ไหนเนี่ยถ้าลูกเป็นลูกเราอะเราก็มีความสุขแล้วค่ะหันแล้วยิ่งอย่างคุณเตยเนี่ยแบบอยู่กับคุณแม่พยายามหาจุดตรงกลางพยายามทำความเข้าใจกับคุณแม่จนรู้ว่าคุณแม่ชอบอะไรคุณแม่ต้องการอะไรแล้วทำตามความต้องการของคุณแม่จากคนที่รักด้วยอย่างเงี้ยค่ะยิ่งแบบมันเพิ่มความสุขเข้าไปใหญ่เลยค่ะคือยิ่งมองว่าคุณแม่เนี่ยถ้ายิ่งมองในมุมคุณแม่อยู่นะคะตอนที่พาไปเที่ยวถึงแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณแม่จะไม่ได้เคยบอกว่าอยากจะไปเที่ยวแต่ว่ายิ่งมองเห็นว่าคุณแม่มีความสุขจากการที่ได้อยู่กับลูกพาไปเราได้แบบชื่นชมความสวยงามได้อะไรอยู่กับคนที่รักอันนั้นนะคะยิ่งว่าประเด็นใหญ่คือความรัก
0: ต้องถามน้องเตยค่ะว่ามาถึงทุกวันนี้ความสุขของน้องเตยคืออะไรคะ
4: ความสุขของเตยเหรอคะแค่เห็นแม่ยิ้ม เห็นแม่มีความสุขมันก็ชัดเวลาที่เราทำอะไรก็ตามค่ะมันเหนื่อยแน่นอนแต่แค่เราหันไปมองเขาว่าเขายังอยู่อะค่ะแล้วเราก็รู้ว่าทุกวันอะมันมีโอกาสที่เราจะตื่นมาเราไม่เจอวันนี้เราตื่นมาได้เจอตื่นมาได้จับมือกันอะให้มันเป็นกำไรในทุกวันให้มันวันนี้คือดีที่สุดเพราะเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นมาเจอกันไหมเราไม่รู้จริงๆเพราะฉะนั้นค่ะทุกยิ้มของแม่ทุกรอยคำหัวเราะของแม่หรือการที่แม่นึกถึงอะไรก็ตามที่เป็นเตยมันก็เป็นฟูลฟิลของเรามันอาจจะฟังดูแบบเฮ้ยจริงหรอแต่อยากให้ลองค่ะลองดูว่ารอยยิ้มของพ่อแม่อะค่ะรอยยิ้มคนที่เรารักอะมันสามารถชาร์จพลังเราได้ในความเหนื่อยมันมีความสุขในความเหนื่อยมันมีความหวังในความเหนื่อยเรารู้ว่าสิ่งนี้ถ้าไม่ทำวันนี้แล้วเขาไม่อยู่มันจะไม่มีโอกาสกลับมาทำได้ใหม่
0: ยังมีอะไรที่น้องเตยอยากจะทำให้คุณแม่อีกบ้างไหมคะ
4: วิเรายังฝันค่ะเรายังฝันว่าถ้าโลกกลับมาปกติเตยอยากพาแม่ไปวิ่งระดับมาราธอนในระดับโลกด้วยเตยอยากทำนะคะซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากแต่เตยเชื่อว่าแม่จะมีความสุขและตัวเตยเองก็พร้อมที่จะแบบเข็นแม่เพื่อจะไปวิ่งให้ได้
2: เราจะรอดูวันนั้น
1: ใช่
2: ผมเชื่อว่าไม่ใช่เพียงแค่เรา4คนที่จะรอดูผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านนะที่ชมรายการเราเผลอๆคนทั้งประเทศจะรอดูวันนั้น
1: ใช่ใช
2: ่จริงๆแม่ครับแม่มีอะไรอยากจะบอกกับคุณเตยไหมครับ
5: รัก
2: เขา
5: อาการดีด้วยกันรักรายการนี้ด้วยจ้ะ
4: โอ้โหแม่บอกว่ารักลูกและรักรายการนี้ด้วยค
0: ่
4: ะ
0: ขอบพระคุณคุณแม่ค่ะ
5: ไม่เกิดยอดนี้โอ้ไม่เกิดยอดจริงจ้ะ
4: แม่บอกว่าลูกไม่เคยทอดทิ้งค่ะ
5: ขอให้ไปทุกคนมีความสุข
4: แม่บอกว่าขอให้คนป่วยทุกคนมีความสุขนะคะ
5: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกเปียกทั้งให้สบายสบาย
2: แล้วคุณเตยล่ะครับคุณเตยมีอะไรที่ยังอยากจะบอกคุณแม่อีกบ้างไหม
4: เตยคงต้องบอกแม่ว่าขอบคุณค่ะขอบคุณในทุกวันที่แม่ทำให้เตยเป็นคนดีขึ้นในทุกวันที่แม่เป เป็นของแม่แบบเนี้ยมันสอนเตยนะคะมันสอนเตยมันพาเตยไปในโลกใหม่ๆในโลกที่เตยจะต้องเรียนรู้การใช้วีลแชร์ถึงแม้เตยจะเป็นคนมีขาแต่เตยต้องเรียนรู้การใช้วีลแชร์ว่าแบบไหนเหมาะกับแม่แบบไหนใช้ได้กับพื้นที่ไหนหรือการที่แม่ป่วยทำให้เตยได้แบบเปิดความรู้ของเตยเยอะๆในการดูแลถ้าแม่ไม่ป่วยเตยก็อาจจะยังเป็นแค่ผู้หญิงที่แบบเที่ยวไปวันๆใช้ชีวิตไปวันๆแต่วันนี้ค่ะแม่สอนเตยให้เป็นคนแล้วเป็นคนที่เตยจะมองกระจกแล้วไม่อาย
0: อายุคะฟังเรื่องราวของคุณแม่กับน้องเตยมาทั้งหมดในรายการวันนี้อายุรู้สึกยังไงคะ
1: อายุรู้สึกชุ่มฉ่ำหัวใจมากเลยความดีงามของหนูเตยเนี่ยแล้วคุณอโยภูมิใจแทนคุณแม่มากเลยที่ลูกของคุณแม่เนี่ยมีจิตวิญญาณมีความคิดมีหลายๆอย่างในตัวเองที่นำเสนอมาแล้วให้เรามองเห็นว่าเขาเป็นคนดีมากอ่ะเป็นคนดีมากคนคิดดีทำดีแล้วก็จิตใจดีซึ่งเนี้ยจะส่งผลให้หนูเนี่ยมีแต่ความสุขความเจริญนะลูกอโยขอเอาใจช่วยให้หนูไม่ว่าหนูจะทำอะไรก็ให้หนูประสบความสำเร็จทุกอย่างเลยการที่หนูแสดงความรักของคุณแม่แล้วก็ดูแลคุณแม่เนี่ยมันประเสริฐที่สุดของมนุษย์แล้วลูกนะคะในโอกาสที่มนุษย์จะได้ทำเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันนะคะถ้าเผื่อใจเราไม่พร้อมแล้วที่จะมาทำอย่างเงี้ยและการที่หนูมาทำอย่างเงี้ยนี่อโยนั่งฟังมาตั้งแต่ต้นแล้วก็ได้เห็นที่หนูพูดเลยทุกอย่างเนี่ยอยู่นั่งฟังด้วยความรู้สึกชุ่มฉ่ำหัวใจมากเลยอะค่ะที่ได้เห็นคนดีๆอย่างนี้อืม
2: พี่ยุ้ยล่ะครับ
3: คือยุ้ยแบบโหนับถือแล้วก็ชื่นชมคุณเตยมากๆที่สุดเลยค่ะพี่เข้าใจมากๆเลยมันไม่ง่ายเลยตั้งแต่เริ่มลำดับแรกเลยเราต้องทำความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของคุณแม่เราจากที่ปกติดีแล้วมาเป็นอะไรหลายๆอย่างที่แบบเราต้องมาทำความเข้าใจว่าโรคอะไรเป็นยังไงแล้วต่อไปจะทำยังไงคือทุกขั้นตอนอ่ะมันไม่ง่ายเลยจริงๆ
1: ยากมาก
3: ใช่ค่ะแต่คุณเตยอ่ะทำมันด้วยแบบด้วยความรักจริงๆแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกับทุกจุดที่เป็นแล้วก็ที่คุณแม่ชอบด้วยอะไรเงี้ยค่ะคือแบบนับถือมากๆเลยค่ะแล้วที่สำคัญคือคนเดียว
1: ใช
3: ่คนเดียวทำทุกอย่างคือนับถือจิตใจมากๆแล้วก็นับถือคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่เก่งมากๆที่คุณแม่แบบใจสู้แล้วก็ช่วยกันคือทุกอย่างมันมาจากความรักจริงๆเลยอะค่ะที่ทำให้คุณเตยกับคุณแม่แบบสุดยอดมากๆในวันนี้ค่ะ
0: หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าน้องเตยจะเป็นแรงบันดาลใจที่ดีให้กับลูกๆทุกคน ในการดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงวันนี้ได้แง่คิดมากแล้วก็รู้สึกเหมือนอโยเลยค่ะว่ามันชุ่มฉ่ำหัวใจสัมภาษณ์ไปคิดถึงแม่ตัวเองด้วย
2: อยากจะกลับไปยังไม่หยุดเลยครับ ไปอยากไปหมดแล้วเนี่ย
0: วันนี้ขอบคุณนะคะ ที่มาแบ่งปันเรื่องราวที่งดงามเหลือเกินขอบคุณคุณแม่ละลิตาขอบคุณน้องเตยค่ะขอบคุณอโยและน้องยุ้ยค่ะทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้ค่ะเรากลับมาเจอกันใหม่นะคะในสัปดาห์หน้ากับบรรยากาศที่อบอุ่นในครอบครัวแบบนี้ครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอคุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดี๋ยวหมวยรอดูแม่ไปวิ่งกับน้องเตยค
1: ่
0: ะ
1: ได้คือแม่ลุกขึ้นวิ่งเลย
2: เดี๋ยวถ้าแม่ไปวิ่งอโยไปวิ่งเป็นเพื่อน
6: ใช่เดี๋ยวไปด้วยค
4: ่
6: ะ
4: อโยรออยู่ฟินิเชอร์รอเชีย
7: ร์ในต่างประเทศอะค่ะเขาจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับผู้พิการและการเห็นอย่างเงี้ยเขาจะเลสเปคมากเขาแบบ
4: มันตื้นตัน
7: ใช่แล้วตัวแม่เองค่ะเขาก็จะได้รับเอเนอร์จีที่คนส่งมาให้เราที่ไม่ได้รู้จักกันเลยแต่เขาคิดอยู่ข้างแม่จะแบบไปเชื่อว่ามันจะเป็นยาที่แบบวิเศษมาก
8: การตอบแทนสังคมโดยการอนุรักษ์อาหารไว้สำหรับผมว่ามันเป็นมากกว่าหน้าที่พ่อครัวละมันสามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคมหรือประเทศเราได้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้รู้จักผม ชื่อก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรประกอบอาชีพเป็นพ่อครัวครับที่หลายๆคนเรียกกันว่าเชฟนั่นแหละสาเหตุที่ผมเลือกมาทำร้านนี้ที่เชียงรายก็เพราะว่าคนส่วนมากจะเข้าใจว่าอาหารเหนือจะมีแค่น้ำพริกหนุ่มใช่ไหมครับน้ำพริกอ่องแคบหมูไส้อั่วน้ำเงี้ยวข้าวซอยอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงแล้วอาหารเหนือมันค่อนข้างกว้างกว่านั้นมากการที่เราได้เอาอาหารเหนือมาบอกเล่าแล้วเราได้ใกล้ชิดกับเขาได้สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยทำให้เขาเข้าใจมากขึ้นว่าจริงแล้วอาหารเหนือมันมีมากกว่าที่เขารู้จักตอนที่ผมเรียนการบริหารการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่วิทยาลัยนานาชาติเนี่ยมันสอนให้เรารู้จักอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมันมีความเฉพาะหรือความเป็นเทคนิคอลสูงมากเวลาเราไปโรงแรมเราไปร้านอาหารอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเราไปที่ที่หนึ่งที่เขาให้บริการเรามหาวิทยาลัยมหิดลก็สอนผมเรื่องนี้แหละความเป็น professional ด้านหลังวงการอะไรพวกเนี้ยเราเข้าใจเรื่องพวกนี้ก็เพราะว่ามหาลัย
9: พันธกิจหลักของวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็คือการผลิตบัณฑิตที่ออกไปสู่สังคมทั้งในประเทศและในต่างชาติโดยที่เรามีปรัชญาในการผลิตบัณฑิตคือการให้ความรู้ทั้งในเรื่องของศิลปะและวิทยาศาสตร์อย่างผสมผสานนะคะเพื่อให้บัณฑิตเหล่านี้สามารถทำประโยชน์ให้กับสังคมได้โดยรวม
8: เวลาที่ร้านเนี่ยครับเรามีการบรรยายร่วมตลอดเหมือนกับเวลาไปพิพิธภัณฑ์นะครับมันจะมีการอธิบายเพื่อมีข้อมูลให้อาหารตัวเนี้ยมันถูกสร้างมาเพราะอะไรวัฒนธรรมของมันคืออะไรประวัติศาสตร์ของมันคืออะไรตัวแรกนี่จะเป็นอาหารที่มาจากชาติพันธุ์นึงเรียกว่าชาวบีซูมีประชากรแค่ประมาณ400คนเองอยู่เฉพาะในเชียงรายเท่านั้นด้วยอาหารตัวที่ว่าเนี่ยมีชื่อว่าลาบพริกบีซูเวลาเราทำลาบพริกบีซู1คนรู้จักชาวบีซู2คนเข้าใจถึงวิถีชีวิตของชาวบีซู3ทำให้คนเห็นว่าอาหารที่เก่าโบราณเนี่ยมันขึ้นมาอยู่ในโมเดิร์นคุยซีนหรือว่าอาหารร่วมสมัยได้ยังไงจะมีคำถามบ่อยมากว่าเอ๊ะเราเข้าไปชุมชนเราเข้าไปทำอะไรเราเข้าไปเจอชาวบ้านเราเข้าไปทำอะไรการที่เราเข้าไปแล้วเราได้รู้จักภูมิปัญญาใหม่ๆอ่ะมันมีค่าพอให้เรามาบอกต่อตอนที่เราตัดสินใจว่าเราจะทำร้านอาหารเหนือเนี่ยเราไม่ได้มองแค่ว่าเราจะทำอาหารเหนือเรามองถึงว่าคนเหนือใช้ชีวิตยังไงชาวบ้านนะครับเขากินของตามที่มีครับตำลึงออกก็กินตำลึงครับกล้วยออกก็กินกล้วย

0: หน่อไม้ออกก็กินหน่อไม้ธรรมชาติสร้างสิ่งที่เขากินมาให้เป็นเวลาอยู่แล้วเมื่อเรายึดถือการใช้ชีวิตของเขาเป็นหลักเพราะฉะนั้นการทำอาหารมันก็เป็นไปตามฤดูกาล
1: เชฟกล้องนี่เปิ้นจะซื้อของผมนะถ้าเปิ้นมาเนี่ยเปิ้นจะมาพอก่อนเนาะเปิ้นจะมาดูว่าอันใดที่เปิ้นจะเอาไปขายได้เปิ้นจะซื้อเนาะอย่างไข่เป็ดเนี่ยบางทีไข่เป็ดแค่แผงเดียวเนาะ30ฟองเนี่ยลูกจากสันตะเหลืองมาซื้อเปิ้นถือว่าเปิ้นว่าของผมเป็นธรรมชาติเงี้ยผมดูเขาเป็นคนนิสัยคนดีนะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือเจ้าบ้านเนาะอย่างผมเนาะเปิ้นมาเปิ้นก็ว่าเห็นชาวบ้านทําอย่างเนี่ยเปิ้นอยากจะสนับสนุนอยากจะช่วย
0: ผมซื้อของชาวบ้านเป็นการช่วยชาวบ้านไหมเราไม่ได้ยกระดับมูลค่าของสินค้าแต่เราอยากให้คนเข้าใจว่าแตงกวา5บาทเท่ากันเนี่ยมูลค่ามัน5บาทเหมือนกันแต่คุณค่ามันเกิน5บาทได้นะผมมีหน้าที่ทำให้ทุกอย่างมีคุณค่ามากขึ้นการเรียนในมหาลัยมหิดลเนี่ยหนึ่งในสิ่งที่เขาสอนผมเลยคือเขาสอนให้ผมเป็นคนคิดบางครั้งเวลาเราเรียนหนังสือเนี่ยมันจะถูกสอนให้เป็นคนทำอย่างเดียวแต่คิดไม่เป็นเรียนคำมาก็ใช้คำนั้นผมว่ามหิดลสอนให้ผมเอาคำมาประกอบเป็นประโยคเอาประโยคมาประกอบเป็นเรื่องราวของตัวเองได้เนี่ยครับซึ่งผมรู้สึกว่ามันมีคุณค่ากับชีวิตผมนะแล้วมันก็สร้างให้ผมเป็นผมทุกวันนี
2: ้ความสำเร็จสำหรับเชฟกล้องเนี่ยคือสามารถที่จะดึงเอาสิ่งที่ตัวเองเห็นว่ามีคุณค่านะคะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมหรืออาหารที่ตัวเองรักเนี่ยสามารถที่จะดึงเอาสิ่งที่มีคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นเนี่ยออกมาแสดงให้คนอื่นเห็นได้เราไม่ได้พูดถึงความสำเร็จในด้านวัตถุแต่เราพูดถึงความสำเร็จที่เกิดจากการที่เราตระหนักว่าตัวเรานั้นสามารถทำอะไรได้ยิ่งไปกว่านั้นก็คือการที่เราสามารถจะเอาความรู้ความสามารถของเราส่งต่อไปยังสังคมนะคะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดประโยชน์กับคนหมู่มาก
0: สำหรับผมเนี่ยอย่างแรกเลยที่ผมจะบอกก็คืออย่ารอให้ใครมาบอกว่าเราดีแค่ไหนเราสามารถรู้ตัวเองได้ตลอดว่าเราดีหรือไม่ดีกับตัวเองทุกเวลาการประสบความสำเร็จจริงๆคือการที่ทำให้ตัวเองกับคนรอบข้างมีความสุขแค่นี้เองปัญญาของแผ่นดินคืออะไรอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่สร้างสาธารณประโยชน์ได้มากบางคนมองว่าพ่อครัวอยู่แต่ในครัวทำงานอย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ผมมองกลับกันเลยว่าพ่อครัวไม่จำเป็นต้องอยู่แต่ในครัวแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำครัวอย่างเดียวอาชีพไหนก็ช่วยสังคมได้หมดถ้าทำอย่างถูกต้องเราอยากให้ทุกคนรู้จักการให้ผ่านสายอาชีพของตัวเองไม่ว่าจะทางไหนก็ตาม

รู้หรือไม่หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐและประสงค์จะฟ้องคดีปกครองสามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองโดยทำเป็นหนังสือและใช้ถ้อยคำที่สุภาพทั้งนี้คำฟ้องไม่มีแบบฟอร์มบังคับแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนได้แก่1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ฟ้องคดี 2. ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องการฟ้อง 3. การกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีเดือดร้อนเสียหาย 4. คำขอที่ต้องการให้ศาลสั่งโดยต้องเป็นคำขอที่ศาลสั่งให้ได้ตามกฎหมาย 5. ลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: จะกินปลาแบบเมื่อก่อนก็ไม่ได้พืชผักก็ไม่ได้อย่างเงี้ยผลกระทบก็เยอะเหมือนกันนะ
1: ผลกระทบจากสารตะกั่วก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็ยังพิการก็มีนะครับเด็กพิการที่ว่ามันสมองมันไม่พัฒนาประมาณนี้นะครับ
2: มันสายไปแล้วอ่ะก็คือแก้ไม่ได้แล้วสุขภาพทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเขาก็แย่ลงไปด้วยนะ

เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสำหรับเราทุกคนอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวและมักละเลยมองข้ามกันไปแต่สำหรับชาวบ้านคลิตตี้นอกจากจะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารู้ประโยชน์แล้วพวกเขายังต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรเหล่านั้นจากการรุกล้ำของกลุ่มนายทุนที่ไม่เคยตระหนักถึงความสำคัญในการมีอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติ

ผมชื่อในกำทรศิษวัตรมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับจริงๆแล้วนี่มันทำมาเมื่อปี2521หรือ22นะ21ลงสง2ที่ตั้งลงแต่งนะคือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยมาเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลำห้วยเนี่ยแล้วน้ำเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นนะฮะกลิ่นเหม็นคือในระยะ 20-30 เมตรระหว่างห่างกับห้วยนี่ยังกลิ่นมันจะอยู่ไม่ได้มันเหม็นมากนะผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าคือทางโรงงานเนี่ยไม่ได้มีวิธีอะไรนะก็มีเพียงว่าพอเกิดมีขบวนการสร้างปัญหาการเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับชุมชนก็ปิดกิจการทันทีมันตรงจังหวะพอดีว่าสัมปทานเขาหมดด้วย

ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดดูน่าจะเป็นสำนวนที่เหมาะสมกับเรื่องนี้เพราะสุดท้ายลำห้วยคริตตี้ที่ชาวบ้านเคยใช้ดื่มกินได้กลับกลายเป็นลำธารต้องห้ามและยิ่งนับวันนานเข้าข่าวคราวความเสียหายของลำห้วยที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลี้ยงชีวิตชาวบ้านคริตตี้ก็แพร่กระจายเป็นวงกว้าง

ที่นี่เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงศ์กรจันทร์พึ่งเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาช่วงนั้นสภาทนายความก็เข้าออกอยู่นะฮะเพราะว่าเราฟ้องทางคดีแพ่งมีอยู่เราฟ้องบริษัทอยู่ช่วงนั้นช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบาดนาเอกสารทะเบียนบ้านใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการ

0: ครับผมสุรพงษ์กองจันทึกนะครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนาครับทำงานกับชาวกะเหรี่ยงในบริเวณนี้มาประมาณ30ปีแล้วครับผมทำงานในแถบนั้นนะครับชาวบ้านก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีเหมืองปล่อยสารตะกั่วนะครับลงสู่ลำห้วยชาวบ้านไม่สามารถใช้ลำน้ำได้มาตั้งแต่ประมาณปี2535นะครับจนกระทั่งปี2539นะครับชาวบ้านก็มาบอกว่าทนไม่ไหวกันแล้วได้ประชุมกันแล้วพร้อมที่จะเรียกร้องนะครับให้มาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ผมก็ประสานงานนะครับที่จะนำความเดือดร้อนของชาวบ้านแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบครับส่วนใหญ่ก็ใช้ข้อมูลเดิมครับซึ่งมีนะครับเช่นกรมคุ้มพิษเคยมีแผนเดิมอยู่แล้วมีการประชุมคณะทำงานที่ผมร่วมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความเห็นของนักวิชาการที่เห็นว่ามันจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูนะครับก็เอาแผนเหล่านี้ครับไปนำไปสู่ให้ศาลให้เห็นว่ามันทำได้และเข้าทำกัน
1: สรุปออกมาว่าศาลชั้นต้นเนี่ยได้ตัดสินออกมาเมื่อผ่านมานะก็ดีใจมากนะศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้น
0: คุณมิ้นก็ยังเขาจะใช้คำว่ายังเห็นว่านะครับตัวเองได้ทำไปแล้วนะครับให้ธรรมชาติฟื้นฟูเนี่ยเป็นถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับก็มีการอุทธรณ์สู่ศาลปกครองสูงสุด

ความเจ็บปวดของชาวบ้านคลิตตี้ในคดีนี้เป็นบทเรียนสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่ประชาชนและหน่วยงานราชการต้องหันมาใส่ใจการปฏิบัติต่อทรัพยากรธรรมชาติของบรรดากลุ่มนายทุนในบ้านเราว่าเหมาะสมและคุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปหรือไม่

คือวันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องนี่ต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ที่ศาลนะฟังดูแล้วศาลก็ยุติธรรมดีเหมือนกันที่ให้คำตอบมานะศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ

ผมเองซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านนะครับผมขอขอบคุณแทนชาวบ้านและผมเองขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ซึ่งชุมชนเองจะได้ใช้อีกระยะต่อไปอีกถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งกรมมลพิษจะได้หายไปนะขอบคุณมาก

ถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยก็อย่างที่บอกคือผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ

บทเรียนจากคดีในครั้งนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาของการรู้จักรักษาสิทธิ์ของพลเมืองกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการด้วยเหตุจากต้นไม้เจ้ากรรมที่อยู่คู่กับพื้นดินตามธรรมชาติเกิดล้มตัวลงผิดที่ผิดทางจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน

ครับก็เชื้อประชาติโบก้านะครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่สาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับวันที่เกิดเหตุวันที่10 กันยา 2547นะครับกำลังเดินทางกลับบ้านที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับผมขับไปนะฮะช่วงแถวนั้นเรียกบ้านไผ่ขอดอนนะครับก็สังเกตเห็นนะฮะว่าต้นไม้กำลังจะล้มช่วงนั้นก็คงตัดสินใจได้แค่ว่าจะเร่งหรือจะเบรกถ้าเอาสัญชาตญาณว่ามันคงมี2ทางนะแต่ตอนนั้นผมเลือกเบรกก็ไม่พ้นนะครับก็ไม่พ้นมันอาจจะชะลอได้แต่ว่ารถมันยังถลายไปโดนกับต้นไม้พอดีถ้าพูดถึงความเสียหายตัวรถเนี่ยเบาะที่น้องชายนั่งเนี่ยยุบถึงพนักพิงหัวเลยคือด้านซ้ายเนี่ยจะเสียหายหนักมากคือถามว่าเจ็บหนักไหมหนักสุดคือน้องชายแต่ก็ไม่ได้เยอะมากส่วนรถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือเละนะครับ

0: นับเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงความปลอดภัยของบรรดาผู้ใช้รถใช้ถนนในบ้านเราได้เป็นอย่างดีสำหรับตัวอย่างคดีนี้เพราะหากเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักคุณจะรู้สึกอย่างไรและที่สำคัญใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
1: ก็ร้องเรียนไปที่กรมทางหลวงให้กรมทางหลวงรับผิดชอบนะครับเพราะต้นไม้เป็นต้นไม้ในเขตทางก็ทำจดหมายไปที่ส่วนกลางมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดพูดคุยกันไปพักหนึ่งพักใหญ่เหมือนกันนะฮะก็มีจดหมายของกรมทางมาว่าไม่สามารถรับผิดชอบได้เนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยอะไรประมาณนะครับก็พอได้จดหมายนี้ก็เลยเอาไปฟ้องศาลปกครองดูเพราะว่าเป็นขั้นตอนมันสะดวกสำหรับเราที่ทำงานไปไหนมาไหนตลอดนะครับช่วงที่ฟ้องศาล

ชั้นต้นที่พิษณุโลกเนี่ยก็ยกเอาที่ร้องเรียนกรมทางทั้งหมดแล้วนะฮะมาเป็นตัวตั้งต้นตอนนั้นที่ร้องเรียนกรมทางไปก็หลักๆ ก็เอาตามค่าเสียหายจริงนะฮะไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นพิเศษก็มีค่ารักษาพยาบาลนะครับแต่ค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกเนื่องจากเราทำงานเราใช้รถตลอดนะครับพอไม่มีรถเนี่ยมันก็ลำบากในการทำงานของเรานะฮะก็เลยขอเรียกร้องเป็นค่าเช่ารถระหว่างรอรถคันนี้ซ่อมว่างั้นเถอะนะครับกรมทางหลวงเขาก็มีประเด็นโต้แย้งกลับมาอีกนะครับผมประเด็นใหม่ที่โต้แย้งคราวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องประเด็นมูลค่ารถว่าจะชดใช้กันยังไงไอ้มูลค่ารถที่เรียกร้องเนี่ยมันถูกต้องหรือศาลช่วยแก้ปัญหาประเด็นนี้นะครับโดยการไปติดต่อทางศูนย์โตโยต้าพิษณุโลกนะครับให้เขาช่วยประเมินราคารถให้พร้อมกับขอประเมินค่าเสื่อมต่อปีนะครับก็เลยได้เอาค่าเสื่อมตัวนั้นนะมาหักจากมูลค่ารถที่ผมซื้อ 300,000 ผมใช้มา2ปีสมมุติว่าปีละ 50,000 ก็ลดไป 100,000 อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโชคดีที่จบตรงนั้นได้นะฮะไม่งั้นมันก็คงไม่มีข้อสรุปเรื่องมูลค่ารถว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่แน่ต้องขอบคุณศาลที่แนะนำทีนี้พอมาถึงช่วงศาลตัดสินเนี่ยศาลก็มีหนังสือบอกผมว่าศาลจะตัดสินแล้วนะครับก็มาฟังคำตัดสินที่ศาลพิษณุโลกเนี่ยนะฮะต้องขอขอบคุณศาลนะครับที่ตัดสินมาแล้วโอเคก็ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับโดยตัดสินให้ผมเป็นฝ่ายชนะคดีแล้วก็กรมทางเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนะครับ

เหตุสุดวิสัยคงจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราทุกคนรู้จักตรวจตรารักษาหน้าที่อันพึงปฏิบัติไว้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องทุกคนในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

ประเด็นหลักๆที่อุทธรณ์เนี่ยเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยนะครับประเด็นหลักๆคงเป็นประเด็นนั้นประเด็นเดียวเลยที่กรมทางหลวงอุทธรณ์มานะครับผมเข้าใจว่ากรมทางหลวงก็คงอุทธรณ์ตามสิทธิ์นะครับแล้วคือหน่วยงานรัฐอะถ้ามันยังไม่จบมันก็ต้องทำให้กระบวนการมันจบก่อนมันถึงจะสรุปผลได้นะครับผมก็ทำเรื่องชี้แจงกลับไปตามขั้นตอนก็ไม่ผมก็ไม่ได้ใส่อะไรไปเพิ่มเติมมากก็เพียงแต่เขียนสรุปและเรียบเรียงเรื่องให้ศาลปกครองสูงสุดทราบอีกแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนยันตามศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกนะครับคือให้กรมทางหลวงชดใช้เป็นมูลค่าความเสียหายรวมกับดอกเบี้ยนะครับนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุรู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณศาลปกครองนะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับจริงๆนอกจากผมจะทำเรื่องนี้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้ตัวเองแล้วเนี่ยอยากให้เป็นกรณีศึกษาของหน่วยงานรัฐนะฮะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมากเช่นกรมทางหลวงเนี่ยดูแลถนนอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ

ำหรับผู้ที่พบปัญหาข้อขัดแย้งใดๆหรือคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆจากหน่วยงานภาครัฐก็ลองเข้ามาปรึกษากับศาลปกครองดูว่าจะทำเรื่องอะไรกันยังไงนะครับ

0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
0: ต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
1: เป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่นั่นเองครับ
0: พร้อมกับเนื้อหานะคะที่สนุกสนานและมีสาระให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกคนค่ะ
1: ทุกวันเสาร์ตอนเช้า11โมงตรงนั่นเองครับผมและวันนี้ครับเป็นวันแรกที่เราเปิดรายการผมจะขอพูดถึงการอยู่ร่วมกันนั่นเองซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องมีจิตสาธารณะกันบ้างครับพี่เก๋เคยเห็นไหมครับบนทางเท้าหรือว่าบนทางเดินเนี่ยจะมีร้านค้าร้านขายของไม่ว่าจะเป็นร้านมอเตอร์ไซค์หรือว่าร้านซ่อมรถยนต์เนี่ยจะเอาของหรือเอาอะไรเนี่ยมาวางเต็มทางเท้าเกะกะปิดทางเดินเท้าเต็มไปหมดเลย
0: เห็นค่ะนอกจากรถบนถนนที่ติดแล้วนะคะบนฟุตบาทก็คือกว่าจะเดินได้ก็มีข้าวของเต็มไปหมดก็เรียกได้ว่าสัญจรไม่สะดวกเลย
1: นั่นน่ะสิครับผมแล้วถ้าไม่เห็นแก่ส่วนรวมแบบนี้ประเทศชาติเราจะเจริญได้ยังไงครับ
0: ก็นั่นน่ะสิคะ
1: งั้นเราไปชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าครับ
0: ใช่ค่ะมาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันนะคะกับตอนยึดฟุตบาทค่ะ
2: โอ้โหไปขี่มายังไม่เสร็จเลยเนี่ย
3: ไม่เห็นจะตาย
4: ใกล้แล้วเย็นๆจะเสร็จแล้ว
3: ลูกค้าลงมาเร่งแล้วเนี่ย
5: ถ่ายปุ๊บบิดได้เลย
2: ไอเลิฟยูจริงๆไม่กิ้งกอก
6: ขาโบ๊ะตรงรุ่นเลยเนี่ยแม่ลูกก็เมียนกิ๊บเลยนั่นต้อง
2: มีใจแหละเดินช้ามีใจ
7: พี่คะ
2: ครับ
7: พี่วางของเต็มฟุตบาทขนาดนี้แล้วคนอื่นเขาจะเดินยังไงอะคะ
2: อุ๊ยถ้าผ่านไปไม่ได้แวะพักใจที่ร้านพี่ก่อนก็ได้
7: เชียร์แต่ว่าหนูต้องรีบไปมหาลัยไงคะพี
2: ่เด้มหาลัยหรือจะสู้มหารัก
7: เชียร์
2: ระวังโดนล้อนะเดี๋ยวมันอายชุดแต่งรถอยู่หลังร้านแต่ที่ชุดแต่งงานอ่ะบ้านพี่มีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ไปขอเลย
7: เชียร์พี่ขาเอาเวลาที่มาเล่นเพลเซอร์เก็บของพวกนี้ดีกว่าไหมคะพี่วางเกินฟุตบาทแบบนี้ใครมันจะเดินผ่านไปได้ต้องสำนึกอักเสบยังไงคะพี
8: ่นี่น้อง
9: มันจะไปยากอะไรน้องก็แค่เดินแล้วอ้อมไปน้องก็ไปต่อได้แล้ว
7: โหพี่เราเป็นเรื่องอะไรที่หนูจะต้องเดินอ้อมลงถนนเกิดรถชนขึ้นมาจะว่ายังไง
2: รถชนให้เรียกประกันแต่ถ้ามีใจให้กันให้โทรหาเรานะกิ้งก้างมาได
7: ้เฉียบเฉียบบ้าเฉียบบออะไรกันเนี่ยพี่พูดอย่างเงี้ยมันเห็นแก่ตัวชัดๆนี่มันฟุตบาทสาธารณะ
2: เดี๋ยวพี่เก็บให้ก็ได้แต่ต้องใช้เวลา2วันนะน้องนั่งรอก่อนไหม2วันเองนะนั่งกับพี่ก่อนมั้ย
7: โอ้ยตูเล
2: ่
7: ไปลูก
2: โอ้โหเด้งๆเลยเด้งๆเลยอย่างแน่นเลยนั่นฝักอยู่นั่นกักอยู่ตรงรุ่นเลย
8: พี่เปี๊ย
2: กแต่เสร็จกี่โมงเอ้ยรถคันเนี้ยลูกค้าไลน์มาตามนานแล้ว
8: เสร็จแล้วพี่ว่าแต่ในร้านมันไม่มีที่จอดแล้วนะพี
2: ่ก็เอาไปจอดฟุตบาทข้างๆอยู่วะเอออย่ามึงไม่ต้องขายแล้วพอแล้วพอแล้ว
8: พี
2: ่ไร
8: พี
2: ่ไร
8: เรือหายแล้วพี่ตำ
2: ตำนานในการจีบสาวใช่ไหมเดี๋ยวสอนให้ทำงานก่อน
8: หายแล้วพี่ตำรวจมาหรือว่าตำรวจเขาจะรู้ว่าเรานำเข้าอะไรหนีภาษี
2: รอให้หนีดิ
8: หนีดิเฮ้ยมาลุงเฮ้ย
2: อย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะครับ
3: โอ้คุณตำรวจสงสารผมแล้วครับโอ้
2: เปล่าครับแค่ยังไม่อยากให้รีบตายอยากให้อยู่รับโทษก่อนนอกจากจะลักลอบขายของหนีภาษีแล้วเนี่ยยังเห็นแก่ตัวยึดฟุตบาทมาเป็นที่ทำมาหากินส่วนตัวเอาเปรียบสังคมอีกการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยมันต้องเห็นอกเห็นใจคนอื่นเขาบ้างประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีเขามีแต่คนอย่างพวกคุณเยอะเกินไปต้องเอาไปเก็บในคุกด่วนไปโรงพักกัน
3: ไปไม่เอาอ่ะ
9: เก็บรถก่อน
2: ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีคนช่วยเก็บ
3: ตำรวจแบงค์พันตก
2: มาครับไปเลยครับไปนอนเล่นในคุกก่อนนะ
3: พี่ว่าง
2: ไป
3: โอ้ยรถชน
10: ทำข้อหน้าแรงเก็บในสังคมง่ายแต่ทำแล้วละอาย ก็บใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู
0: ้เชียร์
1: จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปละครสั้นตอนยึดฟุตบาทนั่นเองบอกเลยว่าทำเอาสะเทือนไปทั้งวงการคนเห็นแก่ตัวเลยนะครับเนี่ย
0: ต่อมสำนึกคืออักเสบสุดๆคือถ้ามาเจอพี่นะจะจัดการให้เลย
1: แต่คนอื่นเนี่ยจะคิดเหมือนพี่เกรซหรือเปล่าเนี่ยสิครับงั้นเราลองไปฟังความเห็นของผู้ที่ได้รับชมคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับ
0: ไปค่ะ
11: มันเป็นพื้นที่สาธารณะอะค่ะมันเป็นพื้นที่ส่วนรวมคือคนต้องใช้เดินไปเดินมาพวกเขาเล่นยืดฟุตบาทไปไม่ว่าจะขายอะไรก็แล้วแต่ทำให้คนเนี่ยต้องเดินไปเสี่ยงตายบนถนนเพื่อหลบนะแล้วทำเนี้ยทำให้เกิดอุบัติเหตุง่ายๆเสี่ยงตายค่ะมันไม่ถูกต้องเลยมันใช่หรอ
12: ก็พูดยากเหมือนกันเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้มีทุนที่เอาไว้ขยายร้านคือผมเข้าใจเห็นใจนะครับว่าต่างคนต่างทำมาหากินผมว่าทางเดินทางเท้าก็ควรจะแบ่งกันใช้เพราะว่าผมอยู่แถวนี้มาก็ไม่เคยเห็นใครเดือดร้อนเขาก็เดินหลบเดินผ่านกันปกติมอเตอร์ไซค์ก็สะดวกมีร้านซ่อมใกล้บ้าน
13: ก็รู้สึกว่าไม่โอเคกับการกระทําของคนเหล่านั้นนะคะแล้วก็ยิ่งเป็นช่วงที่แบบฝนตกอะไรอย่างเงี้ยด้วยคือมันแบบโคตรลําบากอ่ะเพราะว่าเราต้องเดินลงมาตรงข้างถนนใช่ป่ะแล้วแบบบางทีรถเดินผ่านอะไรเงี้ยรถผ่านมันก็น้ํากระเด็นใส่เราได
14: ้จริงๆเข้าใจเลยนะครับว่าทุกคนต้องทํามาหากินแต่ว่าการที่เอาฟุตบาทในเรื่องของสาธารณะเนี่ยมาใช้ผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยมันก็ผิดอยู่แล้วแต่ที่ยังมีอยู่ทุกวันเนี้ยเพราะว่าเรามาทำกันเยอะมันก็ชินหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยครับก็อาจจะต้องเข้ามาดูแลจัดที่ทางให้คนที่ทำมาหากินเนี่ยเขามีที่ทางที่ทำมาหากินได้ถูกต้องเนี่ยครับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่วนรวมไม่ใช่ปล่อยมันเป็นแบบนี้จนทำให้เราชินไปเอง
1: เอาจริงๆเนี่ยผมเห็นด้วยแล้วก็เข้าใจกับพี่ๆเขาทุกคนเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะพี่ไรเดอร์ก็จะมองว่าเห็นใจคนทำมาหากินด้วยกันแต่ว่าการมองแบบนี้ก็จะทำให้ปัญหานี้ไม่สามารถที่จะแก้ได้เพราะเรามองมันเป็นเรื่องเคยชิน
1: ถูกเลยครับผมเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยการมีจิตสาธารณะเนี่ยเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องมีอยู่ร่วมกันด้วยครับ
0: ถูกต้องค่ะและสมบัติสาธารณะนะคะเราก็ต้องช่วยกันดูแลเพราะว่ามันคือเงินภาษีของพวกเราทุกคน
1: โดยเฉพาะคนเจนใหม่ๆอย่างเราครับ
0: บ้านเมืองต้องมาก่อน
1: สำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการแล้วพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
0: ทุกวันเสาร์นะคะ 11 โมงค่ะเจอกับพวกเราได้สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
15: Hey yo my name is O ไม่ทราบคุณชื่ออะไรเพราะ I love you
16: ลองสอบยังคะเบลมีเรื่องจะบอกอะค่ะ
15: จะบอกรักเราอะแต
16: ่บอกให้เลื่อนรถออกไปหน่อยนะคะคือมันจอดขวางหน้าบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวมีรถช่างต่อเติมขนของเข้าออกทั้งวันเลยอะค่ะพอดีเบลกำลังต่อเติมบ้านอะ
15: ทำไมเรื่องมากจังเลยอะที่นี่มันที่ส่วนรวมจะจอดตรงไหนก็ได้นะ
16: ใครขวางก็เทปูนไปพร้อมกับทางเข้าหน้าบ้านเลยค่ะ
15: ไม่กลัวหรอก

0: สวัสดีครับวันนี้ซีรีส์วิถีคนเดินทางมาที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เรามาที่นี่เพราะว่าสนใจวิถีของสตรีล้านนาแม่แจ่มที่ยังมวยผมเสียบดอกไม้ปักปิ่นโบราณและมีผ้าสิ้นตีนจกที่สืบทอดเป็นมรดกซึ่งบางผืนนั้นเก่าแก่กว่า300ปีเลยทีเดียว
1: สมัยตะก่อนมาซักสักกามเตือกค่าที่เลี้ยวหอดทอง
2: โซนของพื้นที่ไม่เจ็บนี่จะมีบางที่เป็นข้าวบันไดนะครับ
3: อย่างอันนี้ที่เราเห็นเนี่ยนาขั้นบันไดอันนี้เนี่ยประมาณสักกี่เดือนได้คะ
2: ปลูกนี่ประมาณ3เดือนนะครับพฤศจิกาธันวาเนี่ยเก็บได้เหลียว
0: เรานัดกับพ่อหลวงสงวนผู้ใหญ่บ้านบ้านทับพ่อบอกกับเรานะครับว่าอำเภอแม่แจ่มนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของนาขั้นบันไดที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยถือเป็นมนต์เสน่ห์ที่ซ่อนอยู่ในเมืองที่บริสุทธิ์แห่งนี้นะครับซึ่งกว่าจะเป็นนาขั้นบันไดแบบนี้ไม่ง่ายเลย
2: อันนี้ก็ใจให้งานโคนกันเขาขุดแจ็คจอบมาเขาบอกว่าตอนตั้งเดิมของปู่ย่าตายายเนาะพ่อแม่เขาคณามันจะเล็กๆไล่ไปตามลำดับเนาะ1 2 3 4
0: การทำขั้นบันไดน่าจะทำเป็นร่องเล็กๆนะครับโดยใช้คนขุดซึ่งคันนาก็จะเล็กๆไล่ไปตามลำดับของดอยน้ำก็จะไหลลงไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเราไปนาของโกวิทคนนี้นะครับ
4: โกวิทช่วงนี้ข้าวเป็นไงบ้างครับ
5: ข้าวเริ่มเหลืองแล้วครับพี่ไม่กี่วันก็น่าจะได้เกี่ยวแล้วครับพี่โซนเนี้ย
0: โควิดบอกเราอีกนะครับว่าการทำนาขั้นบันไดนั้นระบบน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
5: ๆอันนี้เขาเรียกว่าน้ำเหมืองคือร่องน้ำที่เขาขุดมาเพื่อที่ปล่อยในนาเพราะว่าการทำนาที่นี่ที่คือเราใช้ระบบจากที่สูงลงที่ต่ำเราไม่ใช้เครื่องสูบน้ำถ้าเราอยากได้เราก็ไปเปิดถ้าเราไม่อยากได้ก็ปิดได้เลยตรงนี้ปิดได้เลยถ้าเราไม่ต้องการใช้ใช่คือส่วนที่เราไม่ต้องการคือมันก็ไหลผ่านโซนอื่น
0: น้ำที่นำมาใช้ในนาขั้นบันไดที่นี่ต้นน้ำก็มาจากดอยอินทนนท์ครับ
2: ชุมชนทางเพชรอยู่กันยังมีความสุขเนาะในเรื่องการทำมาหากินทั้งทุกอย่างนะครับหรือว่าเรื่องด้านสังคมทางนี้ก็เหมือนกับว่าเอื้อกันมีทั้งมีพริกแบ่งพริกมีเกลือแบ่งเกลือเป็นพี่เป็นน้องกัน
0: พ่อหลวงบอกกับเราว่าในตำบลท่าผาชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวล้านนาที่ยังมีวิถีดั้งเดิม
6: เราจะไปดูปลูกหอมเนาะที่เตรียมกันพอปลูกหลังหน้าข้าว
2: ปลูกหอมแดงเนาะก็จะต้องทำโรงเรือนไว้เวลาถอนเวลาลบขึ้นมาก็จะเอามาแขวนไว้อันนี้ต้องเป็นเจียวผักเอาไว้ปลูก
0: แม่อุ้ยลีเป็นเจ้าของโฮงหอมหรือว่าโรงเก็บหอมแดงหลังนี้นะครับ
7: แม่อุ้ยจะไปไหนคะ
8: แม่อุ้ยจะว่าบอกคนงานห้อยหอม
7: อ๋อวันนี้จะเอาหอมขึ้นไปห้อยเหรอคะ
8: ขึ้น
7: ค
0: ่
7: ะ
0: แม่บอกว่าซื้อมาจากอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เพราะว่าเป็นพันธุ์ที่ดีก่อนนำไปปลูกก็จะนำหอมขึ้นไปห้อยบนราวไม้เพื่อเอาตากไว้ให้แห้งเสียก่อนนะครับ
8: มันน้ำหนักมันที่เอามานี่มัน2,000 โลถ้ามาเก็บได้สักเดือนปลายมั้งล่ะมันจะปลูกได้นะ

0: เดี๋ยวนะ
1: พ่อหลวงก็ทวนแล้วมันเป็นถั่วเหลืองน่ะแล้วก็มาต้ม
2: พ่อหลวงบอกกับเราว่าเป็นอาหารที่ชาวแม่แจ่มกินกันเป็นประจำแล้วก็ทำเมนูอย่างเช่นน้ำพริกถั่วเน่าและใส่แกงได้อร่อยมากๆเลยล่ะครับ
3: เดี๋ยวอุ้ยต้มนานไหมคะ
1: ไม่จ้าเลย
3: อ๋อตั้งแต่เช้าเลยเราต้มมาอย่างนี้ก็เราก็ใส่ไฟไปเรื่อยๆเหรอคะแม่อุ้ย
1: กว่าจะได้กินนี่ยาก
4: คนภาคเหนือนี่ปื้นปื้นโดยมากนี่จะกินอย่างนี้โมลัง
2: กว่าจะเป็นถั่วเน่าที่แสนอร่อยอาหารสุดโปรดของคนแม่แจ่มแบบนี้ก็ไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่ามีขั้นตอนเยอะทีเดียวพ่ออ้อบุ๋มและครูแอร์สองสาวแม่แจ่มพาเราไปหาแม่สีที่กำลังจะตำถั่วเน่า
5: แม่สีค่ะแม่สีกำลังอย่างค่ะแผงถั่วเน่า
2: แม่สีบอกกับเราว่าการทำถั่วเน่าแต่ละครั้งต้องใช้เวลาหลายวันเลยนะครับนอกจากจะต้มถั่วเหลือง2วันจนเปื่อยแล้วก็ต้องเอามาหมักใส่ใบตองตึงตากแดดจัดทิ้งไว้3วันให้ขึ้นราขาวๆแล้วก็เอามาตำใส่เกลือโดยตำให้ละเอียดแล้วนำไปห่อด้วยใบตองย่างด้วยไฟแทบทั้งวันจนแห้งสนิทเพื่อจะให้เก็บไว้ได้นานๆนั่นเองล่ะครับ
3: อันนี้คืออันที่สุกแล้วใช่ไหมคะ
6: เจ้าเจ้า
3: แล้วแม่เก็บเอาไว้กินหลายเดือนได้เลยไหมคะ
6: 3-4เดือนได้อยู่ใส่ตู้เย็นแทนกะปิแทนหาเลยแม่เตรียมจะมากินหามากินเลยแต่บางบ้านนี่จะบ่มีหาจะมากินเลยจะกินแค่ถั่วเน่า
7: ใส่ถั่วเน่าบ้างคะบ้านเรา
8: ใส่แปะแกงแปะแกงฟักทุกชนิดแต่กินอย่างเดียวที่บัดใส่แต่แกงแปะนี่ไม่ได้ใส่ถั่วเน่าก็คือบัดลำเลย

0: เสร็จจากเรื่องถั่วเน่าพ่อหลวงพาเราเดินเข้าไปในหมู่บ้านระหว่างทางเราสังเกตว่าผู้หญิงแทบทุกคนจะสะพายย่ามไปไหนมาไหนแบบนี้แหละครับ
1: กระเป๋านี่ทอเองไหมคะ
2: แค่ทอเองค่ะ
1: ทอเองเหรอ
2: ไหนคนเอามาใส่มือถือใส่อันกระเป๋าสตางค์
1: อันนี้สะพายไปไหนบ้างคะเวลาสะพาย
3: ไปสวนไปทุกอย่าง
1: อ๋อไปทุกอย่าง
3: ไปวัดก็สะพายไปแล้วก็ไปตักต้องก็สะพาย
1: อ๋อ
3: ไปห้อยก็สะพาย
1: อ๋อค่ะ
3: คนไม่แจ่มถ้าว่า
1: ค่ะ
3: บ่สะพายถุงอีกก็คือบ่ใช่คนไม่แจ่ม
1: แม่แจ่มเรียกว่าอะไรคะพี
3: ่เรียกว่าถุง
0: ถุงหรือว่าย่ามเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์ของคนที่นี่นะครับและแต่ละคนก็จะมีกันคนละหลายหลายใบซะด้วย
4: อันนี้จะเอาไปใจไงไปงานศพเนาะเนี่ยส่วนมากแม่จะไปบ้านศพแม่จะเอาทุกอันใบนี้ไปส่งใบนี้แม่จะเก็บไว้ไปวัดนะ
5: สรุปแล้วของแม่มีกี่ใบครับ
4: มี9ใบ
0: คนที่นี่ผูกพันกับผ้าเป็นอย่างมากนะครับมีการทอผ้าใช้เอง
6: แถมอย่างหนึ่งต้องไม่ยิงเนาะที่ขาดบ่ได้คือในเรื่องประกันทอผ้าถึงจก
1: อันนี้คือกี่ของแม่เลย
7: อันนี้จะเป็นรูปแบบหนึ่ง
1: อ๋อมีเป็นเหล็กแล้วแต่ว่าขนาดยังเท่าเดิมแม่กำลังทำลายอะไรคะ
8: หงสามค่ะทำเนี่ยหงสาม
1: อ๋อลายเป็นลายหงสาม
0: เราสังเกตว่าบ้านหลายหลังมีเครื่องที่ทำจากไม้แบบนี้วางเอาไว้หน้าบ้านนี่ก็คือกี่ทอผ้านะครับส่วนใหญ่กี่นั้นก็เป็นมรดกที่ตกทอดกันมาก
9: ี่นี่พี่ซื้อมาเหรอคะ
10: บ่ได้ซื้อเจ้าของปู่ย่าตายายเพิ่นแบ่งไว้เฮ้อจ้ะ
1: กี่ปีแล้วคะ
11: โอ้หมื่นขนาดแล้วเนี่ยเจนโอ้ยเจนหมดแล้วนี
1: ่โอ้เป็นมรดกตกทอดมาเหรอคะ
12: เพิ่นจ่ายแล้วฮะกับชื่อของแม่ไว้ของนี้ไว
1: ้ค่ะแล้วถ้ามีคนมาซื้อเนี่ยแม่ขายไหมคะ
12: ไม่ขายฮะ
11: ขายเดี๋ยว
12: ขายเดี๋ยวแค่เจ้าหน่อยจ้ะจะแปลงมันเหมือนก่อนแล้วแก

0: ำไมบ้างไหมพี
1: ่ทำไมมี
0: ทำไม
1: พ่อหน่วย
2: อันนั้นก็อันเก่าแล้วเนาะอันนั้นในแม่ชีของเพื่อนนั่นนะ
0: โอ้อันนี้เป็นกีที่แม่วางเอาไว้ที่นี่แล้วมันใช้ได้ไหมคะแม่
2: ได้ค่ะ
0: ยังใช้ได
2: ้เออได้แล้วก็แป้นมันนี่มีหน่อมะฮุยแม่เอาไปบ่อยหน่อมะฮุยช่วยหาที่ชอบใช้ไหม
3: กี่ที่เห็นเหล่านี้จะถูกใช้ทอหมอนกระเป๋าย่ามและที่สำคัญก็คือผ้าสิ้นตีนจกที่เรื่องชื่อของแม่แจ่มด้วยล่ะครับ
2: ใช่ไปงานศ
0: พอ๋ออันนี้คือใส่ไปงานศพ
2: ลูกไม่เข้าโรงเรียนนะ
0: ค่ะ
2: เอาไปใช่ไปโรงเรียนผู้ชายไปโรงเรียนนะ
0: ใช้เวลานานไหมคะคืนนี
2: ้เอ๊ได้สักเดือนนึงเหมือนกันละอันนี้จบคนเดียว
0: ไอ้นี่คือขาดเลยนะแม่เน
2: า
0: ะ
2: เออมันขาดตีนมาน
0: ี่ประมาณกี่ปีได้แม่
2: 5 10ปีแล
0: ้
2: ว
0: แม่เก็บไว้เยอะขนาดนี้เลยเหรอคะ
3: พี่น้องคนสวยแม่บางและแม่จันดีใช้กี่มรดกทอผ้าเลี้ยงชีพมาถึงทุกวันนี
0: ้ผืนแรกประมาณกี่ปีได้คะ
4: ถ้าเมื่อบ่ได้ลูกละ
0: 30 40ปี
4: นี่ของแหลนแปลงแหลน
5: แหลนค่อยใส่ค่อยใส่ของยาย
0: อ๋ออยากใส
6: ่สมัยอดีตแรกเพราะว่าฮอตตุกเนาะเขาบ่มีเงินของเขามันแปลงเขาก็ได้เงินแท่งมารวย200เขาก็เอาไว้ซื้อกินเมื่อก่อนแม่หนุ่มอยู่นอกแต่ไม่ดีก็เดือนหนึ่งก็ได้3ผืนนะลูกเรียนหนังสือก็ต่อผ้านี่สูงลูกโลโลดเครื่องลูกบ่มีแม่ก็ต่อผ้าผ่อนเอาลูกแค่มาได้เป็นหนี้บุญคุณกี่กี่ก็เขาก็เทียบเหมือนก็มกชีวิตเท่านี้แกถ้าเท่าแม่ก็อยู่ก็กี่เขาเนี่ยกันนักบ่อย
3: ผ้าสิ้นตีนจกถือเป็นผ้ามรดกที่มีคุณค่าของผู้หญิงแม่แจ่มนะครับซึ่งกว่าจะได้หนึ่งผืนเขาใช้เวลากันเป็นเดือนๆต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากในการทอดังนั้นจึงไม่แปลกนะครับที่ผ้าเหล่านี้จะมีคุณค่าทางจิตใจเป็นอย่างมากบางบ้านเก็บผ้าตีนจกไว้เป็นมรดกที่มีอายุกว่า300ปีเลยทีเดียว
0: แม่เก็บผ้าตีนจกโบราณเอาไว้เหรอคะ
3: อย่างพี่มาลีและน้องลูกโป่งเป็นเจ้าของผ้าตีนจกโบราณอายุกว่า300ปีผืนนี้ซึ่งได้รับมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษนะครับ
7: ที่มันยังดีสักอย่าง
8: เพราะ
7: ว่ามันเป็นของมีค่านะครับ
8: คือผ้าโคกสมัยตะก่อนมาซักสกรรมเปลือกผ้าที่เลียวหอดทอง
0: โอ้โหแล้วทุกบ้านเก็บอย่างนี้ไหมคะ
8: สมัยโบราณเก็บจะอี้เจ้าแล้วก็อาศัยถุงย่ำอันแขวนไว้จะยักษ์แทงต่อไปได้แล้วพอจะขาดเพราะมันหลายร้อยปีแล้วเนาะเป็น300ปีแล้วก็
0: เดือนนี้เนี่ยเห็นไหมคะว่าขาดแล้วนะคะแต่ว่ายังเก็บรักษาไว้อย่างดี
3: ถึงแม้จะมีรอยขาดบ้างแต่ก็ทนุถนอมเป็นอย่างดี
8: ก็คือมันยังไงนะมันภาคภูมิใจเนาะคือรักมาก
0: ค่ะ
8: แล้วค่าเป็นร้านมาขายเจ้ามีคนมาติดต่อตึ้งมาขายเพราะว่าต้องเก็บไว้เพราะมัน
3: พ่อหลวงพาเรามาเจอสองสีพี่น้องอารมณ์ดีประจำหมู่บ้านแม่เปี้ยและแม่ปราณีเจ้าของผ้าสิ้นตีนจกจากมรดกที่เก่าแก่เช่นเดียวกันนะครับ
0: ผู้หญิงแม่แจ่มสวยนี่จริงไหม
9: จริงน่าใจกันโจ้ยไม่มีใคร
0: ไม่มีใคร
9: ไม่มีใครเอาคุณเลวอันนี้เราสามคน
0: แล้วมีผ้าที่แม่ให้เราไว้บ้างไหมคะ
9: ม
0: ีใช่ไหม
9: แม่เนี่ยจะเป็นแฉนชอกแฉน
0: เอาไปดูหน่อยได้ไหม
9: โป๊กหุ่นแจ
0: กอ๋อนี่ไง
10: นั่นโป๊กหุ่นลูกน้อยมาแล้ว
0: แม่ขาคืออันนี้คือสมบัติของแม่ที่ทิ้งเอาไว้เหรอคะ
9: แม่
3: ผ้าสิ้นตีนจกมรดกของทั้งสองพี่น้องถูกเก็บห่อไว้อย่างดีนะครับมีการห่อด้วยกระดาษสาไว้อีกชั้นหนึ่งแม่บอกว่าต้องดูแลอย่างดี
11: แม่แสงแม่อุ้ยใครนะคะ

0: ให้มาอุ่นไข่สิ้นไม่อุ่นจะไข่นาดีกว่า
1: เจ้าของผ้ามรดกทุกคนทำให้เรารู้นะครับว่าทุกคนนั้นรักและหวงแหนผ้าเหล่านี้มากแค่ไหนแม่สีคนนี้ก็เช่นเดียวกันครับ
2: อันนี้เป็นของแม่เพิ่นถ่ายทอดไว้คือแม่จกของแม่เพิ่นเอาเก็บไว้อ๋อเอามาสิมาต่อเลยแล้วมันกรีดเนาะแม่ก็เอาสมัยใหม่มาเปาะนี่ยกใหม
3: ่อ๋อแม่ให้เป็นมรดกมากับแม่นี่กี่ผืนคะ
2: จะเข้าผืนเดียวเนี่ยไม่เอาผืนเดียว
3: จำภาพวันที่แม่สอนเราได้ไหมคะ
2: จำได้เพราะจะบอกหูเรื่องเลยมันถึงจะฮอนมืนตึ๊บเลยล่ะ
3: ค่ะ
2: มันร้องโหว่าจะเอาที่ไหนเพื่อนบอกเอาที่ห้านอกรเอาสองเส้นสามเส้นเขามันจะงงเลย
3: ค่ะ
2: จะหนีหูจำ บอกแล้วต้องจำบางครั้งถึงห้อยเลยล่ะมันมาจกมาได้ปล่อยมาได้อ่ะเป็นลูกไม่ยิงต้องต่อแพ้ให้ได
4: ้
2: คุณไม่เจ็บนะภูมิใจเนาะถ้าว่าเขาบอกอดทนถ้าบัดสู้ตอนนั้นจะมาได้ถึงวันนี้
1: เราดีใจที่ได้เห็นคนรุ่นใหม่อย่างครูแอร์คนนี้ที่รักและสะสมผ้าตีนจกราคาจะสูงแค่ไหนแต่ว่าครูแอร์ก็จะเก็บสะสมไว้นะครับ
0: ใช่ค่ะอันนี้ส่วนหนึ่งค่ะยังมีเยอะกว่านี
3: ้เยอะขนาดนี้เลยเหรอคะมีประมาณกี่ชุดคะ
5: ประมาณสัก60น่าจะถึง
3: 60ชุด
5: โอ้โห
3: เพื่อนหมดเงินไปกับเรื่องนี้เยอะนะ
0: น่าจะเป็นแสนนะคะนับจากจำนวนเต็มลาแล้วยังไม่หมดเลยค
1: ่
0: ะ
1: ในบ้านของคนแม่แจ่มแทบทุกบ้านที่เปิดตู้ให้เราดูผ้าสิ้นตีนจกที่สวยงามนั้นเรายังเจอกับหมอนลวดลายสวยงามที่ทุกคนบอกว่าเป็นหมอนที่มีคุณค่าของคนแม่แจ่ม
3: จริงๆแล้วคนที่นี่เนี่ยมีคุณค่ายังไงบ้างคะหมอนเนี่ย
2: มีคุณค่าหลายอย่างเจ้าถ้าเวลาเราจะมีงานจุลกฐินค่ะต้องเป็นใส่สังเพื่อนมีการเสียชีวิตก็เอาไปถวายพระตาลเพื่อคนตาย
1: พรุ่งนี้เป็นงานจุลกฐินหมอนที่เราเห็นลวดลายสวยงามจากการทอมือของคนแม่แจ่มนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญนะครับพ่อหลวงเล่าเพิ่มเติมด้วยครับ
6: ครับวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นงานกฐินเนาะจะหอนไม่ยิงการแต่งกายหรือว่าการแต่งตัวนี่งามนะครับอาจจะปักปิ่นหรือว่าใส่ดอกนะครับนุ่งผ้าสิ้นนะครับกับจุกู้โฮนนะครับเหมือนกับว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนพื้นที่นี่นะครับ
7: โอ้ยเราตะกร้าเลยครับเตรียมไปเก็บดอกกับเตรียมขันกันดอกไปวัด
8: เก็บดอกอะไรบ้างคะวันนี
7: ้วันนี้จะเก็บดอกกระดังงาก็ดอกไม้สูงนะครับกำลังเตรียมเก็บดอกใส่ขันแล้วจะไปวัดนะครับ
9: นั้นเพื่อเตรียมตัวจะไปแห่ขบวนกฐินนะครับ
6: มีบ้านอุจ้อยคนนั้นเนาะละอ่อนน้อยๆก็จะเนี่ยพ่อแม่ก็จะต้องเตรียมตัวให้ตัวว่าที่จะไปวัด
10: แต่งตัวใส่ผ้าพื้นเมืองพวกนี้เนาะทีมจบแล้วก็เสื้อพื้นเมืองก็จะเวลาบางคนมีผมยาวก็จะมวยผมแล้วก็เอาเก็บดอกไม้สดมาทัดมวยผม
3: สำคัญมากเลยเหรอคะต้องคัดดอกไม
11: ้สำคัญจ้ะ
3: โดยแต่งเองโดยไม่ต้องดูกระจกไม่ต้องอะไรเลยนะคะ
11: ไม่ต้องดูทุกบ้านก็จะมีดอกอย่างนี้จ้ะ
12: เอาย้ายไปดอกเอาไปวัด
10: เอื้องแฝมูด
3: อันนี้คือแม่เอาไว้ปักผม
10: เอาไว้ปักผมจ้ะ
1: การตกแต่งผมนั้นก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้เราได้เห็นวิถีของคนแม่แจ่มนะครับแม่บางคนนี้บอกกับเราว่าทุกครั้งที่ไปวัดก็จะต้องกล้าวผมทัดดอกไม้ปักปิ่นเป็นวิถีของผู้หญิงแม่แจ่มนะครับ
3: ผู้หญิงทุกคนจะต้องมีปิ่นเหรอคะ
12: ครับ
3: ไม่มีไม่สวยเหรอ
12: มันไม่สวยเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าอำเภอเมืองแจ่ม
1: นอกจากดอกไม้แล้วปิ่นที่แม่ปักลงบนผมมีลักษณะเป็นแท่งเรียวยาวด้านบนตอกลวดลายฉัดดอกพิกุลทำจากทองเหลืองบ้างเงินบ้าง ไม้บ้างนะครับนี่ก็เป็นฝีมือของแม่หลวงบัวจันทร
3: ์คนใช้กันเยอะมากเลยมาจากที่นี่ไหม
10: มาจากที่นี่ที่เดียว
3: แล้วเราเห็นคนใช้ของเราเยอะๆนี่ดีไหมคะ
10: ภูมิใจ
3: เน
10: า
3: ะ
10: มากจะดีใจที่แบบเหมือนกับคนยังหันเห็นความสำคัญของผลงานของเรา
3: ค่ะค่ะ
10: เป็นเครื่องประดับของผู้หญิงไร้แน่ตั้งแต่บรรพบุรุษ
3: ค่ะ
1: ส่วนดอกไม้ที่แม่เสียบลงบนผมวันนี้ก็มีทั้งดอกฟ้ามุ้ยดอกเอื้องดอกกระดังงาดอกมังกรคาบแก้วดอกสโนและอื่นๆนะครับและที่สำคัญก็คือผ้าสิ้นตีนจกที่ผู้หญิงจะใส่กันทุกคนในขณะที่ผู้ชายสูงอายุที่มาร่วมงานกฐินที่นี่ก็จะใส่หมวกที่เรียกกันว่าหมวกบินสันแบบนี้ครับ
6: ใส่หมวกเนี่ยใส่หมวกตลอดไปงานนี่ใส่หมวกตลอดเนาะไม่การไม่การ
4: เอาสมบัติของโปรดต่อมา
13: หมวกพระอุ้ยกี่ปีแล้วคะ
4: 80แล้ว
6: 80
13: แล้วเวลามาที่งานบุญอย่างนี้จะใส่มาตลอดเหรอคะ
4: ตลอดครับ
1: พ่อๆบอกกับเรานะครับว่าสมัยก่อนถือเป็นการแสดงฐานะและความเท่ดึงดูดความสนใจจากสาวๆแต่ว่าสมัยนี้ก็ใส่หมวกมาร่วมงานกฐินหมวกนี้เป็นมรดกนะครับบางคนก็มีจำนวนเยอะเลยครับ
14: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15: เพราะว่าเป็นของพ่อของแม่ของแม่สีเนาะเหมือนกับเป็นมรดกตกทอดครับ
1: จุลกฐินที่ทุกคนมาร่วมกันนี้เกือบทุกคนจะต้องถือต้น3ขาที่ทำมาจากฟางและมีเงินเสียบอยู่แบบนี้นะครับบางคนก็จะจัดเป็นพานดอกไม้สวยงามทีเดียว
3: อันนี้แล้วใครมาร่วมบุญกับเราด้วยคะในการทำบุญด้วยเงินเนี่ยค่ะ
16: 2
3: คนแล้วเงินในการทำบุญมาจากไหนคะ
16: รับจ้าง
17: น้ำบ่าน้ำแรง
16: น้ำบ่าน้ำแรง
3: เราต้องทำต้นอันนี้ทุกบ้านใช่ไหมคะ
16: ทุกบ้าน
6: การทำบุญทอดพระป่ากับกฐินเนี่ยอย่างเจ้าบ้านในจะหูแล้วว่าแบ่งต้นสาขามาร่วมกันทำบุญที่พอนี้จะมีงานกฐินเนี่ยกับต้นสาขานี่ดูตัดเจ้านี่ประเมินประมาณสัก100กว่าต้นนะครับกฐินนี้เป็นบุญกุศลที่ใหญ่ที่สุดนะครับพากันอยากร่วมกันทำบุญ
1: จุลกฐินคือกฐินที่จัดทำผ้าไตรจีวรเพื่อเป็นผ้ากฐินด้วยความรีบเร่งนะครับเป็นกฐินที่อาศัยความร่วมมือความสามัคคีตอนกลางคืนก่อนวันถวายผ้ากฐินชาวบ้านจะช่วยกันนำฝ้ายมาปั่นกรอเป็นเส้นได้แล้วก็ทอเป็นผืนตัดเย็บและย้อมสีเพื่อทำการทอดถวายวัดในเช้าวันรุ่งขึ้นในวันแห่กฐินเราได้เห็นภาพคนแต่งตัวด้วยชุดพื้นเมืองสวยงามและมากกว่านั้นในมือของผู้มาร่วมก็ยังถือต้น3ขาที่มีเงินทำบุญเดินร่วมไปด้วยเป็นภาพการร่วมทำบุญที่น่าประทับใจอย่างยิ่งเลยล่ะครับเราดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานจุลกฐินกับคนที่บ้านทับนะครับได้เห็นสวยงามของพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญของชาวบ้านวันนี้ดีใจนะครับที่ได้มาถ่ายทอดเรื่องราวของคนแม่แจ่มนอกจากชื่อเสียงของผ้าทอแม่แจ่มจะโด่งดังแล้ววันนี้เราได้รับทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิถีแม่แจ่มที่ยังคงวัฒนธรรมที่สวยงามด้วยขอบคุณที่เปิดโอกาสให้ทีมงานได้ไปถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: เจ๊สายหยุดเอาไงดีวะเฮ้ยรอดแล้ว
1: ไล่
0: ตายแน่เรา
2: บ้านหลังนี้ครับเจ
3: ๊มันอยู่ในนี้ใช่ไหมลูกนี้จ๋าอยู่ไหนจ๊ะออกมาเดี๋ยวนี้นะที่เวลายืมเงินรับปากดิบดีบอกจะคืนวันนั้นวันนี้แต่ถึงเวลาคืนไม่คืนอย่างนี้มันต้อง
4: จัดการขั้นเด็ดขาดเลยใช่ไหมครับเจ๊ต้องสั่งสอนให้หลับจำ
3: แกเห็นจักรยานคันนั้นไหม
4: เห็นครับเจ
3: ๊ถ้ามันไม่คืนนี่นะแกยกจักรยานคันนั้นไปได้เลยของพวกนี้ด้วย
0: ยึดรถแย่แล้ว
3: ไปไหนอ่ะ
2: ก็เอาเงินไปประกันตัวเจ๊สิ
3: ประกันอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
2: ไม่ผิดตรงไหนเจ๊มาทวงหนี้แล้วจะยึดทรัพย์แถมยังจะใช้ความรุนแรงอีกแบบเนี้ยไม่ได้นะเจ๊
3: ไม่ได้หรอ
2: ไม่ได้สิลูกหนี้เขามีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะเจ
3: ๊ได้งั้นฉันจะยืนด่ามันตรงเนี้ยให้ชาวบ้านชาวช่องแถวเนี้ยเขารู้ไปเลยว่าไอ้เจ้าของบ้านหลังเนี้ยมันเป็นเน่แล้วมันไม่ยอมจ่าย
2: แบบนี้ก็ไม่ได้เจ๊กฎหมายเขาห้ามเจ้าหนี้ข่มขู่ลูกหนี้ทำให้ลูกหนี้อับอายหรือทำให้ลูกหนี้เสื่อมเสียชื่อเสียง
3: สัญญาเงินกู้ก็มีแชทการยืมเงินสลิปการโอนเงินก็มีและเจ้าหนี้อย่างฉันมันทำอะไรได้บ้างไหนแกลองบอกฉันมาสิ
2: ไปฟ้องศาลนี้ไหมเจ
0: ๊ถ้าเจ๊ฟ้องศาลเราตายแน่ๆเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยผมที
5: เรื่องแค่นี้ไม่ต้องขึ้นศาลก็มีทางออกที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสิครับสะดวกรวดเร็วขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่เสียเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายไม่เป็นคดีความทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้มีทางออกที่พึงพอใจกันทั้งสองฝ่าย
0: ขอบคุณครับ
6: แล้วเราจะไปไกล่เกลี่ยกันได้ที่ไหน
5: สำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน5ล้านบาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศสำหรับข้อพิพาทที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาทท่านสามารถขอเข้ารับการไกล่เกลี่ยได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศทุกปัญหานี้มีทางออกไม่ต้องเป็นคดีความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรมไม่มีค่าใช้จ่ายเลือกการไกล่เกลี่ยนี่สิครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
2: เพราะว่าเวลาคือเงินไง
1: ถูกต้องไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาง่ายๆต้นระยะเวลาไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองเป็นใต้ถุน
2: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องได้
3: อ
1: ัน
3: นี้ใหญ่มากอ
2: ่
3: ะ
2: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
3: คือมันประกอบกัน
2: แต่แล้วมันประกอบกันยังไงอ่ะ
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ

0: เดฟ
1: ฮะ
0: คุณเดฟพาผมมาตากแดดงี้ถ้าผมเป็นลมไปที่แบบผมไหวหรอวะ
1: เอาหน้าวันนี้ขอแบบพาออกมากลางแจ้งหน่
0: อ
1: ยนะออกมาข้างนอกกันบ้างนะรับแดด
0: รับฝุ่น
1: วันนี้เขาบอกพี่ว่าง
0: ง
1: จะมีจะมาส่งบ้าน
0: เซ็นส่งบ้านกัน
1: ไม่ใช่เอาบ้าน
0: อ
1: ะมาส่ง
0: ไอ้ไม่บ้าแล้ว
1: เฮ้ยยุคนี้มันต้องเร็ว
0: ใครเป็นส่งบ้านมาส่งไม่ใช่กาโฟกาแฟ
1: ยุค 5G เขาบอกว่าวันนี้ยกบ้านมาส่งที่นี่ปั้งเย็นนี้อยู่ได้เลย
0: ตลกและมันเร็วไปเปล่าบ้านนะพี่พูดไปเล่น
1: พี่ก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่
0: อ
1: แต่ว่าเขาบอกว่าให้มาดู
0: มาดูมีร่มให้ยืนไหมเนี่ยไปเข้าไปดูกันไปตอนนี้เรามายืนกันใต้ร่มไม้ตอนนี้เป็นทำเลที่ดีในการต่อก่อตั้งบ้านนะครับบนเนินที่เห็นนี้นะฮะเป็นที่ดินที่เราเตรียมไว้เพื่อวางบ้านหลังเล็กจังวะพี
1: ่ต้องเบรกใช่ไหม
0: หลังเล็กไม่หลังเล็กไม่หลังเล็กไปไหม
1: จะบ้าเหรอ
0: ใช่อ่ะ
1: ใครจะมาสร้างบ้านตรงนี
0: ้ก็ไม่รู้เห็นพี่พามาย
1: ืนนู่น
2: โอเค
1: ข้างหลังนู่น
0: อ๋อก็เตรียมไว้เหรอ
1: ตอนเขาเตรียมไว
0: ้เฮ้ยเดี๋ยวนะบ้านหลังขนาดนี้คือยกมาวางอยู่ได้เลยเหรอ
1: เขาบอกว่าอย่างนั้นน่ะ
0: เหรอ
1: เขาบอกว่าทุกวันนี้มันมีบ้านที่แบบสำเร็จรูปยกมาวางเหมือนอย่างนี้ซื้อรถอ่ะรถมาส่งปั๊บเทสอะไรนิดหน่
0: อ
1: ยขับออกไปได้เลย
0: เออถ้าพูดไม่รู้ก็เหมือนจะแกล้งโง่จริงๆก็รู้แหละเพราะมีบ้านแบบนั้นอยู่จริงแต่ว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอพี
1: ่ก็ทุกวันนี้อาจจะง่ายนะเราต้องคุยกับคนที่เขาเป็นคนที่เอาบ้านมาส่งไหม
0: ชอบมากเลยแบบเหมือนดีลิเวอรี่อ่ะแบบฮัลโหลขอบ้านสักหลังเออวางเนี่ย
1: ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะ
0: ขอคุยแล้วกันสวัสดีครับ
3: สวัสดี
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: คือคุณมิ้น
0: ครับ
3: แ
0: ล้วก็คุณปลาย
1: ครับ
0: นี่เป็นสามี
3: ใช่ค่ะถูกต้อง
1: คุณปลาย
0: แต่คุณปลายเป็นคนที่เอาบ้านมาส่ง
1: แหละเพราะผมอยากรู้ละว่าตรงนี้พอเราเห็นเนี่ยตรงนี้มันเป็นฐานปูนอย่างเงี้ยที่เราเห็นเนี่ยนะข้างล่างเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรไว้ก่อนนะก่อนที่เราจะบ้านมาวางเนี่ย
3: ก็ตอนที่มาดูหน้างานนะคะก็ตอนแรกอ่ะมันจะเป็นแบบพื้นที่ที่แบบขรุขระไปหมดเลยยังไม่มีการเตรียมพื้นที่ใดๆทั้งสิ้นทางสถาปนิกจากที่หน้างานก่อนว่าต้องเตรียมแบบปุแบบฐานรากประมาณไหนตรงเนี้ยเราก็จะเก็บข้อมูลเพื่อจะให้ทางวิศวะคำนวณและว่าเป็นฐานแพคสรค
0: ่
3: ะเพื่อเพราะว่าใต้บ้านอ่ะมันจะเรียบเป็นงานเรียบร้อยนะเพราะว่าของเราเป็นโครงสร้างเหล็ก
0: คือตัวบ้านที่ยกมาวางเนี่ยเป็นโครงสร้างเหล็กท
3: ั้
0: งหมดแต่ว่าตรงฐานรากเนี่ยเป็นปูนเพ
3: ื
0: ่อความมั่นคงแข็งแรง
3: ถูกต้องค่ะ
1: เราคุยถึงความรวดเร็ว
0: การ
1: ถามเรื่องนี้ก่อนเลย
0: เ
1: ตรียมงานนานไหมครับตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนพื้นที่นี
4: ้โอเคถ้าเฉพาะพื้นที่นี้มันจะมีการเตรียมล่วงหน้าก่อนที่บ้านจะเสร็จซึ่งเราจะส่งตารางให้รับทราบ
0: ครับ
1: กี่วัน
4: ประมาณ
0: นะ
4: 3วัน
1: สามวัน
4: สำหรับพื้นคอสรแบบนี้นะ
1: ครับ
4: วันเน
1: า
4: ะช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนมันง่ายสำหรับงานปูน
1: โอเคสามวันละสามวัน
0: แดดดีแห้งไว
4: แต่ถ้าเป็นระบบอื่นที่เรามีบริการแบบครบวงจรเลยไม่ว่าจะเลือกฐานรากแบบไหนก็แล้วแต
0: ่
4: บางระบบเช่นเข็มเหล็ก1วันเสร็จ
1: นี่เราคุยเฉพาะหน้างานนะหนึ่งวันเสร็จ
4: หนึ่งวันเสร็จ
0: นี่คือปูนคือปูนเข็มเหล็กหนึ่งวันเสร็จ
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันมีระบบของห้องน้ำเช่นถังบำบัดหรืออะไรเงี้ยอยู่ด้วยไหมครับ
4: มีค่ะเป็นการสั่งซื้อเพิ่มเติมสมมุติว่าบางพื้นที่ที่เขามีระบบเดิมอยู่แล้วแล้วก็เลเยอร์ในการจัดทำแบบตรงจุดที่เราวางห้องน้ำระยะใกล้กับถังบำบัดเดิมแบบนี้เป็นเรื่องง่ายเลย
0: สามารถพักอินได้เลย
4: ง่ายมาก
0: เราวางถังใหม่
4: แต่ถ้าเป็นพื้นที่โล่งๆแบบนี้ค่ะเราจะมีการสอบถามว่าอยู่กันกี่คนมีผู้ใช้อาศัยเท่าไหร่
0: เพื่อคำนวณปริมาณของเสียที่จะเกิดขึ้น
4: ใช่ถ้าใช้บริการของเราติดตั้งให้ได้เช่นเดียวกันซึ่งหลังนี้มีกัน
1: มีแล้ว
0: เพราะที่โล่งไม่ได้มีถังบัตรอื่นเป็นที่โล่งเลยต
4: ้
0: องวาง
4: ใช
1: ่ระบบสุขาภิบาลแล้วระบบไฟฟ้าล่ะครับ
4: ระบบไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันเหมือนที่คุณมิ้นแจ้งทีมสถาปนิกเข้ามาดูหน้างานจะมีเช็คลิสต์ของทางเราว่าที่นี่จำเป็นที่จะต้องดึงไฟจากตรงไหนเพียงพอกับบ้านหนึ่งหลังหรือเปล่าอันนี้จะเป็นเรื่องของเราที่จะช่วยคำนวณ
0: ก็คือบอกความต้องการของคุณชัดเจนบอกปริมาณผู้อยู่อาศัย
4: ใช
0: ่ไหมให้ชัดเจนว่าเอ้ยกี่คนยังไงขนาดบ้านประมาณไหนเขาจะคำนวณจัดการให้คุณเรียบร้อยเฮ้ยเหมือน delivery จริงเหรอพี่มาถึงปลั๊กอินติดตั้งเรียบร้อยอยู่ได้จริงๆ
4: อยู่ได้จริ ง
3: อย่างที่บอกว่า 2-3 วันนี่คือกระบวนการทั้งหมดอ่ะจะเสร็จสมบูรณ์ลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้เลย
1: คือผมก็เลยคำนวณอยู่ว่ามันเท่ากับคอนโดแบบใช้แบบสตูดิโอแบบ1ห้อง
0: 24ตารางเมตร
1: อ่ะประมาณนั้น
3: เราย้ายคอนโดมาอยู
1: ่ทีนี้เมื่อกี้เห็นพูดว่า3เมตรนะส่วนใหญ่จะกว้าง3เมตร
0: 3เมตร
1: อันนี้ทำไมมันข้อจำกัดอะไรครับถึงต้องเป็น3เมตรถ้าถามสถาปนิกก็ได
3: ้โอเค บ้านเราอ่ะจะมาเป็นโมดูลใช่มั้ยคะเวลาที่เราขนส่งอ่ะเราต้องคํานึงถึงการขนส่งระยะข้อจํากัดของเค้าคือมากสุดคือ3เมตรดังนั้นเวลาที่เราดีไซน์อ่ะห้ามดีไซน์ห้ามเกิน3เมตรนี้
0: คือความกว้างรถถูกมั้ย
3: ถูกต้อง
0: รถที่ขนบ้านมา
3: ใช่ค่ะ
1: รถและถนนด้วย
0: ถนนด้วยใช
3: ่ถนนบ้านเรา3
1: ซอกซอยต่างๆ
3: ถูกต้องถ้าแบบซอยแคบซอยแคบกว่า3เมตรเนี่ยเราต้องมีการดีไซน์ไม่ใช่ไม่ได้ค่ะ
0: แต่
3: เป็นการถูกต้องได้ค่ะจะเป็นการดีไซน์ให้มีขนาดเล็กลงเพื่อขนส่งให้ลูกค้าได
1: ้ครับพอพูดมาถึงเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นภาพแต่ผมคิดว่าเราน่าจะเห็นความแตกต่างแล้วจากที่พูดมาคืออันนี้คือบ้านสําเร็จคือมาเป็นหลังมันไม่ใช่น็อกดาวน์
0: ไม่ใช่น็อกดาวน์
1: มันไม่ใช่การประกอบเพราะฉะนั้นมันเลยมีข้อจํากัดว่า
0: ไม่ประกอบหน้างานคือมาเป็นก้อนเสร็จมาเลยเป็นบ้านเลย
1: ขนาดความกว้างมันเลยต้องอยู่ภายใต้ประมาณ3เมตรที่จะขนส่งได
0: ้ครับโอเคเข้าใจแล้วอ
1: ยากเห็นมั้ย
0: เดี๋ยวเค้าก็เอารถขนเข้ามาแล้วใช่มั้ย
3: ใช่แล้วไปดูกันมั้ยคะ
1: ไปดูไม่เขาบอกเขาจะ
0: ไม่ไป
1: เขาไม่ไปเราหยิ่ง
0: เราจะอยู่นี่
1: เราหยิ่งเรารอเลย
0: เดี๋ยวรถจะถอยบ้านเขาตรงนี
4: ้
0: โอเคเอาบ้านเข้ามาครับ

0: ี่ไม่ขายจริงเลยเหรอ
1: ก็คือไม่ถาวรเลยใช่ไหมครับผมถ้าสูงจะพื้นประมาณเท่าไหร
0: ่ตัวนี้มันสูงบวกที่35
1: คือมาตรฐาน
0: แล้วแต่พื้นที่
2: เราก็จะเสริมโครงเหล็กที่เป็นส่วนตัวมุมของ4ด้านเพื่อให้ตัวเครนนะคะมีจุดยึดเกาะเวลายกขึ้นรถเนี้ยเนี่ยเขาก็จะใช้ทั้ง4ด้านส่วนตัวที่เป็นยกก็จะเป็นผ้าใบสำหรับยกตัวโมดูลของเราโดยเฉพาะ

โมเดลหลักของหลังเนี้ยค่ะมันจะมาจากโมเดลหลักชื่อว่ารุ่นเคฟก็จะมีความอินดัสเทรียลลอฟต์ดีไซน์แล้วก็จริงๆแล้วถ้าตามแบบเนี้ยหลังนี้เขาจะมีเป็นประตูเหล็กซึ่งเราจะไปติดตั้งที่หน้างานอย่างไซซิ่งนี้จะเป็นไซส์มาตรฐานก็คือไซส์ L ไซส์ L คือไซส์3x6.5 เมตรสั่งเพิ่มเป็นพิเศษออกแบบให้มีห้องน้ำแยกไปประกบต่างหากเพื่อที่จะได้พื้นที่ใช้สอยข้างในบ้านเต็มๆเลยเพราะว่าโดยมากถ้าพื้นที่จำกัดการวางห้องน้ำภายในจะทำให้พื้นที่ใช้สอยหายไป

0: ไปดูซิ
1: โอ้โห
2: เฮ้ย
3: เฉลยค่ะ
2: นี่คือเมื่อกี้เป็นที่โล่งเนาะ
3: ใช่
2: เมื่อกี้คือเป็นตัวฐานล่างแหละ
0: เมื่อกี้ห้องเต้
2: นั่งมากระตึ๊บกระตึ๊บอยู่ตรงนี้อยู่เลย
0: วิ่งเล่นแถวนี้
2: โบราณคุณเออนี่คือเสร็จแล้วอ่ะ
0: ผ่านไป2ชั่วโมง
2: ไปนั่งอยู่นั้น2ชั่วโมง
0: 2ชั่วโมง
2: อ๋อ
0: หลังนี้ตั้งตรงนี้เรียบร้อยแล้ว
2: เรียบร้อยแล้ว
0: เร็วมาก
2: ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าจะมาอยู่ก็พออยู่ได้แล้วเนาะ
0: อยู่ได้อยู่
2: ได้แล้วแหละเอออ
0: ยู่ได้แต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยโอเคมันอาจจะยังมีความไม่เรียบร้อยอยู่บ้างอย่างเช่นพื้นเลยนะที่เราเห็นเนี่ย
2: นะ
0: พื
2: ้นองค์ละเอียดสายฟงสายไฟ
0: แล้วก็เมื่อกี้เราดูอยู่มันมี2ก้อนน
3: ะ
0: มีก้อนของตัวบ้านแล้วก้อนของห้องน้ำที่แยกชิ้นกันมาแต่ตอนนี้ประกบกันเรียบร้อย
2: ที่บ้านบอกว่าแยกกันมาแต่ว่าตอนนี้คือประกอบร่าง
0: ครับ
2: ประกอบร่างกันถ้าเกิดว่าเป็นก้อนอยู่ในนี
0: ้
2: ก็จะเป็นยูนิตนี้เลยแต่ว่าพอลูกค้าสามารถเลือกได
3: ้
2: ว่าถ้าเกิดว่าอยากได้ยูนิตเป็นข้างนอกแยกไป
3: ใช
2: ่อ๋อก็ต่อกันเน
3: า
2: ะ
3: ฟีลลิ่งคือบ้านหลังเดียวกันคือชิ้นเดียวกันค่ะแค่วิธีการผลิตกับการคิดราคา
0: แล้วหลังจากนี้ครับทำอะไรต่ออีกครับ
3: หลังจากนี้พื้นเดี๋ยวงานพื้นจะเข้านะคะแล้วก็งานระบบเราจะมีงานถังบำบัดเดี๋ยวช่างเขาก็จะมีรายละเอียดของเขาว่าช่างไหนจะเริ่มขุดและติดตั้งถังบำบัดก็ทำไปหลังคาทำไปเก็บงานสีเดี๋ยวเก็บมาทีหลังนะคะคือแต่ละขั้นตอนเนี้ยแต่ละทีมช่างเขาจะทราบว่าเขาจะเข้าตอนไหนเดี๋ยวจะมีการปูพื้นกระเบื้องยางนะคะค่ะแล้วพอวันเนี้ยเขาเสร็จในระดับหนึ่งแล้วเขาพร้อมสำหรับพวกไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีมไฟเขาก็จะเข้าละช่างแอร์ก็จะเข้า
2: อย่างที่บอกเลยว่าคือไม่ใช่มาประกอบหน้างานเอาก็คือมาทั้งก้อนวาง

0: พอฟินิชชิ่ง
1: ใช่แล้วไอ้ที่เจ๋งเนี่ยดูห้องน้ำ
2: ปูมาแล้ว
1: มีกระเบื้องแล้ว
0: ปูมาเลย
2: ปูพันแล้วเรียบร้อย
1: มีพาร์ติชันแล้วมีอ่างแล้วมีถั่วส้วมแล้วนะครับม
0: ี
1: เครื่องทำน้ำอุ่นแล้ว
3: ใช่
1: เร
3: ีย
1: บร้อยคือมันครบแล้วในห้องน้ำ
0: เหลือแค่จำไฟเข้า
1: จ
0: บเลย
3: ค่ะ
0: เหลือแค่ต่อไฟเข้าเอง
3: นี่เป็นไงคะเหมือนบ้านห้องน้ำที่
0: เหมือนบ้านเลยเหมือนบ้านเลยเมื่อกี้เนี่ยคือแล้วความแน่นคือไม่ได้มีความนี่คือแน่นเลยอ
1: ่
0: ะ
1: แน่นไหมเราทิ้ง
0: แน่นแน่น
2: มันจะมีความตึบตึบอยู
0: ่เออตึบตึบใช่คือด้วยความที่มันเป็นโครงเหล็กกับคุณผู้ชมนะฮะคือโครงเหล็กเนี่ยรับรองเลยว่ายังไงมันมีวาร์เรชั่นนิดหน่อยแล้วแต่ว่าพูดถึงความแน่นความอะไรเงี้ยมันแน่นมากระดับที่เรียกว่าบ้านปกติเลยอ่ะเดี๋ยวก็เบื้องยางมาปุ๊บระบบพื้นลงปุ๊บคือเราว่าจบเลย
1: โอเคก็คือหลังจากนี้จะเก็บรายละเอียดรวมถึงรอยต่อต่างๆอะไรแบบนี
3: ้
1: นะคร
3: ับ
1: เพื่อทดสอบแล้วก็ส่งมอบให้กับเจ้าของ
0: อันนี้คือ1ชั้น1ยูนิต
1: เป็นแบบที่เป็นแบบเดียวเขาบอกว่าขนาดเล็กสุดแล้วนะ
3: เป็นไซส์ใหญ่ที่สุดของมาตรฐาน
0: L
3: แต่จริงๆเหมือนเลโก้เลยพี่เซฟสามารถเอา S M L เอามาต่อกันเพิ่มพื้นที่ตามลูกค้าต้องการเลย
1: งั้น
3: 2ชั้นก็ได
1: ้แสดงว่าพูดไปว่ามี2ชั้นด้วยเหรอ
3: 2ชั้นก็ได
1: ้2ชั้นก็ได้นะบ้านแบบนี
0: ้ผมถามเลยสูงสุดกินได้กี่ชั้น
3: ตอนนี้เต็มที่ที่สุดนะคะเท่ากับที่เราคำนวณมาตรฐานว
0: ิ
3: ศวกรรมเนาะเรารับที่2ชั้นกับอีก1ชั้นหมายถึงเด็ก
0: กี
3: ่สมมติอยากจะได้ open air
0: โอเคโอเค
1: เป็น
0: ดาดฟ้า
3: อันนี้คือสูงสุด maximum
0: โอเคแต่ว่าคุณผู้ชมยังไงก็ต้องได้เห็นภาพจริงครับว่าเวลาเขาผลิตเจ้าบ้านตัวเนี้ยหน้าตาเป็นยังไงก่อนที่จะมาตั้งที่เนี้ยหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันครับ
1: ครับ

0: สวย
1: สบายด้วย
0: สวยสวยเลย
1: เอออ
0: ันนี้คือเราอยู่ในบ้านบูร่านะ
1: ตอนเนี้ยเราอ่ะมาจากลำลูกกา
0: ใช่
1: เพื่อมาที่บางบัวทอง
0: โอ้ยข้ามฟากมาม
1: าเพื่อมาดูที่โรงงานการผลิต
0: ยังไงคุณผู้ชมก็ต้องอยากเห็นสภาพจริง
1: ๆ
0: ที่เกิดขึ้นคือเมื่อกี้คือหน้างานที่ยังไม่ได้มีการเดคอเรทอะไรเลย
1: ใช
0: ่แต่เนี่ยก็คือบรรยากาศที่ตกแต่งแล้ว
1: ครับ
0: นี่คือแบบว่าเปิดแอร์ฉ่ำแล้วด้วยนะฮะเย็นจริงนะ
1: ผมเชื่อว่าภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ย
0: คุ
1: ณรู้สึกได้ว่าเฮ้ยนี่คือบ้านแบบสำเร็จรูปเหรอบ้านโมดูล่าเหรอ
0: นั่นดิ
1: มันคงจะเป็นภาพที่เหมือนกับบ้านปกติจริงๆเลย
0: นั่นน่ะสิน
1: ะฮะอยากให้เห็นอย่างนี้ครับว่าสิ่งที่ฮ่องเต้บอกว่าฟินิชชิ่งแล้วมีผนังแล้วมีพื้นแล้วที่จริงแล้วเนี่ยแบบนี้แหละก็ยกไปตั้งได้เลยเหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: นะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเป็นแบบที่มันต้องไปประกอบแล้วก
0: ็
1: รอปูพื้นแต่แบบนี้ก็ยกไปได้เลย
0: ยกไปได้เลยที่ได้กระเบื้องยาง
1: ได้เลย
0: กระเบื้องเป็นแบบว่าสามารถฟินิชชิ่งไปได้เลยแล้วก็ยกไปตั้งได้เลยอันนี้คือออปชั่นแบบมีเป็นหลายเรือนด้วยนะคือมีเด็กด้านนอกเชื่อมกับเรือนนั้นมีหลายก้อนมาต่อกันแบบเป็นบ้านที่เหมือนเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ว่าแผ่
1: ครับ
0: ก็ทำได้หมดเลยอันนี้คัสตอมได้หมดเลยเหรอฮะ
2: ได้ค่ะหรือว่าหลังนี้ลูกค้ามีความต้องการที่อยากจะเชื่อมต่อกัน
0: ครับ
2: เอามาชิดกันเป็นตัว L ทำได้เหมือนกัน
0: อ๋อทำได้เหมือนกันก็คือบอกอย่างที่อย่างที่คุณปลายบอกว่าเป็นยูนิตเป็นโมดูลที่เอามาต่อกันได้
2: ใช่ค่ะ
1: ปกติคนก็จะนึกถึงคำว่าบ้านน็อกดาวน์แล้วบ้านน็อกดาวน์นี่มันเหมือนแบบมันกว้างมากเลยอ่ะความหมายของคำนี้อยากให้อธิบายให้ฟังหน่อยว่าบ้านน็อกดาวน์บ้านอะไรต่าง
0: ๆ P แฟบน็อกดาวน์ P แคทโมดูลบ้านสำเร็จรูปบ้านอะไรเนี่ยมันต่างกันยังไงฮะ
1: เอาอย่างเนี้ยอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยเรียกว่าอะไรก่อน
0: ใช่ใช่
2: เป็นบ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
0: บ้านสำเร็จรูประบบโมดูล่า
1: อ่ะงั้นขยายความให้ฟังหน่อยครับว่ามันแตกต่างกับบ้านอื่นๆที่เป็นแบบประกอบยังไง
2: ได้ค่ะก็ถ้าเป็นบ้านน็อกดาวน์ที่คนส่วนใหญ่ก็จะคุ้นชินกับคำว่าน็อกดาวน
0: ์
2: คำว่าน็อกดาวน์ก็คือเอาชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยไปประกอบกันที่หน้างาน
0: okay.
2: อย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มาเป็นชิ้น
0: ๆ
2: เราต้องคันน็อตเพื่อประกอบให้มันเป็นชั้น
0: ถ้าเป็นบ้านก็จะมีอะไรอ่ะพื้นผนัง
2: ประตูหน้าต่าง
0: ประตูหน้าต่างโดนนี่เยอะแยะมากมาย
2: ต้องไปประกอบที่หน้างานแต่ว่าสำหรับโมดูล่าหรือระบบโมดูล่าของเราอะค่ะจะออกแบบเหมือนตัวต่อเลโก้เกิดฟังก์ชันต่างๆที่ลูกค้าสามารถใช้สอยได้เป็นสเปซที่ลูกค้าโอเคต้องการแหละแต่ว่าการออกแบบเนี้ยอยู่ภายใต้กันพื้นฐานว่าเราจะต้องขนส่งไปที่หน้างานได
0: ้โอเคแตกต่างกันตรงที่ว่าไม่ได้ไปเป็นชิ้นๆผนังแยกกับพื้นไม่อันนี้คือไปประกอบเรียบร้อยแล้วก็ขนทั้งก้อนเนี้ยไปที่หน้างานแล้ววาง

0: เลย
1: จ
0: บเลยถูกไหม
1: ถูกต้องค่ะ
2: แค่ไปเห็นภาพเลยก็คือแบบถ้าเป็นน็อกดาวน์เนี้ยค่ะต้องไปประกอบที่หน้างานลูกใช้เวลาอยู่ที่หน้างานอ่ะค่อนข้างนาน
0: ต้องนานกว่าอยู
2: ่แล้วใช่แต่ว่าเนี้ย 1-3 วัน
3: ครับ
2: ประกอบหน้างานเรียบร้อยไม่กวนใจลูกค้านาน
0: ประมาณนั้นประมาณนั้นแล้วก็พื้นที่ที่ทำได้อางี้ดีกว่าเราสามารถไปส่งได้ที่ไหนบ้างตอนเนี้ย
4: โอเคข้อจำกัดของการทำบ้านระบบโมดูล่าเราจะต้องสอบถามลูกค้าก่อนว่าถ้าในพื้นที่มีอาคารหลักวางด้านไหนของอาคารหลัก
0: โอเค
4: เมื่อไหร่ที่ลูกค้าบอกว่าอยากจะต่อเติมด้านหลังน่ะแต่ด้านหลังหรือด้านข้างของลูกค้าไม่มีถนน
0: ไม่มีทางเข้า
4: อันนี้คือข้อจำกัดของเราละ
0: โอเคโอเค
4: หรือถนนที่รถสวนกันไม่ได้เราก็จะประเมินเบื้องต้นว่าไม่น่าจะทำการขนส่งได
0: ้คือเมื่อกี้ที่คุยกันหลังกล้องอะไรก็ตามเขาจะมีจุดที่เขาทำไม่ได้อยู่
3: คร
0: ับ แต่มันมีข้อจำกัดอยู่ซึ่งบางทีเอ้ยระบบที่เป็นพีแฟบระบบที่เป็นที่ขนวัสดุเข้าไปต่อหน้างานมันอาจจะทำได้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นระบบเนี้ยที่เป็นก้อนไปอย่างเงี้ยมันก็มีข้อดีนะอย่างว่าลดระยะเวลาในการประกอบร่างหน้างานใช่ไหมวางปุ๊บต่อเชื่อมโน่นนี่ปลั๊กอินไฟฟ้าปะเข้าไปปุ๊บใช้ได้เลยแต่ว่าในพื้นที่จำกัดซอยแคบโน่นนี่มีติดสายไฟเพราะมันต้องเซ็ตเพย์ยกเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทำไม่ได้ซึ่งเดี๋ยวเขาแจ้งเองแหละ
3: งั้นอยากจะรู้ต่อว่ากลุ่มของคนที่อยากจะใช้บ้านแบบนี
0: ้ลูกค้าลูกค้าที่มาอยากได้บ้านโมดูล่าม
3: ีคนที่ควรต้องการแบบไหนบ้าง
0: นั่นเอง
4: หนึ่งเราต้องยอมรับว่าสังคมปัจจุบันตอนนี้ทำงานทุกอย่างแข่งกับเวลาหมดเลย
0: จริง
4: เพราะฉะนั้นเวลาเป็นเรื่องสำคัญ
0: จริงเพราะว่าเวลามันคือเงินไง
4: ถูกต้อง
0: ใช่ไหมจะใช้แรงงานอะไรมากขึ้นหลายวันมากขึ้นมันก็เบิร์นไป
4: ใช่เพราะฉะนั้นบ้านระบบนี้ก็เป็นทางเลือกให้ลูกค้าที่ไม่อยากจะปวดหัวกับผู้รับเหมาหน้างานย่นระยะเวลา
0: ไม่มีเวลาลดเออร์เลอร์หน้างาน
4: ไม่มีเวลาไปเฝ้างานเองควบคุมเองหรือแม้แต่สถาปนิกวิชาชีพที่คอยคุยเรื่องแบบให้บางทีลูกค้าอาจจะไม่ได้มีใครคอยประสานงานเรื่องนี้ให้ใช่อันนี้คือสิ่งที่ลูกค้าจะได้จากที่นี
0: ่คือจบคุยจบตรงนี้หน้าตาแบบไหนไปอยู่ตรงนั้นก็หน้าตาแบบนั้น
4: ใช่
0: นี้ครับแล้วอายุการใช้งานของมันนี่ก็คือยาวนานเลย
4: ยาวนานเพราะว่าการก่อสร้างแบบนี้ก็คือการก่อสร้างแบบบ้านโครงสร้างเหล็ก
0: Okay.
4: เพราะฉะนั้นวัสดุต่างๆที่เราใช้อ่ะเหมือนบ้านอยู่อาศัยปกติเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานของเขาก็จะเทียบเท่ากับการก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็กซึ่งก็ได้ยาวนานถึง 15-20 ปี
0: โอเคอยากชวนไปดู2ชั้นจริงๆอ่ะ2ชั้นใหญ่อย่างที่คิดอ่ะปั้นไปดูกัน

0: ี่ก็คืออาณาจักรบ้านโมดูล่าตรงนี้นะครับมียกโค้งยกพื้น
1: เป็นใต้ถุน
0: ใต้ถุนเหรอก็ได้เหรอ
1: ถูกต้องค่ะได้
2: เฮ้ยอันนี้เหนือความคาดคิดเลยนะ
0: นี่เฟี้ยวนะ
2: ว่าทําใต้ถุนได้ด้วย
0: เออเดี๋ยวนะอุ๊ยหลังนี้ก็ใช่เหรอ
1: ใช่ค่ะ
2: หลังนี้ใหญ่มากอ
0: ่
2: ะ
0: ใหญ่มากเลยนะ
1: เป็นบ้านพักอาศัยเลยค่ะ
2: คือมันประกอบกัน
0: เออมันเป็นเดี๋ยวนะมันประกอบกันยังไงอ่ะคือ
2: จะได้ไ
1: หมใช
2: ่ค่ะ
1: ตามรอยแยกคือ1โมดูลค่ะ
0: ครับก็คือยกไปเป็นโมดูลอย่างนี้ไปต่อ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อแต่ก็คือต้องมาวางนี้ก่อนแหละเนาะ
1: ข้
0: างบนนี่จะเห็นแล้วว่ามีฉนวนนะครับ
1: ค่ะ
0: ฉนวนนะครับแล้วก็เป็นเมทัลชีท PU
2: ขึ้นมาอยู่มันแน่นมากนะแน่นมากนะแน่น
0: ไม่มีขยับอ่ะ
1: เราจะเห็นที่แนวฝ้าที่ยังไม่เต็มอะค่ะเป็นตัวที่แยกโมดูล
0: อ๋อนี่ใช่มั้ยรอยต่อนี้นะรอยต่อแยกนี้นะ
1: ใช่ฝ้าจะไปถูกเก็บที่หน้างาน
0: เอออย่าไปดูแผ่นพื้นนะแผ่นพื้นแล้ววางไว้เดี๋ยว
1: จะโดน
0: ทําไมต้องเออใช่มั้ยโอเค
2: อันนี้เรายังอยู่ในประเภทที่เป็นบ้านชั้นเดียวอยู
0: ่ใช่
2: แต่เราจะต้องไปถึงจุดหมายของเรา
0: ไป
2: บ้าน2ชั้นนะผมตื่นเต้นมากอุ้ยเจอแล้ว
0: นี่ใหญ่มากเลย
2: สูงไปดู
0: ไป
1: ค่ะ
0: นี่เขาบอกว่า
2: ห้าม
0: เขาบอกว่าห้ามแก้ผ้าตรงนี้น
2: ี
0: ่ห้ามโป๊
2: โอ้
0: ทำไมห้ามโป๊อยากรู้อะไม่คืออยากรู้เอง
1: ห้ามโป๊นะน้ำที่นี้ก็คือเหมือนกับว่ามันจริงยังอยู่ในกระบวนการผลิตทางทีมช่างอ่ะมันจะมีทั้งทีมที่ยิงผนังแล้วก็ทีมที่เก็บงาน
0: อ๋อทีมที่เข้ามาคนละทีมกันเพราะฉะนั้นถ้าทีมโป้มาเห็นป้ายนี้เขาจะยังไม่
1: โป
0: ้ถูกไหมเขาจะเข้าไปในห้องเขาแล้วค่อยโป้
1: เขาจะยังมิดชิดอยู
0: ่หยอกเล่นมันเป็นโปรเซสการทำงาน
2: ดูจริง
0: หยอกเล่นมองของเอียงนี่คืออะไรวะ
2: มันดูจริง
0: เขินเนี่ยต่อหน้าผู้หญิงต้องทำอะไรอย่างนี้นะเกียร์โอเคอันนี้คือ2ชั้น2เป็น2โมดูลกี่โมดูลฮะเนี่ย
1: 4โมดูล
0: 4โมดูลอ
1: ๋อแต่ว่าเนี่ยจะเป็นโปรโตไทป์แบบใหม่ของเรา
0: อันนี
1: ้โหยแต่ว่าจะเป็นแบบไหนเราต้องไปดูข้างในกัน
0: แน่

0: ไปดูข้างในกัน
1: เฮ้ย
0: เชิญนำเชิญนำ
1: เฮ้ยอยู่ขออยู่อีกครึ่งวันว่ะสนุกว่ะ
0: สนุกดีว่ะ
1: อันนี้มันไม่ใช่คำว่าบ้าน2ชั้นอย่างเดียวนะมัน
0: ดับเบิ้ลสเปซด้วย
1: ดับเบิ้ลสเปซ
0: ใช
1: ่ซึ่งถ้า2ชั้นอย่างเดียวมันอาจจะอ
0: ึ
1: ดอ
0: ั
1: ดอ่ะ
0: ถูกต้องถูกต้อง
1: แบบนี้คือคนข้างล่างก็เห็นคนข้างบน
0: มันคอนเนคกันสเปซมันคอนเนคกันหมดเลย
1: อ
0: ันนี้จะเป็นโซนนอน
2: ใช่
0: เป็นโซนนอนแล้วก็ลงไปเป็นลิฟวิ่ง
2: ตั
0: วนี้ซึ่งมันเป็นโอเพนสเปซนะเป็นดับเบิ้ลสเปซขึ้นมา
2: ใช่ค่ะ
0: เท่มากเลยว่ะ
1: เอ๊ะผมยังคิดอีกอย่างนะเนี่ย
0: อะไรครับ
1: ถ้าอนาคตรวยๆนะทำไปพวกเป็นทำพวกรีสอร์ทโฮมสเตย์อะไรที
0: ่แบ
1: บยกเป็นยูนิตอะไปอยู
0: ่มันจบเลยนะ
1: เออ
0: แล้วคุมงบได้ด้วยประเด็นอะ
1: เออ
0: ผมว่าจริงๆมันเจ๋งมากคุณผู้ชมคือถ้าเราอยากจะประเมินราคาของสิ่งก่อสร้างที่เราจะมันจะทำเนี่ยถ้าเป็นโมดูลแบบนี้มันประเมินง่าย
1: ใช่
0: มันไม่หลุดจากที่เราประเมินเยอะอย่างมากมันจะมีหน้างานนิดหน่อยต้องแก้ไขเรื่องของฟุตติ้งเรื่องของอะไรอย่างนี้แต่ว่าหลักๆแล้วตัวโครงสร้างบ้านมันเสร็จแล้วอะ
3: ครับ
0: เราสามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะออกหน้าตาแบบนี
1: ้
0: บางทีทำภาพขายก่อนยังได้เลยเออนี่คือเรื่องการลงทุนนะครับ
1: เออ
0: ลดความเสี่ยงลดความเสี่ยงนะฮะนับว่าเป็นอีกทางเรื่องนึงนะฮะสำหรับแฟนรายการแล้วก็คุณผู้ชมนะครับที่เอ้ยอยากจะหาบ้านที่แบบว่าชอบใจเลยทั้งหมดเลยแล้วก็อยากจะมีบ้านเร็วๆอ่ะ
1: ครับ
0: คือเร็วจริงๆด้วยอ่ะ
1: แล้วก็ไว้ใจได้
0: ใช่
1: เห็นเลยว่าเป็นแบบนี้มาตั้งเป็นแบบนี้แน่นอนนะงบไม่บานปลายด้วย
0: ใช่แล้วใครอยากจะออกแบบบ้านเพิ่มเติมอะไรก็สามารถบอกสเปคทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็จะจัดการให้นะนะฮะในราคาที่ผมว่าสมเหตุสมผลไม่น่ากลัวมากแล้วก็ไม่ได้แพงเกินไปนะครับใครที่มีข้อสงสัยหรือว่าข้อแนะนำเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะให้ช่างประจำบ้านทำอะไรก็แนะนำเข้ามาได้ในรายการนะผ่านทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะฮะเราก็จะนำพิจารณาแน่นอนนะฮะแล้วก็เอามาทำเป็นคอนเทนต์ในรายการต่อไปครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณพี่เซมากนะวันนี้ฮะ
1: ขอบ
0: คุณครับ
1: ขอ
0: บคุณครับ
1: ครับ
4: อมรินทร์ทีวี
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พนักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าในดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งในดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงลำพังซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกมากโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงเหล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายต่อมาสำนักงานเขตทราบเรื่องจึงมีคำสั่งให้ในดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งในดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อผ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยไม่มีคนช่

0: ูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งวางพาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต
1: รู้หรือไม่ในคดีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเพื่อขอให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดนั้นเป็นคดีอีกลักษณะหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองและจะฟ้องต่อศาลปกครองไม่ได้เนื่องจากการลงโทษทางวินัยเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้นเองหรือของเจ้าหน้าที่อื่นและสำหรับการลงโทษในคดีอาญานั้นกฎหมายกำหนดให้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอีกทั้งคำขอดังกล่าวนั้นเป็นคำขอที่ไม่ได้มีผลเป็นการเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใดจึงเป็นคำขอที่ศาลปกครองไม่สามารถสั่งหรือออกคำบังคับให้ได้ตามกฎหมายข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์